0: ครื่องสิ่งประดิษฐ์ในรายการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตชนโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนอย่างสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันวันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่นะฮะว่าง่ายว่าเป็นการยกระดับการวาดลายเทียนภายใต้การควบคุมของเครื่องวาดลายเทียนผ้าบาติกจากวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีโดยการใช้ปากกาเขียนเทียนอัตโนมัติทำตามคำสั่งของโปรแกรมผมว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับ
1: ผ้าบาติกเป็นหนึ่งในสินค้าโอท็อปและยังเป็นสินค้าที่ต้องการของตลาดมากเนื่องจากมีสีสันสดใสสวยงามเหมาะสำหรับการสวมใส่หรือซื้อเป็นของขวัญของฝากอีกทั้งผ้าบาติกยังมีแหล่งกำเนิดที่ระบุไม่แน่ชัดแต่พบมากในประเทศอินโดนีเซียโดยเริ่มมาจากการทำผ้าบาติกของสตรีในวังแล้วแพร่หลายไปสู่ประชาชนทั่วไปจากนั้นได้มีการพัฒนาเทคนิคสืบต่อกันมาจนกระทั่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันถ้าเป็นบาติกที่เขียนด้วยมือถือว่าเป็นบาติกชั้นสูงมีราคาแพงจึงทำให้เกิดการเรียนแบบผ้าบาติกด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถทำให้เกิดเทคนิคในการทำลวดลายให้ดูคล้ายกับผ้าบาติกแต่จริงๆแล้วเป็นการพิมพ์แบบสกรีนและไม่เป็นที่นิยมเท่ากับผ้าบาติกส่วนการทำผ้าบาติกของไทยนั้นนิยมทำกันเป็นงานฝีมือหรือที่เรียกว่าบาติกเพ้นท์ที่เขียนด้วยมือซึ่งมีเอกลักษณ์แตกต่างกับศิลปะบาติกของชาติอื่นแต่ขั้นตอนในการผลิตผ้าบาติกนั้นมีหลายขั้นตอนจึงมีการคิดค้นประดิษฐ์เครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติทำให้สามารถวาดลายเทียนได้ตามคำสั่งอย่างรวดเร็วและยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของงานบาติกให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
0: ที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นนะครับนั่นคือเรื่องราวความเป็นมาของเครื่องวาดลายเขียนภาพบาติกนั่นเองนะฮะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะไม่เคยเห็นวันนี้ก็ได้เห็นแล้วนะครับและเครื่องนี้นะฮะยังสามารถแบบว่ายังแบบเป็นประกอบอาชีพยังทำให้อุตสาหกรรมได้ด้วยนะฮะผมว่าเชื่อว่าเป็นการทำขยายกิจการและก็ทำให้ประเทศชาติมีเงินไหลเข้ามาเยอะมากขึ้นแน่นอนครับเอาละฮะแต่ขาดคนนี้ไม่ได้เลยเจ้าของไอเดียคนนี้นะฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: นี่เจ้าของไอเดียตัวจริงเลยนะฮะก็อยากจะทราบเหมือนกันนะฮะว่าทำไมถึงได้สนใจและพัฒนาเจ้าเครื่องวาดลายภาพตัวนี้ครับ
2: ก็คือว่าตอนเริ่มนะครับตอนเริ่มแรกเลยเนี่ยผมมีโอกาสได้เข้าอบรมนะครับโครงการ NEC นะครับเขาเรียกว่าโครงการผู้ประกอบการใหม
0: ่ครับผม
2: แล้วก็รู้จักกับพี่วาริศนะพี่วาริศที่กระบี่เขาก็บอกว่าน้องพอจะช่วยพี่ได้บ้างไหมพี่มีปัญหานิดนึงว่าในการวาดลายบาติกเนี่ยพี่จะสร้างช่างขึ้นมา1คนเพื่อจะวาดลายเนี่ยพี่ใช้เวลาประมาณ3ปี4ปี5ปีแล้วแต่คน
0: คนเราฝึกกันยากขนาดนั้นเลยอะฮะ
2: ก็เหมือนกับว่าบางคนไม่มีฝีมืออะไรเลย
0: อ๋อเหมือนยังผม
2: ใช่คือ
0: ผมไม่รู้เรื่องเลยแต่ผมไม่มีวิชาชีพอยากทำ
2: ใช่
0: ผมก็ไปหัดวาด
2: ใช่เนี่ยในการสร้างเนี่ยใช้เวลานานมากให้มันมีความชำนาญปรากฏว่าพอเขาชำนาญเสร็จเรียบร้อยเขาก็ลาออก
0: คือต้องบอกอย่างแรกว่าทุกคนเนี่ยเขาก็อยากจะเป็นเจ้าของกิจการตัวเอง
2: ถูกต้อง
0: คือมีวิชาชีพแล้วก็อยากจะเปิดเอง
2: ใช
0: ่แล้วสุดท้ายเกิดอะไรขึ้น
2: พอออกไปปั๊บเนื่องจากเขาไม่มีคอนเนคชั่น
0: ครับ
2: นะเขาม
0: ีฝีมืออย่างเด
2: ีย
0: ว
2: มีฝีมืออย่างเดียวแต่ว่าไม่มีคอนเนคชั่นก็ไม่มีงานไม่มีงานก็ต้องเลิก
0: แล้วรู้จักโครงการพัฒนาเครื่องจักรหรือเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตได้ยังไงอะครับ
2: คือว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งที่เทคนิคชลบุรีเขาก็มาบอกว่าเอ้ยมีโครงการที่ของงบได้เน
0: า
2: ะ
0: ซึ่งปกติเราทำมันควักเนื้อนะ
2: ปกตินี่คือถ้าควักเนื้อมันก็ควักนะครับแต่ว่าคือส่วนหนึ่งก็คือมันมีโครงงานที่ผมมาถึงมาชลบุรีปั๊บเนี่ยผมก็ทำโครงการขึ้นมาเป็นเครื่องเขียนบาติกตัวนี้แหละแต่ว่าเขียนด้วยมือก่
0: อ
2: นเขียนด้วยมือก่อนทีนี้พอมีโครงการตัวนี้ขึ้นมาเราจะทำยังไงให้เขียนเป็นเครื่องให้มันโตขึ้นให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อจะเขียนผ้าให้เป็นผืนใหญ่เลย
0: อ๋อแล้วหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนะครับโครงการได้ช่วยเหลืออะไรบ้างก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เรื่องงบประมาณ
2: เรื่องงบประมาณครับอันนี้โหดีมาก
0: สำคัญ
2: มาก
0: คือคนเราต้องอยู่ด้วยปัจจัยเนาะ
2: ก็ใช่ครับคือมันคือนักประดิษฐ์เนี่ยคือทุกคนเนี่ยบางครั้งนี่มันมีอะไรอยู่ในหัวเยอะแยะนะ แต่มันไม่มีเงินทุนที่มาทำ
0: ผมว่ามันสำคัญมากเลยสำหรับการที่จะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วไม่มีเงินทุนแล้วการที่เราไม่มีเงินทุนเราเอาทุนเราไปทำแล้วไม่รู้จะสำเร็จหร
2: ือ
0: เปล่า
2: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
2: คือปัญหาคือผมบอกได้เลยว่าเครื่องนี้นะคือตัวเครื่องจริงเนี่ยตัวเครื่องเป็นแกน X แกน Y กับแกนเขาเรียกว่ามินิ CNC นะ
0: ครับ
2: มันก็มีในตลาดมันทั่วไปมันมีอยู่แต่ว่าตัวปากกาเขียนที่ให้นำทำไงให้นำเทียนไหลต่อเนื่อง
0: ครับ
2: ทำไงให้มันเปิดปิดได้อัตโนมัติอย่างเงี้ยมันไม่
0: ม
2: ีทีนี้เมื่อ

0: ได
1: ้เครื่องวาดลายเทียนผ้าบาติกเป็นเครื่องจักรอัตโนมัติที่ช่วยให้การเขียนลายเทียนมีความรวดเร็วขึ้นปากกาวาดลายเทียนที่สร้างมีประสิทธิภาพดีกว่าปากกาเขียนแบบธรรมดาจึงทำให้การเขียนภาพใช้เวลาน้อยลงเครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติที่ได้จัดสร้างจะเป็นประโยชน์แก่กลุ่มอาชีพการทำผ้าบาติกในการผลิตงานให้ทันต่อความต้องการของตลาดได้ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพการทำผ้าบาติกซึ่งจะเป็นผลดีต่อสังคมและประเทศชาติได้แต่โดยทั่วไปสามารถนำไปใช้ในเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าผ้าประดับสวยงามของฝากที่ระลึกและอื่นๆ
0: กลับเข้ามาสู่รายการคิดการใหญ่นะฮะเมื่อกี้สักครู่นี้นะฮะเราก็ได้ประโยชน์แล้วไม่มากก็น้อยนะครับและตอนนี้นะฮะเราจะมาล้วงลึกประโยชน์มากกว่าเดิมอีกนะฮะเดี๋ยวอยากจะรู้ไหมฮะว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราพบกับอาจารย์อีกรอบนึงดีกว่านะครับเอาละครับอาจารย์คำถามแรกเลยจากเบรก2ผมอยากรู้เยอะเมื่อกี้ผมรู้มาเยอะแล้ว
2: ครับ
0: ซึ่งคำถามนี้นะฮะผมอยากรู้ว่าแนวคิดในการพัฒนาของเครื่องซึ่งแต่ละคนเขาจะเหมือนโทรศัพท์มือถือเขาจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเหมือนเจ้าเครื่องตัวนี้จะพัฒนาขึ้นอีกไหมครับ
2: คือตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องเครื่องก่อนนะพัฒนาเครื่องก่อนนะครับว่าความเป็นมายังไงนะครับเอาซีรีส์มันแล้วกันนะครับว่าเดิมแรกเลยเนี่ยเราไม่สามารถทำเอาถึงปั๊บลงเครื่องได้เลยใช่ไหม
0: อันแรกก็คือจอดน็อตยึดน็อตมอตรงมอเตอร์
2: หมายถึงว่าตอนแรกเนี่ยแนวคิดว่าตอนแรกเราทำแบบเขียนมือก่อน
0: อ๋อครับ
2: เขียนมือก่อนทำไงให้เขียนมือได้ว่าทำไงให้น้ำเทียนมันไหลต่อเนื่องได
0: ้
2: ทำไงให้สามารถเขียนได้เขียนปกติได
0: ้ครับ
2: แทนจัดติ้งแบบเดิม
0: ครับ
2: ทีนี้พอโอเคเครื่องการเขียนด้วยมือได้โอเคแล้วล่ะทีนี้เราจะทำไงให้ประยุกต์กับเครื่องเพื่อแต่ทำอัตโนมัติ
0: ประยุกต์กับเครื่องให้ทำอัตโนมัติ
2: ใช่เพราะเครื่องอัตโนมัติมันมีอยู่แล้วในอุตสาหกรรมปัจจุบันมันมีอย
0: ู่
2: เขาเรียกว่ามินิ CNC เนาะ
0: ครับ
2: เขาเรียกมินิ CNC ก็คือว่ามันมีอยู่แล้วแต่ทำไงให้ได้2ตัวนี้มารวมกัน
0: เอามารวมกันเลย
2: ใช
0: ่ครับแล้วเครื่องวาดเทียนผ้าบาติกนี่ฮะสามารถทำอะไรได้บ้างนอกจากจะเป็นผ้าใหญ่แล้วเราสามารถไปวาดบนอะไรได้บ้างฮะ
2: จริงๆก็คือจุดประสงค์หลักก็คือเทียนไว้เขียนบนผ้า
0: อ๋อคือเทียนบนผ้า
2: เขียนบนผ้าอย่างเดียว
0: ครับ
2: คือเรามาแก้ปัญหาช่างวาดช่างวาดลายที่ขาดแคลน
0: ครับต้องบอกก่อนว่าช่างหายาก
2: ช่างหายาก
0: คนที่เก่งหายากกว่า
2: 1คนที่จะทำมาทำด้านนี้ก็น้อยอยู่แล้ว
0: ครับผม
2: ใช่ไหม1 2ก็คือพอหามาได้แล้วเนี่ยต้องใช้เวลาในการฝึกในการฝึกอีกใช่อย่างที่พูดไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นยิ่งขาดแคลนมากเพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้เนี่ยเกิดทุกที
0: ่ที่ไหนก็ต้องเกิดขึ้น
2: ที่ไหนก็ต้อง
0: ไม่ว่าอาชีพอะไรก็ต้องเกิดขึ้นขนาดแม่ค้าร้านส้มตำเก่งปุ๊บไปเปิดร้านตัวเองเหมือนกัน
2: ใช่เหมือนกันเลย
0: นะฮะ
2: เหมือนกันเลย
0: แล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะมันดีอย่างไรบ้างอะครับ
2: เมื่อเราเอาคอมพิวเตอร์มาร่วมกันนะเพราะฉะนั้นในการสร้างลายขึ้นมาเนี่ยเราสามารถทำได้เยอะมากทำได้เยอะมากเลยนะอันนี้เฉพาะส่วนตัวเครื่องเนาะ
0: ครับ
2: ก็คือทำได้เยอะมากเช่นว่าเราสามารถเอาจากในคอมพิวเตอร์มาเลย
0: ก๊อปมาเลยลากมาเลย
2: เอามาเลยที่เขาแบบลายที่ว่าไม่เสียคาลิกติดเนาะ
0: ครับ
2: คือที่เขาเปิดปกติเนี่ยเราก็สามารถมาถึงปั๊บเราก็แปลงภาพให้เป็นลายเส้นได้เลย
0: ครับ
2: หรือถ้ามีความสามารถในการวาดเราก็วาดขึ้นมาเอง
0: วาดตอน
2: มันจะมีโปรแกรมวาดในเครื่องได้เลย
0: อ๋อครับ
2: ครับแล้วทีนี้พอได้ลายมาพวกนี้แล้วเนี่ยเราสามารถทำให้เล็กให้ใหญ่อะไรก็ได้ทั้งนั้นแล้วทีนี
0: ้
2: ทำภาพแค่ภาพเดียวลายแค่ครั้งเดียวแต่ว่าเราสามารถทำให้มันหมุนไปทางซ้ายทางขวาให้มันเล็กให้มันใหญ่ได
0: ้โอ้ง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะ
2: คือเสื้อเนี่ยสามไซส์เขาต้องทำถ้าที่เขาละเอียดจริงๆนะถ้าเขาละเอียดจริงๆเนี่ยเขาจะทำสามไซส์เสื้อสามไซส์ก็คือใช่แล้วก็ภาพต้องเป็นสามไซส์ด้วย
0: โอ้ยากกว่าเดิมอีกซึ่งถ้าจะมาวาดมือมันคงทำไม่ได้
2: ใช่
0: ยากมาก
2: ใช่ถูกต้อง
0: โอ้โหยากมาก
2: คือถ้าเกิดว่าเขาต้องการเอาเป็นชิ้นเดียวในโลกก็โอเคอยู
0: ่
2: แต่ต้องการมือแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาเอาต้องการ500ตัวภายใน1เดือน

0: เงี้ย
1: นี่มันจะพูดเชิงว่าเป็นอุตสาหกรรม
0: ใช่
1: อุตสาหกรรมซึ่งทุกอาชีพมีหมด
0: ใช่ใช่เพื่อ
1: ตอนนี้ยังเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน
0: ใช่ๆอ
1: นาคตถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆรองรับปุ๊บซื้อเครื่องไปลงไปเลย6ตัวเขาต้องการ
0: รับ AC เนาะ
1: ใช่ครับ
0: มาเนี่ย
1: โอ้โหยิ่งส่งออกนอกยิ่งได้เยอะเลย
0: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วตอนนี้มีแนวคิดการตลาดยังไงสำหรับเจ้าเครื่องตัวนี้ครับ
0: ก็ตอนนี้นะครับผมมองคือว่าเราต้องแยกอุตสาหกรรมไม่แยกอุตสาหกรรมคือในครัวเรือน
1: ครัวเรือนกับอุตสาหกรรมแยกกัน
0: ใช่ต้องแยกกัน
1: ครับ
0: กลุ่มที่เป็นครัวเรือนเนี่ยอาจจะเป็นเราต้องลดขนาดเครื่องลงมา
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ที่เอกชนที่เขาแบบทำด้านนี้โดยเฉพาะเรือนเนี่ยจะเป็นเครื่องใหญ
1: ่
0: แต่ตอนนี้ที่ผมไปส่งเสริมที่บาติกที่กระบี่นะมีที่หนึ่งตอนนี้เขาก็ให้ทำอีกเครื่องนะแต่เล็กกว่านี้ขนาดเล็กกว่านี
1: ้อ๋อย่อลงมา
0: ย่อลงมาแต่ว่าตอนนี้
1: ก็80
0: ใช่ใช
1: ่เม็ดเดียวอย่างเง
0: ี้
1: ยฮะ
0: หน้ากว้างเท่าเดิมแต่ว่าหน้ายาวเนี่ยมันแคบแต่เราใช้วิธีการเลื่อนผ้าเอาแทน
1: อ๋อเลื่อนผ้าอ๋อก็ได้ไม่ต้องแปลงมาก
0: ใช่ใช่คือยิ่งเครื่องใหญ่เท่าไหร่ต้นทุนมันจะสูงใช่ไหมแต่ถ้าเราย่อเครื่องมาแต่ว่าให้มันเขียนเท่าเดิมเพียงแต่ว่าผ้าเราเคลื่อนที่เอาแทน
1: ครับ
0: เคลื่อนที่เอาเขียนจุดนี้มันก็จะเขียน3จุดนะ1 2 3
1: ครับ
0: เราเขียนตรงนี้ปั๊บแล้วก็เลื่อนผ้าเอามาเขียนตรงนี
1: ้ง่ายกว่า
0: ง่ายกว่าต้นทุนมันต่ำลงมาเยอะเลยไง
1: โอ้ดีเลย
0: ใช่
1: นะฮะก็เป็นการเซฟคอสด้วย
0: ครับ
1: การที
0: ่
1: จะทำเครื่องขึ้นมาขนาดเล็กลงพวกคนย้ายง่ายขึ้นเกี่ยว
0: มั้ยฮะไม่คือถ้ามันเล็กลงเขียนเสื้อยืดพวกนี้ได้เขียนเฉพาะจุดนี
1: ้
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราให้ขนาดเล็กลงอย่างนั้นหมายความว่ามันเขียนเป็นจุดเนี้ยต้นทุนมันจะต่ำลงไง
1: อ๋อครับ
0: กลุ่มผู้ประกอบการที่กำลังซื้ออ่ะกำลังซื้อเนี่ยที่ต่ำเนี่ยเขาก็สามารถซื้อได
1: ้
0: ต้องแยกกลุ่มอ่ะแยกกลุ่
1: ม
0: แยกกลุ่มครับว่ากลุ่มประเภทไหน
1: ครับ
0: ประมาณ
1: นะฮะ
0: ผมว่าการตลาดน่าจะไปได้
1: เป้าหมายแล้วทิศทางในอนาคตว่าเราจะไปทางแนวไหนดีทิศทางในอนาคตครับเหมือนกับว่าเราจะส่งออกนอกหรือเราจะขายกสิกรรมเดียวหรือว่าเราจะทำเครื่องปั๊มออกมาตรงหรือว่าจะขายในไทยหรือว่าจะมีแผนมีแผนในใจไหม
0: คือแผนผมอ่ะผมเป็นผู้พัฒนาเน
1: า
0: ะผมพัฒนาผมไม่ได้
1: เ
0: พราะผมเป็นครูเป็นผู้สอน
1: ครับผม
0: อันตรงนี้เราพัฒนาแต่ว่าถ้าใครเขาต้องสนใจแล้วก็ต้อง
1: แล้วก็ต้องช่วยเขา
0: ช่วยเขาต้องขายไปต้องคือต้องก็ต้องผ่านตามระบบมาเนาะ
1: ลิขสิทธิ์ก่อน
0: ลิขสิทธิ์แรกใช่อันนี้ก็ติดเช่นว่าจากมาจากอาชีวะหรืออะไรก็แล้วแต่น
1: ั่
0: นคือต้องว่าไปตามระบบผมเป็นผู้พัฒนาแค่นั้นเองแต่ผมก็ไม่ได้ติดใจเรื่องอะไรไง
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาไปดูเครื่องจริงว่าเครื่องจริงใหญ่แค่ไหนเป็นอย่างไรนะฮะผมอยากเห็นมากเลยเดี๋ยวไปดูกันครับ

0: ได้กลับมาสู่รายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ด้านในแล้วและก็อยู่กับอาจารย์เช่นเดิมครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์เนี่ยพาชมเครื่องหน่อยว่าเครื่องเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างซึ่งบางอย่างอัดก็ไม่ได้รู้จักแต่นี้ก็อยากให้แบบว่านำพาท่านผู้ชมนะฮะทุกท่านได้ไปดูเครื่องกันเลยครับ
1: ครับผมก็เครื่องเขียนเทียนลายบาติกนะครับ
0: ครับผม
1: มาดูนะครับส่วนประกอบต่างๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับแรกก็คือนะครับคือจอคอมพิวเตอร์นะครับ
0: ต้องมีคอมพิวเตอร์ต้องมี
1: คร
0: ับ
1: เพราะในเราออกแบบทำเป็นตัวสั่งการนะครับ
0: ตัวสั่งการเป็นหัวใจหลักเลย
1: ใช่ครับผมตรงนี้นะครับเป็นชุดควบคุมการทำงานของเครื่องทั้งหมดมอเตอร์ต่างๆนะครับควบคุมแกน X Y Z นะครับแล้วก็ควบคุมการทำงานของน้ำเทียนของการต้นเทียนใช่เนี่ยคือตรงนี้คือเป็นตัวหลักของเรา
0: คือจะเทียนไหลหรือไม่ไหลก็อยู่ที่ตัวควบคุม
1: ใช่ครับผมตรงนี้เราก็เปิดปิดได้อัตโนมัติอุณหภูมิเราก็ปรับให้อัตโนมัติก็คือตรงจะอยู่ในตรงนี้ทั้งหมดควบคุมครับตอนนี้เป็นตัวทำงานทั้งหมด
0: ครับเอาละครับแล้วขั้นตอนที่จะออกแบบนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีโปรแกรมสำเร็จรูปใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผมใช่
0: นะฮะช่วยสาธิตให้ผมดูหน่อยครับ
1: ก็เริ่มแรกนะครับเราก็เอาภาพมานะครับก็เปิดโปรแกรมนะครับแล้วก็เอาภาพมาภาพจากไหนก็ได้มานะครับแล้วเราก็มาทำแปลงภาพให้เป็นลายเส้น
0: แปลงภาพให้เป็นลายเส้นก่อน
1: ใช่ครับผมใช่แ
0: ต่คืออย่างแรกก็คือต้องการลากเส้น
1: ใช่สร้างเส้นขึ้นมาก่อนครับ
0: ครับผม
1: จะเป็นภาพไหนก็แล้วแต่นะครับได้ทั้งนั้นนะครับสร้างลายเส้นขึ้นมาก่อนนะครับ
0: อย่าง
1: นี้ครับตอนนี้เราสร้างมันเรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: นะครับนั่นคือเอาภาพมาจากการวาดก็ได้

0: หรือจากในคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือจากไหนก็แล้วแต่ที่มันเป็นลายเส้น
1: ครับผมและอย่างแรกคือต้องไม่มีลิขสิทธิ์ถึงจะเอาลง
0: ได้ใช่ถูกต้องครับผม
1: โอเคครับผม
0: หรือว่าเราวาดขึ้นมาเองถ้ามีฝีมือส่วนใหญ่มีฝีมือแล้วก็วาดขึ้นมาเองเลยนะครับแล้วเราก็ตอนเนี้ยเราก็ทำให้เป็นจากลายเส้นเนี่ยทำให้เป็นภาษาเครื่องเขาเรียกภาษาเครื่อง
1: ภาษาเครื่อง
0: ภาษาเครื่องก็คือว่าเขาเรียกว่าเป็นคำสั่งชุดคำสั่ง
1: ช
0: ุ
1: ดคำส
0: ั่
1: ง
0: เพ
1: ื่
0: อ
1: G อะไรอย่างเงี้ย
0: คือเขาเรียกว่าภาษา G code
1: G code
0: G code ก็คือเหมือนกับว่าให้วิ่งไปแกน X 2เซนวิ่งไปแกน Y 3เซนมันก็วิ่งไป X 3เซน Y 3เซนวิ่งไปตามคำสั่งคือแปลงภาพลายเส้นตัวนี้ให้เป็นคำสั่งเครื่อง
1: โอ้จะวาดภาพเนี่ยจะต้องมีการรหัสมีโค้ดมีอะไรมั้ยฮะ
0: คือโค้ดเนี่ยคือเราจะให้คอมพิวเตอร์สั่งทั้งหมด
1: ครับผม
0: เราเพียงแค่ทำลายเส้นขึ้นมาลายเส้นเราจะทำแบบไหนก็แล้วแต่ตามความสามารถของเราจะใช้คอมพิวเตอร์ก็ได
1: ้
0: หรือลิขสิทธิ์ที่เราซื้อมาแล้วเรามาทำได้เลยก็
1: ม
0: ีของต่างประเทศเราซื้อมาใช้ได้เลยและลายเส้นตัวนี้เราก็แปลงให้เป็นภาษาเครื่อง
1: ภาษาเครื่อง
0: ภาษาเครื่องเราเร
1: ีย
0: กเป็นชุดคำสั่งชุดคำสั่ง
1: ด้วยง่าย
0: เพราะว่าเครื่องจักรไม่รู้ว่าไอ้ลายเส้นนี้จะวิ่งไปทางไหน
1: ครับ
0: ก็จะมีชุดคำสั่งชุดคำสั่งเขาเรียกว่า G code
1: G code
0: เช่นว่าเราให้วิ่งไปทางแกน X อยู่2เซน
1: ครับ
0: วิ่งไปทางแกน Y อยู่3เซนแล้วพอเราสั่งปั๊บมันก็วิ่งไปแกน X
1: เป๊ะเลยตามโปรแกรม
0: ตามที่เราสั่งตามที่ตัวนี้สั่ง
1: มันก็จะเขียนกว่ามือ
0: ใช่ใช่ใช่มันก็วิ่งไปตามนั้นที่เราสั่งทั้งหมด
1: ครับผม
0: ครับผม
1: นะฮะก็นี่คือวิธีคำสั่ง
0: ผม
1: นี่ผมอยากเริ่มอยากเห็นแล้วอยากเห็นการวิ่งของชุดอุปกรณ์
0: ใช้เปิดโปรแกรมอีกโปรแกรมนึงก็คือควบคุมการทำงานของเครื่อง
1: ครับผม
0: เมื่อกี้เราแปลงภาษาแล้วทีนี้เราก็เอาภาษาตัวนั้นเข้ามา
1: ใส่ในเครื่อง
0: ใช่ใส่ในเครื่อง
1: ครับผม
0: ให้จะไปสั่ง
1: นี่คือโปรแกรมเครื่องเลย
0: ใช
1: ่ครับ
0: ครับเราจะสั่งนะครับเราจะเริ่มสั่งครับ
1: ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะครับเรายังมีผู้ประกอบการอีกใช่ไหมครับนะฮะชื่อว่าพี่แป้นใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวเราต้องไปพบกับเขากันนะครับวันนี้นะฮะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับ
3: ขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมรบกวนใหม่นะฮะ
3: คร
1: ับผมขอบคุณครับตอนนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะครับสวัสดีครับนะฮะก็ผมได้เห็นแล้วแหละเมื่อกี้แต่ผมไม่กล้าเข้าไปทักอันนี้ผมได้ทักอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะพี่แป้งก็รู้สึกว่าอยู่ที่นี่รู้สึกยังไงบ้างครับ
4: ก็มีความสุขค่ะเหมือนกับเทศบาลสมเด็จให้การดูแลเราเป็นอย่างดีอะค่ะ
1: ก็รู้สึกว่าเหมือนครอบครัว
4: ใช่ค่ะ
1: แต่เห็นผมเห็นว่าพนักงานทุกท่านเขายิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
4: ใช่ค่ะส่วนมากเราอยู่เหมือนกับครอบครัวเดียวกันอะเหมือนกับมีปัญหาอะไรเราก็เอ็ดแล้วก็ว่าได้เขาก็ไอ้นี่อะค่ะ
1: ครับก็โอเค
4: เราทำกันมาอยู่นานมากแล้วค่ะประมาณ10ปีแล้วอ่ะ
1: โอ้นานมาก
4: ค่ะ
1: นะฮะแล้วเครื่องตัวนี้นะฮะก็ที่เข้ามาปุ๊บช่วยบ้างครับ
4: คือก็เหมือนก็ช่วยทุ่นแรงของสมาชิกเราอ่ะช่วงที่งานเราเยอะๆเงี้ยเราก็จะใช้เครื่องเนี้ยช่วยสมาชิกของเรา
1: ครับ
4: ค่ะ
1: อ๋อก็ว่าไงว่าช่วยเพิ่มแรงคนมากขึ้น
4: ใช่ค่ะ
1: แต่พนักงานเก่าก็ไม่ได้ไปไหน
4: ไม่ได้ไปไหนค่ะคือเราจะทิ้งเขาไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นแรงงานของชาวตำบลเสม็ด
1: ใช่ค่ะเขาเป็นพี่น้องเลย
4: ใช่เป็นพี่น้องคือเราทำกันมานานเนี้ยบางทีเรามีเครื่องตัวนี้แล้วเราจะเอาเขาออกมันก็เป็นไปไม่ได้ค่ะเหมือนกับเราเพิ่มงานเพิ่มเงินให้กับสมาชิกทุกคนด้วยค่ะ
1: ครับผมแล้วจำนวนการผลิตทุกวันนี้ทำทันไหม
4: ก็ส่วนมากงานของเราว่าคือเป็นงานที่ว่าเป็นเจ้าแรกใครๆที่ไหนสมมติว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะมาสั่งเรางานเราส่วนมากจะทำไม่ค่อยทันเท่าไหร่อ่ะค่ะ
1: ไม่ค่อยทันเลย
4: ใช
1: ่อ๋อก็ดีเนาะอย่างน้อยเราก็มีรายได้เยอะเพิ่มขึ้นมั้ยฮะทุกคนจะได้เพิ่มขึ้น
4: สมัยก่อนนะที่เราทำใหม่ๆคือเหมือนก็เป็นที่ว่าเป็นรายได้เสริมแต่ตอนเนี้ยเหมือนก็เป็นรายได้หลักของคนในชุมชนนะคะ
1: โอ้โหเมื่อก่อนเสริมเดี๋ยวนี้เป็นหลักไปแล้ว
4: ใช่ค่ะเป็นได้รายได้หลักเลยอะค่ะ
1: โอ้โหนะฮะว่าได้ง่ายว่าประกอบอาชีพเป็นอาชีพหลักแล้วก็อยู่ได
4: ้ค่ะ
1: สบาย
4: ค่ะสบาย
1: แล้วพอเป็นอาชีพที่ผมไม่ได้เหนื่อยเลยเนาะอยู่ในเนี้ยก็คุยกันผมเห็นก็วาดรูปอะไร
4: ก็ส่วนมากเราจะอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะมีปัญหาอะไรเราก็จะคุยกันปรึกษากันเหมือนก็เราทำงานกลุ่มอะค่ะ
1: ครับผมแล้วช่วงนี้นะฮะเสื้ออะไรที่แบบขายดีที่สุดคร
4: ับ ช่วงนี้คือเดือนธันวาก็เป็นเสื้อสีเหลืองอะค่ะคือง
1: านที่ใส่อยู่นี
4: ้ใช่ค่ะ
1: เป็นเสื้อสีเหลืองเป็นผ้า
4: ส่วนมากตามหน่วยงานต่างๆอะเขาจะมาสั่งทิ้งประมาณ20ตัว30ตัวอย่างศาลจังหวัดชลบุรีก็สั่งทิ้งเป็น100

0: วเพื่อใส่วันที่5ใส่เดือนธันวาค่ะ
1: ทันไหมฮะ
0: ส่วนมากงานเราไม่ค่อยทันก็มีเครื่องตัวนี้ก็เหมือนกับทุนแรงงานของเรา
1: คืออย่างนี้จะรู้ว่าเดือนธันวาปุ๊บก็ต้องรีบทำก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมทำรอเลยก็ยังไม่ทัน
0: ส่วนมากถ้าเป็นออเดอร์ช่วงเดือนเมษาเนี่ยเขาจะมาสั่งเดือนพฤศจิกาธันวาเลยคือเหมือนก็สั่งจองไว้เลยค่ะแล้วเราก็พยายามผลิตที่ว่าให้เดือนให้ทันเดือนเมษา
1: โอ้โหพูดถึงขนาดนี้แล้วอยากให้พี่แป้งฝากเบอร์โทรฝากที่อยู่ฝากรายละเอียดหน่อยครับ
0: ค่ะถ้าเกิดประชาชนท่านใดสนใจนะคะเชิญได้ที่เทศบาลตำบลเสม็ดนะคะแล้วก็ติดต่อดิฉันได้ค่ะชื่อธนาพรพ้นภัยพานชื่อเล่นชื่อแป้นค่ะขอฝากเบอร์โทรไว้ด้วยนะคะ0819390450ค่ะหรือไม่ก็มาติดต่อได้ที่เทศบาลตำบลเสม็ดค่ะ
1: ครับผมนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณพี่แป้นมากเลยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะก็วันนี้ก็เดี๋ยวผมจะเดินเล่นต่อไปนะฮะเพราะผมยังไม่กลับนะครับต้องฝากไว้ด้วยนะฮะวันนี้นะฮะขอบคุณมากมายที่อยู่เพื่อนตรงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะยังหมดเพียงแค่นี้เดี๋ยวเจอกันต่อครับและตอนนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับจะต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปต่อนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์สุทธิพรและคุณธนพรนะครับที่ให้เราได้มาใช้สถานที่ถ่ายทำและเยี่ยมชมผลงานนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าความสุดยอดของนักประดิษฐ์ไทยเนี่ยงานดีๆแบบนี้เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันซึ่งเกิดจากความร่วมมือของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันนะฮะพลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ติดตามตอนต่อไปรับรองว่าผมจะไปคิดการใหญ่ที่ไหนเตรียมดูกันครับวันนี้ฮะผมอาร์ตสิทธินาถขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ธิทะลุมิติมายาตอนที่62สังขารตอนที่2
1: ท่านเอาอะไรให้เข็มทองกินบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
2: ใจเย็นๆกันเข็มทองคงไม่เป็นอะไรหรอกดูสิยังหายใจอยู่เลย
1: เข็มทองยิ่งกว่าข้าซะอีกนะเนี่ยเป็นห่วงกันเหลือเกินข้าแค่ผสมยาสลบเหมือดเข้าไปในเค้กเท่านั้นแหละเจ้าเข็มทองเลยหลับเหมือดสลบอยู่นี่ไง
3: แล้วท่านให้เข็มทองหลับทำไมขอรับต้องมีจุดประสงค์อะไรแน่
1: ๆฉลาดมากข้ากำลังจะสอนให้รู้จักสังขาร3ยังไงล่ะ
4: สังขาร3
1: สังขาร3มีกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารกายสังขารปรุงแต่งกายมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องปรุงแต่งกายกายจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าออกไม่มีหยุดเพราะถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่กายก็ดำรงอยู่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ไม่ได
5: ้งั้นแปลว่าตอนนี้เข็มทองก็ยังมีกายสังขารมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่แล้ว
3: อ๋อเข็มทองขยับตัวได้แล้วดูสิดูสิ
6: มะละกอกล้วยส้มเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งไม่เอาค่ะไม่ไปหิวข้าจะนอน
2: เข็มทองพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแฮะ
3: รู้เรื่องก็แปลกแล้วละเมอไม่เป็นภาษาขนาดเนี้ย
5: เข็มทองเป็นอะไรไปเจ้าคะ
1: เจ้าเข็มทองไม่มีวจีสังขารเลยพูดจาไร้ความตรึกตรองเหมือนคนที่เพ้อคลั่งไงล่ะ
5: เอ๋วจีสังขารเป็นยังไงหรอเจ้าคะ
1: วจีสังขารก็คือการปรุงแต่งวาจาได้แก่ความตรึกความตรองทุกคนเวลาพูดล้วนออกมาจากใจที่มีความตรึกความตรองอยู่ก่อนแล้วถึงพูดออกมาทางวาจาแต่ถ้าไม่มีความตรึกความตรองก่อนพูดก็จะเหมือนเจ้าเข็มทองเมื่อกี้นี้ที่พูดไม่เป็นภาษาเหมือนคนละเมอเพ้อคลั่งไงล่ะ
2: อ๋ออย่างนี้

0: ท้ายก็คือจิตตสังขารปรุงแต่งจิตมีสัญญาความจำได้หมายรู้เช่นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสจำเรื่องราวต่างๆและมีเวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาเวทนานี่แหละเป็นเครื่องปรุงจิตคือปรุงจิตใจให้คิดไปต่างๆถ้าหากว่าไม่มี2 อย่างนี้ก็คิดอะไรไม่ได้หรอก
1: แปลว่าคนที่ไม่มีความทรงจำหรือคนที่ร่างกายไร้ความรู้สึกก็จะไม่มีจิตสังขารใช่ไหมขอรับ
0: ใช่แล้วจะลองทดสอบดูก็ได้ลองจักกะจี้เจ้าเข็มทองดูสิ
2: เ
3: ฮ้ย
2: นี่แน่จักกะจี้ไหมจักกะจี้ไหม
3: นี่
2: โอ้ยจักกะจี้จะเมื่อยแล้วเข็มทองไม่เห็นกระดิกตัวสักนิดเลยนี่หลับหรือกลายเป็นรูปปั้นไปแล้วกันแน
1: ่นั่นสิร่างกายยังมีความอยู่ไหมเนี่ย
0: ทำยังไงเจ้าเข็มทองก็ไม่รู้สึกหรอก
4: ท่านทำอะไรเข็มทองอีกแล้วเนี่ย
0: ก็แค่ผสมว่านยาชาให้กินนิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวยาหมดฤทธิ์ก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมแล้ว
4: เฮ้ยท่านนี่เห็นเข็มทองเป็นหนูทดลองหรือไงกัน
0: จากการทดลองเมื่อกี้นี้ไหนบอกสิว่าเกี่ยวข้องกับจิตตสังขารการปรุงแต่งจิตยังไงถ้าตอบไม่ได้อย่าหวังเลยว่าจะได้ออกไปจากห้องนี้แล้วข้าก็จะจับพวกเจ้ามาเป็นส่วนผสมลงในหม้อปรุงยาของข้าให้หมด
1: เจ้าปันเจ้าฉลาดกว่าข้าตอบได้อยู่แล้วจริงไหม
2: แหมรีบโบยมาให้ข้าเลยนะศิลาอะเห็นแก่ความหล่อของข้าข้าตอบให้ก็ได้
1: เกี่ยวอะไรกับความหล่อเนี่ย
0: เอ้ารีบตอบมาอย่าชักช้า
2: จิตตสังขารการปรุงแต่งจิตต้องอาศัยสัญญากับเวทนาจิตถึงจะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาได้แต่เข็มทองนอนสลบไม่รู้สึกตัวเลยแล้วยังกินว่านยาชาเข้าไปจนทำให้ร่างกายชาไร้ความรู้สึกไปอีกเท่ากับว่าความรู้สึกทางกายก็ดับหายไปด้วยพอกายไม่รู้สึกคันหรือจักกะจี้อะไรความจำได้ว่าใครมาจักกะจี้ร่างกายก็ไม่มีไปด้วยใครจะทำอะไรที่ร่างกายส่วนไหนเข็มทองจำไม่ได้และไม่รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขการปรุงแต่งของจิตก็เลยไม่เกิดขึ้นไงล่ะ
5: เจ้าปันเก่งจริงๆเย้ๆๆๆๆแ
2: น่นอนอยู่แล้วก็คนมันหล่อ
0: เก่งมากพวกเจ้าเข้าใจสังขาร3แล้วนอกจากกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารที่ข้าอธิบายไปแล้วยังมีการปรุงแต่งของกายเองของวาจาเองและของจิตเองแยกย่อยลงไปอีกนะ
4: ยังมีอีกเหรอเนี่ย
0: ใช่แล้วยังมีอาการปรุงแต่งของกายซึ่งเป็นไปเองต่างๆอย่างเส้นผมก็มียาวขึ้นเรื่อยๆได้เส้นขนก็มีการตั้งอยู่มีหลุดแล้วงอกขึ้นมาใหม่ได้อวัยวะภายในเช่นปอดก็ปฏิบัติหน้าที่ในการหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุด
4: จริงด้วยปรุงแต่งกายอยู่ตลอดเวลาเลย
0: การปรุงแต่งวาจาก็มีการพูดกันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะพูดเรื่องที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ตามการปรุงแต่งจิตก็มีการคิดนึกกันไปต่างๆอยู่ตลอดเวลา
2: แล้วเมื่อไหร่ถึงจะหยุดปรุงแต่งได้ล่ะขอรับท่านสังขาร
0: ไม่มีทางหยุดปรุงแต่งได้หรอกมีแต่คนตายแล้วเท่านั้นถึงหยุดปรุงแต่งกายวาจาใจได้
6: ไปเหรอเมื่อกี้คุยอะไรกันทำอะไรกันเหรอข้าจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ
0: ช่างเถอะแขกสำคัญทั้ง3เสร็จสิ้นภารกิจในด่านของข้าแล้วได้เวลาส่งต่อไปด่านต่อไป
6: แล้วจะส่งไปยังไงล่ะเจ้าคะ
0: ก็เรียกลิฟต์มารับเหมือนที่เคยสิอย่าบอกนะว่าเจ้าลืมลิฟต์ที่เราช่วยกันประดิษฐ์ไปแล้ว
6: นึกออกแล้วเจ้าคะคือว่าลิฟต์นั่นถูกพายุทรายพัดหายไปหลังออกมาจากด่านเวทนานะเจ้าค่ะนายหญิง
0: เฮ้ยว่าไงนะลิฟหายไปแล้วกว่าจะประดิษฐ์ขึ้นมาได้ไม่ใช่ง่ายๆนะทำไมไม่ดูแลให้ดีๆฮะเจ้าแข็งทอง
6: ข้าผิดไปแล้วข้าก็เกือบถูกพัดหายไปกับพายุทรายเหมือนกันเจ้าค่ะ
0: เฮ้ยไม่ได้เรื่องเลยแต่จริงสิข้าก็มีวงล้อปฏิจจสมุปบาทอยู่เหมือนกันนี่นะอยู่ไหนนะอยู่ไหน

0: ท่านอวิชามารับเองเลยเหรอเจ้าคะร้อยวันพันปีไม่เคยออกมาเลยแท้ๆโชคดีของข้าจริงๆที่ได้เห็นหน้าท่านอวิชาอีกครั้ง
1: เฮ้ยจะจับข้าไปไหน
2: ไปสู่ดินแดนแห่งความไม่รู้กันเถอะนะ
1: แล้วเพื่อนของข้าล่ะไม่พาไปด้วยหรอ
2: เจ้าดูฉลาดที่สุดข้าชอบมากับข้าเดี๋ยวนี้
3: เฮ้ย
2: เจ
3: ้
2: าป้าน
1: ช่วยข้าด้วย
4: ที่นี่แบบนี้หรอ
0: ท่านอวิชาเลือกแล้วในเมื่อเจ้าไม่ได้ถูกเลือกก็อยู่ที่นี่เป็นผู้ช่วยของข้าไปเลยดีกว่า
4: ไม่นะข้าต้องช่วยเพื่อนๆของข้าเข็มทองทางนี้ที่จะช่วยศิลากับเจ้าปันออกมาได้คือต้องมีลิฟต์ไปรับออกมาเท่านั้นใช่ไหม
5: เท่าที่รู้ก็มีวิธีเดียวนะ
4: ถ้างั้นก็ถึงเวลาใช้ฝีมือการประดิษฐ์ที่ข้าถนัดอีกครั้งแล้วล่ะเข็มทองเรามาช่วยกันสร้างลิฟต์ตัวใหม่กันเถอะ
6: เจ้าปันและศิลาถูกอวิชชาจับตัวไปซะแล้วกันจะประดิษฐ์ลิฟต์ตัวใหม่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ในโรงเรียนเราอาจจะเจอเหตุการณ์การแกล้งกันที่เรียกว่าการบูลลี่ซึ่งมีหลายรูปแบบทั้งการทำร้ายร่างกายเช่นการผลักชกต่อยตบตีทางสังคมหรืออารมณ์เช่นการยั่วยุการแบ่งแยกกดดันทางวาจาเช่นการดูถูกเสียดสีโกหกนินทาไซเบอร์บูลลี่เช่นการโพสต์โจมตีการคุกคามทางเพศ
1: สุขภาพจิตได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งรังแกในโรงเรียนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2562ว่าไม่ล้อเล่นผู้ที่กลั่นแกล้งผู้อื่นอาจจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงกับคนใกล้ตัวลักขโมยเรียนไม่จบมีพฤติกรรมทางเพศก่อนวัยอันควรและอาจจะเป็นอาชญากรในอนาคตส่วนคนที่ถูกกลั่นแกล้งจะมีภาวะซึมเศร้าที่อาจส่งผลไปถึงวัยผู้ใหญ่รู้สึกโดดเดี่ยวและมีความวิตกกังวลมีปัญหาสุขภาพรวมทั้งประสิทธิภาพทางการเรียนก็ลดลง

ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกรังแกกรมสุขภาพจิตได้ให้คำแนะนำวิธีการรับมือหลายประการคืออันดับแรกให้เราตั้งสติจากนั้นอาจเดินไปหรือไม่ใส่ใจอย่าให้ผู้แกล้งรู้สึกสนุกจากการตอบสนองไม่ใช้กำลังพยายามอยู่ในที่ปลอดภัยมีเพื่อนที่เข้าใจเราปรึกษาผู้ใหญ่ที่สำคัญคือให้มั่นใจในตัวเองและถ้าหากเป็นจริงดังที่เพื่อนพูดก็จงยอมรับและให้กำลังใจตัวเอง

0: เมื่อกี้ฉันได้ยินนะแต่ว่าที่ฉันไล่มือสวยขึ้นน่ะก็เพราะว่าฉันฝึกฝนเป็นไงดีขึ้นไหม
1: นอกจากการกลั่นแกล้งกันที่กล่าวมาแล้วเด็กๆต้องเผชิญกับการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ที่เรียกว่าไซเบอร์บูลลิ่งเช่นการโพสต์การแสดงความคิดเห็นการแชร์บนสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเพื่อเป็นการกดดันอาจส่งผลกระทบต่อผู้กระทำทางใจหรือร้ายแรงกว่านั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อทางกายได้
2: คอมพิวเตอร์มาตรา14กรณีโพสต์ข้อมูลที่บิดเบือนหรือปลอมแปลงไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลที่เป็นเท็จซึ่งคนอื่นสามารถเข้าไปดูข้อมูลนั้นได้ทำให้ผู้อื่นเสียหายรวมทั้งข้อมูลลามกต่างๆทั้งผู้โพสต์และผู้เผยแพร่ส่งต่อจะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
1: การกลั่นแกล้งกันไม่ว่าจะรูปแบบไหนอาจจะทำร้ายจิตใจใครบางคนโดยไม่รู้ตัวหากถูกกลั่นแกล้งหรือบูลลี่วิธีที่จัดการที่ดีที่สุดคือให้เราจัดการกับจิตใจของตัวเราเองทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัววันนี้สนับสนุนให้น้องๆคิดแก้ปัญหาเชิงบวกรู้จักตัวเองเข้มแข็งและให้กำลังใจตัวเองในทุกๆวันนะคะสำหรับวันนี้พี่อุ๋งก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย

0: ฟังคือกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีร่วมกันนะคะแล้วก็มีบรรพบุรุษร่วมกันในเชิงสายเลือดในเรื่องของปัญหาก็จะมีเรื่องของการถดถอยของภาษาแล้วก็การสูญหายก็คือเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจอาจจะมีบางกลุ่มชาติพันธุ์ที่เขาเปลี่ยนไปใช้ภาษาใหญ่เลิกใช้ภาษาของตนเองอาจจะทำให้เกิดภาษาถดถอยแล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาตายได้ถ้าภาษาหายแล้วทุกอย่างจะหายหมดเลยภูมิปัญญาวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมพันธกรรมต่างๆเนี้ยจะหายไปกับภาษาที่หายไปด้วยค่ะ
1: ไทยทรงดำคือไทยดำที่อพยพมาจากเวียดนามเมื่อสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี230กว่าปีเราก็ภาคภูมิกับไทยทรงดำเสน่ห์เราก็คิดว่าเป็นภาษาพูดภาษาเขียนทรงผมที่อยู่อาศัยและพิธีกรรมกฎเกณฑ์สังคมที่วางไว้รัดกุมแล้วก็เหมาะสมกับการสมัยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ว่าเป็นแต่เพียงตำนาน
0: จากการลงพื้นที่ในงานวิจัยเชิงสำรวจในหลายพื้นที่ค่ะสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นนะคะก็คือผู้ที่ทำงานเรื่องสืบสารภูมิปัญญาชาติพันธุ์ตรงนี้ส่วนมากแล้วเป็นผู้สูงอายุแล้วมันเลยทำให้เราคิดว่าการสืบสารตรงนี้จะหยุดชะงักถ้าไม่มีเยาวชนรุ่นหลังขึ้นมาสืบต่อเราจะเห็นว่าจากการทำงานเชิงสำรวจหรือว่าสร้างองค์ความรู้เนี่ยเราจะได้พูดคุยกับปราชญ์ชาวบ้านหรือว่าภูมิปัญญาหลายๆท่านส่วนมากแล้วจะอายุค่อนข้างมากแล้วก็เด็กๆก็

0: ก็จะไม่มีส่วนร่วมอย่างชัดเจนก็เลยทำให้คิดว่าเราน่าจะมีการทำงานวิจัยแบบเชิงปฏิบัติการคือให้ชุมชนมีส่วนร่วมแล้วก็โดยเฉพาะเน้นการมีส่วนร่วมของเยาวชนเข้ามาร่วมเรียนรู้ภูมิปัญญาเพื่อสืบสานภูมิปัญญาต่างๆของชาติพันธุ์ต่อไป
1: ทีมวิจัยจึงเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และศึกษาวางแผนการพัฒนาเพื่อคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ไทยทรงดำโดยมุ่งเน้นการพัฒนาจากพิพิธภัณฑ์ปานถนอมที่มีอยู่เดิมให้เป็นพิพิธภัณฑ์หลักและกระจายไปในชุมชนในวงกว้างโดยแบ่งเป็น3ระยะซึ่งระยะแรกเป็นการฟื้นฟูพัฒนาพิพิธภัณฑ์หลักให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ
0: พิพิธภัณฑ์ปานถนอมเนี่ยเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับไทยทรงดำโดยที่ทางมหิดลเองเนี่ยค่ะเป็นเหมือนพี่เลี้ยงที่คอยเสริมศักยภาพในส่วนที่เขาต้องการเช่นฟื้นฟูพัฒนาจัดระเบียบพิพิธภัณฑ์นะคะแล้วก็การทำทะเบียนวัตถุทางวัฒนธรรมหรือว่าการจัดเรื่องราวว่าควรจะนำเสนอเป็นเรื่องราววิถีชีวิตตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายไหมมีการแบ่งโซนมีการแบ่งคลังวัตถุแล้วก็ให้เด็กเยาวชนเนี่ยเข้ามาทำงานแบบมีส่วนร่วมโดยที่ทางมหิดลเองเนี่ยค่ะเป็นเหมือนพี่เลี้ยง
1: เมื่อการพัฒนาพิพิธภัณฑ์หลักบรรลุตามเป้าหมายจึงนำมาสู่การพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ขนาดใหญ่มุ่งหวังให้ชาวไทยทรงดำสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้เพราะอัตลักษณ์และคุณค่าความเป็นไทยทรงดำไม่ได้อยู่เพียงแค่ในพิพิธภัณฑ์
0: วัฒนธรรมของไทยทรงดำเนี่ยไม่ได้อยู่แค่พิพิธภัณฑ์ปานถนอมแต่เป็นชุมชนทั้งหมดเราก็ให้เด็กๆค่ะไปสำรวจภูมิปัญญาต่างๆในชุมชนหนองปรงทั้งหมดว่ามีภูมิปัญญาอะไรที่เขาคิดว่าเป็นอัตลักษณ์ของไทยทรงดำแล้วเด็กแต่ละคนสนใจศึกษาภูมิปัญญาไหนก็ให้แต่ละคนเลือกไปอาจจะเป็นการทำผมการทำอาหารหัตถกรรมการปักลายหน้าหมอนการทอผ้าเกิดกิจกรรมที่เป็นการวาดแผนที่ทางวัฒนธรรมเป็นกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กไปศึกษาถามปราชญ์ชุมชนซึ่งก็คือคุณป้าคุณย่าคุณยายคุณปู่ในหมู่บ้านเขาเองแล้วก็ทำเป็นคล้ายๆกับแผ่นประชาสัมพันธ์ขึ้นมาเพื่อที่จะบันทึกว่าภูมิปัญญาแต่ละอย่างเนี่ยมีขั้นตอนในการทำงานหรือสืบสานอย่างไรและก็มีเวิร์กช็อปให้เขาได้ลงมือปฏิบัติด้วยค่ะ
1: และเมื่อชุมชนตื่นรู้จึงเข้าสู่ระยะที่3การสร้างมูลค่าให้ค่า
0: คือเป็นนวัตกรรมในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นของเขาค่ะมาใช้ในเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็คือให้นำสิ่งที่เขาคิดว่าน่าจะนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ได้เพื่อที่จะเป็นรายได้เสริมก็คือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับคุณค่าตรงนั้น
2: มีทีมวิจัยเข้ามาเป็นที่ปรึกษาก็ทำให้คนในชุมชนแล้วก็เยาวชนเห็นถึงอัตลักษณ์ของตนเองตัวเองมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นคนไทยทรงดำค่ะเราอยากจะนำเสนอสิ่งที่เป็นไทยทรงดำของเราให้กับคนภายนอกได้รู้จักมากขึ้นค่ะ
1: สำหรับงานวิจัยเชิงปฏิบัติการยังได้ก่อให้เกิดโมเดลและแนวทางการปฏิบัติซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเยาวชนไปจนถึงชุมชนที่มีอัตลักษณ์ในชาติพันธุ์อื่นๆ
3: เป็นงานวิจัยที่มันไม่ได้เห็นเป็นภาพรวมใหญ่ๆอะค่ะมันจะเป็นการลงพื้นที่ในชุมชนเล็กๆผลก็จะเกิดขึ้นกับชุมชนเล็กๆซึ่งถามว่ามันเอาไปเป็นต้นแบบหรือว่าเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนได้ไหมเราจะเห็นว่าโครงการจะประสบความสำเร็จได้มากๆเนี่ยก็จะต้องมีแกนนำชุมชนที่เอาด้วยกับเราอะค่ะ
0: ผลลัพธ์ที่ดีมากๆของโครงการนี้คือเกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของกลุ่มเยาวชนแล้วก็จริงๆแล้วคือในชุมชนโดยรวมเขาพร้อมที่จะบอกทุกคนว่าเขาเป็นชาติพันธุ์ไทยทรงดำแล้วอาจารย์ก็เชื่อว่าในความภาคภูมิใจนั้นจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เขาสามารถสืบสานภูมิปัญญาของชาวไทยทรงดำต่อไปได้อย่างยั่งยืน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: มขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายๆอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไห้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: ออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยไอ้หนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: ฮะรถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกๆที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ่ะ
4: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: จริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: โอ้ยจะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยเนอะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนี่ยส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
5: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
0: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
1: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจ และมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
3: ไซเรนมือหมุน
1: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
3: พี่เลี้ยง
4: ได้ครับ
0: สบายมากดีจังเลยครับมีการบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
1: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
3: ถึงแล้วถึงแล้ว
0: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
1: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
5: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
4: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
1: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
4: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
1: ่
4: ะ
1: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็น

0: ทิศให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
1: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
2: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
3: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
4: า
3: ะ
4: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
2: กลัวกลัวกลัว
5: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
6: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม BLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
7: DLTV DLTV
6: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
5: ตอนนี้ DLTV มีอัดเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
6: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม้
3: ขีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

0: สวัสดีครับวันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ1วันครับเพื่อให้คนไทยได้ร่วมเฉลิมฉลองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้พี่ซุปและวิตามินข่าวขออาสามาบอกเล่าถึงเรื่องราวต่างๆที่ลูกๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้ครับวันพ่อแห่งชาติจัดขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์สมณสุดเพื่อให้ลูกๆระลึกถึงพระคุณและตระหนักถึงบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคมจึงถือเอาวันที่5ธันวาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นวันพ่อแห่งชาติจากวันนั้นจนถึงวันนี้นับต่อเนื่องมาได้32ปีแล้วนะครับวันที่พ่อรู้ว่าลูกกำลังจะเกิดมาดูโลกพ่อทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อลูกแต่ว่าลูกอาจจะจำไม่ได้ครับ
1: อยู่ในท้องพ่อมองไม่เห็นลูก

0: แม้ว่าพ่อจะไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ไม่มีน้ำนมอุ่นจากเต้าให้ลูกดื่มแต่พ่อก็สามารถแสดงความรักความห่วงใยต่อลูกผ่านการสัมผัสเช่นการที่พ่อนวดให้กับแม่ก็เป็นวิธีนึงที่พ่อสามารถช่วยแม่ให้เกิดความผ่อนคลายและเป็นการสร้างสัมพันธ์ความรักระหว่างพ่อแม่ลูกได้เป็นอย่างดีครับ
1: ลูกพ่อเอ๋ยพ่อนี้ไม่มีนมเฝ้าดูเจ้าตาคมดูดนมแม่อิ่มเอมในอ้อมอกอุ่นใจแท้พอดูดจวบเสียงงอแงก็เงียบพลันเพื่อลูกพ่อเลิกบุหรี่ได้เลิกสุราเมรัยใจมุ่งมั่นสายใยรักพ่อแม่ลูกโยงผูกพันปลูกความฝันหว่านความหวังสร้างครอบครัว
0: พ่อนั้นสามารถทำทุกอย่างได้เพื่อลูกโดยไม่มีข้อแม้นอกเหนือจากการดูแลแม่ให้มีสุขภาพที่ดีแล้วพ่อก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีด้วยเพื่อสุขภาพของพ่อและเพื่อครอบครัว

พลินไปทั่วเท้าน้อยๆจะพลาดพังระวังตัวไม่ใช่กลัวแต่เป็นห่วงเจ้าดวงใจเมื่อพ่ออุ้มชูลูกลูกหัวเราะกางแขนขาถ้าเหินเหาะดั่งบินได้ความฝันพ่อก็โผล่

วันนี้หรือวันไหนพ่อก็ยังคงทำหน้าที่พ่อที่รักและห่วงใยลูกไม่ใช่แค่ช่วงในท้องแบบเบาหรือต่อแตะพ่อทำสิ่งดีๆให้ลูกมากมายแม้ลูกไม่ได้ร้องขอแต่พ่อก็ยินดีทำให้เสมอแต่ถ้าลูกอยากตอบแทนสิ่งที่พ่อทำให้เพื่อตอบแทนพ่อบ้างเชื่อว่าพ่อขอไม่มากขอไม่ยากและเชื่อว่าลูกทุกคนทำให้พ่อได้ครับ

0: พ่อขอเพียงลูกอ่านได้อ่านดี
1: ขอเพียงลูกมีฟันที่ขาว
2: ขอเพียงแววตาลูกสุขสกาวนะ
3: ขอเพียงดาวในใจลูกเปล่งประกาย
4: ขอตะวันส่องสว่างกลางใจลูก
5: ขอเพียงเจ้าท้องไม่ผูกยามขับกาย
6: พ่อก็ดูแลตัวเองด้วยนะ
7: ขอเพียงลูกกินอิ่มหลับสบาย
8: ขอให้ลูกหายใจโล่งปลอดโปร่งดี
9: ขอลูกเล่นอูคูเลเล่ได
10: ้ขอลูกมีพลังใจไม่กลัวผี
11: ขอให้ลูกรู้วิชาปัญญามีตั้งใจเรียนนะลูก
12: ให้ลูกขี่จักรยานได้ไม่ล้มเอ่ย
13: ท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนที่10สนุกกับคำคล้องจอง
2: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
3: เย้
2: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
3: หนูค่ะหนูค่ะ
2: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
3: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
4: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
2: ใจเย็นๆจ้ะเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
3: เย้ๆ
5: หนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
1: ผมก็ชอบครับคุณครู
2: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
6: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็ได้ครับ
2: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
1: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
3: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
2: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
6: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
2: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
5: คำว่าเหนียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
3: คำว่า

0: แล้วก็คำว่าเงาะกับเจาะค่ะ
1: คุณครูคะแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
3: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
3: ใช่ครับครู
4: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
2: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ
4: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบสามพยางค์สิคะ
4: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
5: เย่ yeah!
2: เอาละเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขิดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางค์ก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
0: สนใจ
3: ไฟรู
1: ้ดูแล
4: แม่ยาย
2: ลายมือ
0: ถือปืน
3: ยืนยาว
1: ชาวเมือง
4: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
1: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
2: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็นสามพยางค์นะคะจะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
4: ตามใจฉัน
0: ฝันว่าหิว
3: ปลิวตามลม
1: ชมดอกไม
2: ้ไส้ส
4: อพ่อแม่ผม
0: ลงใต้ปีก
3: หลีกให้พ้น
1: คนไม่ดี
4: พี่สอนน้อง
2: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
1: คุณครูค่ะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
2: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่มีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
1: ทรัพย์สินเงินทอง
4: ของใช้ในบ้าน
2: ร้านขายไก่ย่าง
0: ข้างฉันสองชั้น
3: วันนี้ไปเที่ยว
1: เลี้ยวไปทางซ้าย
4: ย้ายไปทางขวา
2: อย่าออกนอกลูก
0: ปูเสือกินข้าวว
3: าววับแหวนทอง
1: ลองไปทะเลเย้เก่งทุกคนเลย
2: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
5: เย้

0: ดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวันนี้นะคะก็มาพบกับครูไออีกเช่นเคยค่ะครูชนาทิพย์แดงฉ่ำค่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องร่วมแรงแปลงร่างนิทานค่ะซึ่งชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงที่1ค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องแรงกันก่อนนะคะนักเรียนนักเรียนคะแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสเหมือนกันอย่างไรใครตอบได้คะข้อนี้กลุ่ม4ยกมือขึ้นค่ะคนอื่นนะคะฟังคำตอบเพื่อนนะคะ
1: วัตถุมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ครับ
0: เพื่อนบอกว่าแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสเหมือนกันก็คือทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่เด็กๆเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะต้นทางเห็นด้วยกับเพื่อนแล้วนักเรียนปลายทางนะคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะคะสิ่งที่เหมือนกันนะคะของแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสนะคะก็คือมีผลทำให้วัตถุมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นั่นเองค่ะเอาละค่ะมาดูคำถามถัดมานะคะนักเรียนคะแล้วแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสต่างกันอย่างไรต่างกันอย่างไรใครตอบได้บ้างคะข้อนี้กลุ่ม4ฟังคำตอบของเพื่อนนะคะแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสต่างกันอย่างไร
1: การออกแรงครับ
0: การออกแรงเป็นยังไงคะ
1: แตกต่างกันครับ
0: แตกต่างกันอย่างไร
1: ออกแรงเบาหรือออกแรงเยอะๆครับ
0: ออกแรงเบาหรือออกแรงเยอะๆมีใครมีคำตอบที่แตกต่างจากนี้ไหมคะมีไหมคะแรงสัมผัสแรงไม่สัมผัสต่างกันอย่างไรมีคำตอบอื่นอีกไหมคะมีไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางมีไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะว่าแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสเขาต่างกันอย่างไรแรงสัมผัสนะคะก็คือเป็นแรงที่เกิดจากการที่วัตถุจำเป็นต้องสัมผัสกันนะคะจึงทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้นะคะส่วนแรงไม่สัมผัสนะคะเป็นแรงที่เกิดจากการที่วัตถุไม่จำเป็นต้องสัมผัสกันวัตถุก็สามารถเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้นั่นเองค่ะซึ่งแรงสัมผัสนะคะก็คือจำเป็นจะต้องสัมผัสกับวัตถุส่วนแรงไม่สัมผัสนะคะไม่จำเป็นจะต้องสัมผัสกับวัตถุนะคะนี่ก็คือสิ่งที่แรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสแตกต่างกันนั่นเองนักเรียนพอเข้าใจไหมคะนักเรียนต้นทางเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วนักเรียนปลายทางเข้าใจใช่ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะในชีวิตประจำวันของนักเรียนพบเจอกิจกรรมใดบ้างที่เป็นแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสลองคิดสิคะว่าในชีวิตประจำวันนักเรียนนะคะเคยพบเจอกิจกรรมใดที่เป็นแรงสัมผัสและเป็นแรงไม่สัมผัสทีละแรงค่ะเอาเป็นแรงสัมผัสก่อนใครจะตอบคะยกมือค่ะใครจะตอบยกมือกลุ่ม2แรงสัมผัสนะคะเช่นอะไรบ้างกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่เราพบเจอ
2: การหยิบค่ะ
0: การหยิบการหยิบสิ่งของใช่ไหมคะมีใครอีกมีกลุ่ม1เมื่อกี้กลุ่ม1ยกมือแรงสัมผัสมีการหยิบสิ่งของแล้วมีอะไรอีกคะ
2: การเตะครับ
0: การเตะอะไรเอ่ย
2: ฟุตบอลครับ
0: การเตะฟุตบอลใช่ไหมเมื่อกี้กลุ่ม5โอ้ยขอโทษค่ะกลุ่ม4กลุ่ม4มีการหยิบสิ่งของใช่ไหมมีการเตะฟุตบอลมีอะไรอีกคะ
2: การขยับสิ่งของค่ะ
0: การขยับสิ่งของขอเป็นกลุ่ม5บ้างค่ะขออีกหนึ่งคำตอบนะคะสำหรับแรงสัมผัส
3: การจับครับ
0: การจับอะไรคะ
3: สิ่งของครับ
0: การจับสิ่งของคนอื่นเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะที่เพื่อนตอบเป็นแรงสัมผัสไหมคะเป็นแรงสัมผัสใช่ไหมคะแล้วแรงไม่สัมผัสล่ะคะเช่นอะไรบ้างทีนี้มาเป็นกรณีแรงไม่สัมผัสแล้วเช่นอะไรบ้างเอ่ยจำได้ไหมคะเรารู้จักเกี่ยวกับแรงไม่สัมผัสเราใช้อะไรใครจะตอบใครจะตอบข้อนี้กลุ่ม4
1: เอาเข็มกลัดออกจากท่อครับ
0: เพื่อนบอกการใช้แม่เหล็กดึงดูดเข็มกลัดออกจากท่อใช่ไหมคะมีอย่างอื่นอีกไหมคะ มีอีกไหมเอ่ยถ้าไม่มีแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีอย่างอื่นอีกไหมคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะคะสำหรับกิจกรรมที่เป็นแรงสัมผัสนะคะก็อย่างเช่นการเตะฟุตบอลการกวาดพื้นการยกกระเป๋านะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคำตอบที่คุณครูยกมานะคะเกี่ยวกับแรงสัมผัสก็มีคำตอบอื่นอีกนะคะที่เพื่อนๆได้ตอบมานะคะส่วนกิจกรรมที่เป็นแรงไม่สัมผัสก็อย่างเช่นการใช้แม่เหล็กดึงดูดวัตถุนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่คุณครูยกมานะคะสำหรับแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนเราสามารถนำความรู้เรื่องแรงสัมผัสแรงไม่สัมผัสไปใช้ประโยชน์ในการทำของเล่นอะไรได้บ้างอันนี้เป็นคำถามชวนคิดนะคะอยากให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะลองคิดตามความคิดของตัวเองนะคะไม่มีถูกไม่มีผิดลองคิดดูนะคะว่าเราจะนำความรู้เรื่องแรงสัมผัสแรงไม่สัมผัสไปใช้ประโยชน์ในการทำของเล่นอะไรได้บ้างอ่ะมีกลุ่ม4ค่ะกลุ่ม4ยกมือรอไว้แล้วค่ะ
1: รถบังคับครับ
0: เพื่อนบอกรถบังคับใช่ไหมคะมีอย่างอื่นอีกไหมคะมีของเล่นอย่างอื่นอีกไหมเกี่ยวกับแรงกลุ่ม4อีก1คน
1: ฉีดน้ำครับ
0: เพื่อนบอกปืนฉีดน้ำมีคำตอบอื่นอีกไหมคะกลุ่ม4ผู้หญิงอีก1คนค่ะกลุ่มอื่นช่วยกันตอบได้นะคะ
2: พัดลมพกพาค่ะ
0: พัดลมพกพากลุ่ม5ขออีก1คำตอบนะคะ
3: โดนบังคับครับ
0: รถบังคับฮะ
3: โดนบังคับ
0: โดนบังคับขอโทษค่ะอันนี้ก็เป็นคำตอบของนักเรียนต้นทางนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าสามารถทำของเล่นอะไรได้บ้างเดี๋ยวในวันนี้นะคะเรามาหาคำตอบกันนะคะว่าเราจะนำความรู้เกี่ยวกับแรงสัมผัสแรงไม่สัมผัสไปใช้ประโยชน์ในการทำของเล่นอะไรค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมร่วมแรงแปลงร่างนิทานค่ะซึ่งจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะคะมีด้วยกัน2ข้อข้อแรกนะคะก็คือนักเรียนจะต้องอธิบายเกี่ยวกับการทำให้ตัวละครในนิทานเคลื่อนที่ได้โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับแรงผลของแรงที่มีต่อวัตถุหรือแม่เหล็กค่ะและข้อที่2นะคะนักเรียนจะต้องแสดงความคิดเห็นอย่างมีหลักฐานมาสนับสนุนค่ะและนี่นะคะก็คือจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้ค่ะสำหรับวิธีทำในวันนี้นะคะมีด้วยกัน2ข้อนะคะเดี๋ยวเราทำไปทีละข้อนะคะซึ่งวิธีทำ2ข้อก็คือข้อที่1และข้อที่2เดี๋ยวในช่วงแรกนะคะเราจะทำวิธีทำในข้อที่1ก่อนนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำวิธีทำในข้อที่2กันในช่วงหลังนะคะนักเรียนคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะอ่านวิธีทำข้อที่1นะคะว่าเขาให้นักเรียนทำอะไรนะคะวิธีทำข้อที่1เขาให้ทำอะไรคะ
4: สถานการณ์และรวมการอธิบายลักษณะของสถานการณ์และสิ่งที่นักเรียนต้องร่วมกันทำให้ในสถานการณ
0: ์สำหรับวิธีทำในข้อที่1นะคะนักเรียนจะต้องอ่านสถานการณ์นะคะหลังจากนั้นนะคะนักเรียนจะต้องนำข้อมูลในสถานการณ์นะคะมาร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะคะและนักเรียนนะคะจะต้องร่วมกันแก้ปัญหานะคะในสถานการณ์นั้นค่ะนักเรียนพอเข้าใจวิธีทำในวันนี้ไหมคะนักเรียนพอเข้าใจวิธีทำในข้อที่1นะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะตรวจสอบความเข้าใจนักเรียนนะคะหลังจากที่นักเรียนได้อ่านวิธีทำในข้อที่1กันไปแล้วนะคะคุณครูมีคำถามค่ะนักเรียนคะนักเรียนต้นทางปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งนักเรียนปลายทางปรบมือ1ครั้งนะคะเอาล่ะค่ะฟังคำถามให้ดีนะคะคำถามแรกนะคะถามว่าสิ่งแรกที่นักเรียนจะต้องทำคืออะไรในข้อที่1เขาให้นักเรียนทำอะไรเป็นอันดับแรกคะขอกลุ่ม2ใช่ไหมคะกลุ่ม2สิ่งแรกที่ต้องทำคืออะไรเอ่ย
2: สถานการณ์ที่กำหนดให้ค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าอ่านสถานการณ์ที่กำหนดให้ใช่ไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะนักเรียนกลุ่มอื่นเห็นด้วยไหมคะนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนที่ตอบใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะคะสำหรับสิ่งแรกที่นักเรียนจะต้องทำนะคะก็คือนักเรียนจะต้อง ่านสถานการณ์ที่กำหนดให้นั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนเมื่อได้ข้อมูลจากการอ่านแล้วต้องทำอย่างไรเมื่อนักเรียนอ่านสถานการณ์แล้วได้ข้อมูลมาแล้วนักเรียนจะต้องนำข้อมูลไปทำอะไรคะกลุ่ม4ค่ะยกมือรอไว้แล้วนะคะคนอื่นนะคะฟังคำตอบของเพื่อนด้วยนะคะตอบว่าอะไรคะ
1: นำไปแต่งเรื่องค่ะ
0: เพื่อนบอกนำไปแต่งเรื่องเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะมีคำตอบอื่นอีกไหมกลุ่ม4อีก1คนมีคำตอบอื่นนะคะนำข้อมูลไปทำอะไรคะ
1: ร่วมกันอภิปรายครับ
0: ร่วมกันอภิปรายใช่ไหมคะอภิปรายเกี่ยวกับอะไร
1: ปัญหาของสถานการณ์ครับ
0: อภิปรายเกี่ยวกับปัญหาของสถานการณ์แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกับเพื่อนไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะคะนักเรียนจะต้องนำข้อมูลนะคะมาร่วมกันอภิปรายปัญหาของสถานการณ์และสิ่งที่ต้องร่วมกันทำในสถานการณ์นั้นค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะสำหรับใบงานในกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะอยู่ในหน้าที่79นะคะให้นักเรียนทุกคนนะคะเปิดไปที่หน้า79ค่ะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะเปิดไปหน้าที่79ค่ะเจอหรือยังเอ่ยเจอหน้า79หรือยังคะสำหรับหน้าที่79นะคะก็จะเป็นสถานการณ์นะคะสถานการณ์มาให้นะคะเป็นรูปมาให้นะคะมีข้อความมาให้นักเรียนอ่านนะคะว่าสถานการณ์นี้นะคะเป็นอย่างไรเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนล่างนะคะก็จะเป็นวิธีการแก้ปัญหานะคะที่นักเรียนจะต้องร่วมกันอภิปรายแล้วก็หาวิธีการแก้ปัญหามานะคะนักเรียนก็ต้องบันทึกผลในส่วนล่างนะคะนักเรียนคะเข้าใจใบงานในวันนี้แล้วใช่ไหมคะเข้าใจการทำใบงานในวันนี้แล้วใช่ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบประเมินตนเองนะคะเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมในวันนี้จบเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนจะต้องทำแบบประเมินตนเองในหน้าที่เท่าไหร่เอ่ย83โดยที่นักเรียนจะทำ1ข้อนั่นก็คือข้อที่1นะคะซึ่งข้อที่1ก็บอกว่านักเรียนจะต้องระบุปัญหาของสถานการณ์ได้นะคะนักเรียนก็ลองประเมินตนเองว่าในวันนี้นักเรียนระบุปัญหาของสถานการณ์ได้หรือไม่ถ้านักเรียนทำได้ดีนักเรียนระบายกี่ดาวคะทำได้ดีระบายกี่ดาวเอ่ย3ดาวทำได้บ้างระบายกี่ดาว2ดาวถ้ายังทำได้ไม่ดีระบายกี่ดาว1ดาวนะคะถ้าในวันนี้นักเรียนคิดว่าตัวเองยังระบุปัญหายังไม่ค่อยได้ยังทำได้ไม่ดีและในคาบหน้านักเรียนจะตั้งใจทำให้ดีขึ้นนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายถูกในช่องสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นได้เลยนะคะพอเข้าใจไหมคะนักเรียนต้นทางพอเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วนักเรียนปลายทางพอเข้าใจใช่ไหมคะเอาละค่ะก่อนที่จะไปทำกิจกรรมในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูบทบาทคุณครูแล้วก็บทบาทของนักเรียนในวันนี้นะคะว่านักเรียนจะได้ทำอะไรบ้างสำหรับบทบาทคุณครูนะคะมีดังนี้ค่ะก็คือ1นะคะให้คุณครูแจกใบงานร่วมแรงแปลงร่างนิทานให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็ข้อที่2นะคะให้คุณครูคอยช่วยเหลือในการสะกดคำในการอ่านสถานการณ์ของนักเรียนค่ะและข้อที่3นะคะให้คุณครูอภิปรายปัญหาของสถานการณ์และสิ่ง

่ต้องทำร่วมกันกับนักเรียนค่ะสำหรับบทบาทนักเรียนนะคะมีด้วยกันดังนี้ค่ะก็คือ1 นะคะให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ภายในกลุ่มของตนเองและข้อที่2นะคะคอยช่วยเหลือเพื่อนที่อ่านหนังสือไม่คล่องนะคะและ3นะคะร่วมกันอภิปรายปัญหาของสถานการณ์ค่ะและนี่นะคะก็คือบทบาทของคุณครูและก็บทบาทของนักเรียนนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะนักเรียนพร้อมที่จะไปอ่านสถานการณ์กันหรือยังคะนักเรียนต้นทางพร้อมไปอ่านสถานการณ์กันหรือยังคะพร้อมแล้วแล้วนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะไปอ่านสถานการณ์หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งถ้าพร้อมแล้วไปอ่านกันเลยค่ะ

0: ักเรียนตอนนี้นักเรียนต้นทางก็อ่านสถานการณ์จบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะและนักเรียนปลายทางอ่านจบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายกันนะคะว่าหลังจากที่นักเรียนอ่านสถานการณ์แล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะนักเรียนคะปัญหาของสถานการณ์นี้คืออะไรปัญหาของสถานการณ์นี้คืออะไรคะกลุ่ม4ยกมือค่ะ
1: น้องชอบดูนิทานในโทรศัพท์ครับ
0: เพื่อนบอกว่าน้องชอบดูนิทานในโทรศัพท์ใช่ไหมคะในมือถือตลอดเลยใช่ไหมเห็นด้วยกับเพื่อนใช่ไหมคะเพื่อนกลุ่มอื่นเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะกลุ่ม3เห็นด้วยกับเพื่อนไม่ลูกเห็นด้วยเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะคะก็คือคุณแม่ต้องการเล่านิทานที่ตัวละครเคลื่อนที่ไปมาได้ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะก็คือแม่เห็นว่าน้องติดการดูนิทานในมือถือตลอดซึ่งความต้องการก็คือคุณแม่เขาต้องการเล่านิทานที่ตัวละครเคลื่อนที่ไปมาได้ใช่ไหมคะให้กับน้องได้นั่นเองค่ะแล้วแม่กำลังเป็นห่วงน้องเรื่องอะไรขอให้กลุ่ม2บ้างกลุ่ม2แม่เขากำลังเป็นห่วงน้องเรื่องอะไรคะ
1: เรื่องสายตาค่ะ
0: เรื่องสายตาก็คือน้องจ้องมือถือนานๆใช่ไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะคะก็คือน้องชอบดูนิทานในจอมือถือตลอดและเป็นกังวลว่าสายตาน้องจะเสียนั่นเองค่ะแล้วพี่คนโตเสนอความคิดเห็นอย่างไรขอเป็นกลุ่ม4อีกหนึ่งค่ะพี่คนโตเสนอความคิดเห็นอย่างไรเอ่ย
1: ทำโรงละครจิ๋วให้น้องครับ
0: เพื่อนบอกว่าพี่คนโตเสนอก็คือทำโรงละครจิ๋วให้น้องเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะก็คือหานิทานที่น้องจะดูได้เองโดยไม่ต้องดูมือถือตลอดนั่นเองค่ะแม่อ่านนิทานให้น้องฟังแล้วเกิดปัญหาใดบ้างแม่อ่านนิทานให้น้องฟังเกิดปัญหาอะไรบ้างขอให้กลุ่ม1บ้างได้ไหมกลุ่ม1ขอไม้ให้กลุ่ม1ด้วยค่ะแม่อ่านนิทานให้น้องฟังเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างคะ
1: น้องอยากดูนิทานที่เคลื่อนที่ได้ครับ
0: เพื่อนบอกว่าน้องอยากดูนิทานที่มันเคลื่อนที่ได้ถูกไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะมีคำตอบที่แตกต่างใช่ไหมขอเป็นกลุ่ม4ค่ะ
1: น้องเลิกไม่อยากน้องเริ่มไม่อยากจะฟังครับ
0: เพื่อนบอกว่าน้องเริ่มไม่อยากจะฟังมีคำตอบอื่นอีกไหมคะถ้าไม่มีแล้วแล้วนักเรียนปลายทางนะคะตอบว่าอะไรกันบ้างเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะคะก็คือน้องเริ่มไม่ค่อยอยากจะฟังน้องอยากจะดูนิทานที่ตัวละครมันเคลื่อนที่ไปมาได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะแล้วพี่คนโตหาทางออกได้อย่างไรพี่คนโตหาทางออกได้ยังไงคะเขาเสนอกับแม่ว่ายังไงคะหาทางออกกลุ่ม2ยกไม่ทันกลุ่ม3ยกไม่ทันให้กลุ่ม2ก่อนนะคะ
1: จะทำโรงละครจิ๋วค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าทำโรงละครจิ๋วเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะแก้ปัญหาก็คือหาทางออกโดยการทำโรงละครจิ๋วใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบว่าอย่างไรคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปดูคำตอบกันนะคะก็คือทำโรงละครจิ๋วไว้เล่านิทานให้น้องดูนั่นเองค่ะแล้วนักเรียนจะต้องร่วมกันทำอะไรคะพออ่านสถานการณ์นี้จบเรียบร้อยแล้วรู้ปัญหาแล้วนักเรียนจะต้องร่วมกันทำอะไรขอให้กลุ่ม3ให้กลุ่ม3ได้ตอบบ้างคะต้องร่วมกันทำอะไรคะนักเรียนต้องร่วมกันทำอะไร
2: แก้ปัญหาค่ะ
0: แก้ปัญหาอย่างไร

0: ้ปัญหาของสถานการณ์นี้อย่างไรได้ไหมคะใครจะช่วยเพื่อนให้เพื่อนช่วยไหมคะมีเพื่อนยกรอช่วยแล้วค่ะกลุ่ม4ค่ะ
1: หาวิธีครับ
0: หาวิธียังไงคะ
1: แก้ปัญหาให้น้องให้น้องอยากฟังครับ
0: แก้ปัญหาให้น้องอยากฟังใช่ไหมคะแล้วก็คือในสถานการณ์เขาแก้ปัญหาอย่างไรคะลูกกลุ่ม4ในสถานการณ์เขาแก้ปัญหาอย่างไร
1: สร้างโรงละครจิ๋วครับ
0: สร้างโรงละครจิ๋วใช่ไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะนักเรียนต้นทางเห็นด้วยนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะถ้าเห็นด้วยเดี๋ยวไปดูคำตอบกันค่ะก็คือนักเรียนจะต้องสร้างโรงละครจิ๋วและหาวิธีในการทำให้ตัวละครในนิทานเคลื่อนที่ได้นั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำนะคะในกิจกรรมวันนี้นะคะเอาละค่ะซึ่งนิทานนะคะที่นักเรียนจะต้องนำมาสร้างโรงละครจิ๋วนั่นก็คือนิทานเรื่องนี้ค่ะเรื่องอะไรเอ่ยลูกหมู3ตัวคุณครูเชื่อว่านักเรียนหลายคนเคยฟังเคยได้ยินเกี่ยวกับนิทานเรื่องลูกหมู3ตัวใช่ไหมคะเคยได้ยินไหมคะมีใครไม่เคยได้ยินบ้างถ้าใครไม่เคยได้ยินไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยววันนี้กลับบ้านไปนะคะนักเรียนลองไปหาอ่านเกี่ยวกับนิทานเรื่องลูกหมู3ตัวนะคะซึ่งเรื่องราวของลูกหมู3ตัวนะคะก็จะมีฉากนิทานดังนี้คุณครูก็ได้กำหนดฉากนิทานมาให้ทั้งหมด7ฉากนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่ามีฉากอะไรบ้างนะคะก็ฉากที่1นะคะก็คือลูกหมูทั้ง3ตัวแยกย้ายกันไปสร้างบ้านฉากที่2ลูกหมูตัวที่1กำลังสร้างบ้านฉากที่3ลูกหมูตัวที่2กำลังสร้างบ้านฉากที่4ลูกหมูตัวที่3กำลังสร้างบ้านฉากที่5ลูกหมูตัวที่1โดนหมาป่าเป่าบ้านฉากที่6ลูกหมูตัวที่2โดนหมาป่าเป่าบ้านและฉากที่7นะคะลูกหมูตัวที่3โดนหมาป่าเป่าบ้านเด็กๆคะอันนี้ก็เป็นฉากทั้งหมด7ฉากนะคะโดยที่ฉากที่1และฉากที่2นะคะคุณครูจะเป็นคนทําให้ส่วนฉากที่3ฉากที่4ฉากที่5และฉากที่6ฉากที่7นักเรียนจะต้องแบ่งกันทําทีละกลุ่มนะคะแบ่งกันทํากลุ่มละ1ฉากเอาง่ายๆคือกลุ่มละ1ฉากแต่คุณครูจะไม่ให้เลือกเองคุณครูจะให้ลุ้นโดยการจับฉลากดีไหมคะนักเรียนต้นทางนะคะส่งตัวแทนมาจับฉลากนะคะ1คนว่าใครจะเป็นคนจับฉลากส่วนนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนก็ลองตกลงกันนะคะหรือถ้าตกลงกันไม่ได้นะคะก็รบกวนให้คุณครูนะคะจับฉลากให้กับนักเรียนค่ะนักเรียนต้นทางพร้อมที่จะจับฉลากหรือยังพร้อมหรือยังเอ่ยตัวแทนกลุ่ม1ใครจะออกมาจับฉลากกลุ่ม2ตัวแทนมีการเป่ายิงฉุบอยู่ยังตกลงกันไม่ได้กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม5ยังไม่ได้กลุ่ม2ได้หรือยังใครยกมือกลุ่ม3ได้หรือยังใครคะยกมือค่ะกลุ่ม4ได้แล้วกลุ่ม5ได้หรือยังคะได้แล้วออกมาค่ะกลุ่ม1ก่อนเดินต่อแถวกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3มาลุ้นนะคะต้องเขย่าเปล่าหยิบไปเถอะหยิบเดี๋ยวมาลุ้นกลุ่ม1จะได้ฉากอะไรอยากได้ฉากอะไร3 4 5 6 7ฉากที่ได้คือฉากที่7ฉากที่7ถือไว้ค่ะฉากที่7นะคะต่อมาฉากที่7ไปแล้วเชิญกลับเข้าที่ค่ะฉากที่7ไปแล้วฉากที่7เป็นกลุ่ม1อันนี้กลุ่ม2ดูกันว่าจะได้ฉากอะไรขอค่ะขอเดี๋ยวเปิดให้อยากได้ฉากอะไรกลุ่ม2ได้ฉากที่6ค่ะฉากที่6ไปแล้วขอเอาให้เพื่อนด้วยลูก

ฉากที่6โทษขอโทษลืมเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้อยากได้ฉากอะไรกลุ่ม3ฉากที่1คุณทำให้แล้วลูกฉากที่ได้คือฉากที่3กลุ่ม3ได้ฉาก3ต่อมากลุ่ม4กลุ่ม4ได้ฉากแล้วกลุ่ม5ถือรอไว้กลุ่ม5ถือรอไว้แป๊บนึงกลุ่มที่4อยากได้เหลือ3กับ4หรือเปล่าไม่ใช่ฉากที่5กลุ่ม4ได้ฉากที่5ค่ะกลุ่มสุดท้ายกลุ่ม5เหลือฉากอะไรคะเหลือฉาก3ไปแล้วฉาก3ไปแล้วเหลือฉากที่4กลุ่ม5ได้ฉากที่4โอเคเชิญค่ะขอทวนฉากที่3คือกลุ่มไหนกลุ่มที่ได้ฉากที่3ยกมือค่ะกลุ่มที่ได้ฉากที่3ยกมือคือกลุ่ม3กลุ่มที่ได้ฉากที่4คือกลุ่ม5กลุ่มที่ได้ฉากที่5คือกลุ่ม4กลุ่มที่ได้ฉากที่6ฉากที่6กลุ่ม2กลุ่มที่ได้ฉากสุดท้ายฉากที่7คือกลุ่ม1ตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางก็ได้จับฉลากเรียบร้อยแล้วนะคะแบ่งฉากกันเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนปลายทางเสร็จเรียบร้อยมั้ยคะถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งตอนนี้นะคะจับฉลากเลือกฉากเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมในข้อที่2กันต่อนะคะนักเรียนนักเรียนกลุ่มไหนมีเสียงเอ่ยนักเรียนกลุ่มไหนมีเสียงคะนักเรียนคะเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางอ่านวิธีทำในข้อที่2นะคะว่าข้อที่2ให้นักเรียนทำอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันต่อในข้อที่2นะคะข้อที่2ให้ทำอะไรคะ

0: สำหรับข้อที่2นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะจะต้องแสดงความคิดเห็นกันภายในกลุ่มนะคะเพื่อหาวิธีนะคะมากกว่า1วิธีนะคะอาจจะได้1วิธีหรือหลายวิธีนะคะที่จะทำให้ตัวละครในนิทานนะคะให้เคลื่อนที่ได้นะคะอาจจะใช้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องแรงผลของแรงที่มีต่อวัตถุหรือเรื่องแม่เหล็กนะคะและจากนั้นถ้านักเรียนคิดได้หลายวิธีนักเรียนจะต้องร่วมกันตัดสินใจเลือกวิธีการ1วิธีที่จะใช้นะคะในแต่ละกลุ่มนะคะจากนั้นก็พอเลือกได้แล้วก็บันทึกผลลงในใบงานด้วยนะคะพอเข้าใจไหมคะถ้าพอเข้าใจแล้วมาตรวจสอบกันอีกหนึ่งครั้งว่านักเรียนเข้าใจมากน้อยเพียงใดนะคะนักเรียนจะต้องร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อหาวิธีการทำอะไรคะนักเรียนคะนักเรียนต้นทางนักเรียนจะต้องร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อหาวิธีการทำอะไรใครจะตอบกลุ่ม4ใช่ไหมกลุ่ม4ยกมือกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม5ฟังเพื่อนกลุ่ม4ด้วยนะคะ
1: หาวิธีการที่หลากหลายที่จะทำให้ตัวละครในนิทานเคลื่อนที่ได้ครับ
0: เห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนกลุ่ม4ที่ตอบไหมคะเห็นด้วยแล้วเพื่อนๆปลายทางล่ะคะเห็นด้วยไหมคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะก็คือหาวิธีการทำให้ตัวละครในนิทานเคลื่อนที่ได้นั่นเองค่ะและนักเรียนจะต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรในการแสดงความคิดเห็นเราจะต้องนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเพื่อที่จะทำให้ตัวละครในนิทานเขาเคลื่อนที่ได้ขอให้กลุ่มสองบ้างกลุ่มสองใช้ความรู้เกี่ยวกับอะไรคะ
2: แรงและผลของแรงค่ะ
0: แรงและผลของแรงหรือเรื่องอะไรอีกคะมีคำตอบเพิ่มเติมไหมคะ

0: กลุ่ม5มีคำตอบเพิ่มเติมไหมคะไม่มีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่านักเรียนจะต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนักเรียนจะต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องแรงผลของแรงที่มีต่อวัตถุหรือเรื่องแม่เหล็กนะคะมาใช้นะคะในการแสดงความคิดเห็นเพื่อที่จะทำให้ตัวละครในนิทานเคลื่อนที่ได้นะคะนักเรียนคะหากแนวทางที่นักเรียนร่วมกันคิดขึ้นมามีหลายแนวทางนักเรียนจะต้องทำอย่างไรนักเรียนต้นทางคะถ้านักเรียนคิดหาวิธีการที่หลากหลายแล้วมากกว่า1วิธีนะคะนักเรียนจะต้องทำอย่างไรคะทำอย่างไรเอ่ยใครจะตอบข้อนี้คะกลุ่ม5ตอบไหมคะถ้านักเรียนมีวิธีการที่คิดในการทำให้ตัวละครในนิทานเคลื่อนที่ได้มากกว่า1วิธีนักเรียนจะต้องทำอย่างไรคะกลุ่ม5ส่งไม้ให้นาวาด้วยลูกจะต้องทำอย่างไรถ้ามากกว่า1วิธีเราจะต้องทำยังไงคะ
1: ใช้แม่เหล็กครับ
0: ถ้ามีแนวทางมากกว่า1วิธีหนูจะต้องทำยังไงคะ
1: ใช้ไม้ครับ
0: ใช้อะไรเอ่ย
1: ไม้ครับ
0: มีคำตอบอื่นอีกไหมคะกลุ่ม4ค่ะจะต้องทำอะไรเอ่ย
2: ทำหุ่นเชือกค่ะ
0: ทำหุ่นเชือกขออีก1คนค่ะ
3: ตัดสินใจเลือกครับ
0: ตัดสินใจเลือกเด็กๆฟังคำถามดีๆนะคะคำถามคุณครูบอกว่าหากนักเรียนมีแนวทางนะคะที่ร่วมกันคิดมากกว่า1แนวทางนักเรียนสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำก็คือร่วมกันตัดสินใจเลือกวิธีการที่จะใช้มา1วิธีนะคะพอเข้าใจไหมคะนักเรียนปลายทางพอเข้าใจไหมคะถ้าพอเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เวลานักเรียนนะคะไปแสดงความคิดเห็นเพื่อหาวิธีการในการทำให้ตัวละครเคลื่อนที่ได้นะคะเมื่อหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามานำเสนอกันนะคะว่าแต่ละกลุ่มนะคะใช้วิธีการอะไรบ้างไปกันเลยค่ะ

เอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะนักเรียนก็ได้แสดงความคิดเห็นภายในกลุ่มกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนต้นทางถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะวันนี้นะคะขอ2กลุ่มนะคะออกมานำเสนอนะคะเดี๋ยวเอามือลงก่อนนะคะนักเรียนปลายทางนะคะเลือกตัวแทนมานำเสนอได้เลยนะคะนักเรียนต้นทางกลุ่มไหนจะนำเสนอขอเป็นกลุ่ม5ก่อนได้ไหมคะกลุ่ม5ตัวแทน2คน2คนก็ได้เอาเพื่อนมาสัก1คนกลุ่มอื่นฟังเพื่อนนะคะเชิญด้านหน้าเลยค่ะกลุ่มอื่นปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งเงียบนะคะฟังเพื่อนนะว่าเพื่อนใช้วิธีการใดอธิบายก่อนแล้วค่อยสาธิตก็ได้เพื่อนมีอุปกรณ์สาธิตให้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวฟัง

0: เอิ้นพูดก่อนใช้วิธีการใดคะในการจะทำให้ตัวละครในโรงละครจิ๋วเขาเคลื่อนที่ได
1: ้เอาไม้มาพันกับตัวละครค่ะ
0: แล้วยังไงต่อคะ
1: เอาสก็อตเทปติดแล้วก็ขยับค่ะ
0: แล้วก็ขยับหนูจะขยับยังไงสมมติว่าอันนี้ครูช่วยสมมติว่าอันนี้เป็นฉากใช่ไหมที่คุยกันในกลุ่มเมื่อกี้อันนี้เป็นฉากเพื่อนจะขยับยังไงคะ
2: ขย
0: ับ
2: ไม
0: ้เพื่อนจะใช้มือจับที่ไม้ใช่ไหมแล้วก็ขยับตัวละครไปมาใช่ไหมขยับไปมาขยับให้เพื่อนดูขยับยังไงขยับไปทางซ้ายไปทางขวาไปมาใช่ไหมอันนี้คือวิธีการของเพื่อนนะคะมีกลุ่มไหนที่เหมือนกับเพื่อนกลุ่ม5บ้างไหมคะมีกลุ่ม1กลุ่ม2เหมือนกับเพื่อนกลุ่ม5ไหมคะกลุ่ม3เหมือนไหมคะมีกลุ่ม1ที่เหมือนนะคะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะขออีก1กลุ่มขอเป็นกลุ่ม4กลุ่ม4ยกมือกลุ่ม4ยกมือก่อนลูกเชิญค่ะตัวแทน2คน2คน2คนลองดูกลุ่ม4นะคะเด็กๆลองฟังกลุ่ม4นะคะว่าเขาใช้วิธีการอะไร
3: นำแม่เหล็กสี่เหลี่ยมติดกับตัวละครครับ
0: พอติดกับตัวละครแล้วยังไงต่อคะ
3: และนำแม่เหล็กเป็นแท่งอยู่ข้างไว้ข้างหลังฉากครับ
0: ไว้ข้างหลังฉากแล้วจะขยับไปมายังไงคะ
3: ขยับแท่งแม่เหล็กครับ
0: ขยับแท่งแม่เหล็กใช่ไหมคะอันนี้ก็คือสมมติว่านี้เป็นฉากใช่ไหมอันนี้เป็นฉากแล้วก็ขยับไปมาใช่ไหมคะขยับด้านหลังถ้าแม่เหล็กอยู่ด้านหลังก็ขยับไปมาตามแม่เหล็กที่อยู่ด้านหลังถูกไหมคะ
4: คร
0: ับมีใครที่ทำเหมือนกับเพื่อนกลุ่มนี้ไหมคะมีไหมคะไม่มีกลุ่มนี้ใช้ความรู้เกี่ยวกับอะไรนะคะ
3: แม่เหล็กครับ
0: เกี่ยวกับแม่เหล็กปรบมือให้กับกลุ่มที่4ด้วยค่ะเอาละค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะของกลุ่มต้นทางนะคะว่าเขาใช้วิธีการอะไรนะคะในการทำให้ตัวละครนะคะในนิทานนะคะในโรงละครเคลื่อนที่ได้เคลื่อนไหวได้นั่นเองค่ะนักเรียนปลายทางอาจจะมีวิธีอื่นนะคะที่นอกเหนือจากนี้นะคะนักเรียนก็สามารถนำเสนอกับเพื่อนได้เลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะเด็กต้นทางปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบตัก5ทีปรบแล้วนั่งตัวตรงค่ะเอาละค่ะสำหรับวิธีการที่นักเรียนได้พูดคุยกับเพื่อนไปในวันนี้นะคะนักเรียนก็นำวิธีการนั้นนะคะมาบันทึกในส่วนด้านล่างของใบงานหน้าที่79นะคะนักเรียนก็อาจจะบันทึกนะคะว่าใช้มือผลักวัตถุให้เคลื่อนที่ใช้มือดึงวัตถุให้เคลื่อนที่หรือใช้แม่เหล็กดึงดูดวัตถุให้เคลื่อนที่ซึ่งวัตถุนะคะที่หมายถึงนี้นะคะก็คือตัวละครหรือสิ่งของที่อยู่ในนิทานนะคะนักเรียนก็เขียนเลยนะคะว่านักเรียนใช้วิธีการอะไรนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะสำหรับการบันทึกผลที่คุณครูก็นำมาให้นักเรียนได้ดูนะคะอันนี้ก็เป็นการบันทึกผลนะคะนักเรียนอย่าลืมบันทึกผลให้เสร็จนะคะในหน้าที่79ถ้าบันทึกเสร็จแล้วก็นำมาส่งคุณครูนะคะส่วนนักเรียนปลายทางก็นำไปส่งให้กับคุณครูปลายทางเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนตอนนี้ก็ใกล้จะหมดชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมกันก่อนนะคะก่อนที่จะหมดชั่วโมงนะคะนักเรียนคะจากกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนได้อะไรบ้างลองสรุปความรู้มาให้หน่อยค่ะว่าในวันนี้นักเรียนทำอะไรบ้างได้อะไรไปบ้างขอตัวแทนสรุปให้กับเพื่อนหน่อยค่ะใครจะสรุปกลุ่ม4นะคะวันนี้ได้อะไรบ้างเอ่ย
3: ได้ความรู้เรื่องการแต่งนิทานค
0: ่
3: ะ
0: ได้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการแต่งนิทานแล้วคุณครู คุณครูถามว่าคุณครูถามนะคะว่าแรงมีผลกับวัตถุยังไงคะ
1: ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ค่ะ
0: ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะเมื่อกี้กลุ่ม5ยกมือใช่ไหมจะช่วยเพื่อนสรุปผลใช่ไหมคะโอเคน้ำหนาวหนูจะสรุปผลว่ายังไง
1: ได้เรื่องของการแรงและผลของแรงค่ะ
0: ได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับแรงและผลของแรงใช่ไหมคะแล้วหนูนำความรู้เรื่องเกี่ยวกับแรงผลของแรงหรือว่าแม่เหล็กไปใช้ทำประโยชน์อะไรบ้างคะในวันนี้เราใช้ไปทำประโยชน์อะไรคะ
1: สร้างโรงละครจิ๋วค่ะ
0: นำไปสร้างโรงละครจิ๋วเพื่อเล่านิทานถูกไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนทั้งสองคนค่ะที่ช่วยสรุปผลในวันนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ากิจกรรมในวันนี้สรุปได้ว่าอย่างไรบ้างสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็สรุปได้ว่าแรงจะมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยอาจทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่สามารถนำผลที่เกิดขึ้นต่อวัตถุจากแรงนะคะไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาในการทำให้ตัวละครในนิทานเคลื่อนที่ได้นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะก่อนที่จะหมดชั่วโมงไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะคะว่านักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไรสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนเรื่องร่วมแรงแปลงร่างนิทานซึ่งชั่วโมงถัดไปนะคะก็เป็นชั่วโมงที่2ค่ะและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานะคะนั่นก็คือใบงานเรื่องร่วมแรงแปลงร่างนิทานหน้าที่80ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะนักเรียนคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3แล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดขอความเคารพ

ิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อประกาศโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจออกกำลังกาย

รมกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อผักกาดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุก

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆเราจะนำความรู้เรื่องเศษส่วนที่เด็กๆได้เรียนรู้มานะคะมาใช้ในการเปรียบเทียบเศษส่วนค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันนะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนเวลาเราจะเปรียบเทียบอะไรก็ตามเราจะต้องมีของสิ่งนั้นอยู่กี่สิ่งคะเด็กสองสิ่งขึ้นไปใช่ไหมคะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูก็มีสถานการณ์เกี่ยวกับเศษส่วนนี้มาให้กับเด็กๆด้วยเด็กๆดูสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์อะไรอ่านพร้อมกัน1 2 3เริ่มค่ะแม่ทำเครื่องดื่มใส่โหลขนาดเท่ากัน3โหลดังนี้เลยนะคะเครื่องดื่มมีน้ำอะไรบ้างเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านพร้อมกันนะคะทั้งต้นทางและปลายทางอ่านเครื่องดื่มแรกเลยนะคะทั้งเครื่องดื่มแล้วก็ปริมาตรเลยนะเริ่มอันแรกคือน้ำส้มเศษ2ส่วน4ของโหลมีน้ำส้มอยู่เศษ2ส่วน4ของโหลนะคะโหล3โหลขนาดเท่ากันนะมีน้ำส้มอยู่ที่โหลที่1เศษ2ส่วน4ของโหลต่อไปน้ำอะไรน้ำมะนาวเศษ1ส่วน4ของโหลนะคะต่อไปน้ำมะพร้าวเศษ2ส่วน4ของโหลนะคะเด็กๆชอบน้ำอะไรมากที่สุดไหนใครชอบน้ำส้มนักเรียนปลายทางคนไหนชอบน้ำส้มยกมือไปด้วยเลยนะคะใครชอบน้ำมะนาวใครชอบน้ำมะพร้าวเด็กๆแต่ละคนนะคะก็ชอบเครื่องดื่มนี้แตกต่างกันออกไปเด็กๆมือลงค่ะเรานะคะจะมาเปรียบเทียบปริมาตรของเครื่องดื่มเหล่านี้นั่นเองนะคะเด็กๆมีน้ำส้มอยู่เศษ2ส่วน4ของโหลแสดงว่ามีน้ำส้มมากแค่ไหนใครรู้บ้างนะคะโหลขนาดเท่ากัน3โหลนี้มีน้ำส้มอยู่เศษ2ส่วน4ของโหลแสดงว่ามีน้ำส้มอยู่ปริมาตรเท่าไหร่คะเดี๋ยวให้นาวาอธิบายซิมีน้ำส้มอยู่เศษ2ส่วน4ของโหลเป็นอย่างไรลูก
1: ครึ่งโหลครับ
0: แสดงว่าโหลของเราใช่ไหมนาวาบอกแล้วว่ามีอยู่ครึ่งโหลครึ่งโหลได้อย่างไรโหลของเราแบ่งออกเป็นกี่ส่วนคะลูก
1: 4ส่วนครับ
0: โหลแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันแล้วมีน้ำส้มอยู่กี่ส่วน
1: 2ส่วนครับ
0: มีน้ำส้มอยู่2ส่วนก็เป็นครึ่งโหลแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมีน้ำส้มอยู่2ส่วนจากทั้งหมด4ส่วนเท่าๆกันทุกคนปรบมือให้กับนาวาหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางเองก็ตอบได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะต่อไปมีน้ำมะนาวอยู่เศษ1ส่วน4ของโหลแสดงว่ามีน้ำมะนาวอยู่เท่าไหร่เชฟยกมือตอบน้ำมะนาวอยู่เศษ1ส่วน4ของโหลแสดงว่ามีน้ำมะนาวอยู่เท่าไหร่คะ
2: น้อยกว่าครึ่งโหลครับ
0: น้อยกว่าครึ่งโหลก็คือมีอยู่กี่ส่วนลูก
2: 4ส่วน1ส่วนครับ
0: มีอยู่กี่ส่วนนะ
2: 1ส่วนครับ
0: มีอยู่1ส่วนจากทั้งหมด
2: 4ส่วนครับ
0: 4ส่วนแสดงว่าเรานำโหลมาแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันแล้วมีน้ำมะนาวอยู่1โหลบอกมาแล้วว่าน้อยกว่าครึ่งโหลด้วยใช่ไหมคะต่อมาดูน้ำมะพร้าวนะคะน้ำมะพร้าวเศษ2ส่วน4ของโหลเป็นยังไงคะกับน้ำส้มเหมือนกันเลยไหมเหมือนกันเลยแสดงว่าโหลของเราเมื่อแบ่งออกเป็น4ส่วนจะต้องมีน้ำมะพร้าวอยู่2 ส่วนนั่นเองนะคะเพื่อความชัดเจนในปริมาตรของน้ำในปริมาณของเครื่องดื่มต่างๆคุณครูจะให้เด็กๆนะคะระบายสีแสดงปริมาตรของเครื่องดื่มชนิดต่างๆนะคะโดยคุณครูนะคะจะแจกแถบกระดาษแบบนี้ที่แบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันแทนโหล1โหลนะคะโหล1โหลแทนแถบกระดาษที่แบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันแบบนี้แล้วให้เด็กๆระบายสีแสดงปริมาตรของน้ำส้มเศษ2ส่วน4ของโหลน้ำมะนาวเศษ1ส่วน4ของโหลน้ำมะพร้าวเศษ2ส่วน4ของโหลคุณครูปลายทางแจก แถบกระดาษแบบนี้นะคะให้กับนักเรียนปลายทางคู่ละ1ชุดได้เลย1ชุดจะมีอยู่ทั้งหมด3แผ่นนะคะกิจกรรมนี้จะทำเป็นคู่ให้แต่ละคู่ระบายสีแถบกระดาษแสดงปริมาตรของเครื่องดื่มทั้ง3นี้เด็กๆคะเวลาเราจะระบายสีเพื่อแสดงปริมาตรของน้ำส้มเลือกสีอะไรดีสีส้มนะน้ำส้มสีส้มใช่ไหมลูกระบายสีแสดงปริมาตรของน้ำส้มก็เลือกสีส้มระบายต่อมาระบายสีแสดงปริมาตรของน้ำมะนาวสีอะไรดีคะลูกน้ำมะนาวสีใสใช่ไหมแต่เราต้องการระบายสีเพราะฉะนั้นเลือกสีเขียวดีกว่านะคะต่อไปน้ำมะพร้าวเราจะระบายสีอะไรเลือกสีสีฟ้าระบายแสดงปริมาตรของน้ำมะพร้าวในแถบกระดาษนักเรียนเข้าใจไหมคะน้ำส้มระบายสีส้มน้ำมะนาวระบายสีเขียวน้ำมะพร้าวระบายสีฝาคุณครูปลายทางแจกอุปกรณ์แล้วนักเรียนปลายทางลงมือทำได้เลยส่วนนักเรียนต้นทางคุณครูเตรียมไว้ให้แล้วเด็กๆแจกอุปกรณ์นะคะให้แต่ละคู่แล้วเริ่มระบายสีได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆปลายทางทำเสร็จหรือยังใครที่ทำเสร็จแล้วคู่ไหนที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆวางเรียงกันแบบนี้ค่ะน้ำส้มนำมาไว้ชิ้นแรกนะคะแล้วก็น้ำมะนาวนำมาไว้เป็นแผ่นที่สองแล้วก็น้ำมะพร้าวนำมาไว้เป็นแผ่นที่สามเด็กๆเวลาเราเทน้ำลงไปในโหลน้ำจะไปอยู่ตรงไหนคะจะอยู่ข้างล่างใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆวางเรียงขอให้แถบที่เด็กๆระบายสีเอาไว้ข้างล่างนะคะพร้อมหรือยังกลุ่มที่2คู่กับคู่ของปิ่นกับสแตมนะคะเรียบร้อยแล้วนะคู่อื่นเสร็จหรือยังคะนักเรียนปลายทางเสร็จหรือยังเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันเริ่มจากน้ำส้มก่อนน้ำส้มมีปริมาตรเศษ2ส่วน4ของโหลโหลของเราแทนด้วยแถบกระดาษ1แผ่นแบบนี้แบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันเด็กๆระบายสีกี่ส่วนคะ2ส่วนถูกต้อง1ส่วน2ส่วนนะคะต่อไปน้ำส้มสีส้มก็ได้ลูกอันนี้สีอ่อนไปก็เลยเป็นสีเหลืองต่อไปน้ำมะนาวน้ำมะนาวมีปริมาตรเศษ1ส่วน4ของโหลโหลของเราเท่ากับน้ำส้มเลยนะคะแต่ว่าแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันแล้วเด็กๆระบายสีกี่ส่วนลูกระบายสี1ส่วนนะคะถูกต้องไหมคะเด็กๆระบายสีเขียว1ส่วนแบบนี้ไหมแบบนี้นะต่อไปน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวมีเศษ2ส่วน4ของโหลโหลของเราแทนแถบกระดาษ1แผ่นแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันระบายสีกี่ส่วนคะ2ส่วนถูกต้องเลยไหนกลุ่มไหนทำถูกต้องหมดทั้ง3แผ่นเลยเก่งมากเลยค่ะมือลงนักเรียนปลายทางก็เหมือนกันเสร็จเรียบร้อยและถูกต้องเหมือนกันใช่ไหมคะต่อไปเรามาดูคำถามแถบกระดาษของเด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะแต่ละคู่จะช่วยในการตอบคำถามของเด็กๆมาดูกันคุณแม่นะคะจากภาพนี้คุณแม่ทำน้ำส้มได้ปริมาตรมากกว่าน้ำอะไร
1: น้ำมะนาว
0: เด็กๆปลายทางตอบไปพร้อมกับเพื่อนๆเลยนะคะคือน้ำอะไรคะ
1: น้ำ
0: มะนาวถูกต้องเลยดูจากอะไรคะเด็กๆรู้ได้ยังไงว่าน้ำส้มมากกว่าน้ำมะนาวเพราะว่าอะไรลูกเด็กๆอาจจะดูปริมาตรที่เด็กๆระบายสีก็ได้ใช่ไหมคะปริมาตรของน้ำส้มมีกี่ส่วนลูก2ส่วนปริมาตรของน้ำมะนาวมีกี่ส่วน1ส่วนจากโหลที่มีขนาดเท่าๆกันแถบกระดาษของขนาดเท่ากันแบ่งเป็น4ส่วนเท่ากันระบายสีน้ำส้ม2ส่วนระบายสีน้ำมะนาว1ส่วนแสดงว่าน้ำส้มมากกว่าน้ำมะนาวเอ๊ะแล้วมากกว่าน้ำมะพร้าวด้วยหรือเปล่า
1: ไม
0: ่นะต่อไปคำถามที่2ก็คือจากภาพแม่ทำน้ำส้มได้ปริมาตรเท่ากับน้ำอะไร
1: น้ำมะนาว
0: น้ำอะไรคะ
1: น้ำ
0: ส้ม

0: มากเท่ากับน้ำมะพร้าวถูกต้องเลยนะคะแล้วเด็กๆดูจากอะไรดูจากแถบที่เราระบายสีก็ได้ใช่ไหมคะซึ่งเด็กๆนะคะตอนนี้เด็กๆดูจากปริมาณที่เด็กๆระบายสีเนาะอาจจะเป็นปริมาตรของน้ำส้มน้ำมะพร้าวนะคะที่เราระบายสีไป2ส่วนจากทั้งหมด4ส่วนนั่นเองแต่ว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คือเด็กๆสามารถเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันได้นะคะให้เหตุผลสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้มีเหตุผลในการสนับสนุนหรือโต้แย้งแนวคิดได้อย่างสมเหตุสมผลเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้นะคะก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมเปรียบเทียบเศษส่วนขอให้เด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะเก็บชุดกิจกรรมนะคะเก็บชุดกิจกรรมลงไปก่อนแต่ว่าแถบกระดาษเมื่อสักครู่นี้เด็กๆวางเรียงไว้เหมือนเดิมนะเก็บชุดกิจกรรมเก็บสีและนั่งตัวตรงนะคะเก็บชุดกิจกรรมเก็บสีให้เรียบร้อยให้บนโต๊ะของเราของแต่ละคู่นะคะเหลือแค่แถบกระดาษเมื่อสักครู่นี้เท่านั้นนะคะแบบนี้เลยวางเรียงเรียบร้อยนะคะซึ่งในวันนี้เราจะเปรียบเทียบเศษส่วนใช่ไหมลูกซึ่งเศษส่วนนะคะเราบอกปริมาณของสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันของเราได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะนำความรู้นี้มาใช้ในการเปรียบเทียบเศษส่วนเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางเลยกลุ่มที่5ทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะคะช่วยมาอ่านคำถามพร้อมกัน1ครั้งแล้วก็ช่วยกันตอบคำถามค่ะคำถามของคุณครูคำถามต่อไปคือแม่ทำน้ำส้มหรือน้ำมะนาวได้มากกว่ากันน้ำส้มหรือน้ำมะนาวคะ
1: น้ำส้ม
0: ทำน้ำส้มได้มากกว่านะคะจากเมื่อสักครู่เราบอกแล้วใช่ไหมลูกว่าน้ำส้มมากกว่าน้ำมะนาวใช่ไหมคะซึ่งน้ำส้มนี้มีปริมาตรเศษ2ส่วน4ของโหลน้ำมะนาวนะคะมีปริมาตรเศษ1ส่วน4ของโหลน้ำส้มมีปริมาตรมากกว่าน้ำมะนาวเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนเปรียบเทียบเศษส่วนเราก็สามารถเปรียบเทียบได้ว่าดังนี้เลยเศษ2ส่วน4มากกว่าเศษ1ส่วน4หรือเศษ1ส่วน4น้อยกว่าเศษ2ส่วน4นั่นเองตอนนี้เราเปรียบเทียบเศษส่วนกันนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะนำแถบกระดาษของเรานะคะมาช่วยในการเปรียบเทียบเศษส่วนเนาะเพราะฉะนั้นเวลาคุณครูถามคำถามกับเด็กๆเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปการเปรียบเทียบเศษส่วนไปพร้อมกันด้วยนะคะมาดูคำถามต่อไปแม่ทำน้ำมะนาวหรือน้ำมะพร้าวได้มากกว่ากันให้กลุ่มที่หนึ่งกว่ากลุ่มที่หนึ่งแม่ทำน้ำมะนาวหรือน้ำมะพร้าวได้มากกว่ากันคะลูก
1: น
0: ้
1: ำมะพร้าว
0: น้ำมะพร้าวเด็กๆดูจากภาพเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเปรียบเทียบเศษส่วนเราจะสามารถเปรียบเทียบเศษส่วนได้อย่างไรน้ำมะพร้าวมากกว่าน้ำมะนาวใช่ไหมคะน้ำมะพร้าวมีปริมาตรเศษ2ส่วน4ของโหลมากกว่าน้ำมะนาวที่มีปริมาตรเศษ1ส่วน4ของโหลดังนั้นเวลาเราเปรียบเทียบเศษส่วนเราก็จะได้ว่าเศษ1ส่วน4น้อยกว่าเศษ2ส่วน4หรือเศษ2ส่วน4มากกว่าเศษ1ส่วน4นั่นเองนะคะต่อไปคำถามต่อไปเด็กๆทุกคนตอบพร้อมกันนะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยนะคะแม่ทำน้ำส้มหรือน้ำมะพร้าวได้มากกว่ากันมีใครหลงไปหรือเปล่าใช่ไหมคะไม่มีใช่ไหมลูกน้ำส้มกับน้ำมะพร้าวได้ปริมาตรเป็นยังไงกันเท่ากันเด็กๆอาจจะดูจากแถบกระดาษของตัวเองก็ได้นะคะน้ำส้ม2ส่วนจากทั้งหมด4ส่วนน้ำมะพร้าว2ส่วนจากทั้งหมด4ส่วนของโหลนะที่

0: โหลทั้ง3นี้มีขนาดเท่ากันเพราะฉะนั้นน้ำส้มที่มี2ส่วนกับน้ำมะพร้าวที่มี2ส่วนก็มีปริมาตรเท่ากันแล้วเราจะเปรียบเทียบเศษส่วนได้อย่างไรลูกสรุปการเปรียบเทียบเศษส่วนได้ยังไงคะเป็นเท่าไหร่ลูกเศษ2ส่วน4เท่ากับเศษ2ส่วน4นั่นเองยากไหมคะการเปรียบเทียบเศษส่วนถ้าหากว่าเด็กๆไม่ได้ระบายสีแถบกระดาษตรงนี้เด็กๆจะสามารถเปรียบเทียบเศษส่วนได้ไหมได้เดี๋ยวตอนเราทำกิจกรรมเศษนะคะคุณครูจะให้เด็กๆช่วยกันสรุปด้วยนะว่าเราจะเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันแบบนี้ได้อย่างไรนะคะเรานะคะมาทำกิจกรรมการเปรียบเทียบเศษส่วนก่อนนะคะขอให้เด็กๆแต่ละกลุ่มเก็บอุปกรณ์เมื่อสักครู่นี้นะคะใส่ถุงซิปของตนเองไปเลยนะแล้วเรานะคะจะมีอุปกรณ์ใหม่มาซึ่งเป็นอุปกรณ์ในกิจกรรมการเปรียบเทียบเศษส่วนนั่นเองเก็บหรือยังนักเรียนปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะคะเก็บอุปกรณ์เมื่อสักครู่นี้ใส่ถุงซิปของเราได้เลยนะคะจากนั้นกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆมาช่วยกันฝึกเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะขอให้เด็กๆอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันพร้อมไหมลูกทุกกลุ่มนั่งตัวตรงหันมาทางนี้แล้วช่วยกันอ่านนักเรียนปลายทางอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกับเพื่อนนะคะข้อที่1ขึ้นมาแล้ว1 2 3เริ่มค่ะ
1: เศษ
0: นักเรียนปลายทางก็อ่านไปพร้อมๆกับเพื่อนใช่ไหมคะหลังจากอ่านโจทย์เสร็จแล้วไหนใครได้คำตอบแล้วว่าเศษส่วนใดมากกว่านักเรียนต้นทางบางคนได้คำตอบเรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางได้หรือยังนะคะคนที่ได้คำตอบแล้วมือลงก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูการว่าคำตอบของเด็กๆนะคะถูกต้องหรือไม่นะคะเวลาเราจะเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะเศษส่วนแรกเศษ2ส่วน6ของ1หน่วยเศษส่วนที่2เศษ5ส่วน6ของ1หน่วยเศษส่วนทั้ง2มีตัวส่วนเท่ากันไหมลูกมีตัวส่วนเป็นอะไรคะเป็น6เท่ากันเลยใช่ไหมคะแต่ว่าเศษส่วนแรกเศษ2ส่วน6นะคะของ1หน่วยเหมือนกันนะเศษส่วนที่2เศษ5ส่วน6ของ1หน่วยดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันเมื่อเราเปรียบเทียบกันเด็กๆนะคะสามารถใช้แถบกระดาษ1แผ่นแทนเศษส่วนแทน1หน่วยได้เพราะฉะนั้น1หน่วยของเศษ2ส่วน6กับ1หน่วยของเศษ5ส่วน6เท่ากันไหมคะ1หน่วยของเศษ2ส่วน6กับ1หน่วยของเศษ5ส่วน6เวลาเราจะมาเปรียบเทียบกันจะต้องเป็น1หน่วยที่เท่ากันนะคะเห็นไหมแถบกระดาษทั้ง2แถบนี้จะต้องเท่ากันเลยใช่ไหมคะจากนั้นเศษ2ส่วน6กับเศษ5ส่วน6เด็กๆจะต้องแบ่งแถบกระดาษออกเป็นกี่ส่วนคะแบ่งออกเป็น6ส่วนนะคะคุณครูก็ได้แบ่งให้แล้วนะคะคุณครูปลายทางสามารถแจกแถบกระดาษที่แบ่งออกเป็น6ส่วนเท่าๆกันแบบนี้ให้กับนักเรียนแต่ละคู่ได้เลยนะคะส่วนนักเรียนต้นทางคุณครูได้เตรียมแถบกระดาษแทน1หน่วยที่แบ่งออกเป็น6ส่วนเท่าๆกันแบบนี้ให้นักเรียนกลุ่มละ2แผ่นเรียบร้อยแล้วแต่ละกลุ่มนำขึ้นมาเลยค่ะนำขึ้นมาเลยนะคะแล้วเด็กๆวางเหมือนคุณครูเลยลูกนะคะวางแผ่นที่1และแผ่นที่2วางให้จุดเริ่มต้นตรงกันแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้เปรียบเทียบกันได้แถบที่1แบ่งออกเป็น6ส่วนเท่าๆกันแถบที่2ก็แบ่งออกเป็น6ส่วนเท่าๆกันเด็กๆคะเด็กๆวางเรียงแบบนี้หรือยังหลังจากวางเรียงแบบนี้แล้วเด็กๆมาดูกันเศษ2ส่วน6เด็กๆต้องระบายกี่ส่วนคะกลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่5เศษ2ส่วน6เด็กๆต้องระบายกี่ส่วนต้องระบาย2ส่วนนะคะให้แต่ละกลุ่มนะคะเลือกตัวแทนมา1คนเพื่อระบายสี แถบกระดาษแถบที่1 2 ส่วนจากทั้งหมด6 ส่วนเพื่อแสดงเศษ2 ส่วน6นั่นเองนักเรียนปลายทางลงมือทำไปพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางได้เลยนะคะเด็กๆลงมือทำได้เลย

อนนี้ทุกคนระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้เราระบายสีแสดงเศษส่วนอะไรคะลูกเศษ2ส่วน6ใช่ไหมคะในแถบกระดาษแถบที่1ระบาย2ส่วนจากทั้งหมด6ส่วนแบบนี้ถูกต้องไหมลูกเมื่อระบายเศษ2ส่วน6เรียบร้อยแล้วต่อไปแถบกระดาษแถบที่2นักเรียนปลายทางระบายไปหรือยังคะบางคนแอบระบายไปแล้วด้วยใช่ไหมคะเราจะต้องระบายสีแสดงเศษส่วนอะไรคะลูกเศษ5ส่วน6เพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องระบายกี่ส่วนคะ5ส่วนจากทั้งหมด6ส่วนไหนใครยังระบายไม่เสร็จไหนใครยังไม่ได้ระบายเลยเพราะคุณครูยังไม่ได้บอกให้ระบายใช่ไหมคะลูกใครที่แอบระบายไปแล้วเมื่อสักครู่แล้วยังระบายไม่เสร็จนะคะคุณครูให้เวลาระบายต่อให้เสร็จตอนนี้ขอให้ทุกกลุ่มนะคะระบายสีแถบกระดาษแถบที่2แสดงเศษ5ส่วน6ลงมือทำได้เลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆปลายทางระบายสีแสดงเจต5ส่วน6หรือยังเรียบร้อยนะนักเรียนต้นทางเสร็จหรือยังคะเสร็จครบทุกกลุ่มแล้วนะอ่ะมาดูการเจต5ส่วน6เด็กๆระบายกี่ส่วนคะลูก5ส่วนจากทั้งหมด6ส่วนของเด็กๆเป็นแบบนี้ไหมไหนใครเลือกสีเขียวเหมือนของคุณครูเลยคนละสีกันก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราแค่ระบายสีแสดงเจต5ส่วน6ให้ถูกต้องก็พอหลังจากนั้นให้เด็กๆแต่ละกลุ่มแต่ละคู่นะคะวางแถบกระดาษให้ตรงกันเด็กๆวางจุดเริ่มต้นที่หนูระบายสีให้ตรงกันนะคะแล้วเด็กๆมาเปรียบเทียบดูสิว่าส่วนที่ระบายสีของเศษ2ส่วน6หรือเศษ5ส่วน6ที่มากกว่าคะส่วนที่ระบายสีของเศษ5ส่วน6ใช่ไหมลูกที่มากกว่าดังนั้นเราก็สามารถเปรียบเทียบเศษส่วนได้ดังนี้เลยนะคะเราก็จะได้ว่าเศษ2ส่วน6เป็นยังไงคะน้อยกว่าเศษ5ส่วน6ได้ยินเสียงเชฟดังกว่าใครนักเรียนปลายทางตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนไหมคะเศษ2ส่วน6น้อยกว่าเศษ5ส่วน6นะคะหรือเราเขียนสัญลักษณ์เครื่องหมายน้อยกว่าได้แบบนี้เลยเศษ2ส่วน6น้อยกว่าเศษ5ส่วน6เด็กๆยังจำได้ไหมเครื่องหมายน้อยกว่าแหลมๆของเราหันไปทางซ้ายใช่ไหมคะปากอ้าจะไปกินตัวที่มากกว่านั่นเองต่อไปถ้าเรานะคะมาดูที่ตัวที่มากกว่าหรือเราเขียนได้ว่าเศษ5ส่วน6เป็นยังไงกว่าคะลูกเศษ5ส่วน6เป็นยังไงกว่าคะมากกว่าเศษเศษ2ส่วน6นะเศษ5ส่วน6มากกว่าเศษ2ส่วน6หรือเราเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์เครื่องหมายมากกว่าก็จะได้เศษ5ส่วน6มากกว่าเศษ2ส่วน6เด็กๆดูนะปากอ้าจะหันไปกินจำนวนที่มากกว่านั่นเองนะคะเครื่องหมายมากกว่าเครื่องหมายน้อยกว่าเด็กๆอย่าเขียนสลับกันนะคะต่อไปข้อที่1ผ่านไปมาดูข้อที่2เด็กๆทุกคนอ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกันนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ1 2 3เริ่ม

0: เมื่อสักครู่ถามว่าเศษส่วนใดมากกว่าใช่ไหมคะลูกข้อ2นี้ถามว่าเศษส่วนใดน้อยกว่าเด็กๆอ่านโจทย์แล้วเศษ4ส่วน6ของ1หน่วยกับเศษ3ส่วน6ของ1หน่วยอ่านโจทย์แล้วใครทราบแล้วว่าเศษส่วนใดน้อยกว่านักเรียนต้นทางมีคนทราบแล้วนะคะมือลงเลยนักเรียนปลายทางล่ะทราบหรือยังคะถ้าทราบแล้วนะคะเด็กๆตอบให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องได้เลยหรือใครยังไม่ทราบเมื่อสักครู่นี้มีคนไม่ได้ยกมือด้วยใช่ไหมแสดงว่ายังไม่ทราบใช่หรือไม่เดี๋ยวเรามาลองเปรียบเทียบกันแทนแถบกระดาษด้วย1หน่วยเหมือนกันนะคะเศษ4ส่วน6คุณครูก็แทนแถบกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้เป็น1หน่วยนะเศษ3ส่วน6ก็แทนแถบกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วย1หน่วยเหมือนกันเด็กๆดูนะ1หน่วยของทั้ง2เศษส่วนนี้เป็นยังไงกันเท่ากันนะคะแล้วแบ่งออกเป็นกี่ส่วนลูกเราจะต้องแบ่ง1หน่วยออกเป็นกี่ส่วนคะ
1: 4ส่วน
0: แบ่งออกเป็น6ส่วนทั้ง2แถบเลยมั้ยคะทั้ง2แผ่นเลยเพราะว่าเศษส่วนทั้ง2นี้มีตัวส่วนเป็น6เท่ากันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราแบ่งแถบกระดาษของเราเป็น6ส่วนเท่าๆกันจากนั้นระบายสีแสดงเศษ4ส่วน6ของกระดาษ1แผ่นหรือว่าของ1หน่วยนี้ระบายกี่ส่วนคะลูกระบายไป4ส่วนคุณครูระบายเลยดีไหมคะคุณครูระบายเลยนะ1 2 3 4ส่วนที่ระบายสีแสดงเศษ4ส่วน6แล้วต่อไปกระดาษแถบที่2เศษ3ส่วน6ระบายกี่ส่วนคะ
1: 3
0: ส่วน1 2 3เราก็ระบายสีแสดงทั้งเศษ4ส่วน6และเศษ3ส่วน6เรียบร้อยแล้วทีนี้เด็กๆตอบคำถามได้หรือยังว่าเศษส่วนใดน้อยกว่าคือเศษส่วนใดคะเศษอะไรลูกเศษ3ส่วน6ใช่ไหมเพราะว่าอะไรดูจากตรงไหน
1: ตรงที
0: ่เราระบายสีเราระบายสีเศษ3ส่วน6น้อยกว่าระบายสีเศษ4ส่วน6ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเศษ3ส่วน6ก็เป็นเศษส่วนที่น้อยกว่าเพราะฉะนั้นเด็กๆมาช่วยกันเขียนเปรียบเทียบเวลาเราจะเขียนเปรียบเทียบเราจะเปรียบเทียบได้อย่างไรบอกได้ว่าเศษ4ส่วน6เป็นยังไงกว่าคะลูก
1: มากกว
0: ่ามากกว่าเก่งมากมากกว่าเศษ3ส่วน6หรือเขียนแทนด้วยเศษ4ส่วน6มากกว่าเศษ3ส่วน6เด็กๆดูสัญลักษณ์เห็นไหมปากอ้าหันไปทางจำนวนที่มากกว่านะต่อไปหรือเศษ3ส่วน6เป็นยังไงกว่าคะ
1: น
0: ้อยกว่าเศษ4ส่วน6หรือเขียนแทนด้วยเศษ3ส่วน6น้อยกว่าเศษ4ส่วน6แบบนี้นี่เองเป็นทันไหมคะนั่งตัวตรงแล้วหันมาช่วยกันสรุปนะนักเรียนปลายทางด้วยเช่นกันนะคะเมื่อสักครู่นี้ตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนเลยใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปเรามาดูตรงนี้นะคะเมื่อสักครู่คุณครูนำแถบกระดาษที่เด็กๆระบายสีในข้อที่1มารวมกับแถบกระดาษที่ระบายสีในข้อที่2ได้เป็น4แผ่นแบบนี้เด็กๆเศษส่วนไหนน้อยสุดคะเนี่ย
1: เศษ
0: 2
1: ส
0: ่
1: ว
0: นและเศษส่วนไหนมากสุดคะเด็กๆก็ดูจากส่วนที่ระบายสีไปเลยใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเรามาให้นักเรียนนะคะเปรียบเทียบเศษส่วนโดยเขียน

0: กว่าหรือน้อยกว่าในช่องสี่เหลี่ยมมาดูข้อที่1เดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทน1คนออกมาเขียนเครื่องหมายนะเศษ3ส่วน6มากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ2ส่วน6แล้วเราจะเขียนเครื่องหมายอะไรนักเรียนปลายทางใครได้คำตอบแล้วออกมาเขียนที่หน้ากระดานของห้องตัวเองได้เลยนะคะส่วนนักเรียนต้นทางมือลงก่อนใครจะออกมาจุ่มเดี๋ยวคุณครูนับถึง3นะ1 2 3บีมนะคะนั่งหน้าสุดเลยนะคะแล้วก็ยกมือเร็วกว่าใครบีมเขียนเครื่องหมายค่ะเศษ3ส่วน6มากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ2ส่วน6บีมเขียนเครื่องหมายถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องเลยปรบมือให้กับบีมหน่อยค่ะเด็กๆคนอื่นๆเหมือนกันถ้าได้ออกมาเฉลยก็เขียนเหมือนบีมใช่ไหมคะเครื่องหมายมากกว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะเศษ3ส่วน6มากกว่าเศษ2ส่วน6นั่นเองนะคะนี่เลยเราอาจจะดูจากภาพตรงนี้นะมากกว่าเศษ2ส่วน6นะคะเพราะฉะนั้นเฉลยก็คือมากกว่าต่อไปเด็กๆมาสังเกตค่ะว่าเศษส่วนทั้ง2นี้เป็นยังไงมีตัวส่วนเป็นยังไงมีตัวส่วนเท่ากันเวลาเราเปรียบเทียบเด็กๆดูจากตัวอะไรตัวเศษถ้าตัวเศษมากกว่าจะมีค่ามากกว่านั่นเองข้อสังเกตจากข้อที่1นี้นะคะเศษส่วนทั้ง2นี้มีตัวส่วนเป็น6เหมือนกันเลยเมื่อเราพิจารณาที่ตัวเศษนะคะเราพบว่า3มากกว่า2เราก็เลยบอกว่าเศษ3ส่วน6มากกว่าเศษ2ส่วน6ต่อไปข้อที่2ใครจะเป็นตัวแทนมาตอบข้อนี้เดี๋ยวจะให้กลุ่มที่4ไอซ์นะคะไอซ์ออกมาเขียนสิว่าเศษ4ส่วน6มากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ5ส่วน6นักเรียนปลายทางนักเรียนออกมาเขียนที่หน้ากระดานห้องของตนเองเลยนะคะไอซ์เขียนเลยค่ะมากกว่าหรือน้อยกว่าไอซ์เขียนถูกต้องไหมคะถูกต้องเด็กๆอ่านคำตอบของไอซ์พร้อมกันเศษ4ส่วน6
1: น้อยกว่า
0: เศษถูกต้องทุกคนปรบมือให้ไอซ์เลยนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนักเรียนปลายทางตรวจสอบของเพื่อนๆที่ออกมาเขียนหน้ากระดานด้วยนะคะคำตอบคือเศษ4ส่วน6น้อยกว่าเศษ5ส่วน6เด็กๆอาจพิจารณาจากภาพตรงนี้ก็ได้อันนี้เศษ4ส่วน6อันนี้เศษ5ส่วน6แล้วเด็กๆมาดูข้อสังเกตค่ะเศษ4ส่วน6กับเศษ5ส่วน6มีตัวส่วนเป็น6เหมือนกันใช่ไหมคะตัวส่วนเหมือนกัน4เป็นยังไงกว่า5 4น้อยกว่า5สรุปได้ว่าเศษ4ส่วน6น้อยกว่าเศษ5ส่วน6ข้อสังเกตข้อนี้เศษส่วนทั้ง2มีตัวส่วนเป็น6เหมือนกันเมื่อเราพิจารณาที่ตัวเศษเราพบว่า4น้อยกว่า5สรุปว่าเศษ4ส่วน6น้อยกว่าเศษ5ส่วน6ถ้าอย่างนั้นเวลาเรานะคะจะเปรียบเทียบเราก็สามารถสรุปได้ว่าการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันนั้นให้เด็กๆพิจารณาที่ตัวเศษถ้าตัวเศษของเศษส่วนใดมากกว่าเศษส่วนนั้นจะมากกว่านั่นเองเป็นยังไงคะเด็กๆการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันยากไหมลูกไม่ยากเลยเป็นการเปรียบเทียบตัวเศษนั่นเองนะคะเด็กๆคะต่อไปเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปนะคะจากข้อสังเกตเมื่อสักครู่เราสรุปกิจกรรมที่ได้ทำในวันนี้ได้ว่าอย่างไรการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันนะคะให้เราพิจารณาที่ให้พิจารณาที่ตัวเศษถ้าตัวเศษของเศษส่วนใดที่มากกว่าเศษส่วนนั้นก็จะมากกว่านั่นเองนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆนะคะไปทำแบบฝึกหัด5.6 เพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะแบบฝึกหัด 5.6 มีด้วยกันทั้งหมด2หน้ากี่ข้อคะ3ข้อนะคะในข้อที่1ให้ระบายสีแสดงเศษส่วนที่กำหนดแล้วเขียนเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะซึ่งข้อที่1เป็นเศษ4ส่วน8กับเศษ7ส่วน8แล้วคุณครูกันนะคะก็จะมีนี่เลยแถบกระดาษแสดง1หน่วยให้ให้เด็กๆระบายสีแสดงเศษส่วนที่กำหนดก็จะมีเศษ4ส่วน8กับเศษ7ส่วน8จากนั้นเด็กๆก็เปรียบเทียบแล้วเขียนเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงในช่อง

0: างแบบนี้นะคะข้อ1มีทั้งหมด3ข้อต่อมาข้อ2ข้อ2ให้ระบายสีแสดงเศษส่วนที่กำหนดแล้วเขียนคำตอบในช่องว่างเด็กๆดูข้อ2ของคุณครูนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะมาดูข้อ2ข้อ1ย่อย2ย่อย3ย่อยและ4ย่อยในช่องว่างของเราอาจมีมากกว่า1คำตอบดังนั้นให้เด็กๆนะคะเลือกเศษส่วนมาใส่เพื่อให้ข้อ1ข้อ2ข้อ3และข้อ4นี้ถูกต้องนะคะหลังจากเสร็จแล้วให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะต่อไปข้อที่3เขียนเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงในช่องว่างซึ่งเด็กๆนะคะสามารถพิจารณาได้จากที่เราได้สรุปกันในวันนี้นั่นเองการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันให้เด็กๆพิจารณาที่ตัวเศษนะคะตัวเศษใดมากกว่าเศษส่วนนั้นก็จะมากกว่านั่นเองในแบบฝึกหัด 5.6 นี้คุณครูจะให้เด็กๆนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านนะคะส่วนบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องการเรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันวันนี้เราเปรียบเทียบเศษส่วน2เศษส่วนใช่ไหมคะลูกเปรียบเทียบอันไหนมากกว่าอันไหนน้อยกว่านะคะแต่ว่าในบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นการเรียงลำดับเศษส่วนตัวส่วนเท่ากันนั่นเองสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะได้แก่แถบกระดาษที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้ด้วยนะแล้วก็ใบกิจกรรม 5.5 กับแบบฝึกหัด 5.7 นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ป.3หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอ

0: ตอนเพื่อนใหม่ที่ตลาดน้ำวันนี้แพทไทยและไมโทมาเที่ยวตลาดน้ำที่ตลาดน้ำแห่งนี้มีชาวต่างชาติมาเที่ยวกันอย่างมากมายแต่มีชาวต่างชาติคนหนึ่งที่กำลังคุยอยู่กับแม่ค้าดูจากสถานการณ์แล้วเหมือนพวกเขาจะพูดคุยไม่รู้แพทไทยและไมโทจึงมีความกล้าขออาสาช่วยเหลือชาวต่างชาติคนนั้น
1: สวัสดีครับมีอะไรให้ผมช่วยเหลือไหมครับ
2: โอ้สวัสดีครับผมชื่อโจเที่ยวผมตลาดน้ำ
0: โจเป็นชาวต่างชาติที่กำลังเรียนภาษาไทยแต่เนื่องจากเขายังเรียนภาษาไทยได้ไม่คล่องนักโจจึงยังไม่สามารถพูดภาษาไทยออกมาเป็นประโยคที่ถูกต้องได้จึงทำให้คนอื่นๆไม่เข้าใจในสิ่งที่โจพูดประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้มีความหมายซึ่งประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงเพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไรแทนไทยไม้โทและเด็กๆพวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกันเถอะเด็กๆหันซ้ายขวาชวนเพื่อนมาทำภารกิจด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกัน
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
2: พายเรือแม่ค้า
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: แม่ค้าพายเรืออ๋อประโยคที่ถูกต้องคือค้าพายเรือ
4: โอ้โหดูสิในเรือมีแต่ของน่ากินน่ากิน
2: คุณตา

0: Proud Short
1: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำเป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: คุณตาชอบมะพร้าวอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือคุณตาชอบมะพร้าว
3: โอ้ยน้ำมะพร้าวกระเด็นมาโดนไม่โทเลย
0: ซื้อทุเรียน
1: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: ผมซื้อทุเรียนประโยคที่ถูกต้องคือผมซื้อทุเรียน
0: อืมอร่อยจังเลย
3: โอ้โหโจกินทุเรียนเก่งมาก
0: ถ่ายรูปผมตลาดน้ำ
1: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: ผมถ่ายรูปตลาดน้ำอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือผมถ่ายรูปตลาดน้ำ
3: แทนไทยและเพื่อนๆเก่งที่สุด
0: ขอบคุณแทนไทยไมโทและเพื่อนๆที่สอนผมให้พูดประโยคในภาษาไทยที่ถูกต้อง
2: โอ้โหโจพูดไทยเก่งขึ้นเยอะเลยยินดีมากครับผม
3: โจเป็นเพื่อนแทนไทยโจเป็นเพื่อนไมโทเย
1: ้หลังจากวันนั้นแทนไทยไมโทและโจพวกเขาก็ได้เป็นเพื่อนกันตลอดไปขอบคุณไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำรักจนสำเร็จโดยไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆ นะจ๊ะ
2: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ตอนที่9เพลงแม่เกิลเพลงช่วยกันรักษาความสะอาด

กับข้า

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นเดียวกันวันนี้เด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างครับเป็นยังไงกันบ้างสบายดีนะครับใครรู้สึกไม่สบายไหมโอ้เยอะแยะเลยรวมถึงคุณครูกันด้วยก็รู้สึกไม่สบายดังนั้นพวกเราต้องทำไมลูกรู้จักการดูแลตัวเองใช่ไหมครับดูแลตัวเองให้ดีถ้าเกิดว่าไม่สบายมากๆรู้สึกไม่ไหวแล้วถ้าเราอยู่ที่โรงเรียนเราต้องไปที่ห้องอะไรห้องพยาบาลนะครับไปหาคุณหมอไปดูแลร่างกายของเราให้แข็งแรงแล้วก็ถ้าไม่ไหวจริงๆตอนเย็นสามารถกลับไปที่บ้านไปโรงพยาบาลไปหาคุณหมอก็ได้แล้วคุณหมอก็อาจจะให้ยานะครับเราไปรักษาตัวที่บ้านแล้วหายดีเมื่อไหร่ค่อยกลับมาโรงเรียนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นไข้ไม่สบายถ้าเกิดว่าเรามาโรงเรียนเนี่ยเพื่อนสามารถมีโอกาสที่จะติดหวัดหรือว่าติดไข้จากเราได้ไหม
1: ได
0: ้แน่นอนดังนั้นเราต้องรับผิดชอบต่อตนเองรับผิดชอบต่อเพื่อนๆด้วยรวมถึงคุณครูเช่นกันถ้าคุณครูรู้สึกไม่สบายคุณครูก็คงจะต้องลาหยุดเหมือนกันแต่ว่าวันนี้คุณครูยังไหวก็จะมาสอนนักเรียนในเรื่องใหม่ก็คือเรื่องของคำที่ประวิสัญชนีและไม่ประวิสัญชนีก่อนอื่นเด็กๆจำได้ไหมปลายทางและต้นทางวิสัญชนีคืออะไรลูกมันคือชื่อรูปของรูปอะไรลูกสระอะนั่นเองแต่วันนี้คำที่ประวิสัญชนีและไม่ประวิสัญชนีหน้าตาจะเป็นอย่างไรเราไปเรียนรู้กันเลยครับอันดับแรกคุณครูมีคำมาให้เด็กๆได้ลองทายดูว่าคำต่อไปนี้คำนี้คือคำว่าอะไรลูกมีภาพกะทิหรือกระทิคำว่ากะตัวนี้เป็นคำควบกล้ำไหมไม่ใช่นะเราอ่านว่ากออะกะกะทิแน่นอนใครเคยเห็นกะทิบ้างกะทิทำมาจากผลไม้อะไรมะพร้าวแล้วทำอย่างไรถึงจะได้กะทิออกมาขูดแล้วทำไงต่อใครตอบได้ทำอย่างไรถึงจะได้น้ำกะทิออกมาออโต้จับไม้หน่อยลูกเด็กๆปลายทางทำอย่างไรถึงจะได้น้ำกะทิออกมา
2: ขูดมะพร้าวครับ
0: ขูดมะพร้าวทำท่าไหนเวลาขูดโอเคแล้วเราก็ยังไงต่อ
2: เอาน้ำอุ่นมาเท
0: เอาน้ำอุ่นมาเทครับแล้วทำยังไงต่อ
2: คั้นครับ
0: คั้นอย่างไรลูกใช้อะไรคั้น
2: ใส่ถุงมือแล้วใช้มือคั้น
0: ใช้มือคั้นบีบบีบบีบบีบนวดๆแล้วทำอย่างไรต่อเอาใส่ผ้าอะไรผ้า
2: ผ้ากรอง
0: ผ้ากรองแล้วก็
2: บ
0: ีบน้ำออกมาเอาปรุงให้กับออโต้หน่อยจ้านี่คือขั้นตอนการได้น้ำกะทิออกมาคำว่ากะทินะต่อไปคำนี้คำว่าอะไร
1: กะป
0: ิกะปิใครก็เห็นกะปิบ้างทำไมทำท่าอย่างนี้อ่ะเหม็นหรือหอม
1: หอม
0: จะตายเวลาให้กินแล้วหิวใช่ไหมบางคนก็เหม็นใช่เปล่ากะปิต่อไปภาพนี้คือภาพอะไร
1: กะลาก
0: ะลานี่ทำมันเกิดมาจากผลไม้อะไรเหมือนกันมะพร้าวเหมือนกันได้3คำแล้วคือคำว่า1กะทิ2 3สังเกตเสียงด้วยนะสังเกตคำด้วยต่อไปภาพนี้ล่ะภาพอะไรเอ่ย
1: กระทะ
0: กระทะต่อไปภาพนี
1: ้
0: กระบะต่อไปภาพนี
1: ้
0: กระต่ายสังเกตคำด้วยนะต่อไปภาพต่อไปภาพนี้ตะเกียงเดี๋ยวนี้บ้านใครยังมีบ้างตะเกียงว้าวมีตะเกียงด้วยตะเกียงนี่ใช้สมัยก่อนไหมเขาใช้อย่างไรใครรู้บ้างใช้อย่างถึงท่านี้แต่ว่าด้านในวิธีการจะใส่อะไรลงไปถึงจะให้เกิดไฟขึ้นล่ะเอาหินมาชนกันเอานั่นสมัยมนุษย์ถ้ำใช่ไหมไม่ใช่ลูกทำยังไงทำยังไงกว่าจะมีไฟแบบนี้ขึ้นมาเด็กๆปลายทางเคยเห็นไหมทำอย่างไรตรงนี้ด้านล่างจะมีที่เติมอะไรน้ำมันใช่ไหมแล้วเราก็จุดไฟด้านในใช่ป่ะลูกนี่ตะเกียงแล้วเราก็ถือเดินไปตามที่ต่างๆตามหนังผีครูชอบเห็นใช่ไหมถือไปด้วยมืดๆสมัยที่เราไม่มีไฟฟ้าใช้เราก็ใช้ตะเกียงนั่นเองต่อไปภาพนี้ล่ะอะไร
1: ตะกร
0: ้าตะกร้าอ่านด้วยนะภาพต่อไป
1: ตะโกน
0: ตะโกนตะโกนยังมีอีกต่อไปมีผลไม้มาฝากบ้างภาพนี้ล่ะภาพแรกคือภาพต่อไปทำไมรู้ด้วยล่ะภาพต่อไปแน่นอนคำทั้งหมดที่เราอ่านต่อไปนี้มีคำว่าอะไรอ่านเองเก่งจังอีกหนึ่งครั้งต้นทางและปลายทางพร้อมกันนะลูก1 2 3
1: จ้า

0: คำถามมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าคำที่ครูนำเสนอมีลักษณะที่เหมือนกันอย่างไรอีคิวลูกเหมือนกันอย่างไรครับเด็กปลายทางตอบคุณครูของหนูนะลูกคำที่ครูนำเสนอทั้งหมดมีลักษณะที่เหมือนกันอย่างไร
1: เป็นคำที่ประวิสัชนีเหมือนกันครับ
0: ประวิสัชนีเหมือนกันแล้วมันประอย่างไรล่ะลูกลักษณะของการประวิสัชนีสังเกตเสียงสังเกตเสียงกะทิกะปิกะลากระทะกระบะกระต่ายตะเกียงตะกร้าตะโกนมะม่วงมะนาวมะละกอมีเสียงอะไร
1: สระอาค
0: ่
1: ะ
0: ปรบมือให้คิวหน่อยจ้าแน่นอนถูกต้องมีเสียงอาออกมาและแน่นอนมันมีรูปไหมมีรูปของอะไรด้วยวิสัญชนีเราเรียกว่ารูปวิสัญชนีหรือเสียงสระอะนั่นเองแน่นอนคำนี้ที่ครูนำเสนอคือออกเสียงอะแล้วก็มีรูปของวิสัญชนีแล้วถ้าครูนำเสนอคำต่อไปนี้1คือคำว่าทะเลาะ2พะโล3สงบ4ผวาคำถามคือนักเรียนคิดว่าคำที่ครูนำเสนอมีลักษณะที่เหมือนกันและต่างกันอย่างไรเด็กๆสามารถรู้ว่าทะเลาะกับพะโล้แน่นอนเราดูมาแล้วเมื่อกี้มีเสียงอะแล้วก็มีรูปวิสัญชนีแต่พอมาถึงคำว่าสงบกับผวาล่ะใครตอบได้บ้างคิดซิเด็กปลายทางลูกทั้ง4คำนี้มีลักษณะที่เหมือนหรือต่างกันอย่างไรปิ่นนะปิ่นตินจ้าเพื่อนบอกปิ่นมั่งปิ่นมั่งปิ่นขอตอบมั่งอ่ะจ้าเชิญได้เด็กปลายทางตอบนะลูกเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรอันดับแรกสิ่งที่เหมือนก่อนกันอย่างไรสี่คำนี
2: ้เสียงสระอะเหมือนกันค
0: ่
2: ะ
0: เช่นคำว่าทะเลาะเสียงสระอะคือพยางค์ไหนลูก
2: พยางค์แรกค่ะ
0: คือคำว่า
2: ทะ
0: จ้าต่อไปพะโลเสียงสระอะตรงไหน
2: คำว่าพระค่ะ
0: พระต่อไปสงบแล้วลูกเสียงสระอะตรงไหน
2: สระโอค่ะ
0: เสียงอะเสียงอะสงบเสียงอะอยู่ตรงไหน
2: สะค่ะ
0: สะจ้าแล้วก็ต่อไปผวา
2: ผะค่ะ
0: ผะแน่นอนออกเสียงอะเหมือนกันทุกคำแต่สิ่งที่ต่างกันคือ
2: คำว่าสงบกับคำว่าผวาไม่มีสระอะค่ะ
0: ไม่มีสระอะมีเสียงสระอะแต่ไม่มีรูปของอะไร
2: สระอะ
0: รูปชื่อรูป
2: วิสัญชนีค
0: ่
2: ะ
0: ปรบมือให้ปิ่นหน่อยจ้าโอเคมาสรุปกันก่อนลูกทั้ง4คำนี้อ่านออกเสียงสระอะเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือทะเลาะพะโล้สงบผวาทะเลาะกับพะโล้มีรูปของวิสัญชนีแต่สงบกับผวาไม่มีรูปของวิสัญชนีแต่ยังอ่านออกเสียงอะนั่นเองดังนั้นคำเหล่านี้ลักษณะเหล่านี้คือลักษณะของคำที่ประวิสัญชนีและไม่ประวิสัญชนีโดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ดังนี้ครับข้อที่1ก็คือนักเรียนต้องอธิบายความหมายของคำที่ประวิสัญชนีได้2อธิบายความหมายของคำที่ไม่ประวิสัญชนีได้3อ่านและเขียนคำที่ประวิสัญชนีได้4อ่านและเขียนคำที่ไม่ประวิสัญชนีได้และ5มีมารยาทในการเขียนโอเคก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันมาอ่านความรู้ลูกคำที่ประวิสัญชนีคืออะไรนั่งตัวตรงต้นทางและปลายทางมองไปที่หน้าจอโทรทัศน์แล้วอ่านความรู้ตามคุณครูกันลูกวิสัญชนี
3: ว
0: ิ
3: ส
0: ั
3: ญชน
0: ี
3: คือ
0: เครื่องหมายสระอะ
3: เป
0: ็
3: นร
0: ู
3: ปที่ใช้เข
0: ีย
3: นแทนสระอะ
0: และใช้ประสมกับรูปสระอื่น
3: เพ
0: ื่
3: อแสดงความเป
0: ็
3: นสระเส
0: ีย
3: งส
0: ั
3: ้น
0: เช่น
3: เ
0: อแอะ
3: เป
0: ็
3: นต
0: ้
3: น
0: แสดงความเป็นสระเสียงสั้นคือปกติเสียงอะคือเสียงสั้นหรือเสียงยาวเสียงสั้นเอาในลองออกเสียงอะ
3: อะ
0: เสียงคู่อะก็คือเสียงสระเสียงอะไรเป็นเสียงยาวเสียงอะไรอะใช่ไหมลูกเสียงอะสั้นเสียงอายาวดังนั้นถ้าเรามาเขียนผสมกับรูปสระอื่นเช่นถ้าเรามาผสมกับไม้หน้าหรือเสียงสระเอมันก็จะกลายเป็นเสียงสระอะไรลูกสระอะไรลูกเอนั่นเองเอเห็นไหมก็กลายเป็นสระเสียงสั้นทันทีเมื่อเราใส่วิสัญชนีลงมาหรือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใส่วิสัญชนีตรงนี้มันจะเป็นเสียงของสระแอแต่ถ้าเราใส่วิสัญชนี

0: มาเสร็จปุ๊บมันก็แสดงความเป็นสระเสียงสั้นของเสียงสระอะไรเป็นต้นแบบนี้นะครับแล้วคำที่ประวิสัญชนีคืออะไรล่ะเด็กพอจะรู้ความหมายแล้วแต่เรามาดูความหมายดีกว่าว่ามันคืออะไรนะอ่ะอ่านตามคุณครูการหลุกคำที่ประวิสัญชนี
1: คำที
0: ่
1: ประว
0: ิ
1: ส
0: ั
1: ญชน
0: ี
1: ค
0: ือคำที่มีรูปวิสัญชนีประสมอยู
1: ่คำที่มีรูปวิสัญชนีประสมอยู
0: ่และอ่านออกเสียงอะ
1: และอ่านออกเสียงอะ
0: เช่นคำว่าอะไรบ้างใครจะอ่านให้คุณครูได้บ้างต้นทางและปลายทางไปทางยืนเลยต้นทางเมท่านจ้ามีคำว่าอะไรบ้างพร้อมไหมลูกอ่ะ1 2 3ต้นทางและปลายทางอ่านเลย
2: คณะตะเกียบกระดาษศิลปะอิสระ
0: อิสระ
2: อิสระจังหวะ
0: อ่านใหม่อ่านให้ชัดอ่านให้มีพลังกว่านี้นะลูกอ่ะอีก1ครั้งต้นทางและปลายทางเพื่อนที่เหลืออ่านตามด้วยนะอ่ะให้ชัดและมีพลังมากกว่านี้ฝึกไว้1 2 3
2: ขะนะ
1: ขะนะ
2: ตะเกียบ
1: ตะเกียบ
2: กระดาษ
1: กระดาษ
2: ศิลปะ
1: ศิลปะ
2: อิสระ
1: อิสระ
2: จังหวะ
1: จ
0: ัง
1: หวะ
0: ปรุงให้เมท่านหน่อยจ้าขอพลังมากกว่านี้นะเมท่านขอพลังมากกว่านี้นะเก่งแล้วเก่งแล้วนี่คือลักษณะของคำที่ประวิสัญชนีก็คือจะเป็นคำที่มีรูปวิสัญชนีประสมอยู่แล้วก็อ่านออกเสียงยังไงออกเสียงอะเช่นไหมเช่นคณะตะเกียบกระดาษศิลปะอิสระและจังหวะต่อไปคำที่ประวิสัญชนีสามารถแบ่งเป็นประเภทได้อีกก็คือมี2ลักษณะ1คำที่ประวิสัญชนีที่พยางค์หน้าแล้วก็2คำที่ประวิสัญชนีที่พยางค์หลังมาดูตัวอย่างคำที่ประวิสัญชนีที่พยางค์หน้าเช่นคำว่าอะไรได้บ้างอ่านเองเก่งจัง1 2 3
1: เก
0: ่งมากต่อไปจ้าต่อไป
1: คณะตะกร้าคณีประปาม้าล่วงระบำ
0: เห็นสังเกตเห็นชัดไหมที่ครูขีดเส้นใต้ไว้คือมันเป็นคำที่ประวิสัญชนีที่พยางค์ไหนลูกพยางค์หน้ากระทิมีกี่พยางค์กระทิมีกี่พยางค์กระทิมีกี่พยางค์2พยางค์ดังนั้นคำว่ากะอยู่พยางค์หน้าหรือพยางค์หลังพยางค์หน้าเห็นไหมลูกต่อไปกระบะมีกี่พยางค์2พยางค์ดังนั้นคำนี้กระทะก็จะเป็นคำที่ประวิสัญชนีได้ทั้งพยางค์หน้าและอะไรพยางค์หลังด้วยเห็นไหมเพราะว่าคำว่าทะก็มีรูปของอะไรวิสัญชนีกำกับอยู่ด้วยเหมือนกันดังนั้นคำว่ากระทะก็เป็นได้ทั้ง2ลักษณะเลยต่อไปคณะก็เหมือนกันเห็นไหมลูกคำว่าคะอยู่ด้านหน้าเห็นไหมลูกประวิสัญชนีที่พยางค์หน้าตะกร้าทะเลประปามะม่วงและระบำต่อไปลักษณะของคำที่ประวิสัญชนีที่พยางค์หลังอ่านเองเก่งจัง1 2 3จ้าปลายทางอ่านด้วยต่อไป
3: ซาก
0: ุระแปลว่าอะไรลูก
3: ดอกไม
0: ้ดอกไม
3: ้
0: อ้าวถามดีกว่าซากุระดิไปทางกับต้นทางลักษณะของดอกสีอะไร
3: ส
0: ี
3: ช
0: ม
3: พู
0: ส่วนใหญ่อยู่ที่ประเทศอะไร
3: ญ
0: ี่
3: ป
0: ุ่
3: น
0: โอเคเก่งจังเลยต่อไปไปดูจ้าซากุระนะต่อไปคำที่3คืออะไรโอ้เมื่อกี้มีคนตอบถูกปลาซาบะอร่อยไหมอร่อยบางครั้งก็มีก้างแทรกในเนื้อด้วยระวังด้วยนะเดี๋ยวติดคอโอเคอ่ะต่อไปคำที่3ลูกคำที่4ลูกอ่านเองเก่งจัง1 2 3
1: จังหวะ
0: แน่นอนคำต่อไประ
1: ยะ
0: ต่อไป
1: หิมะ
0: ต่อไป
1: มะระ
0: และคำนี้คือ
1: กระทะ
0: ครูถามต่อเราเห็นภาพชัดแล้วเด็กป.สามเก่งแล้วว่าคำเหล่านี้คือคำที่ประวิสัญชนีที่พยางค์หลังด้วยแต่ก็มีคำที่ประวิสัญชนีได้ทั้งพยางค์หน้าและพยางค์หลังครูอยากถามว่าทั้ง8คำนี้คำที่เป็นคำที่ประวิสัญชนีที่พยางค์หน้าและหลังได้อีคิวยกก่อนให้สิทธิ์คนยกก่อนนะอีคิวลูกยืนเด็กๆไปทางตอบสิคำใดบ้างที่ประ

0: วิสัญชนีทั้งพยางค์หน้าและพยางค์หลังคำแรกคือ
1: ยาระครับ
0: ใจเย็นๆใจเย็นๆเก่งๆเก่งๆเอาอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้ง
1: ระยะครับ
0: ระยะนะครับได้ทั้งพยางค์หน้าและพยางค์หลังแน่นอนคำว่าอะไรอีก
1: มาละครับ
0: อีกหนึ่งครั้งครับ
1: มะระค
0: ่
1: ะ
0: มะระและคำว่าอะไรอีกมีอีกไหม
1: กระทะครับ
0: ปรบมือให้อีคิวหน่อยครับเห็นไหมเพื่อนพยายามจะออกเสียงรอเรือให้ชัดใช่เปล่าเก่งมากเลยยอดเยี่ยมนี่คือคำที่ประวิสัชนีที่พยางค์หน้าและพยางค์หลังต่อไปอ่านเองเก่งจังอ่านเสียงดังฟังชัดมีกิจกรรมมาฝากไปทางพร้อมไหมพร้อมนะต้นทางพร้อมไหมไม่มีเสียงต้นทางพร้อมไหม
2: พร้อม
0: นักเรียนชั้นป.3ที่เรียนภาษาไทยอยู่ตอนนี้พร้อมที่จะอ่านเองเก่งจังไหมครับ
2: พร
0: ้
2: อมคร
0: ับ ถ้าพร้อมแล้วคำแรกไปเลย
2: ไก่
0: จ้าก
2: ระเพรา
0: อีกหนึ่งครั้ง
2: กระเพรา
3: คะน้า
4: บะหมี
5: ่ปลา
6: ท
5: อด
6: ปลา
0: ระกาแปลว่าอะไรเป็นปีนักสัตว์รู้จักไหมปีนักสัตว์ปีมะเสงปีกุลปีระกาปีวอกปีระกาแปลว่าอะไรใครเกิดปีระกาบ้างไม่รู้เลยว่าระกาแปลว่าอะไรใช่ไหมปีระกาเด็กไปทางรู้ไหมลูกระการะกาอีกอีกอีกปีลายโลกปีไก่ปีไก่นะต่อไปอ่านเองเก่งจังคำต่อไปอ่านว่า
2: สน
0: ุกแน่นอนต่อไประ
2: คัง
0: จ้าม
2: ะกอก
0: จ้าก
2: ระทะ
0: โอเคปลายทางอ่านพร้อมเพื่อนเลย
2: ตะกร้า
0: แน่นอน
2: มะกรู
0: จ้าม
2: ะไฟมะพร้าวมะเขือ
0: ตะไคร
2: ้ตะไคร
0: ้ตะไคร
2: ้ตะไคร
0: ้ควบกล้ำตรงคำว่าไคร้ด้วยต่อไป
2: มะขามตะเกียบกระบุงสระแหน่
0: สระแหน
2: ่สระแหน
0: ่ต่อไป
7: กะละ
0: มังต่อไปจ้าก
2: ระดาษ
0: ยังไม่หมดไปอีก
2: อิสระ
0: แน่นอน
2: ภาชนะ
0: จ้า
2: ศีรษะหิมะทุระมานะศิลปะจังหวะสุริยะ
0: ขอบคุณตัวเองหน่อยจ้าแน่นอนเก่งมากอ่ะครูขอกลับมาเพิ่มเติมตรงนี้ลูกคำนี้อ่านว่าอะไรนะคิดว่าครูเขียนถูกหรือเขียนผิด
2: ถ
0: ู
2: ก
0: ใครคิดว่าครูเขียนผิดบ้างเดี๋ยวครูจะได้แก้ตอนนี้เลยยกมือขึ้นใครคิดว่าถูกแล้วยกมือใครยังไม่รู้50-50เอามือลงจ้านะศีรษะจำไว้ศีรษะเขียนแบบนี้คือสระอีอยู่ที่ตำแหน่งของสอสาลานะครับถ้าเกิดว่าตำแหน่งมันเลื่อนมาที่ตรงรอเรือแบบนี้ถ้าเขียนแบบนี้มันผิดถ้าสีคำเดียวที่แปลว่าความเป็นมงคลได้สรอีสีตรงนี้ได้แต่ถ้าศีรษะต้องเปลี่ยนตำแหน่งของสระอีมาไว้ตรงสอสาลาหรือเราจะจำว่าศีระสะเราจำเวลาที่เราเขียนแต่จริงๆแล้วมันอ่านว่าอะไรลูกศีรษะนะอย่าอ่านว่าศีระสะล่ะอ่านว่าศีรษะแต่ที่ครูบอกคือให้จำเวลาเขียนว่าศีระสะมันจะได้เขียนไม่ผิดนะจ๊ะแต่มันอ่านว่าอะไรเออเก่งมากและคำนี้สุริยะแปลว่าอะไรระบบสุริยะแปลว่าอะไรลูกใครรู้บ้างแสงสุริยะแสงสุริยาอะไรนะลูกแว๊บๆเมื่อกี้มีคนตอบถูกใครจะตอบยกมือข้าวหอมตอบจ้าเด็กๆไปทางรู้ไหมสุริยะแปลว่าอีกหนึ่งครั้งครับ
8: ดวงอาทิตย์
0: ปรบมือให้ข้าวหอมหน่อยจ้าสุริยะแปลว่าดวงอา

0: คิดนั่นเองนะอ่ะเก่งมากดังนั้นคนเก่งของคุณครูกันทั้งต้นทางและปลายทางมีกิจกรรมที่มีชื่อว่าอะไรมาฝากคำที่ประวิสันชนีนั่นเองและกิจกรรมก็คือคุณครูแจกบัตรคำไปให้เด็กๆทุกคนตอนนี้อยู่ที่กลุ่มลองเปิดขึ้นมาดูลูกบัตรคำอยู่ที่กลุ่มของเราตอนนี้หงายขึ้นมาให้ทำอย่างไรพร้อมฟังกติกาไม่เอ่ยหันหน้ามาคุณครูกันพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วทำแฮปปี้ไว้ตอนนี้กลุ่มสี่ยังไม่พร้อมเพื่อนทำอะไรกันอยู่นะเพื่อนทำอะไรกันอยู่นะปิ่นพร้อมไหมจ๊ะจ้าหันหน้ามาคุณครูกันทำแฮปปี้ค้างไว้ทำแฮปปี้ค้างไว้ฟังนะคำที่คุณครูให้จะเป็นคำที่ประวิสัญชนีแต่ให้เด็กๆสังเกตคำว่าคำที่ประวิสัญชนีเหล่านี้อยู่ในหมวดของผลไม้หมวดของผักหรือหมวดของใช้ถ้าเกิดว่าคิดว่าเป็นหมวดอะไรให้เดินออกมาติดไว้บริเวณหน้าห้องคุณครูให้เวลาในการอ่านคำและปรึกษากัน1นาทีเริ่มจ้าลองอ่านคำในกลุ่มด้วยดูซิตรงนี้ไม่มีใครคำนี้เลยเหรอช่วยกันเหลือคำหนึ่ง1นาทีลองปรึกษากันลองอ่านคำด้วยอะไรนะไม่บอกมะกรูดคืออะไรใครเคยเห็นบ้างความรู้รับตัวลูกดูสิถ้าพร้อมแล้วทยอยกันออกไปติดได้เลยทยอยนะทยอยต่อคิวไปต่อคิวนะต่อคิวลูกแถว1แถว2แถว3จ้าเสร็จแล้วเดินมานั่งที่ได้เลยสามารถทำเป็น2แถวได้ลูกทำเป็น2แถวได้โอ้ขอโทษสองแถวได้เลยจ้าเสร็จแล้วนั่งที่ได้เลยสองแถวได้ขึ้นแถวใหม่ได้ตรงนี้จ้าขึ้นแถวใหม่ได้นะลูกตรงแถวของใช้ถ้ามันเต็มแล้วนะขึ้นแถวใหม่ได้เสร็จแล้วไปนั่งที่ได้จ้าขออนุญาตนะปรับขึ้นหน่อยไม่รู้ไม่รู้แล้วอ้าวแล้วก้าวคนสุดท้ายเอาละเรียบร้อยมาดูกันลูกพร้อมอ่านไหมลูกพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งปลายทางด้วยปรบมือ5ครั้งปรบมือ1ชุดหนึ่งชุดมีกี่ครั้งนะ3ครั้งใหม่ปลายทางด้วยลูกพร้อมๆกันปรบมือ1ชุด1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2โอเคมาอ่านคำกันลูกคำแรกในหมวดของผลไม้ก่อนนะคำที่1อ่านเองเก่งจัง1 2 3ต่อไปตะลิงปลิงรู้จักไหมตะลิงปลิง
1: รู้จ
0: ัก ผลสีอะไร
1: ส
0: ี
1: เขียว
0: เวลาเริ่มสุกก็เป็นเหลืองๆหน่อยใช่ไหมแล้วมีรสชาติยังไงลูก
1: สีเข
0: ีย
1: ว
0: ใครชอบทานบ้างตะลิงปลิงโอเคอ่ะต่อไปคำนี้อ่านว่าจ้าต่อไป
1: มะกร
0: ูดใช้ผลไม้ไหม
2: ไม่ใช่
0: มะกรูดเป็นอะไร
2: ผัก
0: ผักผิวมันผิวลักษณะเป็นยังไงลักษณะของผิวลักษณะของผิวของผลมะกรูดครูคร่าแล้วใบเป็นยังไง

0: เขียวเขียวมีกี่หยักมันจะเป็นหยักหยักหยักหยักใช่ไหมโอเคมะกรูดย้ายนะลูกนะขออนุญาตนะอันนี้ของกล้าก็บอกว่ากล้าไม่รู้ว่าคืออะไรโอเคอยู่ในหมวดผักนะลูกเมทัลไม่ใช่เมทัลเหรอโอเคโอเคสรุปมะกรูดเป็นผักนะโอเคเข้าใจตรงกันต่อไปเลื่อนมาคำนี้อ่านเองเก่งจังหนึ่งสองสามกระท้อนมีผลสีอะไรตอนที่มันยังไม่สุกสีอะไรลูกตอนที่ยังไม่สุกเขียวเขียวแล้วพอเริ่มสุกมันจะเป็นส้มส้มรสชาติเป็นยังไงเวลาจะทำให้มันหวานเราต้องทำยังไงใส่น้ำตาลทำยังไงลูกเวลาเนี้ยตำส้มตำไปอีกทำยังไงให้มันหวานหวานลูกกระท้อนหนึ่งลูกทออุบอเคยทุบไหมกระท้อนทุบทุบทุบยิ่งทุบมันจะยิ่งหวานเธอไปลองซื้อเย็นนี้ดูนะที่ตลาดนะโอเคอ่ะระวังเม็ดติดคอด้วยนะอย่ากลืนเม็ดลงไปต่อไปคำนี้อ่านเองเก่งจังหนึ่งสองสามและคำนี้คือถูกต้องหมดนะต่อไปหมวดของใช้บ้างอันดับแรกคือ
1: กระทะ
0: กระทะต่อไป
1: กระทะ
0: ต่อไป
1: กระ
0: ทะต่อไป
1: กระ
0: ทะต่อไป
1: ตะเ
0: กีย
1: บ
0: ต่อไป
1: กระทะ
0: ต่อไป
1: กระ
0: ทะต่อไป
1: กระทะ
0: แล้วก็
1: กระทะ
0: สุดท้าย
1: กระทะ
0: กระดิ่งดังยังไงกริ๊งกริ๊งกริ๊งกริ๊งโอเครู้เรื่องถูกต้องหมดเลยจ้าและต่อไปหมวดสุดท้ายหมวดของอะไรผักผักชนิดแรกคือมะเขือมีมะเขืออะไรบ้างมะเขือมะเขือเปราะมีอะไรอีกมะเขือเทศมะเขืออะไรอีกมะเขือยาวมะเขืออะไรอีกมะเขือม่วงเม็ดเล็กๆใช่ไหมมะเขืออะไรอีกลูกจำได้แค่นี้ใช่ไหมมะเขือต่อไปอันที่สองคืออะไร
1: มะนาว
0: มะนาวมีรสชาติอย่างไร
1: เปร
0: ี้
1: ยว
0: เปรี้ยวเหรอชอบทานไหม
1: ชอบ
0: สาเอามะนาวไปเอามะนาวไปปรุงกับอาหารอะไรได้บ้างส้มตำอะไรอีก
1: ลาบ
0: ต้มยำโอเคได้หลายอย่างต่อไปคำนี้คือคำว่าอะไรต่อไป
1: ต
0: ่
1: อไป
0: แน่นอนต่อไปต่อไปแล้วก็แล้วก็แล้วก
1: ็
0: มะขามนี่เป็นผักได้ไหมหรือเป็นผลไม้เป็นผลไม้แต่เราก็สามารถใช้น้ำมะขามไปทำประกอบอาหารได้ใช่ไหมเป็นน้ำมะขามโอเคเรียบร้อยปรบมือให้กับตัวเองหน่อยจ้าเก่งมากยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมกลับมาที่หน้ากระดานของเราจ้ากิจกรรมคำที่ประวิสัญชนีหมดแล้วเสร็จสิ้นประมาณนี้ทุกคนเข้าใจแล้วนะว่าคำที่ประวิสัญชนีคืออะไรลูกสรุปหน่อยคำที่ประวิสัญชนีคือมาสรุปหน้าห้องหนึ่งคนถือไมค์มาด้วยสุ่มถ้างั้นสุ่มนะข้าวหอมมาลูกข้าวหอมมาข้าวหอมจะมานะมาได้มาได้มาเร็วสรุปหน่อยคำที่ประวิสัญชนีคืออะไรที่เราตอบมาทั้งหมดนี้มาเก่งมั่นใจแล้วครูรู้ว่าเธอทำได้มาขอผู้ชายหนึ่งคนด้วยมาช่วยกันออโต้มาในกลุ่มสรุปความรู้ให้เพื่อนๆฟังหน่อยแทนที่ครูจะสรุปใช่ไหมหนูสรุปให้เพื่อนๆฟังคำที่ประวิสัญชนีคือ
2: คำที่มีผสมด้วยสระอะครับ
0: คำที่อะไรนะเอาใหม่อีกหนึ่งรอบ
2: คำที่ผสมด้วยสระอะครับ
0: ผสมด้วยเสียงหรือผสมด้วยอะไร
2: เสียง
0: เสียงสระอะแล้วยังไงต่อลูกคำที่มีเสียงสระอะผสมด้วยเสียงสระอะแล้วก
2: ็มีรูปสระอะครับ
0: มีรูปเราเรียกว่ารูปอะไร
2: วิสัญชนี
0: วิสัญชนีเก่งมากช่วยกันดีมากวิสัญชนีนะคำที่มีเสียงสระอะแล้วก็มีรูปวิสัญชนีมีกี่ลักษณะ
2: 2ลักษณะ
0: 1คือ
2: คำที่มีรูปประวิสัญชนีครับ
0: คำที่ประวิสัญชนีที่พยางค์ไหน
3: พยางค์
0: แรกพยางค์หน้าและ2คือ
2: พยางค์หลังครับ
0: คำที่ประวิสัญชนีที่พยางค์หลังผมให้เพื่อนหน่อยจ้านี่นะมีประมาณนี้เก่งนี่คือตัวอย่างการช่วยกันในกลุ่มดีมากดีมากดีมากต่อไปกิจกรรมนี้ฉันคืออะไร

0: ครูมีภาพมาให้ครูว่าง่ายมากเด็กปลายทางก็ตอบได้ต้นทางก็ตอบได้อ่ะภาพแรกภาพของอะไรลูกเอาแล้วง่ายครูก็เกิดมาว่าง่ายมากใช่ไหมมีคิดว่าเกี่ยวกับอะไรไม่ใช่ศาสนานี่ไง LAW ที่แปลว่ากฎหมายใช่ไหมอะไรEQตอบว่าอะไรลูก
1: ทนาย
0: โปรเมนต์คิวหน่อยทนายจ้านี่คือทนายนะต่อไปภาพนี้ล่ะถนนปลายทางก็ตอบได้ถนนสวยงามมากต่อไปภาพนี้ล่ะมันต้องเป็นคำที่มีเสียงสระอะใช่ไหมล่ะเมื่อกี้มีถนนมีอะไรอีกมีทนายแล้วตอนนี้ต้องเป็นคำว่าอะไรอร่อยจ้าไหนอูมามิยัมมี่ยัมมี่เห็นไหมต่อไปภาพนี้ล่ะลูกออกเสียงให้ชัดจ้าจักรยานถูกต้องภาพนี้ล่ะลูกวรรณยุกต์นะถูกต้องทำทั้งหมดนี้คำทั้งหมดนี้คำถามคือนักเรียนคิดว่าคำที่ครูนำเสนอมีลักษณะใดที่เหมือนกันจ๊ะพุทธจีบพุทธจีบพุทธจีบลูกยุติยืนคำที่ครูนำเสนอทั้งหมดเด็กๆปลายทางคิดนะมีลักษณะใดที่เหมือนกันตอบจ้า
1: เสียงสระค่ะ
0: ตอบให้กระชับกระเฉงมั่นใจลูกเต็มเสียงอ่ะตอบว่าม
1: ีเสียงสระเหมือนกันค่ะ
0: สีเสียงสระอะแล้วไงต่อจ๊ะนี่อย่างไรต่อแล้วอย่างไรต่ออ้าวเร็วแน่นอนมีเสียงสระอะทนายถนนอร่อยจักรยานวรรณยุกต์มีเสียงสระอะแต่มันไม่มีอะไร
1: ไม่มีรูปวิสัญชนี
0: ไม่มีรูปของอะไรลูก
1: วิสัญชนี
0: เราไม่พูดจีบหน่อยจ้าแน่นอนมีเสียงสระอะแต่ไม่มีรูปของวิสัญชนีเราเรียกว่าเป็นคำที่ไม่ประวิสัญชนีนั่งตัวตรงอ่านความรู้พร้อมนะอ่านตามคุณครูการลูกคำที่ไม่ประวิสัญชนี
2: คำที
0: ่
2: ไม่ประว
0: ิ
2: ส
0: ั
2: ญชน
0: ีคือ
2: คำที่ไม่ประวิสัญชนีคือ
0: คำที่มีพยัญชนะ
2: คำที่มีพยัญชนะ
0: ประสมสระอะ
2: ประสมสระอะ
0: แต่ไม่มีรูปวิสัญชนีเวลาอ่านออกเสียงออกเสียงอะกึ่งเสียง
2: เวลาอ่านออกเสียงออกเสียงอะกึ่งเสียง
0: ตัวอย่างคำเช่นไรไข่มุกยืนจ้าให้เพื่อนฟังหน่อยพร้อมเด็กๆปลายทางและต้นทางอ่านตามไข่มุกนะลูกคำแรก
1: มรดก
0: อีกหนึ่งครั้ง
1: มรดก
0: อ่านตาม
1: มรดกขนุนถนน
0: ถนนออกเสียงอะแค่กึ่งเดียวถนน
1: ถนน
0: ถนน
1: ถนน
0: อีกหนึ่งครั้งหนูอ่านใหม
1: ่ถนน
0: จ้าอ่านตาม
1: ขโมย
0: เอาเสียงอะแค่กึ่งนึงขโมย
1: ขโมย
0: ขโมย
1: ขโมย
0: ไม่ใช่ขโมยขโมย
1: ขโมย
0: อ่านตาม1 2 3จ้า
1: จรวด
0: ไม่ใช่จะจรวด
1: จรวด
0: ถ้าเราออกเสียงจะคือเราออกเสียงเต็มใช่ไหมแต่ออกเสียงกึ่งนึงลูกคือครึ่งนึงคือจากจะรวดนี่คือเต็มอ่านว่าจรวดจรวดออกเสียงเจจะเจจะแค่ครึ่งนึงนะจรวด
1: จรวด
0: อ่านตามจรวดต่อไป
1: ฉลาม
0: โอเคตบมือให้กับไข่มุกหน่อยจ้านะสังเกตไปแล้วอ่านด้วยลูกมรดกคุณครูไม่อ่านว่ามรดกครูอ่านว่ามรดกขนุนไม่ได้อ่านว่าขนุนอ่านขนุนออกเสียงอะแค่ครึ่งหนึ่งถนนขโมยจรวดแล้วก็ฉลามนั่นเองหลักในการอ่านออกเสียงคำที่ไม่ประวิสัญชนีมีอีก2ลักษณะก็คือ1ออกเสียงอะที่พยางค์หน้าและ2ออกเสียงอะที่พยางค์กลางเช่นคำว่าอะไรบ้างออกเสียงอะที่พยางค์หน้าอ่านตามครูขนมอ่านว่าขนม
2: ถนนอ
0: ่
2: านว่าถนน
0: ตลาดอ่านว่าตลาด

0: ทลายอ่านว่าทลาย
1: ทลายอ่านว่าทลาย
0: ทหารอ่านหาร
1: ทหารอ่านว่าทหาร
0: อธิบายอ่านว่าอธิบาย
1: อธิบายอ่านว่าอธิบาย
0: อนามัยอ่านว่าอนามัย
1: อนามัยอ่านว่าอนาม
0: ั
1: ย
0: อร่อยอ่านว่าอร่อย
1: อร่อยอ่านว่าอร่อย
0: อ่านเองเก่งจังคำที่หนึ่งอ่านได้2แบบใครรู้บ้างยกมือขึ้นอ่านได้2แบบมีไหมเดือนนี้อ่านได้2แบบแบบที่1อ่านว่าอะไรเมื่อกี้ที่เราอ่านใครจะอ่านให้ครู1คนกล้าอ่านว่าอะไรลูกแบบที่1พูดเลยลูกพูดซิกล้าอ่านว่าก
2: รกฎาคมครับ
0: ให้ชัดๆอีกหนึ่งครั้ง
2: กรกฎาคมครับ
0: รกรกกระดกกระแดกอะไรนะกระอะไรนะลูกกระอะไรนะ
2: กระดักกระดาคม
0: ไออีกหนึ่งครั้ง
2: กรกฎาคม
0: กรกฎาคมก็ถูกปุ่มให้กล้าหน่อยจ้าอ่านว่ากรกฎาคมก็ได้หรือจะอ่านว่ากระกะดาคมได้ทั้งสองแบบนะแต่ตามพจนานุกรมเราจะอ่านว่าแบบที่หนึ่งนะกะระกะดาคมแต่แบบที่สองก็อ่านได้คือกะรักกะดาคมอ่านเองเก่งจังกะระกะดาคม
1: กะระกะดาคม
0: หรือกะรักกะดาคมรักกะดาคมแต่ไม่อ่านว่ากระดักกระดานะไม่มีนะกระดักกระดกกระแดกอะไรนะไม่เอานะกระดักเป็นเป็ดหรือเปล่ากระดักกระดาไม่เอานะจ๊ะต่อไปคำที่สองลูกอ่านคำนี้อ่านว่าขมุกขมัว
1: ขม
0: ุ
1: กขม
0: ั
1: ว
0: ขม
1: ุ
0: กขม
1: ั
0: ว
1: ขมุกขมัว
0: คำต่อไปสมาธิธนบัตรอ่านเองเก่งจังแบบที่สองคือออกเสียงอะที่พยางค์กลางอ่านเองสิลูกช่วยกันหนึ่งสองสามเก่งมากปลายทางด้วยนะอ่านพร้อมเพื่อนต่อไปคำที่สามจ้าผลิตภัณฑ์อ่านว่าผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งครั้ง
1: ผลิตภัณฑ์อ่านว่าผลิตภัณฑ์
0: ต่อไป
1: วรรณยุกต์อ่านว่าวรรณยุกต
0: ์อ่านเองเก่งจังคำต่อไปนี้ชุดสุดท้ายอ่านจ้าอ่านรอบที่ร้อยใช่ไหมคำต่อไป
1: กะท
0: ะแน่นอน
1: กะทะ
0: จ้า
1: จ
0: ้าคำนี้ล่ะมีคนอ่านถูกเมื่อกี้ใครลูกบีมอ่านสิลูกฟังบีมสิแล้วอ่านตามบีมนะบีมอ่านว่าน
2: าฏกรรม
0: นาฏกรรมอ่านตามบีมจ้าปรบมือให้บีมหน่อยยอดเยี่ยมนาฏกรรมแปลว่าอะไรไปหาความหมายตามพจนานุกรมมานั้นนาฏศิลป์อย่างเงี้ยหมายถึงอะไรไปดูนะต่อไปคำนี้อ่านว่า
1: บรรพชา
0: ปกติอ่านได้2แบบเหมือนกันจะปะกะติก็ได้หรือปกติก็ได้นะจ๊ะต่อไปคำนี้ล่ะแน่นอนคำนี
1: ้
0: มาตรฐานและคำสุดท้ายค
1: ือ
0: ไอศกรีมเด็กๆต้นทางและปลายทางประพฤติตัวเองหน่อยจ้าเก่งมากเข้าสู่ใบงานของเราได้แล้วครูมั่นใจว่าทุกคนสามารถทำใบงานที่10ได้ก็คือการวิเคราะห์ที่ประวิสัญชนีและไม่ประวิสัญชนีโดยที่คุณครูมีคำมาให้เกี่ยวกับคำประเภทต่างๆมีผักผลไม้และของใช้เหมือนกับที่เราได้ลองทำกิจกรรมไปใช่ไหมลูกเด็กๆก็ต้องนำมาทำไมนำมาเขียนเติมลงไปในช่องว่างและดูภาพต่อไปนี้ว่าเป็นภาพของอะไรแล้วเลือกมา5คำเพื่อแต่งประโยคด้านล่างนะครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วคุณครูพร้อมแล้วก็ขอให้ลงมือทำงานและคุณครูช่วยตรวจสอบการทำงานของนักเรียนด้วยนะครับลงมือทำงานได้เลยหน้าที่199เลขสวยมาก199

เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กปลายทางและต้นทางตอนนี้หยุดลงมือปฏิบัติงานตอนนี้วางดินสอหันมามองที่หน้าจอโทรทัศน์ของหนูส่วนต้นทางมองมาที่หน้าของใครครูกันแล้วทำตาปิงปิงปิงปิงปิงปิงปิงปิงปิงปิงปิงปิงปิงยังมีคนไม่สบตาครูเลยใช่เปล่าเด็กปลายทางพร้อมไหมลูกต้นทางพร้อมนะมาดูกันหน่อยลูกติดตามความก้าวหน้าในการทำงานผักมีอะไรบ้างที่เป็นผักที่เป็นคำที่ประวิสัญชนีคำแรกคือคะน้า2มะกรูด3ตะไคร้4มะเขือ5กะเพราสะระแหน่กระถินผลไม้มีมะกอกมะไฟมะพร้าวระกำมะม่วงมะขามของใช้มี

0: ระฆังตะกร้ากระทะตะเกียบกระบุงกะละมังแล้วก็กระถางจ้าต่อไปแบบที่สองอ่ะนี่ตอบพร้อมกันภาพที่หนึ่งคือภาพของคำที่ประวิสัญชนีและไม่ประวิสัญชนีถ้าเธอตอบว่าทุเรียนมันมีเสียงอะไหมไม่มีตอบว่าอะไรลูกหนึ่งสองสามขนุนครับคำที่สองเด็กๆไปทางตอบด้วยนะจรวดถูกต้องสามคือครับเค้กมีคำที่ประวิสัญชนีไหมคิดซิเร็วติ๊กตอกติ๊กตอกคำว่าอะไรขนมจ้าลูกปัดเก่งมากต่อไปคำที่สี่คือจ้าคำที่ห้าเบบี้ชักตืดตืดตืดตืดตืดตืดใช่ไหมฉลามต่อไปคำที่หกคือแน่นอนคำที่เจ็ดมะเล็ดมะเล็ดเห็นไหมมะเล็ดเนี่ยยากหน่อยคำที่แปดคือและคำที่เก้าคือไอศกรีมจ้ากรีมนะและเลือกมาห้าคำมาแต่งประโยคตรงนี้นะครับและแน่นอนวันนี้สรุปบทเรียนกันหน่อยเราเรียนไปสองอย่างสองเรื่องคือหนึ่งคำที่และสองคือคำที่ไม่ประวิสัญชนีคำที่ประวิสัญชนีคืออะไรอ่านความรู้อ่านเองเก่งจัง1 2 3
1: คำที่ประวิสัญชนี
0: คือ
1: คำที่
0: ประสมอยู่และอ่านออกเสียงอ่ะเช่นคำว่าก
1: ะท
0: ิ2
1: กะ
0: เพรา3
1: อ
0: ิสระสีซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น2 อย่างก็คือออกเสียงอะที่พยางค์หน้าและออกเสียงอะที่พยางค์หลังนั่นเองนะจ๊ะต่อไปคำที่ไม่ประวิสัญชนีคืออะไรอ่านเองเก่งจัง1 2 3
1: คำที่
0: พยัญชนะมาประสมช่วยกันอ่านจ้าแต่และเช่นคำว่าอะไรบ้างมากระดักกระดาอีกแล้วด้านหน้ากระอะไรลูกกะระกะดาคมหรือกะระกะดาคมจ้าต่อไปคำที่สองคือแน่นอนคำที่สามคือคำที่สี่คืออนามัยและแน่นอนวันนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่5เด็กๆต้องทำแบบประเมินตนเองมาส่งคุณครูด้วยเช่นเดียวกันและสิ่งที่คุณครูและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงต่อไปเราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่6เรื่องภาคภูมิใจภาษาไทยภาษาถิ่นหน่วยการเรียนรู้นี้มีเซอร์ไพรส์มาให้ด้วยมีวิดีโอที่ตลกมากถ้าพร้อมกลับไปอ่านความรู้มาล่วงหน้าและมีบทอ่านเรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราโดยอยู่ในหนังสือภาษาภาทีเล่มนี้ของนักเรียนชั้นป.3อยู่ที่หน้า199นะจ๊ะกลับไปอ่านมาด้วยจำนวน 3-4 หน้านะครับอ่านมาล่วงหน้าแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปกับกิจกรรมและเรื่องที่มีชื่อว่าภาคภูมิใจภาษาไทยของเราชั่วโมงที่1สำหรับวันนี้คุณครูกันขอให้เด็กๆต้นทางและปลายทางทุกคนรวมถึงคุณครูปลายทางทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิ่งฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนที่1เพลงแม่ก็กล้าเพลงมาเต้นกันเถอะ
4: ทุกคนเรามาเต้นกันเถอะพร้อมแล้ว

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือเท้าตา

0: ูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
1: แทนไทยขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
0: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
1: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: บัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะมีเหลือด้วยนะครับปู่
1: BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอาตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นไหนแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้ธรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกัน
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
2: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
2: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นน่ะ
4: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
2: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
0: ปูครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
2: DLTV พูดถูกเลยโอ้เด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปูเตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
1: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปูปูครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
2: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
1: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
2: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
1: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
1: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
8: อุกกาบาต
3: อุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให
1: ้อุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์

ที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุก

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

สวัสดีครับทำไมเปิดเทอมใหม่แล้วผู้ใหญ่หัวใจต้องว้าวุ่นทำไมการเปิดเทอมใหม่ของเด็กต่างพากันนำเสนอข่าวความทุกข์ใจกลุ้มใจของผู้ปกครองแล้วทำไมผู้ปกครองต้องเข้าโรงรับจำนำแล้วเด็กๆอย่างพวกเราจะช่วยผู้ใหญ่ได้อย่างไรอย่างไหนดีกว่าครับ

0: เธอมาต้องซื้อของใหม่หมดเลยครับ
1: ซื้ออะไรบ้างครับครูครับ
0: ยางรถดินสอกล่องดินสอปากการองเท้า
1: แต่บางอย่างที่ยังใช้ได้อย่างกล่องดินสอนี่ก็ต้องซื้อใหม่เหรอครับ
0: ใช่คร
1: ับ แล้วครูเอาเงินที่ไหนมาซื้อครับ
0: ซื้อข้าวแม่นะครับ
1: ครูไม่สงสารพ่อแม่หรอครับพ่อแม่ต้องหาเงินมาซื้อของให้ครูอะ
0: ก็สงสารสิครับครูพี่ชายผมกินไม่ออกครับโถ่ไอ้ใส่ไม่ดีนะครับมันไม่คิดก่อน
1: ทำอะไรอยู
0: ่ทำอะไรตัวเองครับ
1: ไม่ต้องทำคิดได้ดีแล้วอย่าไปหยิกเดี๋ยวแก้มแตกลูกโตแล้วลูก
2: พี่ฟลุ๊กคะใกล้จะเปิดเทอมแล้วต้องเตรียมตัวให้พร้อมค่ะหัดนอนตั้งแต่หัวค่ำตื่นก็เช้า
1: ๆ
2: วันแรกจะได้ไม่ต้องงองแงค่ะ
1: อ้าวแล้วเราไม่ต้องเตรียมซื้อของใหม่หรอครับ
2: อ๋อไม่ค่ะเปิดเทอมใหม่ของไม่ต้องใหม
1: ่
2: ค่ะแต่เราต้องเปลี่ยนตัวเราเองให้ใหม่ที่พร้อมจะเรียนรู้ค่ะ
1: อย่างไหนดี

0: ระวังจะอึดอัดกวนโอมอย่างมัธยัสถ์ประหยัดยังมีคุณค่า
1: ครูเก็บเงินไม่ได้สักทีอะครับ
2: อ้าวทำไมครับครู
1: วันแรกครูก็ไม่ซื้ออะไรเลยวันที่สองครูก็ไม่ซื้ออะไรเลย
2: แต่ครูชอบกินไก่ทอดนี่
1: ใช่ครับแต่ไม่ได้ไก่ทอดผมยังไม่ซื้อเลยคร
2: ับ อ้าวเหรอวันที่สาม
1: เก็บครับ
2: สี
1: ่เก็บครับ
2: ห้า
1: เก็บครับ
2: โอ้โหอึดอัดหน้าดูเลยเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ครับแล้วสุดท้ายวันที่หกเขาไม่ไหวครูก็บุกเอาเงินทั้งหมดที่เก็บไว้ไปซื้อไก่ทอดกินกินย้อนวันหลังๆไม่ไหวหมดไปเลยห้าตัว
2: โอ
1: ้
2: โหครูครับครูก็เก็บเงินใหม่ได้นี่ลูก
1: เก็บไม่ได้แล้วครับเพราะว่าพูเอลคาร์ดชุบกระปุกทิ้งไปแล
2: ้
1: ว
2: ไม่มีกระปุกแล้ว
1: พี่ซุปค้ารู้ไหมคะว่ากิฟต์มาให้หนูเก็บตังค์ซื้อเองนะคะ
2: โอ้โหเก่งจังเลยแล้วหนูเก็บยังไงอะลูก
1: เก็บอย่างนี้เป้าหมายค่ะค่อยๆออมไม่อด
2: ค่อยๆออมไม่ต้องอด
1: ใช่ค่ะแล้วเราก็จะได้สิ่งนั้นมาด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจค่ะ

0: สืออีที่มีไม่โดดเด่นตามเทรนด์แต่จำเป็นไหมของเก่าก็ยังใช้ได้นี่นา
1: พี่ดูครับคุณต้องตามเทรนด์ให้ครบครับมีอะไรออกใหม่ซื้อหมด
2: กางเกงออกใหม
1: ่ซื้อตามครับ
2: ถุงเท้าออกใหม
1: ่ใช่ครับ
2: กองดินสอออกใหม
1: ่ซื้อตามครับ
2: ทำไมต้องซื้อตามเขาลูก
1: ก็ครูอยากไปพูดนำครับ
2: อ้าวอยากเป็นผู้นำเราซื้อตามซื้อตามซื้อตามแล้วเราจะเป็นผู้นำได้ไงลูก
1: เราเป็นผู้ตาม
2: ถ้าครูอยากเป็นผู้นำเทรนนะคนอื่นเขาซื้อตามซื้อตามซื้อตามครูต้องไม่ซื้อแล้วเราก็จะเด่นสุดแล้วก็เป็นผู้นำไหนที่สุด
1: ใช่ครับโอ้ยทำไมผมไม่คิดเลยดีและแตกต่างเราก็จะเป็นผู้นำแล้ว
2: ถูกต้อง
1: ครูจะเอาเสื้อนักเรียนสมัยตอนครูอนุบาลเอามาจัดเป็นแล้วก็จะเอามาใส่ตอนนี้โดยไม่ซักเลย
2: ซักซะหน่อยก็ดี
3: คุณแม่สอนหนูมาว่าจะซื้อของอะไรให้คิดถึงคำสองอย่างค่ะคือจำเป็นกับอยากได
2: ้อย่างเช่นนม
3: นมนี่จำเป็นค่ะเพราะว่าหนูอยากตัวสูง
2: ตุ๊กตาหมีน่ารักมากเลย
3: หนูก็อยากได้นะคะแต่มันไม่จำเป็นนะคะถ้าหนูอยากได้จริงๆอ่ะหนูก็จะเก็บตังค์มาซื้อเองนะคะ
2: ยังไหนดีกว่าพี่ซุปและวิตามินข่าวเชื่อว่าเด็กๆทุกคนเข้าใจและเลือกได้ครับไปชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้ผ่าน Facebook ของวิตามินข่าวนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
4: วิตามินข่าว
5: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
6: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
5: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
6: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
5: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะคุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
7: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
5: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
6: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
5: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพอกระปุกเต็มหนูทุบกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาท
7: ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
5: งั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกอยู่ทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
6: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
7: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะเพื่อนๆประหยัดเงินแล้วไม่หยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
6: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออม

0: สวัสดีครับวิตามินข่าววันนี้เรายังพูดคุยต่อเนื่องเรื่องของศัลยกรรมครับเราเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมคนเราถึงชอบทำศัลยกรรมศึกษาได้จากข่าวเหล่านี้ครับเผยคนไทยนิยมทำศัลยกรรมเพิ่มความสมบูรณ์แบบเนื่องจากความไม่พึงพอใจในรูปลักษณ์ของตนเองจึงต้องการจะเปลี่ยนแปลงให้รูปร่างหน้าตาดูดียิ่งขึ้นหรือข่าวนี้กระแสสังคมทำวัยรุ่นเห่อทำศัลยกรรมผลวิจัยทางจิตวิทยาเผยว่าวัยรุ่นไม่พึงพอใจรูปลักษณ์ของตนเองจึงต้องการจะเปลี่ยนแปลงให้รูปร่างหน้าตาดูดียิ่งขึ้นครับตามข่าวบอกเราว่าการทำศัลยกรรมนั้นมาจากความไม่พอใจไม่ภูมิใจในตัวเองทำไมความรู้สึกพอใจในตัวเองรู้สึกภูมิใจในตัวเองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกคนวันนี้วิตามินข่าวมีคำตอบครับทุกคนบนโลกใบนี้เกิดมามีความแตกต่างกันนะครับทั้งในเรื่องรูปร่างและความสามารถบางคนผิวคล้ำบางคนอ้วนบางคนผอมสูงบางคนทำอาหารเก่งหรือบางคนเล่นกีฬาเก่งการที่เราแตกต่างไปจากคนอื่นและคนอื่นแตกต่างไปจากเรานั้นไม่ได้หมายความว่าเราไม่ดีหรือคนอื่นไม่ดีแต่เป็นเพราะว่าเราทุกคนล้วนมีความแตกต่างกันครับ
1: โอ้ผมชอบไฟโฟครับ
0: ฮะอะไรนะ
1: แตงโมครับ
0: แตงโมเพราะอะไรครับ
1: เนื่องจากมันดูจะอ้วนกลมนะครับแล้วก็ดูสีไม่สวยไม่น่ากินแต่เนื้อในมันเนี่ยหวานหอมอร่อย
0: นี่คือแตงโมที่ผู้ชอบนะครับถึงแม้ว่าจะมีรูปร่างไม่สวยอ้วนกลมแต่แท้จริงแล้วนะครับข้างในของเขานั้นหอมหวานอร่อยแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของหลายต่อหลายคนครับ
1: ครับพี่สุครับแสดงว่าแตงโมอันอ้วนกลมเนี่ย
0: ครับ
1: มันก็เหมือนพวงสิครับ
0: เหมือนยังไงครับ
1: กลมแต่ว่าเป็นเก่งกลายเป็นหล่อไปเลยล่ะค่ะ
0: ส่วนพี่ซุ้มนะครับชอบเจ้าเงาะนี่แหละครับเงาะเนี่ยถึงแม้ว่ารูปร่างภายนอกจะดูไม่สวยมีขนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยข้างในเขาเนี่ยโอ้โหหอมหวานแล้วก็อร่อยมากนะครับเจ้าเงาะเนี่ยก็จะเปรียบได้กับคนที่มีผมหยิกฟูนะครับซึ่งนั่นเป็นเพียงแค่รูป

0: างภายนอกแต่เนื้อในจิตใจเขาแล้วอาจจะเป็นคนดีที่น่าคบก็ได้นะครับหรือแม้แต่ทุเรียนนะครับดูรูปร่างภายนอกเนี่ยโอ้โหมีหนามแหลมคมจับแล้วโอ้โหเจ็บมือมากนะครับแต่ว่าเจ้าทุเรียนเนี่ยเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะชาวต่างชาติบอกว่านี่คือราชาแห่งผลไม้ครับเพราะว่าแม้ภายนอกก็จะไม่สวยงามแต่ภายในเนี่ยหอมหวานอร่อยแล้วก็เป็นที่ถูกปากของคนหลายคนครับพี่ภูกินตรงนี้เลยเหรอลูก
1: ตัวนี้ก็ดูไม่น่ากินน้ำแหลมไม่น่าจับแต่จริงๆเนื้อในเขาอร่อยมากเลยนะครับผมเคยกินครับ
0: นอกจากผลไม้แล้วนะครับพี่ส้มยังมีสุนัขน่ารักน่ารักมาให้เลือกกันด้วยนะครับ
2: อันนี้ก็สุนัขพันชิสุค่ะ
0: เพราะอะไรครับ
2: เพราะว่าสุนัขพันชิสุเป็นสุนัขที่อึดแล้วก็มีความอดทนสูงค่ะและพี่ซุปล่ะคะชอบสุนัขพันอะไร
0: พี่ซุปชอบสุนัขพันพุดเดิ้ลครับเพราะว่าสุนัขพันพุดเดิ้ลตัวเล็กน่ารักแล้วก็เขาเป็นสุนัขที่เชื่อฟังง่ายแล้วก็ฝึกสอนได้ไม่ยากครับส่วนเจ้าสุนัขตัวใหญ่ตัวนี้นะครับก็คือพันร็อตไวเลอร์ครับมีหน้าตาที่ดุร้ายน่ากลัวแต่เป็นที่ยอมรับกันว่าเหมาะสมอย่างยิ่งครับในการช่วยเหลือภารกิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการค้นหายาเสพติดแล้วก็ดมหากับระเบิดครับความแตกต่างของคนแต่ละคนเป็นสิ่งที่ธรรมชาติกำหนดมาให้ครับนี่คือเอกลักษณ์ของเราครับไม่มีใครมีสิทธิ์มาตัดสินว่าดีหรื

Yeah, yeah. เพียงแค่เราค้นหาตัวเองให้เจอว่าเราชอบอะไรถนัดอะไรแล้วก็ลงมือพัฒนาความสามารถของเราอย่างเต็มกำลังสิ่งนี้ต่างหากครับที่คือสิ่งที่สำคัญ

0: านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่17สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาพรหานชานชัยเดชันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณกนกอรวงศ์คำหานค่ะ
0: ค่ะข่าวเที่ยงวันนี้มาติดตามกันหลากหลายประเด็นนะคะโดยเฉพาะข่าวแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศด้วยนะคะทีนี้มันมีกรณีค่ะการเกิดแผ่นดินไหวในช่วงนี้บ่อยขึ้นนะคะทั้งทางบกแล้วก็ทางทะเลก็อาจจะทำให้หลายคนเนี่ยเกิดความไม่สบายใจแล้วก็มีการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องของทุ่นตรวจวัดสึนามินะคะที่ตอนนี้ได้มีการส่งข้อมูลต่างๆอ่ะเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการชี้แจงนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องบอกว่าระบบเฝ้าระวังและก็เตือนภัยสึนามิของประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีการพึ่งพาทุ่นเพียงอย่างเดียวแต่ว่ายังมีเทคโนโลยีอื่นๆจากเครือข่าย

0: ั่วโลกเนี่ยมาให้ข้อมูลกับในส่วนของประเทศไทยค่ะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่กำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็เปิดเผยข้อความผ่านทางเพจ Facebook ส่วนตัวโดยย้ำบอกว่ารัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเตือนภัยสึนามิมาอย่างต่อเนื่องโดยระบบของประเทศไทยนั้นไม่ได้พึ่งพาทุ่นตรวจวัดสึนามิเพียงอย่างเดียวแต่เป็นระบบบูรณาการข้อมูลจากหลายหน่วยงานแล้วก็มีขั้นตอนการปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อที่จะวิเคราะห์แล้วก็ประเมินสถานการณ์ก่อนแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์ลงถึงหอกระจายข่าวค่ะ
1: ทุนเนี่ยมันหลุดออกไปครับเน
0: ื่
1: องจากว่ามันมีพายุแต่ณปัจจุบันเนี้ยเราตามเจอแล้วนะครับเราเดี๋ยวก็ต้องเก็บกู้นะครับโดยที่ประสานทางกองทัพเรือนะครับเพื่อจะดึงตัวทุนเนี่ยกลับมาอยู่ที่จุดเดิมนะครับแต่คือให้ลองคิดสภาพดูว่าทุนเนี่ยเรามีทั่วโลกนะครับมีหลายๆทุนนะครับทุนเราหลุดไปตัวนึงนะครับไม่สามารถจะแจ้งกลับมาได้เหมือนว่าสถานะเนี่ยไม่ได้มาส่งที่ศูนย์นะครับแต่ว่ายังมีทุนของหลายๆประเทศเนี่ยยังออนไลน์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดความผิดปกติเนี่ยนะครับเราก็ยังได้รับข้อมูลอยู่เหมือนเดิมก็จะมีการแจ้งเตือนจากระดับโลกนะครับก็คือเป็นเครือข่ายนะครับเช่น TTWCนะครับแล้วก็ความร่วมมือภายใต้องค์กรขององค์กรระดับโลกครับ
0: ค่ะ
1: นะครับก็คือเป็นเครือข่ายทั้งหมดนะครับคือมันจะเป็นสถานะจะเป็นจอใหญ่ๆนะครับผมให้ลองจินตนาการดูนะครับแล้วเราก็ออนไลน์ตลอดนะครับเวลามีเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเล็กหรือว่ามากนะครับมันก็จะถูกแจ้งเตือนนะครับที่สถานีของกรมอุตุนะครับพอมีเกิดแจ้งเตือนปุ๊บมันก็จะถูกส่งมาที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติของปพนะครับเราก็จะมอนิเตอร์นะครับถ้ามันเกิดว่ามีสัญญาณว่าเป็นสึนามินะครับเราก็จะออกเซลล์บอดแคสต์
0: เสร็จย้ำนะคะว่าทางกระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษค่ะแล้วก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อการเฝ้าระวังการประเมินสถานการณ์และการแจ้งเตือนประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพ
1: แผ่นดินไหวเนี่ยนะครับเราไม่สามารถจะรู้ก่อนล่วงหน้านะครับอันนี้ทุกคนเข้าใจว่าเราไม่รู้ก่อนแผ่นดินไหวว่าจะเกิดล่วงหน้าเนี่ยเราไม่สามารถรู้แต่เมื่อไหร่ที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยเราจะรู้แน่นอนนะครับแล้วเพราะฉะนั้นสึนามิเนี่ยจะมาหลังจากแผ่นดินไหวนะครับเมื่อเราเกิดแผ่นดินไหวเรารู้ว่าเกิดแผ่นดินไหวปุ๊บเราก็จะมีการเตือนสึนามิแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสบายใจได้นะครับว่าเมื่อมีสถานการณ์สึนามิถ้าจะเกิดขึ้นตลอดแนวชายฝั่งของประเทศไทยเนี่ยเราจะได้รับการแจ้งเตือนแน่นอนแล้วระบบแกนแจ้งเตือนของเราเนี่ยจะเป็นระบบเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับแล้วก็ระบบหอกระจายข่าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะถูกส่งไปยังมือถือทุกเครื่องนะครับหอกระจายข่าวทุกที่นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับรู้สถานการณ์นะครับเมื่อไหร่ที่มีการเซลล์บอร์ดแคสต์ออกไปมีหอกระจายข่าวออกไปนะครับมีระบบการแจ้งเตือนออกไปก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำนะครับของ
0: ด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็กล่าวถึงทุ่นตรวจวัดสึนามินะคะว่าทุ่นของไทยเนี่ยลอยอยู่กลางทะเลค่ะห่างออกจากฝั่งของประเทศไทยประมาณ540กิโลเมตรแล้วก็มีอีกตัวนะคะที่มหาสมุทรอินเดียกว่า900กิโลเมตรทุ่นทั้ง2ตัวเนี่ยจะดูการเคลื่อนไหวของแผ่นดินใต้แผ่นดินไหวใต้มหาสมุทรแล้วก็จะสะท้อนขึ้นมาบนเครื่องนะคะจากนั้นเนี่ยเครื่องก็จะมีการส่งสัญญาณไปที่ดาวเทียมซึ่งในหลายประเทศก็มีทุ่นเช่นนี้เหมือนกันแล้วก็จะนำมาประมวลผลกันว่าขณะนี้เนี่ยเกิดแผ่นดินไหวแล้วจะเกิดสึนามิหรือไม่แต่ไม่ใช่บอกว่าถ้าทุ่นนี้ขยับแล้วจะมีการยิงสัญญาณเตือนประชาชนเพราะฉะนั้นการได้ข้อมูลมาก็จะต้องมีการวิเคราะห์ก่อนที่จะส่งระบบเตือนภัยไปให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะ
2: เรื่องทุนเนี่ยนะครับต้องเรียนเป็นข้อเท็จจริงอย่างนี้นะครับเพราะว่าหลายท่านอาจจะเข้าใจผิดเรื่องทุนเนี่ยนะครับเราเนี่ยตามเขาอยู่นะฮะเพราะว่าทุนเนี่ยเป็นทุนที่ลอยอยู่กลางทะเลจะห่างออกจากฝั่งประเทศไทยเนี่ยออกไปประมาณ540กิโลเมตรนะครับแล้วเรามีอีก1ตัวอยู่ที่มหาสมุทรอินเดียมันออกไปประมาณ900กว่ากิโลเมตรดังนั้นเองเนี่ยนะครับทุนทั้ง2ตัวเนี่ยถ้าเราเรียกง่ายๆก็บอกว่าเป็นทุ่นเตือนสึนามิแต่จริง

0: แล้วมันคือทุ่นที่สัมผัสกับเป็นมีชแนลที่ลงไปที่พื้นของมหาสมุทรเพื่อดูว่าการไหวของแผ่นดินใต้มหาสมุทรมันมีไหมแล้วจึงจะสะท้อนบนเครื่องนี้แล้วเครื่องนี้ก็จะส่งสัญญาณไปที่ดาวเทียมซึ่งของเรามีอยู่2เครื่องนะครับศรีลังกาก็มีอินเดียก็มีนะครับอินโดก็มีหลายประเทศก็จะมีเพราะนั้นเนี่ยในทุ่นต่างๆพวกนี้ก็เหมือนกับหน่วยเล็กๆก็จะมาประมวลผลร่วมกันนะครับว่าตอนนี้เกิดแผ่นดินไหวแล้วโอกาสที่จะเกิดซึนามิมีหรือเปล่านะครับแต่ไม่ใช่บอกว่าถ้าทุ่นนี้ขยับหรืออะไรแล้วจะยิงสัญญาณมาเตือนอันนี้ไม่ใช่นะครับต้องเป็นการวิเคราะห์ก่อนเพราะว่าการเตือนว่าให้ขึ้นที่สูงจากซึนามิหมายความว่าเราจะเตือนตั้งแต่ประมาณ7กว่าลิกเตอร์ขึ้นไปถ้าเกิดในประเทศไทย
1: ส่วนกรณีการเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคใต้ของไทยเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานะคะขนาดอยู่ที่ 6.8 เนื่องจากว่าอยู่ใกล้กับประเทศไทยกว่า500กิโลเมตรค่ะทำให้เราเนี่ยรู้สึกถึงความสั่นไหวแล้วก็ได้มีการตรวจสอบแล้วไม่มีผลกระทบกับตึกสูงในประเทศไทยและอินโดนีเซียเองก็มีการประกาศแจ้งเตือนสึนามิแต่เพียง15นาทีก็ยกเลิกประกาศนั้นไปค่ะ
0: ของเราเนี่ยเราก็เฝ้าระวังอยู่แล้วนะครับว่าจะมีผลกระทบเกี่ยวเรื่องของซึนามิหรือเปล่านะครับแต่ในข้อที่จริงแล้วเนี่ยการแผ่นดินไหวถ้าเกิดใกล้เคียงนะครับระยะประมาณ 5-600 กิโลเมตรไปเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกแต่ว่าไม่ทำให้เกิดความเสียหายใดๆนะครับเพราะว่าเนี่ยเราก็ได้มีการตรวจสอบทั้งในระดับท้องถิ่นแล้วก็ในระดับอำเภอแล้วนะครับแล้วก็สอบถามในจังหวัดแล้วครับ
2: แล้วว่าความเสียหายประเทศเราไม่มี
0: ไม่ครับเพราะว่าไม่เหมือนกับปีที่แล้วนะครับว่าคนละแบบกันเพราะว่าลอยเลื่อนก็คนละเลื่อนนะครับหลายท่านก็คงจะทราบเรื่องนี้ดีอยู่
3: นอกจากนี้นะคะทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็ย้ำนะคะว่ายังไม่มีพายุลูกใหญ่เข้าประเทศไทยถึงแม้ว่าทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาจะแจ้งเตือน42จังหวัดให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มรวมไปถึงคลื่นลมแรงในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้ซึ่งทางด้านปภ.เองก็พร้อมเดินหน้าค่ะในการใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์ส่งสัญญาณแจ้งเตือนภัยตรงถึงมือถือพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าหลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรวม39จังหวัดแบ่งออกเป็นภาคเหนือ17จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ15จังหวัดและภาคกลาง7จังหวัดส่วนพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรง3จังหวัดได้แก่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตโดยช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงกว่า3เมตรนอกจากนี้อธิบดีปภ.นะคะยังระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีพายุลูกใหญ่พัดสู่ประเทศไทยและระดับน้ำยังไม่สูงมากแต่บางพื้นที่มีน้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงระดับน้ำแม่น้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นจึงส่งเครื่องสูบน้ำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพร้อมกับเตือนพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษ
0: แจ้งเตือนออกมาอยู่หลายฉบับนะครับเพราะว่าแต่ว่าก็ยังที่เป็นเรื่องที่ยังที่หลายท่านจะทราบก็คือว่าเรายังไม่มีพายุที่เข้ามาจากฝั่งแปซิฟิกนะครับก็เลยยังไม่มีระดับน้ำที่สูงขึ้นมากนักก็คงจะมีแต่น้ำป่าไหลหลากนะครับอยู่บางพื้นที่นะครับรวมถึงแม่น้ำโขงในบางจุดที่มียกตัวระดับสูงขึ้นซึ่งอันนี้เราก็ได้มีการส่งเครื่องสูบน้ำนะครับไปช่วยพี่น้องประชาชนแล้วรวมถึงประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมูลที่ต่างๆไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
3: ขณะเดียวกันปภ.ก็เฝ้าระวังนะคะสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างใกล้ชิดโดยยืนยันค่ะว่าขณะนี้ยังไม่มีพายุลูกใหญ่พัดเข้าสู่ประเทศไทยแต่บางพื้นที่มีน้ำป่าไหลหลากและระดับแม่น้ำโขงนั้นเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำแล้วก็จุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยปภ.ค่ะเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเตือนด้วยระบบเซลล์บรอดแคสต์ส่งข้อความเตือนภัยตรงถึงโทรศัพท์มือถือของพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถแจ้งเตือนได้หลายระดับ ตามความรุนแรงของสถานการณ์ก่อนส่งสัญญาณเตือนปอพจะติดตามข้อมูลจากดาวเทียมนะคะตรวจวัดปริมาณและก็ความต่อเนื่องของฝนพร้อมกับประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การแจ้งเตือนนั้นมีความแม่นยำแล้วก็ไม่สร้างความตื่นตระหนกต่อพี่น้องประชาชนเรื่องนี้ประชาชนจึงควรสังเกตข้อความเซลล์บรอดแคสต์นะคะว่าระบุระดับความรุนแรงแบบใดแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
1: อย่างที่เตือนกันไปนะคะว่าในช่วงนี้สภาพอากาศบ้านเราเนี่ยก็จะมีฝนตก

0: ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะก็ทำให้ทางจังหวัดนครพนมค่ะมีการทดสอบระบบสูบระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดค่ะว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะคะก็ลงพื้นที่ไปตรวจติดตามแล้วก็ทดสอบระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองนครพนมเพื่อประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วก็เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้การลงพื้นที่ค่ะเป็นการทดสอบระบบเปิดปิดของระบบสูบน้ำเพื่อให้เห็นสภาพการทำงานของการระบายน้ำในสถานการณ์จริงทั้งการปิดประตูระบายน้ำและเดินเครื่องสูบน้ำพร้อมกับติดตามทิศทางการไหลแล้วก็ระดับน้ำในระบบด้วยโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะคะได้ตรวจติดตามที่บริเวณคลองท่อระบายน้ำรอบสารกลางจังหวัดนครพนมเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำไปยังจุดสูบน้ำที่บริเวณถนนไปรษณีย์และตรวจสอบเครื่องสูบน้ำชวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหลังเก่าและจุดหน้าวัดโพสีพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบจุดสูบน้ำและประตูเปิดปิดของระบบระบายน้ำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและขอให้พี่น้องประชาชนค่ะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วย
1: คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้มีนักท่องเที่ยวหลงป่าน้ำตกห้วยตึงเท่าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาค่ะกว่า4ชั่วโมงในการค้นหาจนกระทั่งเจอตัวแล้วก็สามารถช่วยออกมาจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยค่ะโดยเจ้าหน้าที่อุทยานพร้อมอาสาสมัครได้ใช้โดรนค่ะช่วยในการค้นหาชายคนดังกล่าวเริ่มตั้งแต่ช่วงหัวค่ำไล่ไปจนถึง4ทุ่มก็พบจุดที่อยู่นะคะบริเวณโขดหินใกล้กับน้ำตกห้วยตึงเท่าจึงเข้าทำการให้ความช่วยเหลือพาออกมาจากพื้นที่โดยจากการสอบถามค่ะพบว่าเป็นนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมน้ำตกแล้วก็ออกจากพื้นที่ในช่วงเย็นแต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมแสงไฟส่องสว่างนั้นไม่เพียงพอจึงทำให้หลงอยู่ในป่าแล้วก็ได้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เบื้องต้นก็ไม่พบอาการเจ็บนะคะหรือว่าบาดเจ็บแต่อย่างใดแต่จากการพูดคุยให้การวกวนคล้ายๆกับเมาสุราเจ้าหน้าที่จึงทำบันทึกนะคะว่ากล่าวตักเตือนถึงการเข้าไปในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้วย
0: ไปดูการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายที่บริเวณชายแดนกันบ้างนะคะแม้ว่าในขณะนี้ที่ด่านพรมแดนช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ค่ะยังคงปิดอยู่แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ยังคุมเข้มพื้นที่ชายแดนเพื่อที่จะป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและการนำเข้าสินค้าที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องของปืนเถื่อนแล้วก็ของเถื่อนต่างๆมีการบริการกำลังสามหน่วยงานนะคะเพื่อเพิ่มมาตรการตรวจสอบกว่าตามเส้นทางต่างๆในพื้นที่อีสานใต้ค่ะนายประสิทธิ์ดีจงเจริญนายด่านศุลกากรช่องจอมเปิดเผยนะคะว่าทางกรมศุลกากรค่ะกำชับให้ด่านศุลกากรช่องจอมบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามเชิงรุกสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองรวมถึงการลักลอบนำเข้าปืนเถื่อนและของผิดกฎหมายครอบคลุมพื้นที่3จังหวัดคือสุรินทร์บุรีรัมย์และก็นครราชสีมาโดยด่านศุลกากรช่องจอมนะคะได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์และตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่รถตรวจการแล้วก็ตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทางในพื้นที่อีสานใต้ก็มีการตรวจสอบพยานพาหนะค้นสัมภาระตรวจหาอาวุธแล้วก็ตรวจเอกสารประจำตัวของผู้ที่เดินทางทั้งบัตรประชาชนหนังสือเดินทางอย่างเข้มงวดสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวลาวได้1คนนะคะที่มีการลักลอบเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมายหลังแอบปะปนมากับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีเอกสารถูกต้องค่ะนายประสิทธิ์กล่าวว่าทั้ง3หน่วยงานจะเดินหน้าปฏิบัติงานร่วมกันนะคะเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทุกรูปแบบพร้อมกับสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อีสานใต้
1: ส่วนเมื่อวานนี้นะคะที่นายกรัฐมนตรีนั้นถูกเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจค้นรถยนต์ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเรื่องนี้นายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าเป็นการเดินทางส่วนตัวในช่วงวันหยุดไม่มีรถนำขบวนก็ทำให้เจ้าหน้าที่นั้นไม่ทราบล่วงหน้าพร้อมกับชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ค่ะที่สามารถสกัดจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดได้ในจุดดังกล่าวโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงกรณีการเดินทางไปยังจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวานนี้แล้วถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจและกรมการปกครองอำเภอบ้านด่านขอตรวจค้นรถจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีการ

0: งข้อสังเกตนะคะว่าเรื่องนี้จัดฉากหรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุค่ะว่าขอให้ไปคิดเรื่องอื่นพร้อมชี้แจงว่าเจ้าหน้าที่ไม่ทราบล่วงหน้าเนื่องจากเป็นการเดินทางส่วนตัวในช่วงวันหยุดจึงไม่มีการจัดเจ้าหน้าที่มารอรับแต่อย่างใดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจที่สามารถสกัดจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดได้
1: อ๋อเขาตั้งด่านตรวจปกติตรงอำเภอบ้านด่านพอดีรถผ่านไปไม่มีอะไรหรอกครับอย่าไปคิดอะไรมากก็ตั้งด่านตรวจก็ดีแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าจับยาเสพติดได้แต่ว่าคนที่ขนยาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ตกใจเห็นด่านก็มอเตอร์ไซค์คว่ำ
2: ไม่ได้วางแผนว่า
1: ไม่มีเมื่อวานผมช่วงเช้าๆผมไม่ได้ไปบุรีรัมย์มาหลายสัปดาห์แล้วก็ต้องแวะไปบ้าง
2: แล้วพอข่าวออกไปมีคนมาแบบแอบติงว่าตัวจับเป็นจับฉากหรือเปล่าว่าเป็นรถ
1: คันนี้คิดเรื่องอื่นดีกว่าเนาะตำรวจไม่รู้ครับเพราะไม่มีรถนำมันวันหยุดวันธรรมดาไม่มีขบวนผมไปกับใครอ่ะไปกับทีมส่วนตัวของผมนะไม่มีการตั้งแถวรับไม่มีการจัดใครมารับทั้งสิ้น
3: หน่วยเฉพาะกิจยะลานะคะได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยค่ะส่งกำลังชุดปฏิบัติการจรยุทธ์นะคะหรือว่าชปจรยุทธ์ลาดตระเวนเชิงรุกแล้วก็ซุ่มเฝ้าตรวจในพื้นที่เสี่ยงเพื่อที่จะสกัดกั้นการลักลอบเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์สำหรับปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะเป็นการบูรณาการกำลังจากกองทัพบกในส่วนของทหารพรานแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่จังหวัดยะลาซึ่งจัดกำลังจากหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนพิสูจน์ทราบและซุ่มเฝ้าตรวจตามแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกเจ้าหน้าที่กระจายกำลังครอบคลุมพื้นที่สำคัญค่ะทั้งป่าภูเขาแนวชายป่าท้ายหมู่บ้านพื้นที่ชุมชนไทยพุทธจุดยุทธศาสตร์แล้วก็พื้นที่เสี่ยงภัยในเขตรับผิดชอบเพื่อจำกัดเสรีในการเคลื่อนไหวรวมถึงสกัดกั้นความพยายามของฝ่ายตรงข้ามที่อาจจะเข้ามาก่อเหตุได้หน่วยเฉพาะกิจยะลาระบุนะคะว่ามาตรการดังกล่าวก็จะมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมพื้นที่และดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนในชุมชนต่างๆอย่างครอบคลุมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลามาอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ตำรวจสอบสวนกลางสนที่กำลังร่วมกับกรมสัมภากรนะคะตรวจค้นเป้าหมาย10จุดในพื้นที่5จังหวัดค่ะทลายเครือข่ายลักลอบขายใบกำกับภาษีปลอมสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้3คนสร้างความเสียหายต่อรัฐกว่า300ล้านบาทโดยเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าบก.ปอส.นะคะร่วมกับกรมสัมภากรนำกำลังเปิดปฏิบัติการแอนตี้โกสต์บินทลายเครือข่ายบินผีทวงคืนภาษีชาติโดยนำหมายสารค่ะเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย10จุดใน5จังหวัดประกอบด้วยกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครราชสีมาสมุทรปราการแล้วก็จังหวัดชัยภูมิผลการปฏิบัติการสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับศาลภาษีอากรกลางได้3คนประกอบไปด้วยตัวแทนขายเจ้าของบัญชีม้าที่ใช้รับเงินแล้วก็กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทผู้ออกใบกำกับภาษีปลอมพร้อมกับตรวจยึดของกลางกว่า200รายการอย่างเช่นเอกสารใบกำกับภาษีแฟ้มรายงานภาษีสมุดบัญชีธนาคาร18เล่มแล้วก็ตราประทับบริษัท18ตราโดยหลังปฏิบัติการค่ะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็นำเจ้าหน้าที่มาแถลงข่าวนะคะระบุว่าพฤติการของเครือข่ายนี้จะใช้กลุ่มไลน์เฉพาะติดต่อขายใบกำกับภาษีโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าหรือว่าให้บริการจริงจากนั้นจะให้ลูกค้าค่ะโอนเงินเข้าบัญชีม้าแล้วก็จัดส่งเอกสารปลอมผ่านทางไปรษณีย์ โดยเครือข่ายนี้มีการว่าจ้างสำนักงานบัญชีให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทสูงถึง400ล้านบาทแล้วก็ยื่นงบรายได้เท็จปีละ300ถึง400ล้านบาทเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือซึ่งประเมินมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อรัฐนั้นรวมกว่า360ล้านบาทค่ะเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะคะเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาร่วมกันออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิ์ออกเอกสารซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 200,000 บาทต่อการกระทำผิด1กรรมพร้อมกันนี้ค่ะยังได้เตือนไปยังผู้ประกอบการอย่าลงเชื่อซื้อใบกำกับภาษีปลอมมาใช้เพื่อที่จะยื่นเครดิตภาษีเนื่องจากจะถูกดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดทั้งผู้ขายแล้วก็ผู้ใช้ด้วย
3: ด้านตำรวจ

0: Times Square ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายๆอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถราง
1: ม
0: ันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไห้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: ออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยไอ้หนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้รถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกๆที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้านี่แหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ่ะ
4: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะแล้วไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยกว่าจะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
2: มาไม่ให้เตรียมตัวเลย
0: เฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
2: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
0: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูซากิค่ะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันก็ยังคงเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับครอบครัวอยู่นะคะในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของความแตกต่างนะคะของ

0: ครอบครัวกันไปแล้วนะคะเราก็จะได้เห็นได้ว่าในแต่ละครอบครัวเนี่ยนะคะก็จะมีองค์ประกอบต่างๆเนี่ยที่แตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอบรมเลี้ยงดูนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะในเรื่องของการนับถือศาสนาต่างๆนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะแต่ละครอบครัวก็จะมีความแตกต่างกันนะคะแต่หรือว่าบางครอบครัวเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะนะคะของครอบครัวที่แตกต่างกันซึ่งลักษณะของครอบครัวที่เราได้เรียนกันไปเด็กๆยังจำกันได้อยู่ใช่ไหมคะว่าเราแบ่งลักษณะออกเป็นกี่ลักษณะเท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่เท่าไหร
1: ่
0: ยังไงดี
1: สอง
0: ตอบด้วยความมั่นใจค่ะสองลักษณะด้วยกันนะคะสองลักษณะด้วยกันนั่นก็คือมีครอบครัวเดี่ยวแล้วก็ครอบครัวขยายนั่นเองนะพอคุณครูแบบว่ายกมือ2นิ้ว3นิ้วเป็นไงเริ่มไขว้เขวเริ่มไม่แน่ใจนะคะเด็กๆจะต้องมีความมั่นใจในตัวเองนะคะเวลาตอบคำถามนะทีนี้ในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันนั้นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวซึ่งแต่ละครอบครัวเนี่ยก็จะมีจำนวนสมาชิกที่ไม่เท่ากันใช่ไหมคะบางครอบครัวเป็นครอบครัวขยายมีจำนวนสมาชิกเยอะนะคะหรือบางครอบครัวอาจจะเป็นครอบครัวเดียวแต่ก็มีจำนวนสมาชิกเยอะได้เหมือนกันเดี๋ยววันนี้เราจะดูว่าในเรื่องของสมาชิกในครอบครัวเนี่ยเราจะเรียนรู้กันยังไงเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เนี่ยนักเรียนจะสามารถอธิบายนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวได้นะคะว่าในครอบครัวของเราเนี่ยนะคะแต่ละคนเนี่ยมีความสัมพันธ์กันเป็นยังไงและนักเรียนจะได้เชื่อมโยงความสัมพันธ์นะคะของสมาชิกในครอบครัวได้และนักเรียนก็จะได้เห็นความสำคัญนะคะของสมาชิกในครอบครัวของเรานะคะว่าแต่ละคนเนี่ยมีความสัมพันธ์กันยังไงนะหรือว่าเวลาที่เราจะเรียกนะคะคนในสมาชิกในครอบครัวเราเนี่ยเราจะเรียกเขาเนี่ยนะคะได้ว่าอะไรได้บ้างนะอันนี้ก็จะเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะทีนี้นะสมาชิกในครอบครัวเชื่อว่าของแต่ละครอบครัวก็จะมีความแตกต่างกันนะคะอาจจะในครอบครัวบางคนอาจจะมีพ่ อมีแม่มีพี่สาวมีน้องชายหรือมีน้องสาวอันนี้ก็แล้วแต่ครอบครัวนะคะหรือบางคนเนี่ยไม่มีพี่สาวไม่มีพี่ชายไม่มีน้องสาวไม่มีน้องชายเป็นลูกคนเดียวก็ได้หรือบางคนอาจจะอยู่กับคุณพ่อนะคะอาจจะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรืออยู่กับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอันนี้ก็แล้วแต่นะคะหรือนอกเหนือจากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อาจจะมีเป็นไงคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแบบนี้เลยหรือบางครอบครัวมีคุณน้าอยู่ด้วยนะคะมีคุณอาหรือมีคุณลุงมีคุณป้าอันนี้ก็อยู่กับแต่ละครอบครัวนะคะเขาจะมีความแตกต่างกันนะในเรื่องของสมาชิกนะหลักๆเลยเนี่ยสมาชิกของแต่ละในครอบครัวก็จะมีประมาณนี้นะคะทีนี้นะคะมาดูคำถามแรกกันก่อนนะคำถามแรกเนี่ยในครอบครัวของแต่ละครอบครัวนะคะก็จะมีการจัดลำดับเครือญาติการจัดลำดับเครือญาติในที่นี้นะเด็กๆคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรน่าจะคืออะไรหมายถึงอะไรการจัดลำดับเครือญาติไหนมีใครพอจะสามารถตอบได้เกี่ยวกับในเรื่องของการจัดลำดับเครือญาติคืออะไรเอ่ยนะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยตอนนี้นะคะในห้องของเรามีตัวแทนนะคะที่จะตอบแล้วนะเชิญได้เลยค่ะคืออะไรเอ่ยคิดว่าคืออะไร
2: การจัดลำดับคนเล็กไปคนใหญ่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อการจัดลำดับคนเล็กไปคนใหญ่หมายถึงยังไงหมายถึงลูกคนเล็กไปลูกคนโตอะไรแบบนี้เหรอคะแล้วคนอื่นล่ะคนอื่นมีความคิดแตกต่างจากเพื่อนไหมเวลาที่เราเรียกชื่อนะคะหรือว่าเรียกคนในครอบครัวเนี่ยเด็กๆก็จะมีการเรียกที่แตกต่างกันบางทีเราอาจจะเรียกคนนี้ว่าเป็นคุณอาเรียกคนนี้เป็นคุณน้าหรือเรียกคนนี้เป็นคุณลุงเราจะรู้ได้ยังไงอะว่าคนนี้คือลุงคนนี้คืออาคนนี้คือน้า ก็จะมีการจัดลำดับเครือญาตินะคะเป็นเรื่องที่เราจะเรียนกันใน

วันนี้นั่นเองนะการที่เราจะเรียกคนนี้ว่าเป็นคุณป้าเป็นคุณลุงนะคะเป็นคุณอาเนี่ยนะคะเขาจะมีการจัดลำดับเครือญาติกันหรือเราจะเรียกคนนี้ว่าเป็นพี่คนนี้เป็นน้องอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูความหมายของคำว่าเครือญาติกันก่อนนะคะเชื่อว่านักเรียนทุกคนในตอนนี้เนี่ยมีญาติไหมหรือใครที่มีอยู่ตัวคนเดียวไม่มีญาติเลยมีไหมไม่มีนะคะทุกคนน่าจะมีญาติพี่น้องอะไรแบบนี้ญาติพี่น้องเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในครอบครัวเดียวกับเราก็ได้ไม่ได้อยู่ที่บ้านเดียวไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกับเราก็ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความหมายกันนะเครือญาติเนี่ยก็จะเป็นชื่อตำแหน่งที่เราใช้เรียกนะคะเพื่อบ่งบอกความสัมพันธ์นะคะของบุคคลในครอบครัวของเรานะคะเวลาที่เราเรียกเนี่ยอ่ะคนนี้คุณลุงคนนี้คุณอาคนนี้คุณป้าอย่างที่คุณครูสกิบอกไปอันนี้เนี่ยนะคะเราเรียกว่าเป็นการเรียกนะคะเพื่อบอกความสัมพันธ์นะคะในคนในครอบครัวของเรานั่นเองนะหรือคนนี้เราเรียกคุณตาคุณยายแบบนี้เนี่ยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบุคคลที่เราเรียกเขาว่าคุณตาคุณยายนะคะคุณป้าคุณลุงคุณอาคุณน้าเนี่ยเขาเป็นอะไรกับเรานะคะเข้าสู่กับคำถามที่2นะคะนักเรียนสามารถบอกความสัมพันธ์ของเครือญาติได้หรือไม่เราสามารถบอกได้ไหมว่าสมมติว่าคุณแม่ของเราสมมติง่ายๆนะคะคุณแม่ของเราเนี่ยมีพี่น้องคุณแม่ของเรามีพี่สาว1คนมีน้องชาย1คนสมมติว่าตัวนักเรียนเองนักเรียนจะเรียกพี่สาวของคุณแม่ว่าอะไรเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าป้าใช่ไหมเนี่ยแหละค่ะคือการบอกความสัมพันธ์ของเครือญาตินั่นเองนะคะเราสามารถรู้ได้ทันทีเลยหรือว่าถ้าคุณแม่ของเรามีพี่ชายเราพี่ชายของคุณแม่เราว่าอะไรลุงใช่ไหมคะนะคะอันนี้เนี่ยเป็นชื่อที่ใช้เรียกนะคะตำแหน่งของคนในครอบครัวนะคะหรือถ้าเราจะเรียกน้องชายของคุณแม่ของเราเราจะเรียกว่าอะไรน้องชายของแม่น้าหรืออาเอ๊ะยังไงดีเริ่มไม่มั่นใจนะคะเอ๊ะจะน้าหรือจะอาเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันดีกว่านะให้นักเรียนทุกคนตอนนี้นะคะตั้งสติดีๆนะคะตั้งสติดีๆอาจจะมีการสับสนเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะมีการงงเกิดขึ้นนะคะดังนั้นตั้งสติให้ดีๆตอนนี้กลุ่มไหนมีเสียงอยู่หรือเปล่าไม่มีนะนักเรียนปลายทางนะคะตั้งใจนะคะไปพร้อมๆกันนะถ้านักเรียนไม่ตั้งใจเนี่ยเดี๋ยวจะไม่เข้าใจและเดี๋ยวจะทำกิจกรรมของเราในวันนี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของการจัดลำดับเครือญาตินะคะว่าสมาชิกในครอบครัวที่เราเรียกเขาว่าคุณนะคุณอาคุณลุงคุณป้าอะไรเนี่ยนะคะเขาเป็นอะไรกับเราเขามีความสัมพันธ์อะไรกับเรานะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ลำดับเครือญาติฝ่ายคุณพ่อแล้วกันนะคะเวลาที่เราจัดลำดับเครือญาติเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น2ฝ่ายใช่ไหมคะมีทั้งฝ่ายพ่อแล้วก็ฝ่ายแม่นะมีทั้งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูลำดับเครือญาติในฝ่ายพ่อก่อนนะเด็กๆอาจจะเห็นแล้วนะคะตามผังภาพอันนี้เลยนะสมมุติว่านักเรียนเป็นเด็กคนนี้เห็นไหมคะจากในภาพจะมีคำว่าฉันอยู่สมมุติว่าฉันเป็นเด็กคนนี้นะคะเราจะเห็นว่าการจัดลำดับเครือญาติในฝ่ายพ่อนั้นนะคะเราจะเริ่มตั้งแต่ที่คุณปู่กับคุณย่าเลยเห็นไหมคุณปู่กับคุณย่าแต่งงานกันนะคะแล้วมีลูกก็คือมีพ่อของเรานะมีพ่อของเรามีคุณอานะมีคุณอาแล้วทีนี้เราสงสัยว่าเอ๊ะแล้วคุณแม่ล่ะคุณแม่กับคุณอาผู้หญิงคนนี้มาจากไหนเป็นคนที่คุณพ่อของเราไปแต่งงานด้วยใช่ไหมคะคุณปู่กับคุณย่าเนี่ยมีลูกชาย2คนนะคะก็คือคุณพ่อกับคุณอาของเรานั่นเองทีนี้เมื่อคุณพ่อไปแต่งงานกับคุณแม่นะคะแล้วก็มีลูกเห็นไหมมีลูก3คนออกมามีลูก3คนสมมุติว่าให้เราเนี่ยเป็นคนสุดท้องเนาะให้เราเป็นคนสุดท้องเรามีพี่สาวพี่ชาย

มีพี่สาวพี่ชายในฝั่งของคุณอาเหมือนกันค่ะฝั่งของคุณอาเนี่ยนะคะก็จะมีลูก2คนเหมือนกันนะคะลูก2คนของคุณอาเนี้ยก็จะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเรานะคะทีนี้คําว่าลูกพี่ลูกน้องแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนไหนเป็นลูกน้องคนไหนเป็นลูกพี่ดูง่ายๆเลยถ้าหากว่าเป็นลูกของคนที่เป็นน้องเนี่ยเห็นไหมคุณอาเป็นน้องของพ่อของเราใช่ไหมคะคุณอาเป็นน้องของพ่อของเราดังนั้นเด็ก2คนนี้นะคะก็จะมีถ้าให้เรียกตามศักดิ์ก็จะเป็นใครเป็นอะไรกับเราเป็นพี่หรือว่าเป็นน้องเราเป็นน้องเรานะคะเป็นน้องเรานะตอนนี้เริ่มมีเสียงแล้วตั้งใจฟังก่อนนะตั้งใจฟังก่อนนะเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะคะทีนี้เราดูตามแผนภาพนี้ไปแล้วนะคะบางคนอาจจะงงหรือเปล่านะเดี๋ยวคุณครูมีภาพที่เป็นลำดับแบบนี้ให้ดูนะคะเรามาดูอันแรกเลยปู่คุณปู่ของเราคุณปู่ของเราเนี่ยเป็นใครนะคะเป็นพ่อของพ่อของเรานะคะเป็นพ่อของพ่อของเรานั่นเองนะคะแล้วเรากับคุณปู่เราเนี่ยเป็นอะไรกันเราเป็นอะไรเป็นลูกของปู่หรือเป็นหลานของปู่หรือเราเป็นใครเราเป็นหลานของคุณปู่ใช่ไหมคะเราเป็นหลานของคุณปู่ทีนี้ต่อมาคุณย่าบ้างคุณย่าก็คือเป็นแม่ของพ่อของเรานะคะเป็นแม่ของพ่อของเราเราเองก็มีศักดิ์เป็นอะไรเป็นหลานของคุณย่านะต่อมาค่ะลุงกันบ้างถ้าสมมติว่าที่บ้านของนักเรียนนะคะมีคุณลุงอยู่คุณลุงก็คือจะเป็นพี่ชายของคุณพ่อของเราแต่ถ้าคุณพ่อของเรามีพี่สาวล่ะเราจะเรียกพี่สาวของพ่อว่าอะไรเรียกว่าอะไรใช่เปล่าใช่หรือเปล่าเอ๊ะใช่หรือเปล่านะใช่ไหมป้าหรืออาหรือเด็กๆไม่มีความมั่นใจเลยนักเรียนปลายทางคิดว่าถ้าหากว่าคุณพ่อของเราเนี่ยมีพี่สาวเราจะเรียกพี่สาวของคุณพ่อของเราว่าอะไรคะป้าหรืออาหรือน้ายังไงดีตอบมาชัดเจนเลยคือเรียกว่าอะไรป้านะคะป้านะอย่าค่อยเขวนะเด็กๆต้องมีความมั่นใจนะคะในการตอบคำถามเด็กๆไม่ต้องกลัวเลยว่าคำตอบของเรานั้นจะผิดนะคะบางคนอาจจะกลัวว่าคำตอบของเราจะผิดหรือเปล่าไม่ต้องกลัวนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะนอกจากปู่ย่าลุงแล้วนะคะในฝั่งของคุณพ่อมีคนอื่นอีกถ้ามีคนอื่นอีกเห็นไหมถ้าเป็นป้านะคะเป็นป้าเนี่ยแน่นอนก็คือป้าก็คือพี่สาวของพ่อของเรานั่นเองนะทีนี้ถ้าหากว่าคุณอาล่ะคุณอาคือใครน้องชายหรือน้องสาวของคุณพ่อของเราเด็กๆลองดูนะคะเปรียบเทียบกันนะถ้าพี่ชายหรือพี่สาวเนี่ยนะคะเขาจะมีชื่อที่เราจะเอาไว้ใช้เรียกนะคะตำแหน่งที่เราจะไว้ใช้เรียกเนี่ยถ้าเป็นพี่ชายก็คือลุงใช่ไหมคะถ้าเป็นพี่สาวเราจะเรียกว่าป้าแต่ถ้าเป็นน้องเนี่ยนะคะเป็นน้องของพ่อไม่ว่าจะเป็นน้องสาวหรือน้องชายเราจะเรียกว่าอาหมดเลยนะจะเรียกว่าอาคำเดียวนะอาคำเดียวนะตั้งใจนะห้ามหลุดนะไม่งั้นเดี๋ยวจะทำกิจกรรมของเราวันนี้ไม่ได้นะคะทีนี้ต่อมาค่ะคำว่าลูกพี่ลูกน้องกันบ้างลูกพี่ลูกน้องเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกของใครอาจจะเป็นลูกๆของพี่ของพ่อก็ได้นะคะพี่ของพ่อในที่นี้ก็คืออาจจะเป็นคุณลุงหรือคุณป้าก็ได้นะคะเป็นลูกของลุงกับป้าหรืออาจจะเป็นลูกของคุณอาก็ได้นะคะลูกของคุณลุงกับป้าหรือลูกของคุณอาเนี่ยเขาก็จะเป็นไงเราจะเรียกเขาว่ามีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องเรานะทีนี้ถามต่อนะคะถ้าสมมุติว่าคุณป้าของนักเรียนนะคุณป้าของนักเรียนมีลูกนะคะมีลูกชายเราจะเรียกลูกชายของป้าของเราว่าอะไรจะเรียกว่าอะไร

0: เงียบเลยนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามนี้กับครูปลายทางได้เลยนะคะถ้าสมมุติว่าป้าของนักเรียนตอนนี้นะคะมีลูกชายนะคะตัวนักเรียนเองเนี่ยจะเรียกลูกชายของป้าของนักเรียนว่าอะไรตอนนี้ในห้องของเรามีคำตอบแล้วนะคะเดี๋ยวหยิบไมค์ให้เพื่อนหน่อยตอบโดยใช้ไมค์นะคะเพื่อจะให้นักเรียนปลายทางได้ยินด้วย
1: ลูกพี่ลูกน้องครับ
0: นั่นแหละเราจะเรียกพี่เขาว่าพี่หรือเรียกเขาว่าน้องเราจะเรียกลูกของป้านะคะของเราว่าพี่หรือว่าน้องสมมุติว่าลูกของป้าชื่อ A เราจะเรียกเขาว่าพี่ A หรือน้อง A ง่าย
1: ๆพี่ A ครับ
0: ทำไมถึงเรียกว่าพี่ A ครับคนอื่นคิดตามไปด้วยนะคนอื่นคิดตามไปด้วยนะเพราะอะไรทำไมเราถึงเรียกเขาว่าพี่ A เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีศักดิ์เป็นลูกพี่ใช่ไหมเพราะว่าป้าของเราเนี่ยเป็นอะไรกับเรานะเป็นพี่สาวของพ่อของเราใช่ไหมเด็กๆตั้งใจฟังนะอาจจะสับสนนิดนึงตอนนี้เชื่อว่าอาจจะมีหลายคนนะคะเริ่มสับสนแล้วนะคะในการจัดลำดับเครือญาติจำไว้เลยว่าถ้าหากว่าเป็นลูกของพี่ชายของแม่หรือพี่ชายของพ่อเนี่ยนะคะเราจะเรียกเขาว่าเป็นพี่นะคะตามศักดิ์เขาจะมีศักดิ์เป็นพี่ของเราแต่ถ้าหากว่าเราจะเรียกนะคะลูกของคุณอาคุณอาซึ่งเป็นน้องชายหรืออาจจะเป็นน้องสาวของพ่อเราก็ได้เนี่ยเราจะเรียกลูกของคุณอาว่าอะไรพี่หรือน้อง
2: น
0: ้
2: อง
0: น้องนะคะน้องนะน้องนะจำไว้เลยนะเราจะเรียกเขาว่าน้องนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพ่อแม่เขาน่ะเป็นน้องของพ่อของเรานั่นเองนะอันนี้อาจจะมีความสับสนนิดนึงอาจจะมีความสับสนนะคะอันนี้คือบอกให้เป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับนักเรียนนะคะแต่หลักๆเลยนะคะหลักๆเลยก็คือตามนี้เลยที่เราได้เห็นนะไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณลุงคุณป้าคุณอาเนี่ยนะคะอันนี้เด็กๆจำเลยนะถ้าหากว่าเขาเป็นญาติในฝั่งพ่อเนี่ยเราควรจะเรียกเขาว่าอะไรและเขามีความสัมพันธ์นะคะมีความสัมพันธ์คืออะไรอันนี้จะเป็นความสัมพันธ์นะคะด้านข้างทีนี้ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูฝ่ายแม่บ้างเด็กๆหลายคนบอกว่าเอ้ยฝ่ายพ่อยังงงอยู่เลยมาฝ่ายแม่อีกแล้วนะคะจะไหวหรือเปล่านะคะตั้งสติดีๆนะคะเด็กๆไม่ต้องกลัวตั้งสติดีๆไม่ต้องกลัวผิดนะคะถ้าจะตอบคำถามไม่ต้องกลัวเลยนะอยากให้เด็กๆมั่นใจนะคะในเวลาตอบคำถามทีนี้มาดูค่ะมาดูในลำดับเครือญาติของฝ่ายแม่กันบ้างในฝ่ายแม่เราจะเห็นจากในแผนผังนี้เลยนะคะเราจะเห็นว่าเริ่มต้นจากที่คุณตากับคุณยายแต่งงานกันคุณตากับคุณยายแต่งงานแล้วมีลูกนะคะลูกของคุณตาจะเป็นใครจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่เริ่มสับสนแล้วเป็นใครคะคุณแม่นะคะเป็นคุณแม่นะเป็นคุณแม่นะในฝั่งในฝ่ายแม่เนี่ยเราจะเรียกพ่อของแม่ของเราเนี่ยว่าคุณตาถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นฝั่งพ่อเราจะเรียกพ่อของพ่อว่าอะไร
2: ป
0: ู่นะปู่นะคะอันนี้นะคะคุณตาเนี่ยเป็นพ่อของคุณแม่ของเรานะคะทีนี้คุณแม่เราไปแต่งงานกับคุณพ่อแล้วมีเราออกมา3คนมีเรามีตัวเรามีพี่สาวมีพี่ชายนะคะมีลูก3คนทีนี้ค่ะคุณแม่เนี่ยนะคะคุณแม่เนี่ยมีพี่น้องมีน้องชายมีน้องชาย1คนก็คือคุณน้าฝั่งนี้คุณน้าไปแต่งงานกันค่ะไปแต่งงานไปแต่งงานกับคุณน้าผู้หญิงก็มีลูก2คนเป็นลูกพี่ลูกน้องของเรานะเป็นลูกพี่ลูกน้องนะคะคล้ายๆกันเลยเด็กๆจะเห็นว่าแผนผังครอบครัวอันนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับฝ่ายพ่อใช่ไหมคะแต่ว่าชื่อที่เราจะใช้เรียกตำแหน่งเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะคะถ้าเป็นในตำแหน่งนี้เนี่ยนะคะในฝ่ายพ่อจะเป็นคุณปู่ใช่ไหมจะเป็นคุณปู่ในฝ่ายนี้จะเป็นคุณย่านะคะแต่ถ้าเป็นฝ่ายคุณแม่เนี่ยก็จะเป็นคุณตากับคุณยายเด็กๆตั้งใจนะเดี๋ยวอาจจะสับสนนิดนึงนะคะตั้ง

0: ไปอ่ะตอนนี้ทุกคนตั้งใจกันหมดเลยใช่ไหมไม่มีใครนั่งเล่นอะไรนะนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะตั้งใจดูไปพร้อมๆกันทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูลำดับแบบนี้ดีกว่านะคะนักเรียนจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะอันแรกเลยก็คือคุณตาคนที่เราเรียกเขาว่าคุณตาเนี่ยนะคะเขาเป็นอะไรเอ่ย
1: พ่อของ
0: เขาเป็นพ่อของแม่ของเรานะเป็นพ่อของแม่ของเราแล้วคุณยายคนที่เราเรียกเขาว่าคุณยายเขาเป็นอะไรนะ
1: แม
0: ่ของแม่ของเรานะคะเป็นแม่ของแม่ของเรานะแล้วเขาเนี่ยคุณตากับคุณยายเนี่ยนะคะแล้วถ้าเทียบกับเราล่ะเราเป็นอะไรกับเขา
1: เป
0: ็
1: นหลาน
0: เป็นหลานเก่งมากตอนนี้ทุกคนตอบได้แล้วนะคะเราเป็นหลานเขานั่นเองทีนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าแม่ของเรามีพี่ชายแน่นอนเราจะเรียกพี่ชายของแม่ว่าอะไร
1: ลุง
0: เรียกลุงเหมือนกันเหมือนกับฝั่งพ่อเลยนะคะเหมือนกับฝ่ายพ่อฝ่ายพ่อเราก็เรียกว่าลุงเหมือนกันนะเด็กๆจำได้ว่าคนที่เราเรียกเขาว่าลุงเนี่ยนะคะแน่นอนว่าเขาเป็นอาจจะเป็นพี่นะคะของพ่อหรือของแม่เราก็ได้เราเรียกเขาว่าลุงหมดเลยพี่ชายนะพี่ชายของพ่อหรือของแม่เราจะเรียกเขาว่าลุงหมดเลยต่อมาค่ะต่อมานะคะต่อมาถ้าหากว่าคุณแม่ของเรานะคะมีพี่สาวเช่นการเหมือนกับฝ่ายคุณพ่อเลยเราก็จะเรียกพี่สาวของคุณแม่ของเราเนี่ยว่าป้าเหมือนกันนะคะเรียกป้าเหมือนกันเหมือนกับฝ่ายของพ่อเลยถ้าคุณพ่อมีพี่สาวเราก็จะเรียกพี่สาวของคุณพ่อของเราว่าป้าเหมือนกันนะคะทีนี้นะคะในตรงกลางนะคะตรงกลางเราเรียกว่าน้าใช่ไหมคะคุณน้าของเราเนี่ยคุณน้าของเราก็คืออาจจะเป็นน้องชายหรือว่าน้องสาวของคุณแม่เราก็ได้เด็กๆลองสังเกตดีๆนะว่าถ้าหากว่าเป็นพี่เนี่ยเห็นไหมเราจะมีการแยกนะคะแยกชื่อเรียกเนี่ยที่ชัดเจนเลยถ้าเป็นผู้ชายแน่นอนเป็นลุงแน่นะคะเรียกว่าลุงถ้าเป็นพี่สาวเรียกว่าป้าแต่ถ้าหากว่าเป็นน้องนะคะไม่ว่าจะน้องผู้ชายหรือน้องผู้หญิงของคุณแม่ของเราเนี่ยเราจะเรียกเขาว่าน้านะคะเรียกว่าน้านะนะมีใครงงไหมไม่งงนะคะทันนะนักเรียนปลายทางตามทันนะคะทีนี้ค่ะต่อมาลูกพี่ลูกน้องกันบ้างลูกพี่ลูกน้องนะคะเราก็จะเรียกนะคะจะเรียกลูกพี่ลูกน้องคนที่ถ้าหากว่าเป็นลูกของป้าเป็นลูกของป้าแน่นอนจะเหมือนกับฝั่งพ่อเลยเราก็จะเรียกเขาว่าพี่แต่ถ้าหากว่าเป็นลูกของน้าก็จะเรียกเขาว่าอะไร
1: น
0: ้องนะคะซึ่งลูกพี่ลูกน้องเนี่ยก็จะเป็นอาจจะเป็นลูกของป้าของลุงนะคะหรือว่าของน้าของแม่ก็ได้นะอันนี้ก็จะเป็นการจัดลำดับเครือญาตินะคะเชื่อว่าทุกคนน่าจะเข้าใจนะมีใครสงสัยตรงไหนไหมมีไหมคะทีนี้นอกจากนะคะนอกจากการเรียกชื่อลำดับเครือญาติที่เราได้เรียนรู้กันไปทั้งฝ่ายคุณพ่อและฝ่ายคุณแม่นะคะตั้งเริ่มกันตั้งแต่ที่คุณปู่ย่านะคะมีคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาเด็กๆ เคยได้ยินคำว่าคุณทวดไหมคุณทวดคือใครอ่ะคือใครเด็กๆปลายทางสามารถตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะคิดไปพร้อมๆกันหลายๆคนนะคะอาจจะเคยได้ยินคำว่าคุณทวดใช่ไหมคะคุณทวดนะคะก็คือเป็นคุณพ่อหรือว่าเป็นคุณแม่ของใครคะของอาจจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาหรือว่าคุณยายก็ได้เราจะเรียกเขาว่าคุณทวดคุณทวดนะคะอันนี้ก็คือเป็นไงถ้าหากว่าที่บ้านนักเรียนนะคะสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนเนี่ยถ้าหากว่าที่บ้านใครมีคุณทวดแสดงว่าเป็นไงท่านอายุค่อนข้างจะยืนมากนะคะอายุอาจจะเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะเราก็อาจจะทันในรุ่นของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะตอนนี้ทุกคนเข้าใจตรงกันนะคะว่าคุณทวดก็คือเป็นใครเอ่ยเป็นใครนะเป็นพ่อหรือแม่ของของปู่ย่าตายายนั่นเองนะคะตามทันนะตามทันนะ ทีนี้นะคะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำกันเพื่อเป็นการทบทวนนะคะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ที่เราได้เรียนรู้กันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเชื่อว่าเด็กๆน่าจะทำกันได้นะถ้าหากว่าใครที่สงสัยนะคะหลังจากที่ทำกิจกรรมนี้ให้รีบบอกเลยนะว่าเอ๊ยังมีความสับสนอยู่นะคะระหว่างคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณน้าเนี่ยนะคะเราจะเรียกเขาว่าอะไรเขามีความสัมพันธ์กับเราอย่างไรนะคะให้รีบบอกเลยทีนี้ในกิจกรรมทบทวนความจำเพื่อนำไปใช้อันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนเนี่ยได้วิเคราะห์แล้วก็จับคู่ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวจากบัตรคำที่คุณครูได้กำหนดให้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกบัตรคำให้แต่ละกลุ่มและให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยนะคะลองร่วมกันวิเคราะห์ลองร่วมกันดูว่าบัตรคำที่เราได้เนี่ยนะคะเป็นความสัมพันธ์เนี้ยนะคะน่าจะเป็นใครนะคะตอนนี้ทุกกลุ่มพร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมไหม
1: พร้อม
0: ไม่ได้ยินเสียงเลยพร้อมไหม
1: พร้อมค
0: ่ะเยี่ยมมากเยี่ยมมากพร้อมนะเดี๋ยวจะสุ่มแจกนะคะสุ่มแจกบัตรคำให้กลุ่มละ2ใบนะคะ2บัตรคำนั่นเองนะคะเดี๋ยวตัวแทนเลือกหยิบได้เลยเลือกหยิบ1อันหยิบเลยบนๆนะหยิบได้เลย1ใบอีกใบนึงหยิบอีกใบนึงอันไหนก็ได้ลองช่วยกันดูนะคะเมื่อได้บัตรคำแล้วลองช่วยกันดูหยิบช่วยกันดูช่วยกันดูให้เพื่อนดูด้วย1ใบหยิบอีกใบนึงหยิบอีกใบนึงลองดูค่ะให้ดูกันในกลุ่มดูกันในกลุ่มให้ช่วยกันดูกันในกลุ่มลองดูกันในกลุ่มลองช่วยกันดูซิเขาน่าจะเป็นใครและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายก็คือ2ใบนี้ลองช่วยกันดูค่ะน่าจะเป็นใครสิคะเปิดสิเปิดดูได้เลยคิดว่าน่าจะเป็นใครตอนนี้นะคะทุกกลุ่มเนี่ยได้บัตรคำแล้วใช่ไหมให้แต่ละกลุ่มนะคะลองดูนะว่าบัตรคำที่เราได้ไปนะคะบัตรคำที่เราได้ไปเนี่ยนะคะเป็นความสัมพันธ์อะไรที่เราจะเรียกเขาว่าอะไรเดี๋ยวจะให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มนะคะนำบัตรคำที่เราจับได้นะคะออกมาติดให้ตรงติดให้ตรงนะคะด้านหน้านะคะติดกันให้ตรงเลยนะคะว่าความสัมพันธ์ที่เราได้เนี่ยเราจะเรียกนะคะบุคคลเหล่านี้ว่าอะไรจะเรียกลุงเรียกอาเรียกป้าเรียกน้านะให้เด็กๆดูกันก่อนนะให้ทุกคนในกลุ่มช่วยกันดูได้เลยตอนนี้ตอนนี้ในกลุ่มมั่นใจในคำตอบหรือยังนักเรียนคะนักเรียนจ๋า
1: จ
0: ๋านักเรียนทุกกลุ่มนะคะตอนนี้ดูแล้วใช่ไหมคะบัตรคำที่เราได้นะบัตรคำที่เราได้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์นะคะกับเราอย่างไรเราจะเรียกเขาว่าอะไรเดี๋ยวจะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะนะตัวแทนแต่ละกลุ่มเดี๋ยวออกมาติดบัตรคำให้ตรงนะคะให้ตรงกับที่คุณครูได้วางเอาไว้ให้นะคะเป็นบัตรคำที่เราจะเรียกชื่อเขาว่าเป็นคุณลุงเป็นหลานเป็นอาลูกพี่ลูกน้องนะคะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณป้าคุณน้านะคะเดี๋ยวให้ติดให้ตรงตอนนี้ทุกกลุ่มพร้อมแล้วนะทุกกลุ่มพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขอเริ่มจากกลุ่มที่1ไหนกลุ่มที่1อยู่ตรงไหนเอ่ยกลุ่มแรกนี้เลยใช่มั้ยเดี๋ยวขอให้กลุ่มที่1นะคะตัวแทน2คนนะคะจากบัตรคำที่ได้ไป2ใบมาติดให้ถูกเลยค่ะเชิญเลยติดด้านข้างติดด้านข้างแม่ของพ่อ กลุ่มที่1ติดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันทีหลังว่านะคะแต่ละกลุ่มเนี่ยติดกันถูกหรือเปล่าตอนนี้ขอเชิญตัวแทนจากกลุ่มที่2กลุ่มไหนกลุ่มนี้ใช่ไหมคะเชิญได้เลยติดด้านข้างได้เลยถูกต้องค่ะเยี่ยมมากติดได้เลยกลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มที่3ฝั่งไหนคะฝั่งนี้ใช่ไหมติดให้ถูกได้เลยค่ะติดเลยมั่นใจนะมั่นใจนะคะมั่นใจเยี่ยมมากต่อไปได้เลยค่ะกลุ่มต่อไปกลุ่มไหนกลุ่มที่4ใช่ไหมคะเชิญค่ะมั่นใจนะมั่นใจนะติดได้เลยลูกเยี่ยมมากและกลุ่มสุดท้ายเชิญได้เลยแน่ใจเปล่าแน่ใจนะกลุ่มสุดท้ายค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นะเดี๋ยวให้ทุกกลุ่มนะคะดูกันว่าจากที่เพื่อนได้มาติดนะตัวแทนจากทุกกลุ่มได้มาติดเนี่ยนะคะติดกันถูกหรือเปล่านะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกต้องไหมในการจัดลำดับเครือญาติของเราในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูอันแรกเลยป้ายแรกนะคะป้ายแรกเนี่ยคุณลุงคุณลุงคนที่เราเรียกเขาว่าคุณลุงเนี่ยเขาเป็นใครเด็กๆคิดว่าเป็นใครพี่ชายอาจจะเป็นพี่ชายของพ่อก็ได้หรือว่าเป็นพี่ชายของแม่ก็ได้นะคะดังนั้นในบัตรคำที่เพื่อนเอามาติดเนี่ยถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมถูกต้องนะคะเยี่ยมมากเลยให้หน้ายิ้มให้หน้ายิ้มหนึ่งหน้าเลยนะคะถูกต้องต่อมาค่ะหลานกันบ้างหลานนะคะเพื่อนมาติดนะคะคำว่าลูกของพี่ชายถูกต้องไหมทุกคนคิดว่าถูกต้องไหมเรามีพี่ชายแล้วพี่ชายของเราเนี่ยมีลูกเราเรียกลูกของพี่ชายคนนั้นว่าเป็นหลานของเราถูกต้องเปล่าไหนบางคนบอกว่าไม่ถูกเพราะอะไรจะต้องเรียกว่าอะไรอ่ะ
2: ลูก
0: ใช่เปล่าแต่จริงๆแล้วนะคะที่เพื่อนติดมานั้นถูกต้องนะคะถูกต้องนะเด็กๆตั้งใจฟังดีๆนะเรามีพี่ชายนะคะพี่ชายของเราเนี่ยมีลูกนะคะเด็กคนนั้นนะคะน้องคนนั้นเนี่ยเขาจะมีศักดิ์เป็นหลานของเรานั่นเองนะคะอันนี้ถูกต้องแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเด็กๆอาจจะยังไม่มีแต่ในอนาคตเมื่อเด็กโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่นะถ้าหากว่าใครมีพี่น้องเราอาจจะมีพี่สาวหรือพี่ชายเนี่ยนะคะถ้าพี่สาวพี่ชายของเรามีลูกเนี่ยนะคะเราก็เป็นไงเราจะเรียกเด็กคนนั้นว่าเป็นหลานของเรานะเด็กคนนั้นจะมีศักดิ์เป็นหลานของเราทันทีต่อมาค่ะอาเป็นน้องของพ่อถูกต้องไหมเป็นน้องของพ่อหรือเป็นน้องของแม่น้องของพ่อนะคะถูกต้องนะคะถูกต้องเลยนะคะในภาพนี้ถูกต้องนะคะต่อมาค่ะลูกพี่ลูกน้องกันบ้างลูกพี่ลูกน้องในที่นี้ติดบอกว่าในที่นี้นักเรียนมาติดบอกว่าเป็นลูกของป้าถูกไหมถูกต้องไหม
2: ถ
0: ูกต้องนะคะลูกพี่ลูกน้องอาจจะเป็นลูกของคุณป้าก็ได้ลูกของคุณลุงก็ได้หรือลูกของคุณอาคุณน้าของเราก็ได้ก็จะเป็นลูกพี่ลูกน้องของเราต่อมาค่ะคุณปู่คุณปู่เป็นใครนะเป็นพ่อของพ่อของเรานะคะหรือเป็นพ่อของแม่เป็นพ่อของพ่อถูกแล้วใช่ไหมมั่นใจนะถูกต้องนะคะถูกต้องเดี๋ยวครูขอติดหน้ายิ้มหน่อยนะคะเยี่ยมมากเลยแสดงว่าทุกคนเข้าใจกันหมดเลยนะคะและต่อมาค่ะคุณย่าบ้างคุณย่าแน่นอนคุณย่าเป็นแม่ของแม่ของพ่อนะคะถูกต้องเลยคุณตาพ่อของแม่หรือเป็นแม่ของแม่เป็นพ่อเนาะเพราะว่าคุณตาเป็นผู้ชายนั่นเองนะคะคุณตาก็จะเป็นพ่อของแม่นะคะตรงนี้ถูกต้องถูกต้องนะคะ ต่อมาคุณยายบ้างคุณยายคือแม่ของแม่ถูกต้องไหมถูกต้องนะคะถูกต้องนะคุณป้าค่ะคุณป้าคือพี่สาวของแม่ถูกต้องไหมแล้วคุณป้าเป็นพี่สาวของคุณพ่อได้ไหมได้เปล่าได้ไหมคะกลุ่มที่3ได้ไหมคะคิดว่าคุณป้าเนี่ยเป็นพี่สาวของคุณพ่อได้ไหม
2: ได
0: ้ได้เราก็จะเรียกพี่สาวของคุณพ่อว่าคุณป้าเหมือนกันนะคะถูกต้องนะคะและคุณน้านะคะบัตรคำบัตรสุดท้ายก็คือคุณน้าคุณน้าเป็นน้องของใช่หรือเปล่าเป็นน้องของแม่ของเราซึ่งอาจจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเราก็จะเรียกว่าคุณน้าเหมือนกันนะคะถูกต้องนะคะทุกคนปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยนะเยี่ยมมากเลยนะคะทีนี้ในกิจกรรมของเราต่อไปค่ะเด็กๆนะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมทบทวนความจำเพื่อนำไปใช้เสร็จแล้วเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนเข้าใจนะเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วนะคะว่าการจัดลำดับเครือญาตินะคะของสมาชิกในครอบครัวนั้นเนี่ยนะคะเราจัดแบบไหนเราจะเรียกสมาชิกในครอบครัวของเราเนี่ยถ้าเราเรียกเขาว่าคุณลุงคุณป้าคุณอาเนี่ยคุณน้าเนี่ยเขามีความสัมพันธ์กับเราอย่างไรเราทราบไปแล้วทีนี้นะคะในกิจกรรมต่อไปเนี่ยนะคะจะให้นักเรียนทำใบงานที่2ค่ะเรื่องสมาชิกในครอบครัวซึ่งใบงานนี้คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.ts นะคะตอนนี้ทุกคนมีใบงานเตรียมพร้อมแล้วนะในบทบาทของนักเรียนปลายทางนะคะเมื่อนักเรียนฟังคำชี้แจงในการทำกิจกรรมหรือใบงานในวันนี้เนี่ยนักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติได้เลยในส่วนของคุณครูปลายทางค่ะคุณครูปลายทางชี้แจงการทำกิจกรรมแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนในระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมนะคะตอนนี้ให้ทุกคนนะคะลงมือปฏิบัติทำใบงานของเราในวันนี้ได้เลยค่ะเด็กๆเตรียมขึ้นมานะคะแล้วลงมือทำได้เลยนะด้านบนเนี่ยนะคะจะให้นักเรียนโยงเส้นก่อนนะคะโยงเส้นลำดับความสัมพันธ์นะคะเมื่อโยงเส้นเสร็จแล้วด้านล่างเด็กๆดูนะตรงช่องด้านล่างตรงนี้นะคะช่องด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยเขียนนะคะว่าเราควรจะแสดงพฤติกรรมต่อคนในครอบครัวเนี่ยอย่างไรมีหลายอย่างมากๆเลยนะคะช่วยนะเขียนตรงนี้ได้เลยนะคะในช่องตรงกรอบด้านล่างตรงนี้แต่ว่าตอนนี้แต่ละกลุ่มคือเสียงดังมากนะแต่ละกลุ่มเสียงดังมากเลยนะรีบทำรีบทำอย่าลืมเขียนชื่อก่อนเขียนชื่อก่อนด้านล่างอย่าลืมทำนะในกรอบอย่าลืมทำ

0: าละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยทำใบงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่อาจจะมีบางคนที่กำลังตกแต่งนะคะใบงานอยู่ตอนนี้นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปตกแต่งเพิ่มเติมในชั่วโมงว่างได้ทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการสรุปความรู้ที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้ไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนักเรียนก็ได้เรียนรู้กันไปในเรื่องของสมาชิกในครอบครัวนะคะว่าเราได้มีการจัดลำดับเครือญาตินะคะของเราซึ่งภายในครอบครัวเนี่ยก็จะมีการจัดลำดับความสัมพันธ์นะคะของเครือญาติเพื่อที่จะบ่งบอกตำแหน่งหรือว่าสถานะในครอบครัวนั่นเองนะคะซึ่งการลำดับความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวเนี่ยก็จะทำให้เราได้ทราบได้ว่านะคะบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเขามีความสัมพันธ์กับเราอย่างไรเราควรจะเรียกเขาว่าอะไรควรจะเรียกคุณอาคุณน้าคุณลุงคุณป้าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเราแบบนี้นะคะวันนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วค่ะและในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราก็จะมาพบกันในเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวซึ่งสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือสมุดบันทึกในการทำกิจกรรมนะคะแล้วก็คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดดูศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้กันไปนะคะในเรื่องของสมาชิกในครอบครัวการจัดลำดับเครือญาตินะคะเราก็จะเห็นแล้วว่ามีการจัดลำดับเครือญาติแบบใดนะคะความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวเนี่ยเราจะเรียกตำแหน่งนะคะต่างๆเนี่ยได้ว่าอย่างไรนักเรียนก็ได้เรียนรู้แล้วนะคะเชื่อว่านักเรียนก็จะสามารถนำสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้เนี่ยนะคะไปเรียกนะคะเรียกชื่อหรือเรียกบุคคลในครอบครัวของเราได้อย่างถูกต้องนั่นเองสำหรับวันนี้คุณครูสกิต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งพวกเราทำได้

0: วัสดีครับเมื่อตอนที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีชื่อว่าสึนามิกันไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเติมวิตามินในการทำให้ตัวเองปลอดภัยจากภัยพิบัติต่างๆกันครับครู
1: คร
0: ับ ครูช่วยลำดับเหตุการณ์นึกย้อนการเกิดสึนามิให้เพื่อนๆทางบ้านฟังอีกครั้งได้ไหมครับ
1: ได้เลยครับนี่ครับจานที่1ครับแล้วสั่นสะเทือนแล้วก็ทำให้เกิดขึ้นยักษ์ครับพี่ซุปมีการสั่นสะเทือนอยู่ใต้ผิวน้ำครับมันทำให้เกิดการยกตัวของน้ำมวลน้ำมหาศาลทำให้เกิดยักษ์ซูชิครับ
0: ไม่ใช่ครับ
1: สึนามิครับ
0: สึนามิถูกต้องครับและวันนี้นะครับพี่ซุปก็มีคำแนะนำมาเพื่อพวกเราทุกคนรอดปลอดภัยจากภัยพิบัติต่างๆครับนั่นก็คือกล่องหัวใจกล่องนี้ครับ
1: เมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆนะครับเราก็ควรจะศึกษาครับว่าภัยพิบัติเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงฉันจะเอาตัวรอดยังไงแล้วภัยพิบัติเนี้ยมันชื่ออะไรครับ
2: สำหรับการซ้อมหนีภัยจะทำให้เราปลอดภัยเหมือนกันเรียนหนังสือค่ะเราตั้งใจทำแบบฝึกหัดเราก็จะเก่งค่ะที่ญี่ปุ่นเขามีการซ้อมรับมือกับแผ่นดินไหวอยู่เสมอๆค่ะ
0: การจัดกระเป๋ายังชีพเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนควรทำนะครับโดยในกระเป๋านั้นจะต้องเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นด้วยเช่นอาหารยารักษาโรคเอกสารสำคัญของใช้ส่วนตัวสิ่งของพวกนี้สามารถช่วยเราได้ในยามฉุกเฉินครับส่วนพวกเกมกดทีวีพัดลมพวกนี้ไม่ต้องเอาไปนะครับเพราะว่าไม่จำเป็นครับเมื่อเกิดภัยพิบัติเราอาจจะตั้งตัวไม่ทันครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องตั้งสติไม่ตกใจลำดับความคิดวิธีเอาชีวิตรอดปลอดภัยตามที่เราได้ซักซ้อมไว้นะครับ
1: เราไม่ควรตกใจนะคะเพราะถ้าตกใจเนี่ยอาจจะทำให้เราเนี่ยไม่รอดได้ครับเราต้องทำตามที่เราซ้อมมาด้วยนะครับซิไม่มีแล้วครับ
2: เมื่อเกิดภัยขึ้นมาจริงๆเราต้องตั้งสติแล้วก็ทำตามที่เราซ้อมไว้ค่ะแบบนี้ปลอดภัยแน่นอนค่ะ
0: เราต้องทำความรู้จักกับป้ายเตือนภัยต่างๆเช่นป้ายหนีไฟป้ายจุดรวมพลป้ายทางออกรวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ต่างๆต้องจำให้ขึ้นใจนะครับไม่ใช่แค่191อย่างเช่นเบอร์ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็คือ192เบอร์นี้ก็ควรจำให้แม่นครับหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติผ่านไปไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะอยู่ในความสงบและปลอดภัยนะครับการไม่วางใจและตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งจึงเป็นเรื่องที่เราลืมไม่ได้ครับ
1: เราต้องไม่วางใจครับจนกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะประกาศครับว่าปลอดภัยแล้วจริงๆ

0: ความช่วยเหลือจากผู้อื่นเราก็ควรจะช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่เราจะทำได้ค่ะ
1: เราต้องคอยติดตามข่าวสารต่างๆอย่างใกล้ชิดครับเพื่อจะได้ทราบข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าของสถานการณ์นั้นๆเพื่อเตรียมรับมือต่อไปครับและวันนี้วิตามินข่าวก็มีสิ่งที่น้องๆและครอบครัวสามารถทำได้ง่ายๆและทำได้ทันทีมาฝากนั่นก็คือวิธีการจัดเตรียมกระเป๋าอย่างชีพครับหนูมาลีมีกระเป๋าไว้แผ่นดินไว้หยิบใช้ทันทีหนูมาลีมีกระเป๋าไว้จัดอย่างไรจำไว้ให้ดี

0: ไฟฉายมาก็อย่าลืมถามเอกสารสำคัญอย่าลืมเอาไปวางกระเป๋าไว้ที่เราหยิบง่ายๆวางไว้ที่จะไปหลบแผ่นดินไหว
1: ใช่
0: มันตรวจของในกระเป๋าให้เราพร้อมใช้
1: ถูกต้อง
0: ไว้ก็ไม่กลัวหนูมาลีเรียกลับเป๋าไว้แผ่นดินไว้หยิบใช้ทันทีหนูมาลีเรียกลับเป๋าไว้แผ่นดินไม่ไหวภัยอื่นก็มีปลอดภัยไว้ก่อน
2: ท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ
3: เติ

0: ัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันอ้นนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะและในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันในเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะในข้อที่1 นักเรียนสามารถอธิบายและยกตัวอย่างประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาได้ค่ะส่วนในข้อที่2นะคะวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวที่ส่งผลต่อตนเองต่อครอบครัวหรือต่อสังคมนะคะส่วนในข้อที่3เห็นประโยชน์ของประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะนักเรียนก่อนอื่นเลยคุณครูจะถามทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้างคะนักเรียนต้นทางตอบได้ไหมแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะทราบกันหรือเปล่าว่าประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้างคะนักเรียนไหนนักเรียนต้นทางลองตอบให้คุณครูฟังสิคะขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้างเอ่ย
1: แห่เทียนพรรษาค่ะ
0: แห่เทียนพรรษาเก่งมากเชิญนั่งนะคะเพื่อนเราตอบว่าแห่เทียนพรรษานอกจากมีการแห่เทียนพรรษาแล้วมีอะไรอีกคะนักเรียนที่นักเรียนรู้จักขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะ
2: ทำบุญตักบาตรครับ
0: ทำบุญตักบาตรเก่งมากนะ

0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอะไรกันเอ่ยนอกจากแห่เทียนพรรษาแล้วทำบุญตักบาตรแล้วมีใครตอบนอกเหนือจากเพื่อนอีกไหมเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้างคะนักเรียน
1: บวชเนนครับ
0: การบวชเนนเชิญนั่งนะคะเก่งมากนะคะเอามือลงค่ะนักเรียนรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะอาจจะมีคำตอบนอกเหนือไปจากเพื่อนๆนักเรียนต้นทางของเรานะคะประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่นักเรียนรู้จักก็จะมีได้หลากหลายนะคะอาจจะเป็นการทำบุญตักบาตรที่เราเห็นได้ชัดในทุกวันนี้การแห่เทียนพรรษาการตักบาตรเทโวหรือการบวชพระการอุปสมบทการบวชเนนก็ได้นะคะนักเรียนต่อไปนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะไปดูภาพสิ่งที่ครูเตรียมมาวันนี้คุณครูเตรียมภาพมาให้นักเรียนดูจำนวนกี่ภาพเอ่ยกี่ภาพคะ5ภาพภาพที่1เป็นภาพอะไรคะนักเรียน
2: ตักบาตรดอกไม้
0: ตอบดังๆสิคะ
2: ตักบาตรดอกไม้
0: ภาพที่1เป็นภาพตักบาตรดอกไม้แล้วนักเรียนปลายทางทราบไหมคะภาพที่1เป็นภาพอะไรภาพที่1คือภาพตักบาตรดอกไม้ใช่ไหมคะกระทําในช่วงก่อนเข้าพรรษาหรือออกพรรษาคะในช่วงเข้าพรรษานะคะซึ่งพบเห็นได้บ่อยครั้งอยู่ที่จังหวัดอะไรจังหวัดอะไรเอ่ยแต่นักเรียนปลายทางตอบได้ไหมคะจังหวัดอะไรจังหวัดสระบุรีนั่นเองนะคะต่อไปภาพที่สองเป็นภาพอะไรไหนใครทราบคะภาพที่สองเป็นภาพอะไรคะแห่เทียนพรรษานะคะนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมคะถ้าตอบได้แสดงว่านักเรียนเก่งมากเลยนะคะเป็นภาพแห่เทียนพรรษาค่ะต่อไปเป็นภาพอะไรเอ่ยเป็นภาพตักบาตรเทโวนะคะนักเรียนหลายๆคนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็อาจจะเคยไปร่วมประเพณีนี้นะคะก็คือการตักบาตรเทโวในวันออกพรรษานั่นเองต่อไปนอกจากมีการตักบาตรเทโวแล้วมีการบวชอะไรคะการบวชเนนการตักบาตรสามเณรใช่ไหมคะเป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานะคะต่อไปภาพสุดท้ายเป็นภาพอะไรเอ่ยการบวชอะไรบวชพระหรือเรียกว่าการอุปสมบทนะคะซึ่งภาพเหล่านี้เป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับอะไรคะนักเรียนเป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับอะไรกับอะไรคะซึ่งเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเก่งมากเลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะก่อนอื่นเลยประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นนะคะที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาซึ่งศาสนานี่นะคะเป็นรากฐานที่สำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมไทยเรานะคะสังคมไทยเนี่ยให้เสรีภาพแก่ประชาชนในการเลือกนับศาสนาใช่ไหมคะมีการให้เสรีภาพจะนับถือศาสนาใดก็ได้แล้วแต่ประชาชนจะเลือกในการนับถือศาสนานะคะซึ่งทำให้คนในท้องถิ่นที่นับถือศาสนาต่างกันก็จะมีประเพณีมีวัฒนธรรมที่ทำไมคะที่แตกต่างกันเพราะว่ามีการนับถือศาสนาที่ต่างกันนะคะส่วนในปัจจุบันนี้ที่เรานับถือศาสนาพุทธมากที่สุดใช่ไหมคะเราก็จะมีประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอยู่เป็นจำนวนเยอะอย่างเช่นภาพตัวอย่างที่คุณครูนำมาให้ดูใช่ไหมคะอาจจะเป็นการตักบาตรดอกไม้การแห่เทียนพรรษาการอุปสมบทการตักบาตรเทโวหรือการบวชเนนที่นักเรียนบางคนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางบางคนอาจจะเคยเข้ารับการบวชเนนใช่ไหมคะซึ่งเหล่านี้เป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับอะไรเอ่ยเกี่ยวข้องกับอะไรคะเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยตรงเลยนะคะนักเรียนต่อไปเราจะมาดูในภาคเหนือนะคะนักเรียนที่อยู่ในภาคเหนือก็จะมีประเพณีที่เกี่ยวข้องกับภาคเหนือประเพณีที่1คือประเพณีปอยสังลองนั่นคือการบวชเหมือนกันหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการบวชลูกแก้วนะคะซึ่งก็จะคล้ายๆกับการบวชเนในภาคกลางหรือที่เราเห็นกันได้ทั่วไปนะคะนอกจากมีประเพณีปอยสังลองแล้วก็จะมี

0: ประเพณีตาลก๋วยสลากนั่นคือการทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงรับไปแล้วนะคะซึ่งประเพณีเหล่านี้จะอยู่ในภาคไหนคะนักเรียนภาคเหนือนะคะจะเห็นได้ชัดเจนในภาคเหนือต่อไปในภาคกลางก็จะมีประเพณีการตักบาตรดอกไม้ซึ่งที่เราอธิบายไปแล้วจะกระทำในวันเข้าพรรษาเก่งมากนะคะจังหวัดอะไรนะคะนักเรียนที่พบเห็นได้บ่อยจังหวัดสระบุรีเก่งมากนะคะนอกจากมีประเพณีตักบาตรดอกไม้ในภาคกลางแล้วก็จะมีประเพณีโยนบัวอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการด้วยซึ่งประเพณีเหล่านี้จะอยู่ในภาคกลางนะคะต่อไปภาคเหนือแล้วภาคกลางแล้วต่อไปน่าจะเป็นภาคอะไรคะภาคอีสานก่อนนะคะนักเรียนภาคอีสานก็จะมีประเพณีไหลเรือไฟนะคะแล้วก็จะมีประเพณีแห่เทียนพรรษาซึ่งจะพบได้เยอะที่ภาคอีสานนะคะอาจจะมีประเพณีเหล่านี้ที่เห็นได้ชัดเจนนอกจากภาคอีสานแล้วต่อไปเป็นภาคใต้นะคะก็จะมีประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุจะเป็นการรวบรวมเงินบริจาคของประชาชนนะคะในการซื้อผ้าเพื่อไปห่อพระธาตุด้านบนนะคะต่อมานอกจากมีประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุแล้วก็จะมีประเพณีชักพระนะคะซึ่งจะพบเห็นประเพณีเหล่านี้อยู่ในภาคใต้นะคะแต่ละภูมิภาคแต่ละพื้นที่ก็จะมีประเพณีหรือวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาที่แตกต่างกันออกไปนะคะต่อไปจะเป็นคำถามชวนคิดนะคะนักเรียนในวันนี้ปัจจัยใดบ้างที่ทำให้ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นมีความแตกต่างกันคะนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามได้ค่ะนักเรียนลองคิดสิคะว่าปัจจัยใดบ้างที่ทำให้ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นมีความแตกต่างกันค่ะนักเรียนในเรื่องของอะไรบ้างคะถือไมค์คำถามนะคะกลุ่มที่3ประเพณีขอโทษนะคะปัจจัยใดบ้างที่ทำให้ประเพณีและวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกันนักเรียนคิดว่ามีปัจจัยใดบ้างคะ
1: ศาสนาครับ
0: ศาสนาการนับถือศาสนาใช่ไหมคะเก่งมากเชิญนั่งนะคะในเรื่องของการนับถือศาสนาที่ทำไมที่แตกต่างกันเพราะว่ามีประชาชนเนี่ยมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาใช่ไหมคะมีการนับถือศาสนาที่แตกต่างกันซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมแน่นอนค่ะก็ต้องมีความแตกต่างกันตามการนับถือศาสนานอกจากการนับถือศาสนาแล้วมีอะไรบ้างคะนักเรียนมีอะไรอีกลักษณะภูมิประเทศพื้นที่ได้ไหมคะภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ได้ไหมเอ่ยได้ใช่ไหมคะลักษณะภูมิประเทศได้แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอย่างไรกันนอกเหนือจากนักเรียนต้นทางหรือเปล่าแล้วมาดูคำตอบของคุณครูกันนะคะปัจจัยใดบ้างที่ทำให้ประเพณีและวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกันนั่นก็คือลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการนับถือศาสนาอย่างที่เพื่อนของเราได้ตอบไปเก่งมากเลยนะคะนักเรียนต่อไปเป็นคำถามชวนคิดต่อไปนะคะจงยกตัวอย่างประเพณีและวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากการนับถือศาสนาพุทธยกตัวอย่างประเพณีและวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากการนับถือศาสนาพุทธมีอะไรบ้างคะการนับถือศาสนาพุทธเรามีประเพณีอะไรบ้างคะกลุ่มที่4ถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะจากการที่เรานับถือศาสนาพุทธจะเกิดเป็นประเพณีอะไรบ้างคะนักเรียน
1: เวียนเทียนค่ะ
0: ประเพณีการเวียนเทียนเก่งมากนะคะเชิญนั่งค่ะมีอะไรอีกคะ
1: ทำบุญตักบาตรครับ
0: ทำบุญตักบาตรเก่งมากนะคะนอกจากมีการเวียนเทียนแล้วทำบุญตักบาตรแล้วมีอะไรอีกคะนักเรียนเราช่วยกันยกตัวอย่างสิคะกลุ่มที่5ถือไมค์แล้วตอบคำถามเลยค่ะจงยกตัวอย่างประเพณีและวัฒนธรรมที่

0: อิทธิพลจากการนับถือศาสนาพุทธมีอะไรบ้างเอ่ยเวียนเทียนไปแล้วตักบาตรไปแล้วประเพณีอะไรอีกคะ
1: สงกรานต์ค่ะ
0: สงกรานต์ได้ไหมคะสงกรานต์ก็ได้นะคะเชิญนั่งนะคะมีอะไรอีกเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะเวียนเทียนแล้วตักบาตรแล้วสงกรานต์แล้วนักเรียนคิดว่าประเพณีและวัฒนธรรมอะไรที่ได้รับอิทธิพลจากการนับถือศาสนาพุทธมีอะไรบ้างคะ
2: ลอยกระทงครับ
0: ลอยกระทงก็เป็นประเพณีนะคะเก่งมากเลยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะลองช่วยกันยกตัวอย่างสิคะว่าประเพณีและวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากการนับถือศาสนาพุทธมีอะไรบ้างนะคะจากที่นักเรียนตอบไปแล้วก็เก่งมากๆเลยนะคะแต่อาจจะมีคำตอบที่หลากหลายนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางอาจจะมีคำตอบที่หลากหลายมากกว่านักเรียนต้นทางนะคะต่อไปนักเรียนมาดูคำตอบของคุณครูนั่นก็คือประเพณีอะไรคะประเพณีตักบาตรเทโวประเพณีแห่เทียนพรรษาประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุซึ่งเป็นประเพณีที่ได้รับอิทธิพลจากการนับถือศาสนาเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยตรงในเรื่องของการตักบาตรเทโวก็เกี่ยวข้องกับวันออกพรรษาใช่ไหมคะการแห่เทียนพรรษาเกี่ยวข้องกับวันเข้าพรรษาซึ่งเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานะคะต่อไปประเพณีโยนบัวนักเรียนรู้จักไหมคะเคยได้ยินไหมเอ่ยเคยได้ยินประเพณีโยนบัวเป็นประเพณีของจังหวัดอะไรคะและจัดขึ้นในช่วงเวลาใดประเพณีโยนบัวจังหวัดอะไรคะนักเรียนไม่ใช่ค่ะจังหวัดอะไรเอ่ยถือไมค์และตอบคำถามเลยค่ะนักเรียนกลุ่มที่3นะคะประเพณีโยนบัวเป็นประเพณีของจังหวัดอะไรคะ
2: สมุทรปราการ
0: สมุทรปราการเก่งมากนะคะปรบมือให้เพื่อนด้วยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอะไรกันว่าประเพณีโยนบัวเป็นประเพณีของจังหวัดอะไรและจัดขึ้นในช่วงเวลาใดคะเพื่อนของเราตอบไปแล้วว่าจังหวัดสมุทรปราการนั่นเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะนักเรียนจังหวัดสมุทรปราการซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันก่อนวันออกพรรษา1วันนั่นก็คือ14ค่ำเดือน11นะคะจะจัดขึ้นก่อนช่วงวันออกพรรษา1วันแล้วก็จะจัดอยู่ที่จังหวัดอะไรเอ่ยจังหวัดสมุทรปราการเก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนต่อไปจะเป็นกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดในวันนี้จะเป็นการเปิดภาพประเพณีเราลองมาดูกันสิคะว่านักเรียนทราบไหมเอ่ยว่าภาพที่เรากำลังจะเปิดกันในวันนี้เป็นภาพของประเพณีอะไรนักเรียนพร้อมไหมคะนักเรียนพร้อมไหมคะไม่ได้ยินเสียงเลยปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งเอามือจับหัวเอามือจับหูเอามือจับไหล่เอามือวางบนโต๊ะถ้าพร้อมแล้วไปดูคำชี้แจงกันเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถร่วมเล่นกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดในเรื่องของการเปิดภาพประเพณีไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางเลยนะคะกิจกรรมในวันนี้นะคะครูก็จะมีภาพ1 2 3 4เราจะมาสุ่มกันเปิดภาพทั้ง4ภาพแล้วเราจะเห็นเป็นภาพใหญ่ใช่ไหมคะพอเห็นเป็นภาพใหญ่แล้วเราก็มาร่วมกันเฉลยข่าวว่านั่นคือเป็นภาพของประเพณีอะไรพร้อมไหมคะนักเรียน
3: พร
0: ้
3: อม
0: พร้อมไหมคะ
3: พร้อมค
0: ่ะถ้าพร้อมแล้วครูจะสุ่มเลขที่ดีไหมคะวันนี
3: ้
0: ไหนใครอยากออกมาบ้างยกมือเอามือลงก่อนนะคะเอามือลงภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4ขอเลขที่8ค่ะเลขที่8ออกมาเปิดภาพเลยนักเรียนจะเลือกเปิดภาพไหนคะ
3: เลข
0: 4 4 4 4 4พอจะทายถูกหรือยังเชิญนั่งค่ะนักเรียนปลายทางล่ะคะเห็นมาแล้วเสร็จ1ส่วน4เรามาดูกันสิคะว่า เป็นภาพอะไรขอเลขที่15ค่ะเมื่อเปิดครบทั้ง4แผ่นภาพแล้วจะเห็นเป็นภาพใหญ่แล้วเราก็จะรู้ว่านั่นคือเป็นประเพณีอะไรนักเรียนเปิดเลยค่ะเลือกเปิดแผ่นป้ายไหนคะแผ่นป้ายที่3นะคะเชิญนั่งค่ะยังไม่หมดค่ะยังไม่หมดเลขที่12ค่ะขอเลขที่12ค่ะเลขที่12ค่ะแผ่นป้ายที่2เริ่มเห็นแล้วใช่ไหมคะเริ่มเห็นแล้วแล้วตอบได้หรือยังคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบรู้คำตอบกันหรือยังเอ่ยถ้ารู้แล้วภาพนี้ตอบอะไรคะประเพณีอะไรไหลเรือไฟแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือเปล่าถ้านักเรียนตอบไหลเรือไฟแสดงว่าถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะคะต่อไปต่อไปยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นภาพอะไรขอเลขที่22ค่ะ22ลองเปิดสิคะขอเลขที่5ค่ะเลขที่5นะคะเริ่มจะรู้แล้วว่าเป็นภาพอะไร
4: ประเพณ
0: ีโยนบัวประเพณีอะไรเอ่ย
4: โยนบ
0: ัวถูกต้องนะคะต่อไปปรบมือ1ครั้งขอเลขที่1ค่ะเลขที่1มาตอบก่อนเลือกแผ่นป้ายไหนเอ่ยเป็นภาพอะไรคะเห็นนิดหนึ่งแล้วว่าเป็นรูปของเทียนเป็นลักษณะการแห่เทียนพรรษาอยากดูภาพเต็มไหมคะนักเรียน
4: อยากด
0: ูภาพเต็มขอเลขที่เลขที่7ค่ะเลขที่7ไม่มาขอเลขที่26ค่ะลองเปิดภาพลองเปิดภาพเต็มให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้เห็นสิคะ
4: เป
0: ิ
4: ดให
0: ้
4: หมดเลย
0: ขออีก2คนมาเปิดภาพค่ะเอามือลงขอตัวแทนกลุ่มที่1และกลุ่มที่3ค่ะออกมาเปิดพร้อมกันเลยนักเรียนอยากเห็นภาพเต็มว่าประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอะไรคะนักเรียนภาพไหนเอ่ยเชิญนั่งค่ะอันนี้เป็นประเพณีแห่เทียนพรรษานะคะเป็นของจังหวัดอะไรไหนใครทราบบ้างจังหวัดอะไรคะในใครทราบบ้างจังหวัดอะไรจังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งประเพณีแห่เทียนพรรษาจะกระทำในช่วงก่อนเข้าพรรษานะคะนักเรียนต่อไปยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะขอเลขที่9ค่ะขอเลขที่9ขอเลขที่9นะคะมีภาพอะไรเลขที่9เรียกเพื่อนออกมา1คนค่ะขอเลขที่4ค่ะเลขที่9เชิญนั่งค่ะเลขที่4เดี๋ยวเรามาร่วมกันเปิดภาพเต็มกันนะคะนักเรียนนักเรียนจะได้เห็นลักษณะของประเพณีนะคะเลขที่4อย่าเพิ่งไปค่ะเรียกเพื่อนออกมา1คนเอาเลขที่เท่าไหร่ขอเลขที่3ค่ะ4เชิญนั่งค่ะเลขที่3ออกมาเปิดภาพเต็มให้กับนักเรียนเพื่อนๆและนักเรียนปลายทางได้เห็นภาพเต็มนะคะเปิดภาพไหนเอ่ยภาพที่3ต่อไปเหลืออีก1แผ่นป้ายขอเลขที่สุดท้ายค่ะ3 านภาพนี้เป็นภาพของประเพณีอะไรตักบาตรดอกไม้นะคะเก่งมากต่อไปขอเลขที่6ค่ะ
5: ตักบาตรที่6
0: เลขที่6ค่ะตัวอย่างที่ครูนำมาให้ดูตอนต้นชั่วโมงใช่ไหมคะขอเลขที่6เรียกเพื่อนออกมา1คนค่ะเลขที่2ค่ะเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันเปิดภาพเต็มของประเพณีกันนะคะนักเรียนจะได้เห็นลักษณะของการประกอบประเพณีด้วยนะคะเปิดเลยค่ะนักเรียนบางคนก็เริ่มรู้แล้วว่าเป็นประเพณีอะไรเชิญนั่งนะคะขอเลขที่19ค่ะเลขที่19ออกมาเปิดแผ่นป้ายเลยนะคะเลขที่19แล้วก็ตามมาด้วยเลขที่อะไรนะ
6: 25
0: ยังไม่หมดเลยอีก1แผ่นป้ายเชิญนั่งค่ะขอเลขที่29ค่ะ29แผ่นป้ายสุดท้ายนั่นคือเป็นประเพณีอะไรเอ่ยตอบดังๆพร้อมๆกัน
7: ตักบาตรเทโว
0: ตักบาตรเทโวเก่งมากนะคะต่อไปจะเป็นคำถามชวนคิดแล้วพร้อมหรือยังคะพร้อมไหมคะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือ2ครั้งนั่งตัวตรงนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคำถามชวนคิดกันเลยนะคะการปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนามีประโยชน์อย่างไรนักเรียนคิดว่ามีประโยชน์อย่างไรคะในความคิดของนักเรียนการที่เราปฏิบัติตนตามประเพณีตามวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาในความคิดของนักเรียนนักเรียนคิดว่ามีประโยชน์อย่างไรคะขอตัวแทนกลุ่มที่4นะคะถือไมค์แล้วตอบคำถามนะคะว่าการปฏิบัติตนนักเรียนคิดว่าการที่เราปฏิบัติตนตามประเพณีตามวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรคะ
8: ทำให้เราทำกิจกรรมตรงกับประเพณีที่เรานับถืออยู่ค
0: ่
8: ะ
0: ทำให้เราได้ประพฤติตนปฏิบัติตนตรงกับกิจกรรมตามประเพณีตามศาสนาที่เรานับถือใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอะไรกันคะว่าการปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรแล้วมาดูคำตอบของคุณครูพร้อมๆกันเลยนะคะในข้อที่1ทำให้เราเข้าใจประเพณีไทยในแต่ละท้องถิ่นได้อย่างลึกซึ้งใช่ไหมคะอย่างเช่นถ้าหากว่าเราไปร่วมทำบุญตักบาตรกับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเราเข้าใจประเพณีไทยว่าขั้นตอนที่1 2 3 4 5ทำอะไรบ้างใช่ไหมคะเรามีการเข้าใจประเพณีในแต่ละท้องถิ่นได้อย่างลึกซึ้งต่อไปในข้อที่2นะคะเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่กับแผ่นดินผืนดินแห่งนี้ตลอดไปนะคะต่อไปในข้อที่3ช่วยเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะในท้องถิ่นในชุมชนด้วยนะคะต่อไปในข้อที่4เกิดความอะไรเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองนะคะในการนับถือพระพุทธศาสนาด้วยต่อไปคำถามชวนคิดในข้อต่อไปนักเรียนตั้งใจดูนะคะการเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นนักเรียนมีแนวทางการปฏิบัติตนที่เหมาะสมอย่างไรคะเราจะปฏิบัติตนที่เหมาะสมอย่างไรในการไปร่วมประเพณีที่วัดเราต้องปฏิบัติตนอย่างไรคะการแต่งกายต้องทำไมคะถือไมค์แล้วตอบคำถามได้นะคะนักเรียนว่าการที่เราจะเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นนักเรียนมีแนวทางปฏิบัติตนที่เหมาะสมอย่างไรคะ
9: แต่งกายสุภาพค่ะ
0: แต่งกายสุภาพเก่งมากนะคะนักเรียนปลายทางตอบอะไรกัน

0: แล้วขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะนอกจากการแต่งกายสุภาพแล้วเราต้องทำอะไรอีกคะ
1: ทำตามกฎระเบียบครับ
0: ทำตามกฎระเบียบมีการสำรวมการระวังคำพูดใช่ไหมคะวาจาต้องสุภาพเรียบร้อยนะคะเก่งมากๆนะคะนักเรียนคำตอบของคุณครูนั่นก็คือการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อยสำรวมกิริยามารยาทเรียบร้อยไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นใช่ไหมคะและข้อสุดท้ายตั้งใจปฏิบัติตนในการร่วมกิจกรรมเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีนะคะต่อไปพร้อมหรือยังกับการทำชุดกิจกรรมคะนักเรียนพร้อมไหมคะ
2: พร
0: ้
2: อม
0: พร้อมไหมคะนักเรียน
2: พร้อม
0: ไม่ได้ยินเลยค่ะพร้อมไหมคะถ้านักเรียนต้นทางพร้อมแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูขั้นปฏิบัติการทำชุดกิจกรรมในวันนี้กันนะคะนักเรียนเราจะมาร่วมกันทำใบงานที่3ค่ะนักเรียนในเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานะคะส่วนคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยดูแลเรื่องการทำใบงานที่3ของนักเรียนและให้คำแนะนำตามความเหมาะสมนะคะนักเรียนเรามาดูคำชี้แจงกันเลยในใครเปิดใบงานที่3แล้วยกมือขึ้นนักเรียนเปิดใบงานที่3แล้วใช่ไหมคะคำชี้แจงของใบงานที่3ในเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานะคะให้นักเรียนเขียนบรรยายใต้ภาพที่แสดงถึงประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นซึ่งในชุดกิจกรรมของนักเรียนจะอยู่ในหน้าที่29ในหน้าที่38ได้เลยนะคะนักเรียนสามารถดูใบความรู้ในหน้าที่38ได้เลยลองเขียนบรรยายใต้ภาพนะคะว่าประเพณีและวัฒนธรรมในภาพเนี่ยคือประเพณีอะไรภาพที่1เป็นประเพณีอะไรมีดอกไม้เหรอทำบุญตักบาตรอยู่ในหน้าที่39 40นะคะนักเรียนลงมือทำเลยใช่ได้ถ้ารู้ว่าไหนแล้วเขียนเลยมีหน้า38และ39ใช่ลงมือทำเลยนะคะนักเรียนหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าอุปะอะไรอุปสมอุปสมบทงานบวชหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าอะไรอุปสมบทใช่ถูกต้องค่ะงานบวชค่ะในภาพคือทำอะไรงานบวชหรือเรียกอย่างว่าอุปสมบทอ่างสระบุปอปลาสอเสือมอม้าแล้วก็บอทอทหารเขตทำอะไรใช่ดูที่ปิ่น

0: าพสุดท้ายใช่ไหมประเพณีอะไรผีอะไรตา
1: ตาดำ
0: ผีตาโขนถูกต้องผีตาโขนงานอะไรงานแต่งแต่งอะไรแต่งงานงานแต่งงานดูตัวอย่างใบงานด้านบนได้นะคะอันนี้หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายอ่ะนี่นี่ภาพสุดท้ายดูที่หน้าจอได้ไม่ใช่ไม่ใช่คือตักบาตรเทโวดูภาพดูภาพคือการตักบาตรเทโวมีลอยกระทงมีลอยกระทงด้วยมีไหมอันนี้คืออะไรเขียนเขียนเลยเขียนอันนี้ก่อนอันนี้คืออะไรประเพณีวันอะไรสงกรานต์เขียนก่อนทานนักเรียนไม่ใช่ดูที่หน้าจอเป็นภาพอะไรตักบาตรอะไรใช่ลงมือทำเลยเขาทำอะไรเนี่ยในวันสงกรานต์ไหมรดน้ำส่งน้ำพระในวันอะไรทำในวันอะไรวันสงกรานต์งานอะไรเนี่ยงานแต่งงานอันนี้ได้ไหมวันได้ต่อไปอันนี้ทำอะไรเนี่ย
2: ลอยกระทง
0: ลอยกระทงใช่ที่หน้าจอถ้าภาพไม่ชัดดูที่หน้าจออันนี้คือบวชอะไรงานบวชหรือเรียกอย่างว่าอุปสมบทได้ให้เขียนไปแล้วได้ต่อไปนี้วันอะไรวันสงกรานต์สงกรานต์ส่งน้ำพระแล้วภาพสุดท้ายภาพสุดท้ายตักบาตรอะไรเทลงมือทำเลย

นักเรียนทำใบงานเรียบร้อยหรือยังคะเราไปเฉลยใบงานพร้อมๆกันนะคะนักเรียนคนใดยังเขียนไม่เรียบร้อยหรือเขียนไม่ถูกต้องเดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันแล้วเขียนลงในใบงานของตนเองให้ถูกต้องนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยเรามาดูเฉลยพร้อมๆกันพร้อมไหมคะนักเรียนพร้อมไหมคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งอ่ะเราไปดูเฉลยใบงานกันเลยนะคะภาพที่1อ่ะนักเรียนดูค่ะภาพที่1เป็นภาพอะไรเอ่ยประเพณีการตักบาตรไหนใครถูกหรือใครไม่ถูกต้องเขียนเพิ่มเติมลงการตักบาตรเขียนเพิ่มเติมลงไปในใบงานของตนเองนะคะต่อไปภาพที่2ประเพณีการอุปสมบทนะคะเขียนเพิ่มเติมลงไปได้ค่ะนักเรียนคะเขียนเพิ่มเติมไปนอกเหนือจากคำตอบของนักเรียนได้นะคะเขียนเพิ่มเติมลงไปเลยค่ะต่อไปนะคะภาพต่อไปด้านล่างนี้นะคะ

0: ประเพณีสงกรานต์นักเรียนเขียนเพิ่มเติมลงไปในใบงานของตนเองเลยนอกจากมีประเพณีสงกรานต์แล้วต่อไปเป็นประเพณีอะไรเอ่ยประเพณีมงคลสมรสนะคะเขียนเพิ่มเติมลงไปเลยค่ะนักเรียนต่อไปนะคะนอกจากมีประเพณีมงคลสมรสแล้วภาพสุดท้ายนี้เป็นประเพณีอะไรคะประเพณีไหลเรือไฟนักเรียนเขียนเพิ่มเติมลงไปเลยยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะนักเรียนยังไม่หมดเพียงแค่นี้ดูต่อไปเลยประเพณีอะไรเอ่ยประเพณีลอยกระทงนะคะต่อมาเป็นภาพประเพณีอะไรอะไรนะคะนักเรียนตอบดังๆประเพณีแห่เทียนพรรษานะคะต่อไปประเพณีอะไรประเพณีโยนบัวเก่งมากๆเลยนอกจากมีประเพณีโยนบัวแล้วลำดับต่อไปคือประเพณีบวชลูกแก้วใช่ไหมคะต่อไปลำดับสุดท้ายคือประเพณีตักบาตรเทโวนะคะเก่งมากๆเลยนักเรียนสามารถเขียนคำตอบเพิ่มเติมลงในใบงานของนักเรียนได้นะคะนักเรียนต่อไปเราจะมาร่วมกันสรุปบทเรียนกันในวันนี้นะคะสรุปบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนานะคะประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นเนี่ยเป็นสิ่งที่คนในท้องถิ่นทำไมคะปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมทางศาสนาเป็นรากฐานที่สำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมใช่ไหมคะสังคมไทยให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาซึ่งการเลือกนับถือศาสนาก็เป็นเสรีภาพแล้วแต่ใครจะเลือกนับถือศาสนาไหนทำให้คนในท้องถิ่นนี้ทำไมคะมีการนับถือศาสนาที่ต่างกันแล้วสิ่งที่ต่างกันตามมานั้นก็คือประเพณีและวัฒนธรรมที่ต่างกันเพราะว่ามีการนับถือศาสนาที่ต่างกันใช่ไหมคะแต่ละพื้นถิ่นแต่ละภูมิภาคก็มีประเพณีที่แตกต่างกันออกไปนะคะนักเรียนชุมชนที่นับถือพระพุทธศาสนานะคะ
1: แล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าปลาฉลามมีข้อแตกต่างจากปลาทั่วไปยังไงบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆเป็นคนช่างสังเกตมากเลยนะครับ
2: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอด

0: แน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Safety Kiss ตอนนั่งรถอย่างปลอดภัย
2: โอ้ยลูกซี่ไปทะเลกัน
3: จ้าจ้าจ้าถูกใจเดี๋ยววันนี้พ่อจะพาไปเที่ยวทะเลค่ะไปขึ้นรถกันแล้ว
4: ค่ะนั่งข้างหน้านะคะ
3: โอ้ยไม่ได้จ้ะลูกนี่ที่นั่งข้างหน้าเนี้ยไว้สำหรับคนโตผู้ใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าจะนั่งเนี่ยต้องอายุ13ปีขึ้นไปนะลูกถึงจะนั่งได้นะคะ
2: นี่ถูกใจนี่เลยข้างหลังเลย
3: ไปค่ะไปที่นั่งของหนูเลยลูกคาซิทค่ะไปเข้าไปค่ะมาอ่ะดีมากเลยค่ะนี่นั่งที่คาซิทแล้วเนี่ยก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะรู้ไหมคาซิทเนี่ยหนูจะต้องนั่งจนถึงอายุ12ปีเลยนะลูกคุณแม่คาดเข็มขัดนิรภัยให้ค่ะนี่ปึ๊บเพื่อความปลอดภัยของหนูเองนะคะ
4: ค่ะ
3: เท่านี้ก็พร้อมแล้วค่ะไปพร้อมแล้วจ้าเราจะไปเที่ยวทะเลกัน
4: ค่ะ
3: พร้อมออกเดินทางแล
2: ้
3: วเดี๋ยวก่อนเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนค่ะค
2: ุ
3: ณพ่อต้องคาดด้วยคุณแม่นั่งหลังคุณแม่ก็ต้องคาดด้วยเหมือนกันค่ะเพื่อความปลอดภัยนะไปพร้อมนะคะออกเดินทางกันเลย
5: พ่อขาหนูขอเพลงไก่
2: เหรอเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะไก่อ่ะ
5: ไม่เอาดีกว่าค่ะเอาเป็นเพลงเมาขี้ล่าสัตว์
2: ขี่ล่าสัตว์
3: เอ้าถูกใจ
2: เชค
3: พ่อขับรถต้องมีสมาธิสิคะนี่ถูกใจพ่อต้องขับรถต้องใช้สมาธิในการขับรถ
5: เอาเพลงไก่ได้ค่ะเอาเพลงไก่
2: เครื่องมันจะตก
3: อะไรเนี่ยเอาเครื่องรถอะไรเป็นอะไรเน
2: ี่
3: ยพ่
2: อเอา
3: เป็นอะไร
5: อีกดี
3: นี่จอดข้างทางก่อนเลยจอดเลยจอดข้างทาง
2: รถเป็นอะไรเนี่ย
3: เอาพ่อลงไปดูซิเป็นอะไร
5: พ่อลงไปดูพ่อหนูขับไปดู
3: ถูกใจนั่งอยู่เฉยๆเลยลูกต้องรอให้รถจอดสนิทซะก่อนแล้วถึงจะลงจากรถได้เข้าใจไหมคะมันอันตรายมากๆเลยค่ะเข้าใจไหมลูกโอเคคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยค่ะ
2: ไป
3: ออกเดินทางค่ะอุ๊ยถูกใจจะเอาแขนออกไปข้างนอกหรือจะเอาอวัยวะต่างๆออกไปนอกหน้าต่างรถแบบนี้ไม่ได้นะคะลูกมันอันตราย
5: พ่อแม่
3: นั่งดีๆนะคะ
5: ว่าแต่จะถึงทะเลแล้วใช่ไหมคะ
3: ใกล้จะถึงอู่แล้วลูกตอนนี้เราไม่ได้ไปทะเลแล้วค่ะเราอยู่บนรถสไลด์

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รายการฟิสิกส์สนุกสัปดาห์นี้ขอเสนอตอนจักรตึงหันษาเฮ้ยไม่ใช่จักรยานหันษาว่าแต่จะหันษายังไงมาชมกันครับ
1: ใครรู้บ้างว่าอะไรที่เป็นหลักการฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับจักรยาน
2: ก็หนูค่ะ
1: ครับผม
2: ต้องถูกแน่
1: ๆว่า
2: ที่นั่งจักรยาน
1: ที่นั่งเหรอ
2: เบรกหรือเปล่าคะ
1: เบรกเหร
2: อหรือว่ากระดิ่งคะ
1: ยังไม่ใช่นะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของล้อจักรยาน
0: ที่แท้ก็เรื่องล้อจักรยานนี่เองอาจารย์ปล่อยให้น้องๆเดากันซะเพลินเลยนะครับ
1: การทดลองแรกที่วันนี้เราจะมาทำอาจจะดูผัดผลนิดหน่อยเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราทุกคนลองตั้งเหรียญ จะให้ทุกคนนี่แหละตีลังกาตั้งเหรียญกันจะได้ผัดผลกันล้อเล่นล้อเล่นไม่หรอกเดี๋ยวเราจะมาตั้งเหรียญกันแล้วเราจะมาดูซิว่ามันมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังของการตั้งเหรียญนั้นโอเคนะมาเริ่มการทดลองกันเลยเดี๋ยวอาจารย์จะมีเหรียญซึ่งเราทุกคนก็เคยลองมาแล้วอาจารย์จะให้พวกเราลองไม่มีอะไรเลยตั้งเหรียญให้อาจารย์หน่อยดูซิว่าสมาธิทุกคนจะดีแค่ไหน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ตั้งเหรียญให้ตั้งในแนวดิ่งแบบนี้ดูซิว่าใครทำได้
0: เอาละครับการทดลองแบบผัดผลครั้งแรกของเราการตั้งเหรียญเด็กๆแทบจะกลั้นหายใจกันเลยทีเดียว
1: เอาล่ะนั้นทุกคนจะเห็นได้ว่าเวลาอาจารย์บอกให้พวกเราทุกคนตั้งเหรียญเนี่ยไม่ง่ายเน
2: า
1: ะต้องใช้สมาธิมากเลยเน
2: า
1: ะ
2: มากเลยก็เหรียญง่าย
1: แต่มีวิธีหนึ่งตั้งได้แน่นอนโดยอาจารย์ทำให้เหรียญมันหมุนนี่วิธีการก็คืออาจารย์ก็เอามือเนาะหยับไว้ที่ขอบทั้งสองด้านของเหรียญเนาะและอาจารย์ก็แค่บิดเพื่อให้เหรียญมันหมุนอาจารย์ก็ให้มันหมุนไปเลย
0: ว้าวเราสามารถทำให้เหรียญตั้งได้ง่ายๆไม่ต้องกลั้นหายใจได้ด้วยการหมุนเหรียญเท่านั้นเองครับ
1: เอาแล้วเพราะฉะนั้นเราเห็นได้ว่าตอนนี้พอเราหมุนให้เหรียญมันปั่นเนาะมันจะตั้งได้ง่ายขึ้นแต่เดี๋ยวเราจะมีอุปกรณ์อื่นอีกที่ใช้หลักการของการหมุนเหมือนกันและทำตัวได้ดีขึ้นเดี๋ยวมาดูกันเลยการทดลองต่อไปนะอาจารย์จะมาดูที่ลูกข่างโอเคนะลูกข่างเนี่ยถ้าเกิดอาจารย์ถามพวกเราว่าพวกเราช่วยตั้งลูกข่างให้อาจารย์หน่อยคิดว่ามันจะอยู่ไหม
2: ไม่อยู่
1: ยังไงเอ่ย
2: นี่ครับนี่ครับ
1: นั่นมันกาบัวครับ
0: แหมน้องบอสฉลาดล้ำโลกมากเลยนะครับนั่นเขาเรียกกลับด้านปะโถ
1: ไหนลองตั้งสิ
2: มันแหลม
1: เออมันแหลมใช่ไหมมันจะอยู่ไหมไหนลองตั้งให้อาจารย์ดูหน่อย
0: น้องบอสตั้งใจน่าดูเลยนะครับ
1: มันแหลมโอเคเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าปลายมันแหลมมากๆเนี่ยมันก็จะตั้งลำบากคราวนี้ถ้าอาจารย์ใช้หลักการเดียวกันถ้าอาจารย์อยากให้ลูกข่างเนี่ยมันตั้งตรงๆอยู่ได้นานๆอาจารย์จะทำอย่างไรอาจารย์ก็ต้องลองให้มันหมุนดูอ่ะพวกเราทุกคนลองหมุนลูกห่างดูซิแล้วดูซิว่าพฤติกรรมมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างทุกคนสังเกตอะไรไหม
3: มันหมุนได
1: ้มันหมุนแต่ว่ามันก็ตั้งได้ด้วยเห็นไหมดูอย่างอันนี้ซิเป็นไงเนาะซึ่งสังเกตว่ามันอยู่ได้นานมากเลยเห็นไหม
3: ค
1: ่
3: ะ
1: แล้วสิ่งหนึ่งที่เหมือนกับเหรียญเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ทำให้ดูก็คือถูกต้องนั่นก็คือการหมุนนี่แหละช่วยให้การทรงตัวนั้นดีขึ้นนั่นเองหลักการที่วันนี้อาจารย์อยากจะแทรกให้พวกเราทุกคนได้รู้จักกับภาษา

0: ทางฟิสิกส์มากขึ้นอีกหนึ่งคำก็คืออะไรก็ตามที่หมุนอยู่นี้จะมีสิ่งที่เรียกว่าโมเมนตัมเชิงมุม
1: คืออะไรหรอคะ
0: เป็นปริมาณที่ใช้อธิบายวัตถุอะไรก็ตามแต่ที่มีการหมุนอยู่เพราะฉะนั้นต่อไปนี้อะไรก็ตามที่หมุนอยู่เนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าโมเมนตัมเชิงมุมอยู
1: ่
0: แล้วผลของเจ้าตัวการที่มีโมเมนตัมเชิงมุมอยู่กับวัตถุนี่แหละจะเป็นตัวที่ช่วยอธิบายกลไกการทำงานของทุกอย่างที่หมุนและรวมไปถึงจักรตึงด้วยนั่นเอง
1: จ
0: ักรยานนั่นเอง
2: เด็กๆพอเข้าใจเรื่องโมเมนตัมเชิงมุมกันแล้วใช่ไหมครับงั้นเราไปหาอะไรที่มันพาดพ้นกว่านี้ทดลองกันดีกว่าไปกันเลย
0: และตอนนี้เราก็อยู่กันที
1: ่เปเปอร์มินท
0: ์พาเปเปอร์มินท์ไบค์พาเราบอกว่าเราจะมาทำอะไรกันผาดโผนผาดโผนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: พวกเราผาดโผนกันแค่เน้นเนี่ยกับจักรยานเนี่ย
1: ดีค
0: ่
1: ะ
0: ไหนผาดโผน
1: บอสทำเป็นครับ
0: ไหนครับบอสโอ้โหนี่ผาดโผนมากเลยเหรอไหนน้องออกัสเป็นไงผาดโผนไหมฟิวฟิวแล้วเนี่ยนะ
2: ลีลาผาดโผนของน้องๆแต่ละคนเรียกได้ว่าน่าจดจำมากทีเดียว
0: เดี๋ยวดูของอาจารย์ดีกว่าว่าผาดโผนแค่ไหนดีไหมมาเลย

0: ขาอยู่บนจักรยานแล้วจากนั้นเขาก็หมุนไปอะค่ะอยู่บนจักรยานล้อเดียวพี่เขาทำแบบหมุนตัวโดดขึ้นแล้วมานั่งเก่งมากเลยชอบค่ะเท่มากเลยค่ะ
1: ขอต้อนรับพี่ตูนครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ตูนเป็นนักปั่น BMX ทีมชาตินะครับ
0: พี่ตูนฝึกนานไหมคะ
3: นานแล้วครับ17ปีแล้วครับ
0: พี่ตูนคะพี่ตูนฝึกทรงตัวยังไงหรอคะ
3: ก็ต้องทำบ่อยๆครับทำให้มันชิน
0: เคยล้มไหมคะ
3: เคยครับ
1: พวกเราอยากจะเห็นฝีมือพี่ตูนเพิ่มอีกไหม
2: อยากค
1: ่ะโอเคงั้นพี่ตูนครับช่วยโชว์น้องๆอีกได้ไหมครับว่ามันจะมีท่าทางผาดโผนอะไรมากไปกว่านี้อีก
3: ครับ
1: เชิญเลยครับ
4: แหมลีลาพี่ตูนเนี่ยสมแล้วที่เป็นถึงทีมชาติ
0: ก็คือต้องใช้การหมุนก่อนค่ะอันนั้นแล้วก็ปั่นจักรยานมาแล้วพี่เขาก็หมุนตัวแล้วก็ยกล้อตีหนูไม่รู้ว่าพี่เขาทำยังไงหนูก็ทำไม่ได้ด้วยค่ะชอบท่ากระโดด
4: เด็กๆ ดูสนใจกันใหญ่เชียว
1: ตอนที่เมื่อสักครู่เนี่ยเห็นพี่ตูนเขาโชว์ผาดโผนให้พวกเราสังเกตอะไรบ้างไหม
0: หนูเห็นการทรงตัวด้วยค่ะ
1: โอ้เป็นไงบ้างการทรงตัว
0: นานมากเลยค่ะ
1: นานไหมฝีมือ
2: เก่งมากค่ะ
1: เก่งมาก
0: บอสพอเห็นพี่เขาหมุนตัวด้วยกระโดดหมุนตัว
1: เยี่ยมเลยนั่นแหละคือจำได้ไหมที่เราทำการทดลองกันในห้องเนาะ
0: จำได้
1: เวลาเราอยากจะทรงตัวเนี่ยถ้าเราอยากจะทรงตัวให้มันง่ายขึ้นเวลาเราหมุนมันเนี่ยมันจะทำให้การทรงตัวง่ายขึ้นซึ่งเราก็จะสังเกตพี่ตูนก็มีเทคนิคคล้ายๆกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเมื่อใดก็ตามที่มันมีอะไรที่หมุนอยู่เนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการทรงตัวให้ทำได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็เห็นจากฝีมือพี่ตูนเลยเยี่ยมยอดไหม
2: เยี่ยมค่ะ
1: ขอเสียบปมมือให้พี่ตูนอีกทีนึงมาโอ้ขอบคุณพี่ตูนมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: เอาละเห็นพี่ตูนโชว์ผาดโผนไปแล้วถึงเวลาของพวกเราแล้วสนใจอยากจะแข่งขันกันหรือเปล่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปแข่งกันเลยไปถึงคิวว่าเราจะแข่งขันอย่างที่บอกกันแล้วเมื่อสักครู่ใช่ไหมพร้อมไหม
2: พร้อมค่ะ
1: ทุกคนเห็นเส้นสีเหลืองด้านหน้านี่ไหม
2: เห็นค่ะ
1: เอาอย่างนี้อาจารย์ให้พวกเราวิ่งรอบแรกนี้โดยกติกาคือต้องพยายามทรงตัวให้อยู่บนเส้นสีเหลืองนี้ไปตลอดจนถึงเส้นชัยตรงนู้นเห็นไหม
2: ค่ะ
1: ต้องให้ปั่นแต่พยายามให้ปั่นให้ล้ออยู่บนเส้นสีเหลืองไปจนถึงเส้นชัยโอเคไหมโดยเราจะไปทีละคนโอเคเนาะเอาแหละเริ่มต้นจากน้องไอรีนก่อนคีย์ที่สำคัญก็คือต้องอยู่บนเส้นสีเหลืองตลอดเวลานะ
0: ค่ะ
1: โอเคน้องไอรีนพร้อม
0: พร้อมค่ะ
1: พร้อมนะป้าย
0: และแข่งปั่นจักรยานค่ะให้ตรงเส้นทำบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ค่ะ
4: น้องไอรีนถือว่าทรงตัวใช้ได้เลยนะครับ

0: โอเคเอาเลยคนต่อไปน้องออกัสพร้อมไปเลย
1: พอได้ค่ะอยู่ในคือตอนแรกอยู่ในเส้นแล้วก็เทเลยค่ะ
2: น้องออกัสครับเขาให้ปั่นอยู่บนเส้นนะครับ
0: น้องบอสพร้อมยัง
3: พร้อมแล้วครับ
1: สบาย
0: ไป
4: วันนี้เราได้แข่งปั่นจักรยานให้ตรงเส้นปั่นแบบนี้ครับ
2: จะไม่ให้ขับตรงอย่างนั้นได้ยังไงล่ะมีสักตั้ง4ล้อขนาดนั้นใช่ไหมล่ะบอส
0: เมื่อสักครู่เราวิ่งมาแล้วนะอันนี้เป็นถือว่าเป็นการวอร์มอัพอันนี้กติกาที่แท้จริงของเรามีดังต่อไปนี้กติกาคือพยายามให้ไปถึงเส้นชัยให้ช้าที่สุด
1: ช้าที่สุดแต่ว่าต้องอยู่ในเส้นสีเหลือง
0: แต่ล้อต้องอยู่บนเส้นสีเหลือง
3: แต่ว่าหนูเดินอย่างนี้ได้ไหม
0: ห้ามเอาขาแตะพื้น
4: เด็ดขาด
0: เพราะฉะนั้นกติกาของอาจารย์ก็คือทรงตัวอยู่บนจักรยานโอเคเนาะให้อยู่ตามเส้นสีเหลืองนี้ไปจนถึงเส้นชัยโดยใช้เวลาให้ได้มากที่สุดพร้อมไหมเอ่ย
3: พร้อมค่ะ
0: เริ่มต้นที่น้องไอรีนเหมือนเดิมนะน้องไอรีนพร้อมนะ
3: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วไป
1: ปั่นช้าจะทรงตัวไม่ค่อยได้ค่ะที่ปั่นเร็วแล้วได้เพราะว่าเวลาเราเร็วๆอะค่ะเราจะมีกำลังในการอยู่ทรงตัวได้อยู่บนเส้น
2: ดูจากสีหน้าของน้องไอรีนแล้วตั้งใจมากๆเลยนะครับเนี่ยแต่ล้อก็ยังสายไปสายมาไม่ตรงเส้นสักทีเดียว
0: น้องออกัสพร้อมนะครับ
3: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลย
1: ยากมากเลยค่ะเพราะว่าต้องทำให้ช้าด้วยแล้วก็อยู่ในเส้นด้วยเราก็เลยจะเห็นว่าถ้าสมมติมันช้าเนี่ยเราก็ไม่สามารถทรงตัวได้เพราะว่ามันหมุนช้าค่ะถ้าต้องหมุนเร็วๆค่ะ
2: น้องออกัสนี่ก็สายไปสายมาไม่แพ้กันเลยนะครับการปั่นช้าๆนี่มันยากจริงๆเลย
0: น้องบอสพร้อมนะครับ
3: พร้อมครับ
0: พร้อมแล้วไปโอ้โหอันนี้ทรงตัวได้เป็นชั่วโมงเ
2: ลยน้องบอสนี่เรียกว่าถ้าปั่นแบบไม่ตรงเส้นน่าจะยากกว่านะครับแต่จากสีหน้าน้องบอสแล้วเนี่ยตั้งอกตั้งใจน่าดูเลยครับ
0: สาเหตุที่อาจารย์ให้พวกเราเนี่ยลองแข่งขันกันปั่นช้าเนี่ยเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าเวลาเราอยากจะทรงตัวเนี่ยตอนที่เราเคลื่อนตัวช้าๆเนี่ยมันทรงตัวยากหรือง่าย
1: ยาก
0: ยากเนาะแต่เราทำการทดลองในห้องกันมาแล้วใช่ไหมว่าถ้าอยากจะทรงตัวง่ายๆเราต้องมีอะไรที่มันหมุนอยู่จริงไหมนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่เวลาเราปั่นจักรยานเร็วขึ้นเนี่ยเราจะสังเกตว่าเราจะทรงตัวได้ง่ายขึ้นนั่นเองเท่านั้นยังไม่พออาจารย์ยังมีของเล่นมาให้พวกเราดูให้เห็นถึงผลของการหมุนแล้วทำให้การทรงตัวมันง่ายขึ้นอีก
1: คืออะไรหรอคะ
0: สนใจไหม
1: สนใจค่ะ
0: เดี๋ยวอาจารย์เอามาให้ดูเลยมาพวกเรามาดูกัน
2: เจ้าของเล่นที่อาจารย์ถืออยู่เนี่ยมันคืออะไรนะ
0: อันนี้เป็นของเล่นจริงๆมันเป็นทั้งของเล่นและเป็นทั้งอุปกรณ์จริงๆเนาะเราเรียกว่าไจโรสโคปจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดอาจารย์ลองกันแบบง่ายๆเหมือนเดิมที่เราเคยทำมาถ้าอาจารย์อยากจะตั้งอันนี้คิดว่าจะอยู่ไหม
2: ว่าแต่เจ้าไจโรสโคปมันเล่นยังไงล่ะครับอาจารย์แล้วมันจะตั้งได้จริงเหรอครับเนี่ย
3: ไม่มี
0: ทางนะไม่มีทางเนาะ
1: ค่ะ
0: คราวนี้สิ่งที่อาจารย์สามารถทำได้ก็คืออาจารย์จะทำให้ใจกลางของมันนี่หมุนโดยเรามีนี่ตัวช่วยนิดนึงนะคล้ายๆกับที่เราเล่นลูกหางจำได้เนา
1: ะ
0: โอเคแต่คราวนี้มันจะเห็นชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นอาจารย์จะลองปั่นมานะนี่นะแล้วคราวนี้อาจารย์จะลองตั้งเหมือนเดิม
3: โอ้ยนิ่งมาก
2: อย่างนี้นี่เอง
0: แล้วสิ่งที่เราจะสามารถทำให้เห็นได้ชัดมากกว่าเดิมคือถ้าอาจารย์เอามาวางบนนิ้ว
3: เฮ้ย
0: ไหนไอรีนลองเอานิ้วชี้ตั้งขึ้นมาเอาแล้วนะ

0: กติถ้าเราไม่หมุนอ่ะมันไม่สามารถตั้งตรงได้ค่ะมันจะเอ็นล้มลงมาแต่ว่าพอมีการหมุนเนี่ยจะทำให้ทรงตัวดีขึ้นก็เลยอยู่ได้แต่ว่าพอความหมุนช้าลงก็จะล้มค่ะ
1: นี่แหละเราเรียกอุปกรณ์นี้ว่าไจโรสโคปและสิ่งที่มันกำลังหมุนอยู่นี่แหละทำให้

0: ามารถทรงตัวได้ง่ายขึ้น
1: อย่างนี้นี่เอง
0: พอช่วงท้ายๆเนี่ยตอนที่มันเริ่มช้าลงเนี่ยจะเห็นว่านั่นก็คือคล้ายๆกับตอนที่เราพยายามจะทรงตัวอยู่ในจักรยานโดยที่ไม่มีอะไรหมุนเลยเนี่ยมันจะเริ่มทรงตัวได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะกลับไปเหมือนกับตอนที่เราพยายามจะตั้งลูกห่างตอนที่มันไม่มีอะไรหมุนมันก็จะล้มง่ายขึ้นนั่นเองเอาล่ะเนี่ยพอเราเห็นกับอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าไจโรสโคปกันแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปลองทำอะไรกับที่ใกล้เคียงกับที่เราปั่นกันมาดีไหมเผื่อที่น้องๆทางบ้านเขาจะได้อาจจะไปลองดูด้วยคราวนี้เราจะเห็นกันเต็มๆเลยเนาะไปดูกันเลย
2: ไปเลยโอ้ใหญ่จังจักรตึงใหญ่จัง
0: จักรตึงอันนี้อาจารย์เอามาแค่ล้อนะแล้วจะเห็นได้ว่าสังเกตว่าลักษณะของไอ้เจ้าเครื่องเล่นแล้วกันเนาะที่เรากำลังจะทำตอนนี้ไม่ยากเลยน้องๆทางบ้านสามารถเอาไปลองทำได้นะครับโดยบอกคุณพ่อคุณแม่ลองถอดล้อออกมาล้อจักรยานเนาะแล้วลองเอามาผูกเชือกแล้วเราลองแขวนอะไรไว้ที่มั่นคงมั่นคงนิดนึงนะแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะถามพวกเราทุกคนก่อนเลยเพราะเราทุกคนลองดูถ้าสมมตินะสมมติอาจารย์ตั้งให้ล้อมันอยู่ตรงนี้
2: หลบก่อนเร็ว
0: ลองหลบก่อนนะแล้วถ้าเกิดอาจารย์ปล่อยมือทุกคนเดาได้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแน่ๆเลยใช่ไหมมันก็ต้องหล่นอย่างนี้เนาะแต่เมื่อสักครู่เนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าเมื่อใดก็ตามที่มันมีอะไรหมุนอยู
2: ่
0: มันจะทรงตัวได้เนา
2: ะ
0: สิ่งที่อาจารย์จะลองทำก็คือคำถามคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอาจารย์หมุนวงล้อนี้และอาจารย์ก็ปล่อยมือ
1: เอาล่ะสิครับล้อมันใหญ่ซะด้วยคราวนี้จะเกิดอะไรขึ้นกันนะ
0: มันจะตั้งไหม
2: ตั้ง
0: คิดว่ามันจะตั้งอยู่เหรออ
2: ยู่
0: ลองดูกันเลยไหมแต่ว่า
3: ไม
0: ่แน่เนาะเอาล่ะงั้นเดี๋ยวเราจะมาลองกันดูเลยนะว่าดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเราทุกคนเดี๋ยวเราจะถือไว้ตรงนี้เนาะพวกเราทุกคนค่อยๆปั่นตรงนี้ให้มันเร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่จะปล่อยนะถอยนิดนึง
2: ถอย
0: มันจะหล่นไหมมันจะหล่นไหม
2: ไม่หล่นไม่หล่นโอ้
1: จะหล่นหรือไม่หล่นเด็กๆทางบ้านคิดว่าจะเป็นยังไงครับ
2: ก็เหมือนจักรยานที่เราหมุน
0: ถูกต้องแต่สังเกตว่าอันนี้ลอยอยู่ในอากาศได้เนา
2: ะ
0: และสังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือล้อเนี่ยมันจะค่อยๆหมุนไปรอบๆแต่มันจะไม่หล่นลงมาเหมือนกับตอนที่มันไม่หมุนแต่ต้องสังเกตนะว่านี้ไม่เหมือนล้อจักรยานจริงๆของเราเนาะเพราะตัวจักรยานจริงเนี่ยจะมีโครงยึดเอาไว้มั่นคงเนาะแต่นี่อาจารย์แค่เกี่ยวมันเอาไว้ที่ปลายด้านนึงของล้อเท่านั้นเอง
2: จับไม่มันหล่น
0: ได้เดี๋ยวเราเริ่มเนี่ยพอมันเริ่มสังเกตนะพอมันเริ่มหมุนช้าลงมันก็สังเกตถ้าเราปล่อยมือทุกคนปล่อยมือ
2: มันก็ต้อง
0: มันก็วางตัว
2: มันจะไม่เป็นแบบเดิม
0: ถูกต้อง
4: ลองอีกรอบไหมคะ
0: ได้จ้ะเรามาลองกันอีกรอบนะเดี๋ยวอาจารย์ถือตรงนี้ไว้ให้แล้วกันมาทีเดียว1ปึ๊ด1 2 3ปล่อยแล้วนะ
2: เร็วอ่ะ
0: อยู่ไหม
2: เย
0: ้โอเค
1: และโอ้โหไม่หล่นนะครับ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าพอมันเริ่มหมุนช้าลงสังเกตไหมมันก็จะเริ่มค่อยๆค่อยๆเอ็นลงเข้าสู่แนวราบเหมือนที่มันควรจะเป็น
2: เอาให้มันจบไปเลยดีกว่า
0: ได้งั้นเดี๋ยวเราลองเฝ้าสังเกตดู
1: แหมน้องๆสนใจกันใหญ่เลยนะครับที่แท้มันก็คือหลักการเดียวกับเจ้าตัวไจโรสโคปนั่นเองครับน้องๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังนะครับเด็กๆตอนที่ล้อจักรยานอยู่นิ่งๆโมเมนตัมเชิงมุมจะเท่ากับ0และเมื่อล้อจักรยานเริ่มหมุนจะทำให้เกิดโมเมนตัมเชิงมุมและเมื่อล้อหมุนเร็วขึ้นโมเมนตัมเชิงมุมก็จะมากขึ้นตามไปด้วยเช่นเดียวกันกับการปั่นจักรยานถ้ายังไม่ปั่นจักรยานโมเมนตัมเชิงมุมจะเท่ากับ0เมื่อเราปั่นเร็วขึ้นโมเมนตัมเชิงมุมจะมากขึ้นพวกเราจึงสามารถทรงตัวบนจักรยานได้นั่นเองครับน้อง
2: ๆวันนี้ก็ได้ทำดูเรียนรู้เกี่ยวกับจักรยานหรือจะเป็นล้อจักรยานที่ผูกกับกิ่งไม้แล้วก็หมุนทำให้มันตั้งขึ้นได้ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับการหมุนการทรงตัวถ้าเราไม่ได้หมุนแรงๆมากมันจะทรงตัวไม่ได้แต่ถ้าเราหมุนเร็วๆมันก็จะทรงตัวได้
5: ล้อจักรยานก็คล้ายๆไจโรสโคปค่ะแต่อันนี้คือมันจะเป็นใหญ่กว่าจับตั้งใช่ไหมคะแล้วก็หมุนค่ะแล้วก็ลองปล่อยดูมันก็ยังตั้งได้ค่ะเพราะมันหมุนสรุปแล้วก็คือการหมุนทำให้ทรงตัวง่ายขึ้นค่ะเพราะถ้าไม่มีการหมุนก็ไม่สามารถทรงตัวได้ดีมากค่ะ
0: เอ เอาละครับพวกเราวันนี้เป็นไงบ้างได้เรียนรู้อะไรกันเยอะแยะไหม
6: ได้เรียนรู้เรื่องการ
5: ทรงตัว
0: การทรงตัวด้วยอาจารย์อยากจะถามพวกเราว่าพวกเราเนี่ยพอเราได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการทรงตัวการหมุนอะไรต่างๆแล้วพวกเราคิดว่าไอ้หลักการเนี่ยเราเห็นในชีวิตประจำวันของเราที่ไหนบ้างไหม
2: เห็นครับ
0: อะไรบ้างครับน้องบอส
2: เห็นในชีวิตประจำวันอย่างเช่นเราจะปั่นจักรยานไปซื้อข้าว
0: แน่นอนอันนี้ดีมากครับผม
7: เวลาพ่อเราขับขี่รถยนต์ออกไปข้างนอก
0: ครับก็คืออาจารย์อยากจะให้พวกเราสังเกตรอบๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรก็ตามที่กำลังหมุนอยู่เนาะกำลังหมุนอยู่เนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถทรงตัวได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นจะว่าไปแล้วถ้าเราสังเกตอย่างเช่นตอนที่เราเห็นเขาแข่งจักรยานยนต์แล้วเวลาเขาเอียงตัวเห็นไหมนั่นแสดงว่าเขาเร็วมากเลยแล้วเขาสามารถทรงตัวได้นั่นแหละเดี๋ยวอาจารย์จะสรุปอีกทีนึงเนาะที่เราคุยกันมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสังเกตได้วันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเรียนแบบสิ่งที่เราเพิ่งเห็นตอนที่เราทำการทดลองตรงล้อจักรยานจำได้เนาะนั้นสมมติว่าอาจารย์ปั่นให้เจ้าตัวนี้มันหมุนอาจารย์ต้องปั่นทีนึงเอาล่ะแล้วคราวนี้อาจารย์ก็จะให้มันวางตัวอยู่ในแนวราบนี้เนาะเราก็รู้แล้วตอนนี้เราเข้าใจแล้วมันไม่หล่นแน่ๆมันก็จะหมุนไปรอบๆแค่นั้นเองเนาะก็คือคีย์ของเราก็คือต่อไปนี้เมื่อใดก็ตามที่เรามีอะไรหมุนอยู่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อมีแรงจากภายนอกมากระทำเนี่ยมันจะไม่ทำให้มันตกลงไปง่ายๆต่อไปแต่มันจะทำให้ไอ้เจ้าตัวที่หมุนอยู่เนี่ย
8: มันสามารถทรงตัวได้
0: ทรงตัวได้แล้วมันแค่เปลี่ยนทิศทางไปเฉยๆ
2: คร
0: ับ
2: ผมแล้วทำไมแรงดันถึงทำให้มันตั้งอยู
0: ่ตัวที่ทำให้ตั้งเนี่ยไม่ใช่แรงดันครับแต่สิ่งที่ทำให้มันตั้งเนี่ยเรามีชื่อเรียกว่าโมเมนตัมเชิงหมุนและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อมีอิทธิพลภายนอกอะไรมากระทำเนี่ยบวกตัวโมเมนตัมเชิงมุมตัวนี้นี่แหละจะเกิดการเปลี่ยนทิศทางมันก็เลยไม่ตกลงไปเหมือนกับของที่ตกลงไปตามแรงโน้มถ่วงทั่วไปโอเคเนาะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาใช้หลักการนี้ในที่อื่นอีกนั้นถ้าพวกเราทุกคนสังเกตมือถือเราสังเกตไหมมือถือรุ่นใหม่ๆนี้สามารถรู้ทิศทางการเปลี่ยนการขยับมือถือว่าเอียงหน้าเอียงหลังเอียงซ้ายเอียงขวาก็อาศัยหลักการที่เราเรียกว่าไจโรสโคปนี่ด้วยเช่นกัน
2: มันก็เอียงไปเอียงมาเพราะในเทคโนโลยีมันทำให้รู้
0: ใช่เพราะเราจะสามารถยึดแนวการหมุนของมันเป็นแนวได้ว่าเราจะเอาเนี่ยเป็นหลักเนาะแล้วถ้าเกิดมันเอียงไปมากจะหรือน้อยไปกว่านี้มันก็จะสามารถรู้ว่ามันเอียงไปทางด้านไหนเป็นต้นและเท่านั้นยังไม่พอก็ยังใช้ในเรื่องของการนำทางด้วยอย่างเช่นในเรือเดินสมุทรหรือในเครื่องบินก็ใช้หลักการของไจโรสโคปเหมือนกัน
2: ทิศทางเหรอคะ
0: ใช่เน้นที่ทิศทางเลยใช่แล้วนำทางใช่เลยเพื่อจะได้สามารถเซตทิศทางที่เราจะไปได้และด้วยความที่เราจะเห็นว่ามันพยายามเวลามันพยายามจะชี้ไปทางไหนมันก็จะชี้อยู่อย่างนั้นเนี้ยเราก็สามารถใช้ตรงนั้นเป็นหลักได้แล้วเราก็จะรู้ว่าเราควรจะเดินไปทางไหน
5: คล้ายๆ
0: เข็มทิศคล้ายๆเข็มทิศใช่
2: แล้วทำไมมันถึงได้เอียงไปทางนั้นทางเดียวคะ
0: เพราะว่าเราเนี่ยเริ่มต้นคือสังเกตว่าเวลาเราจะทำอะไรเราต้องปั่นให้มันหมุนก่อนเนาะ
2: ใช
0: ่พอมันหมุนเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยมันก็จะมีปริมาณที่อาจารย์เกริ่นชื่อไว้ว่าโมเมนตัมเชิงมุมนี่แหละมันก็จะชี้อยู่อย่างนั้นเนี่ยและตราบใดที่เราไม่ไปยุ่งอะไรกับมันเนี่ยมันก็จะชี้อยู่ทางนั้นไปเรื่อยๆนั่นเอง
2: แล้วเราจะทำยังไงให้มันไม่หมุนแต่ตั้งได้
0: ก็จะตั้งลำบากเหมือนกับตอนที่เราพยายามจะตั้งเหรียญสังเกตนะตอนที่เราจะตั้งเหรียญเนี่ยโหเราต้องใช้ความพยายามเนาะต้องโหสมาธิต้องมาแล้วปล่อยมือปั๊บหล่นอย่างเงี้ยมันจะยากโอเคไหม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ก็หวังว่าวันนี้พวกเราทุกคนคงได้เรียนรู้นะแล้วก็ได้สนุกสนานกับการทดลองการแข่งขันเกี่ยวกับจักรยานหันษารวมถึงน้องๆทางบ้านด้วยแต่แน่นอนครับความสนุกของเรายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เราจะกลับมาเรียนรู้เรื่องที่อยู่รอบๆตัวเรากันอีกในรายการต่อไปครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สำหรับการวิเคราะห์เนี่ยก็คือการแยกแยะการพิจารณาส่วนต่างๆค่ะคือการวิเคราะห์เนี่ยมีความสำคัญในชีวิตประจำวันอยู่แล้วอย่างถ้าสมมติเนี่ยเราต้องการจะรู้สาเหตุเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยการวิเคราะห์เนี่ยก็จะเป็นคำหรือว่าเป็นสิ่งที่นักการศึกษาทุกคนเนี่ยจำเป็นจะต้องรู้นะคะถ้าสมมติว่าเราอยากที่จะรู้สาเหตุนะคะของการเกิดการใช้นวัตกรรมว่าทำไมตอนนี้เด็กไทยถึงใช้สมาร์ทโฟนกันเยอะเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ว่าเกิดจากอะไรบ้างซึ่งการวิเคราะห์เนี่ยเราก็ต้องมาทำการแยกส่วนประกอบต่างๆนะคะของเรื่องที่เราจะศึกษาเนี่ยเพื่อให้เราได้ส่วนที่ดีที่สุดหรือว่าส่วนที่เป็นความรู้มากที่สุดแล้วเราจะเอาเรื่องนั้นนะคะไปแก้ปัญหาสำคัญของการวิเคราะห์ค่ะอย่างที่บอกไปเบื้องต้นการวิเคราะห์ก็คือการแยกแยะเราจะบอกว่าสิ่งไหนดีหรือสิ่งไหนไม่ดีได้ค่ะเราต้องทำการวิเคราะห์อย่างเช่นตอนนี้ค่ะนวัตกรรมเนี่ยเข้ามามีบทบาทไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนการสอนหรือชีวิตประจำวันนะคะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำการวิเคราะห์ก่อนว่านวัตกรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีถ้าสมมติว่าเราได้คำตอบว่านวัตกรรมเนี่ยที่เข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนเนี่ยมันช่วยให้ผู้สอนเนี่ยมีความสะดวกสบายขึ้นทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีความกระตือรือร้นมากขึ้นเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่านวัตกรรมตัวนี้ค่ะทำให้การเรียนการสอนประสบความสำเร็จแล้วก็ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเนี่ยดีด้วยฉะนั้นการวิเคราะห์เนี่ยจึงมีความสำคัญนะคะแล้วคิดว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะประยุกต์ใช้เนี่ยเอาการวิเคราะห์เนี่ยมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอนหรืออาจจะเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันนะคะเราสามารถเอาเรื่องการวิเคราะห์เนี่ยไปประยุกต์ใช้ได้หมดค่ะนะคะในเชิงของนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยบอกแล้วว่านวัตกรรมเนี่ยคือการนำสิ่งต่างๆนะคะสิ่งใหม่ๆสิ่งประดิษฐ์สิ่งที่คิดค้นนะคะเอามาใช้ในการเรียนการสอนสิ่งเหล่านี้ค่ะมีประโยชน์ก็คือพอเราวิเคราะห์แล้วเนี่ยมันก็ช่วยให้สนับสนุนในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเป็นสื่อการสอนฉะนั้นเนี่ยพอมีประโยชน์แล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเอานวัตกรรมเหล่านี้มาใช้เนี่ยมันก็อาจจะมีในเรื่องของข้อจำกัดหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของผลเสียหลายๆอย่างนะคะซึ่งประโยชน์ของการวิเคราะห์ค่ะพอมันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านี้ค่ะมาวิเคราะห์ว่าอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุที่ทำให้การใช้นวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จซึ่งอาจจะมีทั้งตัวเราเองนะคะ

มายถึงตัวบุคคลหรืออาจจะหมายถึงตัวระดับห้องเรียนห้องเรียนอาจจะยังไม่โอเคหรืออาจจะไม่มีความเหมาะสมหรือแม้แต่กระทั่งสถานศึกษาหรือว่าตัวผู้บริหารต่างๆอาจจะไม่ได้สนับสนุนเนี่ยให้เราเนี่ยเอานวัตกรรมเหล่านี้มาใช้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะเราสามารถที่จะมาวิเคราะห์เป็นรายประเด็นหรือว่ารายข้อต่างๆนะคะ

ย่าง Flip Classroom อะค่ะหรือเราจะเรียกว่าห้องเรียนกลับด้านนะคะเป็นแนวคิดของวิธีรูปแบบการเรียนการสอนแบบนึงนะคะของที่อเมริกาค่ะแล้วก็ใช้ได้ผลในวิชาวิทยาศาสตร์ของที่นู่นนะคะฉะนั้นเนี่ยพอคนไทยเราอะค่ะพอบางทีเนี่ยต่างประเทศเนี่ยเขามีการใช้นวัตกรรมหรือว่าวิธีการสอนรูปแบบใหม่ๆเนี่ยเราก็คิดว่าเอ้ยถ้าเราใช้แบบเขาเนี่ยมันก็อาจจะดีเหมือนที่ต่างประเทศก็ได้แต่ในความเป็นจริงอะค่ะพออะไรก็ตามเนี่ยที่เอามาใช้อะค่ะด้วยบริบทไม่ว่าจะเป็นสภาพห้องเรียนของเรานะคะหรือว่าตัวนักเรียนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นสไตล์แบบอเมริกันสไตล์หรือว่าไทยสไตล์อะค่ะย่อมมีความแตกต่างกันฉะนั้นเนี่ยการเอา Flip Classroom อะค่ะมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยบางทีก็อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะคะเนื่องด้วยเนเจอร์อะค่ะเด็กไทยเนี่ยเราจะมีวิธีการเรียนการสอนเนี่ยอยู่ในห้องเรียนแต่ต่างประเทศเนี่ย Flip Classroom เนี่ยเขาจะใช้วิธีการคือโรงเรียนนะคะทำการบ้านนะคะใช้เวลาในการทำการบ้านแล้วก็รูปแบบก็เลยแตกต่างกันฉะนั้นเนี่ยพอเวลาเอา Flip Classroom อะค่ะมาใช้กับเด็กไทยเนี่ยบางครั้งอาจจะยังไม่เต็มที่เท่าที่ควรก็เลยทำให้วิธีการหรือว่ารูปแบบการเรียนการสอนแบบนี้ค่ะอาจจะยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าไหร่ค่ะ

ำหรับนวัตกรรมทางการศึกษานะคะคือบางคนเนี่ยพอเราพูดถึงคำว่านวัตกรรมอะค่ะนักศึกษาก็จะมีความรู้สึกว่านวัตกรรมเนี่ยควรจะเป็นอะไรที่ไฮเทคหรือว่าอาจจะเป็นอะไรที่อยู่บนรูปแบบของเว็บไซต์หรือว่าสมาร์ทโฟนซะมากกว่านะคะแต่จริงๆแล้วนวัตกรรมอะค่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ไม่ว่านักศึกษานะคะจะประดิษฐ์จากการทำมือหรือว่าวัสดุเหลือใช้หรือแม้แต่กระทั่งของที่เราพบเห็นตามทั่วไปอะค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะเราก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาได้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะอันนี้ค่ะเป็นสื่อที่ทำมือนะคะโดยสื่ออันนี้ค่ะสำหรับในวิชานวัตกรรมนะคะคือเทอมนี้ค่ะครูจะสอนเป็นนักศึกษาเอกวิทยาศาสตร์นะคะฉะนั้นเนี่ยด้วยเนเจอร์ของเด็กเอกวิทย์เนี่ยเขาก็สามารถที่จะมีความถนัดไม่ว่าจะเป็นสื่อกระดาษก็ได้หรือว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะแต่เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้ค่ะในอนาคตเนี่ยเขาต้องไปเป็นครูประถมฉะนั้นเขาก็เลือกทำออกมาเป็นลักษณะของสื่อกระดาษที่มีสีสันสดใสนะคะโดยลักษณะของชิ้นงานนี้ค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับวงจรผีเสื้อฉะนั้นเนี่ยเขาก็คำว่าวงจรผีเสื้อเวลาเราเห็นจากหนังสือเนี่ยเราจะเห็นภาพถูกไหมคะแต่พอทำมาเป็นลักษณะสื่อแบบเนี้ยก็จะทำให้ผู้เรียนนะคะมีความรู้สึกกระตือรือร้นมากขึ้นมีความรู้สึกว่าเฮ้ยสื่ออันนี้มันน่าสนใจนะเห็นไหมคะอันนี้สามารถหมุนได้เราก็จะเห็นวงจรผีเสื้อตั้งแต่เป็นดักแด้แล้วไปเป็นอะไรนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความสนใจมากขึ้นนะคะซึ่งสื่อแต่ละประเภทอะค่ะอย่างสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าในอนาคตเนี่ยเราจะสอนเด็กกลุ่มไหนถ้ากรณีเป็นเด็กโตหน่อยเด็กมัธยมสื่อแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้น่าสนใจนะคะแต่กรณีเป็นเด็กประถมค่ะสื่อประเภทสื่อกระดาษหรือว่าสื่อที่จับต้องได้แบบนี้ที่มีการประดิษฐ์ขึ้นมานะคะทำให้น่าสนใจมากขึ้นก็จะช่วยให้ผู้เรียนนะคะเกิดความรู้สึกว่าอยากจะเรียนแล้วก็มีความรู้สึกเข้าใจกับเนื้อหานั้นมากขึ้นค่ะ

ค่ะสำหรับเทปที่แล้วนะคะครูได้พูดถึงการวิเคราะห์นะคะของการนำนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยมาใช้นะคะสำหรับครั้งนี้นะคะปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะของการนำนวัตกรรมมาใช้อ่ะค่ะมันก็มีหลายสาเหตุด้วยกันที่ทำให้การนำนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยมาใช้เราไม่ประสบความสำเร็จนะคะอาจจะมีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวบุคคลนะคะตัวผู้สอนหรือว่าตัวผู้เรียนเองนะคะหรือแม้แต่กระทั่งห้องเรียนหรือว่าสถานศึกษานะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแต่ละอันเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นอันแรกเลยนะคะคือตัวบุคคลหรือว่าตัวผู้สอนเนี่ยเป็นยังไงค่ะค่ะจากตัวครูผู้สอนเองนะคะก็มีหลายสาเหตุค่ะอย่างอันแรกเลยก็ในเรื่องของทักษะนะคะในเรื่องของทักษะการใช้ ICT คือโดยปกติอะค่ะครูที่มีการนำนวัตกรรมมาใช้เนี่ยครูมักจะไม่มีความรู้ในเรื่องของ ICT นะคะหรือว่าอันที่สองในเรื่องของอายุค่ะปัจจุบันเนี้ยค่ะคุณครูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งอายุยังน้อยอยู่อายุกลางๆหรือว่าอายุใกล้เกษียณฉะนั้นเนี่ยปัญหาสิ่งหนึ่งก็คือคุณครูที่อายุมากเนี่ยมักจะไม่ยอมรับนวัตกรรมค่ะซึ่งคุณครูกลุ่มนี้ก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันสอนดีอยู่แล้วนี่วิธีการแบบฉันเนี่ยมันดีอยู่แล้วนี่ทำไมฉันจะต้องมีการเอานวัตกรรมพวกนี้มาใช้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งคือครูอะค่ะตัวครูผู้สอนเองอะค่ะบางครั้งคุณครูเนี่ยไม่มีความคิดในเริ่มสร้างสรรค์หรือว่าไม่มีไอเดียที่จะมาพัฒนาตัวนวัตกรรมขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ค่ะก็ทำให้เป็นปัญหาได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับที่เมื่อสักครู่นะคะครูพูดถึงตัวคุณครูนะคะที่ว่าคุณเนี่ยตัวผู้สอนเนี่ยจะมีปัญหานะคะซึ่งนักการศึกษาเนี่ยEverest นะคะเขาก็แบ่งนะคะแบ่งกลุ่มคุณครูผู้สอนพวกนี้ค่ะเป็นอยู่5ประเภทนะคะโดยประเภทแรกเนี่ยเราจะเรียกว่า Innovator หรือว่านวัตกรค่ะโดยกลุ่มนี้ค่ะคุณครูลักษณะกลุ่มนี้ค่ะจะเป็นประเภทกล้าได้กล้าเสียค่ะ

เรียกว่ากลุ่ม EA นะคะหรือว่า Early Adopter นะคะโดยคุณครูกลุ่มนี้ค่ะก็จะมีความคิดคือเป็นคนที่ยอมรับนวัตกรรมเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่ายังไม่เท่ากับกลุ่มแรกโดยกลุ่มนี้ค่ะคือก่อนที่จะทดลองใช้นวัตกรรมเนี่ยจะต้องมีคนใช้ก่อนจนเขามั่นใจแล้วว่านวัตกรรมตัวนี้ค่ะสามารถใช้ได้ดีหรือว่าใช้แล้วจะไม่เกิดผลเสียอะไรเขาถึงจะใช้ตามอันนี้ก็จะเป็น2กลุ่มแรกค่ะค่ะสำหรับกลุ่ม Early Majority นะคะกลุ่มพิจารณาค่ะโดยลักษณะของครูกลุ่มนี้ค่ะก็คือจะไม่ใช่กลุ่มที่เน้นนวัตกรรมใหม่ๆหรือว่าเน้นที่อยากจะทดลองนวัตกรรมใหม่ๆโดยครูกลุ่มนี้ค่ะเวลาที่ก่อนที่เขาจะใช้นวัตกรรมเนี่ยเขาจะมีการพิจารณาก่อนเขาจะรอก่อนว่านวัตกรรมตัวนี้เอามาใช้ในสังคมหรือใช้ในห้องเรียนเนี่ยแล้วมีประโยชน์ยังไงอย่างเช่นสมมตินะคะห้องเรียนหนึ่งเนี่ยมีการนำนวัตกรรมเนี่ยหรือว่านำเทคโนโลยี AR มาใช้ปรากฏว่าเด็กทุกคนเนี่ยเรียนแล้วตั้งใจเรียนขึ้นเด็กๆสนุกขึ้นพอคุณครูห้อง B เนี่ยเขาเห็นว่าห้อง A เนี่ยใช้แล้วประสบความสำเร็จเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยใช้เทคโนโลยีตัวนี้แล้วโอเคเขาถึงจะมีการใช้ตามกลุ่มครูประเภทเนี้ยค่ะจะอยู่ในกลุ่มประเภทที่3กลุ่มที่4นะคะคือกลุ่มLate Majority นะคะกลุ่มนี้ค่ะจะมีการรับนวัตกรรมเนี่ยค่อนข้างช้ากว่ากลุ่มอื่นนะคะโดยคุณครูลักษณะกลุ่มนี้ค่ะเราก็จะเห็นทั่วไปในโรงเรียนนะคะโดยคุณครูกลุ่มนี้ค่ะจะมีลักษณะที่ว่าพอเวลามีนวัตกรรมเกิดขึ้นมีการใช้นวัตกรรมตัวนี้ค่ะในห้องเรียนใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยเขาก็จะรอให้กลุ่มอื่นนะคะใช้แล้วก็มีการเขาก็จะดูเอฟเฟกต์ว่าเอ้ย1เทอมนี้เนี่ยโรงเรียนใช้เป็นยังไงมีอะไรเกิดขึ้นไหมใช้แล้วได้ผลยังไงคือเขาจะรอจนมีความรู้สึกว่านวัตกรรมตัวนี้ค่ะใช้แล้วไม่มีผลเสียใดๆเขาถึงจะมีการยอมรับแล้วก็ใช้นวัตกรรมตัวนี้ค่ะค่ะสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะคะคือกลุ่มแลกกาดหรือว่ากลุ่มคร่ำครึนะคะซึ่งกลุ่มนี้ค่ะมักจะมีอยู่ทุกที่ในโรงเรียนนะคะโดยส่วนใหญ่กลุ่มนี้ค่ะจะเป็นกลุ่มที่ไม่ยอมรับนวัตกรรมเลยกลุ่มนี้ค่ะคุณครูผู้สอนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่จำเป็นต้องมีตัวช่วยหรือว่าตัวมาสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนเขาจะรู้สึกว่าวิธีการแบบดั้งเดิมของเขาอะค่ะเขารู้สึกว่าเขาโอเคอยู่แล้วฉะนั้นการที่จะริเริ่มหรือการที่จะใช้สิ่งใหม่ๆเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาจะปฏิเสธนวัตกรรมนั้นๆซึ่งกลุ่มลักษณะเนี้ยค่ะก็มักจะเป็นกลุ่มผู้สูงวัยตามโรงเรียนนะคะก็จะเป็นคุณครูรุ่นเก่าๆซึ่งเขาจะใช้นวัตกรรมได้เนี่ยก็ต่อเมื่อผอ.หรือว่าผู้บริหารโรงเรียนสั่งว่าเฮ้ยคุณจะต้องไปเรียนคอมนะคุณจะต้องส่งเกรดผ่านระบบเท่านั้นนะซึ่งลักษณะแบบนี้ค่ะก็จะมีให้เราเห็นทั่วๆไปได้ค่ะ

ย่างตัวอย่างที่ครูจะยกในวันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเคสที่ทางสาขาค่ะได้มีการไปบริการวิชาการโดยอบรมให้กับคุณครูในโรงเรียนในเขตพื้นที่นะคะซึ่งคุณครูอะค่ะเวลาเราไปอบรมเนี่ยก็จะมีทั้งคุณครูที่อยู่ใน5ประเภทเนี่ยค่ะทั้งพร้อมที่จะรับนวัตกรรมใหม่ๆหรือเป็นบางกลุ่มที่ค่ำครึคือไม่ค่อยอยากยอมรับไม่อยากจะใช้นวัตกรรมค่ะแต่หลังจากที่เรามีการอบรมเนี่ยพยายามเลือกใช้แอปพลิเคชันเนี่ยค่ะที่ง่ายนะคะแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนหรือว่ายุ่งยากอะไรเนี่ยเอาให้คุณครูเนี่ยได้ลองใช้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรามีการติดตามผลค่ะเราก็จะพบว่าหลังจากที่คุณครูเนี่ยเอาตัวโปรแกรมพวกนี้ค่ะไปใช้จัดการเรียนการสอนเนี่ยคุณครูมีความสุขขึ้นนั่นหมายความว่าคุณครูเนี่ยเอานวัตกรรมพวกนี้ค่ะไปเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกทำให้ห้องเรียนเนี่ยมีบรรยากาศที่สนุกแล้วก็เด็กๆก็มีความกระตือรือร้นนะคะฉะนั้นนวัตกรรมอะค่ะไม่ได้มีแค่ประโยชน์อย่างเดียวนะคะแต่นวัตกรรมอะค่ะเป็นเสมือนกับกล่องดินสอนะคะอยากให้ทุกคนมองว่านวัตกรรมทางการศึกษาค่ะเป็นกล่องดินสอที่เมื่อไหร่ก็ตามที่ครูผู้สอนหยิบมาไม่ว่า

0: ไบโอเย่ตอนถ้าโลกนี้ไม่มีแมลงจะเกิดอะไรขึ้น
1: ถ้าพูดถึงแมลงเนี่ยน้องเหนือชอบหรือไม่ชอบครับ
2: ไม่ชอบครับไม่ชอบอย่างเช่นมดผึ้ง
3: ครับ
2: แมงสาบยุง
1: ทำไมถึงไม่ชอบ
2: เพราะว่าแมงสาบเนี่ยกู้ขยะแขยงสกปรกแล้วก็มดก็กัดเก็บยุงก็ทำคาต้องปัดไปปัดมาอีกไม่ชอบครับ
1: ไม่มีดีสักอย่าง
2: ใช่ครับไม่ชอบ
1: คนทั่วไปเวลาพูดถึงแมลงเนี่ยถ้าไม่เกลียดกลัวก็อาจจะรำคาญนะฮะแต่ว่าน้องเหนือเชื่อไหมว่าแมลงเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อโลกเราอย่างยิ่งสำคัญมากนะฮะถึงขั้นที่ว่าถ้าเกิดไม่มีแมลงเนี่ยหลายๆอย่างที่เราชอบจะหายไปน้องเหนือชอบกินผลไม้เปล่า
2: ชอบกินแคนตาลูปสตรอเบอรี
3: ่
2: กล้วยมังคุดลำไยกินทุกอย่างเลย
3: ทุกอย่างเลยนะฮะ
1: น้องเหนือเชื่อไหมว่าถ้าโลกเราไม่มีแมลงเนี่ยผลไม้ต่างๆที่น้องเหนือชอบกินพวกนี้จะหายไปหมดเลย
2: แล้วทำไมไม่มีแมลงถึงไม่มีผลไม้ล่ะครับ
1: ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าผลไม้เนี่ยมันคือลูกของต้นไม้พอมีลูกเนี่ยเราก็ต้องมีพ่อกับแม่ถึงจะกำเนิดลูกได้ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ทีนี้อย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังไปนะฮะว่าต้นไม้เนี่ยมีขาเดินไปไหนมาไหนไม่ได้เพราะนั้นพ่อจะมาเจอกับแม่เนี่ยไปมาหาสู่กันลำบากเดินไม่ได้ต้นไม้ก็เลยต้องมีวิธีในการที่จะทำให้เกสรตัวผู้จากต้นหนึ่งไปหาเกสรตัวเมียอีกต้นหนึ่งได้ถึงจะผสมกันแล้วก็กลายเป็นผลไม้ที่เติบโตใครล่ะจะเป็นผู้ผสมเกสรดอกไม้เพื่อให้เกิดผลไม้คำตอบก็คือแมลงนั่นเองครับ
2: แมลงนี่เหรอครับ
1: ใช่ครับ
2: แล้วเป็นแมลงอะไรเหรอครับ
1: แมลงหลายๆอย่างเลยน้องเหนือผีเสื้อผึ้งแม้กระทั่งแมลงวันหรือยุงเนี่ยก็ยังมีตัวที่ไปตอมดอกไม้ต่างๆนำเกสรจากที่หนึ่งไปผสมอีกดอกหนึ่งแล้วก็เกิดเป็นผลไม้ที่เรารับประทานกันเนี่ยน้องเหนือรู้ไหมว่าไม่ใช่แค่ผลไม้นะที่จะหายไปถ้าเกิดไม่มีแมลงเพราะว่าลูกของต้นไม้อย่างอื่นที่เราชอบกินน่ะอย่างเช่นพวกถั่วพวกอัลมอนด์อย่างเงี้ยรู้จักไหม
2: ไอที่มาใส่ในช็อกโกแลตปะครับ
1: ใช่ครับ
2: อ๋อนี่มันกรุบ
1: ๆอันนี้ก็ชอบใช่ไหม
2: ชอบครับ
1: อันนี้จะหายไปเหมือนกันถ้าโลกเราไม่มีแมลง
2: จริงหรอครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าที่อเมริกาเวลาเขาปลูกอัลมอนด์กันเนี่ยเขาต้องเลี้ยงผึ้งด้วยนะฮะต้นอัลมอนด์ดอกมันบานเนี่ยก็จะไปขาวเป็นทิวเหมือนกับดงซากุระอย่างเงี้ยนะฮะ
2: ครับ
1: ก็ต้องปล่อยผึ้งเนี่ยให้ไปเป็นคนผสมเกสรให้มันเกิดเป็นลูกอัลมอนด์ขึ้นมา
2: โอ้เหมือนเป็นแบบผึ้งเป็นมอไซค์อะแบบเอาอีกอันนึงมาผสมอีกหนึ่งไปส่งคนนู้นไปส่งคนนี
1: ้ใช่ฮะซึ่งถ้าเกิดให้คนไปทำเองเป็นไง
2: เหนื่อย
1: ใช่ครับต้องไปนั่งแบบจิ้มแบบผสมทีละดอกเงี้ย
2: โอ้แบบคือจับต้นมาจับต้นมา
1: อันนี้คือเราปล่อยผึ้งไปทีนึงเป็นล้านตัวเงี้ยมันผสมผสมให้หมดเลยแล้วไม่ใช่แค่อัลมอนด์หรือว่าผลไม้เท่านั้นนะที่จะหายไปสัตว์ก็ได้รับผลกระทบด้วยความสำคัญของแมลงนะครับนอกเหนือจากจะเป็นผู้ผสมเกสรให้ต้นไม้แล้วเนี่ยนะแมลงยังเป็นอาหารของเหล่าสัตว์ต่างๆอีกมากมายนะครับอย่างนกอย่างเงี้ย
2: นกกินแมลง
1: แล้วก็ตัวอะไรกินแมลงอีก
2: กบ
1: กบนะฮะแลบลิ้นออกมาแบบนี้แม้กระทั่งกิ้งก่าหรือว่าปลาปลานี่ก็กินตัวอ่อนของแมลงที่อยู่ในน้ำได้นะถ้าแมลงหายไปปุ๊บเนี่ยไม่ใช่เฉพาะต้นไม้ที่ไม่สามารถเติบโตมีลูกได้พวกสัตว์ต่างๆเหล่านี้ที่กินแมลงเป็นอาหารก็ไม่มีอะไรกินอดตายเหมือนกัน
2: หิวจังโอ้หิวข้าวไม่มีอะไรกิน
1: นอกจากนี้ครับแมลงยังมีอีกหน้าที่หนึ่งคือเป็นผู้เก็บกวาดน้องเหนือลองนึกภาพเวลาเราทำของกินหรือว่าเศษอะไรหล่นบนพื้นเนี่ยใครมาเก็บ
2: แม่เราครับ
1: แม่ก็มีบทบาทนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในป่าเนี่ยพวกมดพวกปลวกมดก็จะมาเก็บเศษอาหารกลับไปที่รัง

0: ส่วนปลวกก็จะมาคอยแทะกินพวกต้นไม้ใบหญ้าหรือว่าขอนไม้ที่ร่วงหล่นมาถ้าไม่มีแมลงเหล่านี้ขยะเต็มโลกเหมือนสมมุติถ้าเป็นห้องน้องเหนือเนี่ยทุกครั้งที่มีอะไรหล่นพื้นปุ๊บไม่มีใครมาเก็บเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับ
1: ไม่สะอาดสกปรกนำเชื้อโรคอีกครับ
0: แล้วลองนึกภาพเป็นอย่างนี้ทั้งโลกอะฮะ
1: ใช่ไหมใครจะมาเก็บได้
0: เพราะฉะนั้นในโลกที่ไม่มีแมลงเนี่ยโอ้โหไม่มีผลไม้กิน
1: ใช่ครับ
0: ไม่มีนกไม่มีปลาไม่มีหนูไม่มีอะไรอีกสารพัดแถมขยะยังล้นโลกอีกต่างหากสรุปแล้ววันนี้เราเรียนรู้อะไรบ้างครับ
1: 1ถ้าไม่มีแมลงจะไม่มีใครผสมดอกไม
0: ้
1: ต้นไม้และไม่มีผลไม้ให้เรากินครับ
0: ใช่ครับ
1: 2ถ้าไม่มีแมลงสัตว์ที่กินแมลงจะอดตาย3ถ้าไม่มีแมลงขยะจะล้นโลกไม่มีใครมาเก็บกวาดมีแต่

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันรีออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีนะครับน้องๆสถานที่พี่ต๊อบยืนอยู่นี้นะครับเป็นสถานที่ที่มีความเข้มข้นของแสงแดดมากที่สุดในประเทศครับจนกลายมาเป็นสถานที่ติดตั้งแผ่นโซลาร์เซลล์รับแสงอาทิตย์มากถึง 560,000 แผ่นครับผมโซลาร์เซลล์เหล่านี้นะครับจะทำมุมรับแสงแดดอยู่ที่เหนือใต้10องศาและสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากถึง400เมกะวัตต์ต่อวันสถานที่ชวนคิดวิทย์ของเราในวันนี้ก็คือโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ครับผมและตอนนี้นะครับพี่ต๊อบย้ายเข้ามาอยู่ในอาคารครับที่มีแสงค่อนข้างน้อยนะครับเพื่อทำการทดลองเรื่องคุณสมบัติของแสงหนึ่งอย่างโดยน้องๆเนี่ยสามารถทำตามได้ที่บ้านนะครับอุปกรณ์มีไม่เยอะเลยครับนี่น้องๆ อย่างแรกนะครับน้องๆไปเตรียมขวดน้ำในลักษณะนี้มาก่อนหลังจากนั้นนะครับให้น้องๆเจาะรูนะครับบริเวณด้านล่างของขวดครับผมนี่น้องๆก็ใช้ตะปูหรือว่าของมีคมอย่างเช่นกรรไกรก็ได้นะครับแต่น้องๆต้องระวังไว้นิดนึงเพราะว่ามันมีเรื่องเกี่ยวความคมต้องระมัดระวังอย่างดีเลยครับพอเจาะรูแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วก็ให้น้องๆนะครับใช้กระดาษนะครับนี่กระดาษสีดำแบบนี้ปิดไว้เลยครับหลังจากนั้นครับเราก็เจาะนะครับบริเวณรูเดิมนะฮะเราก็ได้รูนะครับนี่ที่สามารถมองผ่านทะลุได้นี่นะครับก็ขุดรูไว้ด้วยตะปูนะครับเหมือนเดิมแล้วก็ให้หยิบน้ำนะครับเข้ามาเติมในนี้ครับหลังจากนั้นนะครับให้น้องๆเนี่ยนำนี่ครับไฟฉายนะครับมาจ่อบริเวณใกล้ๆกับรูที่เราเจาะไว้นะครับแล้วก็ให้น้องๆเอาตะปูออกครับแล้วน้องๆสังเกตดูดีๆนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นครับปิดไฟอันนี้น้องๆเห็นไหมครับว่านี่นะครับน้ำจะเรืองแสงได้ครับผมแล้วถ้าพี่ท็อปเอามือไปรองไว้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นน้องๆดูให้ดีนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าแสงนะครับจะวิ่งมาที่มือของพี่ท็อปด้วยนะครับด้วยคุณสมบัติของแสงนะครับเขาสามารถเดินทางผ่านตัวกลางที่โปร่งใสอย่างเช่นอากาศและก็น้ำได้นะครับแล้วแสงเนี่ยเขาจะหักเหสะท้อนไปมาครับตามสายน้ำที่ไหลออกมาจากขวดนะครับทำให้แสงนั้นเกิดไหลออกมาตกกระทบที่จุดตรงกึ่งกลางมือพี่ท็อปนั่นเองครับและนี่ก็คือคุณสมบัติที่น่าทึ่งเกี่ยวกับแสงเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับแต่มันจะกลายมาเป็นภารกิจที่สุดมันขนาดไหนเราไปชมตัวก่อนดีกว่าครับ

หความร้อนแรงของแสงอาทิตย์นะครับยังต้องแพ้ต่อพลังความมุ่งมั่นของผู้เข้าแข่งขันของเราในวันนี้เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าไปพบกับน้องๆทีม

0: ขอต้อนรับน้องๆทีมโซลาร์ไซด์ยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับเดี๋ยวต้องถามน้องๆก่อนวันนี้เนี่ยเรามาทำภารกิจตรงสถานที่ที่มีความเข้มข้นของแสงแดดเนี่ยมากที่สุดในประเทศรู้สึกยังไงกันบ้างครับอ่ะน้องไมโล
1: ร้อนมากคร
0: ับ ร้อนมากแต่สู้ไหม
1: สู้
0: แน่ใจนะสู้เต็มที่นะครับอ่ะน้องริว
2: ถึงร้อนมากครับแต่ขอสู้ครับ
0: ดีมากมากครับอ่ะน้องเดียครับ
3: ก็ร้อนมากค่ะแต่ก็ไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรโอเคอ่ะน้องมิ้ว
4: ร้อนแต่ยังไหวอยู
0: ่ยังไหวอยู่ใช่ไหมครับสู้ๆนะน้องใบว่านครับ
5: ร้อนแต่ขอสู้ค
0: ่
5: ะ
0: ขอสู้ใช่ไหมทุกคนเนี่ยบอกว่าสู้กันหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวถามน้องๆ นิดนึงเตรียมความพร้อมกันมาอย่างไรบ้างอ่ะไมโล
6: ผมเตรียมตัวเตรียมใจมา
0: เตรียมตัวและเตรียมใจใช่ไหมฮะอ่ะน้องริว
7: ผมไปศึกษามาว่าที่นี่มีอะไรบ้างน่าสนใจอะครับ
0: คือรีเสิร์ชข้อมูลมาก่อนเลยหาข้อมูลมาก่อนเลยใช่ไหมครับ
7: ใช่คร
0: ับดีมากๆครับอ่ะน้องเดีย
8: ตูไปอ่านในเซอร์เกอร์โซลาร์เซลล์มา
0: อันนี้เรียกว่าเตรียมข้อมูลมาอย่างแน่นปึกเลยนะครับอ่ะน้องมิ้ว
9: นอนเร็วแล้วก็ไปหายาดมมาเผื่อเป็นลม
0: เฮ้ยอันนี้ใช้ได้เนี่ยคือพักผ่อนให้เพียงพอเผื่อจะเป็นลมใช่ไหมครับอ่ะน้องใบว่าน
10: กินเยอะๆจะได้มีพลัง
0: กินเยอะๆจะได้มีพลังโอ้โหกินเยอะแล้วพี่ท็อปปะเนี่ยเดี๋ยวก็แล้วอีกอย่างนึงลองศึกษาเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์มาแล้วถามก่อนโซลาร์เซลล์เนี่ยมันเอาไว้ใช้ทำอะไรครับ
11: ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย
0: ์โอ้ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แต่ในวันนี้น้องๆรู้หรือเปล่าว่าภารกิจของเราคืออะไร
12: ไม่รู
0: ้แล้วอยากรู้ไหม
12: อยาก
0: ถ้าอยากรู้เราไปฟังภารกิจในวันนี้ครับผม
13: แสงอาทิตย์ทำให้พืชเจริญเติบโตทำให้โลกมีสีสันและยังเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดอีกด้วยในเมื่อพลังงานแสงอาทิตย์มีประโยชน์มากมายขนาดนี้ภารกิจคิดวิทย์จึงขอมอบหมายให้น้องๆหาวิธีนำกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์2แผงนี้มาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านประหยัดพลังงานจนสามารถทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้ง3ชิ้นนี้สามารถใช้งานได้จริงฟังแล้วเหมือนจะไม่ยุ่งยากซับซ้อนลืมภารกิจปริศนาที่ซ่อนอยู่อาจจะทำให้น้องๆถึงกับต้องอึ้งเลยก็ได
0: ้และนี่ครับก็คือบ้านประหยัดพลังงานที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ครับน้องๆเดินเข้ามาดูพร้อมพี่ท็อปเลยซึ่งในบ้านหลังนี้นะครับจะมีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่3ชนิดชิ้นแรกครับอันนี้เลยนั่นก็คือหลอดไฟอันที่2พัดลมนะครับและอันที่3เป็นตู้อบนะครับน้องๆเนี่ยจะต้องหาวิธีนะครับทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง3ชนิดนี้ติดขึ้นมาได้แต่ต้องใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ได้รับมาจากโซลาร์เซลล์เข้าใจไหมครับ
14: เข้าใจคร
0: ับ ถามน้องๆก่อนน้องๆต่อวงจรกันเป็นไหมวงจรไฟฟ้าเนี่ย
15: เป็นนิดหน่อย
0: เป็นนิดหน่อยใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรนะครับเพื่อให้เกิดความอุ่นใจกับน้องๆมากขึ้นนะครับวันนี้พี่ท็อปก็มีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการต่อวงจรไฟฟ้ามาให้กับน้องๆเช่นกันนะครับขอเชิญอาจารย์ธนภพนะครับจากศูนย์ถ่ายทอดพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทราครับสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์นะครับจะเป็นคนที่คอยช่วยเราในเรื่องของการต่อวงจรไฟฟ้าแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ด้วยมีอาจารย์มานี้รู้สึกอุ่นใจขึ้นไหมครับ
16: อุ่นใจข
0: ึ้
16: น
0: อุ่นใจขึ้นแบบนี้ครับน้องๆพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
17: พร้อม

0: พร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้
1: ใช้กระดาษฟอยล์ติดกับฟิวเจอร์บอร์ดให้มาสะท้อนแสงให้เข้ามาเยอะๆไหม
2: เด
1: ี๋
2: ยวใช้ไฟฟ้าต่อ
1: แบตเตอรี
2: ่แล้วก็แผงโซลาร์เซลล์กับพัดลมแล้วก็หลอดไฟด้วย
1: คือเราไม่ใช้แบตเตอรี
2: ่
1: เหรอ
2: ใช้ดิ
1: แบตเตอรี่ไว้ใช้แสงโอเคงั้นเดี๋ยวก็คือว่าให้เอาแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนี่มาติดกับกระดาษฟอยล์ให้แสงมันจะท้อนเข้าโซลาร์เซลล์เยอะๆไหมเพราะตอนนี้ฟ้าครึ้ม
2: งั้นก็เราขอใส่ไฟอันนี้แล้วกัน
1: สายไฟใหญ่ๆจะได้ต่อข้างง่าย
2: ก็เข้าง่ายมันต้องใช้สายไฟใหญ
1: ่เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันต้านทานไม่พอ
2: เราก็ใส่ถุงมือ
1: ใส่ถุงมือดีกว่า
2: ใส่ถุงมือหยิบอุปกรณ
3: ์เริ่มแรกก็ต้องสำรวจอุปกรณ์ที่มีก่อนน้องๆช่วยกันพิจารณาดูแผงโซลาร์เซลล์ที่มีและเครื่องใช้ไฟฟ้ากันอย่างรอบคอบ
4: ภารกิจหลักที่ผมได้รับก็คือให้ใช้โซลาร์เซลล์เพียงแผงเดียวอะครับทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้า3อย่างครับติดก็คือหลอดไฟเตาอบแล้วก็พัดลมครับ
3: ปรากฏว่าที่แผงโซลาร์เซลล์ไม่มีที่สำหรับเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่เลยแล้วจะทำยังไงกันดีครับน้องๆ
1: จะทำสายโซลาร์เซลล์
2: สายอันไหนมันคือคู่ไหนล่ะ
5: คือโซลาร์เซลล์เนี่ยเขาจะมีขั้วบวกกับขั้วลบ
1: ใช่ค่ะ
5: เราก็จะต้องหาขั้วไหนเป็นขั้วบวกขั้วไหนเป็นขั้วลบ
2: จะหาด้วย
5: สัญลักษณ์ที่เราใช้นี่ก็จะเป็นสีดำจะเป็นขั้วบวกนะส่วนสีธรรมดาก็จะเป็นขั้วลบ
1: แล้วเราต้องแยกให้มันใช้ได้หลาย
5: อันโซลาร์เซลล์เราจะต้องเก็บลงแบตเตอรี่
1: แล้วค่อยเอาแบตเตอรี่มาต่อ
5: แล้วก็เอาไฟจากแบตเตอรี่ไปชาร์จ
4: ก็คือว่าไมโลครับมีหน้าที่ทำการกระแสไฟฟ้าให้มันไหลลงเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ได้ครับ
2: 24.14 โวลต์แล้วก็1 แอมป์คร
5: ับ
2: 1 แอมป์
5: เราจะเห็นสัญลักษณ์บวกที่แบตเตอรี่ใช่ไหม
2: สีแดงต้องพันด้วย
5: พันไปเลย
2: ก็ส่วนใหญ่พวกผู้หญิงเขาจะประดิษฐ์ของกันแล้วก็พวกผู้ชายเขาจะไปต่อวงจรเพราะว่าเขาต่อกิ่งกว่า
5: อันนี้จากโซลาร์เซลล์เขาผลิตกระแสได้เขาก็เอาลงมาชาร์จที่แบตเตอรี่แล้ว
2: 230 โวลต์ 50 นาที
3: เมื่อต่อแบตเตอรี่กับสายไฟจากโซลาร์เซลล์ดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อน้องไมโลเอาเครื่องมือตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามาทดสอบปรากฏว่า
2: ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านก็คือไฟฟ้ากระแสสลับกระแสมันจะต่างกันต้องเปลี่ยนเป็นกระแสสลับโดยใช้หม้อแปลง
3: ระหว่างที่รอให้กระแสไฟเข้าไปบรรจุในก้อนแบตเตอรี่น้องๆก็หันมาช่วยกันคิดวิธีที่จะทำให้แสงอาทิตย์ตกลงมาบนแผงโซลาร์เซลล์ให้ได้มากที่สุดเยี่ยมมากครับ
4: พระอาทิตย์นะครับมันไปอยู่ตรงโน้นครับแต่โซลาร์เซลล์มันหันไปคนละด้านกับดวงอาทิตย์เลยครับก็เลยต้องติดกระดาษฟอยล์ให้สะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์นะครับไปลงแผ่นโซลาร์เซลล์ครับ

น้องๆทางบ้านครับแล้วตอนนี้นะครับระยะเวลาก็ผ่านมาได้สักครู่หนึ่งแล้วนะครับน้องๆที่เข้าแข่งขันนะครับตอนนี้ได้เรียนรู้ต่างๆมากมายเลยฮะน้องๆเขาเรียนรู้วิธีการที่จะทำให้แสงอาทิตย์นะครับเข้าสู่โซลาร์เซลล์ได้เยอะขึ้นนั่นก็คือการใช้การตกกระทบสะท้อนนั่นเองนะครับโดยการใช้ฟิวเจอร์บอร์ดห่อด้วยแผ่นฟอยล์นะครับเพื่อให้แสงนั้นเกิดการกระทบและเข้าไปยังโซลาร์เซลล์ได้ดียิ่งขึ้นและอย่างนึงที่สำคัญนะครับน้องๆเขาได้เรียนรู้ว่าวิธีการเก็บไฟจากโซลาร์เซลล์เข้าสู่แบตเนี่ยทำยังไงนะครับจะต้องบอกน้องๆไว้ก่อนนะครับว่าพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์นั้นจะเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงนะครับซึ่งเครื่องใช้หรือของใช้ภายในบ้านส่วนใหญ่ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกระแสสลับอ่ะดูยังไงเดี๋ยวพี่ท็อปจะบอกให้นะครับเอาง่ายๆยกตัวอย่างเรื่องหลอดไฟนะครับน้องๆมาดูกันใกล้ๆเลยนี่เห็นตัว V ไหมครับนั่นก็คือโวลต์นะครับถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าไหนนะครับที่มีกำลังโวลต์มากกว่า48โวลต์ขึ้นไปเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นนะครับจะเป็นกระแสสลับส่วนถ้าต่ำกว่า48โวลต์นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นจะเป็นกระแสตรงแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าน้องๆที่อยู่ทางด้านหลังพี่ท็อปเนี่ยเขา

0: จะรู้หรือเปล่าหรือเขาจะมีวิธีการยังไงทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง3ชนิดติดขึ้นมาได้ลองคิดตามดูนะครับ
1: อาจารย์บอกว่าให้ใช้หม้อแปลงทำให้มีโวลต์ของไฟฟ้ามากกว่า 14.8 โวลต์ครับก็อาจจะไม่สำเร็จครับเพราะโวลต์อาจจะไม่ถึงเพราะหม้อแปลงมันเหมือนจะไม่มีอะครับ
2: ภารกิจย่อย
3: จริงเหรอ
4: เออ
3: ได้รวดเต็มอยู
5: ่ภารกิจย่อยสร้างเตาอบแสงอาทิตย์อบกุ้งให้สุกแลกกับเครื่องแปลงไฟฟ้า
3: อ้าวอบกุ้งให้สุก
6: ตอนนี้กุ้งอยู่ในเตาอบอ
5: ่
6: ะ
5: ไอ้ยะ
1: ภารกิจย่อยที่หนูได้รับคือการทำกุ้งให้สุกเพื่อแลกกับหม้อแปลงซึ่งหม้อแปลงสามารถนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้ก็คิดว่าน่าจะยากอยู่ตอนนี้ก็จะใช้กระดาษฟอยล์เพื่อให้สะท้อนแสงเข้าไปในกุ้งมีกระดาษฟอยล์แว่นขยายแล้วก็ลังกล่องไว้ใส่กุ้ง
7: ก็เอากระดาษลังมาทำเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วก็แปะฟอยล์ไว้ข้างในแล้วก็น่าจะเอากุ้งวางแล้วเสร็จแล้วก็แปะกระดาษสีดำไว้ข้างนอกก็กระดาษสีดำมันดูดความร้อนไม่ให้ความร้อนมันออกไปใส่กระดาษฟอยล์มันก็เป็นนำความร้อนอยู่แล้วว
2: ิธีการแบ่งงานกันทำของน้องๆทีมนี้น่าสนใจไม่เบาครับเพราะพวกเขาแยกย้ายกันหาวิธีทำให้กุ้งสุกหลายๆแบบน้องไมโลใช้แว่นขยายมารวมแสงสร้างความร้อนส่วนน้องริวและน้องเดียคิดจะนำกระดาษมาสร้างเป็นเตาอบแต่กุ้งเปลือกหนาที่มีขนาดใหญ่เหล่านี้และแสงอาทิตย์ที่มีเวลาจำกัดน้องๆจะทำให้กุ้งสุกได้ทันหรือเปล่าครับเนี่ยเร่งมือเข้าครับน้อง
8: ๆการนำความร้อนจากดวงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์นั้นเป็นความรู้ที่อยู่คู่กับมนุษย์มานานนับพันๆปีในยุคโบราณมนุษย์จะใช้แสงแดดทำให้เนื้อสัตว์ที่ล่ามาได้แห้งเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารเน่าเสียแต่ในปัจจุบันเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์สามารถทำให้อาหารสุกได้หลักการก็คือการรวมแสงให้สะท้อนลงบนอาหารจนมีความร้อนสะสมมากพอที่จะทำให้อาหารสุกรูปแบบทั่วไปของเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์นั้นมักจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมสีดำประกอบด้วยแผ่นฟอยล์หรือกระจกเงาสะท้อนแสงให้แสงอาทิตย์ตกรวมลงไปในจุดที่เราวางอาหารไว้ด้านในกล่องและสีดำภายในกล่องก็จะทำหน้าที่ดูดเก็บความร้อนเอาไว้จนทำให้อาหารสุกได้นั่นเอง
0: น้องๆครับวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่รอบตัวของเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะนำมาใช้เป็นประโยชน์นะครับในการดึงพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ยกตัวอย่างเช่นอันนี้เลยครับเรามาดูกันนะครับอันแรกครับอันนี้คือกระดาษฟอยล์นะครับจะทำหน้าที่กระจายแสงนะครับที่มาจากแสงแดดนั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นกระดาษสีที่เป็นกระดาษสีดำแบบนี้นะครับซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดความร้อนหรือว่ารวมความร้อนนั่นเองนะครับนี่และอันต่อมานะครับนั่นก็คือกระจกที่เราไว้ส่องหน้านั่นเองนะครับเขาก็จะมีคุณสมบัติในการช่วยในการสะท้อนแสงนั่นเองนะครับไม่แน่ใจว่านอกจากที่จะส่องดูแล้วเนี่ยจะหล่อแล้วเนี่ยมันยังใช้ประโยชน์ให้กับน้องๆได้อีกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะอันต่อมาครับอันนี้นี่เป็นเลนส์นูนจากแว่นขยายนั่นเองนะครับซึ่งมีคุณสมบัติในการรวมแสงครับซึ่งเวลาที่เขารวมแสงเนี่ยยิ่งจุดเล็กเท่าไหร่นะครับก็จะเกิดความร้อนได้ดีมากขึ้นเท่านั้นครับแล้วถ้าเป็นน้องๆทั้งบ้านล่ะครับมีอุปกรณ์มากมายหลายสิ่งแบบนี้เนี่ยน้องๆจะเลือกใช้วิธีไหนครับที่จะทำให้กุ้งสุกออกมาน่ารับประทานครับลองคิดตามดูนะครับ
2: แย่แล้วครับดูเหมือนว่าเตาอบที่น้องริวทำขึ้นจะไม่เป็นผลเพราะยิ่งตกบ่ายความเข้มข้นของแสงอาทิตย์ก็ยิ่งน้อยลงน้องๆเลยหันมาหาวิธีของน้องไมโลแทน
1: เห็นไมโลเอากระดาษสีดำมาห่อกุ้งแล้วใช้แว่นขยายทำให้เกิดไฟลงไปที่ตัวกุ้งแล้วทำให้กุ้งสุก
7: วิธีที่หนูคิดว่าสุกง่ายที่สุดก็วิธีของไมโลที่จุดไฟกุ้งของผมสุกไปแล้ว1ตัวตอนนี้กำลังทำอีก2ตัว
2: โอ้โหในที่สุดไฟก็ลุกติดจากความคิดสร้างสรรค์และพลังแสงอา

0: ทิตย์มาลุ้นกันครับว่ากุ้งจะสุกหรือไม่
1: อ้าวเสร็จแล้วไหมพี่ท็อปลองดูสิ
2: จะดับไฟไหม
1: มาดูว่าสุกหรือไม่สุกนะตัวนี้ใครทำ
2: ผมคร
1: ับ ไมโลใช้วิธีไหน
2: เผาครับ
1: เผาใช่ไหมครับเอาฟอยล์ออกก่อนนะดูนะครับน้องๆว่าสุกหรือไม่สุกนะครับดูกันนะครับ1 2นี่โอ้โหสุกถึงเนื้อในเลยนะครับเนี่ยน่ารับประทานมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับภารกิจในการทำกุ้งให้สุกนะครับถือว่าน้องๆทำสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อภารกิจสำเร็จอย่างนี้เนี่ยพี่ท็อปมีตัวช่วยน้องนี่มีเครื่องแปรงไฟฟ้ามอบให้กับน้องๆนำไปใช้ได้เลยรับไปเลยครับลองคิดดูนะเอาไปใช้ยังไงนะครับ
3: เชื่อหรือไม่โซลาร์เซลล์ที่ดูทันสมัยนี้ถูกคิดค้นขึ้นเมื่อ174ปีที่แล้วโซลาร์เซลล์มีชื่อเรียกกันไปหลายอย่างเช่นเซลล์แสงอาทิตย์เซลล์สุริยะหรือเซลล์โฟโตโวลตาอิกหมายถึงกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากการตกกระทบของแสงบนวัตถุที่มีความสามารถในการเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงแนวความคิดนี้ได้ถูกค้นพบมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2382โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อไฮริชแฮชส่วนเมื่อปีพุทธศักราช2502โซลาร์เซลล์ก็ถูกนำไปใช้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้กับดาวเทียมในอวกาศโดยองค์การนาซานับตั้งแต่นั้นมาโซลาร์เซลล์กลายเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกที่เป็นพลังงานสะอาดและมีปริมาณมากมายมหาศาล
1: น้องๆครับแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆผู้เข้าแข่งขันนะครับก็ทำภารกิจย่อยได้สำเร็จและได้ตัวช่วยนั่นคือที่แปลงไฟไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะครับว่าภารกิจหลักในการทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง3ชนิดจะติดหรือไม่ติดตามชมกันให้ดีเอาใจช่วยเขาเต็มที่นะครับ
0: น้องๆไม่รอช้าครับนำสายไฟเสียบพ่วงแบตเตอรี่ที่ถูกชาร์จด้วยพลังโซลาร์เซลล์เชื่อมต่อกับเครื่องแปลงไฟฟ้าทันทีกระแสไฟฟ้าที่เป็นกระแสตรงจากโซลาร์เซลล์เมื่อผ่านเครื่องแปลงไฟฟ้าก็จะเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าแบบกระแสสลับที่เหมาะกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านพอดีเป๊ะ

0: ภารกิจที่ยิ่งใหญ่นะครับสำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเรา
1: เย้
0: ถามน้องๆกันเลยดีกว่าวันนี้เนี่ยได้เรียนรู้นะครับพลังจากธรรมชาตินะครับนั่นคือแสงอาทิตย์เกี่ยวโซลาร์เซลล์เนี่ยได้ความรู้อะไรบ้างครับอ่ะน้องใบว่าน
2: ก็ให้รู้ว่าพลังงานสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได
0: ้โอ้เยี่ยมมากครับอ่ะ
3: ได้เรียนรู้การต่อวงจรไฟฟ้า
0: ก็คือเรื่องของการต่อวงจรไฟฟ้าให้มากขึ้นใช่ไหมครับมาน้องเดียบ้าง
4: ได้เรียนรู้เรื่องการจุดไฟด้วยแว่นขยายค
0: ่
4: ะ
0: ก็คือพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์ในการทำให้มันร้อนจนเกิดเป็นเปลวไฟใช่ไหมครับดีมากเลยอ่ะน้องไมโลบ้าง
5: ได้ความรู้เกี่ยวกับการนำพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์มาใช้ในบ้านค่ะ
0: ดีมากมากเลยครับน้องริว
6: ก็คือว่าได้รู้วิธีการใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์มาใช้ในอุปกรณ์ต่างๆในบ้านคร
0: ับ ใช่แล้วล่ะครับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะครับล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ทุกคนเลยนะครับวิทยาศาสตร์สามารถนำพลังงานสะอาดที่ยิ่งใหญ่อย่างพลังงานแสงอาทิตย์จากธรรมชาตินำมาใช้ได้เพราะฉะนั้นครับนักวิทยาศาสตร์น้อยๆของอย่างเรานะครับก็ต้องตอบแทนธรรมชาติด้วยการปกปักรักษาและใช้พลังงานอย่างพอเพียงใช่ไหมพวกเรา
1: ใช่ค
0: ่ะดีมากๆนะครับคำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ถ้าหากน้องๆต้องการติดตั้งแผงโซ

0: ลาร์เซลล์เอาไว้ใช้งานที่บ้านมีขั้นตอนในการติดตั้งอย่างไรส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราได้เลยสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทแอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยกันที่ไหนต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนเกี่ยวข้องกับพลังงานแสงที่หน่อยครับ
1: ภารกิจพิชิตแสงร่วมแรงที่โซลาร์เซลล
0: ์แล้วพบกันใหม่ข้างหน้ากับรายการคิดวิทสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ไส้ได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plantsแปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ได
1: ้ผ้าบาติกเป็นคำที่ใช้เรียกผ้าชนิดหนึ่งที่มีวิธีการทำลวดลายของผ้าโดยการใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้สีติดและระบายสีในส่วนที่ต้องการให้สีติดบาติกหรือปาเต๊ะเป็นคำในภาษาชวามาจากคำว่าติติกหรือติกมีความหมายว่าเล็กน้อยหรือจุดเล็กๆโดยการใช้การหลอมเหลวของแว็กหยดหรือเขียนเรียกว่าการเขียนน้ำเทียนเป็นกรรมวิธีที่จะระบายเทียนที่หลอมเหลวให้เข้าไปในเนื้อผ้าจากนั้นนำไปย้อมตามกระบวนการการทำสีผ้าบาติกคือย้อมในส่วนที่ไม่ได้ปิดแว็กให้ติดสีย้อมคือแต้มหรือระบายลงไปในส่วนที่ต้องการให้สีติดเมื่อเสร็จกรรมวิธีแล้วจึงลอกเทียนออกด้วยการนำไปต้มในน้ำเดือดดังนั้นบาติกจึงเป็นการตกแต่งผ้าวิธีหนึ่งที่ทำกันมานานในประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียรวมถึงประเทศไทยซึ่งมีการนำเสนอลวดลายของผ้าที่ออกมาจากความคิดจินตนาการของผู้รวมทั้งเทคนิคในการทำที่แตกต่างกันของกลุ่มชนในแต่ละประเทศที่มีเอกลักษณ์แสดงถึงอารยธรรมและวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในสถานที่นั้นๆ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดค้นสร้างสรรค์งานใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้เหนือขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนอย่างสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันวันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่นะฮะว่าง่ายว่าเป็นการยกระดับการวาดลายเทียนภายใต้การควบคุมของเครื่องวาดลายเทียนผ้าบาติกจากวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีโดยการใช้ปากกาเขียนเทียนอัตโนมัติทำตามคำสั่งของโปรแกรมผมว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับ
1: ผ้าบาติกเป็นหนึ่งในสินค้าโอท็อปและยังเป็นสินค้าที่ต้องการของตลาดมากเนื่องจากมีสีสันสดใสสวยงามเหมาะสำหรับการสวมใส่หรือซื้อเป็นของขวัญของฝากอีกทั้งผ้าบาติกยังมีแหล่งกำเนิดที่ระบุไม่แน่ชัดแต่พบมากในประเทศอินโดนีเซียโดยเริ่มมาจากการทำผ้าบาติกของสตรีในวังแล้วแพร่หลายไปสู่ประชาชนทั่วไปจากนั้นได้มีการพัฒนาเทคนิคสืบต่อกันมาจนกระทั่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันถ้าเป็นบาติกที่เขียนด้วยมือถือว่าเป็นบาติกชั้นสูงมีราคาแพงจึงทำให้เกิดการเรียนแบบผ้าบาติกด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถ

0: ทำให้เกิดเทคนิคในการทำลวดลายให้ดูคล้ายกับผ้าบาติกแต่จริงๆแล้วเป็นการพิมพ์แบบสกรีนและไม่เป็นที่นิยมเท่ากับผ้าบาติกส่วนการทำผ้าบาติกของไทยนั้นนิยมทำกันเป็นงานฝีมือหรือที่เรียกว่าบาติกเพ้นท์ที่เขียนด้วยมือซึ่งมีเอกลักษณ์แตกต่างกับศิลปะบาติกของชาติอื่นแต่ขั้นตอนในการผลิตผ้าบาติกนั้นมีหลายขั้นตอนจึงมีการคิดค้นประดิษฐ์เครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติทำให้สามารถวาดลายเทียนได้ตามคำสั่งอย่างรวดเร็วและยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของงานบาติกให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
1: ที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นนะครับนั่นคือเรื่องราวความเป็นมาของเครื่องวาดลายเทียนผ้าบาติกนั่นเองนะฮะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะไม่เคยเห็นวันนี้ก็ได้เห็นแล้วนะครับและเครื่องนี้นะฮะยังสามารถแบบว่ายังแบบเป็นประกอบอาชีพยังทำให้อุตสาหกรรมได้ด้วยนะฮะผมว่าเชื่อว่าเป็นการทำขยายกิจการและก็ทำให้ประเทศชาติมีเงินไหลเข้ามาเยอะมากขึ้นแน่นอนครับเอาละฮะแต่ขาดคนนี้ไม่ได้เลยเจ้าของไอเดียคนนี้นะฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: นี่เจ้าของไอเดียตัวจริงเลยนะฮะก็อยากจะทราบเหมือนกันนะฮะว่าทำไมถึงได้สนใจและพัฒนาเจ้าเครื่องวาดลายผ้าตัวนี้ครับ
2: ก็คือว่าตอนเริ่มนะครับตอนเริ่มแรกเลยเนี่ยผมมีโอกาสได้เข้าอบรมนะครับโครงการ NEC นะครับเขาเรียกว่าโครงการผู้ประกอบการใหม
1: ่ครับผม
2: แล้วก็รู้จักกับพี่วาริศนะพี่วาริศที่กระบี
1: ่
2: เขาก็บอกว่าน้องพอจะช่วยพี่ได้บ้างไหมพี่มีปัญหานิดนึงว่าในการวาดลายบาติกเนี่ยที่จะสร้างช่างขึ้นมา1คนเพื่อจะวาดลายเนี่ยพี่ใช้เวลาประมาณ3ปี4ปี5ปีแล้วแต่คน
1: คนเราฝึกกันยากขนาดนั้นเลยอะฮะ
2: ก็เหมือนกับว่าบางคนไม่มีฝีมืออะไรเลย
1: อ๋อเหมือนยังผม
2: ไม่ใช่คือ
1: ผมไม่รู้เรื่องเลยแต่ผมไม่มีวิชาชีพที่อยากทำ
2: ใช่
1: ผมก็ไปหัดวาด
2: ใช่เนี่ยในการสร้างเนี่ยใช้เวลานานมากให้มันมีความชำนาญปรากฏว่าพอเขาชำนาญเสร็จเรียบร้อยเขาก็ลาออก
1: คือต้องบอกอย่างแรกว่าทุกคนเนี่ยเขาก็อยากจะเป็นเจ้าของกิจการตัวเอง
2: ถูกต้อง
1: คือมีวิชาชีพแล้วก็อยากจะเปิดเอง
2: ใช
1: ่แล้วสุดท้ายเกิดอะไรขึ้น
2: พอออกไปปั๊บเนื่องจากเขาไม่มีคอนเนคชั่น
1: ครับ
2: นะเขาม
1: ีฝีมืออย่างเด
2: ีย
1: ว
2: มีฝีมืออย่างเดียวแต่ว่าไม่มีคอนเนคชั่นก็ไม่มีงานว่ามีงานก็ต้องเลิก
1: แล้วรู้จักโครงการพัฒนาเครื่องจักรหรือเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตได้ยังไงอะครับ
2: คือว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งที่เทคนิคชลบุรี
1: ครับ
2: เขาก็มาบอกว่าเอ้ยมีโครงการที่ของบได้เน
1: า
2: ะ
1: อ๋อคือปกติเราทำมันควักเนื้อนะ
2: ปกตินี่คือถามควักเนื้อมันก็ควักอะไรครับแต่ว่
1: า
2: คือส่วนหนึ่งก็คือมันมีโครงงานที่ผมมาถึงมาชลบุรีปั๊บเนี่ยผมก็ทำโครงการขึ้นมาเป็นเครื่องเขียนบาติกตัวนี้แหละแต่ว่าเขียนด้วยมือก่
1: อ
2: นเขียนด้วยมือก่อนทีนี้พอมีโครงการตัวนี้ขึ้นมาเออเราจะทำยังไงให้เขียนเป็นเครื่องให้มันโตขึ้นให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อจะเขียนผ้าให้เป็นผืนใหญ่เลย
1: แล้วหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนะครับโครงการได้ช่วยเหลืออะไรบ้างก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เรื่องงบประมาณ
2: เรื่องงบประมาณครับอันนี้โหดีมาก
1: สำคัญ
2: มาก
1: คือคนเราต้องอยู่ด้วยปัจจัยเนาะ
2: ก็ใช่ครับคือมันคือนักประดิษฐ์เนี่ยคือทุกคนเนี่ยบางครั้งนี่มันมีอะไรอยู่ในหัวเยอะแยะนะ
1: นะ
2: แต่มันไม่มีเงินทุนที่มาทำ
1: ผมว่ามันสำคัญมากเลยสำหรับการที่จะสร้างอะไรสักอย่างนึงแล้วไม่มีเงินทุนแล้วการที่เราไม่มีเงินทุนเราเอาทุนเราไปทำแล้วไม่รู้จะสำเร็จหร
2: ือ
1: เปล่า
2: ใช่
1: ใช่ไหมฮะ
2: คือปัญหาคือผมบอกได้เลยว่าเครื่องนี้นะคือตัวเครื่องจริงเนี่ยตัวเครื่องเป็นแกน X แกน Y เกนเขาเรียกว่ามินิ CNC นะ
1: ครับ
2: มันก็มีในตลาดมันทั่วไปมีอยู่แต่ว่าตัวปากกาเขียนที่ให้นำทำไงให้นำเทียนไหลต่อเนื่อง
1: ครับ
2: ทำไงให้มันเปิดปิดได้อัตโนมัติเงี้ยมันไม่มีทีนี้เมื่อเราเริ่มจากศูนย์เนี่ยปัญหาคือเราต้องเอามาทิ้งซะเยอะมากกว่าได้อะ
1: ใครก็ตามต้องมีการเป็นอย่างเง
2: ี้
1: ยทุกคนกว่าจะเก่ง
2: จ
1: ะต้องลองผิดลองถูกไปก่อนนะฮะ
2: ผิดมากกว่าถูกครับเร็วผิดมากกว่าถูก
1: ผิดมากกว่าถูก
2: ใช่ใช่
1: เอาละอาจารย์แล้วแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจคนเราจะมี inspiration คือแรงบันดาลใจของตัวเอง
2: ก็จริงๆผมตั้งแต่เริ่มแรกก็คืออยากจะสร้างงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์พวกนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะ
1: อ๋อซึ่งอาจารย์เป็นอาจารย์ด้วยเนาะ
2: ใช่ใช
1: ่คือก็อยากจะทำในสิ่งที่เรารัก
2: ใช่ใช่ใช่คือตั้งแต่เด็กๆเลยเราอยากทำตอนนี้ก็มีอยู่งานอยู่สองสามงานอยู
1: ่ที่ยังมีอยู่
2: ที่ยังมีอยู่ที่กำลังทำอยู่ตอนนี
1: ้อ๋อ
2: ในตอนนี้ก็เลยเราว่าโอ้มันก็สามารถช่วยคนได้เนาะ
1: ครับ
2: ช่วยสร้างงานได้และช่วยแก้ปัญหาอย่างนี้ได้ด้วย
1: มีคนมาขอซื้อต่อซื้อไอเดียเราเพื่อไปประยุกต์อะไรก็ช่าง
2: ก็ใช่
1: แต่เราได้ขายไอเดีย

0: ถือว่าเราประสบความสำเร็จ
1: ใช่
0: นะฮะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ได้รู้จักอาจารย์แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรามีเคล็ดลับมากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวเราจะรู้กันว่าช่วงหน้ามีอะไรบ้างครับช่วงนี้เดี๋ยวไปพักกันนะฮะ
1: ครับ
0: ครับผม

0: ก็ทำได้
1: เครื่องวาดลายเทียนผ้าบาติกเป็นเครื่องจักรอัตโนมัติที่ช่วยให้การเขียนลายเทียนมีความรวดเร็วขึ้นปากกาวาดลายเทียนที่สร้างมีประสิทธิภาพดีกว่าปากกาเขียนแบบธรรมดาจึงทำให้การเขียนภาพใช้เวลาน้อยลงเครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติที่ได้จัดสร้างจะเป็นประโยชน์แก่กลุ่มอาชีพการทำผ้าบาติกในการผลิตงานให้ทันต่อความต้องการของตลาดได้ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพการทำผ้าบาติกซึ่งจะเป็นผลดีต่อสังคมและประเทศชาติได้แต่โดยทั่วไปสามารถนำไปใช้ในเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าผ้าประดับสวยงามของฝากที่ระลึกและอื่น
2: ๆกลับเข้ามาสู่รายการคิดการใหญ่นะฮะเมื่อกี้สักครู่นี้นะฮะเราก็ได้ประโยชน์แล้วไม่มากก็น้อยนะครับและตอนนี้นะฮะเราจะมาลุกล้วงลึกประโยชน์มากกว่าเดิมอีกนะฮะเดี๋ยวอยากจะรู้ไหมฮะว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราพบกับอาจารย์อีกรอบนึงดีกว่านะครับเอาละครับอาจารย์คำถามแรกเลยจากเบรก2ผมอยากรู้เยอะเมื่อกี้ผมรู้มาเยอะแล้ว
3: ครับ
2: ซึ่งคำถามนี้นะฮะผมอยากรู้ว่าแนวคิดในการพัฒนาของเครื่องซึ่งแต่ละคนเขาจะเหมือนโทรศัพท์มือถือเขาจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อย
3: ครับ
2: แล้วเหมือนเจ้าเครื่องตัวนี้จะพัฒนาขึ้นอีกไหมครับ
3: คือตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องเครื่องก่อนนะพัฒนาเครื่องก่อนนะครับว่าความเป็นมายังไงนะครับซีรีส์มันแล้วกันนะครับว่าเดิมแรกเลยเนี่ยเราไม่สามารถทำเอาถึงปั๊บลงเครื่องได้เลยใช่ไหม
2: อันแรกก็คือจอดน็อตยึดน็อตมอตรงมอเตอร์
3: หมายถึงว่าหมายถึงว่าตอนแรกเนี่ยแนวคิดว่าตอนแรกเราทำแบบเขียนมือก่อน
2: อ๋อครับ
3: เขียนมือก่อนทำไงให้เขียนมือได้ว่าทำไงให้น้ำเทียนมันไหลต่อเนื่องได
2: ้
3: ทำไงให้สามารถเขียนได้เขียนปกติได
2: ้ครับ
3: แทนจัดติ้งแบบเดิม
2: ครับ
3: ทีนี้พอโอเคเครื่องการเขียนด้วยมือได้โอเคแล้วล่ะทีนี้เราจะทำไงให้ประยุกต์กับเครื่องเพื่อจะทำอัตโนมัติ
2: ประยุกต์กับเครื่องให้ทำอัตโนมัติ
3: ใช่เพราะเครื่องอัตโนมัติมันมีอยู่แล้วในอุตสาหกรรมปัจจุบันมันมีอยู่เขาเรียกว่ามินิ CNC เนาะ
2: ครับ
3: เขาเรียกมินิ CNC ก็คือว่ามันมีอยู่แล้วแต่ทำไงให้ได้2ตัวนี้มารวมกัน
2: เอามารวมกันเลย
3: ใช
2: ่ครับแล้วเครื่องวาดเทียนผ้าบาติกนี่ฮะสามารถทำอะไรได้บ้างนอกจากจะเป็นผ้าใหญ่แล้วเราสามารถไปวาดบนอะไรได้บ้างฮะ
3: จริงๆก็คือจุดประสงค์หลักก็คือเทียนไว้เขียนบนผ้า
2: อ๋อคือเขียนมัน
3: ผ้าอย่างเดียว
2: ครับ
3: คือเรามาแก้ปัญหาช่างวาดลายที่ขาดแคลน
2: ครับ
3: ต
2: ้องบอกก่อนว่าช่างหายาก
3: ช่างหายาก
2: คนที่เก่งหายากกว่า
3: 1คนที่จะทำมาทำด้านนี้ก็น้อยอยู่แล้ว
2: ครับผม
3: ใช่ไหม1 2ก็คือพอหามาได้แล้วเนี่ยต้องใช้เวลาในการฝึกในการฝึกอีกใช่อย่างที่พูดไปแล้วเนี่ยเพราะงั้นยิ่งขาดแคลนมากเพราะงั้นปัญหาตรงนี้เนี่ยเกิดทุกที่
2: ที่ไหนก็ต้องเกิดขึ้น
3: ที่ไหนก็ต้อง
2: ไม่ว่าอาชีพอะไรก็ต้องเกิดขึ้นขนาดแม่ค้าร้านส้มตำเก่งปุ๊บไปเปิดร้านตัวเองเหมือนกัน
3: ใช่เหมือนกันเลย
2: นะฮะ
3: เหมือนกันเ
2: ลยแล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะมันดีอย่างไรบ้างอะครับ
3: เมื่อเราเอาคอมพิวเตอร์มาร่วมกันนะ
2: คร
3: ับเพราะฉะนั้นในการสร้างลายขึ้นมาเนี่ยเราสามารถทำได้เยอะมากทำได้เยอะมากเลยนะอันนี้เฉพาะส่วนตัวเครื่องเนาะ
2: ครับ
3: ก็คือทำได้เยอะมากเช่นว่าเราสามารถเอาจากในคอมพิวเตอร์มาเลย
2: ก๊อปมาเลยลากมาเลย
3: เอามาเลยที่เขาแบบลายที่ว่าไม่เสียคาลิกติดเนาะ
2: ครับ
3: คือที่เขาเปิดปกติเนี่ยเราก็สามารถมาถึงปั๊บเราก็แปลงภาพให้เป็นลายเส้นได้เลย
2: ครับ
3: หรือถ้ามีความสามารถในการวาดเราก็วาดขึ้นมาเอง
2: วาดตอน
3: มันจะมีโปรแกรมวาดในเครื่องได้เลย
2: อ๋อครับ
3: ครับแล้วทีนี้พอได้ลายมาคนนี้แล้วเนี่ยเราสามารถทำให้เล็กให้ใหญ่อะไรก็ได้ทั้งนั้นแล้วทีนี
2: ้
3: ทำภาพแค่ภาพเดียวลายแค่ครั้งเดียวแต่ว่าเราสามารถทำให้มันหมุนไปทางซ้ายทางขวาให้มันเล็กให้มันใหญ่ได
2: ้โอ้ง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะ
3: คือเสื้อเนี่ยสามไซส์ก็ต้องทำถ้าที่เขาละเอียดจริงๆนะถ้าเขาละเอียดจริงเนี่ยเขาจะทำสามไซส์เสื้อสามไซส์ก็คือใช่แล้วก็ภาพต้องเป็นสามไซส์ด้วย
2: โอ้ยากกว่าเดิมอีกซึ่งถ้าจะมาวาดมือมันคงทำไม่ได้
3: ใช่
2: ยากมาก
3: ใช่ถูกต้อง
2: โอ้โหยากมาก
3: คือถ้าเกิดว่าเขาต้องการเอาเป็นชิ้นเดียวในโลกก็โอเคอยู
2: ่
3: แต่ว่าต้องการมือแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาเอาต้องการ500ตัวภายใน1เดือนเงี้ย
2: นี่มันจะพูดเชิงว่าเป็นอุตสาหกรรม
3: ใช่
2: อุตสาหกรรมซึ่งทุกอาชีพมีหมด
3: ใช่ใช่
2: ตอนนี้ยังเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน
3: ใช่ๆอ
2: นาคตถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆรองรับปุ๊บซื้อเครื่องไปลงไปเลย6ตัวเขาต้องการ
3: รับ AC เข้ามาเนี่ย
2: โอ้โหยิ่งส่งออกนอกยิ่งได้เยอะเลย
3: ใช่ครับ
2: นะฮะแล้วตอนนี้มีแนวคิดการตลาดยังไงสำหรับเจ้าเครื่องตัวนี้ครับ
3: ก็

0: ตอนนี้นะครับผมมองคือว่าเราต้องแยกอุตสาหกรรมไม่แยกอุตสาหกรรมคือในครัวเรือน
1: ครัวเรือนกับอุตสาหกรรมแยกกัน
0: ใช่ต้องแยกกัน
1: ครับ
0: กลุ่มที่เป็นครัวเรือนเนี่ยอาจจะเป็นเราต้องลดขนาดเครื่องลงมา
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ที่ว่าเอกชนที่เขาแบบทำด้านนี้โดยเฉพาะเลยเนี่ยจะเป็นเครื่องใหญ
1: ่
0: แต่ตอนนี้ที่ผมไปส่งเสริมที่บาติกที่กระบี่นะมีที่หนึ่งตอนนี้เขาให้ทำอีกเครื่องนะแต่เล็กกว่านี้ขนาดเล็กกว่านี
1: ้อ๋อย่อลงมา
0: ย่อลงมาแต่ว่าตอนนี้
1: ก็เมตรแปดสิบใช่ใช่เมตรเดียวอย่างเงี้ยฮะ
0: หน้ากว้างเท่าเดิมแต่ว่าหน้ายาวเนี่ยมันแคบแต่เราใช้วิธีการเลื่อนผ้าเอาแทน
1: อ๋อเลื่อนผ้าอ๋อก็ได้ไม่ต้องแปลงมาก
0: ใช่ใช่คือยิ่งเครื่องใหญ่เท่าไหร่ต้นทุนมันจะสูงใช่ไหมแต่ถ้าเราย่อเครื่องมาแต่ว่าให้มันเขียนเท่าเดิมเพียงแต่ว่าผ้าเราเคลื่อนที่เอาแทน
1: ครับ
0: เคลื่อนที่เอาเขียนจุดนี้มันก็จะเขียน3จุดนะ1 2 3
1: ครับ
0: เราเขียนตรงนี้ปั๊บแล้วก็เลื่อนผ้าเอามาเขียนตรงนี
1: ้ง่ายกว่า
0: ง่ายกว่าต้นทุนมันต่ำลงมาเยอะเลยไง
1: โอ้ดีเลย
0: ใช่
1: นะฮะก็เป็นการเซฟคอสด้วย
0: ครับ
1: การที่จะทำเครื่องขึ้นมาขนาดเล็กลงพกคนย้ายง่ายขึ้นเกี่ยวม
0: ั้ยฮะไม่คือถ้ามันเล็กลงเขียนเสื้อยืดพวกนี้ได้เขียนเฉพาะจุดนี
1: ้
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราให้ขนาดเล็กลงอย่างนั้นหมายความว่ามันเขียนเป็นจุดเป็นจุดนี้ต้นทุนมันจะต่ำลงไงกลุ่มผู้ประกอบการที่กำลังซับกำลังซื้อเนี่ยที่ต่ำเนี่ยเขาก็สามารถซื้อได
1: ้
0: ต้องแยกกลุ่มอ่ะแยกกลุ่มแยกกลุ่มครับว่ากลุ่มประเภทไหนประมาณน
1: ั้
0: นผมว่าการตลาดน่าจะไปได้
1: เป้าหมายแล้วทิศทางในอนาคตว่าเราจะไปทางแนวไหนดีทิศทางในอนาคตครับเหมือนกับว่าเราจะส่งออกนอกหรือเราจะขายกระสีอย่างเดียวหรือว่าเราจะทำเครื่องปั๊มออกมาตรงหรือว่าจะขายในไทยหรือว่าจะมีแผนในใจไหม
0: คือแผนผมเป็นผู้พัฒนาเน
1: า
0: ะผมพัฒนาผมไม่ได้
1: เกี่ยว
0: เพราะผมเป็นครูเป็นผู้สอน
1: ครับผม
0: อันตรงนี้เราพัฒนาแต่ว่าถ้าใครเขาต้องสนใจแล้วก็ต้อง
1: เราก็ต้องช่วยเขา
0: ต้องขายไปต้องก็ต้องผ่านตามระบบมาเนาะ
1: ลิขสิทธิ์ก่อน
0: ลิขสิทธิ์นั่นแหละใช่อันนี้ก็ติดเช่นว่าจากอาชีวะหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นคือต้องว่าไปตามระบบแต่ผมเป็นผู้พัฒนาแค่นั้นเองแต่ผมก็ไม่ได้ติดใจเรื่องอะไรไง
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาไปดูเครื่องจริงว่าเครื่องจริงใหญ่แค่ไหนเป็นอย่างไรนะฮะผมอยากเห็นมากเลยเดี๋ยวไปดูกันครับ

0: ได้
1: กลับมาสู่รายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ด้านในแล้วและก็อยู่กับอาจารย์เช่นเดิมครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์เนี่ยพาชมเครื่องหน่อยว่าเครื่องเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างซึ่งบางอย่างก็ไม่ได้รู้จักแต่นี้ก็อยากให้แบบว่านำพาท่านผู้ชมนะฮะทุกท่านได้ไปดูเครื่องกันเลยครับ
0: ครับผมก่อนเครื่องเขียนเทียนลายบาติกนะครับ
1: ครับผม
0: มาดูนะครับส่วนประกอบต่างๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับแรกก็คือนะครับคือจอคอมพิวเตอร์นะครับ
1: ไม่ใช่ต้องมีครับ
0: เพราะในเราออกแบบเป็นตัวสั่งการนะครับตัวสั่งการ
1: เป็นหัวใจหลักเลย
0: ใช่ครับผมตรงนี้นะครับเป็นชุดควบคุมการทำงานของเครื่องทั้งหมดมอเตอร์ต่างๆนะครับควบคุมแกน X Y Z นะครับแล้วก็ควบคุมการทำงานของน้ำเทียนของการต้นเทียนใช่ใช่เนี่ยคือตรงนี้คือเป็นตัวหลัก
1: คือจะเทียนไหลหรือไม่ไหลก็อยู่ที่ตัวควบคุม
0: ใช่ใช่ครับผมส่วนปิดได้อัตโนมัติอุณหภูมิแล้วก็ปรับให้อัตโนมัติก็คือตรงจะอยู่ในตรงนี้ทั้งหมด
1: ครับผม
0: ควบคุมครับตอนนี้เป็นตัวทำงานทั้งหมด
1: ครับครับเอาละครับแล้วขั้นตอนที่จะออกแบบนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีโปรแกรมสำเร็จรูปใช่ไหม
0: ครับใช่ครับผมใช่
1: ไหนฮะช่วยสาธิตให้ผมดูหน่อยครับ
0: ก็เริ่มแรกนะครับเราก็เอาภาพมานะครับก็เปิดโปรแกรมนะครับแล้วก็เอาภาพมาภาพจากไหนก็ได้มานะครับแล้วเราก็มาทำแปลงภาพให้เป็นลายเส้น
1: แปลงภาพให้เป็นลายเส้นก่อน
0: ใช่ครับผมใช่
1: แต่คืออย่างแรกก็คือต้องการลากเส้น
0: ใช่สร้างเส้นขึ้นมาก่อนครับ
1: ครับผม
0: จะเป็นภาพไหนก็แล้วแต่นะครับได้ทั้งนั้นนะครับคือเราต้องสร้างลายเส้นขึ้นมาก่อนนะครับ
1: อย่าง
0: รูปนี้ครับตอนนี้เราสร้างมันเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: นะครับนั่นคือเอาภาพมาจากการวาดก็ได้หรือจากในคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือจากไหนก็แล้วแต่ที่มันเป็นลายเส้น
1: ครับผมแล้วอย่างแรกคือต้องไม่มีลิขสิทธิ์ถึงจะเอาลง
0: ใช่ใช่ใช่ถูกต้องครับผม
1: โอเคครับผม
0: หรือว่าเราวาดขึ้นมาเองถ้ามีฝีมือส่วนใหญ่มีฝีมือแล้วก็วาดขึ้นมาเองเลยนะครับแล้วเราก็ตอนเนี้ยเราก็ทำให้เป็นจากลายเส้นเนี่ยทำให้เป็นภาษาเครื่องเขาเรียกภาษาเครื่อง
1: ภาษาเครื่อง
0: ภาษาเครื่องก็คือว่าเขาเรียกว่า

0: คำสั่งชุดคำสั่ง
1: ช
0: ุ
1: ดคำส
0: ั่
1: ง
0: เพื่อ
1: Z G อะไรอย่างเงี้ย
0: คือเขาเรียกว่าภาษา G code
1: G code
0: G code ก็คือเหมือนกับว่าให้วิ่งไปแกน X 2เซนวิ่งไปแกน Y 3เซนมันก็วิ่งไป X 3เซน Y 3เซนวิ่งไปตามคำสั่งคือแปลงภาพลายเส้นตัวนี้ให้เป็นคำสั่งเครื่อง
1: โอ้จะวาดภาพเนี่ยจะต้องมีการรหัสมีโค้ดมีอะไรไหมฮะ
0: คือโค้ดเนี่ยคือเราจะให้คอมพิวเตอร์สั่งทั้งหมด
1: ครับผม
0: เราเพียงแค่ทำลายเส้นขึ้นม
1: า
0: ลายเส้นเราจะทำแบบไหนก็แล้วแต่ตามความสามารถของเราจะใช้คอมพิวเตอร์ก็ได
1: ้
0: หรือลิขสิทธิ์ที่เขาเราซื้อมาแล้วเรามาทำได้เลยก็
1: ม
0: ีของต่างประเทศเราซื้อมาใช้ได้เลยและลายเส้นตัวนี้เราก็แปลงให้เป็นภาษาเครื่อง
1: ภาษาเครื่อง
0: ภาษาเครื่องเราเร
1: ีย
0: ก
1: อะไรคน
0: เป็นชุดคำสั่งชุดคำสั่ง
1: ด้วยง่าย
0: เพราะว่าเครื่องจักรไม่รู้ว่าลายเส้นนี้จะวิ่งไปทางไหน
1: ครับ
0: ก็จะมีชุดคำสั่งชุดคำสั่งเขาเรียกว่า G code
1: G code
0: เช่นว่าเราให้วิ่งไปทางแกน X อยู่2เซน
1: ครับ
0: วิ่งไปทางแกน Y อยู่3เซนพอเราสั่งปั๊บมันก็วิ่งไปแกน X
1: เป๊ะเลย
0: ตามที่เราสั่งที่ตัวนี้สั่ง
1: มันก็จะเถียนกว่ามือ
0: ใช่ไหมใช่ใช่มันก็วิ่งไปตามนั้นที่เราสั่งทั้งหมด
1: ครับผม
0: ครับผม
1: นะฮะก็นี่คือวิธีคำสั
0: ่
1: งนี่ผมอยากเริ่มอยากเห็นแล้วอยากเห็นการวิ่งของชุดอุปกรณ์
0: ใช้เปิดโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งก็คือควบคุมการทำงานของเครื่อง
1: ครับผม
0: เมื่อกี้เราแปลงภาษาแล
1: ้
0: วแต่นี้เราก็เอาภาษาตัวนั้น
1: เข้ามาใส่ในเครื่อง
0: ใช่ใส่ในเครื่อง
1: ครับผม
0: ให้จะไปสั่ง
1: นี่คือโปรแกรมเครื่องเลย
0: ใช
1: ่ครับ
0: เราจะสั่งนะครับเราจะเริ่มสั่ง
1: ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะครับเรายังมีผู้ประกอบการอีกใช่ไหมครับนะฮะชื่อว่าพี่แป้งใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวเราต้องไปพบกับเขากันนะครับวันนี้นะฮะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับ
3: ขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมรบกวนใหม่นะฮะ
3: คร
1: ับผมขอบคุณครับตอนนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะครับสวัสดีครับนะฮะก็ผมได้เห็นแล้วแหละเมื่อกี้แต่ผมไม่กล้าเข้าไปทักอันนี้ผมได้ทักอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะพี่แป้งก็รู้สึกว่าอยู่ที่นี่รู้สึกยังไงบ้างครับ
4: ก็มีความสุขค่ะเหมือนกับเทศบาลสมเด็จให้การดูแลเราเป็นอย่างดีอะค่ะ
1: ก็รู้สึกว่าเหมือนครอบครัว
4: ใช่ค่ะ
1: แต่เห็นผมเห็นว่าพนักงานทุกท่านเขายิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเลยอย่างเงี้ยฮะ
4: ใช่ค่ะส่วนมากเราอยู่เหมือนกับครอบครัวเดียวกันอะเหมือนกับมีปัญหาอะไรเราก็เอ็ดเราก็ว่าได้เขาก็ไอ้นี่อะค่ะ
1: ก
4: ็เราทำกันมาอยู่นานมากแล้วค่ะประมาณ10ปีแล้วอ่ะ
1: โอ้นานมาก
4: ค่ะ
1: นะฮะแล้วเครื่องตัวนี้นะฮะก็ที่เข้ามาปุ๊บช่วยบ้างครับ
4: คือก็เหมือนก็ช่วยทุ่นแรงของสมาชิกเราอ่ะช่วงที่งานเราเยอะๆเงี้ยเราก็จะใช้เครื่องเนี้ยช่วยสมาชิกของเรา
1: ครับ
4: ค่ะ
1: อ๋อก็ว่าไงว่าช่วยเพิ่มแรงคนมากขึ้น
4: ใช่ค่ะ
1: แต่พนักงานเก่าก็ไม่ได้ไปไหน
4: ไม่ได้ไปไหนค่ะคือเราจะทิ้งเขาไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นแรงงานของชาวตำบลเสม็ด
1: ใช่ค่ะเขาเป็นพี่น้องเลย
4: ใช่เป็นพี่น้องคือเราทำกันมานานเนี้ยบางทีเรามีเครื่องตัวนี้แล้วเราจะเอาเขาออกมันก็เป็นไปไม่ได้ค่ะเหมือนกับเราเพิ่มงานเพิ่มเงินให้กับสมาชิกทุกคนด้วยค่ะ
1: ครับผมแล้วจำนวนการผลิตทุกวันนี้ทันไหมฮะ
4: ก็ส่วนมากงานของเราว่าคือเป็นงานที่ว่าเป็นเจ้าแรกใครๆที่ไหนสมมติว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะมาสั่งเรางานเราส่วนมากจะทำไม่ค่อยทันเท่าไหร่อะค่ะ
1: ไม่ค่อยทันเลย
4: ใช
1: ่โอ้ก็ดีเนาะอย่างน้อยเราก็มีรายได้เพิ่มขึ้นไหมฮะทุกคนจะได้เพิ่มขึ้น
4: สมัยก่อนนะที่เราทำใหม่ๆคือเหมือนก็เป็นที่ว่าเป็นรายได้เสริมแต่ตอนเนี้ยเหมือนก็เป็นรายได้หลักของคนในชุมชนนะคะ
1: โอ้โหเมื่อก่อนเสริมเดี๋ยวนี้เป็นหลักไปแล้ว
4: ใช่ค่ะเป็นได้รายได้หลักเลยค่ะ
1: โอ้โหนะฮะว่าง่ายๆว่าประกอบอาชีพเป็นอาชีพหลักแล้วก็อยู่ได
4: ้ค่ะ
1: สบาย
4: ค่ะสบาย
1: แล้วพอเป็นอาชีพที่ผมไม่ได้เหนื่อยเลยเนาะอยู่ในเนี้ยก็คุยกันผมเห็นก็วาดรูปอะไร
4: ก็ส่วนมากเราจะอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะมีปัญหาอะไรเราก็จะคุยกันปรึกษากันเหมือนก็เราทำงานกลุ่มอะค่ะ
1: ครับผมแล้วช่วงนี้นะฮะเสื้ออะไรที่แบบขายดีที่สุดคร
4: ับ ช่วงนี้คือเดือนธันวาก็เป็นเสื้อสีเหลืองอะค่ะคือง
1: านที่ใส่อยู่นี
4: ้ใช่ค่ะ
1: เป็นเสื้อสีเหลืองเป็นผ้า
4: ส่วนมากตามหน่วยงานต่างๆอะเขาจะมาสั่งทิ้งประมาณ20ตัว30ตัวอย่างศาลจังหวัดชลบุรีก็สั่งทิ้งเป็น100ตัวเพื่อใส่วันที่5ใส่เดือนธันวาค่ะ
1: ทันไหมฮะ
4: ส่วนมากงานเราไม่ค่อยทันก็มีเครื่องตัวนี้ก็เหมือนกับทุนแรงงานของเรา
1: คืออย่างนี้จะรู้ว่าเดือนธันวาปุ๊บก็ต้องรีบทำก่อน
4: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมทำรอเลยก็ยังไม่ทัน
4: ส่วนมากถ้าเป็นออเดอร์ช่วงเดือนเมษาเนี่ยเขาจะมาสั่งเดือนพฤศจิกาธันวาเลยคือเหมือนก็สั่งจองไว้เลยค่ะ แล้วเราก็พยายามผลิตที่ว่าให้เดือน

0: ให้ฐานเดือนเมษา
1: อือโอ้โหพูดถึงขนาดนี้แล้วอยากให้พี่แป้งฝากเบอร์โทรฝากที่อยู่ฝากรายละเอียดหน่อยครับ
0: ค่ะถ้าเกิดประชาชนท่านใดสนใจนะคะเชิญได้ที่เทศบาลตำบลเสม็ดนะคะแล้วก็ติดต่อดิฉันได้ค่ะชื่อธนพรพ้นภัยพาชื่อเล่นชื่อแป้นค่ะขอฝากเบอร์โทรไว้ด้วยนะคะ0819390450ค่ะหรือไม่ก็มาติดต่อได้ที่เทศบาลตำบลเสม็ดค่ะ
1: ครับผมนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณพี่แป้นมากเลยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะก็วันนี้ก็เดี๋ยวผมจะเดินเล่นต่อไปนะฮะเพราะผมยังไม่กลับนะครับต้องฝากไว้ด้วยนะฮะวันนี้นะฮะขอบคุณมากมายที่อยู่เพื่อนกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะยังไม่หมดเพียงแค่นี้เดี๋ยวเจอกันต่อครับและตอนนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับจะต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์สุทธิพรและคุณธนพรนะครับที่ให้เราได้มาใช้สถานที่ถ่ายทําและเยี่ยมชมผลงานนะครับทําให้ผมรู้สึกว่าความสุดยอดของนักประดิษฐ์ไทยเนี่ยงานดีๆแบบนี้เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนําเข้าและเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันซึ่งเกิดจากความร่วมมือของสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันนะฮะพลาดไม่ได้เลยนะครับสําหรับใครที่ติดตามตอนต่อไปรับรองว่าผมจะไปคิดการใหญ่ที่ไหนเตรียมดูกันครับวันนี้ฮะผมอาร์ตสิทธินาถขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับทุกคนวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีอยู่แค่เฉพาะเรื่องของหุ่นยนต์จานบินหรือยานอวกาศอันไกลโพ้นแต่ในขนมหวานแสนอร่อยที่เด็กๆทุกคนชื่นชอบก็มีวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งให้พวกเราได้ลิ้มลองรสชาติด้วยพร้อมจะไปพบกับคำถามสุดป่วนแสนอร่อยของวันนี้กันหรือยังครับ

0: กแลตกับลูกอมกินอะไรแล้วฟันผุกว่ากัน
1: ถ้าถามว่าช็อกโกแลตกับลูกอมอะไรอร่อยกว่ากันคำตอบที่ได้ก็คงจะเป็น
2: อร่อยคนละแบบหนูคิดว่าที่ช็อกโกแลตอร่อยเนี่ยก็เพราะว่ามันหอมมันแล้วก็หวานด้วยค่ะแล้วก็มีหลายรสก็คงจะอร่อยมาก
1: มาเป็น
2: ช็อกโกแลตกับลูกอมกินอะไรแล้วฟันผุกว่ากัน
1: แล้วทำไมอยู่ดีๆน้องๆถึงอยากรู้เรื่องนี้ล่ะคะ
3: พวกเราไม่อยากฟันผุกครับแต่ก็อยากกินขนมหวานอยู่ดีก็เลยยังไม่ถูกว่าจะกินขนมอะไรที่จะทำให้ฟันผุกน้อยครับ
4: ผมว่าช็อกโกแลตเพราะว่าช็อกโกแลตมันหวานกว่าครับ
5: ลูกอมครับเพราะกินแล้วมันติดฟัน
6: น่าจะช็อกโกแลตเพราะว่ามันติดฟันมีข้าวสกปรก
7: ลูกอมเพราะว่าน่าจะมีความหวานมากกว่าช็อกโกแลตค่ะ
1: การที่เราจะเปรียบเทียบอะไรนั้นเราจะต้องรู้ข้อมูลของสิ่งนั้นอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นในอันดับแรกเราไปช่วยพี่ๆเขาทำลูกอมกันเลย

โอเคครับตรงนี้ส่วนประกอบในการทำแคนดี้ของเรานะครับก็จะมีน้ำแล้วก็มีน้ำตาลแล้วก็มีกลูโคสด้วยแต่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้น้องๆนะครับช่วยผสมในส่วน

0: งน้ำแล้วก็น้ำตาลใส่ลงไปในหม้อนะครับใส่น้ำให้หมดเลยครับเทลงไปเลยเดี๋ยวใส่น้ำตาลนะครับเริ่มนิดนึงคนละ4ถุงนะครับลงไปตรงๆเลยใช่คนละ4ถุงนะครับแต่ทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะต้องใส่กลูโคสนะครับเดี๋ยวจะให้พี่เขานะครับตักให้ดูว่าส่วนประกอบสุดท้ายของเราเนี่ยที่เราต้องใส่กลูโคสด้วยเนี่ยจะต้องทํายังไงนะครับลักษณะมันก็จะเหนียวๆนะครับคล้ายๆน้ําเชื่อมโอเคนี่ก็คือส่วนประกอบในการทําแคนดี้ของเรานะครับพอเสร็จแล้วต่อไปก็รอเวลาให้มันได้อุณหภูมิที่เราต้องการแล้วก็ทํารอบต่อไปอันนี้เป็นสีครับสีขาวก็สังเกตว่าตรงนี้เราจะมีสีต่างๆนะครับก็คือในแต่ละลายมันจะมีสีหลายสีใช่ไหมสีผสมอาหารใช่อันนี้ก็จะเริ่มจากสีขาวก่อนตอนนี้ร้อนมากเลยนะร้อนประมาณ160องศาอันตรายนะครับตรงนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คือผงเราเรียกว่าผงแอซิดครับมันมีรสชาติเปรี้ยวๆเดี๋ยวละลายครับผมเดี๋ยวเราจะผสมอีกทีหนึ่งตอนนี้มันเริ่มเย็นลงละแต่ถึงมันจะเย็นลงยังไงเราก็จับไม่ได้อยู่ดี
1: นี่ทำอะไรอะคะ
0: อันนี้เหรอครับตอนนี้ตัดแบ่งสีครับใช่ตัดแบ่งออกเป็นสีๆก่อนที่เราจะเริ่มปั้นเดี๋ยวก็เห็นละว่าจะออกมาเป็นหน้ายิ้มได้ยังไงจากเหลวๆก็เป็นก้อนละ
1: ร
0: ้อนครับร้อนตรงนี้เราก็จะเรียกการขั้นตอนนี้ว่าการสเตชชิ่งก็คือภาษาไทยง่ายก็คือยืดตัวน้ำตาลออกให้มันยาวขึ้นให้มันฟูขึ้นเพื่อที่เวลาที่เรากัดเข้าไปเนี่ยมันจะกรอบๆสังเกตเป็นตอนเรากินไหมมันจะกรอบๆเพราะว่ามันจะมีอากาศเข้าไปในตัวแคนดี้ตอนนี้ก็ยืดน้ำตาลเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปจะปั้นขึ้นรูปแล้วครับ

0: จะตัดยังไงหรอครับ
1: มันก้อนใหญ่มาก
0: ไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเดี๋ยวก็รู้ละว่าพี่จะตัดยังไง

0: สินใจอะไรบ้างไหม
1: หนูคิดว่าลูกอมเนี่ยมันทำมาจากน้ำตาลแล้วก็เห็นกันอยู่หนูคิดว่าฟันผุแน่นอนเลยค่ะ
0: แล้วน้องคิดว่าไงครับ
2: ลูกอมมันก็อร่อยดีนะครับมันมีสีฟันสวยงามน้ำตาลมันก็อาจจะทำไม่ให้ฟันผุก็ได้ครับ
0: ดีมากดีมากเลยแต่เราเนี่ยจะตัดสินใจอะไรนะคะเราจะรู้ข้อมูลเพียงอย่างเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีข้อมูลเรื่องช็อกโกแลตกันด้วยไปกันเลยอ้าวแหมพูดถึงเรื่องขนมเนี่ยไม่ได้เลยนะคะน้องๆเนี่ยแต่พี่เปรี้ยวก็ชอบเหมือนกันนะคะน่ากินอ่ะ

0: เด็กๆมารอกันนานยังคะอยากลองมาทำช็อกโกแลตดูไหมคะ
1: ค่ะ
0: มาใกล้ๆเลยค่ะ
2: พี่คะช็อกโกแลตนี่ทำมาจากอะไรหรอคะแล้วก็เรียกว่าอะไรคะช็อกโกแลต
0: ช็อกโกแลตมันจะแบ่งออกเป็นหลายประเภทค่ะจะมีช็อกโกแลตแท้นะคะช็อกโกแลตแท้นี่ก็คือส่วนผสมของที่เป็นช็อกโกแลตเยอะๆจริงๆพอในช็อกโกแลตแท้อีกก็จะแบ่งเป็น3สีจะมีสีดำเป็นดาร์กช็อกก็คือช็อกโกแลตดำแล้วก็ไม่มีความหวานเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะที่เราใช้วันนี้เป็นมิลช็อกนะคะแล้วก็จะมีเป็นไวท์ช็อกค่ะ
3: พี่ครับช็อกโกแลตมันทำมาจากอะไรครับ
0: ช็อกโกแลตเหรอคะช็อกโกแลตทำมาจากต้นโกโก้ค่ะ
4: ต้นโกโก
5: ้ช็อกโกแลตได้มาจากการนำเมล็ดที่อยู่ในผลโกโก้มาผ่านกระบวนการหมักเป็นเวลา 5-6 วันแล้วนำมาตากให้แห้งประมาณ 1-2 สัปดาห์จากนั้นเมื่อได้เมล็ดโกโก้แห้งมาแล้วก็จะนำมาคั่วและบดด้วยความเร็วสูงจนได้ออกมาเป็นโกโก้ลิเคอร์ซึ่งก็คือช็อกโกแลตแท้ที่อยู่ในรูปแบบของเหลวที่มีความหนืดสูงและมีเนื้อเนียนละเอียดครับ
6: แล้วช่วยสอนพวกเราทำช็อกโกแลตหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวนี้ที่จะสอนวิธีทำช็อกโกแลตแบบง่ายๆนะคะแล้วก็สามารถกลับไปทำทานเองที่บ้านได้ไหมคะ
7: ดีเลย
0: ใส่ในอ่างได้เลยค่ะลองช่วยคนสิคนเบาๆโอ้คนต่อให้ละลายให้หมดเลยนะให้มันเป็นน้ำเดียวกันเลยเนื้อเดียวกันเลยนะคะช็อกโกแลตก็อุ่นๆแล้วเหมือนตอนแรกใช่ไหมคะคราวนี้เราก็จะใส่ถั่วอัลมอนด์ลงไปค่ะค่อยๆใส่คนนึงช่วยใส่คนนึงช่วยคน

0: จัดมาเออเสร็จแล้วก็เอาอีกช้อนนึงค่ะช่วยเขาเขี่ยลงไปแค่นี้เองทำได้ไหมคะ
1: ได้
0: ทำเลย

คันชี่อัลมอนด์ช็อกโกแลตเราก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วแต่มันยังไม่สวยไหมคะว่าไหมมันยังสีดำๆอยู่เราจะมาทำตัวตกแต่งขนมกันนะคะตัวนี้เป็นไวท์ช็อกโกแลตโคตติ้งเวลาเราเลือกใช้เราต้องดูด้วยค่ะเราเอาตัวนี้มาเป็นการตกแต่งใช่ไหมคะเราใช้แค่ตัวโคตติ้งก็ได้เพราะว่ารสชาติเขาก็จะไม่เด่นมากจะไม่ไปกรบตัวช็อกโกแลตที่เราทำไว้นะคะ

0: มันเหมือนกับมันหวานหวานขมขมขมนิดเดียวอะค่ะ
1: เดียว
0: แล้วก็อร่อยมาก
1: ได้ครบเลยนะคะได้ครบทั้งความรู้ข้อมูลและสัมผัสรสชาติของช็อกโกแลตและอมยิ้มไปแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาให้สมองคิดและประมวลผลกันแล้วว่าระหว่างช็อกโกแลตและอมยิ้มอันไหนจะทำให้ฟันผุมากกว่ากัน

Uh-oh.

0: ได้เวลาแห่งความตื่นเต้นของการทดสอบว่า
1: ชัดลูกอมอะไรกินแล้วฟันผุมากกว่ากัน
2: เย้ yeah!
1: อยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าอะไรกินแล้วให้ฟันผุมากกว่ากันอันดับแรกก็ต้อง
2: ทดลองกินผมเลือกลูกอม
3: หนูเลือกช็อกโกแลตค่ะ
1: แล้วจะช้าอยู่ทำไมล่ะคะกินกัน

0: นนก็หมดแล้วครับ
1: หลังจากที่ได้ทำการทดลองนะคะแล้วก็เราก็เลยรู้แล้วว่าส่วนผสมของสิ่งต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างระหว่างช็อกโกแลตกับลูกอมเนี่ยน้องๆยังคิดเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าว่าสิ่งไหนทำให้ฟันผุ
2: คิดเหมือนเดิมอยู่ค่ะเพราะว่าลูกอมเนี่ยมันทำจากน้ำตาลจริง
3: ๆคิดเหมือนเดิมอยู่ครับช็อกโกแลตนะครับมันเป็นสีดำใช่ไหมครับแล้วมันอาจจะไปติดฟันทำให้เกิดฟันผุก็ได้ครับ
1: อ๋อโอเคมีเหตุผลทั้งสองคนเลยแต่หลังจากนี้นะคะพี่เปรี้ยวเนี่ยจะให้น้องๆทั้งสองคนไปทำกิจกรรมตามปกติเลยนะคะแล้ว3ชั่วโมงเนี่ยเรากลับไปเจอกันเพื่อไปตรวจฟันเนาะแต่ระหว่าง3ชั่วโมงเนี่ยห้ามน้องๆดื่มหรือทานอะไรเลยนะโอเคไหม
3: โอเค
1: โอเคค่ะแล้วเจอกัน
3: เย้
1: หนูพาน้องสองคนมาตรวจฟันนะคะมีน้องนนท์กับน้องนดค่ะ
4: ค่ะน้องนนท์กับน้องนดนะคะ
1: โอเคไปนั่งรอนะ
2: นั่งตรงนี้เลย
1: ตรวจฟันแล้ว
4: เจอน้องนนท์ค่ะ
1: มาไปลูกสวัสดีค่ะพาน้องนนท์มาตรวจฟันนะคะว่าฟันของน้องเนี่ยมีสิ่งที่ก่อให้เกิดฟันผุหรือเปล่า
5: น้องนนท์เชิญนั่งเลยลูก
6: หมอจะตรวจฟันให้นะครับฟันหนูเนี่ยจะมีคราบหินปูนนะครับคราบพลักคราบจุลินทรีย์ค่อนข้างจะเยอะนะแต่ถ้าให้หนูดูอย่างเงี้ยอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวหมอจะใช้ตัวย้อมสีย้อมให้หนูดูจะได้เห็นว่าที่หนูทานเข้าไปแล้วมันติดฟันเนี่ยจะได้เห็นชัดถ้าปากเลยครับลูก
1: คุณหมอคะขวดอันนี้คืออะไรอะคะที่ไปทาฟัน
6: เป็นน้ำยาย้อมคราบจุลินทรีย์ในช่องปากเพราะว่าคราบจุลินทรีย์เนี่ยบางทีเรามองในปากเนี่ยสีมันอาจจะขาวๆเหมือนกับตัวฟันเราจะมองไม่เห็นเพราะนั้นเวลาเราแปรงฟันเสร็จอ่ะเราอาจจะไม่ทราบว่ามันยังเกาะติดฟันเราอยู่หนูบ้วนปากเลยลูกทีนี้หมอทายาย้อมคราบจุลินทรีย์ให้น้องนนท์แล้วก็จะดูในช่องปากจะเห็นไหมคะส่วนที่เป็นคราบจุลินทรีย์เนี่ยหรือว่าคราบอาหารติดก็จะเป็นสีชมพูแดงๆถ้าเสร็จแล้วเราก็จะให้น้องนนท์ไปแปรงแต่ถ้าน้องนนท์แปรงเสร็จแล้วดูใหม่คราบสีชมพูยังอยู่ก็แสดงว่าน้องนนท์ยังแปรงไม่ครบพวกคราบพวกนี้ค่อนข้างจะเหนียวเห็นไหมคะคือต้องใช้แรงนิดหน่อยในการขูดเพราะฉะนั้นถ้าเราแปลงแป๊บเดียวเนี่ยหรือแปลงแค่ทีเดียว2ทีเราก็ไม่สามารถเอาคราบพวกนี้ออกได้คราบเนี่ยถ้ามันสะสมกันเรื่อยๆมันก็จะหนามากขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันพอนานมากเข้ามันก็เป็นหินปูนที่เราต้องมาขูดน้องนนท์บ้วนน้ำอีกทีนะลูกเนี่ยถ้าสังเกตดูเห็นว่าที่หมอที่ยังไม่ได้ขูดตำแหน่งนี้ก็คือน้องนนท์ก็ต้องหัดแปรงฟันให้จุดที่สีชมพูเนี่ยออกให้หมด
1: คราวนี้ตาน้องนนท์ค่ะ
6: ฟันน้องนนท์นี่ก็ค่อนข้างจะดีนะคะแต่ว่าอาจจะมีคราบพวกคราบพลักคราบหินปูนนิดหน่อยถ้ามองเนี่ยอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวหมอจะย้อมเหมือนของน้องนนท์ให้นะลูกทีนี้พอหมอทาย้อมเสร็จหนูก็บ้วนน้ำทิ้งนะคะลูก

0: คุณหมอคะแล้วของน้องนศกับน้องนนคนไหนมีค่าเยอะกว่ากันนะคะ
1: ถ้าดูตอนนี้น่าจะเป็นน้องนนจะเยอะกว่าเพราะว่าฟันน้องนนเนี่ยเขาจะอยู่ในช่วงที่มีฟันน้ำนมกับฟันแท้ปนกันเยอะซ้อนกันไปมาก็จะอาจจะเป็นสาเหตุให้อาหารติดเยอะกว่าแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับอาหารที่เราทานไม่เหมือนกัน
0: คุณหมอคะแล้วอย่างช็อกโกแลตกับลูกอมเนี่ยอันไหนทำให้ฟันผุมากกว่ากันคะ
2: จริงๆแล้วทั้ง2 อย่างเนี่ยแยกไม่ได้ชัดเจน 100% ว่าลูกอมหรือช็อกโกแลตอันไหนผุเยอะกว่าถ้าเราทานลูกอมแล้วเราอมเฉยๆไม่ได้เกาะติดฟันมันก็อาจจะน้อยกว่านิดหน่อย
0: ค่ะ
2: แต่ก็ไม่ถึงกับว่าไม่ทำให้ฟันผุเพราะมันมีน้ำตาลอยู่
3: แล้วสาเหตุของทำให้ฟันผุเกิดจากอะไรได้บ้างครับ
2: ก็สาเหตุจากฟันผุส่วนใหญ่ก็เกิดจากอาหารที่เราทานเนี่ยถ้าเราทานเข้าไปเสร็จแล้วเราแปลงไม่เที่ยงมันก็จะทำให้มีคราบจุลินทรีย์เกาะที่ตัวฟันก็อาหารที่เป็นแป้งกับน้ำตาลก็จะมีส่วนทำให้ฟันผุมากกว่าอาหารที่เป็นเส้นใหญ
0: ่ผักผลไม้
2: ก็จะน้อยกว่าเพราะว่ามันมีน้ำตาลน้อยกว่าไม่มีส่วนที่เกาะติดฟันเพราะนั้นถ้าหนูทานพวกผักผลไม้มากมันก็จะมีเส้นใยที่ช่วยขัดฟันเราแล้วมีส่วนผสมของแป้งและน้ำตาลน้อยฟันก็จะผุน้อยลง
0: หลังทดลองเสร็จและได้ผลการทดลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในทดลองอย่างเราจะต้องไม่ลืมทำความสะอาดอุปกรณ์นั่นก็คือ
4: แป้งฟัน
0: ถูกต้องค่ะเพราะไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตหรือลูกอมถ้าเราทานแล้วก็ไม่ยอมแปรงฟันเนี่ยก็ทำให้ฟันผุอยู่ดีไปตัดไฟตั้งแต่ต้นลมกันเถอะ

0: ความสงสัยในเรื่องง่ายๆรอบตัวเราหากได้รับการทดลองอย่างสร้างสรรค์และหาคำตอบด้วยวิทยาศาสตร์แล้วก็นอกจากจะทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งที่น่าสนใจกับเราแล้วยังทำให้เราปลอดภัยและมีสุขภาพแข็งแรงอีกด้วยนะครับสำหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือนอกจากฟันผุแล้วขนมหวานมากเกินไปจะทำให้เราเป็นอันตรายอย่างไรส่งจดหมายมาตอบคำถามตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการก็ได้นะครับคนที่ตอบได้สร้างสรรค์และชัดเจนที่สุดและได้รับเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเทพแบบนี้มาถึงคำถามสุดป่วนครั้งหน้า
1: จักรยานล้อเล็กกับล้อใหญ่อันไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
0: เป็นคำถามที่น่าตื่นเต้นชวนให้อยากไปทดลองใช่ไหมล่ะครับทุกอย่างเกิดจากความสงสัยครับและความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
2: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: เพราะฉะนั้นอย่าหยุดที่จะเรียนรู้กันนะครับและพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: โลกของเราไม่ได้ร้อนขึ้นมีแค่ใจของเราเท่านั้นแหละที่ร้อนขึ้นไม่จริงอ่ะพี่ว่าดูจากฤดูกาลบ้านเราสิครับฤดูร้อนกับนานส่วนฤดูหนาวกับเย็นแค่แป๊บเดียวและถ้าเราลองไปดูพื้นที่อื่นๆของโลกบ้างเลยครับน้องๆเห็นอะไรบ้างไหมครับพื้นที่สีขาวๆค่อยๆหายไปอย่างรวดเร็วพื้นที่สีขาวๆนั้นก็คือขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ที่มีภูเขาน้ำแข็งและธารน้ำแข็งเกาะกันเป็นเปรียบเสมือนกับพื้นโลกอีกพื้นหนึ่งนั่นเองล่ะครับแล้วพื้นสีขาวๆดังกล่าวมันหายไปได้ยังไงล่ะครับถ้าเราลองจินตนาการภาพง่ายๆนะครับน้องๆเอาน้ำแข็งออกจากตู้เย็นหลังจากนั้นเอามาวางไว้ในที่ที่ร้อนกว่าน้ำแข็งก็จะค่อยๆละลายหายไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันครับกับกรณีธารน้ำแข็งเพราะโลกของเราร้อนขึ้นน้ำแข็งเหล่านั้นก็จะค่อยๆละลายและแน่นอนครับเมื่อน้ำแข็งละลายน้ำในโลกก็จะมากขึ้นไปด้วยทำให้พื้นที่ที่เราสามารถอยู่อาศัยได้หรือที่เราเรียกกันว่าพื้นดินก็จะลดลงไปด้วยนั่นเองแหละครับและนี่เป็นเพียงหนึ่งผลกระทบเดียวของโลกร้อนนะครับเพราะนอกจากนั้นพื้นที่อื่นบริเวณอื่นของโลกก็ยังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นการแห้งแล้งอย่างมากสัตว์ล้มตายเพราะปรับตัวกันไม่ทันและเมื่อ10ปีที่แล้วก็มีคนเสียชีวิตมากกว่า 3.49 ล้านคนแต่ว่าถ้าจะให้เราใช้ก็คงไม่เกิดประโยชน์อะไรถูกต้องไหมล่ะครับเพราะเราทุกคนก็ยังคงต้องอยู่บนโลกนี้กันต่อไปดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คงเป็นเราจะต้องเรียนรู้เพื่อที่จะอยู่ร่วมกับเขาให้ได้และที่สำคัญเราจะต้องหาวิธีออกและแก้ไขเหตุการณ์นี้ให้ได้ล่ะครับแล้วโลกของเราร้อนได้ยังไงกันล่ะครับเมื่อโลกของเราได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์โลกก็จะค่อยๆคายแก๊สบางส่วนออกมาแล้วก็ปกคลุมโลกเป็นเลเยอร์บางๆเหมือนกับกระจกใสและกระจกเหล่านั้นก็จะมีหน้าที่ในการสะท้อนความร้อนบางส่วนออกจากโลกและรับความร้อนบางส่วนเข้าไว้เพื่อให้มนุษย์ของเรามีความอบอุ่นไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปซึ่งแก๊สเหล่านั้นที่มาปกคลุมโลกเป็นกระจกใสๆแบบนี้เราเรียกว่าแก๊สเรือนกระจกครับและเมื่อมนุษย์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นมีการเดินทางด้วยรถยนต์มีการทำการเกษตรหรือแม้แต่อุตสาหกรรมโรงงานสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่ปล่อยแก๊สเรือนกระจกทั้งสิ้นและแน่นอนครับแก๊สเรือนกระจกที่มากขึ้นหนาขึ้นไม่ได้แปลว่าทำให้โลกเราอบอุ่นขึ้นแต่นั่นก็หมายความว่าความร้อนจากโลกไม่สามารถที่จะออกจากโลกได้นั่นเองแหละครับและด้วยเหตุนี้นั่นเองก็เลยทำให้โลกของเราร้อนขึ้นจนเกิดเป็นภาวะโลกร้อนแล้วครับ
1: คำถามภาพไหนที่เป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์เรือนกระจก

0: คำตอบคือภาพนี้ซึ่งเป็นภาพภูเขาน้ำแข็งละลายเนื่องจากแก๊สเรือนกระจกที่มนุษย์สร้างขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นน้ำแข็งที่มีความเย็นมากที่ก่อตัวเป็นภูเขาในสมัยอดีตจึงเริ่มละลายแตกหักลงมาตามภาพและเมื่อภูเขาน้ำแข็งละลายมากขึ้นเรื่อยๆผลที่ตามมาก็คือระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นนั่นเองจริงๆแล้วภาวะเรือนกระจกนี้เป็นกลไกตามธรรมชาติของโลกที่เกิดขึ้นเพื่อรักษาอุณหภูมิภายในโลกทำให้โลกของเราอุ่นขึ้นอย่างช้าๆแต่เป็นเพราะมนุษย์เราที่เร่งสร้างแก๊สเรือนกระจกทำให้โลกเราร้อนขึ้นอย่างฉับพลันหากย้อนกลับไปดูแรกเริ่มที่เกิดโลกประมาณ 4,600 ล้านปีก่อนโลกเราเกิดจากการรวมตัวของอุกกาบาตและเกิดการสะสมความเย็นชื้นจากอวกาศเมื่อดวงอาทิตย์เริ่มมีพลังงานมากขึ้นจึงแผ่ความร้อนไปยังดาวเคราะห์ซึ่งโลกก็เป็นหนึ่งในดาวเคราะห์ที่ได้รับความร้อนนั้นแต่ความแตกต่างของโลกกับดาวเคราะห์อื่นก็คือเมื่อโลกได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์กลับคายแก๊สรวมถึงไอ้น้ำลอยในชั้นบรรยากาศส่วนหนึ่งควบแน่นกลายเป็นฝนทำให้เกิดน้ำอีกส่วนหนึ่งลอยในอากาศเกาะกลุ่มกันเหมือนกับเป็นกระจกหรือที่เราเรียกว่าแก๊สเรือนกระจกไงล่ะในแก๊สเรือนกระจกมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันส่วนประกอบของแก๊สเรือนกระจกที่มีปริมาณสูงสุดในชั้นบรรยากาศโลกก็คือคาร์บอนไดออกไซด์มีอยู่ถึงประมาณ 75% แก๊สนี้เป็นแก๊สที่เราคุ้นเคยเพราะมนุษย์เราหายใจเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแต่สมัยที่โลกยังไม่มีมนุษย์แก๊สนี้ก็ยังเกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟและการย่อยสลายของอินทรีย์วัตถุส่วนในปัจจุบันคาร์บอนไดออกไซด์อาจจะไม่ได้มาจากแค่ภูเขาไฟระเบิดแล้วแต่พบมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงอยู่ทุกวันอย่างเช่นการใช้ยานพาหนะต่างๆการเผาถ่านหินสร้างพลังงานไฟฟ้าแก๊สที่รองลงมาเป็นอันดับ2ประมาณ 16% คือแก๊สมีเทนเป็นแก๊สธรรมชาติที่เกิดจากการย่อยสลายของเสียแต่ปัจจุบันก็มาจากกิจกรรมของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการกำจัดขยะด้วยวิธีการฝังกลบการเผาไหม้เชื้อเพลิงในการทำเกษตรกรรมโดยเฉพาะฟาร์มปศุสัตว์ขนาดใหญ่และแก๊สที่เหลืออีกประมาณ 9% ประกอบด้วยไนตรัสออกไซด์เกิดจากแบคทีเรียในดินและในมหาสมุทรกิจกรรมหลักของมนุษย์ในการทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์รวมถึงการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรก็จะปล่อยแก๊สไนตรัสออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศโลกต่อมากลุ่มแก๊สฟลูออรินเนตเกิดจากการสร้างโดยมนุษย์ทั้งสิ้นในโรงงานอุตสาหกรรมสารทำความเย็นตัวทำละลายและสารตั้งต้นในการผลิตสิ่งของต่างๆโดยเฉพาะสารที่ชื่อว่า CFC เป็นแก๊สที่เข้าไปทำลายโอโซนก่อให้เกิดรูรั่วในชั้นบรรยากาศของโลกทำให้แสงแดดที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตสามารถส่องผ่านมายังผิวโลกได้มากขึ้นสุดท้ายก็คือไอน้ำที่ช่วยเพิ่มพลังให้แก๊สเรือนกระจกอื่นๆทวีความรุนแรงขึ้นแก๊สนี้จะยิ่งปริมาณเพิ่มขึ้นตราบใดที่โลกยังร้อนขึ้นจากภารกิจเดิมของแก๊สเรือนกระจกคือการสร้างโลกให้มีความสมดุลทางธรรมชาติแต่เมื่อมนุษย์สร้างแก๊สเรือนกระจกเพิ่มขึ้นทุกวันจนมีปริมาณมากเกินไปโลกของเราจึงเสียสมดุลทำให้แก๊สเรือนกระจกเป็นตัวการที่ทำให้โลกร้อนเกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตมีขั้วโลกไม่มีที่อยู่อาศัยปลูกพืชไม่ขึ้นทำเกษตรลดลงเพราะปริมาณฝนลดลงสัตว์เลี้ยงล้มตายมากขึ้นทำให้เราเริ่มขาดแคลนอาหารแต่เมื่อเรารู้จักที่มาของแก๊สต่างๆที่ทำให้โลกร้อนแล้วต่อไปก็ต้องเรียนรู้วิธีการลดการสร้างแก๊สเหล่านี้เพื่อให้สมดุลของโลกกลับคืนมาคำถามแก๊สใดต่อไปนี้มีปริมาณมากที่สุดในแก๊สเรือนกระจกออกซิเจนมีเทนหรือคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์พบปริมาณมากที่สุดถึง 75% ของปริมาณแก๊สเรือนกระจกเป็นเพราะสิ่งมีชีวิตที่เพิ่มขึ้นมีการหายใจปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นการปล่อยควันแก๊สจากท่อไอเสียรถยนต์และการปล่อยแก๊สจากโรงงานอุตสาหกรรมนั่นเอง
1: ที่ผ่านมาเราก็ได้ทราบกันแล้วนะครับว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกเป็นหนึ่งในสาเหตุที่

ทำให้โลกของเราร้อนขึ้นและน้ำแข็งขั้วโลกละลายดังนั้นวันนี้เรามาพิสูจน์กันดีกว่าครับโดยการที่เราจะใช้ภาชนะที่เป็นแก้วครอบน้ำแข็งก้อนหนึ่งเอาไว้และอีกก้อนหนึ่งเราจะไม่ครอบด้วยอะไรเลยจากนั้นให้ความร้อนกับน้ำแข็งทั้งสองก้อนและดูกันดีกว่าครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น

ใช้ชามแก้วครอบฝั่งหนึ่งเลียนแบบปรากฏการณ์เรือนกระจกที่ครอบโลกของเราเอาไว้จากนั้นความร้อนของพระอาทิตย์จำลองก็เข้ามาน้ำแข็งเริ่มละลายเห็นได้ชัดว่าพื้นที่กระดาษสีเทาเปลี่ยนเป็นวงกว้างน้ำแข็งยังไงก้อนที่1เริ่มละลายก่อนก้อนที่2ละลายเหมือนกันตามมาติดน้ำเจิงงองน้ำเจิงงองก้อนที่2ละลายน้ำเยอะเหลือเกินน้ำเจิงงองเต็มกระดาษและยังไงละลายหมดก่อนไปอย่างชิวเฉียดครับผม

มาถึงการทดลองที่2ครับน้องๆยังจําแก๊สที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกได้ไหมครับซึ่งมีมากกว่า 75% อยู่ในชั้นบรรยากาศนั่นก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์วันนี้เราจะมาทดลองด้วยการสร้างแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และให้ความร้อนดูครับ

เริ่มจากการประกอบประหลอดวัดอุณหภูมิกับจุกยางแล้วประกอบเข้ากับขวดแล้วเราจะสามารถสร้างแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้จากการผสมเบกกิ้งโซดา2ช้อนลงในขวดตวงน้ำส้มสายชูปริมาณ60มิลลิลิตรผสมกันในขวดขั้นตอนนี้ต้องรวดเร็วและทำอย่างระมัดระวังนะครับน้องๆเมื่อเราผสมเบกกิ้งโซดากับน้ำส้มสายชูแล้วเราจะเห็นว่ามีฟองเกิดขึ้นเราก็เปิดดวงอาทิตย์จำลองส่องให้ความร้อนกับขวดทั้งสอง

อย่างที่เราเห็นกันในการทดลองแรกเราให้ความร้อน2แบบกับน้ำแข็งคือให้ความร้อนโดนน้ำแข็งโดยตรงกับให้ความร้อนโดยมีชามแก้วครอบปรากฏว่าน้ำแข็งทั้ง2

0: และละลายน้ำแข็งได้เร็วกว่าน้ำแข็งที่อยู่ด้านนอกเหมือนกับภาวะเรือนกระจกในโลกที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์และเกิดการสะสมแก๊สเรือนกระจกทำให้ความร้อนตกลงไปที่ผิวโลกและสะท้อนแก๊สเรือนกระจกไปมาเพิ่มอุณหภูมิให้โลกมากขึ้นการทดลองต่อมาต้องการพิสูจน์ว่าแก๊สที่เป็นส่วนประกอบของภาวะเรือนกระจกจะทำให้อุณหภูมิด้านในขวดสูงขึ้นได้จริงหรือไม่ซึ่งเมื่อเราผสมผงเบกกิ้งโซดากับน้ำส้มสายชูลงไปในขวดก็จะเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีปริมาณมากที่สุดในแก๊สเรือนกระจกและเมื่อเรายิงความร้อนเข้าไปในขวดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะทำหน้าที่เหมือนปรากฏการเรือนกระจกคือกักเก็บความร้อนสะท้อนไปมาในขวดทำให้ความร้อนใหม่ก็เข้าความร้อนเก่าก็ไม่ถูกระบายออกสักทีอุณหภูมิก็สูงขึ้นได้จริงๆและปรากฏการเรือนกระจกของโลกเราก็ไม่ได้มีแค่แก๊สชนิดเดียวยังมีแก๊สหลายแก๊สลอยขึ้นไปสะสมทำให้กระจกหนาขึ้นหนาขึ้นอุณหภูมิข้างในก็ร้อนขึ้นสูงขึ้นตามไปด้วยคำถามข้อใดคือผลที่เกิดจากภาวะโลกร้อนพื้นดินแห้งแล้งพืชตายเมืองที่ปกคลุมไปด้วยหิมะหรือพายุทอร์นาโดคำตอบพื้นดินแห้งแล้งพืชล้มตายเพราะเมื่อโลกเรายิ่งร้อนมากขึ้นเราจะสูญเสียความชื้นในดินเพราะดินถูกความร้อนทำให้ต้องคายน้ำออกมาเหมือนกันกับพืชที่มีใบที่ต้องคายน้ำตลอดเวลายิ่งในดินไม่มีน้ำแล้วพืชที่อาศัยน้ำในดินก็ไม่มีน้ำให้คายและตายลงในที่สุด
1: เห็นไหมครับว่าที่โลกของเราร้อนขึ้นมาได้ถึงทุกวันนี้ก็เพราะปรากฏการณ์เรือนกระจกแต่ถ้าน้องๆได้ฟังมาตั้งแต่ต้นน้องๆก็จะทราบว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกเกิดขึ้นมาเพื่อทำให้มนุษย์อย่างเราอาศัยได้อย่างอบอุ่นอยู่บนโลกใบนี้ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแต่ด้วยความที่มนุษย์มากขึ้นความต้องการที่มีอยู่อย่างไม่จำกัดของมนุษย์ทำให้เราต้องการอะไรที่มากขึ้นจนสุดท้ายก็ทำให้โลกของเราร้อนกลายเป็นเตาอบแบบนี้แหละครับดังนั้นเราสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกนี้ได้อย่างง่ายๆเลยล่ะครับน้องๆถ้าหากไฟดวงไหนในบ้านไม่ได้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าไหนไม่ได้ใช้ก็แค่ปิดมันซะจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ใช้ขนส่งสาธารณะรถเมล์รถไฟฟ้าหลีกเลี่ยงการใช้รถยนต์ส่วนตัวเพราะว่าถ้าหากเราทุกคนเอารถส่วนตัวออกมาใช้ก็จะทำให้เกิดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามากมายเลยล่ะครับกินอาหารก็ควรตักแต่พอดีไม่ตักให้เกินให้เหลือเพราะถ้าหากอาหารเหลือหมักหมมกันก็จะเกิดแก๊สมีเทนลอยขึ้นไปกลายเป็นแก๊สเรือนกระจกในที่สุดและที่สำคัญก็งดใช้โฟมหรือพลาสติกทุกประเภทเพราะในกระบวนการทำลายสิ่งเหล่านี้ก็ปล่อยแก๊สเรือนกระจกด้วยกันทั้งสิ้นแหละครับและที่สำคัญเราทุกคนต้องช่วยกันปลูกต้นไม้นะครับน้องๆเพราะว่าต้นไม้นี่เองจะเป็นตัวช่วยดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นสาเหตุหนึ่งของปรากฏการณ์เรือนกระจกนั่นเองแหละครับและถ้าหากทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือถึงแม้ว่าแก๊สเรือนกระจกนี้จะไม่หายไปแต่เราก็จะชะลอให้โลกของเราไม่ร้อนเร็วไปกว่านี้นะครับ
0: ถามข้อใดเป็นการลดการเกิดภาวะโลกร้อนที่ง่ายและปลอดภัยที่สุดกินข้าวให้หมดการเดินขึ้นบันได32ชั้นหรือการนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์หลายๆคนคำตอบการกินข้าวให้หมดจานเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและจะลดการเกิดขยะอาหารที่ถูกส่งไปรวมกันที่บ่อฝังกลบทำให้เกิดแก๊สมีเทนซึ่งเป็นแก๊สประเภทหนึ่งในแก๊สเรือนกระจกด้วย

0: ราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเราจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place p l a n t i n gPLACE Planting Place แปลว่าสถานที่ปลูก Shade SHADE Shade แปลว่าร่มเงา Season SEASON Season แปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จะเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมเ ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทาง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับและที่ผู้อยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าซอย89สัมพันธ์นะฮะอยู่ตรงหลังเทศบาลตำบลกำแพงนะครับตรงนี้เนี่ยมีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านนึงนะครับเขาบอกว่าอร่อยทำเนื้อดีมากนะครับก็ชาวบ้านแถวนี้รู้จักกันดีนะครับร้านนี้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวหวาเมาะเดี๋ยวไปดูว่าเด็ดขนาดไหนนะครับเขาบอกน้ำซุปนี่คือเด็ดมากตามมาเลยฮะตอนนี้นะฮะอยู่กับซ้อนะครับซ้อก็คือรุ่นที่เท่าไหร
1: ่รุ่นที่2
0: รุ่นที่2แล้ว
1: หลาน
0: เป็นหลานใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วหวาเมาะก่อนเลยหวาเมาะแปลว่าอะไร
1: หวาแปลว่าป้าค่ะ
0: อ๋อก๋วยเตี๋ยวป้าเมาะอ่ะเหรอ
1: ใช่ก๋วยเตี๋ยวป้าเมาะ
0: เหรอแล้วป้าเมาะก็คือคนไหนคนนั้นหรือเปล่า
1: คนนั้นค่ะ
0: ใช่ไหมนี่คือเจ้าของสูตรเลย
1: ใช่ค่ะ
0: สูตรเนี่ยเอามาจากไหนจ๊ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
1: แกบอกว่าแกคิดเองทำเองชิมเองอร่อยเอง
0: แค่นั้นเลย
1: แค่นั้นเลย
0: ที่เด็ดของเราเอาน้ำซุปก่อนน้ำซุปของเรานี่เด็ดยังไงจ๊ะ
1: ใส่สมุนไพรใส่ข่าใส่ตะไคร้ใส่เครื่องปรุง
0: แล้วก็ใส่เนื้อลงไป
1: ใส่เนื้อลงไปที่เราน
0: านไหม
1: 2-3ชั่วโมง
0: เราก็จะได้น้ำจากตัวเนื้อออกมาด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เราใช้ส่วนไหนเนื้อ
1: ติดมันเนื้อน่องแล้วก็มีปอดวัวนิดหน่อยแล้วก็มันลอยมันวัวค่ะมันจะได้ความมันของเนื้อทำให้ซุปเข้มข้นขึ้น
0: คือนอกจากก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วมีอย่างอื่นนะผมเห็นในป้ายมีคำว่าข้าวมันไก
1: ่ค่ะมีข้าวมันไก่ต้มก๋วยเตี๋ยวไก
0: ่ราคาล่ะครับ
1: ทั้งเนื้อทั้งไก่ข้าวมันเริ่มต้นที่40หมดเลย
0: ค่าพิเศษ
1: ค่าพิเศษ50
0: 50บาทเดี๋ยวลองดูนะครับวันนี้ผู้เอาบะหมี่แห้งเนื้อแล้วก็เอาเกาเหลาเนื้อรวมแล้วก็เอาข้าวมันไก่

0: ที่สั่งมานะครับมีนี่เลยบะหมี่แห้งนะครับบะหมี่แห้งเนื้อแล้วก็จะมีเกาเหลารวมนะครับรวมในที่นี้ของผู้คือมีทั้งเนื้อแล้วก็มีไก่ด้วยเดี๋ยวไก่มาลองชิมด้วยนะครับมาเดี๋ยวเราเริ่มจากบะหมี่แห้งก่อนตรงนี้นะครับใส่มาแบบแน่นๆจุกๆเลยนะครับมีลูกชิ้นเนื้อแบบนี้แล้วก็จะมีเนื้อเปื่อยนะครับเครื่องในที่นี่จะมีปอดนะครับเป็นปอดอย่างเดียวแล้วก็จะมีนี่อีกหนึ่งทีเด็ดนะครับเป็นมันนะครับบะหมี่นะครับตัวบะหมี่นี่ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เหมือนบะหมี่เหลืองที่เราคุ้นเคยกันนะครับจะออกเส้นใหญ่ๆกลมๆแบบนี้นะครับนี่จะออกหวานหอมแบบหวานจากซีอิ๊วดำเลยนะครับแล้วก็จะได้สัมผัสของตัวถั่วลิสงได้เคี้ยวหน่อยนะครับตัวเนื้อนะครับก็ถือว่าเปื่อยนะครับทีเด็ดคือจะมีมันแทรกอยู่ในเนื้อเปื่อยนี้ด้วยนะฮะโหอร่อยเหมือนกันนะไม่มีกลิ่นนะครับทำดีมากเลยมาดูที่ปอดบ้างนะครับโหอร่อยมากเลยนะปอดนะคือจะมีความนุ่มแล้วก็เหมือนมันจะได้เคี้ยวแบบหนึบๆหน่อยนะครับคือในส่วนของเนื้อเนี่ยมันจะได้กลิ่นของข่ากับตะไคร้นะครับมันเข้าไปอยู่ในเนื้อด้วยนะครับลูกชิ้นเนื้อคือม้ามืดนะครับเนื้อล้วนๆแล้วแบบมันไม่ใช่ลูกใหญ่ๆแบบเบลเลอร์บัลล่านะครับกำลังดีเดี๋ยวลองเกาเหลาบ้างนะครับมาดูตัวเกาเหลานะครับก็จะมีเนื้อเปื่อยนะครับมีปอดแล้วก็มีมันนะฮะแล้วก็มีนี่ไก่นะครับตัวไก่นะครับก็คือจะใช้ในข้าวมันไก่ด้วยแล้วก็ถ้าสั่งก๋วยเตี๋ยวก็สามารถที่จะใส่ลงไปได้ด้วยแล้วก็จะมีตับนะครับอันนี้เป็นตับไก่นะฮะแล้วก็มีลูกชิ้นลูกชิ้นเนื้อนะทีเด็ดนะฮะแล้วก็มีลูกชิ้นปลาเดี๋ยวลองชิมน้ำนะครับอร่อยมากเลยน้ำซุปทีเด็ดเลยนะครับออกเค็มนะครับแล้วก็จะมีความหวานจากตัวเนื้อที่มันอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็หอมด้วยแต่ตัวน้ำซุปเนี่ยมันจะมีความเค็มกลมกล่อมมากเลยเดี๋ยวลองชิมกับตัวไก่แล้วกันเมื่อกี้เราชิมเนื้อไปหมดแล้วตัวไก่นะครับไก่ต้มเนี่ยจะมีความเหนียวหนึบนะฮะแล้วก็ไม่ได้แห้งฉ่ำมากเลยนะครับข้างในนะฮะโอ้ถ้าเป็นกินกับข้าวมันไก่นี่น่าจะเด็ดมากเลยเฮ้มันมีความเหนียวหนึบอยู่มาลองอีกหนึ่งเมนูเด็ดของทางร้านนะครับข้าวมันไก่นี่สั่งมาทั้งเนื้อทั้งหนังแล้วก็มีตับมาด้วยนะฮะเดี๋ยวลองชิมนะครับจะเป็นข้าวมันไก่ที่เหยาะซอสปรุงรสจะได้ความเค็มเค็มๆหอมๆนะครับแล้วก็จะได้ติดหวานนิดนึงจากตัวซีอิ๊วดำนะครับก็อร่อยอีกแบบนะถ้าแบบอย่างเงี้ยเด็กๆชอบแน่นอนนะครับน้ำจิ้มนะครับจะเป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวที่ออกหวานนิดนึงนะฮะถึงว่าเขาเลยใส่ซอสเนี่ยเหยาะเพิ่มความเค็มมานะครับพอไปกินรวมกับตัวน้ำจิ้มที่มีความหวานนิดหน่อยลงตัวถ้าผ่านมาทางอำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับปากหมุดมาก็ได้เจอแน่นอนนะครับก๋วยเตี๋ยวหวามเมาะนะฮะมาดูราคากันหน่อยนะครับเริ่มที่ข้าวมันไก่นะครับ40บาทเนาะแล้วก็จะมีตัวบะหมี่แห้งผู้น้องบะหมี่แห้งเนื้อเนี่ยก็40บาทส่วนเกาเหลาเนี่ยผู้สั่งเป็นเกาเหลารวมนะครับก็จะมีเนื้อกับไก่มานะก็จะอยู่ที่ราคา50บาทน้ำกระเจี๊ยบ15บาทอร่อยมากน้ำกระเจี๊ยบดีมากรวมทั้งหมดวันนี้นะครับ145บาทราคาไม่แพงเลยนะฮะมานี่คือจานเดียวอิ่มเลยนะครับให้เยอะนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากมาลองชิมนะครับมาได้เลยนะฮะเปิดทุกวันนะครับปิดแค่วันอาทิตย์เท่านั้นเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึงบ่าย2โมงครึ่งนะครับก็ปักหมุดมาได้เลยกับร้านก๋วยเตี๋ยวหวานเมาะอร่อยมาก
1: เรียกเด็ดเอตโรเรื่องเด็ดเอตโร
2: วันนี้นะคะใครชอบกินปลาตัวใหญ่ปลาน้ำจืดดีห้ามพลาดเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้มินนี่อยู่ที่ตลาดนัดบางกระเบื้องอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทนะคะเป็นตลาดที่เขาติดอยู่กับเขื่อนเจ้าพระยาเลยชาวบ้านก็จะมีการหาปลาจากตรงนี้แหละมาขายที่นี่นะคะบอกเลยว่าตัวใหญ่ทั้งนั้นแล้วก็ยังไม่ทันสว่างตลาดคึกคักแล้วมีอะไรกันบ้างตามมินนี่ไปเลยค่ะมาแผงนี้ก็ดีกว่าแม่เติมหน้ารอแล้วหนูเห็นแม่สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะทุกคนค่ะ
2: โอ้โหให้ดู
3: ปีใหม่สักคนละร้อยก็ไม่บ้านะ
2: คนละร้อยโลหรือเปล่า อันนี้ปลาอะไรอ่ะแม่
3: ปลาบึกค่ะ
2: ปลาบึก
3: ปลาบึกปลาขาวปลาน้ำเงินปลาสวายปลาติโพ
2: ตัวใหญ่มากตัวเยอะมาก
3: อันนี้กดครั้ง
2: นี่ไหนแม่โชว์หน่อยโอ้โหแกะเลยแม่
4: โผล่เลยแม่เรามีอะไรเด็ดรอตัดมาเลย
3: จัดกันเลย
2: นี่โอ้โหแม่หนูขออนุญาตนะ
3: ค่ะ
2: นี่คือ
3: ปลาขาว
2: ปลาขาวนี่ดูตัวแม่แบบนี้เขาไปทำอะไรกินเหรอ
3: ก็ทอดน้ำปลาทอดกระเทียมแกงปลา
2: อันนี้เป็นปลาหนังเนาะ
3: อันนี้ปลาหนัง
2: ไม่ต้องขอดเก็บเลยแบบนี้แม่ขายโลยังไงราคายังไง
3: อันนี้วันนี้ขาย300
2: โลละ300บาทไหนหนูขอลองตัวนี้กี่โลแม
3: ่เอ้าน
2: ี่ตัวนี้4โลกว่า
3: โลละ300
2: โลละ300ขอบคุณนะคะแม่ใครดีใครดีนะจ๊ะ
3: ไปมีเยอะนะมีหนัก
2: ใช่ไหม
3: ยาวไปเลย
2: มีหลายแพงเลยร้านนี้ดีกว่าฝั่งตรงข้ามเลยสวัสดีค่ะโอ้โหของเรานี่มีปลาหลากหลายเลยอันนี้แตกมีขอดูหน่อยนะ
5: อ
2: ันนี้คือปลาอะไรนะ
5: ปลาลิ้นหมาน้ำจืด
2: ปลาลิ้นหมาน้ำจืดปกตินี่มีเห็นแต่ลิ้นหมาทะเลเนาะปลาลิ้นหมาน้ำจืดนี่ก็มีเหมือนกันหรอพ่อ
5: มีครับมีนี่ช่วงนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วจะวายตัวแล้วพอถ้าหน้าหนาวที่จะมีเยอะ
2: อันนี้คือเป็นปลาตามฤดูกาล
5: ตามฤดูกาล
2: มีเฉพาะหน้าหนาวเท่านั้น
5: ใช่คร
2: ับ อันนี้ก็คือตัวเริ่มเล็กเริ่มจะหมดฤดูแล้ว
5: ใกล้จะหมดเหมือนปลาหมูเนี่ย
2: อันไหนจ๊ะไหนจ๊ะ
5: นั่นน่ะปลาหมู
2: อันนี้เหร
5: อ
2: โอ้ทำไมเขาเรียกปลาหมูอ่ะ
6: หน้าบันนนหนูว่ามีเขา
2: ฮะยังไงแม
6: ่มีเขาม
2: ีเขาม
5: ีเขา
7: วิวัฒน์แก้มมันจะไม่โผล่เพราะว่ามันตายแล้ว
2: เขาบอกว่าอันนี้ปลาหมูที่เรียกว่าปลาหมูเพราะมันมีเขาแล้วหมูมันมีเขาเลยเหรอ
5: เขี้ยวเขี้ยว
2: อ๋อมีเขี้ยวมีเขี้ยวหมูป่าหมูป่านี่ให้ดูหน้าปลาเขาแปลกนี่เหรอพ่อเน
7: า
2: ะ
7: จะนิ่มค่ะทอดน้ำปลาก็อร่อย
2: นี่เนื้อนิ่มทอดน้ำปลาก็อร่อยต้มยำก็อร่อย
7: แต่ถ้าต้มยำจะ
2: ถ้าต้มยำคือสุดยอดเลยนะอันนี้ซื้อไปได้เลยนอกจากหมูเรายังมีม้าม ีม้าด้วยอันนี้ปลาม้าตามฤดูกาลทำแล้วด้วยก็คือขอดเก็บควักไส้เรียบร้อยมีไข่ด้วย
5: เนี่ยไปตามร้านอาหารจะมีต้มยำปลาม้า
2: ใช่ไหมแล้วอันนี้ไข่อะไรอ่ะแม่
6: ไข่ปลาสวาย
2: ไข่ปลาสวายร้านนี้คือปลาเยอะเน้นเป็นปลาตามฤดูกาลเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะมาตลาดนี้นะคะคือความจริงก็เหมือนตลาดสดทั่วไปก็คือผักผลไม้ของขายเยอะแต่ที่เด็ดอย่างที่มินบอกคือปลาแม่น้ำตัวใหญ่ๆเนี่ยมีทั้งปลาสดแล้วก็ปลาแปรรูปพวกปลาแดดเดียวอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคะส่วนตรงนู้นเดี๋ยวจะพาไปดูเขากำลังลงปลาอยู่พอดีไปนี่ให้ดูแผงนี้นะคะคึกคักมากปลานี่คือกำลังลงเลยอ่ะพี่สวัสดีค่ะขอดูหน่อยนะคะพี่อันนี้ปลาอะไรคะ
8: ปลาสร้อยครับปลาตะเพียน
2: มีปลาสร้อยมีปลาตะเพียน
8: เนี่ยจะพักนะครับเพิ่งขึ้นมา
2: เมื่อเช้านี้เลยเหรอ
8: ครับ
2: ตอนเช้ามืดนี่เลยนี่คือเพิ่งขึ้นมาเลยนะคะวันนี้หามาได้ทั้งหมดกี่โลอะคะพี
8: ่300โลได
2: ้300โลร้านนี้คือหลากหลายแล้วมีหลายไซส์นี่มีทั้งปลาสร้อยปลาสวายนะคะปลาตะเพียน
8: ปลา
2: ขาวโอ้โหปลาขาวใหญ่มากร้านนี้แล้วก็อะไรนะพ่อปลากากปลากากปลาโกงปลาโกงปลาโกงแม่บอกว่าไม่มีปลาโกงแต่มีแต่ปลาโกง
9: ปลาหมู2โลครึ่งปลาขาว7โล2นะคะ
10: ปลาแม่น้ำ
2: ู่ร้านนี้อันนี้ปลาอะไรคะนะคะปลาบึกอ๋อแต่วันนี้คือหั่นไว้แล้วแต่ว่าอันเนี้ยยังดิ้นกระเดากระเดาอยู่เลยคือสดมากปลาหมู
10: ใช่ค่ะปลาหมูมันตายแล้วมันไม่น่าทานปลาหมูถ้าแช่สีเขาจะเปลี่ยนจากสีเขียวก็จะกลายเป็นสีอมเ
2: หลืองขอดูหน่อยนะคะ
10: ได้เลยค่ะ
2: ได้เลยเน
10: า
2: ะ
10: ม
2: ัน
10: จะมี2ชนิดนะคะหมูลายกับหมูเขียว
2: ถ้าหมูลายนี่คือจะออกแหลมๆหน่อยแล้วตัวก็จะลายลายออกเขียวๆเหลืองๆแต่ถ้าเป็นหมูเขียวนี่คือน่าจะกลมๆข
8: ายไปไหนหมด
2: มันบอกเลยว่าตลาดเดี๋ยวต้องเดินให้ทั่วแล้วมาซอยนี้นะคะคือครบเลยหันหน้าไปเจอปลาหันหลังมาเจอผักพร้อมทำกับข้าวแล้วก็ทำไว้เป็นชุดๆถุงๆแบบนี้น่ารักมากขายถูกด้วยนะคะ20บาท25บาทนี่ซื้อผักตรงนี้ได้เลย50ร้านนี้ดีกว่ามีทั้งปลาสดแล้วก็ปลาแดดเดียวแม่สวัสดีจ้า
11: สวัสดีค่ะ
2: อันนี้มีขอดูนะ
11: นี่ปลาหมูใส่เกลือลูก
2: เจอแล้วหลายร้านเลยแม่เขาบอกเอาไปใส่เกลือพอใส่เกลือหน้าตาแบบนี้เลย
11: แค่นี
2: ้แล้วก็แบบนี้ก็คือเอาไปทอด
11: ทอดได้เลย
2: และอันนี้ปลาอะไรเอ่ย
11: ปลาสวายใส่เกลือลูก
2: ปลาสวายใส่เกลือหูมันเขาเยอะเนาะนี่หอมมากนะ
11: นี่ปลาทิโพใส่เกลือ
2: ปลาทิโพมีปลาหมูปลาสวายปลาเทโพถ้าอยากอุดหนุนนะคะปลาแดดเดียวนี่ก็มาอุดหนุนได้แม่ชื่อแม่
11: แม่แหวน
2: แม่แหวนขายมาแล้วตั้งแต่อายุ15จนตอนนี
11: ้73
2: 73แล้วก็ยังขายอยู่แผงนี้ตรงนี้เลยเนาะ
11: แผงนี้เลยลูก
2: ที่ตลาดนัดบางกระเบื้องนี่นะคะมินบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดเช้าที่ห้ามพลาดถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีโอกาสมาเที่ยวที่จังหวัดชัยนาทนะคะต้องมาแวะเลยเพราะว่าของขายเยอะมากไม่ว่าจะเป็นปลาสดผักสดมีอาหารพร้อมทานแบบนี้ก็มีนะคะเสื้อผงเสื้อผ้าเรียกว่าครบจบในตลาดเดียวแล้วก็มีหลายซอกหลายซอยมากต้องเดินให้ทั่วนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะมากันได้เลยที่นี่นะคะตลาดนัดบางกระเบื้องอยู่ที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทค่ะตลาดเปิดแค่วันอาทิตย์วันเดียวนะคะตั้งแต่ประมาณ 5:00 สักประมาณทิ้งเที่ยง 11:00 นนี้ตลาดเริ่มวายแล้วนะคะมากันได้ที่นี่ของขายเยอะจริงปลาแม่น้ำตัวใหญ่มากจริงๆค่ะเดี๋ยวตอนนี้หิวข้าวแล้วเดี๋ยวขอไปหาอะไรกินก่อนนะคะ

0: วนในเอตโรวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะคะนี่เลยสวนพุทธาก้นแหลมเป็นผลไม้ประจำถิ่นของที่นี่เลยใช่ไหมแม่
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อยู่กับแม่เวทนะคะเจ้าของสวนประพัสนันด้วยเดี๋ยวนี้เราจะเข้าสวนกันแล้วใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่
0: ไปแล้วอันนี้แม่ไม่ถอดหมวกกันน็อกก่อนเหรอคะ
1: มันหนามมันจะเกี่ยวหัวกันเลยต้องใส
0: ่อันนี้คือไม่ใช่หมวกกันน็อกแต่เป็นหมวกกันหนามแต่เดี๋ยวหนูแต่งตัวงี้ก็เข้าได้เนาะเดี๋ยวหนูระวังแล้วเนาะ
1: ใช่
0: ไปจ้าเดี๋ยวแม่พาไปดูใกล้ๆนี่ลูกดกมากนะคะดกดกนะแม่เนาะอุ้ยระวังหนามเกี่ยวนี
1: ่
0: เข้ามาข้างในนะคะเห็นชัดเลยนี่คือต้นพุทราก้นแหลมอย่างแรกเลยให้ดูลูกก่อนนี่คือลูกเขาก้นนี่คือแหลมทุกลูกแหลมเชี้ยตรงตามสายพันธุ์เลยนะคะที่สำคัญก็คือทุกต้นนี่มีหนามด้วย
1: มีหนามคมระวังต้นจับมันจะต่ำ
0: ต้นมันออกแบบว่าขยายออกข้างแล้วแม่เนาะ
1: ใช
0: ่แล้วกิ่งนี่คือโน้มลงดินไปแล้วนะคะเพราะว่าลูกมันดกมาก
1: ถ้ามันตั้งชี้ฟ้าขึ้นไปนี่มันจะไม่ค่อยมีลูกดกนะต้องให้มันเอ็นลง
0: อย่างพุทราก้นแหลมเนี่ยแม่ไปเอาพันธุ์มาจากไหนอ่ะ
1: ก็เอามาจากในหมู่บ้านนี่แหละไม่รู้ว่าคนเดิมเขาไปเอามาจากที่ไหนนะก็เอามาก็ไปเอาของเขาตามที่เขาปลูกก่อนนะเขาปลูกมา20 30ปีกันก็มี
0: ทำไมถึงปลูกแต่พันธุ์นี้เพราะว่า
1: ก็มันมีรสชาติดีประเดิมเขาก็เอาไอ้พุทรานมสดมาปลูกเหมือนกันแต่ว่ามันทนพวกหนอนอะไรไม่ได
0: ้
1: มันจะเสียตลอด
0: อันนี้ต้นแข็งแรงด้วยรสชาติดีด้วย
1: ใช่
0: หนูขอดูลูกหน่อยแม่ลูกแบบไหนที่แบบกินได้เพราะว่านี่ที่เห็นนะคะมีลูกเล็กลูกใหญ่ถ้าลูกเล็กนี่อันนี้เห็นอ่อนๆหน่อยจะเขียวปี๋เลย
1: อันนี้แล้วเนี่ยกินได้นี่ลูกสวย
0: ลูกประมาณนี้ค่ะพุทราก้นแหลมแบบนี้คือลูกที่แก
1: ่
0: พร้อมกินแล้วจะออกเหลืองๆนะคะอื้อหือวุ้ยกรอบเนื้อเยอะน้องมีความฉ่ำน้ำแล้วแบบนี้มันมีให้กินทั้งปีไหมแม
1: ่ไม่มีพฤกีกามันออกดอกเริ่มมีลูก
0: จ้ะ
1: โตเดือนธันวาธันวาเริ่มมีเก็บปลาปลายแล้วก็ไปเดือนเนี่ย
0: มกราเยอะ
1: มกรานี่เยอะจนเข้ากุมภาไปอีกเล็กน้อย
0: โอ้โหก็แป๊บเดียวเองนะแต่ผลผลิตคือเยอะนะ
1: เยอะ
0: แม่เดี๋ยววันนี้หนูจะช่วยแม่เก็บนะวันนี้หลายร้อยโลใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่
0: ปลูกพุทราก้นแหลมนะคะจะใช้วิธีการเสียบยอดของต้นที่สมบูรณ์เข้ากับต้นตอพุทราป่าค่ะเพื่อให้ต้นนั้นแข็งแรงไม่กลายพันธุ์แล้วก็ให้ผลผลิตได้เร็วนะคะแต่ชาวสวนที่จังหวัดสุโขทัยค่ะจะมีการเสียบยอดพุทรากลมอีกหนึ่งสายพันธุ์เข้าไปด้วยเพราะว่าต้นพุทรากลมนะคะช่วงติดดอกนั้นจะมีเกสรเยอะช่วยผสมเกสรให้พุทราก้นแหลมนั้นติดดอกออกผลได้ดกค่ะ
1: หน่อยนะ
0: เอาเลยค่ะแม่
1: เยอะ
0: ตอนนี้ทั้งหนามทั้งลูกพุทราโขกหัวใหญ่เลยจ้ะ
1: ไม่ต้องว่าแล้ว
0: คือหนามกับลูกเนี่ยดกพอการวินบอกเลยเดินออกไปที่ตัวลายหน้าลายเขาเป็นอย่างนี้กันทุกส่วนเลยเหรอแม่
1: เออใช่เขาเก็บกันจนชินแล้วลูก
0: ไม่ใช่พุทราที่ก้นแหลมหรอกหนูว่าหนามเนี่ยแหละแหลมสุดแล้วอันเนี้ย
1: เนี่ยคนงานอยู่แถวนี้แล้วมั้ง
0: มาดูที่แม่เก็บใส่คุเอาไว้นะคะนี่จะเต็มแล้วแล้วก็มีแต่ลูกเหลืองๆทั้งนั้นเลยแล้วสังเกตนะว่าถึงแม้ว่าต้นจะเตี้ยแต่แม่ใช้นี่มีอุปกรณ์แม่ตาหนูขอดูหน่อยอันนี้เราเรียกอะไรจ๊ะไม้พิเศษอันนี้เป็นเหมือนแบบกระปุกยาเนาะแล้วเราก็เอามาตัดนี่แต่งสวยนะมีการมีฟันแบบนี้ด้วยฟันแบบนี้มันจะช่วยทำอะไรนะแม่สอยลูกได้ทำไมเราไม่หยิบเด็ดเลยอ่ะแม
2: ่หนามเอง
0: ไม่น่าถามเนาะ

0: ไหนแม่ทำให้ดูหน่อยทำยังไงเอาช้อนไปใต้ลูกแล้วก็ดึงกึ๊กอย่างนี้เดี๋ยวหนูลองมั่งอุ้ยไม่ยากไม่ยากเพลินทั้งวันเนี่ยเพลินโอ้ยนี่อันนี้เหลืองเลยแม
1: ่เก่งขนาดมั่งกระไดเลย

0: อย่างอันนี้นะคะมันดูจะออกเหลืองใช่ไหมแต่ว่าลูกเขาอ่ะมันยังไม่เต็มเนาะตรงนี้มันยังมีความเรียวอยู่สังเกตว่าลูกที่เก็บได้นะคะมันจะแบบเต็มๆลูกค่ะลูกจะอ้วนแล้วก้นมันจะไม่ค่อยแหลมมากแล้วสีก็จะออกเหลืองทั้งลูกกิ่งนี้นี่ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของสวนนะแม่ดูดิน
1: ั่นแหละ
0: ยังดู
1: เนี่ยลูกนี้เนี่ยใช้ได้แล้วเนี่ย
0: แล้วเหลืองมากนะคะเดี๋ยวชิมลูกนี้แม่บอกว่าถ้าจะกินพุทราก้นแหลมมันต้องเหลืองแบบนี้ค่ะอุ้ยมันต่างแม
1: ่มันจะรสหวาน
0: พอระยะเนี้ยมันมีกลิ่นหอมที่มันเป็นหอมเฉพาะตัวมันจะหอมละมุนแล้วมันหวาน
1: ถ้าจะสงกองก็สงกองรุ่นนี้แหละ
0: จ้ะเก็บไปตอนเขียวเดี๋ยวให้มันไปเหลืองระหว่างทาง
1: พอไปถึงเขาคืนนึงก็ลูกจะเป็นอย่างเงี้ย

0: พุทราก้นแหลมสดๆจากสวนนะคะก็จะถูกมารวมไว้ที่บ้านแม่เวทนี่แหละเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาคัดกันคราวนี้แม่คัดดูอะไรบ้างจ๊ะ
1: ก็คัดใหญ่ก็เล็กแล้วก็แยกแดงแดงก็ต้องเอาออกแดงของพุทธแหลมคนละราคา
0: อ๋ออันนี้ก็ไม่ได้ทิ้ง
1: ไม่ได้ทิ้งแล้ว
0: ขายได้เหมือนกันซึ่งของแม่เวทเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะชิมพุทราก้นแหลมเนี่ยเรามีขายที่หน้าสวนด้วย
1: มีขายหน้าสวน
0: ก็มีส่งออนไลน์ด้วยม
1: ี
0: เพจ Facebook ด้วยเดี๋ยวมันจะขึ้นเอาไว้ให้นะคะแต่ว่าไม่ได้มีตลอดเน
1: า
0: ะ
1: ไม่มี
0: ถือเป็นของหายากนะ
1: หายาก
0: เพราะมันช่วงเดียว
1: แล้วมันจะไม่ค่อยมีที่อื่นมันจะมีแค่สุโขทัยนี่แหละ
0: และสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีผลผลิตทางการเกษตรแบบแม่เวทแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ผลไม้ผักต้นไม้ดอกไม้นะคะทักเข้ามาแนะนำกันได้ผ่านทาง Facebook ของเรื่องเด็ดเอตโลค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการเรื่องเด็ดเอตโลของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะสามารถกลับมาพบกันใหม่ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34วันนี้มินนี่และแม่เวทลาไปแล้วสวัสดีค่ะแม่บอกว่าแม่ไม่เคยออกทีวีเลยแต่แม่ว่าเก่งมาก
1: กินกันได้เลยนะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตอนออกและภาคใต้ฝั่งตอนตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2569จะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากอุตรดิตถ์และแพร่ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและสระบุรีภาคตอนออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงากรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตอนออกและภาคใต้ฝั่งตอนตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มแล้วกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แล้วสยามสแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไห้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: โอ้โหนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยหนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้รถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ่ะ
4: และพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรอะไรก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยนี่มันวัดชัด
0: ๆไหนล่ะโรงเรียนคนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

0: บัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนเพื่อนปกป้องมากันแล้วครับ
2: มามาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู่
1: DLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอาตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจ

0: ตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
1: ดีครับ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
2: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
0: ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียได้เหมือนกันน่ะ
2: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
0: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
3: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
0: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
2: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
3: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากมะเร็วของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
2: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยอ้าวเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
3: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับ ปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความ

0: หายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
1: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
1: เย้เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
1: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
2: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้
1: อุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: มะเร็งทุกๆอย่างอะค่ะมันมีหลายสาเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพันธุกรรมนะคะเป็นเรื่องยีนของแต่ละคนใช่ไหมคะหรือว่าเป็นเรื่องของเชื้อชาติแต่ถ้าเราดูแล้วในเรื่องขอดของอาหารเนี่ยเราพบว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเนี่ยมีสาเหตุหลักๆเนี่ยมาจากอาหารเป็นส่วนใหญ่
5: มะเร็งลำไส้นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543คนไทยมีผู้ป่วยโรคมะเร็งชนิดนี้เพิ่มขึ้นมากอย่างน่าตกใจจึงเป็นที่มาของการศึกษาผักไทยในอาหารของสถาบันโภชนาการเพื่อที่จะค้นหาสมุนไพรที่มีประโยชน์ในการลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งลำไส้
4: สาเหตุของมะเร็งลำไส้เนี่ยมันเป็นเรื่องของกระบวนการอักเสบที่เกิดขึ้นทีนี้เนี่ยต้องมาสกรีนก่อนมันมีพืชสมุนไพรตัวไหนสามารถที่จะลดเขาเรียกเป็นดัชนีชี้วัดการอักเสบนะคะ

0: เราก็เจอว่าอันดับที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือมะรุมก็คือใช้โดสหรือขนาดที่น้อยแต่สามารถที่จะลดการอักเสบได้ดีที่สุด
1: ในการวิจัยครั้งนี้ได้ทำการศึกษาการใช้มะรุมในสัตว์ทดลองโดยจะแบ่งสัตว์ทดลองออกเป็น3กลุ่ม
0: กลุ่มแรกเนี่ยเราก็มองว่าเป็นหนูทดลองเนี่ยที่ไม่ได้รับการกระตุ้นด้วยสารก่อมะเร็งแล้วก็ไม่ได้มะรุมด้วยก็คือได้อาหารตามปกติอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มควบคุมแบบลบนะคะเป็น negative control แล้วก็ส่วนกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มควบคุมบวกก็คือเป็นหนูกลุ่มที่ถูกกระตุ้นให้เป็นมะเร็งลำไส้อันนี้ก็จะได้รับอาหารปกติโดยที่ไม่มีส่วนผสมของมะรุมนะคะแต่จะได้รับสารกระตุ้นให้เป็นมะเร็งซึ่งทำให้ในระยะเวลาที่เราทำการศึกษาเนี่ยสามารถกระตุ้นให้เกิดก้อนมะเร็งได
1: ้กลุ่มที่1จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มควบคุมทั้ง2กลุ่มโดยกลุ่มควบคุมแบบลบเมื่อระยะเวลาผ่านไป20สัปดาห์จะไม่เป็นมะเร็งลำไส้ส่วนกลุ่มควบคุมแบบบวกเมื่อได้รับสารก่อมะเร็ง2ชนิดภายใน20สัปดาห์จะมีอาการอักเสบหรือเป็นมะเร็งลำไส้จริงตามที่กำหนดจากนั้นเข้าสู่กระบวนการทดลองในสัตว์ทดลองกลุ่มที่2ซึ่งจะเป็นการศึกษาการกินมะรุมในเชิงป้องกัน
0: เราจะมีการผสมมะรุมลงไปในอาหารที่ให้หนูกินโดยเราแบ่งออกเป็น3ขนาดนะคะโดยที่มาของขนาดเนี่ยเราก็เทียบเคียงกับปริมาณการบริโภคของคนไทยด้วยมันจะมีตัวเลขอยู่ประมาณ2กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลแล้วก็มาเทียบเคียงกับไปในสัตว์ทดลองนะคะเราผสมไปในหนูแต่ละกลุ่มเนี่ยให้แตกต่างกันประมาณ2เท่าผสมในอาหารอยู่ที่ 6% นะคะ 3% แล้วก็ 1.5%
1: กลุ่มที่2นี้จะแบ่งสัตว์ทดลองออกเป็น6กลุ่มย่อยๆกลุ่ม3 4และ5จะเป็นสัตว์ทดลองที่ได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของมะรุมที่ต่างกันเพื่อที่จะศึกษาว่ามะรุมที่ได้รับนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อร่างกายแต่ในสัตว์ทดลองกลุ่มที่6 7และ8จะได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของมะรุมต้มก่อน2สัปดาห์และจึงมีการให้สารก่อมะเร็งหลังจากนั้นก็ให้อาหารที่มีส่วนผสมของมะรุมต้มต่อไปอีก3สัปดาห์และเปลี่ยนเป็นอาหารปกติจนครบ20สัปดาห์ในการทดลองในสัตว์ทดลองกลุ่มสุดท้ายเป็นการศึกษาเชิงการรักษา
0: ผลในเชิงรักษาหรือบรรเทาสภาพของมะเร็งเนี่ยเพราะนั้นหนูต้องถูกกระตุ้นให้เป็นมะเร็งก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะให้หนูเนี่ยได้รับฝักมะรุมต้มที่3ขนาดหนู3กลุ่ม3ขนาดเนี่ยนะคะ
1: การศึกษาในกลุ่มนี้สัตว์ทดลองกลุ่มที่9 10และ11จะมีการถูกกระตุ้นให้เป็นมะเร็งก่อนหลังจากนั้นจึงจะได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของมะรุมต้มในสัดส่วนที่ต่างกันไปอีก15สัปดาห์แต่ในกลุ่มที่12 13และ14จะไม่ได้รับสารก่อมะเร็งแต่จะได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของมะรุมต้มในสัดส่วนที่ต่างกันอีก15สัปดาห์เช่นกันเพื่อที่จะศึกษาว่ามะรุมที่ได้รับไปจะไม่มีผลกระทบต่อร่างกายเช่นเดียวกัน
0: เราก็เจอว่าในหนูกลุ่มควบคุมรับสารก่อมะเร็งอย่างเดียวเนี่ยนะคะก็พบว่ามีก้อนมะเร็งเกิดขึ้นแล้วเราก็มาเปรียบเทียบอย่างในเชิงของการป้องกันเนี่ยเราก็เอาหนูที่ได้รับอาหารผสมฝักมะรุมต้มเนี่ยทั้ง3ขนาดเนี่ยมาเทียบกับกลุ่มควบคุมที่เราเรียกว่ากลุ่มควบคุมแบบบวกที่ได้รับสารก่อมะเร็งเราเจอว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับฝักมะรุมต้มไม่ว่าจะโดสต่ำหรือโดสสูงเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งนะคะหรือตัวพยาธิสภาพของมะเร็งเนี่ยมันดีขึ้นเป็นลำดับนะคะโดยโดสที่สูงเนี่ยจะให้ผลในการลดจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยได้ดีกว่าในโดสที่ต่ำเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับฝักมะรุมต้มอันนี้ผลในเชิงป้องกันนะคะทีนี้ในกลุ่มที่เราให้หนูได้รับฝักมะรุมต้มหลังจากที่ถูกกระตุ้นให้เป็นมะเร็งแล้วเราก็พบว่าจำนวนก้อนมะเร็งอะค่ะก็ลดลงเหมือนกันแต่เราพบว่าที่โดสต่ำกว่ากับให้ผลในการลดจำนวนก้อนมะเร็งได้ดีกว่าโดสที่สูงซึ่งเราจะเห็นได้ว่าผลมันจะตรงกันข้ามระหว่างเชิงป้องกันกับในเชิงรักษาพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะไปทบทวนว่าการศึกษาในลักษณะของมะเร็งลำไส้เนี่ยเอ๊ะมันเป็นลักษณะแบบนี้ไหมเราก็เจอค่ะว่ามันจะเป็นลักษณะนี้จริงๆการใช้โดสที่สูงมากๆเนี่ยบางครั้งมันพบว่าไม่ได้ลดภาวะพยาธิสภาพที่ดีขึ้นได้ดีเท่ากับที่โดสต่ำ

เนื่องจากเราเจอว่าโดสที่ต่ำเนี่ยมันดีกว่าโดสที่สูงถูกไหมคะเพราะนั้นการบริโภคในรูปของอาหารเนี่ยอาจารย์มั่นใจว่าโดสมันจะไม่ได้สูงมากเพราะมันถูกจำกัดด้วยปริมาณที่เราก็คงอิ่มซะก่อนแต่ถ้าเราไปทานเป็นแค่

ซูลเอามาใส่เป็นผงอะไรอย่างเงี้ยโอกาสที่เราได้ขนาดที่สูงเนี่ยแล้วมันก็ไม่ได้ให้ผลดีไปกว่าที่โดสต่ำเพราะนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เนี่ยเราออกแบบให้เหมือนกับเป็นการบริโภคที่อยู่ในรูปของอาหารให้เอามะรุมเนี่ยมาอยู่ในเมนูอาหารซึ่งมันอาจจะเพิ่มความหลากหลายนะคะแต่ก่อนเรารู้จักกันแต่แกงส้มมะรุมอาจจะต้องมีการครีเอทเมนูอะไรที่ทำให้ฝักมะรุมเนี่ยมันมาอยู่ในอาหารที่หลากหลายเมนูมากขึ้นนะคะเพราะมีเหมือนกันมีคนเอาไปทำแกงอ่อมเอาไปทำเป็นยำเอามะรุมไปผัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากให้มีเมนูอะไรที่มันหลากหลายเมนูอะไรที่เป็นผักพื้นบ้านอาหารไทยอย่างเงี้ยค่ะที่มันเริ่มจะหายหรือคนรุ่นใหม่ไม่รู้จักแล้วแต่มันมีศักยภาพที่ดีในเชิงสุขภาพแล้วก็อยากจะให้มันกลับมาหรือเอาข้อมูลในงานวิจัยเนี่ยไปรองรับนะคะแทนที่หลายๆคนเนี่ยจะไปตื่นเต้นกับพืชผักอะไรของต่างประเทศซึ่งถ้าเราดูเนี่ยพืชผักสมุนไพรในประเทศไทยมีศักยภาพในเชิงป้องกันเนี่ยดีกว่าเยอะเลยค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

แต่พี่โบก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปใส่อุปกรณ์เครื่องมือคุณพ่อกันเลยค่ะชิ้นถัดมานะคะเราจะไปทำของให้คุณแม่กันบ้างดีกว่านั่นก็คือกล่องสารพัดนึกค่ะสิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวในวันนี้พี่โบจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์สิ่งของสำหรับครอบครัวของเรากันน้องๆสามารถให้ได้ทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เลยนะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่ามันคืออะไรบอกเลยนะคะว่าของชิ้นแรกเนี่ยสำหรับคุณพ่อค่ะและนั่นก็คือกล่องเครื่องมือคุณพ่อถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องเครื่องมือคุณพ่อแกลอนพลาสติกปากกาเมจิกคัตเตอร์อุปกรณ์ตกแต่งสำหรับกล่องเครื่องมือคุณพ่อในวันนี้นะคะน้องๆบอกเลยว่าง่ายมากๆแค่เรามีแกลอนนี่เลยน้องๆสามารถหาแกลอนแบบนี้นะคะได้จากที่บ้านเลยนะต่อมานะคะน้องๆเราจะใช้นี่เลยปากกาเมจิกนะคะในการวาดช่องเพื่อใส่เครื่องมือของคุณพ่อกันค่ะเริ่มจากมาวัดกันก่อนเราจะจุดเอาไว้นะคะแล้วก็ความยาวให้ได้เท่านี้เลยอันนี้พี่โบนะคะอยากจะบอกน้องๆว่าอย่าลืมในการคิดที่จะวางน้ำหนักทั้งสองข้างนะคะให้มันพอดีกันมันจะเป็นการฝึกความคิดแล้วก็การคำนวณของน้องๆด้วยนะคะต่อมาเราจะมาทำช่องใส่ไขควงกันค่ะจริงๆน้องๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องวาดเป็นแค่สี่เหลี่ยมนะคะคนไหนอยากวาดเป็นรูปวงกลมสามเหลี่ยมก็ได้เช่นกันแค่นี้ก็ครบแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวค้อนเนี่ยพี่โบจะใส่ไว้ตรงนี้นี่เลยทีนี้นะคะน้องๆเมื่อทุกคนวาดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปตัดกันค่ะพี่โบจะใช้คัตเตอร์ในการตัดนะคะตัดตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะอันนี้เราค่อยๆกรีดน้ำร่องลงไปก่อนนะคะน้องๆอย่าลืมนะคะว่ามันอันตรายมากๆเลยนะถ้าน้องๆทำเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างดีเลยนะคะและตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้เจาะรูเสร็จครบเรียบร้อยแล้วจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะน้องๆตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะทั้งหมดเลยก่อนที่เราจะเอาเครื่องมือคุณพ่อไปใส่กันเนี่ยเราจะต้องตกแต่งกันก่อนนะคะน้องๆเพื่อให้มันเกิดความสวยงามและพี่โบ๊ทก็จะใช้เป็นไหมพรมค่ะในการตกแต่งกับกระดาษสติกเกอร์นี่พี่โบ๊ทจะเอามาพันก่อนอันนี้ตามจินตนาการน้องๆเลยนะคะเลือกสีได้ตามใจชอบเลยด้วยต่อกันที่สีอื่นค่ะช่วงนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะพันไหมพรมนะคะเป็นมือจับให้กับคุณพ่อค่ะนี่เลยนะคะทีนี้คุณพ่อของพี่โบ๊ทเนี่ยก็จะมีด้ามจับที่นิ้วมือแล้วล่ะค่ะแบบนี้ทีนี้นะคะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสติกเกอร์แบบนี้เลยพี่โบ๊ทได้ตัดเป็นรูปเอาไว้แล้วติดตรงแกลอนกันค่ะแปะลงไปได้เลยและตอนนี้แตนพี่โบ๊ทก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่มีที่จับ3สีด้วยแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับกล่องเครื่องมือให้คุณพ่อนะคะนี่เลยเห็นไหมคะน้องๆขั้นตอนการทำก็ง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทีนี้น้องๆก็มีของให้คุณพ่อกันเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวชิ้นถัดมานะคะเราจะไปทำของให้คุณแม่กันบ้างดีกว่านั่นก็คือกล่องสารพัดนึกค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำกล่องสารพัดนึกกระดาษลังเชือกผ้าเหลือใช้คัตเตอร์กาวขั้นตอนในการทำกล่องสารพัดนึกนะคะน้องๆอันดับแรกเลยให้น้องๆหากล่องกระดาษที่บ้านมาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องไซส์ไหนก็ได้เลยนะทีนี้เมื่อทุกคนได้กล่องแล้วนะคะเราจะมาติดก้นกล่องกันแบบนี้เลยนะคะปิดให้สนิทเลยนะทีนี้เราจะมาตัดปากกล่องกันพี่โบจะตัดตรงนี้ออกนะคะให้หมดเลยทุกอันโดยเราจะใช้กรรไกรในการตัดค่ะแต่น้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยกันนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะจะได้หน้าตาออกมาแบบนี้เลยนะคะน้องๆขั้นตอนถ
ถัดมานะคะน้องๆเมื่อเราตัดปากกล่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาพันเชือกกันค่ะและในการติดเชือกนะคะน้องๆพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยหยอดกาวลงไปก่อนค่ะเพื่อที่จะทำให้เชือกนะคะแนบสนิทไปกับกล่องนั่นเองตรงไหนที่น้องๆรู้สึกว่าเชือกมันจะหลุดเนี่ยให้น้องๆหยอดกาวลงไปได้เลยนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะพันไปเรื่อยๆค่ะเอาให้เชือกนะคะ

มีความยาวสูงขึ้นมาเกินครึ่งกล่องนะในการติดเชือกนะคะน้องๆพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยใช้ความอดทนกันนิดนึงนะคะเราจะค่อยๆทำไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าถ้าน้องๆรีบเกินไปนะกล่องของเราจะบุบได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยกับการพันเชือกของพี่โบจะได้ออกมารูปร่างแบบนี้เลยนะคะน้องๆแล้วของน้องๆล่ะคะเสร็จกันหรือยังเอ่ยถ้าทุกคนเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตกแต่งเพิ่มเติมกันต่อเลยนะคะพี่โบได้เย็บผ้าออกมานะคะผืนหนึ่งซึ่งมีทรงคล้ายๆกับปลอกหมอนนะเห็นไหมคะว่ามันจะมีช่องเอาไว้ใส่แบบนี้ส่วนตรงก้นมันนะคะนี่ได้เย็บปิดสนิทเรียบร้อยเลยค่ะนี่ทีนี้เราก็เอามาใส่กันแล้วก็ใส่ก้นลงไปก่อนเลยทีนี้เราก็จะคลุมผ้าออกมานะคะใส่ก้นลงไปให้เยอะพี่โบจะเอาปลายผ้าออกมานิดเดียวนะคะให้พอดีกับตัวเชือกประมาณนี้ทำแบบนี้ทุกด้านเลยค่ะน้องๆทีนี้เมื่อน้องๆ นะคะได้ใส่ผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเก็บด้านในกันให้ดีๆค่ะให้มันมีความเรียบร้อยมากขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะกับกล่องสารพัดนึกให้คุณแม่ของเราเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆไปตกแต่งกล่องกันต่อค่ะพี่โบนะคะจะใช้เป็นพวกกระดุมกับกระดิ่งนะคะในการตกแต่งกล่องพี่โบก็จะติดกระดุมแบบนี้ลงไปนะคะให้หลากหลายสีเลยจะได้เพิ่มความน่ารักให้กับคุณแม่ของเราพอเราติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทนะคะแต่จริงๆแล้วน้องๆ อาจจะเอาอย่างอื่นมาตกแต่งก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกปัดหรือว่าไหมพรมก็ได้เช่นกันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล่องสารพัดนึกของเรานี่พี่โบก็ได้ตกแต่งเข้าไปทั้งหมดเลยเห็นไหมคะนี่แล้วน้องๆตกแต่งกันเสร็จหรือยังเอ่ยบอกเลยนะคะว่าแค่เราตกแต่งเพิ่มเข้าไปนิดนึงเนี่ยคุณแม่ก็จะต้องชอบมากๆอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่าทั้งสวยนะคะและอีกอย่างนึงยังใช้งานได้อีกด้วยกล่องสารพัดนึกของเรานี่นะคะคุณแม่สามารถเอาไปใส่อะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นของใช้นะคะหรือว่าของเล่นของเราก็ได้เช่นกัน

และสิ่งประดิษฐ์ทั้ง2อย่างของเราในวันนี้นะคะน้องๆทั้งกล่องเครื่องมือของคุณพ่อและกล่องสารพัดนึกของคุณแม่ทั้ง2อย่างนี้นะคะแค่น้องๆเนี่ยเอาของใช้ในบ้านมาดัดแปลงใหม่เพียงเท่านี้น้องๆก็จะเพิ่มมูลค่าให้กับของในบ้านของเรานะคะอีกทั้งมันยังใช้ประโยชน์ได้จริงอีกด้วยนะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำสิ่งประดิษฐ์ตามพี่โบแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบได้ดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะชิ้นไหนถูกใจพี่โบเนี่ยมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ส่งของเข้ามาให้พี่โบดูแล้วบอกเลยว่าพี่โบได้ดูครบทุกชิ้นแล้วนะคะแล้วชิ้นไหนที่ถูกใจเนี่ยพี่โบได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วด้วยเตรียมรอรับที่บ้านได้เลยค่ะสำหรับวันนี้พี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายเราก็จะได้ออกมาเป็นกังหันแบบนี้เลยนี่เห็นไหมแตนออกมาเรียบร้อยแล้วทำง่ายแล้วก็ดูน่าสนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบตื่นเต้นมากๆเลยนะคะน้องๆเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้ที่พี่โบจะพาน้องๆมาทำเนี่ยก็คือของเล่นค่ะแน่ชอบกันใช่ไหมล่ะคะไม่คะว่ามันคืออะไรเดี๋ยวรอพี่โบแป๊บนึงนะคือสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้ก็คือการเป่าฟองสบู่นั่นเองค่ะน้องๆถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำกังหันเป่าโป่งกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกังหันเป่าโป่งวงแหวนล็อกฝาขวดน้ำลวดเสียบกระดาษหลอดพลาสติกแก้วน้ำพลาสติกกาวกระมังน้ำน้ำยาล้างจานน้ำตาลดินสอมาเริ่มทำกังหันเป่าโป่งกันเลยค่ะนี่เลยอันนี้นะคะก็คือตัวกังหันของพี่โบ๊ทเองอันดับแรกเลยนะคะน้องๆให้น้องๆเอาที่ล็อกฝาขวดน้ำมาก่อนค่ะจากนั้นให้ทุกคนนะคะเอาคลิปหนีบกระดาษมาเอาวงแหวนล็อกฝาขวดน้ำเนี่ยใส่เข้าไปในคลิปนะเอาให้มันไปอยู่ด้านในง้างตัวคลิปนะคะด้านปลายออกมาเราจะเอาหลอดน้ำนะคะแบบนี้ใส่เข้าไปจากตรงท้ายเลยค่ะให้น้องๆตัดออกตามความยาวของตัวคลิปที่เราทำเอาไว้เลยนะคะเด็กๆทีนี้นะคะน้องๆพี่โบจะใช้แก้วน้ำพลาสติกนะคะที่มีความแข็งค่ะเพื่อมาทำเป็นใบพัดให้กับกังหันพี่โบจะใช้คัตเตอร์ค่ะเป็นตัวตัดให้น้องๆ นะคะลองวัดขนาดนะแล้วก็ตัดออกมาได้เลยนะพี่โบก็จะตัดความยาวประมาณนี้เลยเราจะใช้แค่ตรงส่วนกลางแก้วเท่านั้นนะคะแช่นี้เองก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆมาติดกาวเข้าไปกันค่ะให้น้องๆทำกังหันแบบนี้ทั้งหมด8อันด้วยกันพร้อมติดใบพัดด้วยนะตอนนี้นะคะใบพัดของพี่โบ๊ทก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปประกอบร่างกันนะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาเจาะรูที่ก้นแก้วก่อนพี่โบ๊ทจะใช้ไขควงในการเจาะนะคะแต่น้องๆสามารถให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยในการเจาะได้นะคะทีนี้เมื่อทุกคนเสร็จแล้วนะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปติดใบพัดกันค่ะทากาวไปที่ตัวหลอดติดลงไปได้เลยค่ะใบพัดทั้งหมด8ใบนะคะที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นี้น้องๆมาไล่ติดตรงแกนหมุนตรงกลางเลยนะคะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดใบพัดกังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแบบนี้เลยพอน้องๆหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ไหมคะทีนี้นะคะน้องๆกังหันของเราเนี่ยยังไม่มีฐานรองค่ะดังนั้นพี่โบจะพาน้องๆนะคะมาทำตัวฐานล็อกกันให้น้องๆเอาสกอตเทปมานะคะแล้วก็วางดินสอไว้ตรงกลางของก้นแก้วแปะเทปใส่ลงไปได้เลยค่ะทีนี้เมื่อแปะเสร็จแล้วเอารูที่เราเจาะไว้ค่ะใส่เข้าไปได้เลยกังหันของเรามันจะหลุดออกมาได้ใช่ไหมคะแบบนี้ให้น้องๆนะคะเอาลูกปัดค่ะหรือว่าดินน้ำมันก็ได้นะมาอุดรูไว้ตรงนี้นะคะเพื่อที่มันจะได้ไม่หลุดออกมาอ๋อหรือบางคนอาจจะใช้สกอตเทปก็ได้เหมือนกันนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นกังหันแบบนี้เลยนี่เห็นไหม
แต่น้องๆรู้ไหมคะว่ากังหันเป่าโป่งของเราเนี่ยยังขาดอะไรไปอีกอย่างนึงถูกต้องค่ะเรายังขาดน้ำยาฟองสบู่นั่นเองนะคะอันดับแรกนะคะน้องๆเทน้ำเปล่าลงไปก่อนตามด้วยน้ำยาล้างจานทั้งหมด2ช้อนนะคะตามมาด้วยน้ำตาลพี่โบจะใช้ประมาณ1ช้อนค่ะน้องๆทีนี้เราก็จะมาคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะได้ตัวกังหันเรียบร้อยแล้วแล้วก็น้ำยาฟองสบู่ด้วยของน้องๆเสร็จกันหรือยังเอ่ยแต่แค่นี้ยังไม่พอนะคะกับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่2ของพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทก็จะพาน้องๆไปทำของเล่นอีกเช่นเคยค่ะและนั่นก็คือลูกแก้วลงหลุมถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำลูกแก้วลงหลุมลังกระดาษกรรไกรกาวปากกาเมจิกขั้นตอนแรกเรามาเริ่มจากฐานกันก่อนพี่โบก็จะใช้เป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะคะเราจะตัดฐานด้วยกันทั้งหมด2แผ่นนะคะโดยที่ขนาดเท่ากันถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยในการตัดนะคะขั้นตอนถัดมาเราจะมาทำตัวที่กั้นกันค่ะพี่โบจะใช้ความกว้างทั้งหมด10เซนติเมตรค่ะเราจะทำทั้งหมด2อันนะคะเพื่อกั้นฝั่งซ้ายแล้วก็ขวาเมื่อได้แล้วก็ตัดได้เลยค่ะค่อยๆตัดนะคะน้องๆพยายามเอาให้ตรงกับเส้นที่เราวาดเอาไว้นะทีนี้นะคะน้องๆยังเหลือฝั่งบนแล้วก็ล่างนะเราจะทำแบบเดียวกันเลยโดยที่มีความกว้างทั้งหมด10เซนติเมตรเท่ากันเลยค่ะเราจะทำทั้งหมด2อันนะคะเพื่อประกบบนแล้วก็ล่างทีนี้เราก็จะได้ตัวฐานที่เป็นรูปกล่องแล้วนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปติดกาวกันเลยค่ะติดแบบนี้ทั้ง4ด้านเลยนะที่เราเตรียมกันมาแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะพี่โบก็ได้ทำกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะน้องๆ นี่ทีนี้แผ่นที่เราตัดไว้ตอนแรกพอวางลงไปอ่ะมันก็จะจมลงใช่ไหมคะพี่โบจะมาสอนน้องๆทำคานเพื่อรองรับแผ่นนี้กันค่ะเราจะใช้เศษกล่องกระดาษวัด5เซนติเมตรค่ะก็ลากความยาวขึ้นไปเลยพี่โบจะทำคานนะคะโดยที่มีความยาวเนี่ยขนาดเท่ากันทั้งหมด4อันก็ตัดออกมาก่อนได้เลยแต่เดี๋ยวพี่โบจะทำเพิ่มอีกอันนึงนะคะน้องๆเพื่อวางไว้ตรงกลางของตัวฐานเราค่ะทีนี้เราก็จะมาพับกันนะคะจะทำออกมาเป็นตัว U แบบนี้เลยค่ะง่ายใช่ไหมล่ะคะทีนี้เราไปประกอบลงฐานกล่องกันเลยค่ะเราจะติดกาวตรงมุมแบบนี้ไว้นะคะทั้งหมดเลย4มุมด้วยกันแล้วตัวนี้นะคะที่เราทำไว้เนี่ยเราจะติดไปตรงกลางเลยค่ะลูกแก้วลงหลุมของเราเนี่ยต้องมีเข่าวงกตใช่ไหมคะเพื่อเป็นกลอุบายในการหลอกล่อคนอื่นนะคะให้มาตกหลุมทางของเราอันดับแรกให้โบจะแบ่งเป็น3เส้นออกมาค่ะเพื่อให้ได้ทั้งหมด4ช่องเราก็มาวาดเป็นอุปสรรคกันพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยลองใช้จินตนาการของตัวเองเลยนะเดี๋ยวพี่โบจะเจาะรูให้น้องๆได้ดูนะคะโดยการเจาะเนี่ยพี่โบจะเลือกใช้เป็นคัตเตอร์นะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พี่โบก็ได้พาน้องๆเจาะรูกันครบเรียบร้อยเลยเห็นไหมคะแต่ตอนนี้นะคะเข่าวงกตของเราเนี่ยยังไม่เสร็จเรียบร้อยดียังขาดตัวเข่าวงกตตัวที่เป็นแท่นนะคะแบบนี้เดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆเอากล่องกระดาษเนี่ยที่เหลืออยู่มาตัดแล้วก็ติดตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยค่ะแล้วเราก็จะแปะลงไปแบบนี้น้องๆทำแบบนี้นะคะจนครบกับที่เราวาดเอาไว้เลยนะแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทด้วยนะและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ติดเข่าวงกตเสร็จเรียบร้อยแล้วเกมลูกแก้วลงหลุมของเรานะคะก็ใกล้จะเสร็จเต็มที่แล้วแต่เรายังขาดจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็จุดจบค่ะนี่เราจะใช้ปากกาเมจิกนะคะเขียนลงไปได้เลยทีนี้เกมลูกแก้วลงหลุมของเราก็เอาไปประกอบกันได้แล้วค่ะตันออกมาเรียบร้อยแล้วทำง่ายแล้วก็ดูน่าสนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับของเล่นทั้ง2ชิ้นของเราในวันนี้น้องๆชอบกันไหมคะถ้าน้องๆชอบกันนะคะอย่าลืมเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนกันบ้างนะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำสิ่งประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ My Hidden Channel ค่ะถ้าของชิ้นไหนถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยส่วนสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งเข้ามาให้พี่โบ๊ทดูสิ่งประดิษฐ์เนี่ยพี่โบ๊ทได้เห็นหมดแล้วนะอยากจะบอกว่าน้องๆกันทุกคนเลยล่ะค่ะแล้วตอนนี้พี่โบ๊ทก็ได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วเตรียมรอรับกันได้เลยแล้วในวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะ

0: เห็ดลิ้นจือเนี่ยเราต้องถือว่าเป็นก๊อดมัชรูมเหมือนกับเทวดาเลยนะคะเพราะว่าจีนเนี่ยเขาก็ใช้มานานละเป็นยายุวัฒนะของเขานะคะถ้าสมัยก่อนเราจะเห็นว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่มียาแผนปัจจุบันนะคะที่จะใช้ได้นะคะเราก็มีสมุนไพรเนี่ยค่ะซึ่งประเทศเราถือได้ว่าเป็นประเทศที่มี biodiversity หรือทรัพยากรธรรมชาติที่เยอะและหลากหลายมากซึ่งถ้าเกิดงานวิจัยเนี่ยเราจะเห็นว่าในเห็ดลิ้นจือเนี่ยนะคะจะมีสารสำคัญ2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มที่1เราเรียกว่าโพลิซัคคารายด์จะเป็นสารที่โมเลกุลใหญ่นะคะจะมีฤทธิ์ในเรื่องของกระตุ้นภูมิคุ้มกันและอีกอันนึงก็คือสารกลุ่มไทเทอร์พีนอยด์ก็จะเป็นสารกลุ่มที่เอาไปใช้ในเรื่องโรคเรื้อรังกันนะคะเช่นความดันโลหิตสูงหรือเบาหวานอย่างนี้เป็นต้น
1: ถึงแม้ว่าเห็ดลิ้นจือจะได้รับการยอมรับมาช้านานแต่ในสรรพคุณทางยาหรือการรักษาบรรเทาอาการผู้ป่วยถือว่ายังมีข้อมูลอยู่น้อยมากถ้าเทียบกับความนิยมนำเห็ดลิ้นจือมารับประทานนี่เองจึงเป็นที่มาของงานวิจัยชิ้นนี้โดยสถาบันการแพทย์ไทยจีนกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขคณะเภสัชศาสตร์และโรงพยาบาลศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เข้าร่วมโครงการวิจัยเห็ดลิ้นจือและสปอร์เห็ดลิ้นจือในระดับพรีคลินิกของผู้ป่วยมะเร็งเพื่อที่จะค้นหาสายพันธุ์ที่เหมาะสมรวมทั้งวิเคราะห์หาสารสำคัญตามส่วนต่างๆของเห็ดลิ้นจือและสปอร์เห็ดลิ้นจือสู่การใช้ประโยชน์จริง
0: งานวิจัยที่คณะเภสัชศาสตร์ร่วมกันเนี่ยนะคะเราต้องการเอามาเป็นยาเสริมในเรื่องผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งอยากดูว่าคุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นไหมจากกลุ่มที่ไม่ได้รับเห็ดลิ้นจือกับกลุ่มที่รับเห็ดลิ้นจือซึ่งงานการทดลองนี่ยังอยู่ระหว่างการทดลองอยู
1: ่งานวิจัยชิ้นนี้จะเริ่มต้นจากการศึกษาการเพาะปลูกโดยได้คัดเลือกเห็ดลิ้นจือขึ้นมา3สายพันธุ์ได้แก่ MG1 MG2 MG5 โดยทำการศึกษาเปรียบเทียบทั้งส่วนที่เป็นฟรุตตี้บอดี้และสปอร์ของเห็ดลิ้นจือ
0: เราก็มีการศึกษาว่าทั้งฟรุตตี้บอดี้กับสปอร์นะคะสายพันธุ์ไหนจะมีสารสำคัญมากกว่ากันนะคะเราก็พบว่าถ้าเป็น MG2 จะมีสารกลุ่มโพลิซัคคารายด์เยอะ MG5 ก็จะมีสารกลุ่มไทเทอร์พีนเยอะเพราะฉะนั้นในงานวิจัยแล้วก็ที่เราจะทำเป็นสารสกัดในการศึกษาในคนต่อไปเนี่ยเราก็ใช้สารสกัดจาก MG2 เพราะว่าผู้ป่วยที่เราจะศึกษานั้นเป็นผู้ป่วยมะเร็งเพราะฉะนั้นเราพบว่า MG2 เนี่ยมีสารกลุ่มโพลิซัคคารายด์เยอะซึ่งเป็นสารกลุ่มที่เราพอทราบว่าจะมีฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันได้ดี
1: นอกจากการศึกษาว่าเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์ไหนจะให้สารสำคัญมากกว่ากันแล้วเรื่องต่อมาคือการศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเห็ดลิ้นจือ
0: ในงานวิจัยเราจะมีการตั้งแต่30วัน90วัน100วัน110วัน120วันนะคะเราพบว่าสารสำคัญเนี่ยจะอยู่ประมาณ110วันเยอะที่สุดละพอ120วันเนี่ยสารสำคัญจะเท่าเดิมละนะคะก็ไม่มีประโยชน์ที่เราจะต้องทิ้งระยะเวลาการเก็บเกี่ยวยาวออกไปเพราะฉะนั้นระยะเวลาที่เหมาะสมก็ประมาณ110วันนะคะ
1: การศึกษาเรื่องต่อมาของงานวิจัยชิ้นนี้คือการศึกษาแต่ละส่วนของเห็ดลิ้นจือว่ามีสารสำคัญทั้ง2ชนิดแตกต่างกันมากหรือน้อยอย่างไร
0: ทั้งฟรุตตี้บอดี้หรือที่เป็นล่มกับสปอร์นี่ก็มีสารทั้ง2กลุ่มนะคะแต่เราจะเห็นว่าสารกลุ่มไทเทอร์ปีนเนี่ยในฟรุตตี้บอดี้นะคะกับของสปอร์อาจจะมีสารสำคัญเนี่ยต่างกันนิดหน่อยการที่เรารับประทานสปอร์นะคะจากงานวิจัยเนี่ยเราพบว่าถ้าเป็นสปอร์ที่เราเก็บมาจากเห็ดเลยนะคะโดยที่ไม่มีการกระทบเปลือกนะคะจะไม่ได้ประโยชน์จากสารกลุ่มไทเทอร์ปีนเลยเพราะเนื่องจากสปอร์เนี่ยมันจะมีไคติน2ชั้นที่หนามากนะคะร่างกายเราเนี่ยไม่ว่าสภาพเป็นกรดในกระเพาะหรือสภาพด่างในลำไส้เนี่ยไม่สามารถย่อยผนังของสปอร์นี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นการรับประทานสปอร์นั้นจะต้องเป็นสปอร์ที่มีการกระเทาะด้วยแมคานิกคือเครื่องมืออะไรก็ได้นะคะให้ผนังมันแตกร่างกายก็จะดูดซึมสารกลุ่มไทเทอร์ปีนได้อะค่ะ
1: ถึงแม้ว่าเราจะทราบแล้วว่าสารสำคัญของเห็ดลิ้นจือจะอยู่ในสปอร์มากกว่าฟรุตตี้บอดี้แต่ถ้าสปอร์นั้นไม่ได้ผ่านการกระเทาะผนังหุ้มสารสำคัญที่อยู่ในสปอร์จะไม่สามารถถูกดึงมาใช้ได้เลยซึ่งการค้นพบนี้มาจากข้อมูลของคนไข้ที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช
0: มีเปเปอร์อยู่เปเปอร์หนึ่งนะคะจากศิริราชเขาพบว่ามีผู้ป่วยที่ท้องเสียนะคะแล้วไปตรวจอุจจาระปรากฏว่าเจอรูปร่างเนี่ยคล้ายกับไข่พยาธิแท้จริงแล้วมันไม่ใช่มันคือสปอร์ของเห็ดลิ้นจือคือผู้ป่วยคนนี้เนี่ยทานสปอร์เห็ดลิ้นจือที่ไม่ได้กระเทาะ เพี้ยนจะเห็นว่าเมื่อมันผ่านทั้งกระเพาะและลำไส้มาแล้วเนี่ยรูปร่างก็สปอร์ยังเหมือนเดิมเลยแสดงว่ามันไม่ได้มีการถูกดูดซึมเลยตรงนี้จากงานวิจัยตรงนี้นะคะถ้าเกิดถึงที่สุดแล้วเทลินจือนะคะสามารถช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งดีขึ้นก็ต้องถือว่าตัวนี้ก็เป็นสมุนไพรตัวหนึ่งที่ค่อนข้างปลอดภัยนะคะเพียงถ้าเกิดคนไหนนะคะที่อยากใช้เป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปซื้อที่อะไรที่แพงเกินไปนักนะคะก็ช่วยเสริมร่างกายได้ก็ระดับหนึ่ง

0: วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางที่อยู่โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะจะมาเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนปลายทางวันนี้บทเรียนที่เราจะเรียนนะคะก็คือเรื่องแก้ปัญหาอย่างไรดีนะคะสอนโดยอาจารย์ดาวนะคะเรียกว่าคุณครูดาวก็ได้นะคะอาจารย์สุภารัตน์เถื่อโชติค่ะวันนี้สิ่งที่เราจะได้ทำมี3อย่างด้วยกันช่วยคุณครูตอบหน่อยสิคะว่าอย่างแรกเราทำอะไร
1: ทำ
0: อะไรอย่างที่2คืออย่างที่3คือแสดงว่าทุกคนพร้อมที่จะลงมือทำใช่ไหมคะ
1: พร้อมค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะสิ่งที่เป็นเป้าหมายในการเรียนรู้วันนี้นะคะก็คือนักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยจะได้หาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายคำว่าหลากหลายคืออะไรใครรู้บ้าง
1: เยอะ
0: ขอบคุณมากค่ะพี่ปุณ
2: สัญญาขอบคุณมากค่ะ
0: หลัก
3: ก็จะถูกคนขั้น
4: แตกต่างกัน
0: โอเคหลายอย่างที่แตกต่างกันถูกต้องค่ะหลากหลายคือ
5: หลากหลายหลาย
0: หลากหลายคือมากกว่า1วิธีถูกไหมมีเยอะมีเยอะแล้วก็แตกต่างกันใช่ค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องสื่อสารกันด้วยเหตุผลไหนใครเข้าใจเหตุผลบ้างคะโอเคถามพี่โอ้ดีกว่าเหตุผลคืออะไรนะคะพี่โอ้เหตุผลคือเราพูดกันด้วยการแสดงวิธีคิดใช่ไหมคะโอเคอันนี้รูปอะไรก่อนอันนี้รูปอะไรก่อนไหนใครเคยฟังนิทานเรื่องกระต่ายกระเต่าบ้างคะยกมือขึ้นใครเล่านิทานเรื่องกระต่ายกระเต่าได้บ้างพี่ดาคุงมายืนกับทีเชอร์ตรงนี้ได้ไหมคะเพื่อนๆเดี๋ยวฟังพี่ดาคุงเล่านะว่าเขาเล่านิทานถูกไหมถ้าเขาเล่าไม่ถูกเดี๋ยวทีเชอร์จะถามว่าเขาเล่าผิดตรงไหนนะคะโอเคพี่ดาคุงมายืนตรงนี้เลยค่ะ
6: อยากให้ไทคุณอยู่เป็นเพื่อน
0: ไทคุณมาเล่าเป็นเพื่อนแป๊บนึงเดี๋ยวทีเชอร์เรียกนะคะเดี๋ยวเราช่วยกันเล่าทีละเรื่องละกันพี่ดาคุงเล่าเรื่องกระต่ายกระเต่าให้เพื่อนๆนักเรียนปลายทางฟังหน่อยสิคะกระต่ายกระเต่าเริ่มมาจากอะไรนะ
7: เริ่มมาจากกระต่ายมาท้าทายเต่าก
0: ระต่ายมาท้าทายเต่าแล้วไงต่อคะพี่ดาคุง
8: หลังจากนั้นกระต่ายก็ชวนเต่าวิ่งแข่งกัน
0: กระต่ายก็ชวนเต่าวิ่งกระต่ายก็ชวนเต่าไปวิ่งแข่งหรือ
7: เต่าท้า
0: เต่าท้าบางคนก็บอกว่าเต่าท้าบางทีก็บอกว่ากระต่ายนั่นแหละ

0: บอกว่าฉันวิ่งเร็วมันก็เลยเกิดความรู้สึกฉันอยากจะท้าทายการแข่งขันนี้แล้วไงต่อเขาแข่งกันไหม
1: เขาแข่งกัน
0: เกิดอะไรขึ้นในตอนแข่งขันคะ
2: ไอ้ไต่มันนอนหลับแล้วเต่าก็เซ็งหน้าไม่ได
1: ้แล้วก็
0: แล้วอะไร
1: แล้วเต่าก็ชนะเลย
0: โอเคเต่าชนะได้ยังไงคะพี่ดาคุง
3: เพราะว่าเต่าพยายามแย่ช้า
4: เพราะว่ากระต่ายมันไม่ได้กินข้าวเช้ามามันก็เลยไปกินแครอทแล้วก็นอนอยู่บนต้นไม้เต่าก็เลยแข่งไม่ได
0: ้โอเคขอบคุณมากค่ะเชิญไปนั่งที่ได้โอเคเมื่อกี้นะเพื่อนๆเล่าให้ฟังขอบคุณค่ะเดี๋ยวทีเชอร์สรุปให้ฟังก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะที่เล่ามาถูกกันหมดเลยหนึ่งก็คือมันเกิดการแข่งขันขึ้นระหว่างกระต่ายกระเต่าแล้วก็เพราะว่ากระต่ายน่ะเขาขี้เกียจหรือว่าเขาแอบงีบใช่ไหมก็เลยทำให้เต่าอ่ะใช้ระยะเวลาที่กระต่ายนอนอยู่เอาชนะไปได้ค่ะเชิญค่ะ
5: จริงๆกระต่ายมันเห็นว่าเต่าใช้แล้วก็
6: มีสุขภาพที่ดี
0: เพราะว่าเขาเห็นว่าเต่าช้าเขาก็เลยคิดว่าเขาอะเร็วกว่าอยู่แล้วใช่ขอบคุณค่ะคำนั้นเลยนะคะคือคำว่าประมาทเนาะขอบคุณมากเก่งมากโอเคโต๊ะเบอร์3กับเบอร์4เก่งมากเลยนะคะพี่โต๊ะเบอร์1กับเบอร์2อะเราต้องทำคะแนนบ้างนะ
2: ก็ผมก็ทำแล้ว
0: ใช่เมื่อกี้เล่าได้ดีมาก
2: ผมอยากออกบ้าง
0: คำถามของทีเชอร์ก็คือถ้าเกิดว่าพี่กระต่ายอะเขาไม่หลับเต่าจะชนะพี่กระต่ายไหม
7: ไม่มีว
0: ันไม่มีวันเลยเหรอทำไมคะถึงไม่มีวันชนะ
2: ไม่เต่ามีโอกาสชนะพวกเต่ามันไม่ได้ใช้อย่างพี่กระมันกลัวที่เราคิด
0: เต่า
2: พี่บอกมันเรียกพี่ป้า
0: โอเคว
2: ิววิว
0: เต่าก็เร็วได้เหมือนกันแต่ว่ามันต้องมีเครื่องมือช่วยเต่านิดนึง
2: ไม่มันต้องไม่มีเลยมันไม่มีมันก็เร็วได
0: ้เอาเป็นว่าการแข่งขันแบบใหม่เราจะต้องให้เต่าชนะกระต่ายให้ได้แต่ว่ากระต่ายจะไม่แอบหลับนะคุณครูให้โจทย์ว่าอยากให้เต่าชนะกระต่าย
8: โดยที่กระต่ายไม่หลับ
0: โดยที่กระต่ายไม่หลับแต่ว่าทุกคนทั้งเต่าและกระต่ายจะแข่งขันบนกติกาเดียวกันก็คือจะต้องมีการเดินทางบนเส้นทางการเดินทางที่ว่าไม่จำเป็นจะต้องเดินก็ได้เดินทางใช้วิ่งก็ได้
8: แล้วใช้เทอร์โบต่อ
0: หรือใช้รองเท้าพิเศษทำให้เร็วขึ้นก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะลองมาดูกันว่าเราจะให้เต่าเดินทางยังไงถึงจะเร็วกว่ากระต่ายได้คุณครูมี
2: ใช้ประตูไปที่ไหนก็ได
0: ้ผิดกติกาเพราะถ้าใช้ประตูไปที่ไหนก็ได้ก็แปลว่าเราจะไม่เห็นเต่าอยู่บนเส้นทางเขาจะต้องอยู่บนเส้นทางเพราะมีเพื่อนๆรอเชียร์ตลอดเส้นทางถูกไหมถ้าเขาหายตัวไปแปลว่าเขาผิดกติกาถูกเขาจะใช้ประตูแวบไปเลยไม่ได้นะคะเพราะว่าถือว่าผิดกติกา
2: แล้วถ้าวิ่งเร็วๆอ่ะ
0: โอเควิธีที่1ที่คุณครูให้เป็นตัวอย่างละกันก็คือพี่เต่ายังเดินทางแบบนี้ได้ค่ะวุ๊บเร็ว
2: ยิ่งเร็วกว่า
0: เร็วขึ้นมั้ย
2: เร็วขึ้น
0: คิดแต่ว่าอาจจะมีอาจจะเร็วกว่านี้อาจจะเร็วกว่านี้ที
2: ่
0: คุณครูจะให้กระดาษแผ่นนี้ไปแล้วให้เราวาดรูปเติมให้หน่อยว่าทำยังไงเต่าถึงจะเร็วกว่ากระต่ายได้พร้อมไหม
2: สิบล้อของ
0: พร้อมไหมคะโอเคถ้าพร้อมพี่มีสุขช่วยแจกกระดาษหน่อยค่ะ
9: เมื่อสักครู่นี้นะคะทีเชอร์ดาวนะคะได้ให้ปัญหากับนักเรียนในห้องเรียนนะคะว่าถ้าพี่กระต่ายไม่หลับพี่เต่าจะชนะการแข่งขันบนเส้นทางเดียวกันนั้นได้อย่างไรนะคะแน่นอนว่า

0: เราเห็นความสามารถของการคิดหลากหลายนะคะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าพี่เต่าซึ่งถ้าโดยปกติเขาเดินช้ากว่าพี่กระต่ายใช่ไหมคะแล้วถ้าเราต้องเพิ่มเครื่องมือให้เขายังแข่งขันบนเส้นทางได้แล้วก็ชนะพี่กระต่ายได้ด้วยเนี่ยเราจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะก็อยากให้นักเรียนปลายทางช่วยทิชเชอร์ดาวคิดด้วยนะคะว่าเราจะใส่เครื่องมืออะไรให้พี่เต่าดีทำให้เขาชนะพี่กระต่ายได้สามารถคิดได้หลากหลายเลยนะคะทิชเชอร์ดาวขอให้นักเรียนทางบ้านนักเรียนปลายทางคิดให้ได้มากกว่า2วิธีนะคะเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าการคิดหลากหลายของเราจะมีประโยชน์ยังไงบ้างค่ะแล้วก็มาดูกันนะคะว่านักเรียนต้นทางที่อยู่โรงเรียนกับนักเรียนปลายทางจะคิดวิธีที่แตกต่างกันได้เยอะแค่ไหนค่ะในระหว่างนี้ก็อยากจะให้พอสวิดีโอก็ได้นะคะหรือว่ารวมกลุ่มกันช่วยคิดก็ได้นะคะจะใช้สีไม้สีเทียนก็ได้ค่ะให้เวลาประมาณ10นาทีนะคะในการคิดให้ได้วิธีที่หลากหลายแล้วก็วาดรูปลงในกระดาษได้เลยค่ะอันนี้นะคะทีเชอร์ดาวก็ให้ตัวอย่างมานะคะว่าวิธีที่1อาจจะเป็นการใส่รองเท้าสเก็ตแบบนี้ก็ได้การที่พี่เต่าสามารถถลายไปได้อย่างรวดเร็วก็อาจจะช่วยให้ชนะพี่กระต่ายได้ใช่ไหมคะวิธีที่2เนี่ยช่วยทิชเชอร์ดาวคิดด้วยนะคะว่าเป็นอะไรได้อีกนะคะนักเรียนต้นทางก็กำลังคอมเมนต์ช่วยกันคิดเหมือนกันนะคะหวังว่าเราจะนำวิธีที่หลากหลายมาแชร์กันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดกันนะคะ
1: ใช้ส
0: ี
1: ก็ได้นะ
2: ท
1: ั้
2: ง
1: ใ
2: จนะ
3: มีสีอยู่

บจริงด้วยเร็วที่สุดเลยหรือเปล่าคะแต่ว่าต้องไม่ผิดกติกานะเขาต้องไม่หายไปจากเส้นทางนะใช่ถ้าคุณผู้ชมเห็นอยู่ยังถือว่าถูกอยู่อ๋อโอเคไม่คุณผู้ชมยังไม่เห็นเลยหรอว่าต้องทำยังไงมาโดดเลยดีค่ะลงสีให้ด้วยนะคะพี่ตังไม่เหมือนกันนะที่เธอเห็นบางคนคิดไม่เหมือนเพื่อนเลยด้วยบางคนคิดไม่เหมือนเพื่อนเลย

0: ี่เหลือเต่าเหลืออยู่อันเดียวไม่พอใช่ไหมอ่ะอีกอัน
1: ผมว่าถ้ามันติด
2: ผมยังได้กระต่ายอย
0: ู่ไม่มีกระต่ายเร็วอยู่แล้วไม่มีเครื่องมือประมาณนั้นแหละว้าวสีมันมีเหลือน้อยค่ะอาจจะต้องไปดูของเพื่อนแล้วมีไหมแล้วหนูอาจจะต้องขอค่ะตรงนู้นน่าจะมีนะคะ
2: ก็เคยกัน

0: โอเคค่ะมีสุกโอเคครบยังอุ้ยสวยมากเดต้า
1: ไม่รู้ด้วย
0: นี่สวยไปล่ะ

0: ิดผลงานการแก้ปัญหาของเราไว้นะว่าจะทำให้พี่เต่าเขาเร็วกับพี่กระต่ายได้ยังไงมาดูผลงานของเรากันค่ะว่ามีกี่แบบบ้างไหนใครติดล้อให้รองเท้าพี่เต่าบ้างยกมือขึ้น
1: อะไรนะ
0: มีใครติดล้อให้รองเท้าของพี่เต่าบ้างยกมือขึ้นคิดว่าการติดล้อมันเร็วไหมคะ
2: เร็วแต่ยากที่มันโผล่
0: พี่พินบอกว่า
2: เหมือนอันนั้นเพราะว่ามันจะยากมันมีแค่สองล้อแล้วมันจะยากที่คอนโทรล
0: โอเคพี่แจสมินล่ะคะคิดว่าเร็วไหมคะ
3: เร
0: ็
3: วค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อเร็วโอเคมีใครมองว่านอกจากติดล้อแล้วมันทำอย่างอื่นได้อีกที่จะเร็วกว่าเดิม
4: ติ
0: ดเทอร์โบโอเคเดี๋ยวที่คุณครูถามพี่มีสุขละกันพี่มีสุขคิดว่าติดเทอร์โบเร็ว

0: หลายแบบมากเลยมีทั้งแบบเป็นสเก็ตแบบนี้นะคะมีชายมีเพื่อนบางคนใส่สปริงให้ด้วยนะไหนใครใส่สปริงยกมือหน่อยใครใส่สปริงให้รองเท้า
1: ไม่มีเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใครใส่สปริงให้รองเท้ามาริโอใส่สปริงให้รองเท้าแบบนี้เลยแล้วก็มีใครสับคอปเตอร์ไม้ไผ่บ้างไหม
2: หนูตกใจแบบเอ๊ะโดเรมอนคอปเตอร์ไม้ไผ่ดื้อดื้อดื
0: ้อมีใครใส่เทอร์โบแบบนี้บ้าง
3: เยอะเลย
0: มีใครใช
4: ้มีบอกใส่ฟ้าได้
0: มีใครใช้สเก็ตบอร์ดแบบนี้บ้าง
5: เล่นใ
0: ช้
5: ต้องสเก็ตนะ
0: อ๋อมีเยอะเลยเหมือนกัน
6: สเก็ตมันแตกต่างจากสเก็ตบอร์ดตรงที่มันคอนโทรลได้แต่สเก็ตบอร์ดมันไม่ได้ความเหมือนเดิม
0: คุณครูเคยเห็นเพื่อนบางคนวาดรถเข็นแบบนี้เราคิดว่าใช้ได้ไหมคะ
7: ได้
0: ทำไมพี
7: ่ติด
0: ทำไมพี่ปุณถึงคิดว่าใช้ไม่ได้คะ
7: เพราะว่ามันไม่กดดันได้ไง
0: โอเคใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นะคะก็จะถือว่าผิดกติกาเพราะว่าเราจะใช้คนอื่นมาช่วยเราเข็นไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้น
8: เราก็ติดเทอร์โบที่เราเข็นแล้วก็ปุ๊บ
0: ถ้าเราคิดปัญหาได้แตกต่างกันเราจะเอามาผสมกันก็ได้เช่นบางอันมีทั้งสปริงมีทั้งเทอร์โบเลยบางอันเป็นล้อแต่ว่ามีที่เลื่อนให้ยืนง่ายๆก็ได้เพราะเต่าเขามีสี่ขาถ้าเขาเป็นล้อเขาจะยืนลำบากก็ทำเป็นที่เหมือนคล้ายๆสเก็ตบอร์ดให้เขายืนได้สะดวกก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น
9: ก็ทำรถเข็นที่มีเทอร์โบติดหลัก
0: ถ้าเราคิดได้หลากหลายก็จะมีวิธีที่เราสามารถเลือกใช้งานได้ทำอะไรอยู่นะคุณครูทำอะไรอยู่นะ
10: อ
0: ัน
11: หนาเดี๋ยวเราต้องวาดตรงครับแต่ละคน
0: มีคนไม่เห็นมือของคุณครูนะคะมีคนไม่เห็นมือของคุณครูนะคะ
12: ดาคุ้ง
0: ไทคุณ
12: ไทคุ้ง
0: โอเคครบแล้วขอบคุณมากค่ะต่อไปคุณครูจะให้ทำงานที่ยากขึ้นงานที่ยากขึ้นนี้อยากให้เราจับคู่กันได้ไหมคะมีคู่ไหมคะเดี๋ยวเราจะทำงานกันเป็นคู่ให้เลือกก่อนว่าใครจะเป็น A ใครจะเป็น B เราจะแบ่ง A กับ B
13: คู่กันไหม
14: เขาเป็น B
0: ใครเป็น B ยกมือขึ้นใครเป็น B ยกมือขึ้นมีคนเป็น B ไหม
15: เป็น A
0: โอเคหนูเป็น B โอเคค่ะ
16: เป็น B เป็น A
0: โอเคคุณครูถามใหม่อีกรอบใครเป็น A ยกมือขึ้นเด็กอะไร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มี10คนโอเคค่ะใครเป็น B ยกมือขึ้น1 2 3 4 5โอเคทีนี้ใครเป็น A ต้องเดินไปหา B นะเราจะต้องหาคนที่ไม่เหมือนเราแต่ว่าถ้าเกิดว่าคู่เต็มไปหาซ้ำกันได้โอเคไหมคะ
17: คนเป็น A
0: คนเป็น A ทำแบบนี้ค่ะฟังทีเชอร์ก่อนฟังคุณครูก่อนนะคะฟังคุณครูก่อนถ้าไม่ฟังจะไม่รู้เรื่องนะคนที่เป็น A ขอบคุณค่ะมือลงได้คนที่เป็น A ปัญหาของ A ก็คือเรามาโรงเรียนโดยที่ลืมกระเป๋าสตางค์แต่โรงเรียนนั้นอ่ะเราต้องซื้อข้าวเที่ยงข้าวกลางวันใช้เงินซื้อเราถึงจะได้กินข้าวกลางวันนะคะคุณครูขอให้นึกคำตอบไว้ในใจ3คำตอบค่ะเช่นวิธีที่1ยืมเงินเพื่อนเข้าใจไหมคะ
18: เข้าใ
0: จขอบคุณค่ะโอเคใครเป็น A ยกมือขึ้นนึกคำตอบไว้ในใจ3อย่างนะคะ
19: แต่บอกเพื่อนแล้วครูอ่ะ
0: นึกคำตอบไว้ในใจแล้วให้ B ฟัง
20: นี่ตอบเท่าไหร
0: ่ B ก็มีปัญหาเหมือนกันไหนใครเป็น B ยกมือขึ้นค่ะปัญหาของ B ก็คือเราป่วยตอนเช้าเพิ่งรื้อตัวเมื่อเช้าแต่ว่ามีการบ้านต้องส่งวันนี้เลยเราจะแก้ปัญหายังไง
21: ยืนตื่นไปทำ
0: แต่เราป่วยเราไปโรงเรียนไม่ได้แต่เราต้องเอาการบ้านไปส่งคุณครูที่โรงเรียน
22: ก็ให้แม่ไปส
23: ่งพรุ่งนี้ไม่ได้หรอ
24: เอาไปส่ง
25: ไปบอกครูว่าป่วยอยู่
26: ส

0: ึกคำตอบไว้ในใจ3อย่างนะคะใครอยากได้กระดาษเขียนเดี๋ยวคุณครูจะแจกกระดาษเขียนนะ
1: สำหรับน้องๆโรงเรียนปลายทางนะคะเรามีใบกิจกรรมที่จะต้องจับคู่นะคะก็คือจับคู่กันโดยที่แบ่งกันด้วยนะคะว่าใครจะเป็น A ใครจะเป็น B นะคะโดยที่ A กับ B จะได้ปัญหาที่แตกต่างกันวันนี้โจทย์ของเราก็คือพยายามคิดหาวิธีการแก้ปัญหาให้ได้อย่างน้อย3วิธีค่ะเป็น3วิธีที่แตกต่างกันนะคะเมื่อเลือกได้แล้วนะคะก็จะเหมือนนักเรียนต้นทางเลยค่ะใครเป็น A ฟังทีเชอร์ทางนี้นะคะปัญหาของ A ก็คือเราต้องไปโรงเรียนโดยที่ไม่ได้เอากระเป๋าสตางค์มาแต่ว่าโรงเรียนเนี้ยเขาต้องให้เราใช้เงินซื้ออาหารเที่ยงของเรานะคะเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะคะเพื่อน A คิดคำตอบไว้ในใจแล้วก็เขียนลงในใบกิจกรรมได้เลยนะคะว่าวิธีที่1เลือกที่จะทำอะไรเช่นเลือกที่จะยืมเพื่อนหรือเปล่านะวิธีที่2เป็นอะไรดีวิธีที่3เป็นอะไรดีบันทึกได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะทีเชอร์จะให้เล่าให้เพื่อน B ฟังและให้เพื่อน B บอกหน่อยว่าเพื่อน B จะเลือกวิธีแก้ปัญหาแบบไหนเพราะอะไรนะคะจะได้แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดแล้วก็เหตุผลกันนะคะต่อไปเป็นคราวของ B บ้างใครเป็น B ยกมือขึ้นค่ะแล้วก็ฟังทางนี้เลยนะคะเพื่อน B นะคะหรือใครที่เป็น B นะคะปัญหาของเราก็คือเราป่วยมาโรงเรียนไม่ได้แต่คุณครูบอกว่าต้องส่งการบ้านภายในวันนี้ทำให้เราต้องหาวิธีแก้ปัญหานี้กันค่ะว่าเราจะส่งการบ้านยังไงดีทั้งที่เรานอนซมอยู่ไปส่งการบ้านวันนี้ไม่ไหวจริงๆนะคะเรียกวิธีการแก้ปัญหาของตนเองแล้วก็เขียนที่แตกต่างกัน3แบบนะคะลงในใบกิจกรรมได้เลยนะคะเมื่อคู่เราหรือคนที่เป็น A พร้อมแล้วชวน A มาฟังหน่อยค่ะว่า A เรามีวิธีแก้ปัญหา3แบบนะแล้ว A เลือกวิธีไหนใน3แบบที่เราคิดแล้วก็ถามเหตุผลของ A มาด้วยนะคะเราจะได้บันทึกเหตุผลของเพื่อนด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้ฟังเหตุผลที่แตกต่างกันแล้วก็จะได้ฟังมุมมองความคิดเห็นของเพื่อนด้วยค่ะ

เรามาทวนกิจกรรมนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางทำไปพร้อมๆกันกับเรานะคะแบ่งนักเรียนในห้องเราออกเป็น2ทีมนะคะก็คือทีม A แล้วก็ทีม B ใครเป็นทีม A นะคะยกมือขึ้นเลยทีม A คุณจะได้ปัญหานี้ไปค่ะเมื่อคุณเป็นนักเรียน A ไปโรงเรียนแต่ลืมเอากระเป๋าสตางค์ไปซื้อข้าวเที่ยงทำให้ซื้อข้าวเที่ยงไม่ได้คุณจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะย้ำว่าต้องเป็นวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ด้วยนะคะวิธีที่1ที่2ที่3เป็นอะไรได้บ้างในทุกครั้งที่นักเรียนคิดวิธีแก้ปัญหานึกหาเหตุผลด้วยนะคะเช่นเราแก้ปัญหาวิธีนี้เป็นวิธีที่1วิธีที่2วิธีที่3ใน1 2 3เนี่ยอยากให้เรามีเหตุผลให้ตัวเองด้วยว่าเราจะเลือกวิธีไหนเพราะอะไรนะคะจะได้ไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อน B ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเลือกวิธีที่1เป็นยืมเพื่อนนะคะเราอาจจะมีเหตุผลว่าเพื่อนเราอ่ะปกติก็จะมีสตางค์มาเกินกว่าที่จะใช้จริงอยู่แล้วเรายืมแล้ววันรุ่งขึ้นค่อยคืนก็ได้ดูจะง่ายดีแล้วก็เราก็มีเพื่อนที่สนิทที่ยืมกันได้อยู่เสมออยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่เราคิดได้แล้วก็อาจจะมีคำตอบไว้ในใจว่ามันสะดวกสำหรับเราจริงหรือเปล่านะคะสำหรับทีม B นะคะทีม B นี้จะได้ปัญหาที่แตกต่างกันออกไปนะคะถ้าคุณเป็นนักเรียน B ปัญหาของคุณก็คือคุณป่วยเพิ่งรู้ตัวเมื่อเช้าเลยมันกระทันหันจริงๆไปโรงเรียนไม่ไหว

แต่ว่าครูให้เราส่งการบ้านวันนี้เราจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะนักเรียนต้นทางที่อยู่ที่โรงเรียนที่ทีเชอร์ดาวสอนอยู่บางคนก็จะบอกว่าฝากน้องไปพอดีเรามีน้องชายอยู่โรงเรียนเดียวกันได้นะคะแต่ว่าบางบ้านเป็นลูกคนเดียวบ้านก็ไม่ไกลเพื่อนซะด้วยสิเราแก้ปัญหาอย่างไรดีนะคะลองนึกวิธีให้ได้หลากหลายนะคะทีเชอร์ดาวย้ำว่าหลากหลายนะคะแปลว่าพยายามหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้มากกว่า1วิธีนะคะที่เชอร์ดาวอยากให้ลิสต์ให้ได้3วิธีเลยนะคะแล้ว3วิธีนี้มาชั่งใจดูค่ะว่าเราจะเลือกวิธีไหนแน่นอนว่าเดี๋ยวคุณจะเห็นประโยชน์นะคะนักเรียนทุกคนจะเห็นประโยชน์ว่าทำไมถึงต้องคิดให้ได้หลากหลายทีนะคะเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันในห้องเรียนนะคะดูว่านักเรียนต้นทางคิดหาวิธีได้หลากหลายกันจริงหรือเปล่านะคะกลับไปคุยกันได้เลยค่ะ

0: ของคุณต้องมี3วิธีนะคะคุณเอขาโดยที
1: ่
0: วิธีเดียวเรามีอีก2วิธีที่ต้องตอบ
1: คือยังไงเพื่อนแล้วก็ข้อมูล
0: อาจจะเขียนด้วยการวาดรูปก็ได้นะคะนักเรียนสามารถวาดรูปก็ได้นะถ้าใครไม่ชอบเขียนก็สามารถวาดรูปได้ว่ายืมเพื่อนวาดรูปประมาณนี้ก็ได้นะนะ
1: พี่กั้งแม
0: ่ส่วนปัญหาของคุณบีก็คือคุณจะต้องส่งการบ้านนะคุณแต่ว่าป่วยมากเลยคุณไปโรงเรียนเพื่อที่จะไปส่งการบ้านไม่ไหวคุณจะทำยังไง
1: ให้แม่ไปส่งให้ได
0: ้ไหมเขียนได้เลยค่ะเขียนได้เลยอ่ะพี่ตังได้1วิธีแล้วเราต้องโทรศัพท์ไปบอกครูว่าป่วยขอส่งพรุ่งนี้ได้ไหมคะเขียนได้เลยค่ะ
1: ขอบคุณครับ

โอเคฟังทางนี้ค่ะมีเพื่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเพื่อนคิดยังไงกันนะ

0: สตางค์วิธีที่1ทำยังไงคะ
1: โอนจ่ายให้เพื่อน
2: คอยกินกับเพื่อน
0: วิธีที่1ทำยังไงคะ
1: โอนจ่าย
0: พี่มาริโอเป็น A หรือเป็น B นะคะ
3: A ครับผ
0: มจะบอกวิธีแก้ปัญหาวิธีแรกค่ะ
3: ใช้บัตรโอนครับ
0: ใช้บัตรโอน
1: โอนจ่ายก็เป็น A
0: พี่พินอะไรนะคะติดค่าข้าวเราจ่ายวันหลังนะคะโอเคขอวิธีสุดท้ายค่ะวิธีมีเพื่อนบอกว่าถ้าลืมกระเป๋าตังค์วิธีแรกคือโอนจ่ายวิธีที่2ก็คือขอแม่ค้าว่าติดไว้ก่อนเดี๋ยวจะเอามาจ่ายทีหลังวิ
4: เอาเงิน
0: ทีหลังเอาเงินมาใช่ไหมคะหรือมีวิธีอีกอื่นอีกไหมคะยืมเพื่อนได้ไหมคะได้มีวิธียืมเพื่อนก็ได้ยืมแม่ค้าก็ได้หรือว่ายืมคุณครูได้ไหมคะคุณครูใจดีก็อาจจะให้ยืมได้วิธีที่5ก็คือโทรหาคุณแม่เลยให้รีบเอาเงินมาให้นะคะมีเยอะมากเลยต่อไปขอฟังพี่ปูนฟังนิดนึงค่ะต่อไปช่วยพี่บีแก้ปัญหาบ้างพี่บีป่วยแต่ว่าต้องส่งการบ้านทำยังไงดีคะพี่มีสุข
5: โอเคค่ะให้แม่ไปส่งให้ส่งทีหลังแล้วนายไปบอกว่าป่วยแล้วก็ให้น้องไปส่งให้และบอกครูว่าพี่ป่วยเลยมาส่งให
0: ้เก่งมากครบ3วิธีเลยพี่ปูนว่าไงคะ
6: ให้แม่ไปส่งให
0: ้โอเคได้เหมือนกันค่ะมีให้แม่ไปส่งให้มีไลน์ไปบอกครูว่าขอส่งทีหลังไหนใครต้องไลน์ไปบอกครูว่าส่งทีหลังมีไหมคะพี่แจ๊สมีไหมมีโทรไปหาใช่ไหมคะแล้วก็มีฝากเพื่อนที่เขาจะผ่านบ้านเราอยู่แล้วมารับการบ้านไปส่งให้หน่อยได้ไหมคะ
7: แล้วให้น้องไปส่ง
0: หรือถ้าใครมีน้องให้น้องที่ไปโรงเรียนไปส่งก็ได้นักเรียนปลายทางนะคะสามารถคิดหาวิธีการแก้ปัญหาได้เหมือนกันแต่ว่าจุดเน้นของเรานะคะก็คืออยากให้ได้วิธีที่แตกต่างกันที่หลากหลายเพราะว่าถ้าเรามีวิธีที่หลากหลายเราก็จะได้เลือกวิธีที่เราแก้ปัญหาได้เร็วแล้วก็สัมฤทธิ์ผลได้ก่อนนะคะฟังทางนี้นิดนึงค่ะนักเรียนต้นทางขาเห็นมือไหมเอ่ยโอเคเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้เพื่อนนักเรียนที่อยู่ปลายทางฟังด้วยนะคะว่าปัญหาแรกคือปัญหาที่ไม่มีกระเป๋าสตางค์ใช่ไหมคะ
7: อ
0: ัน
7: ที่สองคือป่วย
0: แต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้ก็คือถึงไม่มีกระเป๋าสตางค์เรายังต้องกินข้าวเที่ยงไม่งั้นเราจะไม่มีแรงเรียนนะ
7: ว่าผมเคยไม่กินข้าวเที่ยงแล้ว
0: เราต้องหนึ่งวิเคราะห์ปัญหาสองเราต้องรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรให้สำเร็จ3เราพยายามคิดหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้หลากหลายเช่นยืมเงินเพื่อนขอทานข้าวกับเพื่อนขอทานข้าวกับคุณแม่ค้าหรือว่ารีบโทรไปบอกให้แม่เอาเงินมาให้ก็ได้นะคะส่วนคำถามปัญหาที่2ก็คือป่วยแต่ต้องส่งการบ้านเราทำยังไงได้บ้างให้แม่เอาไปฝากคุณครูก็ได้ใช่ไหมคะโทรไปบอกคุณครูขอส่งวันหลังก็ได้หรือว่าโทรไปบอกเพื่อนหรือฝากน้องเอาไปส่งก็ได้เหมือนกันนะคะเวลาที่เราเจอปัญหาเราทำอะไรเป็นอย่างแรกคะเวลาที่เราเจอปัญหาอย่างเช่นเวลาอย่างเช่นเราป่วยต้องส่งการบ้านหรือเราจะต้องซื้อกับข้าวแต่เราไม่มีกระเป๋าตังค์เราทำยังไงเป็นอย่างแรกคะเราต้องคิดใช่ไหมคะเราต้องคิดแก้ปัญหาคิดวิธีเดียวพอไหมคะทำไมเราถึงต้องคิดให้ได้หลายวิธีคะโอเคมันจะมีบางวิธีที่เราทำแล้วไม่สะดวกเราก็ต้องหาวิธีอื่นถัดไปที่เราจะทำได้เนาะ
8: แล้วก็บัตร
9: การ
8: บ้าน
9: ต้องใช้ท่านเฝ้าแหวน
0: นักเรียนต้นทางคะคุณครูมีเกมให้เล่น
10: หาวิธีออกจากเขาวงกตก็เล่นเรา
11: ใช่หรอ
0: คนที่จะได้มาเล่นคือคนที่เป็นเด็กดีและเรียบร้อยนะคะ
12: ผมอยากได้เลขแน
0: ่พี่มีสุขเป็นเด็กดีไหมวันนี้โอเคแต่ว่าทีเชอร์เดินวิธีเดียวถ้าทีเชอร์คุณครูแก้ปัญหาวิธีเดียวก็คือคุณครูออกตรงนี้แล้วคุณครูก็เดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดิน ูเลือกเดินมันยาวๆใช่ไหมคะการแก้ปัญหาไม่ได้มีแค่วิธีเดียวใช่ไหมมีได้มากกว่า1วิธีไหมคะใครที่พร้อมจะช่วยคุณครูตอบบ้างยกมือขึ้นค่ะใครที่พร้อมจะช่วยคุณครูตอบบ้างเดียวคุณครูจะแจกข่าววงกตให้ได้คิดกันนะ
4: สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเสริมค่ะเป็นกิจกรรมช่วยหาวิธีออกวงกตให้หน่อยนะคะจะเห็นว่าเส้นทางที่ลากเส้นสีแดงไว้เป็นเส้นทางที่ทีเชอร์คิดออกค่ะแต่ว่ามันยาวเหลือเกินนักเรียนปลายทางเห็นไหมคะว่ามันคดเคี้ยวเลี้ยวรถแล้วก็เดินทางยาวไกลเหลือเกินนะคะซึ่งทีเชอร์เชื่อว่านักเรียนปลายทางอาจจะเห็นวิธีที่สั้นกว่านี้ก็ได้เนี่ยล่ะค่ะที่มาที่ทำไมเราถึงต้องพยายามคิดให้ได้มากกว่า1วิธีเพราะว่าวิธีที่ง่ายสำหรับเราสะดวกสำหรับเราอาจจะเป็นวิธีที่เราจะต้องมาเปรียบเทียบหลากหลายวิธีเข้าด้วยกันนะคะไหนนักเรียนปลายทางคิดออกไหมคะว่ามีวิธีอื่นอีกไหมที่จะทำให้เราออกจากเขาวงกตได้ด้วยวิธีที่สั้นกว่านี้ลองช่วยกันคิดดูนะคะแล้วก็ไปดูคำตอบของนักเรียนต้นทางกันค่ะเดี๋ยวที่เชิญให้เวลาคิดสัก5นาทีนะคะแล้วเราเอามาอภิปรายไปด้วยกันนะคะ
0: สุขที่เชิญดูหน่อยอ๋อนี่ทางลัดมันสั้นกว่าจริงด้วย
8: ทางลัดจุ๊บทางลัด
0: อันนี้ไม่ได้เข้าเขาวงกตถือว่าไม่ใช่ทางลัดนะคะเพราะว่าเราไม่ทำตามกติกาค่ะ
8: ยังไง
0: อันนี้ของพี่ปุ้นถูกไหม
8: ก็ได้นะ
0: โอเคอันนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะเอาวางไว้เลยค่ะวางไว้เลยค่ะ
8: เอาเป็นไฟก็ได
0: ้โอเคเลยค่ะ

0: คนทำแบบนี้เหมือนกันเลยพี่โอแต่ว่าผิดกติกาโอเคเอาวางไว้ที่โต๊ะเลยค่ะไหนอุ๊ยจริงด้วยทางรัฐจริงด้วยโอเคใครเสร็จแล้วบ้างยกมือขึ้นค่ะทุกคนเสร็จแล้วหันมาฟังคุณครูทางนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆนักเรียนปลายทางจะได้รู้ด้วยว่าเราหาวิธีแก้ปัญหาได้กี่แบบแบบที่หนึ่งก็คือแบบของคุณครูที่เดินทางยาวมากๆเลยใช่ไหมคะซึ่งวิธีแก้ปัญหาวิธีแรกที่คุณครูทำก็คือเราจะเดินค่อนข้างไกลมากเลยเราเดินแบบอื่นได้เหมือนกันใช่ไหมคะที่สั้นกว่าใครเดินได้สั้นกว่าคะโอเคค่ะพี่มีสุขมาชี้ให้คุณครูดูได้ไหมคะพี่มีสุขครับชี้ให้คุณครูได้ไหมคะว่าเดินวิธีที่สั้นกว่าเดินยังไงคะโอเคขอบคุณค่ะเชิญนั่งที่ได้เลยค่ะ
1: ถึงคราวนักเรียนปลายทางจะคิดไปกับเราด้วยนะคะจากโจทย์เขาวงกตนี้นะคะเรามาช่วยกันหาวิธีเดินจากลูกศรสีแดงนะคะไปยังทางออกนะคะซึ่งทีเชอร์ได้เส้นทางที่มันดูคดเคี้ยวเหลือเกินนะคะดูยากในการเดินทางมากๆเลยนะคะวิธีที่หนึ่งเนี่ยมันน่าจะใช้ระยะเวลาเดินทางนานมากๆเลยนะคะในการหาทางออกเมื่อครู่เพื่อนนักเรียนต้นทางของเราหาโซลูชันให้หรือหาวิธีแก้ปัญหาได้อีกแบบค่ะก็คือเดินแบบนี้นะคะตามเส้นสีฟ้านะคะเปรียบเทียบกันได้ไหมคะว่าเส้นทางสีแดงหรือเส้นทางสีฟ้าแบบไหนสั้นกว่ากันวิธีที่สองเนี้ยดูเหมือนจะสั้นกว่าใช่ไหมคะถ้าเราอยากรู้ว่าสั้นกว่าจริงไหมลองเอาไม้บรรทัดมาวัดการเดินทางของเรานะคะว่าใช้ระยะทางกี่เซนติเมตรนะคะในการเดินจากลูกศรสีแดงไปที่ทางออกแล้วมีใครสามารถคิดวิธีที่3ได้ไหมคะจริงๆก็ซ่อนอยู่ในนี้นะคะหาได้ไหมเอ่ยวิธีที่3นะคะสามารถเดินจากเส้นสีแดงนี่แหละค่ะแต่ว่าเราจะเห็นทางลอดออกมาตรงนี้ทำให้เราไม่ต้องอ้อมไปอีกทางหนึ่งนะเราก็เดินตรงนี้แล้วก็มากลับเข้าสู่ทางออกเหมือนกันได้นะคะทางออกเดียวกันนั้นเลยนะคะตัดเขาเรียกว่าหาทางออกอีกแบบหนึ่งได้เหมือนกันถึงแม้ว่าเส้นทางที่เราเริ่มจะเป็นเส้นทางสีแดงเหมือนแบบแรกเลยแต่ว่าก็อาจจะมีทางออกที่ทำให้เราเดินทางได้สั้นกว่าเป็นวิธีที่3นะคะจะเห็นว่าถ้าเราพยายามหาวิธีให้ได้หลากหลายสิ่งที่เราจะเห็นก็คือมันอาจจะมีวิธีที่สั้นที่สุดที่ได้ประสิทธิภาพที่สุดที่เราจะเลือกได้ถ้าเราคิดได้เพียงวิธีเดียวแล้วเราล้มเลิกเราไม่คิดต่อเราอาจจะเสียโอกาสในการมองหาเส้นทางที่ดีกว่าเดิมวิธีแก้ปัญหาที่ใช้เวลาสั้นกว่าเดิมหรือว่าวิธีแก้ปัญหาที่ได้ผลรวดเร็วกว่าเดิมก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้นักเรียนทุกคนนะคะได้ฝึกมองหาทางออกให้หลากหลายถ้าอะไรที่เราลองแก้ปัญหาแล้วได้ผลแล้วอย่าเพิ่งล้มเลิกนะคะว่าจะไม่คิดต่อลองพยายามคิดด้วยการตั้งคำถามตัวเองว่าเราจะหาทางออกหรือเราจะหาวิธีแก้ปัญหาได้มากกว่า1วิธีได้ยังไงนะคะการมีทางเลือกค่ะเป็นสิ่งที่ดีนะคะสิ่งที่ทีเชอร์ดาวให้ฝึกก็คือให้ฝึกหาทางเลือกให้ตัวเองคิดให้หลากหลายจะได้รู้ว่าวิธีไหนที่เราจะทำได้วิธีไหนที่ทำได้อย่างรวดเร็ววิธีไหนที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดและวิธีไหนที่จะทำให้เราเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เราฝึกคิดไปเรื่อยๆนะคะลองใช้โจทย์ในแบบฝึกหัดเลยค่ะแบบฝึกหัดที่ทีเชอร์เตรียมมาให้นะคะยังมีต่อนะคะที่กิจกรรม B02-2 นะคะมีกิจกรรมหลากหลายเลยแต่ขอยกมากิจกรรมหนึ่งค่ะที่น่าสนใจแล้วก็ใกล้ตัวเรามากๆนะคะนั่นคือกิจกรรมเรื่องการทำเวรในห้องเรียนนะคะสมมุติว่าเราและเพื่อนอีก3คนรวมเป็นกี่คนคะ4คนใช่ไหมคะ4คนนี้ได้รับมอบหมายให้ทำความสะอาดห้องเรียนซึ่งมีภารกิจ ก็คือกวาดห้องถูพื้นทิ้งขยะแล้วก็เช็ดโต๊ะมีงานถึง4งานด้วยกันนะคะกวาดพื้นถูพื้นทิ้งขยะและเช็ดโต๊ะเราจะมีแนวทางในการแบ่งงานกับเพื่อนๆอย่างไรให้ไม่ทะเลาะกัน

0: ทีเชอร์จะให้เวลาคิดสักครู่นะคะนักเรียนต้นทางก็ทำแบบหัดเดียวกันนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็แอบซุบซิบคำตอบมาแล้วล่ะค่ะว่าคำตอบที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดก็คือเรามีการ4คนมี4งานก็ทำกันคนละงานได้นะคะเช่นคนหนึ่งไปกวาดห้องคนหนึ่งไปถูพื้นคนหนึ่งไปทิ้งขยะคนหนึ่งก็ไปเช็ดโต๊ะไงแต่บางคนก็อาจจะบอกว่างานบางอย่างง่ายมากเลยนะเช่นทิ้งขยะรอมันเต็มแล้วก็ไปทิ้งไงมันดูเหมือนจะไม่ยุติธรรมเดี๋ยวเราอาจจะทะเลาะกันได้นะลองหาวิธีแบ่งอย่างอื่นดีกว่าไหมนะคะช่วยทีเชอร์คิดหน่อยสิคะว่าเราแบ่งแบบไหนได้บ้างถ้าเกิดว่ายังต้องการเวลาคิดสามารถพอสวิดีโอนี้ได้นะคะหรือถ้าใครพอจะคิดได้แล้วลองดูคำตอบไปด้วยกันค่ะนักเรียนกลุ่ม4คนทำความสะอาดห้องเรียนรายสัปดาห์5วันเราทำแบบนี้ก็ได้นะมันมีข้อจำกัดอยู่ใช่ไหมก็คือ4งานเนี่ยมันมีกวาดถูพื้นทิ้งขยะเช็ดโต๊ะแบ่งอย่างยุติธรรมนะไม่ให้ทะเลาะกันด้วยนี่คือการที่เราวิเคราะห์นะคะ1วิเคราะห์ว่าปัญหาคืออะไรเพื่อน4คนทำภารกิจ4อย่างภายใน5วันหรือว่าจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ก็คือ5วันใน1สัปดาห์ข้อจำกัดก็มีอยู่ตรงที่มี4งานก็จริงแต่ว่าข้อจำกัดนั้นก็คือแบ่งยังไงให้ไม่ทะเลาะกันวิธีการแก้ปัญหาที่เราพอจะคิดออกก็อาจจะเป็นช่วยกันทำงานทุกวันเลยนะคะใช้คำว่าช่วยกันนั่นหมายความว่าคนกวาดอาจจะกวาดทั้ง4คนถือพื้นทั้ง4คนช่วยกันทิ้งขยะทั้ง4คนแล้วก็เช็ดโต๊ะทั้ง4คนด้วยนะคะทำแบบนี้ทุกวันหรือมี4คนแบ่งคนละงานก็ได้นะกวาดถูพื้นทิ้งขยะเช็ดโต๊ะแต่ทำทั้ง5วันเลยก็ได้เหมือนกันแต่ยุติธรรมหรือเปล่าใช่ทางออกที่ดีที่สุดหรือเปล่าลองมาดูวิธีที่3นะคะทำทุกคนทุกวันแต่ให้จับฉลากค่ะว่างานที่เราได้จะคืออะไรเพราะฉะนั้นงาน4งานอาจจะถูกแบ่งแล้วก็หมุนเวียนกันไปเช่นคนกวาดอาจจะมี2คนก็ได้ถู1คนทิ้งขยะและเช็ดโต๊ะอีก1คนนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะแบ่งงานกันไปนะคะโดยที่คนกวาดอาจจะมีมากหน่อยเพราะว่าเป็นงานเริ่มต้นต้องประณีตหน่อยนะคะคนถูพื้นมี1คนนะคะเพราะว่าน่าจะทำหลังจากมีการกวาดเรียบร้อยแล้วนะคะทิ้งขยะกับเช็ดโต๊ะอาจจะเป็นงานที่ไม่ได้หนักมากนะคะเช็ดโต๊ะอาจจะทำไปพร้อมๆกับเพื่อนกวาดได้แล้วก็ทิ้งขยะอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีที่ดีอีกวิธีนึงก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความยุติธรรมแล้วก็ไม่ให้ทะเลาะกันอาจจะเป็นเรื่องราวที่เพื่อนๆทั้งกลุ่มอาจจะต้องมาคุยกันแล้วคุยกันด้วยเหตุผลว่าเบอร์1เบอร์2เบอร์3เราจะทำแบบไหนกันดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีทางเลือกให้เพื่อนๆก็จะได้เอาไปขบคิดว่าเราจะเลือกแบบไหนได้ประสิทธิภาพสูงสุดทำงานได้เร็วสุดแล้วเราก็ยังไม่ทะเลาะกันด้วยค่ะการฝึกแก้ปัญหาแบบนี้พอเรามีหลายวิธีเราก็ได้คุยกันใช่มั้ยคะสิ่งที่เราได้คุยกันก็คือเอาทางเลือกทั้งหมดนี่แหละค่ะมาคุยกันทั้งหมดทำให้ปัญหาถูกแก้อย่างสำเร็จได้แต่บางวิธีอาจจะเจออุปสรรคเช่นเป็นไปได้ยากที่เราจะแบ่งกันแบบขาดไปเลยบางคนอาจจะไม่ถนัดถูพื้นแต่ต้องมาถูพื้นมันอาจจะไม่สะอาดก็ได้เพราะฉะนั้นเราพิจารณาความเป็นไปได้ก็ได้นะคะหรือบางครั้งถ้าเกิดว่าเราทำไปแต่ว่ามีคนช่วยๆกันทำแต่อุปกรณ์มีไม่พอเช่นไม้กวาดมีไม่ครบ4อันไม้ถูพื้นมีไม่ครบ4อันความสะดวกรวดเร็วก็อาจจะไม่เกิดเพราะมัวแต่ว่ามารอเปลี่ยนไม้กวาดเปลี่ยนไม้ถูพื้นกันก็อาจจะไม่รวดเร็วก็ได้นะคะหรือบางครั้งที่เราอยากจะให้จับฉลากแล้วได้ผลลัพธ์ที่แน่นอนเมื่อเพื่อนจับฉลากได้สิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดความผิดพลาดก็เกิดขึ้นได้นะคะเช่นเขาอาจจะถูพื้นไม่เก่งหรือกวาดบ้านได้ไม่เรียบร้อยนักเพราะเพิ่งจะเคยกวาดครั้งแรกความผิดพลาดก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนทุกคนลองหาทางเลือกนะคะแล้วเอาทางเลือกนั้นไปคุยเพื่อให้ได้การแก้ปัญหาของกลุ่มที่เป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นข้อดีของการแก้ปัญหาอย่างหลากหลายดีตรงนี้นะคะก็คือเมื่อเรามีทางเลือก เราจะหาวิธีที่เราสามารถเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพได้นะคะ
1: เมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนต้นทางได้หาวิธีแก้ปัญหาหลากหลายแบบเลยเช่นเดียวกันกับนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถหาวิธีแก้ปัญหาจุดเน้นของเราก็คือการได้วิธีที่หลากหลายซึ่งจะมีข้อดีหลายอย่างเลย1ก็คือในกรณีที่เราติดขัดการแก้ปัญหาไม่ประสบความสำเร็จหรือว่ายากเกินไปนะคะเช่นเราป่วยตื่นไปโรงเรียนไม่ได้แล้วก็โทรหาคุณแม่ก็ไม่ได้ด้วยเราอาจจะเลือกวิธีอื่นก็ได้เช่นโทรหาคุณครูขอส่งวันหลังแทนซึ่งก็น่าจะเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็สะดวกมากกว่านะคะเมื่อเราได้วิธีที่หลากหลายเราก็จะสามารถคัดเลือกได้ว่าเราจะเลือกวิธีไหนเช่นเราอาจจะเลือกวิธีที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดถูกต้องค่ะ2วิธีที่เราทำได้สะดวกและรวดเร็ว3วิธีที่เราคิดว่าจะเกิดผลลัพธ์แน่นอนแล้วก็ความผิดพลาดจะน้อยเพราะฉะนั้นการมีวิธีที่หลากหลายก็สามารถทำให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะคะ
0: ค่ะก่อนจะจบคาบเรียนในวันนี้นะคะทีเชอร์ก็ขอมาสรุปร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางวันนี้เราทำอะไรกันบ้างคะจุดประสงค์ใหญ่ๆนะคะเป็นเป้าธนูอย่างนี้เลยนะคะ1ก็คือเราได้หาวิธีแก้ปัญหาให้ได้หลากหลายตัวแดงเลยนะคะหลากหลายคือมากกว่า1วิธีแล้วก็มันก็เป็นวิธีที่แตกต่างกันด้วยนะคะอันที่2เราได้คุยกันใช่มั้ยคะคุยกันจนเสียงดังเลยนะว่าเหตุและผลที่เราเลือกวิธีเหล่านั้นมันดีกว่าอีกวิธีนึงยังไงหรือว่าทําไมเราถึงเลือกวิธีนี้บริบทหรือว่าสถานการณ์ในบ้านเราสิ่งแวดล้อมของเรามันเป็นยังไงกันแน่แน่นอนว่าเราสื่อสารด้วยเหตุผลที่สอดคล้องกับชีวิตของเราด้วยนะคะทั้งในเรื่องของการทำงานร่วมกับเพื่อนหรือว่าการอยู่ในบ้านการเต็มตัวร่วมกับพ่อแม่หรือว่าคนในครอบครัวนะคะวิธีแก้ปัญหาในโรงเรียนก็เป็นเหตุผลที่เราจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันตลอดเวลาเลยนะคะคำว่าหลากหลายทำผ่านกิจกรรมอะไรเอ่ยนะใครจำได้กิจกรรมแรกๆคะใช่เราเริ่มความหลากหลายด้วยสิ่งที่เราคุ้นเคยที่สุดก็คือนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านะคะหาวิธีหลากหลายให้หน่อยค่ะว่าเต่าเขาจะไปได้เร็วกว่ากระต่ายได้ยังไงอันนี้ก็มีการโชว์แล้วก็ได้นำเสนอการด้วยนะคะว่าเราผสมผสานไอเดียกันยังไงได้บ้างเพื่อให้ความหลากหลายมันเกิดขึ้นนะคะความหลากหลายอันถัดมาคือเรื่องที่ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นไปอีกนะคะนั่นก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตในโรงเรียนถูกต้องใช่ไหมคะซึ่งก็มีทั้งเรื่องในการเตรียมตัวก่อนมาโรงเรียนเพื่อให้มีเงินซื้อข้าวกลางวันหรือการเตรียมจัดกระเป๋าเพื่อที่จะไปโรงเรียนแต่ว่ามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็คือเราป่วยแล้วก็ต้องส่งการบ้านด้วยนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของปัญหาที่เราอาจจะเจอได้ในชีวิตจริงถูกต้องไหมคะถ้าจำได้กิจกรรมนี้ที่เชิญให้แบ่ง A B เนาะก็คือกลุ่ม A กับกลุ่ม B นะคะแล้วก็อยากให้กลุ่ม A กับกลุ่ม B เนี่ยเล่าปัญหาที่ตัวเองคิดได้หลากหลายเพื่อนฟังด้วยนะคะเผื่อจะเจอแนวทางที่เรายังไม่เคยคิดถึงมาก่อนหรือบางทีสิ่งที่เพื่อนให้เป็นวิธีการแก้ปัญหาเราอาจจะมองว่ามันไม่เข้ากับสถานการณ์การใช้ชีวิตของเราก็ได้นะคะเพื่อให้เกิดไอเดียโฟลว์หรือการเห็นการแตกความคิดไปในมุมมองที่หลากหลายผ่านสถานการณ์ที่เราอาจจะไม่คาดคิดมาก่อนก็ได้นะคะการแก้ปัญหาที่หลากหลายกิจกรรมที่3ที่เราทำก็คือการที่เราได้มองเห็นสถานการณ์ใกล้ตัวนั่นก็คือเรื่องการทำเวรการแบ่งหน้าที่กันกับเพื่อนมักจะเป็นปัญหาคลาสสิกเลยค่ะว่าเราอาจจะทะเลาะกันได้นะคะถ้าเราแบ่งวิธีไม่ดีเพราะฉะนั้นลองหาวิธีที่หลากหลายแล้วมาคุยกันว่ากลุ่มเพื่อนของเราจะเลือกวิธีอะไรดีแน่นอนว่าพอมีวิธีหลากหลายปุ๊บเราก็จะได้คุยกันโดยที่เรามาร่วมพิจารณาร่วมกันว่าวิธีไหนมีประสิทธิภาพวิธีไหนยุติธรรมวิธีไหนทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่เราเองก็ไม่ลำบากแล้วก็รู้สึกว่าเราทำได้อย่างสะดวกใจแน่นอนว่าพอมีหลายวิธีเราก็จะพูดกันด้วยเหตุผลใช่ไหมคะการพูดกันด้วยเหตุผลนี่แหละค่ะคือการที่เรามองหาว่าความเป็นไปได้อยู่ไหนเอ่ยสะดวกและรวดเร็วจริงหรือเปล่าหรือว่าได้เกิดผลลัพธ์ที่แน่นอนอย่างที่เราต้องการจะแก้ปัญหาหรือทำงานให้สำเร็จจริงหรือไม่โดยที่ความผิดพลาดก็ต้องน้อยด้วยเราก็จะมาคุยกันด้วยเหตุและผลที่สอดคล้องกับ การทำงานของเราในชีวิตประจำวันเลยนะคะก็ถือว่าทำครบนะคะ1หาวิธีที่หลากหลาย2สื่อสารด้วยเหตุผลด้วยหวังว่าวันนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางจะได้ประโยชน์จากกิจกรรมการคิดหาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนการคิดเชิงคำนวณหรือว่าการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนในสเต็ปถัดมานะคะเพราะว่าเราจะมองเห็นโครงสร้างปัญหาตั้งแต่ต้นจนจบเลยอย่าลืมไปฝึกคิดกันด้วยนะคะ
1: ก็สำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมีใบงานในใบกิจกรรม B02-2 ด้วยนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถทำต่อได้นะคะแล้วก็สามารถเอาคำตอบนี้ไปแชร์กับเพื่อนๆได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ห้องเรียน Coding for Better Life ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนบอกความเคารพของครูหน่อยสิคะ
2: นักเรียนทั้งหมดตอบ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งตรงกับวันที่17สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายปราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอินโดนีเซียมีความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่าชื่นชมยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพลิกโฉมและการพัฒนาประเทศของอินโดนีเซียภายใต้การนำของท่านสำหรับประเทศไทยตลอดระยะเวลา76ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าแห่งมิตรภาพที่หนักแน่นมั่นคงและความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับอินโดนีเซียจึงยินดีที่ได้ยกระดับความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นทางการไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในระหว่างการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปีที่ผ่านมาในฐานะที่ทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนความร่วมมือของเราตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยค่านิยมและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันจะทำให้ความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนกระชับแน่นแฟ้นและพัฒนาเพิ่มพูนสืบต่อไปเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนรวมทั้งของภูมิภาคโดยรวมอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวัฒนพงศ์คชปักษีผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทราและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายขนมไทยนงลักษ์สินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทรารอบการกุศลพิเศษในงานเทศมหาชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569และทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ55ปีพระราชสิริวชิรเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรียุทธเจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขัน

หมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยพระวินัยสาธรเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ตำบลทุ่งยั้งอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์และพระใบดีกาพลตรีปุญชรัตน์มหาพโลเจ้าอาวาสวัดวังน้ำดำตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีร่วมเข้าเฝ้าด้วยเวลา 15:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเพื่อทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิครั้งที่178โอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงคมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกจากนั้นทรงพระดำเนินไปศาลาสิริราชร้อยปีทรงวางพวงมาลัยที่หน้าพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงคมต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องประชุมสิรินธรชั้นจีอาคารเฉลิมพระเกียรติทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิครั้งที่178 2/2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการดำเนินงานของสิริราชมูลนิธิตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน2569รายงานความคืบหน้าของโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี72พรรษาเพื่อรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีชั้นสูงปี2568ถึง2570รายงานสรุปตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566ถึง30มิถุนายน2569มียอดเงินบริจาค 595.71 ล้านบาทยอดเงินเบิกจ่ายเกี่ยวกับผู้ป่วย467ราย 225.60 ล้านบาทเศษทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษาการค้นคว้าวิจัยให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรงพยาบาลสิริราชได้ที่สิริราชมูลนิธิเปิดบริการทุกวันที่อาคารมหิดลบำเพ็ญชั้น1หมายเลขโทรศัพท์02414-1414อาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาชั้นจีโรงพยาบาลสิริราชหมายเลขโทรศัพท์024141412-3โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณชั้น2โซน B หมายเลขโทรศัพท์024192046และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกสารยาชั้น G โซน A เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์หมายเลขโทรศัพท์024967266ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระราชกัญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 18:13 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารแบงคอกธนบุรีฮอลล์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประจำปีการศึกษา2568ในการนี้ทรงถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระภิกษุจำนวน1รูปพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน6คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรีรวมจำนวน2718คน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเมื่อปี2545ดำเนินงานตามภารกิจหลักครบถ้วนทั้ง4ประการประกอบด้วยด้านการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมโดยให้มีความรู้คู่คุณธรรมและอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิสมดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่าสร้างปัญญาพัฒนาคนฝึกฝนคุณธรรมโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าขอให้บัณฑิตทุกคนตระหนักว่าความรู้จะเกิดคุณค่าอย่างแท้จริงเมื่อควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรมจงยึดมั่นในความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นใช้ความรู้คู่คุณธรรมเป็นพลังในการพัฒนาตนเองสังคมและประเทศชาติเพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ดีงามด้วยความมุ่งมั่นความหวังและความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยในวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 น.เป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมวัดประยุรวงศาวาสและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งมูลนิธิพระดาบสครบ36ปี17สิงหาคม2568วันนี้ที่อาคารสำนักงานมูลนิธิพระดาบสและโรงเรียนพระดาบสจังหวัดสมุทรปราการพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบสเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งมูลนิธิพระดาบสครบ36ปี77สิงหาคม2568โดยมีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบสเข้าร่วมพิธี
ทั้งนี้เมื่อปี2518พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการพระ

าบทขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการศึกษาวิชาชีพเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ต่อไปต่อมาโครงการพระดาบสพัฒนาเป็นโรงเรียนพระดาบสโดยในปี2533ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิพระดาบสเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานมูลนิธิพระดาบสโรงเรียนพระดาบสโรงเรียนลูกพระดาบสและโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกิตติมศักดิ์และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ทางนี้โรงเรียนพระดาบสเปิดการเรียนการสอน9หลักสูตร1ปีประกอบด้วยหลักสูตรช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างยนต์การเกษตรพอเพียงช่างซ่อมบำรุงเคหะบริบาลช่างไม้เครื่องเรือนช่างเชื่อมและช่างก่อสร้างส่วนโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดการเรียนการสอน5หลักสูตร1ปีประกอบด้วยหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์และเครื่องจักรกลทางการเกษตรช่างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ช่างเชื่อมช่างไฟฟ้าและช่างสีรถยนต์ต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทจ่าวิรัตฟู้ดจำกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทยสมาคมกีตะและสัตววิทยาแห่งประเทศไทยสโมสรไลออนยานาวากรุงเทพภาค310และบริษัทสมพงษ์เบดดิ้งแอนด์แมทเทรสอินดัสทรีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดสิริจันทรานิมิตจังหวัดลพบุรีวัดวิเวกวายุพัฒน์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่าอิสระธรรมจังหวัดสกลนครและวัดเขมาภิรตารามจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีกรมการฐานสื่อสารบริษัทบุญญาพลัสแพ็คจำกัดคณะผู้บริหารคณะครูสมาคมผู้ปกครองและครูสมาคมนักเรียนเก่าชมรมครูเก่าเครือข่ายผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัธยมวัดหนองแขมและมูลนิธิเพื่อการศึกษาผอ.วิเชียรกันหยุวะบริษัทสิงห์อีสานจำกัดและบริษัท HR Digest จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษ์มาลาวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดยานนาวากรุงเทพมหานครวัดห้วยเจริญสุขวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดธาตุคำจังหวัดเชียงใหม่วัดสวนเขื่อนศูนย์ปฏิบัติธรรมวัชระพนารามจังหวัดแพร่สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำราชอาณาจักรไทยบริษัทฮึงเอไลประเทศไทยจำกัดบริษัทซีโนคอร์เมอร์ชันมารีนประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีและสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามได้แก่วัดพุทธมงคลวัดป่ากู่แก้ววัดปัดจิมทัศน์วัดกลางวัดเทพสิริหนองกุงวัดท่าแร่วัดกุญชรวนารามวัดแม่นใหญ่วัดหนองลมและวัดแม่นน้อยสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนา

และเวลา 19 นาฬิกาสมาคมอาคารชุดไทยสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรบริษัทรัศาทาวเวอร์จำกัดและบริษัทในเครือนางกิตระวีอภิสินรุ่งโรจน์และครณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้า

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิพันเอกเรืองทรัพย์พร้อมคณะบริษัท S Builder จำกัดวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีจังหวัดจันทบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีบริษัทวีคาโก้จำกัดและบริษัทในเครือด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนทั้งนี้ในวันที่19สิงหาคม2569จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนจิตรดาบริษัทสมพงษ์Bedding and Mattress Industry จำกัดบริษัทจ่าวิรัตฟู้ดจำกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีบริษัทวีคาโก้จำกัดและบริษัทในเครือและกรมการทหารสื่อสารทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรและพินทากรสวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:03 ถึงเวลา 14:30 ช่อง 195-197 พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: พบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
3: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
2: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

0: วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Times Square ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไห้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: ออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยไอ้หนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้รถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยเหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้านี่แหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆส่งไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ่ะ
4: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะแล้วไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยกว่าจะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูตาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่นแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: มาไม่เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยพี่บุญวัฒน์ชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

0: ของแอลกอฮอล์ที่มันมีตั้งแต่ 5% 7% 5% 7% เยอะขนาดเนี้ยมันคืออะไรอะคะ
1: ตอนความเข้มข้นของสารละลาย
0: เจ๊คะเจ๊คะวันนี้จะหนูอะไรจ๊ะ
2: จะมาซื้อแอลกอฮอล์ค่ะ
0: แอลกอฮอล์เจ๊มีตั้งแต่3จนถึง99เลยนะนี่มีทั้งแบบเป็นเจลเป็น
2: คือจะเอาไปล้างมือฆ่าพวกเชื้อโควิดที่มันระบาดตอนนี้ค่ะ
0: อ๋อจะเอาไปล้างมือ
2: ใช่
0: แล้วจะใช้กี่เปอร์เซ็นต์ดีล่ะ
2: มันต้องใช้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะ
0: เดี๋ยวนี้ไปดูรายการคนสู้โรคก่อนจะได้รู้ว่าเราอยากใช้แบบไหนจะได้เลือกถูกดูจ้ะ
3: หลายคนก็ไปตามร้านขายยานะคะแล้วก็ซื้อพวกแอลกอฮอล์หรือว่าเจลล้างมือวันนี้เรามีความรู้เกี่ยวกับการใช้สิ่งเหล่านี้ให้ปลอดภัยแล้วก็ใช้อย่างถูกต้องนะคะเราจะเห็นฉลากเนาะมันจะมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์หลากหลายมากเลยอาจารย์มีทั้ง 70% 72% 99% เปอร์เซ็นต์เหล่านี้ที่มันต่างกันมันมีผลกับการฆ่าเชื้อมั้ย
4: มีครับโดยหลักการนะครับเนิ่นนานเรารู้กันมานานแล้วว่าแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์ที่เหมาะสมที่สุดคือ 70% แอลกอฮอล์นะครับซึ่งคือเป็นแอลกอฮอล์ผสมน้ำ 70% ความเข้มข้นแอลกอฮอล์จริงๆแล้วช่วงในการที่จะสามารถฆ่าเชื้อได้นะไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียหรือไวรัสเนี่ยนะครับรวมทั้งโควิด-19เนี่ยก็คือเราสามารถจะอยู่ในช่วงสัก70กว่าๆไม่เกิน80ช่วงนี้ผมว่าเป็นช่วงที่เหมาะสมนะครับถ้าสูงเกินไปเช่น 99% 95%ประสิทธิภาพอาจจะไม่ดีแล้วเพราะว่ายิ่งเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ 99% เนี่ยการที่แอลกอฮอล์จะมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อได้ไวรัสหรือแบคทีเรียจะต้องมีน้ำเป็นองค์ประกอบ
3: อ๋อไม่ใช่ว่าเปอร์เซ็นต์สูงๆจะฆ่าเชื้อได้ดีกว่า
4: ไม่ใช่ไม่ได้ความเข้าใจผิดถูกต้องครับแต่ขณะเดียวกันถ้าความเข้มข้นแอลกอฮอล์ต่ำไป
3: ก็ฆ่าไม่ได้
4: ฆ่าไม่ได้อีกผมว่าจะเลือกซื้อแอลกอฮอล์เนี่ยดูที่เปอร์เซ็นต์ที่ฉลากถูกต้องผมว่าเช็คกับเว็บไซต์ออยหน่อยนึงมั้ยว่าเป็นยี่ห้อที่นั้นป่ะแล้วผมอยากเรียนว่าซื้อกับยี่ห้อที่
3: ซื้อ
4: ก
3: ับ
4: เป็นผู้ผลิตที่รู้ว่าที่ไหนมีที่มาที่ไปเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราสามารถจะย้อนกลับไปดูได้นะครับซึ่งอันนี้อย.ก็เตือนอยู
3: ่
4: เพราะว่าแอลกอฮอล์มีหลายๆประเด็นนะประเด็นนึงคือความเข้มข้นอาจจะไม่ถึงท่านใช้ไปก็ไม่ได้มีประโยชน
3: ์
4: สู้ว่าท่านไปล้างมือด้วยสบู่และน้ำดีกว่าล้างอย่างถูกวิธีเพราะนั้นแอลกอฮอล์ที่มีเปอร์เซ็นต์ไม่ถึง 70% ก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื
3: ้อ
4: มันทำให้ท่านเนี่ยมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้
3: ค่ะอันนี้รวมถึงพวกเจลแอลกอฮอล์ด้วยที่ต้องมีความเข้มข้นแอลกอฮอล์
4: 70%ขึ้นไปนะครับคราวนี้นอกจากนั้นเองเนี่ยชนิดแอลกอฮอล์ก็มีปัญหาวันนี้แอลกอฮอล์ที่ใช้ได้นะครับคือเอทิลแอลกอฮอล
3: ์ค่ะ
4: โพรพิลแอลกอฮอล์แล้วก็ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ซึ่งวันนี้มันก็มีข่าวแล้วว่ามีคนเอาเมทิลแอลกอฮอล์มาใช้ซึ่งอันนั้นอันตรายถึงชีวิตนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรเอามาใช้ในร่างกายมนุษย์นะครับเป็นแอลกอฮอล์ที่ไม่ใช้เพราะฉะนั้นมันจะเกิดอันตรายได้ถามว่าวันนี้เราซื้อมาเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักผู้ผลิตที่แท้จริงขายตามอินเทอร์เน็ตอะไรแบบนี้เนี่ยเราบอกไม่ได้นะว่าอันนี้เป็นอะไร
3: ทีนี้ถามไปถึงกรณีที่บ้านไหนที่มีเด็กเล็กหรือเด็กทารกค่ะอันนี้สามารถใช้เจลแอลกอฮอล์หรือว่าพวกแอลกอฮอล์
4: เนี่ยน่าสงสารมากเลยเพราะคุณพ่อแม่บางครั้งกลัวน้องจะสกปรกเนาะเอาแอลกอฮอล์ประเด็นแอลกอฮอล์มีความระคายเคืองเนาะและสารปรุงแต่งที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยอาจจะทำให้ผิวน้องแพ้จริงๆผู้ใหญ่บางท่านแพ้แอลกอฮอล์ใช้ไม่ได้นะครับยิ่งผิวเด็กนี่ไม่ควรเลยวันนี้น้องเนี่ยควรไม่ได้ออกไปไหนมาถ้าทานลกควรจะอยู่ที่บ้าน
3: อยู่
4: ที่บ้านอยู่แล้วน้องไม่มีโอกาสที่จะรับเชื้อคนที่จะให้เชื้อแก่น้องคือคนที่ดูแลน้องพ่อแม่นั่นแหละ
3: นะ
4: ป
3: ู่
4: ใครก็ตามที่ไม่ใช่เพราะนั้นเราดูแลตัวเองเราปิดหน้ากากอนามัยนะครับเราล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธีจับน้องน้องก็ไม่ปนเปื้
3: อ
4: นถูกไหมครับน้องก็จะไม่มีทางได้รับเชื้อเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องเอาแอลกอฮอล์ไปทาน้องนะฮะ
3: ค่ะนี่ถามถึงเรื่องของเจลล้างมือเนาะเดี๋ยวนี้หาซื้อยากมากหรือว่าเจลแอลกอฮอล
4: ์
3: บางคนเนี่ยเอาแอลกอฮอล์มาฉีดใช้แทนเจลล้างมือแบบนี้มันจะทำให้มือเราผิวระคายเคืองนะคะ
4: ปัญหาคือว่าแอลกอฮอล์ที่มาฉีดได้กี่เปอร์เซ็นต์ก่อนถ้า 70% ขึ้นไปนะครับแล้วไม่สูงจน 99% หรือ 90 กว่า%เนี่ยก็มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อจริงแต่ว่า1ครับมีสิ่งที่ผมต้องเตือนคือ1แอลกอฮอล์เองเนี่ยเวลาเอามาฆ่าเชื้ออยู่บนมือต้องนานพอนะนอกจากความเข้มข้นได้นานพอแค่ไหน20วินาทีครับแสดงคุณต้องฉีดเยอะมากไปนะที่ให้แล้วก็ถูไปถูมาเพื่อให้มันอยู่ได้20วินาทีนะครับแล้วข้อสำคัญคือใช้แอลกอฮอล์ทั่วไปที่ไม่มีสารที่ช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้นเนี่ยโอ้โหเราจะผิ
3: วแห้ง
4: พอผิวแห้งเกิดอะไรขึ้นเป
3: ็
4: นแผล คันนะลอกเดี๋ยวก็จะมีปัญหาเรื่องการติดเชื้อที่มือง่ายอีกเพราะนั้นก็มันต้องช่างเหมือนกันนะว่าเราจะทำยังไงนะครับแต่ถ้าเจลแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะปรุงมาถ้าทำได้ดีนะเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ถึงแล้วก็จะมีสารที่ช่วยทำให้มือชุ่มชื้นไม่แห้งด้วยนะครับ
2: ถ้าดูแบบนี้ก็ต้องเลือกใช้แบบ 70% นะสิคะเอ๊ะแล้วทำไมแอลกอฮอล์นี่มันถึงมีหลายแบบหลายเปอร์เซ็นต์ตรงเลยคะมันต่างกันยังไงอะคะเจ
0: ๊หูต่างกันมากนะหนูงั้นเดี๋ยวเจ๊พาไปหาคำตอบกันค่ะในลาซ่าคาทดลองก่อนอื่นเราต้องมาทบทวนความรู้เดิมหนูก่อน
2: ความรู้เดิม
0: รู้จักสารละลายหรือยัง
2: สารละลายเอ๊มันคืออะไรนะคะ
0: น่ะสารละลายไงก็คือสารเนื้อเดียวที่ไม่ใช่สารบริสุทธิ
2: ์อืม
0: เพราะว่าประกอบตั้งแต่สาร2ไปเริ่มนึกออกหรือยัง
2: เริ่มคุ้นแล้วค่ะ
0: ซึ่งสารละลายเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวทำละลายกับตัวถูกละลาย
2: อ๋อ
0: เวลาที่ผสมกันเราก็เลยจะมองว่าเป็นสารเนื้อเดียว

0: ารละลายเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3สถานะเลยนะทั้งของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊ส
1: แล้วอย่างตัวเลขของแอลกอฮอล์ที่มันมีตั้งแต่ 5% 7% 7.5% 40% 70% 75% 95% 99% อะไรเนี่ยค่ะมีเยอะขนาดเนี้ยมันคืออะไรอะคะ
0: โอ้ตัวเลขอันนั้นอะก็คือความเข้มข้นของสารละลายไงหนู
1: โอ้ความเข้มข้นของสารละลายแสดงว่าตัวเลขที่เห็นมันแสดงความเข้มข้นที่ต่างกัน
0: ใช่ต่างกันความเข้มข้นของสารละลายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ต้องบอกปริมาณของสารที่อยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นปริมาณตัวทำละลายหรือว่าปริมาณตัวถูกละลายที่อยู่ในนั้น70 80 90ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยละเขาจะบอกในเรื่องของปริมาณของตัวถูกละลายที่อยู่ในสารละลายนั้นๆไง
1: แล้วมันมีแบบไหนบ้างคะเนี่ย
0: โอ้โหถ้าเป็นความเข้มข้นในหน่วยร้อยละนะก็จะมีร้อยละโดยมวลร้อยละโดยปริมาตรร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร
1: แต่ละอันนี่มันต่างกันยังไงล่ะคะ
0: ต่างกันมากเลยถ้าเป็นร้อยละโดยมวลก็คือปริมาณของตัวถูกละลายที่ละลายอยู่ในสารละลายนั้นในหน่วยที่เป็นมวลเหมือนกันแต่ถ้าเป็นร้อยละโดยปริมาตรก็คือปริมาณของตัวถูกละลายที่ละลายอยู่ในสารละลายนั้นในหน่วยที่เป็นปริมาตรเหมือนกันแต่ถ้าเป็นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรก็คือปริมาณของตัวถูกละลายที่อยู่ในหน่วยของกรัมหรือหน่วยของมวลละลายอยู่ในสารละลายที่อยู่ในหน่วยของปริมาตรถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูเจ๊ตั้งชื่อกิจกรรมมาให้ด้วยนะ
1: ฮะมีชื่อกิจกรรมด้วยเหรอคะ
0: ในกิจกรรมความเข้มข้นร้อยละ
1: โอ้โหอะไรเนี่ยเจ๊เยอะไปหมดเลย
0: กิจกรรมความเข้มข้นร้อยละของเจ๊ไง
1: นี่เจ๊มาขายเหรอ
0: ไม่ได้ขายให้ลองใช้ก่อน
1: อ๋อ
0: พร้อมหรือยัง
1: พร้อมอ่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันทีละหน่วยเลยเริ่มจากหน่วยร้อยละโดยมวลก่อนมีโจทย์ง่ายๆให้เตรียมน้ำเกลือความเข้มข้น 20% โดยมวลหรือว่า20ร้อยละโดยมวลนั่นเองถ้าเด็กๆนะคะไปเห็นก็จะเห็นสัญลักษณ์นี้ขึ้นมาให้รู้ไว้เลยว่าเขาใช้วิธีนี้ในการเตรียมสารละลายมาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นนะพอเขาบอกว่าเป็นสารละลายที่เตรียมโดยร้อยละโดยมวลแสดงว่าตัวทำละลายกับตัวถูกละลายต้องใช้วิธีที่เป็นมวลก็คือมีหน่วยเป็นกรัมกิโลกรั
1: ม
0: พอพูดถึงร้อยละแสดงว่าสารทั้งหมดเนี่ยจะต้องอยู่ใน 100% เองโอเคถ้าอย่างนี้นะคะน้ำเกลือ 20% โดยมวลหมายความว่าในน้ำเกลือนั้นจะต้องมีเกลือ20กรัมรวมกับน้ำ80กรัม
1: น้ำ80กรัมเกลือ20กรัม
0: ถูกต้องถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเจให้หนูเตรียมอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราชั่งเกลือ20กรัมก่อนเลยอ่ะ
1: ได้เลยจ้ะเกลือ20กรัม
0: ใช่จ้ะ

0: ได้20กรัมแล้วใช่ไหมจ๊ะต่อไปหนูก็ต้องชั่งน้ำทั้งหมด80กรัมเพื่อบวกกันให้ได้100
1: 80กรัมเทเลยนะคะ
0: ใช่
1: ประมาณนี้ค่ะ
0: โอเคอันนี้คือน้ำ80ใช่ไหมจ๊ะเอาลงมาก่อนจ๊ะเสร็จแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะให้หนูผสมจ้ะโดยใส่เกลือลงในบีกเกอร์ใหม่จ้ะ
1: เทเกลือลงไปเลยนะคะ
0: ใช่จ้ะ

0: วิธีการจะดูว่าได้สารละลายหรือยังสารละลายจะต้องมีลักษณะที่ใสรวมเป็นเนื้อเดียวกัน
1: ใกล้แล้วโอ้ใสแล้วค่ะ
0: เก่งมากสิ่งที่หนูเตรียมได้นั่นคือน้ำเกลือ 20% หรือว่าร้อยละโดยมวล
1: ร้อยละโดยมวล
0: อ่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเจ๊จะให้หนูเตรียมเป็นน้ำสี
1: น้ำสี
0: 20% โดยเป็นร้อยละโดยปริมาตร
1: ร้อยละโดยปริมาตรก็คือปริมาตรกับปริมาตร
0: ใช่ดังนั้นเนี่ยตัวทำละลายกับตัวถูกละลายจะต้องอยู่ในหน่วยของปริมาตรในที่นี้ก็จะเป็นมิลลิลิตรลิตรได้หมดเลยแต่วันนี้เราจะให้เตรียมเป็นมิลลิลิตรละกัน
1: ได้เลยค่ะมา
0: ก็คือง่ายๆเราต้องการน้ำสี 20% ใช่ไหมคะร้อยละโดยปริมาตรดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีน้ำสี 20 มิลลิลิตร
1: ค่ะ
0: กับน้ำกี่มิลลิลิตร
1: 80เหรอคะ
0: ถูกต้องค่ะเพราะบวกกันแล้วได้100พอดีเลยจ้ะ
1: ต้องบวกกันให้ได้100
0: ใช่เพราะเราทำในหน่วยของร้อยละแล้วเป็นการเตรียมที่ง่ายที่สุด
1: ค่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวจะเตรียมน้ำสีให้หนูก่อนนะจ๊ะ
1: ได้เลยค่ะ
0: นี่เลยจ้ะน้ำสีน้ำสีเอาไปก่อน
1: ค่ะ
0: เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเราต้องใช้น้ำสีเท่าไหร่จ้ะ
1: ใช้น้ำสี20มิลลิลิตร
0: อ่ะนี่ค่ะ
1: เทลงไปเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ประมาณนี้ไหมคะเจ๊20มิลลิลิตร
0: โอเคหลังจากนั้นก็จะต้องใส่ตัวทำละลายนั่นก็คือน้ำกี่มิลลิลิตรคะ
1: 80ค่ะ
0: เก่งมากค่ะ80มิลลิลิตรจ้ะ
1: โอเค80มิลลิลิตรแล้วค่ะ
0: ตอนนี้ตวงน้ำสีแล้วก็น้ำได้แล้วคราวนี้ก็ผสมลงในบิ๊กเกอร์ได้เลยจ้ะ
1: ใส่บิ๊กเกอร์ไหนคะ
0: ใส่บิ๊กเกอร์เลยใช่
1: 20มิลลิลิตร
0: โอเค
1: แล้วก็อันนี้อีก1เอ้ยอันนี้อีก80มิลลิลิตร
0: คราวนี้ก็คนให้สารละลายเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน
1: เจ๊มันได้100มิลลิลิตรพอดีเลยอ่ะ
0: บิ๊กเกอร์เนี่ยก็สามารถตรวจสอบปริมาตรได้แบบคร่าวๆแต่ถ้าอยากให้รู้ว่าปริมาตรที่แท้จริงมันเท่าไหร่ก็ลองเช็คในกระบอกตวงได้นะ
1: เทกลับไปเหรอคะ
0: ใช่จ้ะ
1: งั้นลองเทกลับไปดูดีกว่าใส่ในนี้นะคะเทหมดเลยนะนี่เลยโหพอเทกลับมาที่กระบอกตวงก็ยังได้100มิลลิลิตรอยู่เลยค่ะ
0: แสดงว่าเตรียมสารละลายได้ถูกต้องความเข้มข้นถูกต้องจัด
1: นี่
0: เก่งมาก
1: ต่อไปที่เจ๊บอกอะไรอีกอย่างนึงนะ
0: สารละลายที่มีหน่วยเป็นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร
1: อย่างนี้ต้องทำยังไงอะคะ
0: แสดงว่ามวลนั้นก็คือต้องมีอันนึงชั่งเป็นกรัมอีกอันนึงชั่งเป็นปริมาตรเอ๊ะใช่หรือเปล่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเจจะให้หนูเตรียมเป็นน้ำเกลือร้อยละ20โดยมวลต่อปริมาตรถ้าอย่างนั้นนะอันนี้ก็หมายความว่าหนูจะต้องชั่งเกลือ20กรัมและละลายในน้ำให้ได้สารละลายทั้งหมด100มิลลิลิตรพอดีเลย
1: เกลือเป็นกรัมแล้วมันจะกลายเป็น100มิลลิลิตรได้ยังไงคะเจ๊
0: ได้สิจ๊ะอ่ะเริ่มที่ชั่งเกลือก่อนเลยจ้ะ
1: 20กรัมแล้วค่ะเจ๊
0: เก่งมากจ้ะโอเคต่อไปเราก็จะทำคล้ายๆกันแต่ด้วยความที่หน่วยไม่เหมือนกันใช่ไหมเกลือหน่วยเป็นกรัมแต่น้ำนั้นจะต้องเป็นในหน่วยของปริมาตรนั่นก็คือมิลลิลิตรดังนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถกะคร่าวๆโดยการที่เมื่อสักครู่เราใช้

0: ้อยเกลือ20น้ำเนี่ยก็น่าจะไม่เกิน80ถูกไหมแต่เราจะไม่ใส่เต็ม80เราจะใส่ประมาณสัก50 ml ก่อน
1: ทำไมอะคะ
0: แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปปรับปริมาตรคราวหลังจ้ะโอเคถ้าอย่างนั้นหนูเทเกลือใส่บิ๊กเกอร์เลยค่ะ
1: ใส่บิ๊กเกอร์นี้เลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่ค่ะ
0: คราวนี้เดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำลงไปโดยที่รู้อยู่แล้วว่าปริมาตรคร่าวๆเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ100ถูกไหมฉะนั้นเราก็จะเติมไปประมาณสัก50มิลลิลิตรก่อนลงในบีกเกอร์เลยจ้ะ
1: ประมาณนี
0: ้โอเคค่ะ
1: ค่ะแล้วก็คน
0: แล้วก็คนให้เป็นสารละลายก่อนเลย
1: มันได้ประมาณเกือบจะ100มิลลิลิตรอะค่ะ
0: แต่ตอนนี้ความคนที่ได้ยังไม่ถูกต้องดังนั้นนะคะเราจะต้องทำการปรับปริมาตรก่อน
1: ปรับปริมาตรยังไงคะ
0: ง่ายๆเลยค่ะของเราเนี่ยก็สามารถเทใส่กระบอกตวงแล้วก็เติมน้ำเข้าไปจนปริมาตรสุดท้ายครบ100มิลลิลิตร
1: เทใส่กระบอกตวงอันนี้
0: ใช่
1: จนให้ได้100มิลลิลิตรโอ้พอเห็นแบบนี้เนี่ยทำให้เราเห็นว่าจริงๆมันขาดอีกเยอะเลยนะคะเจ๊
0: เติมน้ำลงไปค่ะให้ใกล้ๆตอนนี้เทให้ใกล้ๆ100ก่อนแล้วค่อยใช้ตัวหลอดหยดในการปรับปริมาตรก็ได
1: ้ต้องให้100เป๊ะๆเลย
0: เอาพอแล้วจ้ะโอเคแล้วหนูก็ค่อยๆปรับปริมาตรให้ใกล้100ให้ได้100พอดีเป๊ะๆเลย
1: โอเคค่ะ
0: นานหรือยัง
1: 100แล้วค่ะเจ๊
0: เก่งมากจ้ะอันนี้เป็นวิธีคร่าวๆเพราะว่าแล้วกระบอกตวงก็ไม่ได้มีความแม่นยำมากแต่ถ้าเด็กๆนะอยากได้สารละลายที่มีความเข้มข้นที่แม่นยำโดยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรให้เด็กๆเนี่ยใช้ขวดปริมาตรในการปรับปริมาตรหน้าตาเป็นแบบนี้ซึ่งขวดนี้นะจะมีปริมาตรที่แม่นยำมากคือ1ขวดจะมีปริมาตรที่มีปริมาตรเดียวเลยก็คือขวด10มิลลิลิตร20มิลลิลิตร50มิลลิลิตร100มิลลิลิตรเลยอันนี้ก็คือใช้ในการเตรียมคร่าวๆได้
1: แล้วมันมีวิธีอื่นที่เราจะหาปริมาตรได้ดีกว่านี้ไหมคะ
0: มีถ้าสมมติว่าหนูรู้ว่าหนูอะใส่ตัวทำละลายกับตัวถูละลายในปริมาณเท่าไหร่หนูสามารถคำนวณออกมาเป็นความข้นได้โดยใช้สูตรนี้ถ้าร้อยละโดยมวลก็คือมวลของตัวถูกละลายหารด้วยมวลของสารละลายแล้วก็คูณด้วยร้อย
1: อ๋อเอาไปหารกันเลย
0: ใช่จ้ะแต่ถ้าเป็นร้อยละโดยปริมาตรก็คือการใช้ปริมาตรของตัวถูกละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายแล้วคูณด้วยร้อยและถ้าเป็นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรแล้วถ้าเป็นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรก็แค่เอามวลของตัวถูกละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายทั้งหมดแล้วคูณด้วย100เท่านั้นจ้ะ
1: โอ้โห
0: แต่หน่วยของร้อยละเนี่ยก็เป็นหน่วยหนึ่งที่เขานิยมใช้กันจริงๆแล้วก็มีหน่วยอื่นด้วยนะที่บอกความเข้มข้นของสารละลายได้อย่างเช่นโมลาริตี
1: ้โมลาริตี้คืออะไรคะ
0: นี่เลยสัญลักษณ์ก็จะเป็นตัว M ใหญ่ก็คือเป็นโมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรหรือว่าโมลต่อลิตรก็ได
1: ้
0: อย่างเช่นสาร A มีหน่วยความเข้มข้นเป็น1โมลาริตี้แสดงว่าในสารละลาย1ลูกบาศก์เดซิเมตรจะมีสาร A หรือเนื้อสาร A เนี่ยอยู่1โมลนอกจากนี้นะมี M ใหญ่แล้วก็ต้องมี M เล็ก
1: ฮ
0: ะM เล็กคือเป็น molality molar กับ molar นะจ๊ะ molality น่ะก็คือโมลต่อกิโลกรัม
1: โมลต่อกิโลกรัม
0: โดย1โมลแล้วนะคะก็คือจำนวนของเนื้อสาร1โมลที่ละลายอยู่ในสารละลาย1กิโลกรัมแล้วถ้าเจ๊บอกว่าเจ๊มีสารละลาย B ความเข้มข้น2โมลแล้วหมายความว่าไงครับแพรว
1: ก็จะหมายถึงว่าในสารละลาย1กิโลกรัมจะมีเนื้อสารอยู่2โมลใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีอีก1หน่วยค่ะนั่นก็คือเศษส่วนโมล
1: เศษส่วนโมลเลยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะเศษส่วนโมลก็คือจำนวนโมลของสารที่เป็นตัวถูกละลายหารด้วยจำนวนโมลทั้งหมดของสารละลายค่ะแบบนี้บางทีเราอาจจะเห็นเป็นสัญลักษณ์ตัว x เล็กก็ได้
1: แบบนี้เศษส่วนโมลนี่ก็น้อยมากเลยสิคะ
0: นอกจากนี้นะคะยังมีหน่วยที่ใช้กับสารปริมาณน้อยกว่านี้ด้วยค่ะนั่นก็คือส่วนในล้านส่วนหรือว่า ppm ค่ะเป็นไงเข้าใจเรื่องหน่วยของความเข้มข้นของสารละลายเพิ่มขึ้นหรือยัง
1: เพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะเจ
0: ๊ดีมากถ้าอย่างนั้นเจ๊ขอทวนหน่อยละกันที่หนูต้องการแอลกอฮอล์ 70% เนี่ยหมายความว่ายังไง
1: แอลกอฮอล์ 70% ก็หมายถึงในสารละลาย100ส่วนก็จะมีแอลกอฮอล์อยู่70ส่วน
0: เก่งมากเลยไม่เสียแรงที่สอนไป
1: ว่าแต่ไอเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนี่มันทำยังไงอะเจ
0: ๊โอ้โหไม่ยากนี่เลยไปดูในรายการคนสู้โรคเขาสอนวิธีการทำเจลล้างมือที่แบบง่ายมากลองไปดู
2: ห้องเรียนวันเก่าวันนี้ค่ะเรามีวิธีการทำสเปรย์แอลกอฮอล์แบบง่ายๆด้วยตัวเองมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ
3: ทำสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเราก็จะต้องมีแอลกอฮอล์ที่ใช้เป็น 96% แต่ว่าแอลกอฮอล์ที่ทั่วไปสีฟ้าๆเนี่ยค่ะมันเขา 70% แล้วถ้ามาเติมตัวอื่นไปจะทำให้ความเข้มข้นของเขาลดลง
2: เพราะฉะนั้นก็จะฆ่าเชื้อไวรัสไม่ได้
3: ได้เป็นบางตัว
2: บางตัว
3: อาจจะไม่ได้
2: แต่ว่าสูตรนี้เนี่ยคือ96%
3: ใช่ค่ะ
2: เราใช้ปริมาณเท่าไหร่คะ
3: ตัวแอลกอฮอล์นี้นะคะใช้ที่740 ml นะคะมิลลิลิตร
2: 740 ml ค่ะใส่เข้าไปเลย
3: ต่อไปนะคะเราใส่น้ำนะคะใส่น้ำไปหน่อยนึงนะคะเพื่อในการละลายสารตัวอื่น
2: น้ำกรองก็คือน้ำกรองทั่วไปที่เราใช้อยู่ที่บ้าน
3: ใช่ค่ะอันนี้ใส่น้ำกรองอยู่ที่195 ml มิลลิลิตรนะคะ
2: ใส่ผสมเข้าไปเลยค่ะ
3: ทีนี้ตัวต่อไปตัวนี้คือโพไพลีนไกลคอลความสามารถเขาคือเขาช่วยกบกลิ่นแอลกอฮอล์ที่มันฉุนๆลงได้นะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวที่สำคัญคือเขาไม่เหนอะมือ
2: เราใส่ไปในปริมาณเท่าไหร่คะในสูตรนี
3: ้50มิลลิลิตรค่ะจริงๆแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วก็ระวังกลัวคนไม่รู้เกิดคิดว่าเป็นน้ำเปล่าเอาไปทานแต่งสีแต่งกลิ่นให้แตกต่างจากน้ำเปล่าได้
2: เราใช้สีฟ้านะคะ
3: จะใช้แค่แต่ปลายช้อนนิดนึงค่ะแ
2: ล้วก็คือเราต้องการเป็นสีบางๆอ่อนๆเลยนะคะอันนี้คือแค่นี้เลยค่ะนี่แค่ติดเดียวเลยนะคะเดี๋ยวมาดูว่าสีจะเป็นยังไงบ้างถ้าแบบนี้ก็คือเราไปสามารถฉีดได้ทุกจุดเลยนะคะ
3: ถ้าเกิดอยากแค่ทำความสะอาดพื้นผิวที่ไม่โดนตัวเราก็ใช้แค่ตัวแอลกอฮอล์กับน้ำก็พอแล้วค่ะ
2: แต่อันนี้คือเราเป็นสูตรไว้สำหรับใช้กับผิวเรา
3: ใช่ค่ะทีนี้ถ้าเกิดสีถูกใจแล้วนะคะพอก็ได้ถ้าไม่ชอบกลิ่นฉุนๆแต่ว่าถ้าคนที่ชอบกลิ่นหอมๆมา
2: ค่ะ
3: เวลาฉีดเรารู้สึกสดชื่นเราก็เติมน้ำหอมลงไปได้
2: นี่ขอดมนิดนึงไหมคะว่าก็คือจะมีกลิ่นของแอลกอฮอล์อยู่ค่ะคุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยกลิ่นแอลกอฮอล์แรงเกินไปเราก็จะไม่ค่อยชอบเราใส่กลิ่นเพิ่มเติม
3: แต่งกลิ่นอย่างอันนี้ค่ะเปิ้ลเลือกใช้หัวน้ำหอมกลิ่นดอกไม้กลิ่นดอกลาตีค่ะใส่ไป15มิลลิลิตร
2: อันนี้เราตวงมาเรียบร้อยแล้ว
3: ตวงมาเรียบร้อยแล้วเทใส่ได้เลยค่ะแต่ที่ตัวหัวน้ำหอมอะค่ะมันจะมีสีของเขาถ้าเกิดหัวน้ำหอมที่มีสีแล้วเราไม่ได้แต่งสีอื่นตัวแอลกอฮอล์สเปรย์ที่เราได้ก็จะเป็นสีออกเหลืองๆตามสีของหัวน้ำหอม
2: ค่ะแต่อันนี้เราใส่สีฟ้าเข้าไปผสมกับสีเดิมของสีน้ำหอมอยู่แล้วมันก็เลยเป็นสีแบบ
3: ออกเขียว
2: ๆแล้วก็คน
3: เสร็จแล้วค่ะแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวใส่บรรจุภัณฑ์ได้เลย
2: ครูเปิ้ลคะสำหรับสูตรนี้ตอนแรกเนี่ยเราใส่แอลกอฮอล์อยู่ที่ 96%
3: ใช่ค่ะ
2: พอเราใส่ลงไปผสมสูตรเรียบร้อยแล้วแอลกอฮอล์เหลือเท่าไหร่คะตอนนี
3: ้พออยู่ในสูตรใส่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะตัวเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์จะอยู่ที่ 70-72% ซึ่งมีความสามารถในการฆ่าเชื้อได้นะคะ
2: นะคะลองทำกันดูง่ายมากอุปกรณ์ตอนนี้ก็ยังหาได้อยู่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
3: ค่ะ
1: น่าสนใจนะเนี่ยเจ๊สรุปแล้วว่าสารละลายในน้ำมันก็คือสารเนื้อเดียวที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่ง

0: เกิดจากสาร2ชนิดขึ้นไปรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันโดยสารละลายเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยทำละลายแล้วก็ตัวถูกละลายอัตราส่วนระหว่างปริมาณของตัวถูกละลายกับปริมาณของตัวทำละลายในสารละลายนั้นเนี่ยก็จะหาได้ในรูปของความเข้มข้นของสารละลายใช่ไหมเจ๊
1: ถูกต้องเลยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยหน่วยความเข้มข้นของสารละลายเนี่ยก็จะบอกปริมาณของตัวถูกละลายที่อยู่ในสารละลายนั้นๆก็จะมีหน่วยตั้งแต่ร้อยละโมลาริตี้โมลาริตี้เศษส่วนโมลส่วนในล้านส่วนหรือว่าในบางครั้งเนี่ยเราจะบอกความเข้มข้นของสารละลายในเชิงเปรียบเทียบก็ได้นะอย่างเช่นถ้าในสารละลายนั้นมีตัวถูกละลายในปริมาณน้อยเขาจะเรียกว่าสารละลายเจือจางแต่ถ้าสารละลายนั้นมีตัวถูกละลายในปริมาณมากเขาจะเรียกว่าสารละลายเข้มข้นแต่ถ้าสารละลายนั้นมีตัวถูกละลายปริมาณมากจนอิ่มตัวเขาก็จะเรียกว่าสารละลายอิ่มตัวได้เหมือนกัน
0: และอย่าลืมนะคะกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่ในรายการลับซ่าท้าทดลองวันนี้นะคะพวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายค่ะเจ๊สรุปแล้วเดี๋ยวไปทำเจลล้างมือเองดีกว่า
1: อ้าวไม่ซื้อแล้วหรอ
0: ไม่ละทำเป็นละดูในรายการเมื่อกี
1: ้ โอเคงั้นเดี๋ยวเจ๊ไปเตรียมแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ให้แล้วกันนะ
0: ซื้อแอลกอฮอล์กลับไปอย่างเดียวดีกว่า
1: โอเคโอเคโอเค
0: ด้วยเลยดีไหมนะ
1: ลูกค้าโอเคเจ๊ก็ดีใจ

สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการใช้โปรแกรม Adobe Fresco เบื้องต้นนะครับผมตัว Adobe ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่คล้ายๆ Photoshop Illustrator นะครับผมแต่ว่าลักษณะเด่นของมันเลยก็คือผู้กันนะครับจะมีผู้กันแบบว่าน้ำเป็นแบบลงสีน้ำที่แบบว่าเหมือนยิ่งมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าตัว Adobe ตัวนี้ครับผมส่วนใหญ่แล้วจะใช้งานง่ายก็ต่อเมื่อมันทำมาเพื่อแท็บเล็ตนะครับผมแต่ว่า PC ก็ทำได้เช่นกันครับแต่ว่าต้องใช้ปากกาเนาะหรือจะเป็นนักวาดมืออาชีพก็ได้นะครับผมเป็นตัวนี้เลยนะฮะนี่เลยตัวนี้เลยนะครับผม Adobe Fresco ครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาใช้กันแบบว่าเบื้องต้นกันเลยดีกว่านะคร่าวๆครับผมอันนี้คือหน้าตาของตัวโปรแกรม Adobe Fresco เนาะหลักๆแล้วมันก็จะมีให้เราเลือกว่าคัสตอมไซส์ได้กำหนดไซส์เหมือนอย่างใน Photoshop เลยครับเหมือนใน Illustrator เลยจะเป็นแบบดิจิตอลมีแบบเลือกให้ 4K 8K หรือจะพริ้นก็แล้วแต่เราเลยนะครับผมมันก็มีให้เลือกบอกได้เลยครับว่าเราจะทำแบบไหนผมขอเลือกเป็นแบบว่าคัสตอมไซส์แล้วกันเนาะปุ๊บนี่ครับเราก็เลือกคัสตอมได้ตรงนี้เลยว่าเราจะกำหนดเท่าไหร่1900เวทคือความกว้างนะครับผม h นี่ high คือความสูงนะครับผมเราจะเอาเท่าไหร่แล้วก็ใส่เหมือนตามปกติเลยครับเท่าหน้าจอเราก็คือ1080นี่โอเคอันนี้ก็เลือกได้นะครับว่าเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งผมเลือกเป็นแนวนอนเนาะอันนี้คือ background ก็คือจะให้เป็นแบบว่าโปร่งใสหรือว่าเป็นกระดาษขาวนะครับในที่นี้ผมขอเลือกเป็นกระดาษขาวแล้วกันเนาะแล้วก็ create document ไปครับโอเคนี่คือหน้าตาของตัวโปรแกรมนะครับ Fresco นะครับผมโอเคจะประกอบไปด้วยเครื่องมือหลักๆนะครับผมก็จะเป็น Pixel Brush แล้วก็เป็น Live Bud ตัวนี้แหละครับที่เป็นตัวชูโรงของตัวของตัวโปรแกรมนี้นะครับผมซึ่งมันจะทำให้การลงสีน้ำน้ำมันดีขึ้นนะครับผมนี่คือตรงนี้คือการปรับขนาดนะครับปรับขนาดไซส์เลยว่าเราอยากได้ไซส์เท่าไหร่ water flow ก็คืออยากให้น้ำเนี่ยอยากให้สีน้ำเนี่ยมัน flow เท่าไหร่ให้มันแบบว่าไหลลื่นเท่าไหร่นะครับเลือกสีเลือกสีแถบนี้เลยตรง color เลยครับลงตรงล้อสีเนาะหลักๆเครื่องมือก็จะเหมือนกันเลยครับจะเหมือน Photoshop เลยนี่ลงสีปุ๊บก็จะเป็นสีน้ำอย่างนี้เลยนะฮะเราสามารถลงซ้ำได้นะครับผมโดยการนี่เหมือนกันเลือกสีใหม่อ๋อไม่ใช่อันนี้เลือกสีนี้เนาะแล้วเราก็เลือกสีอื่นได้เลยครับมันก็จะเหมือนแบบเราลงสีน้ำจริงๆจังๆเลยนะฮะอย่างเช่นผมเลือกสีส้มมันก็จะผสมอย่าง

นี้เลยครับเห็นไหมครับมันก็จะโฟลว์ไปด้วยกันเลยเห็นไหมฮะแล้วถ้าเราอยากได้หลายๆสีเราทำไงเราก็เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนสีแล้วก็โฟลว์กันมันก็จะเป็นเหมือนสีน้ำเลยเห็นไหมครับมันคือสีน้ำเลยครับผมทั้งสีก็ลงได้เหมือนกันครับเหมือนใน Photoshop เลยปุ๊บเห็นป่ะมันก็ลงได้เหมือนกันเลยครับกด Ctrl Z เพื่อย้อนกลับนะครับผมเห็นไหมครับเหมือนกันเลยหลักๆแล้วคีย์ลัดจะคล้ายๆกับ Photoshop นะครับการทำงานจะคล้ายๆ Photoshop เลยแต่จุดเด่นอยู่ที่ปากกาครับผมปากกาหมึกน้ำอันนี้แหละครับคือจุดเด่นของตัวโปรแกรมนี้เนาะเนี่ยครับนี่คือมาแนะนำเครื่องมือเบื้องต้นเลยกันนะครับผมเหมือนกันเลยครับเลเยอร์แอดเหมือนกันเลยครับเหมือนใน Photoshop เลยเวลาเราจะ export นะครับผมตัวโปรแกรมนี้เราสามารถ export ตรงมุมขวานะครับผมที่เป็นคำว่าแชร์ตรงใกล้ๆรูปฟันเฟืองนะครับผมซ้ายมือปุ๊บกดแชร์ public ขออภัยครับผม publish and export นะครับผมหรือจะเป็น quick export ก็ได้นะครับผมแต่ขอนี้เลือกเป็นแบบว่าข้างบนละกันเนาะปุ๊บเราสามารถเลือกเป็นแบบว่า export as จะเป็น png หรือเป็น jpg หรือเป็นไฟล์ psd หรือเป็น pdf ได้เลยนะครับผมแล้วก็มันจะมีอีกอันนึงนะครับผมที่เป็นอันนี้แหละครับผมที่เป็นการ export ว่าเราวาดรูปไปเนี่ยมันก็จะทำการบันทึกทั้งหมดเลยว่าเราวาดรูปอะไรไปการกระทำที่เราวาดไปเนี่ยครับมันจะบันทึกแล้วก็ตัดเป็นเสี้ยววิเอาไว้ลงใน Story IG หรือลงในช่วง Story ของ Facebook IG หรือจะเอาไปโพสต์ใน Twitter ก็ได้เหมือนกันเลยครับผมเห็นไหมฮะโอเคหลักๆแล้วโปรแกรมก็จะประมาณนี้ครับผมถ้าเราอยากเปลี่ยนถ้าเราอยากรู้ว่ามันใช้อะไรบ้างก็กด Double Click ปุ๊บเห็นป่ะครับมันก็จะเลือกขนาดรายอยากได้เส้นอะไรเบสิกก็คืออยากได้เส้นประมาณไหนอะไรยังไงครับนี่คือเบสิกส่วนชาร์โคลก็เป็นแบบว่าเหลี่ยมหน่อยแต่เป็นแบบว่าเป็นหมึกที่แบบเหลี่ยมๆหน่อยครับผมดูอะไรดูเป็นพิกเซลหน่อยดูเป็นดินสอหน่อยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนพิกเซลปกติเลยเห็นไหมฮะเราสามารถปรับได้โดยการดับเบิลคลิกเหมือนกันครับผมปุ๊บมันก็จะมีปรับให้เลยว่าFavorite แท็บนี้ก็คือเป็นในกรณีที่เรากดดาวไว้ครับว่าเราเลือกอันนี้ไปเราสามารถ manage pixel bud ได้ด้วยนะครับผมโดยการกดจุด3จุดนี้ manage แล้วก็ pixel bud เราเลือกได้เลยครับผมแล้วว่าเราจะโชว์อันไหนไม่โชว์อันไหนปิดได้เลยครับผมหรือจะ hide all ทั้งหมดก็ได้หรือจะโชว์ all ทั้งหมดแล้วเราก็เลือกปิดได้เลยว่าเราจะไม่ให้อันเนี้ยมันโชว์อันไหนแล้วเราก็เลือกทางขวาได้เลยครับว่าเลือกหมวดได้เลยว่าเราอยากแค่บางอันเราอยากเปิดในหมวดของชาร์โคลเนี่ยบางอันเราก็ปิดเราก็เลือกปิดอันใดอันหนึ่งไปหรือปิดทั้งหมดก็ได้นะครับได้เหมือนกันหรือเราจะเลือกเปิดอันใดอันหนึ่งหรือเลือกเปิดทั้งหมดก็ได้เหมือนกันเห็นไหมฮะมันเป็นโปรแกรมที่เอาไว้สำหรับวาดรูปจริงๆครับผมวาดรูปแบบวาดรูปจริงๆเลยเนาะนี่ก็เครื่องมือลบอย่างเหมือนกันเลยครับส่วนเวลาเราจะขยับรูปหรือจะขยับซ้ายขวาอะไรอย่างนี้ครับก็ซูมเข้าซูมออกก็คือ looking score mouse เหมือนกันเลยโอเคเราก็มาในส่วนของเครื่องมือที่เป็น move and transform นะครับถ้าเกิดเราอยากจะขยับรูปหรืออะไรยังไงครับใช้กดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนโหมดเป็นการขยับรูปนี้ซ้ายขวาปุ๊บหรือเราจะใช้เมาส์คลิกลากอีกก็ได้นะครับผมซูมเข้าซูมออกก็คือสกอร์ลูกกิ้งเมาส์เลยปุ๊บหรือจะคลิกที่เปอร์เซ็นต์ข้างบนก็ได้ครับแล้วก็เลือกว่าเราจะซูมเท่าไหร่50ปุ๊บ100ปุ๊บเห็นไหมครับ75ปุ๊บโอเคมันก็ได้หมดเลยเสร็จปุ๊บเราก็ลากให้มันตรงหรือเราสามารถขยายได้ด้วยนะครับปุ๊บด้วยการกดตรงนี้มุมกดขยายเห็นไหมครับมันง่ายครับเราสามารถเอานี้ออกได้ด้วยนะฮะกดเมาส์ตรงกลางที่ขีด2ขีดนี้นะครับผมขีด2ขีดนี้ปุ๊บกดค้างและลากซ้ายขวาเพื่อไม่ให้ขวานะครับแล้วเราก็กางกระดาษปกติทั่วไปเนาะแต่แล้วก็กดดัน Keeping Artwork Continue ไปแค่นี้แหละครับผมเป็นการวาดแบบเบื้องต้นเป็นการแนะนำเครื่องมือเบื้องต้นที่

ลองมาใช้ดูครับเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งที่น่าลองใช้ครับผมแต่ถ้าจะให้วาดจริงๆจังๆเลยต้องไปใช้ในแท็บเล็ตครับผมแล้วตัวโปรแกรมเนี้ยมันทำมาเพื่อแพดขออภัยครับทำมาเพื่อแท็บเล็ตโดยเฉพาะเลยนะฮะตัวเนี้ยตัวเด่นเลยก็คือปากกาน้ำครับผมที่ทุกคนให้การันตีว่ามันสมจริงมากมันเหมือนเราลงสีน้ำจริงๆปุ๊บเนี่ยไหมครับสีน้ำมันเหมือนผสมจริงๆเลยตรงแบบลงแบบลงจริงๆเลยอ่ะเหมือนน้ำแบบจริงๆเลยอันนี้ผมชอบมากโดยส่วนตัวแล้วถ้าผมมี iPad ผมก็จะทำการวาดรูปโดยใช้แอปนี้แหละครับผมเห็นไหมครับมันสมจริงมากเลยครับมันสวยมากเนาะโอเคการแนะนำเครื่องมือเบื้องต้นหรือการแนะนำแอปนี้เบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบก็สามารถไปจัดกันได้ครับผมใน iPad ก็จะเขียนไว้เลย Adobe Fresco ใน PC ก็สามารถไปซื้อได้ที่เว็บหลักเลยครับเดี๋ยวผมเปิดเว็บหลักให้ดูนะโอเค Adobeอันนี้เลยครับปุ๊บเนี่ยครับสามารถมาดูรายละเอียดได้ที่ตัว Adobe เลยนะครับผมตัว adobe.com เลยปุ๊บโอเคครับผมก็ฝากโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ตัวนี้ไว้ด้วยนะครับผม Adobe Fresco สำหรับใครที่ชอบวาดรูปชอบงานศิลป์ชอบการลงสีน้ำอะไรต่างๆนะครับผมแนะนำให้ใช้แอปตัวนี้แล้วครับผมดีมากผมหวังว่าแอปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนเนาะที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนปรับแต่ง Windows 10นะครับให้ทำงานด้วยไหลมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านการทำงานหรือเล่นเกมนะครับขั้นตอนจะมีอะไรบ้างนะครับเราไปเริ่มที่ขั้นตอนแรกกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับไปที่ DPC นะครับ

จากนั้นนะครับก็กดไปที่ Advanced System Setting นะครับในส่วนของ Performance นะครับให้กด Setting นะครับแล้วก็จริงๆตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้ก็คือมากดCustom ก็ได้ครับหรือกดแล้วก็มากดอันที่3นะครับ Adjust for Best Performance นะครับแล้วก็ติดตามผมShow Thumbnail Show Window Content แล้วก็ Smooth Off Font นะครับแล้วกด Applyเรากดโอเคนะครับความเป็นการลดเอฟเฟกต์การใช้งานของ Windows นะครับเพื่อที่จะไม่ให้กินแรมมากเกินไปนะครับแล้วก็ปิดไปได้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการปรับ Power Pan นะครับไปที่ช่องเสิร์ฟนะครับ

driving through rain, running through sun and looking at planes. ให้หาคำว่า sip main นะครับนี่นะครับคลิกขวาจริงๆมันจะคือ stop ก่อนนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับแล้วกดเป็น visible นะครับแล้วกด apply

แล้วก็กด stop เสร็จแล้วกด property คลิกขวา property อีกรอบนึงนะครับแล้วก็มาตรงนี้ครับ disable เหมือนเดิมครับแล้วก็กด apply แล้วก็กด ok นะครับแล้วก็มาที่ Windows Update นะครับก็ปิดไปด้วยนะครับคลิกขวา Stop แล้วก็คลิกขวา Property นะครับแล้วก็ Disable นะครับแล้ว3ตัวนะครับเลือกที่ที่จะต้องปิดนะครับNow we're just running, yeah. You make me feel nothing when we're driving through the night.ขั้นตอนต่อไปนะครับปิดออปชันบางตัวของ Windows 10นะครับที่มันไม่จำเป็นนะครับก็คลิกขวาที่ Start นะครับแล้วก็เลือก Setting นะครับตัวแรกที่เราจะปิดนะครับ Notification นะครับก็คือไปที่ System นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับอันที่3แล้วก็ปิดกดปิดไปเลยนะครับ Off ตรงนี้ตอนแรกมันจะเปิดอยู่นะครับให้ปรับเป็น Off นะครับตัวต่อไปนะครับจะเป็น Transfer Lens Effect นะครับกลับไปที่หน้า Home นะครับแล้วก็เลือกที่ Personalization นะครับแล้วก็เลือกที่ Color นะครับ Transfer Lens Effect นะครับตอนแรกมันจะเปิดอยู่ให้ปิดไปนะครับเป็นการประหยัดให้กินแรมน้อยลงนะครับต่อไปนะครับจะเป็นXbox Bar นะครับตอนแรกมันจะเปิดอยู่นะครับให้ปิดไปเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับBackground ครับพิมพ์ไปเลยครับในช่องแล้วก็เลือกไปที่ Background App นะครับแล้วก็อันนี้คือแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่เบื้องหลังตลอดนะครับตอนแรกมันจะเปิดอยู่ก็คือให้ปิดไปเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับต่อไปเป็นการลบไฟล์ขยะไฟล์เทมนะครับ

ต่อไปนะครับพิมพ์ที่ช่องค้นหาคำว่าลันนะครับหรือกดปุ่ม Windows R ก็ได้นะครับจากนั้นนะครับพิมพ์คำว่า temp นะครับพิมพ์เสร็จแล้วก็กด enter ไปเลยครับอันนี้จะเป็นไฟล์ขยะที่เราจะต้องลบนะครับก็คือกด Ctrl Aเพื่อคุมทั้งหมดนะครับแล้วก็กดชิปแล้วก็กด delete นะครับเพื่อเป็นการลบถาวรจะเห็นว่าไฟล์บางตัวไม่สามารถลบได้นะครับเพราะว่ามันกำลังถูกเรียกใช้งานอยู่นะครับก็กดติ๊กไปเลยนะครับแล้วก็สคริปต์ครับจากนั้นนะครับก็กด Windows แล้วก็ R อีกทีนึงนะครับแล้วก็จากเทมธรรมดาเนี่ยนะครับให้เป็นเปอร์เซ็นต์เทมก็คือใส่เปอร์เซ็นต์ไว้ทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็กด Enter ครับถ้าเหมือนเมื่อกี้เลยครับ Ctrl A Shift Delete แล้วก็กด Enter ไปเลยครับรอสักครู่นะครับก็มีครับแล้วอีกที่หนึ่งนะครับก็คือในถังขยะนะครับคลิกขวาแล้วก็เคลียร์ไปเลยครับรีไซเคิล

พิมพ์ NS Config นะครับแล้วก็กด N โอเคไปเลยนะครับหรือ Enter ไปเลยก็ได้ครับแล้วก็มาเลือกที่ Boot นะครับแล้วกด Advanced Option นะครับตอนแรกๆของเพื่อนๆอาจจะยังไม่ได้ติ๊กอยู่นะครับให้ติ๊กนะครับแล้วก็ปรับเลือกเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนะครับเลือกคอที่สูงที่สุดบางคนนะครับตรงนี้อาจจะอยู่ที่เลข1หรือเลขอะไรก็แล้วแต่อาจจะติ๊กไว้แล้วเลือกคอแค่1หรือไม่ก็2หรือก็คือ CPU จะทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับอาจจะทำให้เครื่องช้านะครับก็เลยติ๊กแล้วก็เลือกตัวเลขที่สูงที่สุดนะครับแล้วกดโอเคนะครับแล้วกด apply นะครับแล้วก็กดโอเคพอเรากดตรงนี้เสร็จแล้วนะครับมันจะมีให้ขึ้นว่า restart now กับยกค่อย restart นะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะ restart ก็คือ restart ไปเลยนะครับแล้วก็กลับมาดูใหม่ก็ได้ครับแต่ทีนี้ผมจะไม่ทำตรงนี้นะครับต่อไปนะครับให้ไปปิดเมาส์ enhance นะครับก็ไปที่ช่องไม่ขยายนะครับแล้วก็พิมพ์ไปคำว่าเมาส์ไปที่เมาส์เซตติ้งนะครับจากนั้นนะครับก็เลือกแล้วก็เลือก additional mouse option แล้วก็ไปที่ pointer option นะครับตอนแรกบางคนอาจจะติ๊กตรงนี้อยู่นะครับให้ติ๊กออกเพราะมันจะทำให้เมาส์เราหน่วงนะครับความเร็วของเมาส์เราเนี่ยมันจะไม่คงที่นะครับมันจะหน่วงๆก็ให้ติ๊กออกนะครับให้สังเกตเมาส์ดูนะว่าลื่นขึ้นไหมจากนั้นกด apply แล้วก็โอเค

ขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการปิดโปรแกรมที่ Startup นะครับคลิกขวาแล้วก็ไปที่ Task Manager นะครับแล้วก็กดไปที่ Startup นะครับอันนี้จะเป็นโปรแกรมที่จะเปิดขึ้นต่อเมื่อเราเปิดเครื่องหรือบูทเครื่องขึ้นมานะครับทีนี้เราก็มาดูว่าเราไม่ต้องการโปรแกรมไหนที่ไม่ได้ใช้นะครับก็ทำการปิดไปเลยนะครับก็คือคลิกขวาสมมติว่าอันนี้นะครับเป็น enable อยู่คลิกขวาก็เป็น disable เท่านี้นะครับอะไรที่ไม่จำเป็นนะครับสำหรับเพื่อนๆ นะครับที่ไม่ได้ใช้ก็คือปิดไปเลยนะครับเท่านี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการปรับแต่ง Windows 10ให้เร็วขึ้นให้ลื่นขึ้นถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอขอบคุณนะครับ

0: Python หลายๆคนอาจจะเกิดความคิดที่จะตั้งคำถามว่าคำว่า Python เนี้ย Python คืออะไรแล้วมาจากไหนมีความเป็นมาอย่างไรภาษา Python เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมระดับสูงที่นำเอาข้อดีของหลายๆภาษามารวมไว้ด้วยกันถูกออกแบบมาให้เรียนรู้ได้ง่ายและมีไวยากรณ์ที่ช่วยสอนเขียนโค้ดให้สั้นกว่าภาษาอื่นๆมีความสามารถใช้ชนิดข้อมูลแบบไดนามิกจัดการหน่วยความจำอัตโนมัติและยังสนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุการเขียนโปรแกรมเชิงคำสั่งการเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชันและการเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการมีลักษณะเป็นภาษาสคริปต์ที่ทำงานร่วมกับภาษาอื่นได้มีไดนามิกมาตรฐานมากมายและใช้อินเตอร์พีเตอร์แปลภาษาโปรแกรมให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการได้หลากหลายทั้งบนระบบ Windows Mac Linux นอกจากนั้นยังเป็นโปรแกรม Open Source ที่นำมาใช้งานได้ฟรีเหมาะสำหรับโปรแกรมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่เช่นการสร้างเกมเฟรมเวิร์คพัฒนาเว็บโปรแกรมที่ใช้กราฟิกติดต่อกับผู้ใช้งานงานคำนวณทางวิทยาศาสตร์และสถิติงานพัฒนาซอฟต์แวร์และการควบคุมซอฟต์แวร์ภาษา Python ได้ถูกคิดค้นในช่วงปลายปีค.ศ.1989และผู้พัฒนาคือกีโดฟานลอสซัมเปิดให้ทดลองใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ปีค.ศ.1991จนถึงเดือนมกราในปีค.1994จนกระทั่งได้ปล่อยตัวเต็มของ Python ออกมาเป็นเวอร์ชั่นแรกหลังจากนั้นก็ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมเรื่อยๆจนกระทั่งถึง Python เวอร์ชั่นล่าสุดในปัจจุบัน
1: ซอฟต์แวร์ที่เขียนด้วย Python มีอะไรบ้าง 1. BitTorrent เป็นโปรโตคอลที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องโดยตรงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยิ่งมีคนปล่อยข้อมูลในการดาวน์โหลดมากก็ยิ่งทำให้โหลดข้อมูลไว้ยิ่งขึ้น 2. Chandler เป็นโปรแกรมจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 3. Gnome มีหน้าที่ช่วยในการสร้างชุดเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมให้ง่ายและยังทำหน้าที่จัดการกับไฟล์และระบบหน้าต่าง4. Blender เป็นโปรแกรมสร้างงาน3มิติจุดเด่นของโปรแกรม 5. Mailman โปรแกรมจัดการจดหมายกลุ่ม 6. MoiMoi โปรแกรมวิกิที่ไม่ต้องใช้ Database มาเป็นตัวจัดการเก็บทุกอย่างไว้ในรูปแบบของ Text File ซึ่งทำให้การดูแลรักษาระบบมีความเรียบง่ายและจุดเด่นของระบบสามารถกำหนดสิทธิ์ของสมาชิกได้เช่นดูอ่านเขียนและลบ 7.ported ส่วนจัดการแพ็กเกจของ Gentoo Linux 8. SOAP Application Server 9. Troubleshoot กรอบงานขนาดใหญ่สำหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่ใช้ภาษา Python 1 0. Django เป็นเฟรมเวิร์คที่ช่วยในการสร้างเว็บแอปพลิเคชันเหตุผลสำคัญ 5. ข้อที่ทำให้ Python เป็นภาษายอดนิยม 1. เรียนรู้ได้ง่ายคุณสมบัติที่โดดเด่นข้อแรกของ Pythonคือเป็นภาษาที่สามารถเรียนรู้ได้ง่ายเนื่องจากถูกออกแบบมาให้สามารถเขียนได้คล้ายๆกับภาษาอังกฤษธรรมดาตัดเอาซิมโบลบางอย่างที่ไม่จำเป็นออกไปและใช้ย่อหน้า indentation เหมือนภาษาอังกฤษในการแบ่งแยกโปรแกรมออกเป็นส่วนๆนอกจากนี้การเขียนโปรแกรม Python สามารถเขียนเป็นแบบ dynamically typed ได้แต่ในภายหลังถ้าอยากเขียนแบบ statically typedก็สามารถทำได้ใน Python ซึ่งหมายถึงสามารถลดไปอีกขั้นตอนหรืออีกเรื่องซึ่งยังไม่

0: จำเป็นในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยความง่ายในการเรียนรู้นี้ทำให้ Python มักเป็นภาษาแรกๆที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกใช้ในการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนักเรียนสามารถเรียนรู้ลอจิกของการเขียนโปรแกรมได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลาจดจำรายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่จำเป็น 2. ใช้งานได้จริงในสเกลระดับโลกถึงแม้จะเรียนรู้ง่ายแต่สิ่งที่มหัศจรรย์ของ Python คือเป็น Industrial Grade คือสามารถใช้งานได้จริงในสเกลระดับโลกตัวบริการที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้หลายบริการที่เขียนด้วยภาษาPython เป็นหลักเช่น YouTube, Instagram, Netflix เป็นต้นการที่ Python สามารถใช้งานได้ในสเกลขนาดใหญ่ระดับนี้ส่วนหนึ่งมาจากรันไทม์ของ Python ซึ่งก็คือซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่แปลภาษา Python ไปเป็นภาษาเครื่องเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานมีความ solid ความเสถียรและประสิทธิภาพที่สูงไม่แพ้รันไทม์ของภาษายอดนิยมภาษาอื่นๆซึ่งเป็นสิ่งที่น่าประทับใจเพราะ Python เป็นภาษา Open Source ซึ่งใครก็สามารถโหลดไปใช้ได้ฟรีนั่นหมายถึงผู้พัฒนา Python ก็ทำให้ใช้ฟรีเช่นกันไม่ใช่ภาษาที่เป็น Commercial ที่มีโมเดลการคิดเงินการใช้ Runtime ในรูปแบบหนึ่ง 3. มี Library ที่หลากหลายมากตามที่ได้เปรียบเทียบ Vocabulary ของภาษาคนกับ Library ของภาษาคอมในข้างต้น Python นับเป็นภาษาหนึ่งที่มี Library ให้ใช้งานได้หลากหลายมากไม่อลังการอย่างไม่น่าเชื่อทั้งที่เป็นภาษาที่เป็น open source ซึ่งหมายถึงคนที่สามารถเขียนภาษา Python จะสามารถประยุกต์ใช้ความสามารถนี้ไปทำงานซอฟต์แวร์ในแขนงต่างๆโดยการเรียนรู้ library เพิ่มเติมในเรื่องนั้นๆที่ถูกเขียนขึ้นมาด้วยภาษา Python ได้อย่างแทบไม่มีขีดจำกัดตัวอย่างความสามารถในด้านต่างๆของ Python เช่น Sysadmin Python ถือเป็นทางเลือกหรืออาจจะว่าเป็นคู่แข่งตัวฉกาจของภาษาตระกูล Scripting language อื่นๆเช่น Bash Script หรือภาษา Perlนั่นหมายถึงถ้าจะเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของซิสเต็มโดยเฉพาะ Linux การเขียนภาษา Python ได้ทำให้ซิสเต็มแอดมินคนนั้นมีความได้เปรียบอย่างมากเกี่ยวกับแอปพลิเคชันในแขนงนี้มีภาษาอื่นๆที่เป็นที่นิยมมากมายไม่ว่าจะเป็น PHP Ruby Java Grail และอื่นๆโดยในแต่ละภาษาก็จะมีเว็บแอปพลิเคชันเฟรมเวิร์คที่นักพัฒนาเลือกใช้เพื่อทุ่นแรงในการเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการทำเว็บแอปพลิเคชันซึ่งในสาขานี้ Python ก็มีเฟรมเวิร์คที่แข็งแกร่งหลายตัวเช่นตัวที่เด่นสุดก็น่าจะเป็น Django ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นเว็บแอปพลิเคชันเฟรมเวิร์คที่สามารถทุ่มเวลาการพัฒนาได้อย่างมากมายมหาศาลคนที่ใช้ Python Django เขียนอาจจะสามารถเขียนได้ในเวลาที่รวดเร็วกว่าต้นทุนต่ำกว่าความผิดพลาดน้อยกว่าและมีความยืดหยุ่นกว่าสำหรับการเพิ่มเติมฟังก์ชันในอนาคต Data Analytics และ Machine Learning ด้วยความที่ Python ถูกประยุกต์ใช้งานทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างมากตั้งแต่แรกเริ่มทำให้ Python มี library ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ชั้นสูงมากมายซึ่งรวมถึงสถิติอัลกอริทึม Machine Learning Artificial Intelligence ถ้าพูดถึงในเรื่องของ Data Science แล้วน่าจะมีคู่ท้าชิงในแง่ของภาษาคอมพิวเตอร์เด่นอยู่2ภาษานั่นคือภาษา Python และภาษา R นั่นหมายถึงการเป็น Python ก็เท่ากับได้อานิสงส์ในแง่ของความสามารถในด้าน Data Science เข้าไปด้วยโดยปริยายเมื่อได้เรียนรู้ library เพิ่มเติม 4สามารถเขียนได้หลาย paradigm ในโลกของซอฟต์แวร์มี paradigm ที่ใช้ในการเขียนที่หลากหลายมากเช่น procedural object oriented functional imperative reactive และอื่นๆอาจจะเปรียบได้กับร้อยแก้วโครงสี่สุภาพกลอน8และอื่นๆในภาษาไทย 5. มี community ที่แข็งแกร่งและมีแต่จะแข็งแกร่งขึ้นไปอีกเรื่อยๆเหตุผลสุดท้ายเป็นเหตุผลที่สำคัญที่สุดซึ่งจริงๆแล้วเป็นที่มาของ4เหตุผลข้างต้นนั่นก็คือความแข็งแกร่งของคอมมูนิตี้ต้องกล่าวว่าการออกแบบภาษา Python ดีมาตั้งแต่แรกเริ่มด้วยความที่เขียนได้ง่ายมีความยืดหยุ่นสูงและเหตุผลอื่นๆอีกหลายอย่างทำให้ Python ดึงดูดเอาคนเก่งจากทุกสาขาเข้ามาใช้และร่วมกันต่อยอดพัฒนาLibrary ต่างเติมแต่งฟีเจอร์ที่เกิดจากไอเดียใหม่ๆทำให้ภาษามีประโยชน์มากขึ้นก็ยิ่งเป็นการดึงดูดคนเก่งๆเข้ามาช่วยกัน Contribute ให้กับภาษา Python เข้าไปอีกวงจรบวก Virtuous Cycle นี่เองที่ทำให้ Python มีแต่จะดีวันดีคืนและจะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่งที่น่าจับตามองน่าเอามาใช้ถ้าคุณยังไม่เคยนำมาใช้ก็น่าหาโอกาสนำมาใช้ในซอฟต์แวร์โปรเจกต์อันถัดไปที่ผู้อ่านกำลังจะทำ
1: จะสาธิตวิธีการเขียน Python ง่ายๆนะอย่างแรก name เท่ากับ input แล้วก็แสดงข้อความว่า what is your name เพื่อที่จะให้ user นะครับได้พิมพ์ชื่อของตัวเองเข้ามาหลังจากนั้นก็จะทำการเก็บค่าแล้วก็ print ออกมา

0: ครับแล้วก็เอา name ออกมาแสดงโดยมีคำว่า hi นำหน้า name และบรรทัดต่อไปก็จะมีคำว่า welcome to python และเมื่อเรารันโปรแกรมออกมาโปรแกรมก็จะแสดงคำว่า what is your name และรอให้เราใส่ชื่อพอเราใส่ชื่อก็จะแสดงคำว่า hi ที่เราได้ตั้งไว้พร้อมกับชื่อเราและก็ welcome to python ที่เราได้ตั้งไว้ครับจากคลิปที่ทุกคนได้ชมกันเมื่อสักครู่ก็เป็นเพียงข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่เราได้รับมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับทุกคนที่ต้องการจะหาเนื้อหาเพิ่มเติมแต่ยังไม่ทราบว่าจะไปหาจากที่ไหนผมขอแนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่มีสาขาวิชาเอกโดดเด่นนั่นคือสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะทำให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาข้างต้นได้ดียิ่งขึ้นสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยให้เราเข้าใจในเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ Big Data การประมวลผลกลุ่มเมฆความรู้เกี่ยวกับ Python การจัดการธุรกิจดิจิทัลและวิชาอื่นๆอีกมากมายอีกทั้งสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นยังมีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยห้องเรียนที่น่าเรียนและบุคลากรยอดเยี่ยมที่พร้อมให้คำแนะนำแก่ทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมหยิบยกขึ้นมาพูดนั้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ห้องเรียนข้อมูลหรือแม้กระทั่งอื่นๆอีกมากมายนั้นถูกรวมไว้ด้วยกันอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ
1: สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการคำนวณเลขเบื้องต้นด้วยการบวกเลขลบเลขภาษา Python ด้วยนะครับผมส่วนวิธีการลง Python นะครับเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะไปที่ Google เลยครับแล้วพิมพ์คำว่าหา Python เลยนะฮะคำนี้เลยนะครับเสร็จแล้วกดไปที่อันแรกเลยครับ welcome to python.org ไปที่ดาวน์โหลดครับกดดาวน์โหลด Python เวอร์ชันนี้เลยนะครับผมแล้วก็กดเริ่มดาวน์โหลดเลยครับเสร็จแล้วพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผมให้ทำการเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาปุ๊บทำการดับเบิลคลิกครับผมเพื่อติดตั้งนะฮะถ้าใครขึ้นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องตกใจนะฮะมันหมายถึงว่าเครื่องเราอ่ะมีภาษา Python อยู่แล้วนะครับผมส่วนถ้าใครยังไม่เคยลงก็กดลงได้ปกติเลยครับผมเน็กๆได้เลยในทีนี้ผมมีแล้วนะครับผมขอแคนเซิลไปเนาะcancel yes กดปิดปิดโอเคถ้าเราจะรู้ได้ไงว่าเราลง Python เสร็จแล้วเครื่องเรามี Python หรือยังไปที่ปุ่ม start window ครับในที่นี้ผมเป็นระบบปฏิบัติการ Windows 11เนาะทำตามใครก็ตามที่เป็น Windows 11ก็ทำตามได้เลยช่อง search ค้นหาพิมพ์คำว่า terminal เนี่ยครับอันนี้เลยเสร็จแล้วมันจะขึ้นหน้าตาอย่างนี้นะครับให้เราทำการพิมพ์คำว่า Python แล้วกด Enter หนึ่งทีครับถ้าใครขึ้นมาเป็น Python และเป็นเวอร์ชันอย่างนี้นั่นหมายความว่าเครื่องคุณได้ทำการลงแล้วนะครับกดย้อนกลับกด Ctrl ค้าง Z แล้วกด Enter หนึ่งทีนะครับเพื่อเป็นการย้อนกลับนะครับปุ๊บวิธีเช็คอีกวิธีนึงนะครับผมก็คือ phthon python spec bar ลบลบ version ตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็กด enter หนึ่งที่มันก็จะเป็นทำการเช็คเหมือนกันครับผมว่าเนี่ยเรามีภาษา python version นี้แล้วโอเคกดปิดไปเปิด vs code ครับหรือ visual studio code นะครับถ้าใครยังไม่มีสามารถไปโหลดได้เลยนะครับผมเหมือนเดิมครับเปิด Google ขึ้นมาพิมพ์คำว่า VS Code

นี้เลยนะครับแล้วก็กดไปที่ดาวน์โหลดแล้วก็เลือกระบบปฏิบัติการเลยนะครับผมเราเลือกเป็น64บิตเป็นuser นะครับผมแล้วเราก็กดโหลดไปได้เลยแล้วก็ทำการลงตามปกติเลยครับผมโอเคปิดไปเนาะโอเคเปิด VS Code ขึ้นมาครับเจอหน้าอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะครับผมอันนี้คือหน้าเริ่มต้นของตัวโปรแกรม VS Code หรือ Visual Studio Code นะฮะให้เราทำการ Open Folder ก่อนเลยนะครับเหมือนเราต้องไปสร้างโฟลเดอร์ไว้ก่อนนะครับผมว่าเราอยากใช้โฟลเดอร์ไหนในที่นี้ผมสร้างมาแล้วนะครับผมสร้างเป็น HTML Test เราจะสร้างโฟลเดอร์ไว้ที่ได้ไหนก็ได้นะครับผมไว้ในเดสก์ท็อปไว้ในดาวน์โหลดไว้ในไหนได้หมดเลยครับแค่เราเปิดหาแล้วเราเลือกโฟลเดอร์ไว้กดปุ๊บเสร็จแล้วมาที่มุมซ้ายครับผมมันจะมีโฟลเดอร์ของเราเห็นไหมครับ HTML Test หรือชื่อตามที่เราสร้างที่เราเลือกโฟลเดอร์ไว้เลยแล้วกดรูปบวก New File กดไปตั้งชื่อไฟล์ครับตั้งชื่อ Test นะครับผม .py py คือนามสกุล Python นะครับผม Enter 1ที่ปุ๊บโอเคนี่คือหน้าตาโปรแกรมนะครับผมส่วนในส่วนของหน้าตาอันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของการพิมพ์โค้ดเนาะหรือการเขียนโค้ดส่วนข้างล่างจะเป็นในส่วนของ output หรือผลลัพธ์ที่ออกมานะฮะนี่เลย output แท็บล่างนี่เลยโอเคเราจะลองเทสเขียนภาษาเบื้องต้นแล้วกันเนาะบวกเลขเบื้องต้นให้เข้าใจง่ายๆหลักการง่ายๆนะครับผมของภาษา Python โอเคเรามาเริ่มบวกเลขโดยการใช้ภาษา Python กันเลยนะครับหลักการง่ายๆเลยครับผม กำหนดตัวแปร A ระเบียบภาษานะครับผมกำหนดตัวแปร A สเปกบาร์เท่ากับรับจำนวนนี้ให้เป็น int นะครับตั้งให้เป็นจำนวนเต็มเนาะ int คือจำนวนเต็มวงเล็บจะตั้งเป็น600แล้วกันเนาะ enter 1ที่สร้างตัวแปร b มาครับผมเท่ากับเว้นวรรค1ที่ int จำนวนเต็มวงเล็บ500แล้วกันเนาะปุ๊บจะไปขออภัยครับผม enter 1ที่ปุ๊บทีนี้เรามีตัวแปร2ตัวแปรนะครับผมโดยที่ตัวแปร A นั้นเก็บค่าไว้ที่600เป็นจำนวนเต็มเนาะแล้วก็ตัวแปร B เก็บค่าไว้ที่500เป็นจำนวนเต็มเหมือนกันเราอยากให้2เลขนี้มาบวกกันหรือมาคูณกันหรือมาลบกันนะครับผมทำยังไงกำหนดตัวแปร C เว้นวรรคทันทีเท่ากับให้ A บวกB. หรือเครื่องหมายนี้อาจจะเป็นแบบว่าตรงนี้ครับอาจจะเป็นคูณลบหารแล้วแต่ท่านเลยนะครับผมในที่ผมขอเป็นบวกแล้วกันอย่างนี้นะครับผม enter 1ที่ปุ๊บโอเคเราก็ได้ค่า a กับ b บวกกันนะครับผมแล้วมาเก็บในตัวแปร c แล้วเราจะเอาค่านี้ออกมาแสดงยังไงให้ทำการพิมพ์คำว่า printครับผมวงเล็บตามด้วยเครื่องหมายซิงเกิลโคดซิงเกิลโคดนี่คือจะนับเป็นสตริงนะครับผมสตริงหรือข้อความนะครับจะไม่เกี่ยวกับการเอาตัวเลขมาโชว์หรืออะไรนะครับผมเป็นการโชว์เขียนข้อความปกติเนาะก็คือ value ผมกำหนดให้ value มีค่าเท่ากับ underscore ขออภัยครับผมสเปกบาร์หนึ่งทีเท่ากับสเปกบาร์หนึ่งทีเครื่องหมายลูกน้ำนอกซิงเกิลโคดนะครับผมปุ๊บสเปกบาร์หนึ่งทีแล้วก็นำตัวแปร C มาครับปุ๊บแค่นี้แหละครับผมก็ทำการเรียกค่าออกมาได้แล้วนะครับผม Ctrl S เซฟเป็น1ทีครับผมปุ๊บแล้วไปที่มุมขวาแถบด้านบนนะครับผมรูปอักษรนี้เลยนะครับที่มันเขียนว่า Run Code กด Run ปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะโชว์ค่ามาแล้วไวลูเท่ากับ600บวก500ก็เท่ากับ 1,100 เก็บไว้ในตัวแปร C แล้วเอานำ C มาโชว์นะฮะหรือจะเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นคูณก็ได้ครับเปลี่ยนเสร็จปุ๊บ Ctrl S Save รันไป1ทีเป็น 30,000 เห็นไหมครับก็เหมือนเป็นการเอาเปลี่ยนเครื่องหมายนี้มาคูณกันนะฮะลองเปลี่ยนเครื่องหมายเป็น

หาดูปุ๊บ Ctrl S 1ที่กดรัน 1.2 เห็นไหมครับมันก็หารออกมาเป็นเลขฐาน2นะครับผมโอเคนี่คือการคำนวณเบื้องต้นนะครับผมบวกเล็บขอไปครับบวกลบเบื้องต้นนะครับผมคูณหารเบื้องต้นนะฮะต่อมาเราจะทำในการของวนลูปแล้วกันเนาะหรือการทำซ้ำโอเคทำการลบครับคอนโทรลเซฟ1ทีเสร็จปุ๊บใช้คำสั่ง for i คือตัวแปรนะครับผม in คือเหมือนเป็นคำว่าเราจะทำซ้ำในระยะเท่าไหร่ระยะก็คือ range ตามด้วยวงเล็บกำหนดให้ i เนี่ยวนลูปอันเนี้ยกี่ครั้งเรากำหนดไปเลยครับ10ปุ๊บ enter print เดี๋ยวก่อนนะครับเซฟไปหนึ่งทีก่อน print print วงเล็บเปิดวงเล็บปิดตามด้วยเครื่องหมาย i นะครับหรือจะพิมพ์ข้อความด้วยก็ได้นะครับผมพิมพ์ข้อความแล้วพิมพ์เป็น i ต่อหลังก็ได้ปุ๊บเป็นซิงเกิลโคด1ทีตามด้วยข้อความอะไรก็ได้ครับผมดอกจันตามด้วยลูกน้ำแล้วก็ i นะฮะแล้วก็คอนโทรลเซฟไปครับกดรันมันบอกว่าเครื่องหมายไม่ตรงอ๋อโอเคน่าจะไม่ได้มันบอกว่าเครื่องหมายมีปัญหาผมลืมใส่เครื่องหมายนี่ครับตัวนี้เนาะเมื่อกี้เราก็กลับไปซิงเกิลโคดต่อเป็นข้อความเป็นดอกจันก็ได้ปุ๊บคอนโทรลเซฟ1ทีกดรันเห็นไหมครับมันก็จะรันเป็นดอกจันแล้วก็ตามด้วยตัวเลข1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ครบ10นะครับผม7 8 9 10เพราะว่ามันนับตำแหน่งที่0นะครับผมมันจะไม่นับตำแหน่งตัวเองศูนย์มานับเป็น1ตำแหน่งเหมือนกันนะครับผม0นับเป็น1 1นับเป็น2 2นับเป็นตำแหน่งที่3 3นับเป็นตำแหน่งที่4มันจะนับไปอย่างนี้นะครับมันนับ0ด้วยนั่นเองเนาะโอเคนี่คือการfor ง่ายๆหรือการทำซ้ำง่ายๆนะครับผมเบื้องต้นหวังว่าการสอนวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนเนาะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ไบโอโอเย่ตอนสุดยอดสัตว์นักเลี้ยงลูก
5: จิงโจ้สุดยอดคุณแม่แห่งทวีปออสเตรเลียจิงโจ้เป็นสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้องนะครับมีเฉพาะคุณแม่เท่านั้นกระเป๋าเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกครับสมมุติว่าถ้าเป็นน้องเหนือตอนเด็กๆใช่ไหมครับตอนที่น้องเหนือคลอดออกมาเนี่ยก็ตัวใหญ่ประมาณนึงจำได้ไหม
6: ตัวเท่านี้
5: ใช่ไหมครับเด็กทารกประมาณนี้แต่ว่าลูกจิงโจ้เนี่ยคลอดออกมาขนาดเล็กมากเลยครับเล็กแบบ
6: เท่านี้เหรอครับ
5: ตัวเล็กๆแดงๆลูกกระต่ายยังไม่ลืมเลยครับเสร็จแล้วพอคลอดมาปุ๊บเนี่ยก็เลยออกมาแล้วก็ไต่ขนตรงพุงแม่นะครับขึ้นมาซึ่งในกระเป๋านั้นมันก็จะไปพบกับสิ่งหนึ่ง
6: คืออะไรครับ
5: หัวนม
6: เฮ้ย
5: ในกระเป๋าเนี่ยก็มีหัวนมอยู่แล้วลูกจิงโจ้ก็ไปดูดนมตรงนั้นจากนั้นถึงค่อยโตจากตัวเล็กๆเด็กกลายเป็นตัวใหญ่ในกระเป
6: ๋
5: า
6: ตัวใหญ่ๆในกระเป๋า
5: ทีนี้สมมติว่าลูกจิงโจ้โตแล้วบางครั้งเนี่ยพอมันออกไปข้างนอกกระเป๋ามันก็ยังกลับมาอยู่ในกระเป๋าอีกนะ
6: เฮ้ย
5: เหมือนกับเป็นที่ที่มันรู้สึกปลอดภัยยังมีสัตว์อีกชนิดนึงที่แปลกประหลาดออกไปฮะคือคุณพ่อเป็นฝ่ายที่มีกระเป๋าหน้าท้องไว้เลี้ยงลูก
6: เพศชายนี่แหละครับ
5: เพศชายนี่แหละครับและไม่ใช่โดราเอมอนด้วยนะครับใบให้ว่าเป็นสัตว์น้ำครับ
6: สัตว์น้ำปลา
5: เป็นปลาใช่ครับมันตั้งชื่อตามสัตว์บกชนิดนึงซึ่งร้องแบบนี้ม้าน้ำถูกต้องครับ
6: เย้
5: ม้าน้ำสุดยอดคุณพ่อแห่งท้องทะเลคุณพ่อของม้าน้ำนี่แหละครับจะเป็นคนที่รับฝากไข่จากคุณแม่นะฮะคุณแม่พอมีไข่เสร็จแล้วก็จะเอาที่วางไข่ของคุณแม่มาปล่อยไข่ใส่ลงไปในกระเป๋าหน้าท้องของคุณพ
6: ่อกระเป๋าหน้าท้องคุณพ่อ
5: จากนั้นคุณพ่อก็ทำหน้าที่ฟักไข่ครับคอยประคบประหงมดูแลจนกระทั่งลูกม้าน้ำเล็กๆที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยฟักออกมาแล้วก็ในที่สุดก็ออกพ้นอ้อมอกพ่อไปนะฮะแล้วก็ออกไปสู่ท้องทะเล
6: แล้วทำไมม้าน้ำไม่วางไข่ไว้ในน้ำล่ะครับ
5: ก็เพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยไข่ไว้ในน้ำเฉย
6: ๆปล่อยไข่
5: สักพักเนี่ยในน้ำมีอะไรครับ
6: ปลาม
5: ีปลาอื่นมากมายมันก็จะมาทำอะไร
6: กิน
5: ไข่นั่นเองฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยไว้เฉยๆเนี่ยไม่ดูแลเลยไข่โอกาสรอดค่อนข้างต่ำแต่ว่ามันจะมีปลาอีกหลายๆชนิดที่แม้กระทั่งพอลูกออกจากไข่แล้วเนี่ยก็ยังดูแลต่อ
6: ฮะคืออะไรเหรอครับ
5: ก็คือว่าเป็นปลาที่อมลูกไว้ในปากอย่างที่บอกว่าถ้าเราเป็นสัตว์น้ำตัวเล็กๆเนี่ยเราเสี่ยงมากต่อการจะโดนปลาใหญ่มากินเพราะฉะนั้นคุณแม่ที่คลอดลูกมาเยอะๆเล็กๆเต็มไปหมดเนี่ยหรือคุณพ่อก็ได้นะบางทีช่วยกันก็จะอมลูกทั้งหมดนะครับไว้ในปากคราวนี้ปลาอื่นมาแย่งไปกินไม่ได้ลูกๆที่อยู่ในปากของคุณพ่อที่อมลูกเอาไว้ก็จะรอดพ้นจากการถูกปลาอื่นจับกิน
6: ผมลองอมบ้างสิ
5: เป็นไงฮะโอเคดีมากพ่นออกมาได้แล้ว แต่มันยังมีสัตว์ต่างๆที่เลี้ยงลูกไว้ข้างหลังครับในโลกของสัตว์ต่างๆนะครับมีสัตว์มากมายเลยที่เลี้ยงลูกไว้บนหลังบางครั้งเราอาจจะเคยเห็นเวลาเราเห็นฝูงลิงเราจะเห็นว่ามีลิงเด็กๆขี่หลังพ่อหรือขี่หลังแม่อยู่ส่วนใหญ่จะเป็นแม่นะฮะก็เดินไปไหนก็พาไปด้วยกันแต่ทีนี้เนี่ยจะมีสัตว์อื่นๆที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยว่าเอ้ยสัตว์ประเภทนี้มีการเลี้ยงลูกบนหลังด้วยเหรอยกตัวอย่างเช่นกบเป็นต้น กบเนี่ยมีหลากหลายชนิดเลยที่แบบว่าเอาไข่เนี่ยไว้บนหลังแล้วพอไข่ฟักเป็นกบลูกกบเรียกอะไร
6: ลูกออดครับ
5: ครับบางครั้งเนี่ยพ่อกบก็ฟักไข่ใช่ไหมบนหลังแล้วพอไข่กลายเป็นลูกออดเนี่ยก็ให้ลูกออดขี่หลังต่อไปไหนมาไหนก็พาลูกออดขี่หลังไปด้วย
7: วันนี้พวกเราเรียนรู้เรื่องอะไรกันไปบ้างครับ
6: ได้รู้ว่าสัตว์แต่ละตัวเลี้ยงลูกกันยังไงครับ
5: ก็จะเห็นว่ามีตั้งแต่สัตว์ที่เลี้ยงลูกในกระเป๋าหน้าท้อง
6: ใช่ครับ
5: เลี้ยงลูกในปากก็มี
6: ใช่ครับ
5: เลี้ยงลูกข้างหลังก็มี
6: ใช่ครับ
5: เราเห็นว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยยังไงก็ยากลำบากทั้งนั้นดูอย่างลูกคนเราสิตั้งแต่เด็กจนโตกว่าจะเรียนจบกว่าจะหางานทำกว่าจะได้พ่อแม่นี่โอ้ยต้องเฝ้าทะนุถนอมเลี้ยงดูนะฮะรู้สึกไงบ้างน้องเหนือ
8: ซาบซึ้งครับ
5: ครับ
8: น้องเหนือจะตั้งใจเรียนเพื่อเป็นเด็กดีต่อพ่อแม่ครับ
5: ดีมากดีมาก

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องทศนิยมกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1ในวงเล็บ 12.3 บวกกับ 28.69 ลบด้วย 23.196 มีผลลัพธ์เท่ากับเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ในวงเล็บ 12.3 บวกกับ 28.69 ลบด้วย 23.196 ต้องพิจารณาหาค่าในวงเล็บก่อนหลักการบวกทศนิยมจะต้องเขียนเลขโดดในแต่ละหลักและจุดทศนิยมให้ตรงกันตัวตั้งคือ 12.3 เราจะเริ่มจากใส่จุดของตัวบวกให้ตรงกับตัวตั้งเสียก่อนจากนั้นจึงเขียนตัวบวกให้เลขโดดในแต่ละหลักตรงกับเลขโดดในแต่ละหลักของตัวตั้งจะเห็นว่าตำแหน่งทศนิยมของทั้งสองจำนวนไม่เท่ากันจึงเติม0เพื่อให้ตำแหน่งทศนิยมของทั้งตัวบวกและตัวตั้งเท่ากันดังนั้น 12.30 บวกกับ 28.69 ได้ผลลัพธ์คือ 40.99 นำผลลัพธ์ที่ได้ลบออกด้วย 23.196 ซึ่งหลักการลบทศนิยมจะต้องตั้งเลขโดดในแต่ละหลักและจุดทศนิยมให้ตรงกันเช่นเดียวกับการบวกทศนิยมเราจึงใส่จุดของตัวลบให้ตรงกับตัวตั้งเสียก่อนจากนั้นเขียนเลขโดดในแต่ละหลักของตัวลบให้ตรงกับเลขโดดในแต่ละหลักของตัวตั้งจะเห็นว่าตำแหน่งของทศนิยมทั้งสองจำนวนไม่เท่ากันจึงเติม0เพื่อให้ตำแหน่งทศนิยมของทั้งตัวตั้งและตัวบวกเท่ากันจะได้40.990 ลบด้วย 23.196 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 17.794 ดังนั้นในวงเล็บ 12.3 บวกกับ 28.69 ลบด้วย 23.196 มีผลลัพธ์เท่ากับ 17.794 นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่2ในวงเล็บ 65.12 คูณกับ 1.2 บวกด้วย 49.78 ผลลัพธ์มีค่าประมาณเป็นทศนิยม2ตำแหน่งเท่ากับเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ในวงเล็บ 65.12 คูณกับ 1.2 บวกด้วย 49.78ต้องพิจารณาหาค่าในวงเล็บก่อนโดยเปลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วนแล้วใช้หลักการคูณเศษส่วนในการคำนวณเมื่อคำนวณเสร็จแล้วจึงเปลี่ยนผลลัพธ์ที่ได้เป็นทศนิยมจะได้ 65.12 คูณกับ 1.2 ได้เท่ากับ 6,512 ส่วน100คูณด้วยเศษ12ส่วน10มีค่าเท่ากับเศษ 78,144 ส่วน 1,000จากนั้นเราจึงเปลี่ยนรูปเศษส่วนให้กลับไปเป็นทศนิยมจะได้ผลลัพธ์คือ 78.144 นำ 78.144 มาบวกกับ 49.78 โดยตั้งจุดและหลักให้ตรงกันเสียก่อนแล้วจึงเติม0เพื่อให้ตำแหน่งทศนิยมของทั้งตัวตั้งและตัวบวกเท่ากันจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 127.924จะได้ว่าในวงเล็บ 65.12 คูณกับ 1.2 บวกด้วย 49.78 มีผลลัพธ์เท่ากับ 127.924 โจทย์ให้หาค่าประมาณของผลลัพธ์ที่ได้จึงต้องพิจารณาตามหลักของการประมาณค่าคือให้พิจารณาเลขโดดที่อยู่ในหลักทางขวาของหลักที่ต้องการประมาณค่าหากจำนวนในหลักดังกล่าวมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ5ให้ปัดขึ้นแต่ถ้าน้อยกว่า5ให้ปัดทิ้งทั้งหมดซึ่งโจทย์ข้อนี้ให้ประมาณค่าเป็นทศนิยม2ตำแหน่งจึงต้องพิจารณาเลขโดดของทศนิยมในตำแหน่งที่3ของ127.924ซึ่งเป็นเลข4ตามหลักของการประมาณค่าให้ตัดทิ้งดังนั้นค่าประมาณของ 127.924เป็นทศนิยม2ตำแหน่งคือ 127.92 นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่3คุณพ่อจ่ายภาษีไปแล้ว
139.25 บาทปรากฏว่าต้องจ่ายเพิ่มอีก 213.75 บาทคุณพ่อต้องจ่ายภาษีทั้งหมดกี่บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์คุณพ่อจ่ายภาษีไป 139.25 บาทปรากฏว่าต้องจ่ายเพิ่มอีก 213.75 บาทแสดงว่าเราต้องนำเงินที่คุณพ่อจ่ายภาษีไปแล้วมาบวกกับเงินที่ต้องจ่ายเพิ่มนั่นคือนำเงินที่คุณพ่อจ่ายภาษีไป 139.25 บาทมาบวกกับเงินที่คุณพ่อต้องจ่ายเพิ่ม 213.75 บาทได้ผลลัพธ์เท่ากับ353บาทดังนั้นคุณพ่อต้องจ่ายภาษีทั้งหมด353บาทนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4นำลวดขด1มาตัดแบ่งยาวเส้นละ 5.25 เมตรแล้วนำมาม้วนขายได้15ม้วนพอดีเดิมลวดขดนี้ยาวเท่าไหร่เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์นำลวดขด1มาตัดแบ่งยาวเส้นละ 5.25 เมตรแล้วม้วนขายได้15ม้วนพอดีโจทย์ต้องการทราบว่าเดิมลวดขดนี้ยาวเท่าไหร่เมื่อลวดที่แบ่งแต่ละเส้นมีความยาวเท่ากันคือ 5.25 เมตรและมีทั้งหมด15เส้นจึงต้องนำความยาวลวดที่ตัดแบ่งแต่ละเส้นคูณกับจำนวนม้วนจะได้ว่า 5.25 คูณกับ15เราจะคำนวณผลลัพธ์โดยเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนก่อนแล้วใช้หลักการคูณเศษส่วนเมื่อได้ผลลัพธ์แล้วจึงเปลี่ยนผลลัพธ์ที่ได้เป็นทศนิยมจะได้เศษ525ส่วน100คูณกับ15ได้เท่ากับเศษ7875ส่วน100จากนั้นเราจึงเปลี่ยน

ใจส่วนให้กลับไปเป็นทศนิยมได้ผลลัพธ์เท่ากับ 78.75 ดังนั้นเดิมลวดขดนี้ยาว 78.75 เมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5เชือกเส้นที่1ยาว 2.75 เมตรเชือกเส้นที่2ยาว 1.5 เมตรเมื่อนำเชือกทั้ง2เส้นมาผูกต่อกันแล้ววัดความยาวใหม่ได้ 3.185 เมตรส่วนที่ผูกเป็นปมมีความยาวกี่เมตรเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์เชือกเส้นที่1ยาว 2.75 เมตรเชือกเส้นที่2ยาว 1.5 เมตรจะได้ว่าเชือกทั้ง2เส้นยาวรวมกัน 2.75 บวกกับ 1.5 หลักการบวกทศนิยมจะต้องตั้งเลขโดดในแต่ละหลักและจุดทศนิยมให้ตรงกันทั้งตัวตั้งและตัวบวกเราจึงเริ่มจากใส่จุดของตัวบวกให้ตรงกับตัวตั้งเสียก่อนจากนั้นจึงเขียนเลขโดดในแต่ละหลักของตัวบวกให้ตรงกับเลขโดดในแต่ละหลักของตัวตั้งจะเห็นว่าตำแหน่งทศนิยมของทั้ง2จำนวนไม่เท่ากันจึงเติม0เพื่อให้ตำแหน่งทศนิยมของทั้งตัวตั้งและตัวบวกเท่ากันซึ่ง 2.75 บวกกับ 1.50 ได้ผลลัพธ์คือ 4.25 จะได้ว่าเชือก2เส้นยาวรวมกัน 4.25 เมตรเมื่อนำเชือกทั้ง2เส้นมาผูกต่อกันและวัดความยาวใหม่ได้ 3.185 เมตรดังนั้นส่วนที่ผูกเป็นปมมีความยาวเท่ากับ 4.25 ลบด้วย 3.185 หลักการลบทศนิยมจะต้องตั้งเลขโดดในแต่ละหลักและจุดทศนิยมให้ตรงกันเราจึงเริ่มจากใส่จุดและเขียนเลขโดดในแต่ละหลักของตัวลบให้ตรงกับเลขโดดในแต่ละหลักของตัวตั้งก่อนจะเห็นว่าตำแหน่งทศนิยมของทั้ง2จำนวนไม่เท่ากันจึงเติม0เพื่อให้ตำแหน่งทศนิยมของทั้งตัวตั้งและตัวลบเท่ากันทำให้ได้ว่า 4.250 ลบด้วย 3.185 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 1.065 ดังนั้นส่วนที่ผูกเป็นปมมีความยาวเท่ากับ 1.065 เมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6คุณพ่อมีเงิน500บาทแบ่งให้ลูก3คนคนละเท่าๆกันแล้วคุณพ่อยังมีเหลืออีก 132.50 บาทลูกแต่ละคนได้รับเงินคนละกี่บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์คุณพ่อมีเงิน500บาทแบ่งให้ลูก3คนคนละเท่าๆกันแล้วคุณพ่อยังมีเงินเหลืออีก 132.50 บาทจะได้ว่าคุณพ่อแบ่งให้ลูกทั้ง3คนคิดเป็นเงิน500ลบด้วย 132.50 หลักการลบทศนิยมจะต้องตั้งเลขโดดในแต่ละหลักและจุดทศนิยมให้ตรงกันเสียก่อนทั้งตัวตั้งและตัวลบจะเห็นว่าตำแหน่งทศนิยมของทั้ง2จำนวนไม่เท่ากันจึงเติมจะทำให้ตำแหน่งทศนิยมของทั้งตัวตั้งและตัวลบเท่ากันซึ่ง500ลบออกด้วย 132.50 จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 367.50 จะได้ว่าคุณพ่อแบ่งเงินให้ลูกทั้ง3คนคิดเป็นเงินทั้งหมด 367.50 บาทลูกแต่ละคนได้รับเงินคนละเท่าๆกันจะได้ว่าลูกแต่ละคนได้รับเงินคนละ 367.50 หารด้วย3ในการหารทศนิยมเราจะเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนก่อนแล้วใช้การหารเศษส่วนเพื่อหาคำตอบจากนั้นจึงเปลี่ยนผลลัพธ์ที่ได้เป็นทศนิยมจะได้ 367.50 หารด้วย3จะเท่ากับเศษ 36,750 ส่วน100หารด้วย3ดำเนินการหารเศษส่วนโดยเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณกลับตัวหารจากเศษเป็นส่วนจากส่วนเป็นเศษจะได้เศษ 36,750 ส่วน100คูณกับเศษ1ส่วน3ตัดทอนกันจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเศษ 12,250 ส่วน100จากนั้นเราจึงเปลี่ยนเศษส่วนให้เป็นทศนิยมจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 122.50 ดังนั้นลูกแต่ละคนได้รับเงินคนละ 122.50 บาทนั่นเองค่ะ
โจทย์ข้อที่7ตาสีมีข้าวอยู่ 21.5 ลิตรใช้หุงวันละ 1.5 ลิตรเป็นเวลา2สัปดาห์ตาสีจะเหลือข้าวกี่ลิตรเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเนื่องจาก1สัปดาห์มี7วันดังนั้น2สัปดาห์เท่ากับ2คูณกับ7ได้เท่ากับ14วันใน1วันตาสีหุงข้าว 1.5 ลิตรเป็นเวลา2สัปดาห์หรือ14วันจะได้ว่าตาสีหุงข้าวทั้งหมด 1.5 คูณกับ14การคูณทศนิยมเราสามารถเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนก่อนแล้วใช้หลักการคูณเศษส่วนจากนั้นจึงเปลี่ยนผลลัพธ์ที่ได้เป็นทศนิยมจะได้ว่า 1.5 คูณกับ14เท่ากับเศษ15ส่วน10คูณกับ14ได้ผลคูณเท่ากับเศษ210ส่วน10ซึ่งได้ผลลัพธ์คือ21จะได้ว่าตาสีหุงข้าวทั้งหมด21ลิตรเดิมตาสีมีข้าวอยู่ 21.5 ลิตรดังนั้นตาสีจะเหลือข้าว 21.5 ลบด้วย21ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 0.5 ลิตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8ถ้าส้มเขียวหวานจำนวน8ผลหนัก1กิโลกรัมส้มสายน้ำผึ้งจำนวน7ผลหนัก 1.4 กิโลกรัมแล้วน้ำหนักเฉลี่ยต่อผลของส้มชนิดใดมากกว่าและมากกว่ากันกี่กิโลกรัมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะส้มเขียวหวานจำนวน8ผลหนัก1กิโลกรัมจะได้ว่าส้มเขียวหวานหนักเฉลี่ยต่อผลคิดเป็น1หารด้วย8ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 0.125 กิโลกรัมและส้มสายน้ำผึ้งจำนวน7ผลหนัก 1.4 กิโลกรัมจะได้ว่าส้มสายน้ำผึ้งหนักเฉลี่ยต่อผลคิดเป็น 1.4 หารด้วย7ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 0.2 กิโลกรัมแต่เนื่องจาก 0.2 มากกว่า 0.125เพราะฉะนั้นส้มสายน้ำผึ้งจึงหนักกว่าส้มเขียวหวานและหนักมากกว่าอยู่0.2ลบด้วย 0.125 ซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับ 0.075 กิโลกรัมนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9สหกรณ์โคนมแห่งหนึ่งมีนมรสจืด 525.85 ลิตรซึ่งมีปริมาณนมรสจืดน้อยกว่านมรสหวานอยู่ 149.15 ลิตรถ้านำนมรสหวานมาบรรจุขวดขวดละ 0.45 ลิตรและขายไปขวดละ 26.50 บาทสหกรณ์โคนมจะขายนมรสหวานได้ทั้งหมดกี่บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์สหกรณ์โคนมแห่งหนึ่งมีนมรสจืด 525.85 ลิตรซึ่งปริมาณนมรสจืดน้อยกว่านมรสหวานอยู่ 149.15 ลิตรจะได้ว่าสหกรณ์แห่งนี้มีนมรสหวานอยู่ 525.85 บวก 149.15 ซึ่งได้เท่ากับ675ลิตรนำนมรสหวานมาบรรจุขวดขวดละ 0.45 ลิตรสหกรณ์โคนมแห่งนี้ต้องใช้ขวดในการบรรจุนมรสหวานทั้งหมด675หารด้วย 0.45 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 1,500 ขวดขายไปขวดละ 26.50 บาทดังนั้นสหกรณ์โคนมจะขายนมรสหวานได้ทั้งหมด 1,500 คูณด้วย 26.50 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 39,750 บาทนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่10สีนีได้รับเงินเดือน 35,650.25 บาทและต้องเติมน้ำมันเพื่อเดินทางไปทำงานทุกวันวันละ 4.5 ลิตรค่าน้ำมันราคาลิตรละ 35.75 บาทอยากทราบว่าในเดือนเมษายนหลังจากหักค่าน้ำมันแล้วสีนีจะเหลือเงินเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะใน1วันสีนีใช้น้ำมัน 4.5 ลิตรและน้ำมันราคาลิตรละ 35.75 บาทสีนีจ่ายค่าน้ำมันใน1วันคิดเป็น 4.5 คูณด้วย 35.75 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 160.875 เดือนเมษายนมี30วันจะได้ว่าสีนีจ่ายค่าน้ำมันในเดือนเมษายนคิดเป็น 160.875

คูณด้วย30เป็นเงินทั้งสิ้น 4,826.25 บาทซีนีได้รับเงินเดือน 35,650.25 บาทดังนั้นในเดือนเมษายนหลังจากหักค่าน้ำมันแล้วซินีจะเหลือเงิน 35,650.25 ลบด้วย 4,826.25 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 38,20

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: ไบโอเย่ตอนถ้าโลกนี้ไม่มีแมลงจะเกิดอะไรขึ้น
3: ถ้าพูดถึงแมลงเนี่ยน้องเหนือชอบหรือไม่ชอบครับ
4: ไม่ชอบครับไม่ชอบอย่างเช่นมดผึ้ง
3: ครับ
4: แมงสาบยุง
3: ทำไมถึงไม่ชอบ
4: เพราะว่าแมงสาบเนี่ยก็ขยะแขยงสกปรกแล้วก็มดก็กัดเก็บยุงก็ตำคาต้องปัดไปปัดมาอีกไม่ชอบครับ
3: ไม่มีดีสักอย่าง
4: ใช่ครับไม่ชอบ
3: คนทั่วไปเวลาพูดถึงแมลงเนี่ยถ้าไม่เกลียดกลัวก็อาจจะรำคาญนะฮะแต่ว่าน้องเหนือเชื่อไหมว่าแมลงเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อโลกเราอย่างยิ่งสำคัญมากนะฮะถึงขั้นที่ว่าถ้าเกิดไม่มีแมลงเนี่ยหลายๆอย่างที่เราชอบจะหายไปน้องเหนือชอบกินผลไม้เปล่า
4: ชอบกินแคนตาลูปสตรอเบอรี
3: ่
4: กล้วยมังคุดลำไยกินทุกอย่างเลย
3: ทุกอย่างเลยนะฮะน้องเหนือเชื่อไหมว่าถ้าโลกเราไม่มีแมลงเนี่ยผลไม้ต่างๆที่น้องเหนือชอบกินพวกนี้จะหายไปหมดเลย
4: แล้วทำไมไม่มีแมลงถึงไม่มีผลไม้ล่ะครับ
3: ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าผลไม้เนี่ยมันคือลูกของต้นไม้พอมีลูกเนี่ยเราก็ต้องมีพ่อกับแม่ถึงจะกำเนิดลูกได้ใช่ไหม
4: ใช่ครับ
3: ทีนี้อย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังไปนะฮะว่าต้นไม้เนี่ยขาเดินไปไหนมาไหนไม่ได้เพราะนั้นพ่อจะมาเจอกับแม่เนี่ยไปมาหาสู่กันลำบากเดินไม่ได้ต้นไม้ก็เลยต้องมีวิธีในการที่จะทำให้เกสรตัวผู้จากต้นนึงไปหาเกสรตัวเมียอีกต้นนึงได้ถึงจะผสมกันแล้วก็กลายเป็นผลไม้ที่เติบโตขึ้นมาใครล่ะจะเป็นผู้ผสมเกสรดอกไม้เพื่อให้เกิดผลไม้คำตอบก็คือแมลงนั่นเองครับ
4: แมลงนี่เหรอครับ
3: ใช่ครับ
4: แล้วเป็นแมลงอะไรเหรอครับ
3: แมลงหลายๆอย่างเลยน้องเหนือผีเสื้อผึ้งแม้กระทั่งแมลงวันหรือยุงเนี่ยก็ยังมีตัวที่ไปตอมดอกไม้ต่างๆนำเกสรจากที่หนึ่งไปผสมอีกดอกนึงแล้วก็เกิดเป็นผลไม้ที่เรารับประทานกันเนี่ยน้องเหนือรู้ไหมว่าไม่ใช่แค่ผลไม้นะที่จะหายไปถ้าเกิดไม่มีแมลงเพราะว่าลูกของต้นไม้อย่างอื่นที่เราชอบกินน่ะอย่างเช่นพวกถั่วพวกอัลมอนด์อย่างเงี้ยรู้จักไหม
4: ไอที่มาใส่ในช็อกโกแลตปะครับ
3: ใช่ครับ
4: อ๋อนี่มันกรุบ
3: ๆอันนี้ก็ชอบใช่ไหม
4: ชอบครับ
3: อันนี้จะหายไปเหมือนกันถ้าโลกเราไม่มีแมลง
4: จริงเหรอครับ
3: ใช่ครับเพราะว่าที่อเมริกาเวลาเขาปลูกอัลมอนด์กันเนี่ยเขาต้องเลี้ยงผึ้งด้วยนะฮะต้นอัลมอนด์ดอกมันบานเนี่ยก็จะไปขาวเป็นทิวเหมือนกับดงซากุระอย่างเงี้ยนะฮะ
4: ครับ
3: ก็ต้องปล่อยผึ้งเนี่ยให้ไปเป็นคนผสมเกสรให้มันเกิดเป็นลูกอัลมอนด์ขึ้นมา
4: โอ้เหมือนเป็นแบบผึ้งเป็นมอไซค์อะแบบเอาอีกอันนึงมาผสมอีกหนึ่งไปส่งคนนู้นไปส่ง
3: ใช่ฮะซึ่งถ้าเกิดให้คนไปทำเองเป็นไง
4: เหนื่อย
3: ใช่ครับต้องไปนั่งแบบจิ้มแบบผสมทีละดอกเงี้ย
4: โอ้แบบคือจับต้นมาจับต้นมา

0: อันนี้คือเราปล่อยผึ้งไปทีนึงเป็นล้านตัวเงี้ยมันผสมให้หมดเลย
1: แล้วไม่ใช่แค่อัลมอนด์หรือว่าผลไม้เท่านั้นนะที่จะหายไปสัตว์ก็ได้รับผลกระทบด้วยความสำคัญของแมลงนะครับนอกเหนือจากจะเป็นผู้ผสมเกสรให้ต้นไม้แล้วเนี่ยนะแมลงยังเป็นอาหารของเหล่าสัตว์ต่างๆอีกมากมายนะครับอย่างนกอย่างเงี้ย
2: นกกินแมลง
1: แล้วก็ตัวอะไรกินแมลงอีก
2: กบ
1: กบนะฮะแลบลิ้นออกมาแบบนี้แม้กระทั่งกิ้งก่าหรือว่าปลาปลานี่ก็กินตัวอ่อนของแมลงที่อยู่ในน้ำได้นะถ้าแมลงหายไปปุ๊บเนี่ยไม่ใช่เฉพาะต้นไม้ที่ไม่สามารถเติบโตมีลูกได้พวกสัตว์ต่างๆเหล่านี้ที่กินแมลงเป็นอาหารก็ไม่มีอะไรกินอดตายเหมือนกัน
2: หิวจังโอ้หิวข้าวไม่มีอะไรกิน
1: นอกจากนี้ครับแมลงยังมีอีกหน้าที่หนึ่งคือเป็นผู้เก็บกวาดน้องเหนือลองนึกภาพเวลาเราทำของกินหรือว่าเศษอะไรหล่นบนพื้นเนี่ยใครมาเก็บ
2: แม่เราครับ
1: แม่ก็มีบทบาทนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในป่าเนี่ยพวกมดพวกปลวกมดก็จะมาเก็บเศษอาหารกลับไปที่รังส่วนปลวกก็จะมาคอยแทะกินพวกต้นไม้ใบหญ้าหรือว่าขอนไม้ที่ร่วงหล่นมาถ้าไม่มีแมลงเหล่านี้ขยะเต็มโลกเหมือนสมมติถ้าเป็นห้องน้องเหนือเนี่ยทุกครั้งที่มีอะไรหล่นพื้นปุ๊บไม่มีใครมาเก็บเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับ
2: ไม่สะอาดสกปรกนำเชื้อโรคอีกครับ
1: แล้วลองนึกภาพเป็นอย่างนี้ทั้งโลกอะฮะใช่ไหม
2: ใครจะมาเก็บได้
1: เพราะนั้นในโลกที่ไม่มีแมลงเนี่ยโอ้โหไม่มีผลไม้กิน
2: ใช่ครับ
1: ไม่มีนกไม่มีปลาไม่มีหนูไม่มีอะไรอีกสารพัดแถมขยะยังล้นโลกอีกต่างหากสรุปแล้ววันนี้เราเรียนรู้อะไรบ้างครับ
2: 1. ถ้าไม่มีแมลงจะไม่มีใครผสมดอกไม
1: ้
2: ต้นไม้และไม่มีผลไม้ให้เรากินครับ
1: ใช่ครับ
2: 2. ถ้าไม่มีแมลงสัตว์ที่กินแมลงจะอดตาย 3. ถ้าไม่มีแมลงขยะจะล้นโลกไม่มีใครมาเก็บกวาด

0: ดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆ

Trent. TERRESTRIALPLANT. Terrestrial plant. แปลว่าพืชบก Aquatic plant. AQUATIC. PLANT. Aquatic plant.แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการฟิสิกส์สนุกสัปดาห์นี้ขอเสนอตอนจักรตึงหันษาเฮ้ยไม่ใช่จักรยานหันษาว่าแต่จะหันษายังไงมาชมกันครับ
1: ใครรู้บ้างว่าอะไรที่เป็นหลักการฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับจักรยาน
2: ก็หนูค่ะ
1: ครับผม
2: ต้องถูกแน่
1: ๆว่า
2: ที่นั่งจักรยาน
1: ที่นั่งเหรอ
2: เบรกหรือเปล่าคะ
1: เบรกเหร
2: อหรือว่ากระดิ่งคะ
1: ยังไม่ใช่นะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของล้อจักรยาน
0: ที่แท้ก็เรื่องล้อจักรยานนี่เองอาจารย์ปล่อยให้น้องๆเดากันซะเพลินเลยนะครับ
1: การทดลองแรกที่วันนี้เราจะมาทำอาจจะดูผัดผลนิดหน่อยเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราทุกคนลองตั้งเหรียญ จะให้ทุกคนนี่แหละตีลังกาตั้งเหรียญกันจะได้ผัดผลล้อเล่นล้อเล่นไม่หรอกเดี๋ยวเราจะมาตั้งเหรียญกันแล้วเราจะมาดูซิว่ามันมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังของการตั้งเหรียญโอเคนะมาเริ่มการทดลองกันเลยเดี๋ยวอาจารย์จะมีเหรียญซึ่งเราทุกคนก็เคยลองมาแล้วอาจารย์จะให้พวกเราลองไม่มีอะไรเลยตั้งเหรียญให้อาจารย์หน่อยดูซิว่าสมาธิทุกคนจะดีแค่ไหน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ตั้งเหรียญให้ตั้งในแนวดิ่งแบบนี้ดูซิว่าใครทำได
0: ้เอาละครับการทดลองแบบผัดผลครั้งแรกของเราการตั้งเหรียญเด็กๆแทบจะกลั้นหายใจกันเลยทีเดียว
1: เอาล่ะนั้นทุกคนจะเห็นได้ว่าเวลาอาจารย์บอกให้พวกเราทุกคนตั้งเหรียญเนี่ยไม่ง่ายเนาะต้องใช้สมาธิมากเลยเน
2: า
1: ะ
2: ง่ายมากเลยถ้าเหรียญนี้ง
1: ่
2: าย
1: แต่มีวิธีหนึ่งตั้งได้แน่นอนโดยอาจารย์ทำให้เหรียญมันหมุนนี่วิธีการก็คืออาจารย์ก็เอามือเนาะจับไว้ที่ขอบทั้งสองด้านของเหรียญเนาะและอาจารย์ก็แค่บิดเพื่อให้เหรียญมันหมุนอาจารย์ก็ให้มันหมุนไปเลย
0: ว้าวเราสามารถทำให้เหรียญตั้งได้ง่ายๆไม่ต้องกลั้นหายใจได้ด้วยการหมุนเหรียญเท่านั้นเองครับ
1: เอาแนวนั้นเราเห็นได้ว่าตอนนี้พอเราหมุนให้เหรียญมันปั่นเนาะมันจะตั้งได้ง่ายขึ้นแต่เดี๋ยวเราจะมีอุปกรณ์อื่นอีกที่ใช้หลักการของการหมุนเหมือนกันและทำให้มันทรงตัวได้ดีขึ้นเดี๋ยวมาดูกันเลยการทดลองต่อไปนะอาจารย์จะมาดูที่ลูกข่างโอเคนะลูกข่างเนี่ยถ้าเกิดอาจารย์ถามพวกเราว่าพวกเราช่วยตั้งลูกข่างให้อาจารย์หน่อยคิดว่ามันจะอยู่ไหม
2: ไม่อยู่
1: ยังไงเอ่ย
2: นี่ครับนี่ครับ
1: นั่นมันกาบัวครับ
0: แหมน้องบอสฉลาดล้ำโลกมากเลยนะครับนั่นเขาเรียกกลับด้านปะโถ
1: ไหนลองตั้งสิ

0: มันแหลมใช่ไหมมันจะอยู่ไหมไหนลองตั้งให้อาจารย์ดูหน่อย
1: น้องบอสตั้งใจน่าดูเลยนะครับ
0: มันแหลมโอเคเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าปลายมันแหลมมากๆเนี่ยมันก็จะตั้งลำบากคราวนี้ถ้าอาจารย์ใช้หลักการเดียวกันถ้าอาจารย์อยากให้ลูกห่านเนี่ยมันตั้งตรงๆอยู่ได้นานๆอาจารย์จะทำอย่างไรอาจารย์ก็ต้องลองให้มันหมุนดูอ่ะพวกเราทุกคนลองหมุนลูกห่างดูซิแล้วดูซิว่าพฤติกรรมมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างทุกคนสังเกตอะไรไหม
2: มันหมุนได
0: ้มันหมุนแต่ว่ามันก็ตั้งได้ด้วยเห็นไหมดูอย่างอันนี้ซิเป็นไงเนาะซึ่งสังเกตว่ามันอยู่ได้นานมากเลยเห็นไหม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วสิ่งหนึ่งที่เหมือนกับเหรียญเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ทำให้ดูก็คือ
2: การหมุน
0: ถูกต้องนั่นก็คือการหมุนนี่แหละช่วยให้การทรงตัวนั้นดีขึ้นนั่นเองหลักการที่วันนี้อาจารย์อยากจะแทรกให้พวกเราทุกคนได้รู้จักกับภาษาทางฟิสิกส์มากขึ้นอีกหนึ่งคำก็คืออะไรก็ตามที่หมุนอยู่นี้จะมีสิ่งที่เรียกว่าโมเมนตัมเชิงมุม
2: คืออะไรหรอคะ
0: เป็นปริมาณที่ใช้อธิบายวัตถุอะไรก็ตามแต่ที่มีการหมุนอยู่เพราะฉะนั้นต่อไปนี้อะไรก็ตามที่หมุนอยู่เนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าโมเมนตัมเชิงมุมอยู
2: ่
0: แล้วผลของเจ้าตัวการที่มีโมเมนตัมเชิงมุมอยู่กับวัตถุนี่แหละจะเป็นตัวที่ช่วยอธิบายกลไกการทำงานของทุกอย่างที่หมุนและรวมไปถึงจักรตึงด้วยนั่นเอง
2: จ
0: ัก
2: รยาน
0: จักรยานนั่นเอง
1: เด็กๆพอเข้าใจเรื่องโมเมนตัมเชิงมุมกันแล้วใช่ไหมครับงั้นเราไปหาอะไรที่มันพาดโพ้นกว่านี้ทดลองกันดีกว่าไปกันเลย
0: และตอนนี้เราก็อยู่กันที่
3: เปปเปอร
0: ์มินต์ไบค์พาร์คเราบอกว่าเราจะมาทำอะไรกันผาดโผนผาดโผนใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: พวกเราผาดโผนกันแค่ไหนเนี่ยกับจักรยานเนี่ย
2: ดีค
0: ่
2: ะ
0: ไหนผาดโผน
2: บอสทำเป็นครับ
0: ไหนครับบอสโอ้โหนี่ผาดโผนมากเลยเหรอในน้องออกัสเป็นไงผาดโผนไหมฟิวฟิวแล้วเนี่ยนะ
1: ลีลาผาดโผนของน้องๆแต่ละคนเรียกได้ว่าน่าจดจำมากทีเดียว
0: เดี๋ยวดูของอาจารย์ดีกว่าว่าผาดโผนแค่ไหนดีไหมมาเลย

0: เขาอยู่บนจักรยานแล้วจากนั้นเขาก็หมุนไปอะค่ะอยู่บนจักรยานล้อเดียวพี่เขาทำแบบหมุนตัวโดดขึ้นแล้วมานั่งเก่งมากเลยชอบค่ะเท่มากเลยค่ะ
1: ขอต้อนรับพี่ตูนครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ตูนเป็นนักปั่น BMX ทีมชาตินะครับ
0: พี่ตูนฝึกนานไหมคะ
3: นานแล้วครับ17ปีแล้วครับ
0: พี่ตูนคะพี่ตูนฝึกทรงตัวยังไงหรอคะ
3: ก็ต้องทำบ่อยๆครับทำให้มันชิน
0: เคยล้มไหมคะ
3: เคยครับ
1: พวกเราอยากจะเห็นฝีมือพี่ตูนเพิ่มอีกไหม
2: อยากค
1: ่ะโอเคงั้นพี่ตูนครับช่วยโชว์น้องๆอีกได้ไหมครับว่ามันจะมีท่าทางผัดผลอะไรมากไปกว่านี้อีก
3: ครับ
1: เชิญเลยครับ
4: แหมลีลาพี่ตูนเนี่ยสมแล้วที่เป็นถึงทีมชาติ
0: ก็คือต้องใช้การหมุนก่อนค่ะอันนั้นแล้วก็ปั่นจักรยานมาแล้วพี่เขาก็หมุนตัวแล้วก็ยกล้อตีหนูไม่รู้ว่าพี่เขาทำยังไงหนูก็ทำไม่ได้ด้วยค่ะชอบท่ากระโดด
4: เด็กๆ ดูสนใจกันใหญ่เชียว
1: ตอนที่เมื่อสักครู่เนี่ยเห็นพี่ตูนเขาโชว์ผาดโผล่ให้พวกเราสังเกตอะไรบ้างไหม
0: หนูเห็นการทรงตัวด้วยค่ะ
1: โอ้เป็นไงบ้างการทรงตัว
0: นานมากเลยค่ะ
1: นานไหมฝีมือ
0: เก
1: ่งมาก
0: บอสบอสเห็นพี่เขาหมุนตัวเลยกระโดดหมุนตัว
1: เยี่ยมเลยนั่นแหละคือจำได้ไหมที่เราทำการทดลองกันในห้องเนาะ
0: ทำได้
1: เวลาเราอยากจะทรงตัวเนี่ยถ้าเราอยากจะทรงตัวให้มันง่ายขึ้นเวลาเราหมุนมันเนี่ยมันจะทำให้การทรงตัวง่ายขึ้นซึ่งเราก็จะสังเกตพี่ตูนก็มีเทคนิคคล้ายๆกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเมื่อใดก็ตามที่มันมีอะไรที่หมุนอยู่เนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการทรงตัวให้ทำได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็เห็นจากฝีมือพี่ตูนเลยเยี่ยมยอดไหม
2: เยี่ยมค่ะ
1: ขอเสียบปรบมือให้พี่ตูนอีกทีนึงมาโอ้ขอบคุณพี่ตูนมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: เอาละเห็นพี่ตูนโชว์ผาดโผนไปแล้วถึงเวลาของพวกเราแล้วสนใจอยากจะแข่งขันกันหรือเปล่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไป

0: แข่งกันเลยไปถึงคิวว่าเราจะแข่งขันอย่างที่บอกกันแล้วเมื่อสักครู่ใช่ไหมพร้อมไหม
1: พร้อมค่ะ
0: ทุกคนเห็นเส้นสีเหลืองด้านหน้านี้ไหม
1: เห็นค่ะ
0: เอาอย่างนี้อาจารย์ให้พวกเราวิ่งรอบแรกนี้โดยกติกาคือต้องพยายามทรงตัวให้อยู่บนเส้นสีเหลืองนี้ไปตลอดจนถึงเส้นชัยตรงนู้นเห็นไหม
1: ค่ะ
0: ต้องให้ปั่นแต่พยายามให้ปั่นให้ล้ออยู่บนเส้นสีเหลืองไปจนถึงเส้นชัยโอเคไหมโดยเราจะไปทีละคนโอเคเนาะเอาแหละเริ่มต้นจากน้องไอรีนก่อนคีย์ที่สำคัญก็คือต้องอยู่บนเส้นสีเหลืองตลอดเวลานะ
2: ค่ะ
0: อ่ะโอเคน้องไอรีนพร้อม
2: พร้อมค่ะ
0: พร้อมนะป้าย
3: ได้แข่งปั่นจักรยานค่ะให้ตรงเส้นทำบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ค่ะ
4: น้องไอรีนถือว่าทรงตัวใช้ได้เลยนะครับ
0: โอเคเอาเลยคนต่อไปน้องออกัสพร้อมไปเลย
5: พอได้ค่ะอยู่ในคือตอนแรกอยู่ในเส้นแล้วก็เทเลยค่ะ
4: น้องออกัสครับเขาให้ปั่นอยู่บนเส้นนะครับ
0: น้องบอสพร้อมยัง
6: พร้อมแล้วครับ
7: สบาย
0: ไป
8: วันนี้เราได้แข่งปั่นจักรยานให้ตรงเส้นปั่นแบบนี้ครับ
4: จะไม่ให้ขับตรงอย่างนั้นได้ยังไงล่ะมีสักตั้ง4ล้อขนาดนั้นใช่ไหมล่ะบอส
0: เมื่อสักครู่เราวิ่งมาแล้วนะอันนี้เป็นถือว่าเป็นการวอร์มอัพนะคราวนี้กติกาที่แท้จริงของเรามีดังต่อไปนี้กติกาคือพยายามให้ไปถึงเส้นชัยให้ช้าที่สุด
5: ช้าที่สุดแต่ว่าต้องอยู่ในเส้นสีเหลือง
0: แต่ล้อต้องอยู่บนเส้นสีเหลือง
5: เดินอย่างนี้ได้ไหม
0: ห้ามเอาขาแตะพื้น
8: เด็ดขาด
0: เพราะฉะนั้นกติกาของอาจารย์ก็คือทรงตัวอยู่บนจักรยานโอเคเนาะให้อยู่ตามเส้นสีเหลืองนี้ไปจนถึงเส้นชัยโดยใช้เวลาให้ได้มากที่สุดพร้อมไหมเอ่ย
9: พร้อมค่ะ
0: เริ่มต้นที่น้องไอรีนเหมือนเดิมนะน้องไอรีนพร้อมนะ
9: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วไป
3: ปั่นช้าจะทรงตัวไม่ค่อยได้ค่ะที่ปั่นเร็วแล้วทรงตัวได้เพราะว่าเวลาเราเร็วๆอะค่ะเราจะมีกำลังในการอยู่ทรงตัวได้อยู่บนเส้น
4: ดูจากสีหน้าของน้องไอรีนแล้วตั้งใจมากๆเลยนะครับเนี่ยแต่ล้อก็ยังสายไปสายมาไม่ตรงเส้นสักทีเดียว
0: น้องออกัสพร้อมนะครับ
9: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลย
5: เพราะว่าต้องทำให้ช้าด้วยแล้วก็อยู่ในเส้นด้วยเราก็เลยจะเห็นว่าถ้าสมมติมันช้าเนี่ยเราก็ไม่สามารถทรงตัวได้เพราะว่ามันหมุนช้าค่ะถ้าต้องหมุนเร็วๆค่ะ
4: น้องออกัสนี่ก็สายไปสายมาไม่แพ้กันเลยนะครับการปั่นช้าๆนี่มันยากจริงๆเลย
0: น้องบอสพร้อมนะครับ
9: พร้อมครับ
0: พร้อมแล้วไปโอ้โหอันนี้ทรงตัวได้เป็นชั่วโมง
4: น้องบอสนี่เรียกว่าถ้าปั่นแบบไม่ตรงเส้นน่าจะยากกว่านะครับแต่จากสีหน้าน้องบอสแล้วเนี่ยตั้งอกตั้งใจน่าดูเลยครับ
0: สาเหตุที่อาจารย์ให้พวกเราเนี่ยลองแข่งขันกันปั่นช้าเนี่ยเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าเวลาเราอยากจะทรงตัวเนี่ยตอนที่เราเคลื่อนตัวช้าๆเนี่ยมันทรงตัวยากหรือง่าย
5: ยาก
0: ยากเนาะแต่เราทำการทดลองในห้องกันมาแล้วใช่ไหมว่าถ้าอยากจะทรงตัวง่ายๆเราต้องมีอะไรที่มันหมุนอยู่จริงไหมนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่เวลาเราปั่นจักรยานเร็วขึ้นเนี่ยเราจะสังเกตว่าเราจะทรงตัวได้ง่ายขึ้นนั่นเองเท่านั้นยังไม่พออาจารย์ยังมีของเล่นมาให้พวกเราดูให้เห็นถึงผลของการหมุนแล้วทำให้การทรงตัวมันง่ายขึ้นอีก
5: คืออะไรหรอคะ
0: สนใจไหม
5: สนใจ
0: เดี๋ยวอาจารย์เอามาให้ดูเลยมาพวกเรามาดูกัน
4: เจ้าของเล่นที่อาจารย์ถืออยู่เนี่ยมันคืออะไรนะ
0: อันนี้เป็นของเล่นจริงๆมันเป็นทั้งของเล่นและเป็นทั้งอุปกรณ์จริงๆเนาะเราเรียกว่าไจโรสโคปจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดอาจารย์ลองกันแบบง่ายๆเหมือนเดิมที่เราเคยทำมาถ้าอาจารย์อยากจะตั้งอันนี้คิดว่าจะอยู่ไหม
4: ว่าแต่เจ้าไจโรสโคปมันเล่นยังไงล่ะครับอาจารย์แล้วมันจะตั้งได้จริงเหรอครับเนี่ย
5: ไม่อย
0: ู่ไม่มีทางนะไม่มีทางเนาะ
5: ค่ะ
0: คราวนี้สิ่งที่อาจารย์สามารถทำได้ก็คืออาจารย์จะทำให้ใจกลางของมันนี่หมุนโดยเรามี นี่ตัวช่วยนิดนึงนะคล้ายๆกับที่เราเล่นลูกหางจำได้เนาะ
5: ค่ะ
0: โอเคแต่คราวนี้มันจะเห็นชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นอาจารย์จะลองปั่นมันนะ
5: ค
0: ่ะแล้วคราวนี้อาจารย์จะลองตั้งเหมือนเดิม
8: โอ้ยนิ่งมาก
4: อย่างนี้นี่เอง
0: แล้วสิ่งที่เราจะสามารถทำให้เห็นได้ชัดมากกว่าเดิมคือถ้าอาจารย์เอามาวางบนนิ้ว
8: เฮ้ย
0: ไหนไอรีนลองเอานิ้วชี้ตั้งขึ้นมาเอาแล้วนะ

0: ปกติถ้าเราไม่หมุนนะมันไม่สามารถตั้งตรงได้ค่ะมันจะเอ็นล้มลงมาแต่ว่าพอมีการหมุนเนี่ยจะทําให้ทรงตัวดีขึ้นก็เลยอยู่ได้แต่ว่าพอความหมุนช้าลงก็จะล้มค่ะ
1: นี่แหละเราเรียกอุปกรณ์นี้ว่าไจโรสโคปและสิ่งที่มันกําลังหมุนอยู่นี่แหละทําให้เราสามารถทรงตัวได้ง่ายขึ้น
2: อย่างนี้นี่เอง
1: พอช่วงท้ายๆเนี่ยตอนที่มันเริ่มช้าลงเนี่ยจะเห็นว่านั่นก็คือคล้ายๆกับตอนที่เราพยายามจะทรงตัวอยู่ในจักรยานโดยที่ไม่มีอะไรหมุนเลยเนี่ยมันจะเริ่มทรงตัวได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะกลับไปเหมือนกับตอนที่เราพยายามจะตั้งลูกหางตอนที่มันไม่มีอะไรหมุนมันก็จะล้มง่ายขึ้นนั่นเองเอาล่ะเนี่ยพอเราเห็นกับอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าไจโรสโคปกันแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปลองทําอะไรกับที่ใกล้เคียงกับที่เราปั่นกันมาดีไหมเผื่อที่น้องๆทั้งบ้านเขาจะได้อาจจะไปลองดูด้วยคราวนี้เราจะเห็นกันเต็มๆเลยเนา
3: ะ
1: ไปดูกันเลย
3: ไปเลย
1: ถึงอันนี้อาจารย์เอามาแค่ล้อนะแล้วจะเห็นได้ว่าสังเกตว่าลักษณะของไอ้เจ้าเครื่องเล่นแล้วเนาะที่เรากําลังจะทําตอนนี้ไม่ยากเลยน้องๆทั้งบ้านสามารถเอาไปลองทําได้นะครับโดยบอกคุณพ่อคุณแม่ลองถอดล้อออกมาล้อจักรยานเนาะแล้วลองเอามาผูกเชือกแล้วเราลองแขวนอะไรไว้ที่มั่นคงมั่นคงนิดนึงนะแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะถามพวกเราทุกคนก่อนเลยเพื่อเราทุกคนลองดูถ้าสมมตินะสมมติอาจารย์ตั้งให้ล้อมันอยู่ตรงนี้
3: หลบก่อนเร็ว
1: ลองหลบก่อนนะแล้วถ้าเกิดอาจารย์ปล่อยมือทุกคนเดาได้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแน่ๆเลยใช่ไหมมันก็ต้องหล่นอย่างนี้เนาะ
3: ใช
1: ่แต่เมื่อสักครู่เนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าเมื่อใดก็ตามที่มันมีอะไรหมุนอยู
3: ่
1: มันจะทรงตัวได้เนาะสิ่งที่อาจารย์จะลองทําก็คือคําถามคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอาจารย์หมุนวงล้อนี
3: ้
1: และอาจารย์ก็ปล่อยมือ
2: เอาล่ะสิครับล้อมันใหญ่ซะด้วยคราวนี้จะเกิดอะไรขึ้นกันนะ
1: มันจะตั้งไหม
3: ตั้ง
1: คิดว่ามันจะตั้งอยู่เหรอ
3: ค่ะ
4: อยู่ค่ะ
1: ลองดูกันเลยไหมแต่ว่า
5: ไม่แน่ใจอะค
1: ่
5: ะ
1: ไม่แน่เนาะเอาล่ะงั้นเดี๋ยวเราจะมาลองกันดูเลยนะว่าดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเราทุกคนเดี๋ยวเราจะถือตรงนี้เนาะพวกเราทุกคนค่อยๆปั่นตรงนี้ให้มันเร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่จะปล่อยนะถอยนิดนึง
3: ถอย
1: มันจะหล่นไหมมันจะหล่นไหม
2: จะหล่นหรือไม่หล่นเด็กๆทางบ้านคิดว่าจะเป็นยังไงครับ
3: ก็เหมือนจักรยานที่เราหมุน
1: ถูกต้องแต่สังเกตว่าอันนี้ลอยอยู่ในอากาศได้เนา
3: ะ
1: และสังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือล้อเนี่ยมันจะค่อยๆหมุนไปรอบๆแต่มันจะไม่หล่นลงมาเหมือนกับตอนที่มันไม่หมุนแต่ต้องสังเกตนะว่านี้ไม่เหมือนล้อจักรยานจริงๆของเราเนาะเพราะตัวจักรยานจริงนี่จะมีโครงยึดเอาไว้มั่นคงเนาะแต่นี่อาจารย์แค่เกี่ยวมันเอาไว้ที่ปลายด้านหนึ่งของล้อเท่านั้นเอง
3: จับไม่ให้มันหล่น
1: ได้เดี๋ยวเราเริ่มเนี่ยพอมันเริ่มสังเกตนะพอมันเริ่มหมุนช้าลงมันก็สังเกตถ้าเราปล่อยมือทุกคนปล่อยมือ
3: มันก็ต้อง
1: มันก็วางตัว
3: มันจะไม่เป็นแบบเดิม
1: ถูกต้อง
0: ลองอีกรอบไหมคะ
1: ได้จ้ะเรามาลองกันอีกรอบนะเดี๋ยวจับถือตรงนี้ไว้ให้แล้วกันมาทีเดียวหนึ่งปืดหนึ่งสองสามปล่อยแล้วนะ
3: เร็วมาก
1: อยู่ไหมโอเค
2: และโอ้โหไม่หล่นนะครับ
1: สิ่งที่เกิดขึ้นพอมันเริ่มหมุนช้าลงสังเกตไหมมันก็จะเริ่มค่อยเอ็นลงเข้าสู่แนวราบเหมือนที่มันควรจะเป็น
3: เอาให้มันจบไปเลยดีกว่า
1: ได้เดี๋ยวเราลองเฝ้าสังเกตดู
2: แหมน้องๆสนใจกันใหญ่เลยนะครับที่แท้มันก็คือหลักการเดียวกับเจ้าตัวไจโรสโคปนั่นเองครับน้องเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังนะครับเด็กๆตอนที่ล้อจักรยานอยู่นิ่งๆโมเมนตัมเชิงมุมจะเท่ากับ0และเมื่อล้อจักรยานเริ่มหมุนจะทําให้เกิดโมเมนตัมเชิงมุมและเมื่อล้อหมุนเร็วขึ้นโมเมนตัมเชิงมุมก็จะมากขึ้นตามไปด้วยเช่นเดียวกันกับการปั่นจักรยานถ้ายังไม่ปั่นจักรยานโมเมนตัมเชิงมุมจะเท่ากับ0เมื่อเราปั่นเร็วขึ้นโมเมนตัม

0: มุมจำมากขึ้นพวกเราจึงสามารถทรงตัวบนจักรยานได้นั่นเองครับน้อง
1: ๆวันนี้ก็ได้ทำรู้เรียนรู้เกี่ยวกับจักรยานหรือจะเป็นล้อจักรยานที่ผูกกับกิ่งไม้แล้วก็หมุนทำให้มันตั้งขึ้นได้เกี่ยวกับการหมุนการทรงตัวถ้าเราไม่ได้หมุนแรงๆมากมันจะทรงตัวไม่ได้แต่ถ้าเราหมุนเร็วๆมันก็จะทรงตัวได้
2: ล้อจักรยานก็คล้ายๆเจโรสโคปค่ะแต่อันนี้คือมันจะเป็นใหญ่กว่าแล้วเราจะจับตั้งใช่ไหมคะแล้วก็หมุนค่ะแล้วก็ลองปล่อยดูมันก็ยังตั้งได้ค่ะเพราะว่ามันหมุนสรุปแล้วก็คือการหมุนทำให้ทรงตัวง่ายขึ้นค่ะเพราะถ้าไม่มีการหมุนก็ไม่สามารถทรงตัวได้ดีมากค่ะ
3: เอาละครับพวกเราวันนี้เป็นไงบ้างได้เรียนรู้อะไรกันเยอะแยะไหม
1: ได้เรียนรู้เรื่องการ
2: ทรงตัว
3: การทรงตัวด้วยอาจารย์อยากจะถามพวกเราว่าพวกเราเนี่ยพอเราได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการทรงตัวการหมุนอะไรต่างๆแล้วพวกเราคิดว่าไอ้หลักการเนี่ยเราเห็นในชีวิตประจำวันของเราที่ไหนบ้างไหม
1: เห็นครับ
3: อะไรบ้างครับน้องบอส
1: เห็นในชีวิตประจำวันอย่างเช่นเราจะปั่นจักรยานไปซื้อข้าว
3: แน่นอนอันนี้ดีมากครับผม
1: เวลาพ่อเราขับขี่รถยนต์ออกไปข้างนอก
3: ครับก็คืออาจารย์อยากจะให้พวกเราสังเกตรอบๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรก็ตามที่กำลังหมุนอยู่เนาะกำลังหมุนอยู่เนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถส่งตัวได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นจะว่าไปแล้วถ้าเราสังเกตอย่างเช่นตอนที่เราเห็นเขาแข่งจักรยานยนต์แล้วเวลาเขาเอียงตัวเห็นไหมนั่นแสดงว่าเขาเร็วมากเลยแล้วเขาก็สามารถส่งตัวได้นั่นแหละเดี๋ยวอาจารย์จะสรุปอีกทีนึงเนาะที่เราคุยกันมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสังเกตได้วันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเรียนแบบสิ่งที่เราเพิ่งเห็นตอนที่เราทำการทดลองตรงล้อจักรยานจำได้เนาะนั้นสมมติว่าอาจารย์ปั่นให้เจ้าตัวนี้มันหมุนดันต้องปั่นทีนึงเอาล่ะแล้วคราวนี้อาจารย์ก็จะให้มันวางตัวอยู่ในแนวราบนี้เนาะเราก็รู้แล้วตอนนี้เราเข้าใจแล้วมันไม่หล่นแน่ๆมันก็จะหมุนไปรอบๆแค่นั้นเองเนาะก็คือคีย์ของเราก็คือต่อไปนี้เมื่อใดก็ตามที่เรามีอะไรหมุนอยู่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อมีแรงจากภายนอกมากระทำเนี่ยมันจะไม่ทำให้มันตกลงไปง่ายๆต่อไปแต่มันจะทำให้ไอ้เจ้าตัวที่หมุนอยู่เนี่ย
1: มันสามารถทรงตัวได
3: ้ทรงตัวได้แล้วมันแค่เปลี่ยนทิศทางไปเฉย
1: ๆ
3: ครับผม
1: แล้วทำไมแรงดันถึงทำให้มันตั้งอยู่
3: ตัวที่ทำให้ตั้งเนี่ยไม่ใช่แรงดันครับแต่สิ่งที่ทำให้มันตั้งเนี่ยเรามีชื่อเรียกว่าโมเมนตัมเชิงมุมและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อมีอิทธิพลภายนอกอะไรมากระทำเนี่ยบวกตัวโมเมนตัมเชิงมุมตัวนี้นี่แหละจะเกิดการเปลี่ยนทิศทางมันก็เลยไม่ตกลงไปเหมือนกับของที่ตกลงไปตามแรงโน้มถ่วงทั่วไปโอเคเน
1: า
3: ะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาใช้หลักการนี้ในที่อื่นอีก
1: ใช่หรอ
3: นั้นถ้าพวกเราทุกคนสังเกตมือถือเราสังเกตไหมมือถือรุ่นใหม่ๆนี้สามารถรู้ทิศทางการเปลี่ยนการขยับมือถือว่าเอียงหน้าเอียงหลังเอียงซ้ายเอียงขวาก็อาศัยหลักการที่เราเรียกว่าไจโรสโคปนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
1: เพราะมันก็เอียงไปเอียงมาเพราะในเทคโนโลยีมันทำให้รู้
3: ใช่เพราะเราจะสามารถยึดแนวการหมุนของมันเป็นแนวได้ว่าเราจะเอาเนี่ยเป็นหลักเนาะแล้วถ้าเกิดมันเอียงไปมากจะหรือน้อยไปกว่านี้มันก็จะสามารถรู้ว่ามันเอียงไปทางด้านไหนเป็นต้นและเท่านั้นยังไม่พอก็ยังใช้ในเรื่องของการนำทางด้วยอย่างเช่นในเรือเดินสมุทรหรือในเครื่องบินก็ใช้หลักการของไจโรสโคปเหมือนกัน
1: ทิศทางเหรอคะ
3: ใช่เน้นที่ทิศทางเลยใช
1: ่
3: เลยนำทางใช่เลยเพื่อจะได้สามารถเซตทิศทางที่เราจะไปได้และด้วยความที่เราจะเห็นว่ามันพยายามเวลามันพยายามจะชี้ไปทางไหนมันก็จะชี้อยู่อย่างนั้นเงี้ยเราก็สามารถใช้ตรงนั้นเป็นหลักได้แล้วเราก็จะรู้ว่าเราควรจะเดินไปทางไหน
2: คล้ายๆเข
3: ็มทิศคล้ายๆเข็มทิศใช่
1: แล้วถ้าทำไมมันถึงได้เอียงไปทางนั้นทางเดียวคะ
3: เพราะว่าเราเนี่ยเริ่มต้นคือสังเกตว่าเวลาเราจะทำอะไรเราต้องปั่นให้มันหมุนก่อนเนาะ
1: ใช่
3: พอมันหมุนเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยมันก็จะมีปริมาณที่อาจารย์เกริ่นชื่อไว้ว่าโมเมนตัมเชิงมุมนี่แหละมันก็จะชี้อยู่อย่างนั้นเนี่ยและตราบใดที่เราไม่ไปยุ่งอะไรกับมันเนี่ยมันก็จะชี้อยู่ทางนั้นไปเรื่อยๆนั่นเอง
1: แล้วเราจะทำยังไงให้มันไม่หมุนแต่ตั้งได
3: ้ก็จะตั้งลำบากเหมือนกับตอนที่เราพยายามจะตั้งเหรียญสังเกตนะตอนที่เราจะตั้งเหรียญเนี่ยโอ้เราต้องใช้ความพยายามเนาะต้องโอ้สมาธิต้องมาแล้วปล่อยมือมันหล่นอย่างเงี้ยมันจะยากโอเคไหม
1: ค่ะ
3: ก็หวังว่าวันนี้พวกเราทุกคนคงได้เรียนรู้นะแล้วก็ได้สนุกสนานกับการทดลองการแข่งขันเกี่ยวกับจักรยานหันษา
1: ครับ
3: รวมถึงน้องๆทางบ้านด้วยแต่แน่นอนครับความสนุกของเรายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เราจะกลับมาเรียนรู้เรื่องที่อยู่รอบๆตัวเรากันอีกในรายการ
4: Physics สนุก
3: ครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมาย

มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สำหรับการวิเคราะห์เนี่ยก็คือการแยกแยะการพิจารณาส่วนต่างๆค่ะคือการวิเคราะห์เนี่ยมีความสำคัญในชีวิตประจำวันอยู่แล้วอย่างถ้าสมมติเนี่ยเราต้องการจะรู้สาเหตุเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยการวิเคราะห์เนี่ยก็จะเป็นคำหรือว่าเป็นสิ่งที่นักการศึกษาทุกคนเนี่ยจำเป็นจะต้องรู้นะคะถ้าสมมติว่าเราอยากที่จะรู้สาเหตุนะคะของการเกิดการใช้นวัตกรรมว่าทำไมตอนนี้เด็กไทยถึงใช้สมาร์ทโฟนกันเยอะเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ว่าเกิดจากอะไรบ้างซึ่งการวิเคราะห์เนี่ยเราก็ต้องมาทำการแยกส่วนประกอบต่างๆนะคะของเรื่องที่เราจะศึกษาเนี่ยเพื่อให้เราได้ส่วนที่ดีที่สุดหรือว่าส่วนที่เป็นความรู้มากที่สุดแล้วเราจะเอาเรื่องนั้นนะคะไปแก้ปัญหาสำคัญของการวิเคราะห์ค่ะอย่างที่บอกไปเบื้องต้นการวิเคราะห์ก็คือการแยกแยะเราจะบอกว่าสิ่งไหนดีหรือสิ่งไหนไม่ดีได้ค่ะเราต้องทำการวิเคราะห์อย่างเช่นตอนนี้ค่ะนวัตกรรมเนี่ยเข้ามามีบทบาทไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนการสอนหรือชีวิตประจำวันนะคะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำการวิเคราะห์ก่อนว่านวัตกรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีถ้าสมมติว่าเราได้คำตอบว่านวัตกรรมเนี่ยที่เข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนเนี่ยมันช่วยให้ผู้สอนเนี่ยมีความสะดวกสบายขึ้นทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีความกระตือรือร้นมากขึ้นเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่านวัตกรรมตัวนี้ค่ะทำให้การเรียนการสอนประสบความสำเร็จแล้วก็ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเนี่ยดีด้วยฉะนั้นการวิเคราะห์เนี่ยจึงมีความสำคัญนะคะแล้วคิดว่าอยากให้ทุกๆคนเนี่ยสามารถที่จะประยุกต์ใช้เนี่ยเอาการวิเคราะห์เนี่ยมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอนหรืออาจจะเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันนะคะเราสามารถเอา

เรื่องการวิเคราะห์เนี่ยไปประยุกต์ใช้ได้หมดค่ะการวิเคราะห์นะคะในเชิงของนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยบอกแล้วว่านวัตกรรมเนี่ยคือการนำสิ่งต่างๆนะคะสิ่งใหม่ๆสิ่งประดิษฐ์สิ่งที่คิดค้นนะคะเอามาใช้ในการเรียนการสอนสิ่งเหล่านี้ค่ะมีประโยชน์ก็คือพอเราวิเคราะห์แล้วเนี่ยมันก็ช่วยให้สนับสนุนของการจัดการเรียนการสอนเป็นสื่อการสอนฉะนั้นเนี่ยพอมีประโยชน์แล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเอานวัตกรรมเหล่านี้มาใช้เนี่ยมันก็อาจจะมีในเรื่องของข้อจำกัดหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของผลเสียหลายๆอย่างนะคะซึ่งประโยชน์ของการวิเคราะห์ค่ะพอมันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านี้ค่ะมาวิเคราะห์ว่าอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุที่ทำให้การใช้นวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จซึ่งอาจจะมีทั้งตัวเราเองนะคะหมายถึงตัวบุคคลหรืออาจจะหมายถึงตัวระดับห้องเรียนห้องเรียนอาจจะยังไม่โอเคหรืออาจจะไม่มีความเหมาะสมหรือแม้แต่กระทั่งสถานศึกษาหรือว่าตัวผู้บริหารต่างๆอาจจะไม่ได้สนับสนุนเนี่ยให้เราเนี่ยเอานวัตกรรมเหล่านี้มาใช้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะเราสามารถที่จะมาวิเคราะห์เป็นรายประเด็นหรือว่ารายข้อต่างๆนะคะ

อย่าง Flip Classroom อะค่ะหรือเราจะเรียกว่าห้องเรียนกลับด้านนะคะเป็นแนวคิดของวิธีรูปแบบการเรียนการสอนแบบนึงนะคะของที่อเมริกาค่ะแล้วก็ใช้ได้ผลในวิชาวิทยาศาสตร์ของที่นู่นนะคะฉะนั้นเนี่ยพอคนไทยเราอะค่ะพอบางทีเนี่ยต่างประเทศเนี่ยเขามีการใช้นวัตกรรมหรือว่าวิธีการสอนรูปแบบใหม่ๆเนี่ยเราก็คิดว่าเอ้ยถ้าเราใช้แบบเขาเนี่ยมันก็อาจจะดีเหมือนที่ต่างประเทศก็ได้แต่ในความเป็นจริงอะค่ะพออะไรก็ตามเนี่ยที่เอามาใช้อะค่ะด้วยบริบทไม่ว่าจะเป็นสภาพห้องเรียนของเรานะคะหรือว่าตัวนักเรียนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นสไตล์แบบอเมริกันสไตล์หรือว่าไทยสไตล์อะค่ะย่อมมีความแตกต่างกันฉะนั้นเนี่ยการเอา Flip Classroom อะค่ะมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยบางทีก็อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะคะเนื่องด้วยเนเจอร์อะค่ะเด็กไทยเนี่ยเราจะมีวิธีการเรียนการสอนเนี่ยอยู่ในห้องเรียนแต่ต่างประเทศเนี่ย Flip Classroom เนี่ยเขาจะใช้วิธีการคือโรงเรียนนะคะทำการบ้านนะคะใช้เวลาในการทำการบ้านแล้วก็รูปแบบก็เลยแตกต่างกันฉะนั้นเนี่ยพอเวลาเอา Flip Classroom มาค่ะมาใช้กับเด็กไทยเนี่ยบางครั้งอาจจะยังไม่เต็มที่เท่าที่ควรก็เลยทำให้วิธีการหรือว่ารูปแบบการเรียนการสอนแบบนี้ค่ะอาจจะยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าไหร่ค่ะ

ำหรับนวัตกรรมทางการศึกษานะคะคือบางคนเนี่ยพอเราพูดถึงคำว่านวัตกรรมอะค่ะนักศึกษาก็จะมีความรู้สึกว่านวัตกรรมเนี่ยควรจะเป็นอะไรที่ไฮเทคหรือว่าอาจจะเป็นอะไรที่อยู่บนรูปแบบของเว็บไซต์หรือว่าสมาร์ทโฟนซะมากกว่านะคะแต่จริงๆแล้วนวัตกรรมอะค่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ไม่ว่านักศึกษานะคะจะประดิษฐ์จากการทำมือหรือว่าวัสดุเหลือใช้หรือแม้แต่กระทั่งขอพบเห็นตามทั่วไปอะค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะเราก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาได้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะอันนี้ค่ะเป็นสื่อที่ทำมือนะคะโดยสื่ออันนี้ค่ะสำหรับในวิชานวัตกรรมนะคะคือเทอมนี้ค่ะครูจะสอนเป็นนักศึกษาเอกวิทยาศาสตร์นะคะฉะนั้นเนี่ยด้วยเนเจอร์ของเด็กเอกวิทย์เนี่ยเขาก็สามารถที่จะมีความถนัดไม่ว่าจะเป็นสื่อกระดาษก็ได้หรือว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะแต่เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้ค่ะในอนาคตเนี่ยเขาต้องไปเป็นครูประถมฉะ

ขาก็เลยเลือกทำออกมาเป็นลักษณะของสื่อกระดาษที่มีสีสันสดใสนะคะโดยลักษณะของชิ้นงานนี้ค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับวงจรผีเสื้อฉะนั้นเนี่ยเขาก็คำว่าวงจรผีเสื้อเวลาเราเห็นจากหนังสือเนี่ยเราจะเห็นภาพถูกไหมคะแต่พอทำมาเป็นลักษณะสื่อแบบเนี้ยก็จะทำให้ผู้เรียนนะคะมีความรู้สึกกระตือรือร้นมากขึ้นมีความรู้สึกว่าเฮ้ยสื่ออันนี้มันน่าสนใจนะเห็นไหมคะอันนี้สามารถหมุนได้เราก็จะเห็นวงจรผีเสื้อตั้งแต่เป็นดักแด้แล้วไปเป็นอะไรนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความสนใจมากขึ้นนะคะซึ่งสื่อแต่ละประเภทอะค่ะอย่างสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าในอนาคตเนี่ยเราจะสอนเด็กกลุ่มไหนถ้ากรณีเป็นเด็กโตหน่อยเด็กมัธยมสื่อแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้น่าสนใจนะคะแต่ถ้ากรณีเป็นเด็กประถมค่ะสื่อประเภทสื่อกระดาษหรือว่าสื่อที่จับต้องได้แบบนี้ที่มีการประดิษฐ์ขึ้นมานะคะทำให้น่าสนใจมากขึ้นก็จะช่วยให้ผู้เรียนนะคะเกิดความรู้สึกว่าอยากจะเรียนแล้วก็มีความรู้สึกเข้าใจกับเนื้อหานั้นมากขึ้นค่ะ

ค่ะสำหรับเทปที่แล้วนะคะครูได้พูดถึงการวิเคราะห์นะคะของการนำนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยมาใช้นะคะสำหรับครั้งนี้นะคะปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะของการนำนวัตกรรมมาใช้อะค่ะมันก็มีหลายสาเหตุด้วยกันที่ทำให้การนำนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยมาใช้เราไม่ประสบความสำเร็จนะคะอาจจะมีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวบุคคลนะคะตัวผู้สอนหรือว่าตัวผู้เรียนเองนะคะหรือแม้แต่กระทั่งห้องเรียนหรือว่าสถานศึกษานะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้เป็นปัญหาที่เกิดนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแต่ละอันเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นอันแรกเลยนะคะคือตัวบุคคลหรือว่าตัวผู้สอนเนี่ยเป็นยังไงค่ะจากตัวครูผู้สอนเองนะคะก็มีหลายสาเหตุค่ะอย่างอันแรกเลยก็ในเรื่องของทักษะนะคะในเรื่องของทักษะการใช้ ICT คือโดยปกติอะค่ะครูที่มีการนำนวัตกรรมมาใช้เนี่ยครูมักจะไม่มีความรู้ในเรื่องของ ICT นะคะหรือว่าอันที่สองในเรื่องของอายุค่ะปัจจุบันเนี้ยค่ะคุณครูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งอายุยังน้อยอยู่อายุกลางๆหรือว่าอายุใกล้เกษียณฉะนั้นเนี่ยปัญหาสิ่งหนึ่งก็คือคุณครูที่อายุมากเนี่ยมักจะไม่ยอมรับนวัตกรรมค่ะซึ่งคุณครูกลุ่มนี้ก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันสอนดีอยู่แล้วนี่วิธีการแบบฉันเนี่ยมันดีอยู่แล้วนี่ทำไมฉันจะต้องมีการเอานวัตกรรมพวกนี้มาใช้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งคือครูอะค่ะตัวครูผู้สอนเองอะค่ะบางครั้งคุณครูเนี่ยไม่มีความคิดในเริ่มสร้างสรรค์หรือว่าไม่มีไอเดียที่จะมาพัฒนาตัวนวัตกรรมขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ค่ะก็ทำให้เป็นปัญหาได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับที่เมื่อสักครู่นะคะครูพูดถึงตัวคุณครูนะคะที่ว่าคุณครูเองเนี่ยตัวผู้สอนเนี่ยจะมีปัญหานะคะซึ่งนักการศึกษาเนี่ยEverest นะคะเขาก็แบ่งนะคะแบ่งกลุ่มคุณครูผู้สอนพวกนี้ค่ะเป็นอยู่5ประเภทนะคะโดยประเภทแรกเนี่ยเราจะเรียกว่า Innovator หรือว่านวัตกรค่ะโดยกลุ่มนี้ค่ะคุณครูลักษณะกลุ่มนี้ค่ะจะเป็นประเภทกล้าได้กล้าเสียค่ะแล้วก็เป็นประเภทที่มีความคิดใหม่ๆมีความที่อยากจะทำนู่นทำนี่ก็คือจะสร้างทันทีนะคะส่วนกลุ่มที่2นะคะเราจะเรียกว่ากลุ่ม EA นะคะหรือว่า Early Adopter นะคะโดยคุณครูกลุ่มนี้ค่ะก็จะมีความคิดคือเป็นคนที่ยอมรับนวัตกรรมเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่ายังไม่เท่ากับกลุ่มแรกโดยกลุ่มนี้ค่ะคือก่อนที่จะทดลองใช้นวัตกรรมเนี่ยจะต้องมีคนใช้ก่อนจนเขามั่นใจแล้วว่านวัตกรรมตัวนี้ค่ะสามารถใช้ได้ดีหรือว่าใช้แล้วจะไม่เกิดผลเสียอะไรเขาถึงจะใช้ตามอันนี้ก็จะเป็น2กลุ่มแรกค่ะค่ะสำหรับกลุ่ม Early Majority นะคะกลุ่มพิจารณาค่ะโดยลักษณะของครูกลุ่มนี้ค่ะก็คือจะไม่ใช่กลุ่มที่เน้นนวัตกรรมใหม่ๆหรือว่าเน้นที่อยากจะทดลองนวัตกรรมใหม่ๆโดยครูกลุ่มนี้ค่ะเวลาที่ก่อนที่เขาจะใช้นวัตกรรมเนี่ยเขาจะมีการพิจารณาก่อนเขาจะรอก่อนว่านวัตกรรมตัวนี้เอามาใช้ในสังคมหรือใช้ในห้องเรียนเนี่ยแล้วมีประโยชน์ยังไงอย่างเช่นสมมตินะคะห้องเรียนหนึ่งเนี่ยมีการนำนวัตกรรมเนี่ยหรือว่านำเทคโนโลยี AR มาใช้ปรากฏว่าเด็กทุกคนเนี่ยเรียนแล้วตั้งใจเรียนขึ้นเด็กๆสนุกขึ้นพอคุณครูห้อง B เนี่ยเขาเห็นว่าห้อง A เนี่ยใช้แล้วประสบความสำเร็จเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยใช้เทคโนโลยีตัวนี้แล้วโอเคเขาถึงจะมีการใช้ตามกลุ่มครูประเภทเนี้ยค่ะจะอยู่ในกลุ่มประเภทที่3กลุ่มที่4นะคะคือกลุ่มLate Majority นะคะกลุ่มนี้ค่ะจะมีการรับนวัตกรรมเนี่ยค่อนข้างช้ากว่ากลุ่มอื่นนะคะโดยคุณครูลักษณะกลุ่มนี้ค่ะเราก็จะเห็นทั่วไปในโรงเรียนนะคะโดยคุณครูกลุ่มนี้ค่ะจะมีลักษณะที่ว่าพอเวลามีนวัตกรรมเกิดขึ้นมีการใช้นวัตกรรมตัวนี้ค่ะในห้องเรียนใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยเขาก็จะรอให้กลุ่มอื่นนะคะใช้แล้วก็มีการเขาก็จะดูเอฟเฟกต์ว่าเอ้ย1เทอมนี้เนี่ยโรงเรียนใช้เป็นยังไงมีอะไรเกิดขึ้นไหมใช้แล้วได้ผลยังไงคือเขาจะรอจนมีความรู้สึกว่านวัตกรรมตัวนี้ค่ะใช้แล้วไม่มีผลเสียใดๆเขาถึงจะมีการยอมรับแล้วก็ใช้นวัตกรรมตัวนี้ค่ะค่ะสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะคะคือกลุ่มแลกกาดหรือว่ากลุ่มคร่ำครึนะคะซึ่งกลุ่มนี้ค่ะมักจะมีอยู่ที่ในโรงเรียนนะคะโดยส่วนใหญ่กลุ่มนี้ค่ะจะเป็นกลุ่มที่ไม่ยอมรับนวัตกรรมเลยกลุ่มนี้ค่ะคุณครูผู้สอนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาเนี่ย
เขาไม่จำเป็นจะต้องมีตัวช่วยหรือว่าตัวมาสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนเขาจะรู้สึกว่าวิธีการแบบดั้งเดิมของเขาอะค่ะเขารู้สึกว่าเขาโอเคอยู่แล้วฉะนั้นการที่จะริเริ่มหรือการที่จะใช้สิ่งใหม่ๆเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาจะปฏิเสธนวัตกรรมนั้นๆซึ่งกลุ่มลักษณะนี้ค่ะก็มักจะเป็นกลุ่มผู้สูงวัยตามโรงเรียนนะคะก็จะเป็นคุณครูรุ่นเก่าๆซึ่งเขาจะใช้นวัตกรรมได้เนี่ยก็ต่อเมื่อผอ.หรือว่าผู้บริหารโรงเรียนสั่งว่าเฮ้ยคุณจะต้องไปเรียนคอมนะคุณจะต้องส่งเกรดผ่านระบบเท่านั้นนะซึ่งลักษณะแบบนี้ค่ะก็จะมีให้เราเห็นทั่วๆไปได้ค่ะ

างตัวอย่างที่ครูจะยกในวันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเคสที่ทางสาขาค่ะได้มีการไปบริการวิชาการโดยอบรมให้กับคุณครูในโรงเรียนในเขตพื้นที่นะคะซึ่งคุณครูอะค่ะเวลาเราไปอบรมเนี่ยก็จะมีทั้งคุณครูที่อยู่ใน5ประเภทเนี่ยค่ะทั้งพร้อมที่จะรับนวัตกรรมใหม่ๆหรือเป็นบางกลุ่มที่ค่ำครึคือไม่ค่อยอยากยอมรับไม่อยากจะใช้นวัตกรรมค่ะแต่หลังจากที่เรามีการอบรมเนี่ยพยายามเลือกใช้แอปพลิเคชันเนี่ยค่ะที่ง่ายนะคะแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนหรือว่ายุ่งยากอะไรเนี่ยเอาให้คุณครูเนี่ยได้ลองใช้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรามีการติดตามผลค่ะเราก็จะพบว่าหลังจากที่คุณครูเนี่ยเอาตัวโปรแกรมพวกนี้ค่ะไปใช้จัดการเรียนการสอนเนี่ยคุณครูมีความสุขขึ้นนั่นหมายความว่าคุณครูเนี่ยเอานวัตกรรมพวกนี้ค่ะไปเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกทำให้ห้องเรียนเนี่ยมีบรรยากาศที่สนุกแล้วก็เด็กๆก็มีความกระตือรือร้นนะคะฉะนั้นนวัตกรรมอะค่ะไม่ได้มีแค่ประโยชน์อย่างเดียวนะคะแต่นวัตกรรมอะค่ะเป็นเสมือนกับกล่องดินสอนะคะอยากให้ทุกคนมองว่านวัตกรรมทางการศึกษาค่ะเป็นกล่องดินสอที่เมื่อไหร่ก็ตามที่ครูผู้สอนหยิบมาไม่ว่าจะเป็น

0: นี่ก็คือซอสลมของเรานะคะเป็นวิธีการทำง่ายๆนะคะใครที่อยากเอาไปทำตามก็ไปหาซื้ออุปกรณ์มาแล้วก็สามารถทำตามได้นะคะ
1: ลมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำลมเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่มีอยู่ในตัวเองมนุษย์ได้ให้ความสำคัญและนำพลังงานลมมาใช้ประโยชน์มากขึ้นเนื่องจากพลังงานลมมีอยู่โดยทั่วไปความเร็วลมและกำลังลมจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นความกดดันของบรรยากาศและแรงจากการหมุนของโลกใช่แล้วค่ะจะรู้ว่าบริเวณนั้นมีลมก็ด้วยการสังเกตเช่นสังเกตใบไม้ไหวหรือรู้สึกเย็นสบายขึ้นและอีกหลายวิธีการที่จะทำให้รู้ว่าขณะนั้นมีลมคำถามต่อไปก็คือจะรู้ได้อย่างไรว่าลมมาจากทิศทางไหน

ำวันของเราจะได้ใช้ประโยชน์จากลมอยู่เสมอเครื่องมือที่จะช่วยทำให้เรารู้ว่าลมมาจากทิศทางไหนคือส่อนลมหรือแอโรเวนต์

0: ักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัววันนี้จะชวนมาทำสอนลมกันอย่างง่ายค่ะ
1: ค่ะสำหรับวิธีการทำสอนลมในวันนี้นะคะอุปกรณ์ก็จะมีนี่เลยค่ะจะมีหลอดนะคะแล้วก็ดินสอค่ะแล้วก็กรรไกรค่ะแล้วก็จะมีเข็มบุกนะคะแล้วก็มีปากกาเมจิกค่ะแล้วก็คือจะบอร์ดที่ตัดเป็นทรงกลมนะคะมีน้ำมันด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังเด็กอยู่หรือว่าใครที่แบบว่ายังไม่มั่นใจในฝีมือการตัดตัวเองก็สามารถให้ผู้ปกครองมาช่วยด้วยได้นะคะเพราะว่ามันก็อันตรายอยู่เหมือนกันเนาะนี่คือจะบอร์ดที่ตัดเป็นส่วนหัวแล้วก็ส่วนหางของลูกศรนะคะเพื่อที่เราจะได้เอามานำมาทำเป็นสอนลมกันนะคะแล้วก็จะตัดจะบอร์ดเป็นทรงกลมแบบที่มิ้นบอกใครที่อยากจะรู้ว่าลมเนี่ยมันพัดไปในทิศทางไหนก็สามารถที่จะใช้ปากกานะคะเมจิกมาร์กเกอร์อะไรก็ได้ค่ะในการมาเขียนบอกชิดได้ค่ะว่าอันนี้เหนือใต้แล้วก็ลมพัดไปทางไหนอะไรอย่างนี้ค่ะในส่วนของวิธีการทำก็คือเราก็จะตัดออกมาอย่างนี้วิธีต่อไปก็คือใช้ดินน้ำมันนะคะมารองเป็นฐานที่จะเอาดินสอนะคะปักลงไปอันนี้จะเป็นตัวสอนเลยก็จะเป็นใช้หลอดค่ะแล้วก็ใช้เข็มหมุดนะคะปักกับหลอด

0: เสียบกับท้ายของก้นตรงนี้จากนั้นเราก็จะเอาในส่วนของหัวและหางลูกศรมาใส่ก่อนที่จะใส่เนี่ยเราก็ต้องตัดในส่วนของปลายหลอดให้เป็นแฉกเพื่อที่จะได้ใช้หัวและหางเนี่ยใส่ลงไปได้นะคะก็ไปดูว่ามันทำยังไงกันเลยดีกว่าเนาะก็ทำสิ
1: ค่ะก็นำ
0: และไม่ต้องแล้วทำมือจะเอาดินน้ำมันออกมาประมาณหนึ่งนะคะเพื่อที่จะวางฐานแล้วก็จะเอาดินสับปะลงไปแล้วมันจะได้ไม่ทะลุลงไปข้างล่างทำแบบนี้เลยนะคะอันนี้นะจากของสอนนะคะเราก็จะใช้เข็มหมุดหาจุดกึ่งกลางของสอนให้เจอนะคะแล้วก็ใช้เข็มหมุดปักลงไปนะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่ค่ะแล้วก็ดันเข็มหมุดลงมาให้สุดอย่างนี้จากนั้นเราก็จะใช้ดินสอแล้วก็เอาเข็มเนี่ยปักลงไปตรงอย่างลบนะคะตุกดินสอนั่นแหละอย่างนี้หลังจากนั้นเราก็จะตัดส่วนของส่วนปลายตรงนี้นะคะให้มันแหวกออกเป็นแฉกแล้วก็เราก็จะเอาใส่เข้าไปทั้งสองด้านเลยนะคะแล้วก็จะได้ส่วนหัวมาตรงนี้นะคะเกี่ยวนิดนึง ไม่เป็นไรเนาะก็จะได้สอนลมออกมาอย่างนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการทำสอดลมง่ายๆเนาะสามารถเอาไปทำได้ที่บ้านเลยถ้าอุปกรณ์พร้อมหาจุดกึ่งกลางของส่วนฐานที่เป็นวงกลมให้เจอด้วยนะคะแล้วก็ดินสอใส่เสียบเข้าไปก็จะเป็นอย่างนี้แล้วนี่ก็จะได้สอดลมแล้วนะคะเอามามันเสียบไม่ได้
1: เอาใหม่ทำใหม่นะ
0: แทนๆแล้วนี่ก็คือสอนลมของเรานะคะเป็นวิธีการทำง่ายๆนะคะใครที่อยากเอาไปทำตามก็ไปหาซื้ออุปกรณ์มาแล้วก็สามารถทำตามได้นะคะก็วันนี้ก็บ๊ายบาย
2: จะสังเกตเห็นว่าเมื่อนำสอนลมที่ทำเสร็จแล้วมาทดลองการใช้งานสอนลมจะใช้งานหรือบอกทิศทางได้ดีแค่ไหนขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นน้ำหนักของวัสดุรูปแบบรูปทรงขนาดของลูกศรและหางที่ได้สัดส่วนรวมทั้งความยาวของก้านลูกศรด้วยนะคะว่างๆก็ลองทำดูได้ฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์เรื่องการออกแบบโครงสร้างการเลือกใช้อุปกรณ์และการคำนวณได้ค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีนะครับน้องๆสถานที่พี่ท็อปยืนอยู่นี้นะครับเป็นสถานที่ที่มีความเข้มข้นของแสงแดดมากที่สุดในประเทศครับจนกลายมาเป็นสถานที่ติดตั้งแผ่นโซลาร์เซลล์รับแสงอาทิตย์มากถึง 560,000 แผ่นครับผมโซลาร์เซลล์เหล่านี้นะครับจะทำมุมรับแสงแดดอยู่ที่เหนือใต้10องศาและสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากถึง400เมกะวัตต์ต่อวันสถานที่ชวนคิดวิทย์ของเราในวันนี้ก็คือโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ครับผมและตอนนี้นะครับพี่ท็อปย้ายเข้ามาอยู่ในอาคารครับที่มีแสงค่อนข้างน้อยนะครับเพื่อทำการทดลองเรื่องคุณสมบัติของแสงหนึ่งอย่างโดยน้องๆเนี่ยสามารถทำตามได้ที่บ้านนะครับอุปกรณ์มีไม่เยอะเลยครับนี่น้องๆ อย่างแรกนะครับน้องๆไปเตรียมขวดน้ำในลักษณะนี้มาก่อนหลังจากนั้นนะครับให้น้องๆเจาะรูนะครับบริเวณด้านล่างของขวดครับผมนี่น้องๆก็ใช้ตะปูหรือว่าของมีคมอย่างเช่นกรรไกรก็ได้นะครับแต่น้องๆต้องระวังไว้นิดนึงเพราะว่ามันมีเรื่องเกี่ยวความคมต้องระมัดระวังอย่างดีเลยครับพอเจาะรูแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วก็ให้น้องๆนะครับใช้กระดาษนะครับนี่กระดาษสีดำแบบนี้ปิดไว้เลยครับหลังจากนั้นครับเราก็เจาะนะครับบริเวณรูเดิมนะฮะเราก็ได้รูนะครับนี่ที่สามารถมองผ่านทะลุได้นี่นะครับก็ขุดรูไว้ด้วยตะปูนะครับเหมือนเดิมแล้วก็ให้หยิบน้ำนะครับเข้ามาเติมในนี้ครับหลังจากนั้นนะครับให้น้องๆเนี่ยนำนี่ครับไฟฉายนะครับมาจ่อบริเวณใกล้ๆกับรูที่เราเจาะไว้นะครับแล้วก็ให้น้องๆเอาตะปูออกครับแล้วน้องๆสังเกตดูดีๆนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นครับปิดไฟอันนี้น้องๆเห็นไหมครับว่านี่นะครับน้ำจะเรืองแสงได้ครับผมแล้วถ้าพี่ท็อปเอามือไปรองไว้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นน้องๆดูให้ดีนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าแสงนะครับจะวิ่งมาที่มือของพี่ท็อปด้วยนะครับด้วยคุณสมบัติของแสงนะครับเขาสามารถเดินทางผ่านตัวกลางที่โปร่งใสอย่างเช่นอากาศและก็น้ำได้นะครับแล้วแสงเนี่ยเขาจะหักเหสะท้อนไปมาครับตามสายน้ำที่ไหลออกมาจากขวดนะครับทำให้แสงนั้นเกิดไหลออกมาตกกระทบที่จุดตรงกึ่งกลางมือพี่ท็อปนั่นเองครับและนี่ก็คือคุณสมบัติที่น่าทึ่งเกี่ยวกับแสงเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับแต่มันจะกลายมาเป็นภารกิจที่สุดมันขนาดไหนเราไปชมตัวอย่างกันก่อนดีกว่าครับ

หความร้อนแรงของแสงอาทิตย์นะครับยังต้องแพ้ต่อพลังความมุ่งมั่นของผู้เข้าแข่งขันของเราในวันนี้เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าไปพบกับน้องๆทีม

0: ขอต้อนรับน้องๆทีมโซล่าซายยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับเดี๋ยวต้องถามน้องๆก่อนวันนี้เนี่ยเรามาทำภารกิจตรงสถานที่ที่มีความเข้มข้นของแสงแดดเนี่ยมากที่สุดในประเทศรู้สึกยังไงกันบ้างครับอ่ะน้องไมโล
1: ร้อนมากครับ
0: ร้อนมากแต่สู้ไหม
2: สู้
0: แน่ใจนะสู้เต็มที่นะครับอ่ะน้องริว
3: ถึงร้อนมากครับแต่ขอสู้ครับ
0: ดีมากมากครับอ่ะน้องเดียครับ
4: ก็ร้อนมากค่ะแต่ก็ไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรโอเคอ่ะน้องมิ้ว
5: ร้อนแต่ยังไหวอยู
0: ่ยังไหวอยู่ใช่ไหมครับสู้ๆนะน้องใบว่านครับ
6: ร้อนแต่ก็ขอสู
0: ้ขอสู้ใช่ไหมทุกคนเนี่ยบอกว่าสู้กันหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวถามน้องๆ นิดนึงเตรียมความพร้อมกันมาอย่างไรบ้างอ่ะไมโล
7: ผมเตรียมตัวเตรียมใจมา
0: เตรียมตัวและเตรียมใจใช่ไหมฮะอ่ะน้องริว
8: ผมไปศึกษามาว่าที่นี่มีอะไรบ้างน่าสนใจอะครับ
0: คือรีเสิร์ชข้อมูลมาก่อนเลยหาข้อมูลมาก่อนเลยใช่ไหมครับ
8: ใช่คร
0: ับ ดีมากๆครับอ่ะน้องเดีย
9: ตัวไปอ่านในเสิร์ชกับโซลาร์เซลล์มา
0: อันนี้เรียกว่าเตรียมข้อมูลมาอย่างแน่นปึกเลยนะครับน้องมิ้ว
10: นอนเร็วแล้วก็ไปหายาดมมาเผื่อเป็นลม
0: เฮ้ยอย่างนี้ใช้ได้เนี่ยคือพักผ่อนให้เพียงพอเผื่อจะเป็นลมใช่ไหมครับอ่ะน้องใบว่าน
11: กินเยอะๆจะได้มีพลัง
0: กินเยอะๆจะได้มีพลังโอ้โหกินเยอะแล้วพี่ท็อปปะเนี่ยเดี๋ยวก็แล้วอีกอย่างนึงลองศึกษาเกี่ยวโซล่าเซลล์มาแล้วถามก่อนโซล่าเซลล์เนี่ยมันเอาไว้ใช้ทำอะไรครับ
12: ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย
0: ์โอ้ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แต่ในวันนี้น้องๆรู้หรือเปล่าว่าภารกิจของเราคืออะไร
13: ไม่รู
0: ้แล้วอยากรู้ไหม
13: อยาก
0: ถ้าอยากรู้เราไปฟังภารกิจในวันนี้ครับผม
14: แสงอาทิตย์ทำให้พืชเจริญเติบโตทำให้โลกมีสีสันและยังเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดอีกด้วยในเมื่อพลังงานแสงอาทิตย์มีประโยชน์มากมายขนาดนี้ภารกิจคิดวิทย์จึงขอมอบหมายให้น้องๆหาวิธีนำกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์2แผงนี้มาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านประหยัดพลังงานจนสามารถทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้ง3ชิ้นนี้สามารถใช้งานได้จริงฟังแล้วเหมือนจะไม่ยุ่งยากซับซ้อนแต่อย่าลืมภารกิจปริศนาที่ซ่อนอยู่อาจจะทำให้น้องๆถึงกับต้องอึ้งเลยก็ได
0: ้และนี่ครับก็คือบ้านประหยัดพลังงานที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ครับน้องๆเดินเข้ามาดูพร้อมพี่ท็อปเลยซึ่งในบ้านหลังนี้นะครับจะมีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่3ชนิดชิ้นแรกครับอันนี้เลยนั่นก็คือหลอดไฟอันที่สองพัดลมนะครับและอันที่สามเป็นตู้อบนะครับน้องๆเนี่ยจะต้องหาวิธีนะครับทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง3ชนิดนี้ติดขึ้นมาได้แต่ต้องใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ได้รับมาจากโซล่าเซลล์เข้าใจไหมครับถามน้องๆก่อนน้องๆต่อวงจรกันเป็นไหมวงจรไฟฟ้าเนี่ย
13: เป็นนิดหน่อย
0: เป็นนิดหน่อยใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรนะครับเพื่อให้เกิดความอุ่นใจกับน้องๆมากขึ้นนะครับวันนี้พี่ท็อปก็มีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการต่อวงจรไฟฟ้ามาให้กับน้องๆเช่นกันนะครับขอเชิญอาจารย์ธนภพนะครับจากศูนย์ถ่ายทอดพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทราครับสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์นะครับจะเป็นคนที่คอยช่วยเราในเรื่องของการต่อวงจรไฟฟ้าแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ด้วยมีอาจารย์มานี่รู้สึกอุ่นใจขึ้นไหมครับ
13: อุ่นใจขึ้น
0: อุ่นใจขึ้นแบบนี้ครับน้องๆพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
13: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้
15: ใช้กระดาษฟอยล์ติดกับฟิวเจอร์บอร์ด

0: วจะบอร์ดให้มาสะท้อนแสงให้เข้ามาเยอะๆไหมเดี๋ยว
1: ใช้ไฟฟ้าต่อ
0: แบตเตอรี่
1: แล้วก็แผงโซลาร์เซลล์กับพัดลมแล้วก็หลอดไฟด้วย
0: เฮ้ยเราไม่ใช้แบตเตอรี
1: ่
0: เหรอ
1: ใช้ดิ
0: แบตเตอรี่ไว้ที่ก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวก็คือว่าให้เอาแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนี่มาติดกับกระดาษฟอยล์ให้แสงมันจะทอนเข้าโซลาร์เซลล์เยอะๆไหมเพราะตอนนี้ฟ้าครึ้ม
1: งั้นก็เราขอใส่ไฟอันนี้แล้วกัน
0: ใส่ไฟใหญ่ๆจะได้ต่อเข้าง่าย
1: ก็เข้าง่ายมันต้องใช้ใส่ไฟใหญ
0: ่เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันต้านทานไม่พอ
1: เราก็ใส่ถุงมือ
0: ใส่ถุงมือดีกว่า
1: ใส่ถุงมือ
0: หยิบอุปกรณ์
2: เริ่มแรกก็ต้องสำรวจอุปกรณ์ที่มีก่อนน้องๆช่วยกันพิจารณาดูแผงโซลาร์เซลล์ที่มีและเครื่องใช้ไฟฟ้ากันอย่างรอบคอบ
0: ภารกิจหลักที่ผมได้รับก็คือให้ใช้โซลาร์เซลล์เพียงแผงเดียวครับทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้า3อย่างครับติดก็คือหลอดไฟเตาอบแล้วก็พัดลมครับ
2: ปรากฏว่าที่แผงโซลาร์เซลล์ไม่มีที่สำหรับเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่เลยแล้วจะทำยังไงกันดีครับน้องๆ
0: แจ้งครับสายโซลาร์เซลล์
1: สายอันไหนมันคือคู่ไหน
3: คือโซลาร์จะเขาจะมีขั้วบวกกับขั้วลบ
0: ใช่ค่ะ
3: เราก็จะต้องหาขั้วไหนเป็นขั้วบวกขั้วไหนเป็นขั้วลบ
1: จะหาด้วย
3: สัญลักษณ์ที่เราใช้นี่ก็จะเป็นสีดำจะเป็นขั้วบวกนะส่วนสีธรรมดาก็จะเป็นขั้วลบ
1: แล้วเราต้องแยกให้มันใช้ได้หลายอัน
3: โซลาร์เซลล์เราจะต้องเก็บลงแบตเตอรี
1: ่เก็บลงแบตเตอรี
0: ่แล้วค่อยเอาแบตเตอรี่มาต่อ
3: แล้วก็เอาไฟจากแบตเตอรี่ไปฉาย
0: ก็คือว่าไมโลครับมีหน้าที่ทำกระแสไฟฟ้าให้มันไหลลงเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ได้ครับ
1: 24.14 โวลต์แล้วก็1แอมป์ครับ
0: 1แอม
3: ป์เราจะเห็นสัญลักษณ์บวกที่แบตเตอรี่ใช่ไหม
1: ต้องพันด้วย
3: พันไปเลย
1: ก็ส่วนใหญ่ค่ะพวกผู้หญิงเขาจะประดิษฐ์ของกันแล้วก็พวกผู้ชายเขาจะไปต่อวงจรเพราะว่าเขาต่อกิ่งกว่า
3: อันนี้จากโซลาร์เซลล์เขาผลิตกระแสได้เขาลงมาชาร์จที่แบตเตอรี่แล้ว
1: 230 โวลต์ 50 วัตต์
2: เมื่อต่อแบตเตอรี่กับสายไฟจากโซลาร์เซลล์ดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อน้องไมโลเอาเครื่องมือตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามาทดสอบปรากฏว่า
1: ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านก็คือไฟฟ้ากระแสสลับกระแสมันจะต่างกันต้องเปลี่ยนเป็นกระแสสลับโดยใช้หม้อแปลง
2: ระหว่างที่รอให้กระแสไฟเข้าไปบรรจุในก้อนแบตเตอรี่น้องๆก็หันมาช่วยกันคิดวิธีที่จะทำให้แสงอาทิตย์ตกลงมาบนแผงโซลาร์เซลล์ให้ได้มากที่สุดเยี่ยมมากครับ
0: พระอาทิตย์นะครับมันไปอยู่ตรงโน้นครับแต่โซลาร์เซลล์มันหันไปคนละด้านกับดวงอาทิตย์เลยครับก็เลยต้องติดกระดาษฟอยล์ให้สะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์นะครับไปลงแผงโซลาร์เซลล์ครับ

น้องๆทางบ้านครับแล้วตอนนี้นะครับระยะเวลาก็ผ่านมาได้สักครู่หนึ่งแล้วนะครับน้องๆที่เข้าแข่งขันนะครับตอนนี้ได้เรียนรู้ต่างๆมากมายเลยฮะน้องๆเขาเรียนรู้วิธีการที่จะทำให้แสงอาทิตย์นะครับเข้าสู่โซลาร์เซลล์ได้เยอะขึ้นนั่นก็คือการใช้การตกกระทบสะท้อนนั่นเองนะครับโดยการใช้ฟิวเจอร์บอร์ดห่อด้วยแผ่นฟอยล์นะครับเพื่อให้แสงนั้นเกิดการกระทบและเข้าไปยังโซลาร์เซลล์ได้ดียิ่งขึ้นและอีกอย่างนึงที่สำคัญนะครับน้องๆเขาได้เรียนรู้ว่าวิธีการเก็บไฟจากโซลาร์เซลล์เข้าสู่แบตเนี่ยทำยังไงนะครับจะต้องบอกน้องๆไว้ก่อนนะครับว่าพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์นั้นจะเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงนะครับซึ่งเครื่องใช้หรือของใช้ภายในบ้านส่วนใหญ่ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกระแสสลับอ่ะดูยังไงเดี๋ยวพี่ท็อปจะบอกให้นะครับเอาง่ายๆยกตัวอย่างเรื่องหลอดไฟนะครับน้องๆมาดูกันใกล้ๆเลยนี่เห็นตัว V ไหมครับนั่นก็คือโวลต์นะครับถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าไหนนะครับที่มีกำลังโวลต์มากกว่า48โวลต์ขึ้นไปเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นนะครับจะเป็นกระแสสลับส่วนถ้าต่ำกว่า48โวลต์นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นจะเป็นกระแสตรงแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าน้องๆที่อยู่ทางด้านหลังพี่ท็อปเนี่ยเขาจะรู้หรือเปล่าหรือเขาจะมีวิธีการยังไงทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง3ชนิดติดขึ้นมาได้ลองคิดตามดูนะครับ

0: ช้หม้อแปลงทำให้มีโวลต์ของไฟฟ้ามากกว่า 14.8 โวลต์ครับก็อาจจะไม่สำเร็จครับเพราะโวลต์อาจจะไม่ถึงเพราะหม้อแปลงมันเหมือนจะไม่มีอะครับ
1: ภารกิจย่อย
2: จริงเหรอ
3: เออ
2: ได้รวดเต็มอยู
4: ่ภารกิจย่อยสร้างเตาอบแสงอาทิตย์อบกุ้งให้สุกแลกกับเครื่องแปลงไฟฟ้า
2: อ้าวอบกุ้งให้สุก
3: ก็ไงกุ้งอยู่ในเตาอบอ
4: ่
3: ะ
4: ไอ้ยา
0: ภารกิจย่อยที่หนูได้รับคือการทำกุ้งให้สุกเพื่อแลกกับหม้อแปลงซึ่งหม้อแปลงสามารถนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้ก็คิดว่าน่าจะยากอยู่ตอนนี้ก็จะใช้กระดาษฟอยล์เพื่อให้สะท้อนแสงเข้าไปในกุ้งมีกระดาษฟอยล์แว่นขยายแล้วก็หลังเกาะไว้ใส่กุ้ง
5: ก็เอากระดาษรังมาทำเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วก็แปะฟอยล์ไว้ข้างในแล้วก็น่าจะเอากุ้งวางแล้วเสร็จแล้วก็แปะกระดาษสีดำไว้ข้างนอกก็กระดาษสีดำมันดูดความร้อนไม่ให้ความร้อนมันออกไปกระดาษฟอยล์มันก็เป็นนำความร้อนอยู่แล้วว
1: ิธีการแบ่งงานกันทำของน้องๆทีมนี้น่าสนใจไม่เบาครับเพราะพวกเขาแยกย้ายกันหาวิธีทำให้กุ้งสุกหลายๆแบบน้องไมโลใช้แว่นขยายมารวมแสงสร้างความร้อนส่วนน้องริวและน้องเดียคิดจะนำกระดาษมาสร้างเป็นเตาอบแต่กุ้งเปลือกหนาที่มีขนาดใหญ่เหล่านี้และแสงอาทิตย์ที่มีเวลาจำกัดน้องๆจะทำให้กุ้งสุกได้ทันหรือเปล่าครับเนี่ยเร่งมือเข้าครับน้อง
6: ๆการนำความร้อนจากดวงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์นั้นเป็นความรู้ที่อยู่คู่กับมนุษย์มานานนับพันๆปีในยุคโบราณมนุษย์จะใช้แสงแดดทำให้เนื้อสัตว์ที่ล่ามาได้แห้งเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารเน่าเสียแต่ในปัจจุบันเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์สามารถทำให้อาหารสุกได้หลักการก็คือการรวมแสงให้สะท้อนลงบนอาหารจนมีความร้อนสะสมมากพอที่จะทำให้อาหารสุกรูปแบบทั่วไปของเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์นั้นมักจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมสีดำประกอบด้วยแผ่นฟอยล์หรือกระจกเงาสะท้อนแสงให้แสงอาทิตย์ตกรวมลงไปในจุดที่เราวางอาหารไว้ด้านในกล่องและสีดำภายในกล่องก็จะทำหน้าที่ดูดเก็บความร้อนเอาไว้จนทำให้อาหารสุกได้นั่นเอง
7: น้องๆครับวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่รอบตัวของเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะนำมาใช้เป็นประโยชน์นะครับในการดึงพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ยกตัวอย่างเช่นอันนี้เลยครับเรามาดูกันนะครับอันแรกครับอันนี้คือกระดาษฟอยล์นะครับจะทำหน้าที่กระจายแสงนะครับที่มาจากแสงแดดนั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นกระดาษสีที่เป็นกระดาษสีดำแบบนี้นะครับซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดความร้อนหรือว่ารวมความร้อนนั่นเองนะครับนี่และอันต่อมานะครับนั่นก็คือกระจกที่เราไว้ส่องหน้านั่นเองนะครับเขาก็จะมีคุณสมบัติในการช่วยในการสะท้อนแสงนั่นเองนะครับไม่แน่ใจว่านอกจากที่จะส่องดูแล้วเนี่ยจะหล่อแล้วเนี่ยมันยังใช้ประโยชน์ให้กับน้องๆได้อีกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะอันต่อมาครับอันนี้นี่เป็นเลนส์นูนจากแว่นขยายนั่นเองนะครับซึ่งมีคุณสมบัติในการรวมแสงครับซึ่งเวลาที่เขารวมแสงเนี่ยยิ่งจุดเล็กเท่าไหร่นะครับก็จะเกิดความร้อนได้ดีมากขึ้นเท่านั้นครับแล้วถ้าเป็นน้องๆทั้งบ้านล่ะครับมีอุปกรณ์มากมายหลายสิ่งแบบนี้เนี่ยน้องๆจะเลือกใช้วิธีไหนครับที่จะทำให้กุ้งสุกออกมาน่ารับประทานครับลองคิดตามดูนะครับ
1: แย่แล้วครับดูเหมือนว่าเตาอบที่น้องริวทำขึ้นจะไม่เป็นผลเพราะยิ่งตกบ่ายความเข้มข้นของแสงอาทิตย์ก็ยิ่งน้อยลงน้องๆเลยหันมาหาวิธีของน้องไมโล
0: เห็นไมโลเอากระดาษสีดำมาห่อกุ้งแล้วใช้แว่นขยายทำให้เกิดไฟลงไปที่ตัวกุ้งแล้วทำให้กุ้งสุก
5: วิธีที่หนูคิดว่าสุกง่ายที่สุดก็วิธีของไมโลที่จุดไฟ
8: กุ้งของผมสุกไปแล้ว1ตัวตอนนี้กำลังทำอีก2ตัว
1: โอ้โหในที่สุดไฟก็ลุกติดจากความคิดสร้างสรรค์และพลังแสงอาทิตย์มาลุ้นกันครับว่ากุ้งจะสุกหรือไม่
7: เอาเสร็จแล้วไหมพี่ท็อปลองดูสิ
0: จะดับไฟไหม
7: มาดูว่าสุกหรือไม่สุกนะตัวนี้ใครทำ
9: ผมคร
7: ับ ไมโลใช้วิธีไหน
9: เผา
7: ครับเผาใช่ไหมครับเอาฟอยล์ออกก่อนนะดูนะครับน้องๆว่าสุกหรือไม่สุกนะครับดูกันนะครับ1 2นี่โอ้โหสุกถึงเนื้อในเลยนะครับเนี่ยน่ารับประทานมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับภารกิจในการทำกุ้งให้สุกนะครับถือว่าน้องๆทำสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อภารกิจสำเร็จอย่างนี้เนี่ยพี่ท็อปมีตัวช่วยน้องๆนี่มีเครื่องแปลงไฟฟ้ามอบให้กับน้องๆนำไปใช้ได้เลยรับไปเลยครับลองคิดดูนะเอาไปใช้ยังไงนะครับ
6: เชื่อหรือไม่โซลาร์เซลล์ที่ดูทันสมัยนี้ถูกคิดค้นขึ้นเมื่อ174ปีที่แล้วโซลาร์เซลล์มีชื่อเรียกกันไปหลายอย่างเช่นเซลล์แสงอาทิตย์เซลล์สุริยะหรือเซลล์โฟโตโวลตาอิกหมายถึงกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากการตกกระทบของแสงบนวัตถุที่มีความสามารถในการเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงแนวความคิดนี้ได้ถูกค้นพบมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2382โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อไฮริชแฮชส่วนเมื่อปีพุทธศักราช2502โซลาร์เซลล์ก็ถูกนำไปใช้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้กับดาวเทียมในอวกาศโดยองค์การ NASA นับตั้งแต่นั้นมาโซลาร์เซลล์กลายเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกที่เป็นพลังงานสะอาดและมีปริมาณมากมายมหาศาล
7: น้องๆครับแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆผู้เข้าแข่งขันนะครับก็ทำภารกิจย่อยได้สำเร็จและได้ตัวช่วยนั่นคือที่แปลงไฟไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะครับว่าภารกิจหลักในการทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง3ชนิดจะติดหรือไม่ติดตามชมกันให้ดีเอาใจช่วยเขาเต็มที่นะครับ
1: น้องๆไม่รอช้าครับนำสายไฟเสียบพ่วงแบตเตอรี่ที่ถูกชาร์จด้วยพลังโซลาร์เซลล์เชื่อมต่อกับเครื่องแปลงไฟฟ้าทันทีกระแสไฟฟ้าที่เป็นกระแสตรงจากโซลาร์เซลล์เมื่อผ่านเครื่องแปลงไฟฟ้าก็จะเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าแบบกระแสสลับที่เหมาะกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านพอดีเป๊ะ

0: ไปแล้วเย
1: ้ภารกิจที่ยิ่งใหญ่นะครับสำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราถามน้องๆกันเลยดีกว่าวันนี้เนี่ยได้เรียนรู้นะครับพลังจากธรรมชาตินะครับนั่นคือแสงอาทิตย์เกี่ยวโซลาร์เซลล์เนี่ยได้ความรู้อะไรบ้างครับอ่ะน้องใบว่าน
2: ก็ให้รู้ว่าพลังงานสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได
1: ้โอ้เยี่ยมมากครับอ่ะ
3: ได้เรียนรู้การต่อวงจรไฟฟ้า
1: ก็คือเรื่องของการต่อวงจรไฟฟ้าให้มากขึ้นใช่ไหมครับอ่ะมาน้องเดียบ้าง
4: ได้เรียนรู้เรื่องการจุดไฟด้วยแว่นขยายค
1: ่
4: ะ
1: ก็คือพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์ในการทำให้มันร้อนจนเกิดเป็นเปลวไฟใช่ไหมครับดีมากเลยอ่ะน้องไมโลบ้าง
5: ได้ความรู้เกี่ยวกับการนำพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์มาใช้ในบ้านค่ะ
1: ดีมากๆเลยครับน้องริว
6: ก็คือว่าได้รู้วิธีการใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์มาใช้ในอุปกรณ์ต่างๆในบ้านคร
1: ับ ใช่แล้วล่ะครับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะครับล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ทุกคนเลยนะครับวิทยาศาสตร์สามารถนำพลังงานสะอาดที่ยิ่งใหญ่อย่างพลังงานแสงอาทิตย์จากธรรมชาตินำมาใช้ได้เพราะฉะนั้นครับนักวิทยาศาสตร์น้อยๆของอย่างเรานะครับก็ต้องตอบแทนธรรมชาติด้วยการปกปักรักษาและใช้พลังงานอย่างพอเพียงใช่ไหมพวกเรา
7: ใช่ค
1: ่
7: ะ
1: ดีมากๆนะครับคำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ถ้าหากน้องๆต้องการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เอาไว้ใช้งานที่บ้านมีขั้นตอนในการติดตั้งอย่างไรส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage

0: ของรายการของเราได้เลยสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทแอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยกันที่ไหนต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนเกี่ยวข้องกับพลังงานแสงที่ไหนครับ
1: ภารกิจพิชิตแสงร่วมแรงที่โซลาร์เซลล
0: ์แล้วพบกันใหม่ข้างหน้ากับรายการคิดวิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลย
1: ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับทุกคนวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีอยู่แค่เฉพาะเรื่องของหุ่นยนต์จานบินหรือยานอวกาศอันไกลโพ้นแต่ในขนมหวานแสนอร่อยที่เด็กๆทุกคนชื่นชอบก็มีวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งให้พวกเราได้ลิ้มลองรสชาติด้วยพร้อมจะไปพบกับคำถามสุดป่วนแสนอร่อยของวันนี้กันหรือยังครับ

0: กับลูกอมกินอะไรแล้วฟันผุกว่ากัน
1: ถ้าถามว่าช็อกโกแลตกับลูกอมอะไรอร่อยกว่ากันคำตอบที่ได้ก็คงจะเป็น
2: อร่อยคนละแบบหนูคิดว่าที่ช็อกโกแลตอร่อยเนี่ยก็เพราะว่ามันหอมมันแล้วก็หวานด้วยค่ะแล้วก็มีหลายรสก็คงจะอร่อยมาก
1: มาเป็น
2: ช็อกโกแลตกับลูกอมกินอะไรแล้วฟันผุกว่ากัน
1: แล้วทำไมอยู่ดีๆน้องๆถึงอยากรู้เรื่องนี้ล่ะคะ
3: พวกเราไม่อยากฟันผุกครับแต่ก็อยากกินขนมหวานอยู่ดีก็เลยยังไม่ถูกว่าจะกินขนมอะไรที่จะทำให้ฟันผุกน้อยครับ
4: ผมว่าช็อกโกแลตเพราะว่าช็อกโกแลตมันหวานกว่าครับ
5: ลูกอมครับเพราะกินแล้วมันติดฟัน
6: น่าจะช็อกโกแลตเพราะว่ามันติดฟันมีข้าวสกปรก
7: ลูกอมเพราะว่าน่าจะมีความหวานมากกว่าช็อกโกแลตค่ะ
1: การที่เราจะเปรียบเทียบอะไรนั้นเราจะต้องรู้ข้อมูลของสิ่งนั้นอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นในอันดับแรกเราไปช่วยพี่ๆเขาทำลูกอมกัน

0: ี้ครับตรงนี้ส่วนประกอบในการทำแคนดี้ของเรานะครับก็จะมีน้ำแล้วก็มีน้ำตาลแล้วก็มีกลูโคสด้วยแต่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้น้องๆนะครับช่วยผสมในส่วนของน้ำแล้วก็น้ำตาลใส่ลงไปในหม้อนะครับใส่น้ำให้หมดเลยครับเทลงไปเลยเดี๋ยวใส่น้ำตาลนะครับเริ่มไปนิดนึงคนละ4ถุงนะครับลงไปตรงๆเลยใช่คนละ4ถุงนะครับแต่ทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะต้องใส่กูโค้ดนะครับเดี๋ยวจะให้พี่เขานะครับตักให้ดูว่าส่วนประกอบสุดท้ายของเราเนี่ยที่เราต้องใส่กูโค้ดด้วยเนี่ยจะต้องทำยังไงนะครับลักษณะมันก็จะเหนียวๆนะครับคล้ายๆน้ำเชื่อมโอเคนี่ก็คือส่วนประกอบในการทำแคนดี้ของเรานะครับพอเสร็จแล้วต่อไปก็รอเวลาให้มันได้อุณหภูมิที่เราต้องการแล้วก็ทำรอบต่อไป
1: พี่เขาใส่อะไรลงไปอะคะ
0: อันนี้เป็นสีครับสีขาวก็สังเกตว่าตรงนี้เราจะมีสีต่างๆนะครับก็คือในแต่ละลายมันจะมีสีหลายสีใช่ไหม
1: ส
0: ีผสมอาหารใช่อันนี้ก็จะเริ่มจากสีขาวก่อนตอนนี้ร้อนมากเลยนะร้อนประมาณ160องศาอันตรายนะครับตรงนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คือผงเราเรียกว่าผงแอซิดครับมันมีรสชาติเปรี้ยวๆเดี๋ยวละลายครับผมเดี๋ยวเราจะผสมอีกทีนึงตอนนี้มันเริ่มเย็นลงละแต่ถึงมันจะเย็นลงยังไงเราก็จับไม่ได้อยู่ดี
1: ทำอะไรอะคะ
0: อันนี้เหรอครับตอนนี้ตัดแบ่งสีครับใช่ตัดแบ่งออกเป็นสีๆก่อนที่เราจะเริ่มปั้นเดี๋ยวก็เห็นละว่าจะออกมาเป็นหน้ายิ้มได้ยังไงจากเหลวๆก็เป็นก้อนละ
1: ยังร้อน
0: ร้อนครับร้อนตรงนี้เราก็จะเรียกการขั้นตอนนี้ว่าการสเตชชิ่งก็คือภาษาไทยง่ายก็คือยืดตัวน้ำตาลออกให้มันยาวขึ้นให้มันฟูขึ้นเพื่อที่เวลาที่เรากัดเข้าไปเนี่ยมันจะกรอบๆสังเกตตอนเรากินไหมมันจะกรอบๆเพราะว่ามันจะมีอากาศเข้าไปในตัวแคนดี้ตอนนี้ก็ยืดน้ำตาลเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปจะปั้นขึ้นรูปแล้วครับ

0: จะปัดยังไงหรอครับ
1: มันก้อนใหญ่มาก
0: ไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเดี๋ยวก็รู้ละว่าพี่จะตัดยังไง

0: ินใจอะไรบ้างไหม
1: หนูคิดว่าลูกอมเนี่ยมันทำมาจากน้ำตาลแล้วก็เห็นกันอยู่หนูคิดว่าฟันผุแน่นอนเลยค่ะ
0: แล้วน้องคิดว่าไงครับ
2: ลูกอมมันก็อร่อยดีนะครับมันมีสีฟันสวยงามน้ำตาลมันก็อาจจะทำไม่ให้ฟันผุก็ได้ครับ
0: ดีมากดีมากเลยแต่เราเนี่ยจะตัดสินใจอะไรนะคะเราจะรู้ข้อมูลเพียงอย่างเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีข้อมูลเรื่องช็อกโกแลตกันด้วยไปกันเลยอ้าวแหมพูดถึงเรื่องขนมเนี่ยไม่ได้เลยนะคะน้องๆเนี่ยแต่พี่เปรี้ยวก็ชอบเหมือนกันนะคะน่ากินอ่ะ

กินอะไรแล้วฟันผุมา

0: เด็กๆมารอกันนานยังคะอยากลองมาทำช็อกโกแลตดูไหมคะ
1: อยากค่ะ
0: มาใกล้ๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: พี่คะช็อกโกแลตนี่ทำมาจากอะไรเหรอคะแล้วก็เรียกว่าอะไรคะช็อกโกแลต
0: ช็อกโกแลตมันจะแบ่งออกเป็นหลายประเภทค่ะจะมีช็อกโกแลตแท้นะคะช็อกโกแลตแท้นี่ก็คือส่วนผสมของที่เป็นช็อกโกแลตเยอะๆจริงๆพอในช็อกโกแลตแท้อีกก็จะแบ่งเป็น3สีจะมีสีดำเป็นดาร์กช็อกก็คือช็อกโกแลตดำแล้วก็ไม่มีความหวานเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะที่เราใช้วันนี้เป็นมิลช็อกนะคะแล้วก็จะมีเป็นไวท์ช็อกค่ะ
2: พี่ครับช็อกโกแลตมันทำมาจากอะไรครับ
0: ช็อกโกแลตเหรอคะช็อกโกแลตทำมาจากต้นโกโก้ค่ะ
1: ต้นโกโก
3: ้ช็อกโกแลตได้มาจากการนำเมล็ดที่อยู่ในผลโกโก้มาผ่านกระบวนการหมักเป็นเวลา 5-6 วันแล้วนำมาตากให้แห้งประมาณ 1-2 สัปดาห์จากนั้นเมื่อได้เมล็ดโกโก้แห้งมาแล้วก็จะนำมาคั่วและบดด้วยความเร็วสูงจนได้ออกมาเป็นโกโก้ลิเคอร์ซึ่งก็คือช็อกโกแลตแท้ที่อยู่ในรูปแบบของเหลวที่มีความหนืดสูงและมีเนื้อเนียนละเอียดครับ
4: แล้วช่วยสอนพวกเราทำช็อกโกแลตหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวนี้ที่จะสอนวิธีทำช็อกโกแลตแบบง่ายๆนะคะแล้วก็สามารถกลับไปทำทานเองที่บ้านได้ด้วยดีไหมคะ
1: ดีเลย
0: ใส่ในอ่างได้เลยค่ะลองช่วยคนสิคนเบาๆโอ้คนต่อให้ละลายให้หมดเลยนะให้มันเป็นน้ำเดียวกันเลยเนื้อเดียวกันเลยนะคะช็อกโกแลตก็อุ่นๆแล้วเหมือนตอนแรกใช่ไหมคะคราวนี้เราก็จะใส่ถั่วอัลมอนด์ลงไปค่ะค่อยๆใส่คนนึงช่วยใส่คนนึงช่วยคน

0: ตัดมาเออเสร็จแล้วก็เอาอีกช้อนนึงค่ะช่วยเขาเขี่ยลงไปแค่นี้เองทำได้ไหมคะ
1: ได้
0: ทำเลย

คันชี่อัลมอนด์ช็อกโกแลตเราก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วแต่มันยังไม่สวยไหมคะว่าไหมมันยังสีดำๆอยู่เราจะมาทำตัวตกแต่งขนมกันนะคะตรงนี้เป็นไวท์ช็อกโกแลตโคตติ้งเวลาเราเลือกใช้เราต้องดูด้วยค่ะเราเอาตัวนี้มาเป็นการตกแต่งใช่ไหมคะเราใช้แค่ตัวโคตติ้งก็ได้เพราะว่ารสชาติเขาก็จะไม่เด่นมากจะไม่ไปกรบตัวช็อกโกแลตที่เราทำไว้นะคะ

0: หวานไหมนุ่มไหม
1: หวานแข็ง
2: มันเหมือนกับมันเหมือนหวานขมขมขมนิดเดียวอะค่ะ
0: เดียว
2: แล้วก็อร่อยมาก
0: ได้ครบเลยนะคะได้ครบทั้งความรู้ข้อมูลและสัมผัสรสชาติของช็อกโกแลตและอมยิ้มไปแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาให้สมองคิดและประมวลผลกันแล้วว่าระหว่างช็อกโกแลตและอมยิ้มอันไหนจะทำให้ฟันผุมากกว่ากัน

Uh-huh.

0: ได้เวลาแห่งความตื่นเต้นของการทดสอบว่าช็อกโกแลตลูกอมอะไรกินแล้วฟันผุมากกว่ากัน
1: เย้ yeah! อ
0: ยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าอะไรกินแล้วผุมากกว่ากันอันดับแรกก็ต้อง
1: ทดลองกินผมเลือกลูกอม
2: หนูเลือกช็อกโกแลตค่ะ
0: แล้วจะช้าอยู่ทำไมล่ะคะกินกันเลย
2: เย้ yeah!

0: ของหนูหมดแล้วค่ะ
1: ของนนก็หมดแล้วครับ
2: หลังจากที่ได้ทำการทดลองนะคะแล้วก็เราก็ได้รู้แล้วว่าส่วนผสมของสิ่งต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างระหว่างช็อกโกแลตกับลูกอมเนี่ยน้องๆยังคิดเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าว่าสิ่งไหนทำให้ฟันผุ
0: คิดเหมือนเดิมอยู่ค่ะเพราะว่าลูกอมเนี่ยมันทำจากน้ำตาลจริง
1: ๆอ๋อคิดเหมือนเดิมอยู่ครับช็อกโกแลตนะครับมันเป็นสีดำใช่ไหมครับแล้วมันอาจจะไปติดฟันทำให้เกิดฟันผุก็ได้ครับ
2: อ๋อโอเคมีเหตุผลทั้งสองคนเลยแต่หลังจากนี้นะคะพี่เปรี้ยวเนี่ยจะให้น้องๆทั้งสองคนไปทำกิจกรรมตามปกติเลยนะคะแล้ว3ชั่วโมงเนี่ยเรากลับไปเจอกันเพื่อไปตรวจฟันเนาะแต่ระหว่าง3ชั่วโมงเนี่ยห้ามน้องๆดื่มหรือทานอะไรเลยนะโอเคไหม
1: โอเค
2: โอเคค่ะแล้วเจอกัน
1: เย้
2: สวัสดีค่ะหนูพาน้องสองคนมาตรวจฟันนะคะมีน้องนนท์กับน้องนดค่ะ
3: ค่ะน้องนนท์กับน้องนดนะคะ
2: โอเคไปนั่งรอนะ
0: นั่งตรงนี้เลย
2: ตรวจฟันแล้ว
3: เจอน้องนนท์ค่ะ
2: ไปลูกสวัสดีค่ะพาน้องนนท์มาตรวจฟันนะคะว่าฟันของน้องเนี่ยมีสิ่งที่ก่อให้เกิดฟันผุหรือเปล่า
4: น้องนนท์เชิญนั่งเลยลูก
5: หมอจะตรวจฟันให้นะครับฟันหนูเนี่ยจะมีคราบหินปูนนะครับคราบพลักคราบจุลินทรีย์ค่อนข้างจะเยอะนะแต่ถ้าให้หนูดูอย่างเงี้ยอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวหมอจะใช้

0: ตัวย้อมสีย้อมให้หนูดูจะได้เห็นว่าที่หนูทานเข้าไปแล้วมันติดฟันเนี่ยจะได้เห็นชัดท่าปากเลยครับลูก
1: คุณหมอคะขวดอันนี้คืออะไรอะคะที่ไปทาฟัน
0: เป็นน้ำยาย้อมคราบจุลินทรีย์ในช่องปากเพราะว่าคราบจุลินทรีย์เนี่ยบางทีเรามองในปากเนี่ยสีมันอาจจะขาวๆเหมือนกับตัวฟันเราจะมองไม่เห็นเพราะนั้นเวลาเราแปรงฟันเสร็จอะเราอาจจะไม่ทราบว่ามันยังเกาะติดฟันเราอยู่หนูบ้วนปากเลยลูกทีนี้หมอทายาย้อมคราบจุลินทรีย์ให้น้องนนท์แล้วก็จะดูในช่องปากจะเห็นไหมคะส่วนที่เป็นคราบจุลินทรีย์เนี่ยหรือว่าคราบอาหารติดก็จะเป็นสีชมพูแดงๆถ้าเสร็จแล้วเราก็จะให้น้องนนท์ไปแปรงแต่ถ้าน้องนนท์แปรงเสร็จแล้วดูใหม่คราบสีชมพูยังอยู่ก็แสดงว่าน้องนนท์ยังแปรงไม่สะอาดพวกคราบพวกนี้ค่อนข้างจะเหนียวเห็นไหมคะคือต้องใช้แรงนิดหน่อยในการขูดเพราะฉะนั้นถ้าเราแปรงแป๊บเดียวเนี่ยหรือแปรงแค่ทีเดียว2ทีก็ไม่สามารถเอาคราบพวกนี้ออกได้คราบเนี่ยถ้ามันสะสมกันเรื่อยๆมันก็จะหนามากขึ้นเรื่อยๆทุกวันพอนานมากเข้ามันก็เป็นหินปูนที่เราต้องมาขูดน้องนนท์บ้วนน้ำอีกทีนะลูกเนี่ยถ้าสังเกตดูเห็นว่าที่หมอที่ยังไม่ได้ขูดตรงตำแหน่งนี้ก็คือน้องนนท์ก็ต้องหัดแปรงฟันให้จุดที่สีชมพูเนี่ยออกให้หมด
1: คราวนี้ตาน้องนนท์ค่ะ
0: ฟันน้องนนท์นี่ก็ค่อนข้างจะดีนะคะแต่ว่าอาจจะมีคราบพวกคราบพลักคราบหินปูนนิดหน่อยถ้ามองเนี่ยอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวหมอจะย้อมเหมือนของน้องนนท์ให้นะลูกทีนี้พอหมอทาย้อมเสร็จหนูก็บ้วนน้ำทิ้งนะคะลูก

0: คุณหมอคะแล้วของน้องนศกับน้องนนคนไหนมีค่าเยอะกว่ากันนะคะ
1: ถ้าดูตอนนี้น่าจะเป็นน้องนนจะเยอะกว่าเพราะว่าฟันน้องนนเนี่ยเขาจะอยู่ในช่วงที่มีฟันน้ำนมกับฟันแท้ปนกันเยอะซ้อนกันไปมาก็จะอาจจะเป็นสาเหตุให้อาหารติดเยอะกว่าแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับอาหารที่เราทานไม่เหมือนกัน
0: คุณหมอคะแล้วอย่างช็อกโกแลตกับลูกอมเนี่ยอันไหนทำให้ฟันผุมากกว่ากันคะ
2: จริงๆแล้วทั้ง2 อย่างเนี่ยแยกไม่ได้ชัดเจน 100% ว่าลูกอมหรือช็อกโกแลตอันไหนผุเยอะกว่าถ้าเราทานลูกอมแล้วเราอมเฉยๆไม่ได้เกาะติดฟันมันก็อาจจะน้อยกว่านิดหน่อย
0: ค่ะ
2: แต่ก็ไม่ถึงกับว่าไม่ทำให้ฟันผุเพราะมันมีน้ำตาลอยู่
3: แล้วสาเหตุของทำให้ฟันผุเกิดจากอะไรได้บ้างครับ
2: ก็สาเหตุจากฟันผุส่วนใหญ่ก็เกิดจากอาหารที่เราทานเนี่ยถ้าเราทานเข้าไปเสร็จแล้วเราแปลงไม่เที่ยงมันก็จะทำให้มีคราบจุลินทรีย์เกาะที่ตัวฟันก็อาหารที่เป็นแป้งกับน้ำตาลก็จะมีส่วนทำให้ฟันผุมากกว่าอาหารที่เป็นเส้นใหญ
0: ่ผักผลไม้
2: ก็จะน้อยกว่าเพราะว่ามันมีน้ำตาลน้อยกว่าไม่มีส่วนเกาะติดฟันเพราะนั้นถ้าหนูทานพวกผักผลไม้มากมันก็จะมีเส้นใยที่ช่วยขัดฟันเราแล้วมีส่วนผสมของแป้งและน้ำตาลน้อยฟันก็จะผุน้อยลง
0: หลังทดลองเสร็จและได้ผลการทดลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนักทดลองอย่างเราจะต้องไม่ลืมทำความสะอาดอุปกรณ์นั่นก็คือ
4: แป้งฟัน
0: ถูกต้องค่ะเพราะไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตหรือลูกอมถ้าเราทานแล้วก็ไม่ยอมแปรงฟันเนี่ยก็ทำให้ฟันผุอยู่ดีไปตัดไฟตั้งแต่ต้นลมกันเถอะพวกเรา

0: และหาคำตอบด้วยวิทยาศาสตร์แล้วล่ะก็นอกจากจะทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งที่น่าสนใจกับเราแล้วยังทำให้เราปลอดภัยและมีสุขภาพแข็งแรงอีกด้วยนะครับสำหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือนอกจากฟันผุแล้วกินขนมหวานมากเกินไปจะทำให้เราเป็นอันตรายอย่างไรส่งจดหมายมาตอบคำถามตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทางและ Facebook Fanpage ของรายการก็ได้นะครับคนที่ตอบได้สร้างสรรค์และชัดเจนที่สุดและได้รับเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเทพแบบนี้มาถึงคำถามสุดป่วนครั้งหน้า
1: จักรยานล้อเล็กกับล้อใหญ่อันไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
0: เป็นคำถามที่น่าตื่นเต้นชวนให้อยากไปทดลองใช่ไหมล่ะครับทุกอย่างเกิดจากความสงสัยครับและความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
2: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: เพราะฉะนั้นอย่าหยุดที่จะเรียนรู้กันนะครับแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ทำไมมนุษย์เราต้องกินอาหารด้วยครับน้องๆเคยสงสัยแบบพี่ไหมครับทำไมเราไม่กินอากาศหรือว่าแสงแดดแล้วก็อิ่มไปเลยถ้าน้องๆสงสัยแบบนี้เราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนดีกว่าว่าอาหารคืออะไรอาหารคือสิ่งที่เรากินไปแล้วเกิดประโยชน์ไม่ให้โทษต่อร่างกายทำให้เราสามารถเจริญเติบโตไปได้และสิ่งที่อยู่ในอาหารที่ให้พลังกับเราก็คือสารอาหารนั่นเองครับสารอาหารมีมากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันและแร่ธาตุเพราะสิ่งที่เราต้องการพลังงานเราไม่ได้ต้องการพลังงานจากอาหารครับแต่เราต้องการพลังงานจากสารอาหารเหล่านั้นนั่นเองดังนั้นเวลาเราจะทานอะไรเรานึกแค่ว่าจะกินอะไรดีก็คงไม่พอแล้วล่ะครับแต่จะต้องนึกด้วยว่าสิ่งที่เราจะกินนั้นมีสารอาหารที่ครบถ้วนหรือเปล่าเหมาะสมกับร่างกายของเราไหมสารอาหารในอาหารที่พี่เพิ่งกินไปให้พลังงานต่อร่างกายรวมถึงให้ประโยชน์ด้านอื่นๆเช่นช่วยป้องกันโรคช่วยทำให้ร่างกายของพี่อบอุ่นซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสร้างกล้ามเนื้อและที่สำคัญก็คือทำให้พี่แข็งแรงขึ้นนั่นเองครับว่าแต่น้องๆสงสัยไหมครับว่าอาหารเปลี่ยนเป็นพลังงานกันได้ยังไงโลกของเรามีแหล่งพลังงานหลักมาจากดวงอาทิตย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถเปลี่ยนแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานเคมีทำให้ร่างกายของเราเติบโตได้เหมือนกับสิ่งอื่นๆก็คือพืชผักแต่ว่าเราสามารถหาสารอาหารจากแหล่งอื่นให้พลังงานกับร่างกายของเราแทนได้เช่นข้าวผลผลิตจากการสังเคราะห์แสงก็คือเมล็ดข้าวและเมื่อมนุษย์อย่างเรารับประทานเมล็ดข้าวเข้าไปก็จะได้รับสารอาหารสารอาหารเหล่านั้นจะถูกเผาผลาญให้กลายเป็นพลังงานและความร้อนเพื่อใช้ในการควบคุมอวัยวะและระบบต่างๆภายในร่างกายไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งการนอนหรือแม้แต่การหายใจซึ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ใช้พลังงานจากอาหารที่เราทานไปแทบทั้งสิ้นแหละครับแต่ก็ไม่ใช่สารอาหารทุกประเภทนะครับที่จะให้พลังงานต่อร่างกายเพราะว่าก็มีสารอาหารบางประเภทเหมือนกันที่ไม่ได้ให้พลังงานต่อร่างกายดังนั้นเราเลยแบ่งสารอาหารเป็นทั้งหมด2ประเภทด้วยกันครับคือ 1. สารอาหารที่ให้พลังงานต่อร่างกายก็คือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อร่างกายไม่สามารถขาดได้และกลุ่มที่2ครับคือกลุ่มสารอาหารที่ไม่ได้ให้พลังงานต่อร่างกายก็คือวิตามินแร่ธาตุแล้วก็น้ำถึงแม้ว่า3สิ่งนี้จะไม่ได้ให้พลังงานต่อร่างกายแต่น้องๆก็ไม่ควรละเลยนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนประกอบของระบบต่างๆภายในร่างกายและที่สำคัญก็คือคอยควบคุมให้ร่างกายทำงานได้อย่างปกติด้วยล่ะครับแล้วก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับสารอาหารแต่ละประเภทให้มากขึ้นเรามาตอบคำถามทบทวนความรู้กันดีกว่าครับน้อง
1: ๆคำถามสารอาหารประเภทใดเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานสูงระหว่างคาร์โบไฮเดรตกับวิตามินคำตอบคาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายส่วนวิตามินจัดเป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแต่มีความจำเป็นเช่นเดียวกันเพราะช่วยควบคุมระบบการทำงานต่างๆของร่างกายเราอาหารที่เรากินเข้าไปเพื่อการดำรงชีวิตและมีประโยชน์ต่อร่างกายนั้นแบ่งออกง่ายๆเป็นอาหารหลัก5หมู่เคยได้ยินกันใช่ไหมหมู่ที่1คือกลุ่มโปรตีนได้แก่อาหารจำพวกเนื้อสัตว์ต่างๆนมไข่ถั่วเมล็ดแห้งต่างๆอาหารในหมู่นี้จะมีสารโปรตีนสูงแล้วเจ้าสารโปรตีนนี้จะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอช่วยสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายให้พลังงานและช่วยควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆภายในร่างกายเด็กๆวัยเรียนอย่างพวกเราต้องการโปรตีนวันละประมาณ40กรัมอย่างเนื้ออกไก่ชิ้นหนึ่งให้โปรตีนประมาณ20กรัมไข่ไก่ฟองละประมาณ7กรัมลองไปนึกคร่าวๆดูนะว่าเราต้องกินอะไรบ้างถึงจะได้โปรตีนที่เหมาะสมอาหารหมู่ที่2คือกลุ่มคาร์โบไฮเดรตมีในอาหารจำพวกแป้งเผือกมันน้ำตาลบางคนอาจจะคิดว่าเจ้าคาร์โบไฮเดรตคือตัวการที่ทำให้เราอ้วนเลยไม่ยอมกินแต่คาร์โบไฮเดรตมีความจำเป็นต่อร่างกายเหมือนกันหากร่างกายขาดคาร์โบไฮเดรต ร่างกายจะทำงานไม่เป็นปกติและคาร์โบไฮเดรตยังทำให้ร่างกายมีเรี่ยวแรงเพื่อใช้ในการขยับเขยื้อนและเคลื่อนไหวได้และทำให้ฟื้นตัวจากอาการป่วยได้ดีอย่างผู้ป่วยในโรงพยาบาลกินอาหารไม่ค่อยได้เลยต้องให้น้ำเกลือเพราะในน้ำเกลือจะมีน้ำตาลที่มีคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนประกอบอยู่เป็นจำนวนมากจึงทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้ดีและช่วยให้มีเรี่ยวแรงอาหารหมวดที่3คือกลุ่มเกลือแร่หรือแร่ธาตุต่างๆเป็นสารอาหารที่ไม่ได้ให้พลังงานแต่ร่างกายต้องการและขาดไม่ได้อย่างพวกผักใบเขียวและพืชผักอื่นๆที่เป็นอาหารให้แร่ธาตุแร่ธาตุบางชนิดเป็นส่วนประกอบของอวัยวะและกล้ามเนื้อเช่นกระดูกฟันเลือดบางชนิดเกี่ยวกับการเจริญเติบโตในร่างกายเช่นฮอร์โมนเฮโมโกลบินเอนไซม์นอกจากนี้ธาตุยังช่วยในการควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายให้เป็นปกติเช่นควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาทการแข็งตัวของเลือดช่วยควบคุมสมดุลของน้ำในการไหลเวียนของของเหลวในร่างกายที่สำคัญช่วยให้ระบบการย่อยและการขับถ่ายเป็นปกติด้วยนะอาหารหมู่ที่4ก็คือกลุ่มวิตามินได้แก่อาหารจำพวกผลไม้ต่างๆอาหารหมู่นี้จะให้สารอาหารประเภทเกลือแร่และวิตามินคล้ายกับอาหารหลักหมู่ที่3ซึ่งให้ประโยชน์ต่อร่างกายในด้านบำรุงสุขภาพของผิวหนังให้สดชื่นบำรุงสุขภาพปากเหงือกและฟันช่วยให้ระบบการย่อยและการขับถ่ายเป็นปกติอาหารในหมู่นี้นอกจากจะให้วิตามินเกลือแร่แล้วยังให้กากใยอาหารที่ช่วยในการขับถ่ายที่เป็นปกติช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้เป็นอย่างดีอาหารหมู่ที่5คือกลุ่มไขมันได้แก่อาหารจำพวกไขมันจากพืชและสัตว์เช่นนมเนยชีสน้ำมันพืชน้ำมันหมูไขมันทำหน้าที่ให้ความอบอุ่นและเป็นแหล่งพลังงานของร่างกายถ้าเรารับประทานแต่พอดีจะทำให้ระบบการทำงานภายในเป็นปกติไขมันยังช่วยปกป้องเซลล์และห่อหุ้มอวัยวะต่างๆโดยเฉพาะจะห่อหุ้มเส้นประสาทช่วยในการป้องกันเส้นประสาทให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังเป็นตัวช่วยในการละลายวิตามินต่างๆที่ร่างกายได้รับไปเช่นวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E และวิตามิน K เพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามินเหล่านี้ไปใช้งานพอพูดถึงวิตามินแล้วจำได้ไหมว่าสารอาหารบางประเภทก็ไม่ได้ให้พลังงานนั่นก็คือประเภทวิตามินเกลือแร่และน้ำถึงจะไม่ได้สร้างพลังงานแต่ร่างกายก็ขาดไปไม่ได้เลยนะสำหรับวิตามินมีหลายชนิดแต่วิตามินที่เราพบในผลไม้เกือบทุกชนิดคือวิตามินซีที่ช่วยป้องกันหวัดช่วยให้สุขภาพดีฟันและเหงือกแข็งแรงร่างกายแข็งแรงมีความต้านทานโรคใครที่เป็นโรคหวัดบ่อยๆควรได้รับวิตามินซีอย่างเพียงพอนะคะจะได้ไม่ต้องไปพบคุณหมอบ่อยๆวิตามินซีพบได้ง่ายในผลไม้จำพวกฝรั่งส้มมะละกอมะขามป้อมมะเขือเทศและผลไม้ชนิดอื่นๆนอกจากอาหาร5หมู่แล้วสิ่งที่สำคัญอีกอย่างต่อร่างกายที่เราควรจะบริโภคทุกวันนั่นก็คือน้ำซึ่งเป็นสารอาหารที่มีมากที่สุดในร่างกายเลยนะ

0: พราะร่างกายของเราประกอบด้วยน้ำ3ใน4ของน้ำหนักตัวน้ำมีหน้าที่สำคัญหลากหลายอย่างทำให้ผิวพรรณสดชื่นเป็นตัวทำละลายที่ดีช่วยให้การเผาผลาญอาหารในร่างกายเป็นปกตินำสารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายโดยผ่านเข้าสู่เซลล์และผ่านออกจากเซลล์นอกจากนี้น้ำยังช่วยให้อุณหภูมิของร่างกายไม่เปลี่ยนไปตามสภาวะแวดล้อมจะเห็นได้ว่าน้ำมีประโยชน์มากหากเราขาดน้ำหรือสูญเสียน้ำมากเกินไปจะเกิดอาการกระหายน้ำอย่างรุนแรงผิวหนังแห้งปริมาณโปรตีนในเลือดเข้มข้นอาจทำให้หมดสติได้ดังนั้นรับประทานอาหารแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำด้วยนะคำถามถ้ากินข้าวต้มกุ้งในตอนเช้าจะได้รับสารอาหารประเภทใดบ้างคำตอบได้คาร์โบไฮเดรตจากข้าวได้โปรตีนจากเนื้อกุ้งได้ไขมันจากกระเทียมเจียวในน้ำมันหมูที่ใส่ลงไปได้วิตามินและแร่ธาตุจากผักที่โรยในข้าวต้มและน้ำในข้าวต้มเรียกว่าได้ครบทั้ง5หมู่เลยทีเดียว
1: เราจะทราบได้ยังไงว่าอาหารที่เราทานเข้าไปนั้นมีสารอาหารอะไรอยู่บ้างดังนั้นเรามาทดลองหาคำตอบกันดีกว่าครับวันนี้มีแป้งมันน้ำตาลกลูโคสไข่ขาวน้ำมันพืชและน้ำนมดังนั้นเรามาทดสอบกันดีกว่าครับว่าอาหารเหล่านั้นจะมีสารอาหารแบบเดียวกันกับที่น้องๆคิดหรือเปล่าร
2: อบที่1เราจะทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนก่อนเริ่มจากผสมแป้งมันกับน้ำใส่ในหลอดที่1ผสมน้ำตาลกลูโคสกับน้ำใส่ในหลอดที่2ใส่ไข่ขาวลงในหลอดทดลองที่3ใส่น้ำมันพืชลงในหลอดทดลองที่4และใส่น้ำนมลงในหลอดทดลองที่5จากนั้นหยดสารละลายไอโอดีนลงในหลอดทดลองแต่ละหลอดหลอดละ1หยดแล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงรอบที่2คราวนี้เราจะทดสอบด้วยสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เตรียมหลอดทดลองใส่อาหารประเภทต่างๆเรียงกันเหมือนอย่างรอบที่1จากนั้นหยดสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต5หยด

และตามด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์10หยดแล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบที่3จะทดสอบด้วยสารละลายเบเนดิกต์เตรียมอาหาร5ชนิดใส่ในหลอดทดลองแบบเดิมจากนั้นหยดสารละลายเบเนดิกต์5หยดแล้วนำหลอดทดลองแต่ละหลอดไปต้มในบีกเกอร์ที่มีน้ำเดือดประมาณ2นาทีแล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงดูสิสังเกตได้ผลแบบเดียวกันหรือเปล่าครับน้องๆดูสิแต่ละหลอดทำปฏิกิริยากับสารที่ใช้ทดสอบต่างกันแสดงว่าอาหารแต่ละชนิดมีสารอาหารที่แตกต่างกันแน่ๆเลยมาถึงการทดลองที่2ครับน้องๆคงเคยได้ยินมาบ้างว่ายิ่งผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งมีวิตามินซีมากวันนี้เรามาพิสูจน์หาความจริงจากการทดลองกันดีกว่าครับเรามีน้ำมะเขือเทศน้ำส้มน้ำฝรั่งน้ำมะนาวและน้ำสตรอเบอรี่น้ำผลไม้ชนิดไหนจะมีวิตามินซีมากที่สุดกันนะหยดน้ำแป้งสุกลงในหลอดทดลองหยดสารละลายไอโอดีน1หยดลองดูผลที่เกิดขึ้นเขย่าให้น้ำแป้งสุกกับสารละลายไอโอดีนเข้ากันสีที่ได้จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเกือบดำเสร็จแล้วเราก็หยดน้ำมะเขือเทศลงไปแล้วก็เขย่าเขย่าจากนั้นก็ค่อยๆหยดเพิ่มเขย่าหลอดทดลองอีกครั้งนึงหยดเพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่าสีน้ำเงินนั้นจะจางลงอย่าลืมเขย่าหลอดทดลองหลังจากที่หยดทุกครั้งด้วยนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าสารที่หยดลงไปนั้นผสมเป็นเนื้อเดียวกัน

0: นับดูด้วยว่าเราหยดน้ำมะเขือเทศไปแล้วกี่หยดและจดไว
1: ้ทำแบบเดิมกับน้ำส้มน้ำฝรั่งน้ำมะนาวและน้ำสตรอเบอรี่จดบันทึกไว้ว่าผลไม้แต่ละชนิดต้องใช้หยดไปกี่หยดยิ่งหยดน้อยยิ่งมีวิตามินน้ำมะเขือเทศ14หยดน้ำส้ม61หยดน้ำฝรั่ง18หยดน้ำมะนาว70หยดน้ำสตรอเบอรี่38หยดผลปรากฏว่าน้ำมะเขือเทศมีจำนวนหยดที่น้อยที่สุดแปลว่าน้ำมะเขือเทศมีวิตามินซีที่สูงที่สุดนั่นเองส่วนน้ำมะนาวนั้นใช้จำนวนหยดที่มากที่สุดแสดงว่ามีวิตามินซีน้อยที่สุดมะนาวเปรี้ยวๆกลับมีวิตามินซีน้อยกว่าน้ำมะเขือเทศหวานๆไปซะงั้น
2: จากการทดลองที่1หากเราต้องการทดสอบให้รู้ว่าอาหารประเภทไหนให้สารอาหารอะไรเรามีตัวช่วยที่ใช้ในการทดสอบสารอาหารแต่ละประเภทรอบที่1สารที่นำมาทดสอบกับสารละลายไอโอดีนเปลี่ยนเป็นสีม่วงหรือสีน้ำเงินปนม่วงแสดงว่าในนั้นมีแป้งซึ่งถือว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทหนึ่งรอบที่2ทดสอบกับสารละลายคอปเปอร์และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วเปลี่ยนเป็นสีม่วงแสดงว่ามีสารอาหารประเภทโปรตีนอยู่และรอบที่3ทดสอบกับสารละลายเบเนดิกต์แล้วตกตะกอนสีแดงอิฐแสดงว่าสารนั้นมีน้ำตาลกลูโคสซึ่งก็ถือว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทหนึ่งเช่นกันลองดูจากผลการทดลองที่ได้แสดงว่าแป้งมันมีคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลกลูโคสมีคาร์โบไฮเดรตไข่ขาวมีโปรตีนน้ำมันพืชมีโปรตีนน้ำนมก็มีโปรตีนทีนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าอาหารประเภทไหนมีสารอาหารอะไรอยู่บ้างก็จัดหมวดหมู่กินให้ได้สารอาหารให้ครบถ้วนกันไปเลยส่วนการทดลองที่2ในการทดสอบหาวิตามินซีเราใช้น้ำแป้งกับสารละลายไอโอดีนเป็นตัวทดสอบพอเราหยดน้ำผลไม้เข้าไปแล้วสีน้ำเงินของไอโอดีนจางหายแสดงว่าน้ำผลไม้ชนิดนั้นมีวิตามินซีซึ่งจะมีวิตามินซีมากหรือน้อยนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเปรี้ยวแต่ขึ้นอยู่กับจำนวนที่หยดลงไปหยดมากวิตามินซีน้อยหยดน้อยวิตามินซีมากจากผลการทดลองจะเห็นว่าน้ำมะเขือเทศมีวิตามินซีมากที่สุดตามด้วยน้ำส้มน้ำสตรอเบอรี่น้ำฝรั่งตามลำดับส่วนน้ำมะนาวที่เปรี้ยวที่สุดกลับมีวิตามินซีน้อยที่สุดอย่างนี้ใครเป็นหวัดแล้วอยากกินวิตามินซีเยอะๆลองดื่มน้ำมะเขือเทศดูนะคะคำถามระหว่างเส้นก๋วยเตี๋ยวกับนมจืดเมื่อนำมาตรวจสอบด้วยสารละลายไอโอดีนแล้วอาหารชนิดใดจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นสีน้ำเงินคำตอบเส้นก๋วยเตี๋ยวนั่นเองเพราะการทดสอบแป้งจะใช้สารละลายไอโอดีนหยดลงไปในหลอดทดลองที่มีน้ำแป้งผสมอยู่ถ้าเกิดสีน้ำเงินหรือสีเงินปนม่วงแสดงว่าอาหารนั้นเป็นแป้งหรือมีสารคาร์โบไฮเดรตนั่นเอง
1: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องสารอาหารไปมากพอสมควรแล้วหลังจากนี้น้องๆก็คงทานอาหารให้พอดีไม่มากหรือน้อยจนเกินไปและที่สำคัญก็คงทานอาหารให้ครบ5หมู่ด้วยใช่ไหมล่ะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าน้องๆจะไปบังคับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าหรือแม้แต่น้องของน้องๆเองให้รับประทานอาหารแบบเดียวกันทั้งหมดนะครับเพราะว่าแต่ละกลุ่มวัยต้องการสารอาหารที่แตกต่างกันออกไปเพื่อร่างกายของเขาเจริญเติบโตนั่นเองสำหรับเด็กๆในวัยเรียนอย่างพวกเราเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตดังนั้นเราควรที่จะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ตามหลักโภชนาการนะครับไม่มากหรือน้อยจนเกินไปและที่สำคัญมีสารอาหารที่น้องๆขาดไม่ได้เลยครับก็คือสารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนครับเพราะจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและทำให้น้องเจริญเติบโตนั่นเองแต่ที่สำคัญก็ไม่ได้ทานน้อยจนเกินไปนะครับเพราะถ้าหากน้อยเกินไปก็จะทำให้น้องๆเป็นโรคขาดสารอาหารแต่ถ้าหากมากจนเกินไปก็จะทำให้น้องเป็นโรคอ้วนและเกิดโรคอื่นๆตามมามากมายครับไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดตีบตันดังนั้นน้องควรที่จะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่และในปริมาณที่เหมาะสมนะครับเรามาเริ่มรับประทานอาหารที่ดีกันตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคตนะครับเฮ
2: ้คำถามอาหารชนิดใดที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและทำให้ร่างกายเจริญเติบโตได้เต็มที่ระหว่างเนย

สีเขียวกับถั่วและเนื้อสัตว์คำตอบถั่วกับเนื้อสัตว์เพราะให้สารอาหารประเภทโปรตีนช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอภายในร่างกายและช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกายนั่นเอง

0: อุบัติเหตุเนี่ยโดยมากจะเกิดจากการง่วงนอนนะซึ่งบางครั้งเนี่ยเราจะไปตีความว่าเขาเมาแล้วเขาขับแล้วเกิดอุบัติเหตุนะฉะนั้นผมเลยมองว่าอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับการง่วงเนี่ยมีค่อนข้างเยอะที่เราเก็บข้อมูลนะคนขับรถบรรทุก 90% เนี่ยเขาง่วงระหว่างขับและเกิน 50% เคยหลับในระหว่างขับรถคือปัญหาที่เกิดจากการง่วงและขับเนี่ยส่วนมากเราจะเห็นว่าเกิดจากคนขับรถบรรทุกนะซึ่งคนขับรถบรรทุกเนี่ยในบางครั้งแล้วเส้นทางที่เขาขับไปนะมันเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างยาวนะแล้วเขาขับต่อเนื่อง10ชั่วโมง20ชั่วโมงจากกลางไปเหนือจากกลางไปใต้หรือวันนี้เหนือลงใต้แล้วเขาไม่ได้ขับวันเดียวด้วยเขาขับมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆบางครั้งการล้าเนี่ยมันเป็นการล้าสะสมเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะหลับไหนเพราะถ้าเรารู้เราก็คงไม่ปล่อยให้เราหลับนะและนั่นคือภัยที่ผมมีความรู้สึกว่าเราทำอะไรกับมันได้ไหมเรื่องนี
1: ้จากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนในปีล่าสุดพบว่ามีจำนวนผู้เสียชีวิตมากถึง 7,926 รายมีผู้ที่สูญเสียอวัยวะจนกลายเป็นผู้พิการจำนวน 1,364 รายและมีจำนวนยอดผู้บาดเจ็บสูงถึง 723,214 รายความสูญเสียที่เกิดขึ้นนี้เป็นการสูญเสียที่ประเมินค่าไม่ได้ทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน
0: ในสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำแลบที่ชื่อว่าการเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์นะซึ่งสิ่งที่เราถนัดมากก็คือการรับทราบการทำงานของสมองในส่วนต่างๆเลยนะฮะสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราดึงขึ้นสมองออกมาแล้วเราสามารถแปลงผลแบบเรียลไทม์ได้ซึ่งเราก็กลับมาถามตัวเองแล้วว่าการที่เราสามารถรับรู้ตรงนี้ได้เนี่ยมันเกี่ยวกับความง่วงไหมซึ่งเราพบว่ามันเกี่ยว 100% เลยเราเอาช่วงตื่นมาต่อกับช่วงนอนและการที่เราสามารถคาดเดาได้ว่าคนนี้ตื่นอยู่และกำลังจะนอนเนี่ยอะไรมันคือสิ่งที่เปลี่ยนไปซึ่งเราพบว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันง่ายนิดเดียวเองมันคือความถี่ของคลื่นสมองที่มันเปลี่ยนไปแล้วถ้าเราเอาเซ็นเซอร์เนี่ยมาวางไว้บริเวณหนังศีรษะความถี่ที่สูงขึ้นเกิดจากอะไรเกิดจากการที่สมองแต่ละส่วนทำงานนะนั่นก็คือจุดของคนที่ตื่นแต่เมื่อไหร่คนเริ่มนอนนั่นคืออะไรนั่นคือเราปิดเซนส์บางอย่างเราปิดการทำงานของสมองบางส่วนลงไปพอเรารู้ที่มาที่ไปของปัญหานะแล้วก็บวกกับการที่เรามีนวัตกรรมตัวนี้นะในการที่เราสามารถที่จะเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์ได้แบบเรียลไทม์ทำให้เราประดิษฐ์เครื่องขึ้นมานะชื่อว่าเครื่อง alert alert นี่คือเตือนง่วงนะก็คือเรามองว่าเป็นเครื่องเตือนความง่วงด้วยการใช้คลื่นไฟฟ้าสมองซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้นะก็จะเป็นลักษณะของอุปกรณ์ที่เราใช้คาดบริเวณหน้าผากนะแล้วก็เราวัดคลื่นสมองจากสัญญาณสมองส่วนหน้าซึ่งเป็นสมองส่วนที่เรียกว่าใช้ในการโฟกัสหรือมี attention นะซึ่งจะดีมากในการที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของสมองนะเมื่อเราเกิดอาการล้าแล้วนะหรือว่าเกิดอาการง่วงแล้วในตัวอุปกรณ์นะประกอบด้วยเซ็นเซอร์ซึ่งเซ็นเซอร์เนี้ยจะดึงสัญญาณสมองออกมาพอดึงออกมาปุ๊บเนี่ยข้างๆจะมีกล่องนึงเพื่อที่จะขยายสัญญาณสมองให้ใหญ่ขึ้นตัวนี้พอเขาถูกขยายสัญญาณสมองมาปุ๊บก็จะส่งไปในตัวที่เราเรียกว่าไมโครโปรเซสเซอร์ก็คือเหมือนคอมพิวเตอร์ตัวเล็กๆนี่แหละนะแต่สามารถประมวลผลได้ต่อไปที่ตัวนี้ทำก็คือถ้าง่วงก็ไปคุยกับตัวสั่นแล้วก็เตือนสั่นออกมาในอัตราความแรงที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคลแล้วก็มีแพทเทิร์นการเตือนเป็นช่วงอย่างเงี้ยเรื่อยๆในบางครั้งครั้งแรกเนี่ยเราให้ไม่แน่ใจว่ามันสั่นจากอะไรนะแต่พอ3ครั้งติดต่อกันมันคนละแพทเทิร์นกับการสั่นของรถละนะมันทำให้เรามีความรู้สึกว่าโอเคเครื่องเตือนแล้วนะจากการที่เรามอนิเตอร์สัญญาณได้เรารู้รูปแบบและเราตื่น

0: ือนแล้วเขาตื่นขึ้นมาในเวลาที่เขากำลังจะง่วงนั่นคือเราเรียกว่าเป็น closed loop system นะเป็นระบบที่เราเรียกว่า brain computer interface คือการช่วยสมองทำงานในระดับหนึ่งนะอันนี้ก็เหมือนกับว่าเรามีคนนั่งเป็นเพื่อนแล้วเราเริ่มจะง่วงเมื่อไหร่นะไออุปกรณ์ตัวนี้จะคอยช่วยเตือนเราในช่วงของการทำงานเนี่ยในปีแรกเนี่ยหลักๆเลยจะเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งสถิติที่เราสามารถจะไปใส่ไว้ในเครื่องตัว alert ได้นะเราทำการทดสอบกับคนที่เป็นอาสาสมัครนะตรงนี้เราใช้กระบวนการทั้งปีเลยในการทำหลังจากนั้นอีกปีนึงเราเรียกว่าทำต้นแบบนะหรือว่า prototype หลังจากเราได้ prototype ปุ๊บเนี่ยในปีต่อไปเราเอาตัวนี้ไปเชื่อมต่อกับภาคอุตสาหกรรมพอเราทำตรงนี้แล้วทำจริงจังเนี่ยมันมีเรื่องมาตรฐานมันมีเรื่องสแตนดาร์ดต่างๆซึ่งเราต้องผ่านมันให้ได้นะก็จะใช้เวลาตรงนี้เพิ่มเติมอีกเกือบ3ปีนะกว่าอุปกรณ์ตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะออกมาด้วยหน้าตาที่สามารถที่จะใช้ในภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ใช้งานจริงได้ซึ่งปัจจุบันอุปกรณ์ตัวนี้สามารถนำไปใช้งานได้จริงแล้วก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเออมันมีความหวังแล้วเราก็กำลังที่จะนำอุปกรณ์ตัวนี้นะวางขายในท้องตลาดที่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยแล้ว
1: และนี่คือผลสำเร็จของการนำเอาความรู้ทางด้านวิศวกรรมมาใช้ในการลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจากการหลับในซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่มีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาของสังคม
0: Biomed Engineer เราเกิดขึ้นมาเพื่อผลักดันให้กลุ่มนักศึกษากลุ่มนักวิจัยคิดค้นอุปกรณ์การแพทย์นะเรามองว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่เกิดโครงการที่เราเรียกว่าเป็นสตาร์ทอัพซึ่งผลักดันโดยมหาวิทยาลัยมหิดลโดยศูนย์อินโนเทคและยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้คนคิดว่าการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยไม่ได้ทำยากนะ Alerts ทำตั้งแต่ก้าวแรกจากเด็กปริญญาตรีนะจนตอนนี้เติบโตมาเป็น developer มาเป็นคนที่เป็นโค้ชให้กับน้องๆแล้วนะแล้วก็ร่วมกันกับภาคเอกชนนะเพื่อทำให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้น

0: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับและที่ผู้อยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าซอย89สัมพันธ์นะฮะอยู่ตรงหลังเทศบาลตำบลกำแพงนะครับตรงนี้เนี่ยมีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านนึงนะครับเขาบอกว่าอร่อยทำเนื้อดีมากนะครับแล้วก็ชาวบ้านแถวนี้รู้จักกันดีนะครับร้านนี้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวหวาเมาะเดี๋ยวไปดูว่าเด็ดขนาดไหนนะครับเขาบอกน้ำซุปนี่คือเด็ดมากตามมาเลยฮะตอนนี้นะฮะอยู่กับซ้อนะครับซ้อก็คือรุ่นที่เท่าไหร
1: ่รุ่นที่2
0: รุ่นที่2แล้ว
1: หลาน
0: เป็นหลานใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วหวาเมาะก่อนเลยหวาเมาะแปลว่าอะไร
1: หวาแปลว่าป้าค่ะ
0: อ๋อก๋วยเตี๋ยวป้าเมาะอ่ะเหรอ
1: ใช่ก๋วยเตี๋ยวป้าเมาะ
0: เหรอแล้วป้าเมาะก็คือคนไหนคนนั้นหรือเปล่า
1: คนนั้นค่ะ
0: ใช่ไหมนี่คือเจ้าของสูตรเลย
1: ใช่ค่ะ
0: สูตรเนี่ยเอามาจากไหนจ้าก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
1: แกบอกว่าแกคิดเองทำเองชิมเองอร่อยเอง
0: แค่นั้นเลย
1: แค่นั้นเลย
0: อ๋อที่เด็ดของเราเอาน้ำซุปก่อนน้ำซุปของเรานี่เด็ดยังไงจ้า
1: ใส่สมุนไพรใส่ข่าใส่ตะไคร้ใส่เครื่องปรุง
0: แล้วก็ใส่เนื้อลงไป
1: ใส่เนื้อลงไปเคี่ยว
0: นานไหม
1: 2-3 ชั่วโมง
0: เราก็จะได้น้ำจากตัวเนื้อออกมาด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เราใช้ส่วนไหนอะเนื้อ
1: ติดมันเนื้อน่องแล้วก็มีปอดวัวนิดหน่อยแล้วก็มันลอยมันวัวค่ะมันจะได้ความมันของเนื้อทำให้ซุปเข้มข้นขึ้น
0: คือนอกจากก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วมีอย่างอื่นนะผมเห็นในป้ายมีคำว่าข้าวมันไก
1: ่ค่ะมีข้าวมันไก่ต้มก๋วยเตี๋ยวไก
0: ่ราคาล่ะครับ
1: ทั้งเนื้อทั้งไก่ข้าวมันเริ่มต้นที่40หมดเลย
0: ค่าพิเศษ
1: ค่าพิเศษ50
0: 50บาทเดี๋ยวลองดูนะครับวันนี้ผู้เอาบะหมี่แห้งเนื้อแล้วก็เอาเกาเหลาเนื้อรวมแล้วก็เอาข้าวมันไก่

ที่สั่งมานะครับมีนี่เลยบะหมี่แห้งนะครับบะหมี่แห้งเนื้อแล้วก็จะมีเกาเหลารวมนะครับรวมในที่นี้ของพวกคือมีทั้งเนื้อแล้วก็มีไก่ด้วยเดี๋ยวไก่มาลองชิมด้วยนะครับมาเดี๋ยวเราเริ่มจากบะหมี่แห้งก่อนตรงนี้นะครับใส่มาแบบแน่นๆจุกๆเลยนะครับมีลูกชิ้นเนื้อแบบนี้แล้วก็จะมีเนื้อเปื่อยนะครับเครื่องในที่นี่จะมีปอดนะครับเป็นปอดอย่างเดียวแล้วก็จะมีนี่อีกหนึ่งทีเด็ดนะครับเป็นมันนะครับบะหมี่นะครับตัวบะหมี่นี่ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เหมือนบะหมี่เหลืองที่เราคุ้นเคยกันนะครับจะออกเส้นใหญ่ๆกลมๆแบบนี้นะครับนี่จะออกหวานหอมแบบหวานจากซีอิ๊วดำเลยนะครับแล้วก็จะได้สัมผัสของตัวถั่วลิสงได้เคี้ยวหน่อยนะครับตัวเนื้อนะครับก็ถือว่าเปื่อยนะครับทีเด็ดคือจะมีมันแทรกอยู่ในเนื้อเปื่อยนี้ด้วยนะฮะโหอร่อยเหมือนกันนะไม่มีกลิ่นนะครับทำดีมากเลยมาดูที่ปอดบ้างนะครับโหอร่อยมากเลยนะปอดนะคือจะมีความนุ่มแล้วก็เหมือนมันจะได้เคี้ยวแบบหนึบๆหน่อยนะครับคือในส่วนของเนื้อเนี่ยมันจะได้กลิ่นของข่ากับตะไคร้นะครับมันเข้าไปอยู่ในเนื้อด้วยนะครับลูกชิ้นเนื้อคือม้ามืดนะครับเนื้อล้วนๆแล้วแบบมันไม่ใช่ลูกใหญ่ๆแบบเบลเลอร์บล่านะครับกำลังดี

0: ลองเกาเหลาบ้างนะครับมาดูตัวเกาเหลานะครับก็จะมีเนื้อเปื่อยนะครับมีปอดแล้วก็มีมันนะฮะแล้วก็มีนี่ไก่นะครับตัวไก่นะครับก็คือจะใช้ในข้าวมันไก่ด้วยแล้วก็ถ้าสั่งก๋วยเตี๋ยวก็สามารถที่จะใส่ลงไปได้ด้วยแล้วก็จะมีตับนะครับอันนี้เป็นตับไก่นะฮะแล้วก็มีลูกชิ้นลูกชิ้นเนื้อนะทีเด็ดนะฮะแล้วก็มีลูกชิ้นปลาเดี๋ยวลองชิมน้ำนะครับอร่อยมากเลยน้ำซุปทีเด็ดเลยนะครับออกเค็มนะครับแล้วก็จะมีความหวานจากตัวเนื้อที่มันอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็หอมด้วยแต่ตัวน้ำซุปเนี่ยมันจะมีความเค็มที่กลมกล่อมมากเลยเดี๋ยวลองชิมกับตัวไก่แล้วกันเมื่อกี้เราชิมเนื้อไปหมดแล้วตัวไก่นะครับไก่ต้มเนี่ยจะมีความเหนียวหนึบนะฮะแล้วก็ไม่ได้แห้งฉ่ำมากเลยนะครับข้างในนะฮะเป็นจริงกับข้าวมันไก่นี่น่าจะเด็ดมากเลยเฮ้มันมีความเหนียวหนึบอยู่มาลองอีกหนึ่งเมนูเด็ดของทางร้านนะครับข้าวมันไก่นี่สั่งมาทั้งเนื้อทั้งหนังแล้วก็มีตับมาด้วยนะฮะเดี๋ยวลองชิมนะครับจะเป็นข้าวมันไก่ที่เหยาะซอสปรุงรสจะได้ความเค็มเค็มหอมๆนะครับแล้วก็จะได้ติดหวานนิดนึงจากตัวซีอิ๊วดำนะครับก็อร่อยอีกแบบนะถ้าแบบอย่างเงี้ยเด็กๆชอบแน่นอนนะครับน้ำจิ้มนะครับจะเป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวที่ออกหวานนิดนึงนะฮะถึงว่าเขาเลยใส่ซอสเนี่ยเหยาะเพิ่มความเค็มมานะครับพอไปกินรวมกับตัวน้ำจิ้มที่มีความหวานนิดหน่อยลงตัวถ้าผ่านมาทางอำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับปากบุตรมาก็ได้เจอแน่นอนนะครับก๋วยเตี๋ยวหวานเมาะนะฮะมาดูราคากันหน่อยนะครับเริ่มที่ข้าวมันไก่นะครับ40บาทเนาะแล้วก็จะมีตัวบะหมี่แห้งคุณเนาะบะหมี่แห้งเนื้อเนี่ยก็40บาทส่วนเกาเหลาเนี่ยผู้สั่งเป็นเกาเหลารวมนะครับก็จะมีเนื้อกับไก่มานะก็จะอยู่ที่ราคา50บาทน้ำกระเจี๊ยบ15บาทอร่อยมากน้ำกระเจี๊ยบดีมากรวมทั้งหมดวันนี้นะครับ145บาทราคาไม่แพงเลยนะฮะมานี่คือจานเดียวอิ่มเลยนะครับให้เยอะนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากมาลองชิมนะครับมาได้เลยนะครับเปิดทุกวันนะครับปิดแค่วันอาทิตย์เท่านั้นเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึงบ่าย2โมงครึ่งนะครับก็ปักหมุดมาได้เลยกับร้านก๋วยเตี๋ยวหวานเมาะอร่อยมาก
1: วันนี้นะคะใครชอบกินปลาตัวใหญ่ปลาน้ำจืดดีห้ามพลาดเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้มินี่อยู่ที่ตลาดนัดบางกระเบื้องอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทนะคะเป็นตลาดที่เขาติดอยู่กับเขื่อนเจ้าพยาเลยชาวบ้านก็จะมีการหาปลาจากตรงนี้แหละมาขายที่นี่นะคะบอกเลยว่าตัวใหญ่ทั้งนั้นแล้วก็ยังไม่ทันสว่างตลาดคึกคักแล้วมีอะไรกันบ้างตามมินี่ไปเลยค่ะแห่งนี้ก็ดีกว่าแม่เติมหน้ารอแล้วหนูเห็นแม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะทุกคนค่ะ
1: โอ้โหให้ดู
2: ปีใหม่สักคนละร้อยก็ไม่บ้านะ
1: คนละร้อยโลหรือเปล่าอันนี้ปลาอะไรอ่ะแม่
2: ปลาบึกค่ะ
1: ปลาบึก
2: ปลาบึกปลาขาวปลาน้ำเงินปลาสวายปลาติโพ
1: ตัวใหญ่มากเยอะมาก
2: อันนี้ไอ้กดครั้ง
1: นี่ไหนแม่โชว์หน่อยโอ้โหแกะเลยแม่
2: โผล่เลยแม่
1: เรามีอะไรเด็ดรอจับมาเลย
2: จับเลย
1: นี่โอ้โหแม่หนูขออนุญาตนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นี่คือ
2: ปลาขาว
1: ปลาขาวนี่ดูตัวแม่แบบนี้เขาไปทำอะไรกินเหรอละ
2: ก็ทอดน้ำปลาทอดกระเทียมแกงปลา
1: อันนี้เป็นปลาหนังเนาะ
2: อันนี้ปลาหนัง
1: ไม่ต้องขอดเก็บเลยแบบนี้แม่ขายโลยังไงละคิดยังไง
2: อันนี้วันนี้ขาย300
1: โลละ300บาทไหนหนูขอลองตัวนี้กี่โลแม
2: ่อ้าว
1: นี่ตัวนี้4โลกว่า
2: โลละ300
1: โลละ300ขอบคุณนะคะแม่ใครดีใครดีนะจ๊ะ
2: ไปมีเยอะนะมีหลากหลาย
1: ใช่ไหม
2: ยาวไปเลย
1: มีหลายแพงเลยนี่ร้านนี้ดีกว่าฝั่งตรงข้ามเลยสวัสดีค่ะโอ้โหของเรา

0: มีปลาหลากหลายเลยอันนี้แตกมีขอดูหน่อยนะอันนี้คือปลาอะไรนะ
1: ปลาลิ้นหมาน้ำจืด
0: ปลาลิ้นหมาน้ำจืดปกตินี่มีเห็นแต่ลิ้นหมาทะเลเนาะปลาลิ้นหมาน้ำจืดนี่ก็มีเหมือนกันหรอพ่อ
1: มีครับมีนี่ช่วงนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วจะวายตัวแล้วพอถ้าหน้าหนาวจะมีเยอะ
0: อันนี้คือเป็นปลาตามฤดูกาล
1: ตามฤดูกาล
0: มีเฉพาะหน้าหนาวเท่านั้น
1: ใช่คร
0: ับ อันนี้ก็คือตัวเริ่มเล็กเริ่มจะหมดฤดูแล้ว
1: ใกล้จะหมดเหมือนปลาหมูเนี่ย
0: อันไหนจ๊ะไหนจ๊ะ
1: นั่นน่ะปลาหมู
0: อันนี้เหรอโอ้ทำไมเขาเรียกปลาหมูอ่ะ
2: นาบานนหนูว่ามีเขา
0: ฮะยังไงแม
2: ่มีเขาม
0: ีเขาม
1: ีเขา
3: แต่เขามันจะไม่โผล่เพราะว่ามันใหญ่แล้ว
0: เขาบอกว่าอันนี้ปลาหมูที่เรียกว่าปลาหมูเพราะมันมีเขาแล้วหมูมันมีเขาเลยเหรอ
1: เขี้ยวเขี้ยว
0: อ๋อมีเขี้ยวมีเขี้ยวหมูป่าหมูป่านี่ให้ดูหน้าปลาเขาแปลกนี่เหรอพ่อเน
3: า
0: ะ
3: จะนิ่มค่ะถ้าทอดน้ำปลาก็อร่อย
0: นี่เนื้อนิ่มทอดน้ำปลาก็อร่อยต้มยำก็อร่อย
3: แต่ถ้าต้มยำ
0: ถ้าต้มยำคือสุดยอดเลยนะอันนี้ซื้อไปได้เลยนอกจากหมูเรายังมีม้ามีม้าด้วยอันนี้ปลาม้าตามฤดูกาลทำแล้วด้วยก็คือขอดเก็บควักไส้เรียบร้อยมีไข่ด้วย
1: เราไปตามร้านอาหารจะมีต้มยำปลาม้า
0: ใช่ไหมแล้วอันนี้ไข่อะไรอ่ะแม่
2: ไข่ปลาสวาย
0: ไข่ปลาสวายร้านนี้คือปลาเยอะเน้นเป็นปลาตามฤดูกาลเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะมาตลาดนี้นะคะคือความจริงก็เหมือนตลาดสดทั่วไปก็คือผักผลไม้ของขายเยอะแต่ที่เด็ดอย่างที่มินบอกคือปลาแม่น้ำตัวใหญ่ๆเนี่ยมีทั้งปลาสดแล้วก็ปลาแปรรูปพวกปลาแดดเดียวอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคะส่วนตรงนู้นเดี๋ยวจะพาไปดูเขากำลังลงปลาอยู่พอดีไปนี่ให้ดูแผงนี้นะคะคึกคักมากปลานี่คือกำลังลงเลยอ่ะสวัสดีค่ะขอดูหน่อยนะคะพี่อันนี้ปลาอะไรคะ
4: ปลาสร้อยครับปลาตะเพียน
0: มีปลาสร้อยมีปลาตะเพียน
4: เนี่ยจะพักนะครับเพิ่งขึ้นมา
0: เมื่อเช้านี้เลยเหรอ
4: ครับ
0: ตอนเช้ามืดนี่เลยนี่คือเพิ่งขึ้นมาเลยนะคะวันนี้หามาได้ทั้งหมดกี่โลอะคะพี
4: ่300โลได
0: ้300โลร้านนี้คือหลากหลายแล้วมีหลายไซส์นี่มีทั้งปลาสร้อยปลาสวายนะคะปลาตะเพียน
4: ปลา
0: ขาวโอ้โหปลาขาวใหญ่มากร้านนี้แล้วก็อะไรนะพ่อปลากากปลากากปลาโกงปลาโกงปลาโกงแม่บอกว่าไม่มีปลาโกงแต่มีแต่ปลาโกง
5: ปลาหมู2โลครึ่งปลาขาว7โล2นะคะ
0: ร้านนี้อันนี้ปลาอะไรคะนะคะปลาบึกอ๋อแต่วันนี้คือหั่นไว้แล้วแต่ว่าอันเนี้ยยังดิ้นกระเดากระเดาอยู่เลยคือสดมากปลาหมู
6: ใช่ค่ะปลาหมูมันตายแล้วมันไม่น่าทานปลาหมูถ้าแช่สีเขาจะเปลี่ยนจากสีเขียวก็จะกลายเป็นสีออก
0: นี่ขอดูหน่อยนะจ๊ะ
6: ได้เลยค่ะ
0: เห็นได้เลยเน
6: า
0: ะ
6: มันจะมี2ชนิดนะคะหมูลายกับหมูเขียว
0: ถ้าหมูลายนี่คือจะออกแหลมๆหน่อยแล้วตัวก็จะลายๆออกเขียวๆเหลืองๆแต่ถ้าเป็นหมูเขียวนี่คือน่าจะกลมๆ
4: ขายไปไหนหมด
0: มันบอกเลยว่าตลาดเนี่ยต้องเดินให้ทั่วแล้วมาซอยนี้นะคะคือครบเลยหันหน้าไปเจอปลาหันหลังมาเจอผักพร้อมทำกับข้าวพอดีแล้วก็ทำไว้เป็นชุดๆถุงๆแบบนี้น่ารักมากขายถูกด้วยนะคะ20บาท25บาทนี่ซื้อผักตรงนี้ได้เลยร้านนี้ดีกว่ามีทั้งปลาสดแล้วก็ปลาแดดเดียวแม่สวัสดีจ้า
7: สวัสดีค่ะ
0: อันนี้มีขอดูนะ
7: นี่ปลาหมูใส่เกลือลูก
0: เจอแล้วหลายร้านเลยแม่เขาบอกเอาไปใส่เกลือพอใส่เกลือหน้าตาแบบนี้เลย
7: แค่นี
0: ้แล้วก็แบบนี้ก็คือเอาไปทอด
7: ทอดได้เลย
0: และอันนี้ปลาอะไรเอ่ย
7: ปลาสวายใส่เกลือลูก
0: ปลาสวายใส่เกลือหูมันเขาเยอะเนาะนี่หอมมากนะ
7: นี่ปลาฮิโปใส่เกลือ
0: ปลาฮิโปมีปลาหมูปลาสวายปลาเฮโปถ้าอยากอุดหนุนนะคะปลาแดดเดียวนี่ก็มาอุดหนุนได้แม่ชื่อแม่
7: แม่แหวน
0: แม่แหวนขายมาแล้วตั้งแต่อายุ15จนตอนนี
7: ้73
0: 73แล้วก็ยังขายอยู่แผงนี้ตรงนี้เลยเนาะ
7: แผงนี้เลยลูก
0: ที่ตลาดนัดบางกระเบื้องนี่นะคะมินบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดเช้าที่ห้ามพลาดถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีโอกาสมาเที่ยวที่จังหวัดชัยนาทนะคะต้องมาแวะเลยเพราะว่าของขายเยอะมากไม่ว่าจะเป็นปลาสดผักสดมีอาหารพร้อมทานแบบนี้ก็มีนะคะเสื้อผงเสื้อผ้าเรียกว่าครบจบในตลาดเดียวแล้วก็มีหลายซอกหลายซอยมากต้องเดินให้ทั่วนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะมากันได้เลยที่นี่นะคะตลาดนัดบางกระเบื้องอยู่ที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทค่ะตลาดเปิดแค่วันอาทิตย์วันเดียวนะคะตั้งแต่ประมาณ 5:00 นสักประมาณทิ้งเที่ยง 11:00 นนี้ตลาดเริ่มวายแล้วนะคะมากันได้ที่นี่ของขายเยอะจริงปลาแม่น้ำตัวใหญ่มากจริงๆค่ะเดี๋ยวตอนนี้หิวข้าวแล้วเดี๋ยวขอไปหาอะไรกินก่อนนะคะ

0: วนในเอตโรวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะคะนี่เลยสวนพุทธาก้นแหลมเป็นผลไม้ประจำถิ่นของที่นี่เลยใช่ไหมแม่
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อยู่กับแม่เวทนะคะเจ้าของสวนประพัสนันด้วยเดี๋ยวนี้เราจะเข้าสวนกันแล้วใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่
0: ไปแล้วอันนี้แม่ไม่ถอดหมวกกันน็อกก่อนนะคะ
1: มันหนามมันจะเกี่ยวหัวกันเลยต้องใส
0: ่อันนี้คือไม่ใช่หมวกกันน็อกแต่เป็นหมวกกันหนามแต่เดี๋ยวหนูแต่งตัวงี้ก็เข้าได้เนาะเดี๋ยวหนูระวังเอาเนาะ
1: ใช่
0: ไปจ้าเดี๋ยวแม่พาไปดูใกล้ๆนี่ลูกดกมากนะคะดกดกนะแม่เนาะระวังหนามเกี่ยวนี
1: ่
0: เข้ามาข้างในนะคะเห็นชัดเลยนี่คือต้นพุทราก้นแหลมอย่างแรกเลยให้ดูลูกก่อนนี่คือลูกเขาก้นนี่คือแหลมทุกลูกแหลมเชี้ยตรงตามสายพันธุ์เลยนะคะที่สำคัญก็คือทุกต้นนี่มีหนามด้วย
1: มีหนามคมระวังต้นจับมันจะต่ำ
0: ต้นมันออกแบบว่าขยายออกข้างแล้วแม่เนาะแล้วกิ่งนี่คือโน้มลงดินไปแล้วนะคะเพราะว่าลูกมันดกมาก
1: ถ้ามันตั้งชี้ฟ้าขึ้นไปมันจะไม่ค่อยมีลูกดกนะต้องให้มันเอ็นลง
0: อย่างพุทราก้นแหลมเนี่ยแม่ไปเอาพันธุ์มาจากไหนอะล่ะ
1: ก็เอามาจากในหมู่บ้านนี่แหละไม่รู้ว่าคนเดิมเขาไปเอามาจากที่ไหนนะก็มาก็ไปเอาของเขาตามที่เขาปลูกก่อนนะเขาปลูกมา20-30ปีกันก็มี
0: ทำไมถึงปลูกแต่พันธุ์นี้เพราะว่า
1: ก็มันมีรสชาติดีไงประเดิมเขาก็เอาไอ้พุทรานมสดมาปลูกเหมือนกันแต่ว่ามันทนพวกหนอนอะไรไม่ได
0: ้
1: มันจะเสียตลอด
0: อันนี้ต้นแข็งแรงด้วยรสชาติดีด้วย
1: ใช่
0: อ่ะหนูขอดูลูกหน่อยแม่ลูกไหนที่แบบกินได้เพราะว่านี่ที่เห็นนะคะมีลูกเล็กลูกใหญ่ถ้าลูกเล็กนี่อันนี้เห็นอ่อนๆหน่อยจะเขียวปี๋เลย
1: อันนี้แล้วเนี่ยกินได้นี่ลูกสวย
0: ลูกประมาณนี้ค่ะพุทราก้นแหลมแบบนี้คือลูกที่แก
1: ่
0: พร้อมกินแล้วจะออกเหลืองๆนะคะอื้อหือวุ้ยกรอบเนื้อเยอะน้องมีความฉ่ำน้ำแล้วแบบนี้มันมีให้กินทั้งปีไหมแม
1: ่ไม่มีพฤกษามันออกดอกเริ่มมีลูก
0: จ้ะ
1: โตเดือนธันวาธันวาเริ่มมีเก็บปลาปลายแล้วก็ไปเดือนเนี่ย
0: มกราเยอะ
1: มกรานี่เยอะจนเข้ากุมภาไปอีกเล็กน้อย
0: โอ้โหก็แป๊บเดียวเองนะแต่ผลผลิตคือเยอะนะ
1: เยอะ
0: แม่เดี๋ยววันนี้หนูจะช่วยแม่เก็บนะวันนี้หลายร้อยโลใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่
0: ปลูกพุทราก้นแหลมนะคะจะใช้วิธีการเสียบยอดของต้นที่สมบูรณ์เข้ากับต้นตอบพุทราป่าค่ะเพื่อให้ต้นนั้นแข็งแรงไม่กลายพันธุ์แล้วก็ให้ผลผลิตได้เร็วนะคะแต่ชาวสวนที่จังหวัดสุโขทัยค่ะจะมีการเสียบยอดพุทรากลมอีกหนึ่งสายพันธุ์เข้าไปด้วยเพราะว่าต้นพุทรากลมนะคะช่วงติดดอกนั้นจะมีเกสรเยอะช่วยผสมเกสรให้พุทราก้นแหลมนั้นติดดอกออกผลได้ดกค่ะเอาเลยค่ะแม่เ
1: ยี่ย
0: ตอนนี้ทั้งหนามทั้งลูกพุทราโขกหัวใหญ่เลยจ้ะ
1: ไม่ได้หนาวแล้ว
0: คือหนามกับลูกเนี่ยดกพอการวินบอกเลยเดินออกไปที่ตัวลายหน้าลายเขาเป็นอย่างนี้กันทุกส่วนเลยเหรอแม่
1: เออใช่เขาเก็บกันจนชินแล้วลูก
0: ไม่ใช่พุทราที่ก้นแหลมหรอกหนูว่าหนามเนี่ยแหละแหลมสุดแล้วอันเนี้ย
1: เนี่ยคนงานอยู่แถวนี้แล้วมั้ง
0: มาดูที่แม่เก็บใส่คุเอาไว้นะคะนี่จะเต็มแล้วแล้วก็มีแต่ลูกเหลืองๆทั้งนั้นเลยแล้วสังเกตนะว่าถึงแม้ว่าต้นจะเตี้ยแต่แม่ใช้นี่มีอุปกรณ์แม่ตาหนูขอดูหน่อยอันนี้เราเรียกอะไรจ๊ะไม้พิเศษอันนี้เป็นเหมือนแบบกระปุกยาเนาะแล้วเราก็เอามาตัดนี่แต่งสวยนะมีการมีฟันแบบนี้ด้วยฟันแบบนี้มันจะช่วยทำอะไรจ๊ะแ

0: วันเนี่ยเพลินโอ้นี่อันนี้เหลืองเลยแม
1: ่เก่งขนาดมั่งกระเด็น

0: อย่างอันนี้นะคะมันดูจะออกเหลืองใช่ไหมแต่ว่าลูกเขาอ่ะมันยังไม่เต็มเนาะตรงนี้มันยังมีความเรียวอยู
1: ่สังเกตว่าลูกที่เก็บได้นะคะมันจะแบบเต็มๆลูกค่ะลูกจะอ้วนแล้วก้นมันจะไม่ค่อยแหลมมากแล้วสีก็จะออกเหลืองทั้งลูกกิ่งนี้นี่ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของสวนนะแม่ดูดิน
2: ั่นเลย
1: ยางดู
2: เนี่ยลูกนี้เนี่ยใช้ได้แล้วเนี่ยเนี่ย
1: แล้วเหลืองมากนะคะเดี๋ยวชิมลูกนี้แม่บอกว่าถ้าจะกินพุทราก้นแหลมมันต้องเหลืองแบบนี้ค่ะอุ้ยมันต่างแม
2: ่มันจะรสหวาน
1: พอระยะเนี้ยมันมีกลิ่นหอมที่มันเป็นหอมเฉพาะตัวมันจะหอมละมุนแล้วมันหวาน
2: ถ้าจะส่งของก็ส่งของรุ่นนี้แหละ
1: จ้ะเก็บไปตอนเขียวเดี๋ยวให้มันไปเหลืองระหว่างทาง
2: พอไปถึงเขาคืนนั้นก็ลูกจะเป็นอย่างเงี้ย

0: พุทราก้นแหลมสดๆจากสวนนะคะก็จะถูกมารวมไว้ที่บ้านแม่เวทนี่แหละเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาคัดกันคราวนี้แม่คัดดูอะไรบ้างจ๊ะ
1: ก็คัดใหญ่ก็เล็กแล้วก็แยกแดงแดงก็ต้องเอาออกแดงของพุทธแหลมคนละราคา
0: อ๋ออันนี้ก็ไม่ได้ทิ้ง
1: ไม่ได้ทิ้งแล้ว
0: ขายได้เหมือนกันซึ่งของแม่เวทเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะชิมพุทราก้นแหลมเนี่ยเรามีขายที่หน้าสวนด้วย
1: มีขายหน้าสวน
0: ก็มีส่งออนไลน์ด้วยมีเพจ Facebook ด้วยเดี๋ยวมันจะขึ้นเอาไว้ให้นะคะแต่ว่าไม่ได้มีตลอดเน
1: า
0: ะ
1: ไม่มี
0: ถือเป็นของหายากนะ
1: ยาก
0: เพราะมันช่วงเดียว
1: แล้วมันจะไม่ค่อยมีที่อื่นมันจะมีแค่สุโขทัยนี่แหละ
0: และสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีผลผลิตทางการเกษตรแบบแม่เวทแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ผลไม้ผักต้นไม้ดอกไม้นะคะทักเข้ามาแนะนำกันได้ผ่านทาง Facebook ของเรื่องเด็ดเอตโลค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการเรื่องเด็ดเอตโลของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะสามารถกลับมาพบกันใหม่ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34วันนี้มินนี่และแม่เวทลาไปแล้วสวัสดีค่ะแม่บอกว่าแม่ไม่เคยออกทีวีเลยแต่แม่ว่าเก่งมาก
1: กินกันได้เลยนะ

สุดเลิศคลาสรูมจากที่เราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและส่วนต่างๆของพืชกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพวกพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยังไงและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆเคยสังเกตผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนหน้าตาเหมือนกันแล้วทำไมบางคนถึงแตกต่างกันเช่นบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนจมูกโด่งบางคนผมหยิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แสดงออกมาให้เราเห็นเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้และยังสามารถ

่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปด้วยซึ่งจะถ่ายทอดทั้งลักษณะเด่นที่จะพบในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะด้อยที่จะพบในบางรุ่นของสิ่งมีชีวิตเพราะถูกลักษณะเด่นข่มมาไว้พืชก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยถ่ายทอดผ่านเซลล์สืบพันธุ์ของพืชนั่นคือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเมื่อเกิดการผสมเกสรขึ้นก็จะได้พืชต้นลูกออกมาเป็นรุ่นๆลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่ถ่ายทอดไปแต่ละรุ่นมีหลายลักษณะเช่นสีของดอกรูปร่างใบความสูงของต้นมองไปในสวนดอกไม้เราจะพบว่าต้นไม้แต่ละต้นเมื่อขยายพันธุ์เกิดเป็นต้นใหม่ๆพืชต้นใหม่ก็จะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่ของพืชชนิดนั้นๆแต่บางครั้งอาจจะแยกลักษณะเด่นและลักษณะด้อยได้ไม่ชัดเจนเช่นกรณีที่ต้นพ่อพันธุ์ดอกสีแดงผสมกับต้นแม่พันธุ์ดอกสีขาวได้ต้นลูกที่มีดอกสีชมพูที่เหมือนทั้งต้นพ่อและต้นแม่ผสมกันเรียกลักษณะที่ถ่ายทอดนั้นว่าลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์เนื่องจากยีนเด่นข่มยีนด้อยไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ genetic transformation G E N E T I C T R A N S F O R M A T I O ngenetic transformation แปลว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรม hereditary characteristic H E R E D I T A R Y C H A R A C T E R I S T I C hereditarycharacteristic แปลว่าลักษณะทางพันธุกรรมเด็กๆได้ทราบกันแล้วนะคะว่าพืชถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงและเกิดขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แต่พี่โบก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปใส่อุปกรณ์เครื่องมือคุณพ่อกันเลยค่ะชิ้นถัดมานะคะเราจะไปทำของให้คุณแม่กันบ้างดีกว่านั่นก็คือกล่องสารพัดนึกค่ะสิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวในวันนี้พี่โบจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์สิ่งของสำหรับครอบครัวของเรากันน้องๆสามารถให้ได้ทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เลยนะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่ามันคืออะไรบอกเลยนะคะว่าของชิ้นแรกเนี่ยสำหรับคุณพ่อค่ะและนั่นก็คือกล่องเครื่องมือคุณพ่อถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องเครื่องมือคุณพ่อแกลอนพลาสติกปากกาเมจิกคัตเตอร์อุปกรณ์ตกแต่งสำหรับกล่องเครื่องมือคุณพ่อในวันนี้นะคะน้องๆบอกเลยว่าง่ายมากๆแค่เรามีแกลอนนี่เลยน้องๆสามารถหาแกลอนแบบนี้นะคะได้จากที่บ้านเลยนะต่อมานะคะน้องๆเราจะใช้นี่เลยปากกาเมจิกนะคะในการวาดช่องเพื่อใส่เครื่องมือของคุณพ่อกันค่ะเริ่มจากมาวัดกันก่อนเราจะจุดเอาไว้นะคะแล้วก็ความยาวให้ได้เท่านี้เลยอันนี้พี่โบนะคะอยากจะบอกน้องๆว่าอย่าลืมในการคิดที่จะวางน้ำหนักทั้งสองข้างนะคะให้มันพอดีกันมันจะเป็นการฝึกความคิดแล้วก็การคำนวณของน้องๆด้วยนะคะต่อมาเราจะมาทำช่องใส่ไขควงกันค่ะจริงๆน้องๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องวาดเป็นแค่สี่เหลี่ยมนะคะคนไหนอยากวาดเป็นรูปวงกลมสามเหลี่ยมก็ได้เช่นกันแค่นี้ก็ครบแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวค้อนเนี่ยพี่โบจะใส่ไว้ตรงนี้นี่เลยทีนี้นะคะน้องๆเมื่อทุกคนวาดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปตัดกันค่ะพี่โบจะใช้คัตเตอร์ในการตัดนะคะตัดตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะอันนี้เราค่อยๆกรีดน้ำล่องลงไปก่อนนะคะน้องๆ อย่าลืมนะคะว่ามันอันตรายมากๆเลยนะถ้าน้องๆทำเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างดีเลยนะคะและตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้เจาะรูเสร็จครบเรียบร้อยแล้วจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้แล้วค่ะน้องๆตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะทั้งหมดเลยก่อนที่เราจะเอาเครื่องมือคุณพ่อไปใส่กันเนี่ยเราจะต้องตกแต่งกันก่อนนะคะน้องๆเพื่อให้มันเกิดความสวยงามและพี่โบ๊ทก็จะใช้เป็นไหมพรมค่ะในการตกแต่งกับกระดาษสติกเกอร์นี่พี่โบ๊ทจะเอามาพันก่อนอันนี้ตามจินตนาการน้องๆเลยนะคะเลือกสีได้ตามใจชอบเลยด้วยต่อกันที่สีอื่นค่ะช่วงนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะไหมพรมนะคะเป็นมือจับให้กับคุณพ่อค่ะนี่เลยนะคะทีนี้คุณพ่อของพี่โบ๊ทเนี่ยก็จะมีด้ามจับที่นิ้วมือแล้วล่ะค่ะแบบนี้ทีนี้นะคะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสติ๊กเกอร์แบบนี้เลยพี่โบ๊ทได้ตัดเป็นรูปเอาไว้แล้วติดตรงแกลอนกันค่ะแปะลงไปได้เลยและตอนนี้แตนพี่โบ๊ทก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่มีที่จับสีด้วยแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปใส่อุปกรณ์เครื่องมือคุณพ่อกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับกล่องเครื่องมือให้คุณพ่อนะคะนี่เลยเห็นไหมคะน้องๆขั้นตอนการทำก็ง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทีนี้น้องๆก็มีของให้คุณพ่อกันเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวชิ้นถัดมานะคะเราจะไปทำของให้คุณแม่กันบ้างดีกว่านั่นก็คือกล่องสารพัดนึกค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำกล่องสารพัดนึกกระดาษลังเชือกผ้าเหลือใช้คัตเตอร์กาวขั้นตอนในการทำกล่องสารพัดนึกนะคะน้องๆอันดับแรกเลยให้น้องๆหากล่องกระดาษที่บ้านมาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องไซส์ไหนก็ได้เลยนะทีนี้เมื่อทุกคนได้กล่องแล้วนะคะเราจะมาติดก้นกล่องกันแบบนี้เลยนะคะปิดให้สนิทเลยนะทีนี้เราจะมาตัดปากกล่องกันพี่โบจะตัดตรงนี้ออกนะคะให้หมดเลยทุกอัน
โดยเราจะใช้กรรไกรในการตัดค่ะแต่น้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยกันนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะจะได้หน้าตาออกมาแบบนี้เลยนะคะน้องๆขั้นตอนถัดมานะคะน้องๆเมื่อเราตัดปากกล่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาพันเชือกกันค่ะและในการติดเชือกนะคะน้องๆพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยหยอดกาวลงไปก่อนค่ะเพื่อที่จะทำให้เชือกนะคะแนบสนิทไปกับกล่องนั่นเองตรงไหนที่น้องๆรู้สึกว่าเชือกมันจะหลุดเนี่ยให้น้องๆหยอดกาวลงไปได้เลยนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะพันไปเรื่อยๆค่ะเอาให้เชือกนะคะมีความยาวสูงขึ้นมาเกินครึ่งกล่องนะในการติดเชือกนะคะน้องๆพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยใช้ความอดทนกันนิดนึงนะคะเราจะค่อยๆทำไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าถ้าน้องๆรีบเกินไปนะกล่องของเราจะบุบได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยกับการพันเชือกของพี่โบจะได้ออกมารูปร่างแบบนี้เลยนะคะน้องๆแล้วของน้องๆล่ะคะเสร็จกันหรือยังเอ่ยถ้าทุกคนเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตกแต่งเพิ่มเติมกันต่อเลยนะคะพี่โบได้เย็บผ้าออกมานะคะผืนหนึ่งซึ่งมีทรงคล้ายๆกับปลอกหมอนนะเห็นไหมคะว่ามันจะมีช่องเอาไว้ใส่แบบนี้ส่วนตรงก้นมันนะคะนี่ได้เย็บปิดสนิทเรียบร้อยเลยค่ะนี่ทีนี้เราก็เอามาใส่กันแล้วก็ใส่ก้นลงไปก่อนเลยทีนี้เราก็จะคลุมผ้าออกมานะคะใส่ก้นลงไปให้เยอะพี่โบจะเอาปลายผ้าออกมานิดเดียวนะคะให้พอดีกับตัวเชือกประมาณนี้ทำแบบนี้ทุกด้านเลยค่ะน้องๆทีนี้เมื่อน้องๆ นะคะได้ใส่ผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเก็บด้านในกันให้ดีๆค่ะให้มันมีความเรียบร้อยมากขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะกับกล่องสารพัดนึกให้คุณแม่ของเราเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆไปตกแต่งกล่องกันต่อค่ะพี่โบนะคะจะใช้เป็นพวกกระดุมกับกระดิ่งนะคะในการตกแต่งกล่องพี่โบก็จะติดกระดุมแบบนี้ลงไปนะคะให้หลากหลายสีเลยจะได้เพิ่มความน่ารักให้กับคุณแม่ของเราพอเราติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทนะคะแต่จริงๆแล้วน้องๆอาจจะเอาอย่างอื่นมาตกแต่งก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกปัดหรือว่าไหมพรมก็ได้เช่นกันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล่องสารพัดนึกของเรานี่พี่โบก็ได้ตกแต่งเข้าไปทั้งหมดเลยเห็นไหมคะนี่แล้วน้องๆตกแต่งกันเสร็จหรือยังเอ่ยบอกเลยนะคะว่าแค่เราตกแต่งเพิ่มข้อปึ้งเนี่ยคุณแม่ก็จะต้องชอบมากๆอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่าทั้งสวยนะคะและอีกอย่างนึงยังใช้งานได้อีกด้วยกล่องสารพัดนึกของเรานี่นะคะคุณแม่สามารถเอาไปใส่อะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นของใช้นะคะหรือว่าของเล่นของเราก็ได้เช่นกัน

และสิ่งประดิษฐ์ทั้ง2อย่างของเราในวันนี้นะคะน้องๆทั้งกล่องเครื่องมือของคุณพ่อและกล่องสารพัดนึกของคุณแม่ทั้ง2อย่างนี้นะคะแค่น้องๆเนี่ยเอาของใช้ในบ้านมาดัดแปลงใหม่เพียงเท่านี้น้องๆก็จะเพิ่มมูลค่าให้กับของในบ้านของเรานะคะอีกทั้งมันยังใช้ประโยชน์ได้จริงอีกด้วยนะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำสิ่งประดิษฐ์ตามพี่โบนแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบนได้ดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะชิ้นไหนถูกใจพี่โบนเนี่ยมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ส่งของเข้ามาให้พี่โบนดูแล้วบอกเลยว่าพี่โบนได้ดูครบทุกชิ้นแล้วนะคะแล้วชิ้นไหนที่ถูกใจเนี่ยพี่โบนได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วด้วยเตรียมรอรับที่บ้านได้เลยค่ะสำหรับวันนี้พี่โบนและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายเราก็จะได้ออกมาเป็นกังหันแบบนี้เลยนี่เห็นไหมตันออกมาเรียบร้อยแล้วทำง่ายแล้วก็ดูน่าสนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะพบกับพี่โบนและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบตื่นเต้นมากๆเลยนะคะน้องๆเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้ที่พี่โบจะพาน้องๆมาทำเนี่ยก็คือของเล่นค่ะอันแน่ชอบกันใช่ไหมล่ะคะอยากรู้ไหมคะว่ามันคืออะไรเดี๋ยวรอพี่โบแป๊บนึงนะคือสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้ก็คือการเป่าฟองสบู่นั่นเองค่ะน้องๆถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำกังหันเป่าโป่งกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกังหันเป่าโป่งวงแหวนล็อกฝาขวดน้ำลวดเสียบกระดาษหลอดพลาสติกแก้วน้ำพลาสติกกาวกระมังน้ำน้ำยาล้างจานน้ำตาลดินสอมาเริ่มทำกังหันเป่าโป่งกันเลยค่ะนี่เลยอันนี้นะคะก็คือตัวกังหันของพี่โบ๊ทเองอันดับแรกเลยนะคะน้องๆให้น้องๆเอาที่ล็อกฝาขวดน้ำมาก่อนค่ะจากนั้นให้ทุกคนนะคะเอาคลิปหนีบกระดาษมาเอาวงแหวนล็อกฝาขวดน้ำเนี่ยใส่เข้าไปในคลิปนะเอาให้มันไปอยู่ด้านในง้างตัวคลิปนะคะด้านปลายออกมาเราจะเอาหลอดน้ำนะคะแบบนี้ใส่เข้าไปจากตรงท้ายเลยค่ะให้น้องๆตัดออกตามความยาวของตัวคลิปที่เราทำเอาไว้เลยนะคะเด็กๆทีนี้นะคะน้องๆพี่โบจะใช้แก้วน้ำพลาสติกนะคะที่มีความแข็งค่ะเพื่อมาทำเป็นใบพัดให้กับกังหันพี่โบจะใช้คัตเตอร์ค่ะเป็นตัวตัดให้น้องๆนะคะลองวัดขนาดนะแล้วก็ตัดออกมาได้เลยนะพี่โบก็จะตัดความยาวประมาณนี้เลยเราจะใช้แค่ตรงส่วนกลางแก้วเท่านั้นนะคะแค่นี้เองก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆมาติดกาวเข้าไปกันค่ะให้น้องๆทำกังหันแบบนี้ทั้งหมด8อันด้วยกันพร้อมติดใบพัดด้วยนะตอนนี้นะคะใบพัดของพี่โบแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปประกอบร่างกันนะคะพี่โบจะพาน้องๆมาเจาะรูที่ก้นแก้วก่อนพี่โบจะใช้ไขควงในการเจาะนะคะแต่น้องๆสามารถให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยในการเจาะได้นะคะทีนี้เมื่อทุกคนเสร็จแล้วนะคะพี่โบจะพาน้องๆไปติดใบพัดกันค่ะทากาวไปที่ตัวหลอดติดลงไปได้เลยค่ะใบพัดทั้งหมด8ใบนะคะที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นี้น้องๆมาไล่ติดตรงแกนหมุนตรงกลางเลยนะคะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดใบพัดกังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแบบนี้เลยพอน้องๆหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ไหมคะทีนี้นะคะน้องๆกังหันของเราเนี่ยยังไม่มีฐานรองค่ะดังนั้นพี่โบจะพาน้องๆนะคะมาทำตัวฐานล็อกกันให้น้องๆเอาสกอตเทปมานะคะแล้วก็วางดินสอไว้ตรงกลางของก้นแก้วแปะเทปใส่ลงไปได้เลยค่ะทีนี้เมื่อแปะเสร็จแล้วเอารูที่เราเจาะไว้ค่ะใส่เข้าไปได้เลยกังหันของเรามันจะหลุดออกมาได้ใช่ไหมคะแบบนี้ให้น้องๆนะคะเอาลูกปัดค่ะหรือว่าดินน้ำมันก็ได้นะมาอุดรูไว้ตรงนี้นะคะเพื่อที่มันจะได้ไม่หลุดออกมาอ๋อหรือบางคนอาจจะใช้สกอตเทปก็ได้เหมือนกันนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นกังหันแบบนี้เลยนี่เห็นไหม
แต่น้องๆรู้ไหมคะว่ากังหันเป่าโป่งของเราเนี่ยยังขาดอะไรไปอีกอย่างนึงถูกต้องค่ะเรายังขาดน้ำยาฟองสบู่นั่นเองนะคะอันดับแรกนะคะน้องๆเทน้ำเปล่าลงไปก่อนตามด้วยน้ำยาล้างจานทั้งหมด2ช้อนนะคะตามมาด้วยน้ำตาลที่โบจะใช้ประมาณ1ช้อนค่ะน้องๆทีนี้เราก็จะมาคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะได้ตัวกังหันเรียบร้อยแล้วแล้วก็น้ำยาฟองสบู่ด้วยของน้องๆเสร็จกันหรือยังเอ่ยแต่แค่นี้ยังไม่พอนะคะกับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่2ของพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทก็จะพาน้องๆไปทำของเล่นอีกเช่นเคยค่ะและนั่นก็คือลูกแก้วลงหลุมถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำลูกแก้วลงหลุมลังกระดาษกรรไกรกาวปากกาเมจิกขั้นตอนแรกเลยเราจะมาเริ่มจากฐานกันก่อนพี่โบก็จะใช้เป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะคะเราจะตัดฐานด้วยกันทั้งหมด2แผ่นนะคะโดยที่ขนาดเท่ากันถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยในการตัดนะคะขั้นตอนถัดมาเราจะมาทำตัวที่กั้นกันค่ะพี่โบจะใช้ความกว้างทั้งหมด10เซนติเมตรค่ะเราจะทำทั้งหมด2อันนะคะเพื่อกั้นฝั่งซ้ายแล้วก็ขวาเมื่อได้แล้วก็ตัดได้เลยค่ะค่อยๆตัดนะคะน้องๆพยายามเอาให้ตรงกับเส้นที่เราวาดเอาไว้นะทีนี้นะคะน้องๆยังเหลือฝั่งบนแล้วก็ล่างนะเราจะทำแบบเดียวกันเลยโดยที่มีความกว้างทั้งหมด10เซนติเมตรเท่ากันเลยค่ะเราจะทำทั้งหมด2อันนะคะเพื่อประกบบนแล้วก็ล่างทีนี้เราก็จะได้ตัวฐานที่เป็นรูปกล่องแล้วนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปติดกาวกันเลยค่ะติดแบบนี้ทั้ง4ด้านเลยนะที่เราเตรียมกันมาแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะพี่โบก็ได้ทำกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะน้องๆนี่ทีนี้แผ่นที่เราตัดไว้ตอนแรกพอวางลงไปอ่ะมันก็จะจมลงใช่ไหมคะ

0: จะมาสอนน้องๆทำคานเพื่อรองรับแผ่นนี้กันค่ะเราจะใช้เศษกล่องกระดาษวัด5เซนติเมตรค่ะก็ลากความยาวขึ้นไปเลยพี่โบจะทำคานนะคะโดยที่มีความยาวเนี่ยขนาดเท่ากันทั้งหมด4อัน
1: แล้วก็ตัดออกมาก่อนได้เลย
0: แต่เดี๋ยวพี่โบจะทำเพิ่มอีกอันนึงนะคะน้องๆเพื่อวางไว้ตรงกลางของตัวฐานเราค่ะนี่เราก็จะมาพับกันนะคะจะทำออกมาเป็นตัว U แบบนี้เลยค่ะง่ายใช่ไหมล่ะคะทีนี้เราไปประกอบลงฐานกล่องกันเลยค่ะ
1: เราจะติดกาวตรงมุมแบบนี้ไว้นะคะทั้งหมดเลย4มุมด้วยกัน
0: แล้วตัวนี้นะคะที่เราทำไว้เนี่ยเราจะติดไปตรงกลางลูกแก้วลงหลุมของเราเนี่ยต้องมีเข่าวงกตใช่ไหมคะเพื่อเป็นกลอุบายในการหลอกล่อคนอื่นนะคะให้มาตกหลุมทางของเราอันดับแรกให้โบจะแบ่งเป็น3เส้นออกมาค่ะเพื่อให้ได้ทั้งหมด4ช่องก็มาวาดเป็นอุปสรรคกันพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยลองใช้จินตนาการของตัวเองเลยนะเดี๋ยวพี่โบจะเจาะรูให้น้องๆได้ดูนะคะโดยการเจาะเนี่ยพี่โบจะเลือกใช้เป็นคัตเตอร์นะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พี่โบก็ได้พาน้องๆเจาะรูกันครบเรียบร้อยเลยเห็นไหมคะแต่ตอนนี้นะคะเข่าวงกตของเราเนี่ยยังไม่เสร็จเรียบร้อยดียังขาดตัวเข่าวงกตตัวที่เป็นแท่นนะคะแบบนี้เดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆเอากล่องกระดาษเนี่ยที่เหลืออยู่มาตัดแล้วก็ติดตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยค่ะแล้วก็จะแปะลงไปแบบนี้น้องๆทำแบบนี้นะคะจนครบกับที่เราวาดเอาไว้เลยนะแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทด้วยนะนะคะน้องๆพี่โบก็ได้ติดเข่าวงกตเสร็จเรียบร้อยแล้วเกมลูกแก้วลงหลุมของเรานะคะก็ใกล้จะเสร็จเต็มทีแล้วแต่เรายังขาดจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็จุดจบค่ะนี่เพื่อใช้ปากกาเมจิกนะคะเขียนลงไปได้เลยทีนี้เกมลูกแก้วลงหลุมของเราก็เอาไปประกอบกันได้แล้วค่ะแตนออกมาเรียบร้อยแล้วทำง่ายแล้วก็ดูน่าสนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับของเล่นทั้ง2ชิ้นของเราในวันนี้น้องๆชอบกันไหมคะถ้าน้องๆชอบกันนะคะอย่าลืมเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนกันบ้างนะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำสิ่งประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidon Channel ค่ะถ้าของชิ้นไหนถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยส่วนสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งเข้ามาให้พี่โบ๊ทดูสิ่งประดิษฐ์เนี่ยพี่โบ๊ทได้เห็นหมดแล้วนะอยากจะบอกว่าน้องๆทำสวยกันทุกคนเลยล่ะค่ะแล้วตอนนี้พี่โบ๊ทก็ได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วเตรียมรอรับกันได้เลยแล้วในวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมอีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในกรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์ไบโอโอเยตอนมนุษย์ต่างดาวมีจริงไหมน้องเหนือคิดว่าเอเลี่ยนมีจริงหรือเปล่าครับ
4: มีจริงสิครับเพราะน้องเหนือนะครับเคยดูใน YouTube เป็นแบบหัวแหลมๆคลางนี่แบบเยื่องอะหรือหลังนี่แบบเห็นสันกระดูกสันหลังเลยหลังงอเลยเล็บยาวๆ
3: อันนี้แบบในหนังใช่ไหม
4: ใช่ครับ
3: ครับคือเอเลี่ยนจำพวกเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่เป็นจินตนาการล้วนๆนะฮะบางครั้งก็เป็นการเข้าใจผิดแต่น้องเหนือเชื่อไหมว่าเอเลี่ยนแบบที่เป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยที่มันน่าจะมีจริงๆอยู่ในดาวไหนสักแห่งในอวกาศอันไกลโพ้นเนี่ยอันเนี้ยน่าจะมีจริงนะครับ
4: มีจริงเหรอครับ
3: ใช่ครับและการที่เราจะเดาได้ว่าสิ่งมีชีวิตต่างดาวจะหน้าตาแบบไหนเนี่ยเราก็มาดูสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกเราก่อนฮะนะครับน้องเหนือรู้ไหมว่าโลกเราเนี่ยอายุประมาณ 4,000 กว่าล้านปี
4: 4,000 กว่าล้านปี
3: ครับผมแล้วพอโลกเกิดมาไม่นานเนี่ยนะมีภูเขาไฟปะทุมากมายมีลาวามีอุกกาบาตพุ่งชนปุ้งๆๆแต่หลังจากที่โลกเย็นตัวลงเพียงไม่นานนะครับแล้วก็มีน้ำทะเลมีมหาสมุทรต่างๆมีชีวิตก็ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลก
4: แล้วมันคือตัวอะไรครับที่เกิดมาตอนแรก
3: เราเจอหลักฐานเป็นฟอสซิลอะไรต่างๆที่เป็นแบคทีเรียอายุ 3,000 กว่าล้านปีเนี่ย
4: แบคที
3: เรียเกือบจะ 4,000 ล้านปีเราเคยเจอมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าพี่ถามน้องเหนือว่า เวลาเราไปมองหาสิ่งมีชีวิตต่างดาวเนี่ยเราน่าจะมีโอกาสเจอแบบไหนมากกว่ากัน
4: เจอเซลล์เดียวครับ
3: ถูกต้องครับเวลาเราไปหาสิ่งมีชีวิตต่างดาวเนี่ยเราก็เดาว่ามันน่าจะมีเซลล์เดียวอยู่เยอะแต่สิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่เป็นมนุษย์ต่างดาวคุยกับเราได้อย่างเงี้ยน่าจะมีอยู่น้อยมาก
4: พี่แทนครับแล้วดาวดวงไหนที่น่าจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ล่ะครับ
3: ถ้าน้องเหนือดูในระบบสุริยะที่เป็นบ้านของเราก่อนนะครับพระอาทิตย์อยู่ตรงกลาง
4: อยู่กลาง
3: ส่วนโลกเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะฮะถัดไปอีกดวงนึงคือดาวอังคาร
4: ดาวอังคาร
3: ดวงนี้แหละที่เราคิดว่าอย่างน้อยๆในอดีตเนี่ยก็น่าจะเคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่เพราะว่าเราเจออะไรครับบนดาวอังคาร
4: น้ำ
3: ครับถ้าเราดูจากสิ่งมีชีวิตบนโลกเนี่ยเราจะเห็นว่าน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญมากตอนนี้นะครับองค์กร NASA เนี่ยค้นพบสิ่งที่เรียกว่า exoplanet exoplanet ก็หมายถึงว่าดาวเคราะห์ที่มันโคจรอยู่รอบดวงดาวอื่นที่ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ของเรา
4: ตอนนี้ครับ
3: เจอเยอะแยะเป็นพันๆดวงเลยนะครับ
4: พันๆดวง
3: แล้วก็มีหลักหลายสิบดวงเนี่ยที่ดูแล้วเฮ้ยลักษณะท่าทางอาจจะคล้ายๆกับโลกได้ทุกวันนี้เรายังไม่เจอเอเลี่ยนตัวจริงนะครับแต่เราก็อาจจะคาดเดาไปก่อนว่าถ้าเจอแล้วเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงจะเหมือนหรือจะต่างกับเรา
4: น่าจะกึ่งเหมือนกึ่งต่างครับ
3: ใช่ครับเพราะว่าน้องเหนือลองคิดดูไม่ว่าน้องเหนือจะอยู่ที่ดาวไหนเนี่ยน้องเหนือก็น่าจะต้องการอวัยวะสำหรับมองเห็นไหม
4: เห็นครับ
3: ซึ่งก็น่าจะต้องออกมาในรูปแบบของตานะแต่ว่าเอเลี่ยนอาจจะไม่จำเป็นต้องมี2ตาเหมือนเราก็ได้ไงเอเลี่ยนอาจจะมีตาเดียวใหญ่ๆหรืออาจจะมี4ตานะฮะอาจจะไม่ได้เรียงกันเป็น2ข้างแต่อาจจะเรียงกันเป็นแบบตาเรียงอย่างนี้ก็ได้ไปไม่ได้ไหม
4: ไม่ได
3: ้หรือเอเลี่ยนไม่ว่าจะอยู่ดาวไหนเนี่ยก็ต้องกินอาหารเหมือนกันไหมฮะ
4: ใช่ครับ
3: มันก็ต้องมีรูอะไรสักอย่างให้อาหารเข้าไปถูกไหม
4: อย่างเช่นใช่ไหมครับ
3: ก็อย่างที่น้องเหนือตอบก็คือว่าเอเลี่ยนเนี่ยถ้าเราเจอจริงอาจจะมีส่วนบางอย่างที่คล้ายกับสัตว์โลกและบางอย่างที่เอเลี่ยนไปเลยแบบเราไม่เคยจินตนาการเลยว่ามันจะเป็นแบบนั้น
4: ครับผม
3: นะเอาล่ะน้องเหนือวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
4: ได้เรียนรู้ว่าตอนนี้นะครับเรายังไม่เจอเอเลี่ยนแต่ในวันข้างหน้าเราอาจจะเจอก็ได้ครับตัวที่จะมีโอกาสเจอนะครับคือสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวหรือว่าเราน่าจะเจอตัวใหญ่ๆที่เป็นหลายเซลล์บ้างก็ได
3: ้ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่ว่าวิทยาศาสตร์ก็ยังคงก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆเราสำรวจอะไรใหม่ๆตลอดเวลาไม่แน่ตอนที่น้องเหนือโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเราอาจจะได้เจอเอเลี่ยนตัวจริงก็เป็นไปได้นะครับ
4: น้องเหนือก็จะรอครับ

0: วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางที่อยู่โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะจะมาเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนปลายทางวันนี้บทเรียนที่เราจะเรียนนะคะก็คือเรื่องแก้ปัญหาอย่างไรดีนะคะสอนโดยอาจารย์ดาวนะคะเรียกว่าคุณครูดาวก็ได้นะคะอาจารย์สุภารัตน์เชื้อโชติค่ะวันนี้สิ่งที่เราจะได้ทำมี3อย่างด้วยกันช่วยคุณครูตอบหน่อยสิคะว่าอย่างแรกเราทำอะไร
1: ทำปัญหาอ
0: ย่างที่2คืออย่างที่3คือแสดงว่าทุกคนพร้อมที่จะลงมือทำใช่ไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะสิ่งที่เป็นเป้าหมายในการเรียนรู้วันนี้นะคะก็คือนักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยจะได้หาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายคำว่าหลากหลายคืออะไรใครรู้บ้าง
2: เยอะ
0: ขอบคุณมากค่ะพี่ปุณ
3: ส
0: ั
3: ญญาของเขาค่ะ
0: หลัก
4: ก็จะถูกคนข้อนสอง
2: แตกต่างกัน
0: โอเคหลายอย่างที่แตกต่างกันถูกต้องค่ะหลากหลายคือ
2: หลากหลายหลาย
0: หลากหลายคือมากกว่า1วิธีถูกไหมมีเยอะมีเยอะแล้วก็แตกต่างกันใช่ค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องสื่อสารกันด้วยเหตุผลไหนใครเข้าใจเหตุผลบ้างคะโอเคถามพี่โอ้ดีกว่าเหตุผลคืออะไรนะคะพี่โอ้เหตุผลคือเราพูดกันด้วยการแสดงคิดใช่ไหมคะโอเคอันนี้รูปอะไรก่อนอันนี้รูปอะไรก่อนไหนใครเคยฟังนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าบ้างคะยกมือขึ้นใครเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าได้บ้างพี่ดาคุงมายืนกับทีเชอร์ตรงนี้ได้ไหมคะเพื่อนๆเดี๋ยวฟังพี่ดาคุงเล่านะว่าเขาเล่านิทานถูกไหมถ้าเขาเล่าไม่ถูกเดี๋ยวทีเชอร์จะถามว่าเขาเล่าผิดตรงไหนนะคะโอเคพี่ดาคุงมายืนตรงนี้เลยค่ะ
5: อยากให้ไทคุณอยู่เป็นเพื่อน
0: ไทคุณมาเล่าเป็นเพื่อนแป๊บนึงเดี๋ยวทีเชอร์เรียกนะคะเดี๋ยวเราช่วยกันเล่าทีละเรื่องละกันพี่ดาคุงเล่าเรื่องกระต่ายกระเต่าให้เพื่อนๆนักเรียนปลายทางฟังหน่อยสิคะกระต่ายกระเต่าเริ่มมาจากอะไรนะ
6: เริ่มมาจากกระต่ายมาท้าทายเต่าก
0: ระต่ายมาท้าทายเต่าแล้วไงต่อคะพี่ดาคุง
7: แล้วจากนั้นกระต่ายก็ชวนเต่าวิ่งแข่งกัน
0: กระต่ายก็ชวนเต่าวิ่งกระต่ายก็ชวนเต่าไปวิ่งแข่งหรือว่
6: า
0: เต่าท้าบางคนก็บอกว่าเต่าท้าบางทีก็บอกว่ากระต่ายนั่นแหละไปบอกว่าฉันวิ่งเร็วมันก็เลยเกิดความรู้สึกฉันอยากจะท้าทายการแข่งขันนี้แล้วไงต่อเขาแข่งกันไหม
6: เขาแข่งกัน
0: เกิดอะไรขึ้นในตอนแข่งขันคะ
6: กระต่ายมันนอนหลับแล้วเต่าก็แซงหน้าไม่ได
8: ้แล้วก
0: ็แล้วอะไร
8: แล้วเต่าก็ชนะเลย
0: โอเคเต่าชนะได้ยังไงคะพี่ดาคุง
9: เพราะว่าเต่าพยายามแย่งท้า
7: เพราะว่ากระต่ายมันไม่ได้กินข้าวเช้ามามันก็เลยไปกินแครอทแล้วก็นอนอยู่บนต้นไม้เต่าก็เลยแซงไม่ได
0: ้โอเคขอบคุณมากค่ะเชิญไปนั่งที่ได้โอเคเมื่อกี้นะเพื่อนๆเล่าให้ฟังขอบคุณค่ะเดี๋ยวทีเชอร์สรุปให้ฟังก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะที่เล่ามาถูกกันหมดเลย1ก็คือมันเกิดการแข่งขันขึ้นระหว่างกระต่ายกระเต่าแล้วก็เพราะว่ากระต่ายน่ะเขาขี้เกียจหรือว่าเขาแอบงีบใช่ไหมก็เลยทำให้เต่าอ่ะใช้ระยะเวลาที่กระต่ายนอนอยู่เอาชนะไปได้ค่ะเชิญค่ะ
2: จริงๆกระต่ายมันเห็นว่าเต่าใช้แล้วก็
10: พี่สุขพี่บอกเขา
0: เพราะว่าเขาเห็นว่าเต่าช้าเขาก็เลยคิดว่าเขาอะเร็วกว่าอยู่แล้วใช่ขอบคุณค่ะคำนั้นเลยนะคะคือคำว่าประมาทเนาะขอบคุณมากเก่งมากโอเคโต๊ะเบอร์3กับเบอร์4เก่งมากเลยนะคะพี่โต๊ะเบอร์1กับเบอร์2อะเราต้องทำคะแนนบ้างนะ
6: ก็บอกว่าทำแล้ว
0: ใช่เมื่อกี้เล่าได้ดีมาก
6: ผมอยากออกบ้าง
0: คำถามของทีเชอร์ก็คือถ้าเกิดว่าพี่กระต่ายอะเขาไม่หลับเต่าจะชนะพี่กระต่ายไหม
2: ไม่
0: ไม่มีวันเลยเหรอทำไมคะถึงไม่มีวันชนะ
6: ไม่เต่ามีโอกาสชนะพวกเต่ามันไม่ได้ใช้อย่างพี่กระมันกลัวที่เราคิด
0: อื ันแต่ว่ามันต้องมีเครื่องมือช่วยเต่านิดนึง
6: ไม่มันต้องไม่มีเลยมันไม่มีมันก็เร็วได
0: ้เอาเป็นว่าการแข่งขันแบบใหม่เราจะต้องให้เต่าชนะกระต่ายให้ได้แต่ว่ากระต่ายจะไม่แอบหลับนะเป๊ะอ่ะคุณครูให้โจทย์ว่าอยากให้เต่าชนะกระต่าย
6: โดยที่กระต่ายไม่หลับ
0: โดยที่กระต่ายไม่หลับแต่ว่าทุกคนทั้งเต่าและกระต่ายจะแข่งขันบนกติกาเดียวกันก็คือจะต้องมีการเดินทางบนเส้นทางการเดินทางที่ว่าไม่จำเป็นจะต้องเดินก็ได้เดินทางใช้วิ่งก็ได้
6: แล้วหรือใช้เทอร์โบ
0: หรือใช้เท้าพิเศษทำให้เร็วขึ้นก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะลองมาดูกันว่าเราจะให้เต่าเดินทางยังไงถึงจะเร็วกว่ากระต่ายได้คุณครูมี
2: ใช้ประตูไปที่ไหนก็ได้
0: ผิดกติกาเพราะถ้าใช้ประตูไปที่ไหนก็ได้ก็แปลว่าเราจะไม่เห็นเต่าอยู่บนเส้นทางเขาจะต้องอยู่บนเส้นทางเพราะมีเพื่อนๆรอเชียร์ตลอดเส้นทางถูกไหมถ้าเขาหายตัวไปแปลว่าเขาผิดกติกาถูกเขาจะใช้ประตูแวบไปเลยไม่ได้นะคะเพราะว่าถือว่าผิดกติกา
2: แล้วถ้าวิ่งเร็วๆอ่ะ
0: โอเควิธีที่หนึ่งที่คุณครูให้เป็นตัวอย่างละกันก็คือพี่เต่ายังเดินทางแบบนี้ได้ค่ะวูบเร็ว
2: ยิ่งเร็วกว่า
0: เร็วขึ้นไหม
2: เร็วขึ้น
0: คิดแต่ว่าอาจจะมีอาจจะเร็วกว่านี้อาจจะเร็วกว่านี้ที่เธอจะคุณครูจะให้กระดาษแผ่นนี้ไปแล้วให้เราวาดรูปเติมให้หน่อยว่าทำยังไงเต่าถึงจะเร็วกว่ากระต่ายได้พร้อมไหมพร้อมไหมคะโอเคถ้าพร้อมพี่มีสุขช่วยแจกกระดาษหน่อยค่ะ
11: เมื่อสักครู่นี้นะคะทีเชอร์ดาวนะคะได้ให้ปัญหากับนักเรียนในห้องเรียนนะคะว่าถ้าพี่กระต่ายไม่หลับพี่เต่าจะชนะการแข่งขันบนเส้นทางเดียวกันนั้นได้อย่างไรนะคะแน่นอนว่าเราเห็นความสามารถของการคิดหลากหลายนะคะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าพี่เต่าซึ่งถ้าโดยปกติเขาเดินช้ากว่าพี่กระต่ายใช่ไหมคะแล้วถ้าเราต้องเพิ่มเครื่องมือให้เขายังแข่งขันบนเส้นทางได้แล้วก็ชนะพี่กระต่ายได้ด้วยเนี่ยเราจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะก็อยากให้นักเรียนปลายทางช่วยทิชเชอร์ดาวคิดด้วยนะคะว่าเราจะใส่เครื่องมืออะไรให้พี่เต่าดีทำให้เขาชนะพี่กระต่ายได้สามารถคิดได้หลากหลายเลยนะคะทิชเชอร์ดาวขอให้นักเรียนทางบ้านนักเรียนปลายทางคิดให้ได้มากกว่า2วิธีนะคะเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าการคิดหลากหลายของเราจะมีประโยชน์ยังไงบ้างค่ะแล้วก็มาดูกันนะคะว่านักเรียนต้นทางที่อยู่โรงเรียนกับนักเรียนปลายทางจะคิดวิธีที่แตกต่างกันได้เยอะแค่ไหนค่ะในระหว่างนี้ก็อยากจะให้พอสวิดีโอก็ได้นะคะหรือว่ารวมกลุ่มกันช่วยคิดก็ได้นะคะจะใช้สีไม้สีเทียนก็ได้ค่ะให้เวลาประมาณ10นาทีนะคะในการคิดให้ได้วิธีที่หลากหลายแล้วก็วาดรูปลงในกระดาษได้เลยค่ะอันนี้นะคะทีเชอร์ดาวก็ให้ตัวอย่างมานะคะว่าวิธีที่1อาจจะเป็นการใส่รองเท้าสเก็ตแบบนี้ก็ได้การที่พี่เต่าสามารถถลายไปได้อย่างรวดเร็วก็อาจจะช่วยให้ชนะพี่กระต่ายได้ใช่ไหมคะวิธีที่2เนี่ยช่วยทีเชอร์ดาวคิดด้วยนะคะว่าเป็นอะไรได้อีกนะคะนักเรียนต้นทางก็กำลังคำนึงคอมเมนต์ช่วยกันคิดเหมือนกันนะคะหวังว่าเราจะนำวิธีที่หลากหลายมาแชร์กันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดกันนะคะ
0: มีสีอยู่

โบจริงด้วยเร็วที่สุดเลยหรือเปล่าคะแต่ว่าต้องไม่ผิดกติกานะเขาต้องไม่หายไปจากเส้นทางนะใช่ครับคุณผู้ชมเห็นอยู่ยังถือว่าถูกอยู่อ๋อโอเคเหนื่อยนะคุณผู้ชมยังไม่เห็นเลยเหรอว้าวคุณผู้ชมมาโทษมาโถยดีค่ะลงสีให้ด้วยนะคะพี่ตังไม่เหมือนกันนะพี่เจ้าเห็นบางคนคิดไม่เหมือนเพื่อนเลยด้วยบางคนคิดไม่เหมือนเพื่อนเลย

0: ี่เหลือเต่าเหลืออยู่อันเดียวไม่พอใช่ไหม
1: ว่าถ้ามันติด
2: เราแยกได้กระต่าย
0: ไม่มีกระต่ายเร็วอยู่แล้วไม่มีเครื่องมือประมาณนั้นแหละว้าวสีมันมีเหลือน้อยค่ะอาจจะต้องไปดูของเพื่อนแล้วมีไหมแล้วหนูอาจจะต้องขอค่ะตรงนู้นน่าจะมีนะคะก็ตัวอีกการ

0: คค่ะ
1: มีสุกโอเคขอพี่อัง
2: ตาสายดู
1: อุ้ยสวยมากเดต้า
3: ไม่รู้ด้วย
1: นี่สวยไปล่ะ

0: ของเราไว้นะว่าจะทำให้พี่เต่าเขาเร็วกับพี่กระต่ายได้ยังไงมาดูผลงานของเรากันค่ะว่ามีกี่แบบบ้างไหนใครติดล้อให้รองเท้าพี่เต่าบ้างยกมือขึ้น
1: อะไรนะ
0: มีใครติดล้อให้รองเท้าของพี่เต่าบ้างยกมือขึ้นคิดว่าการติดล้อมันเร็วไหมคะ
1: เร็วแต่ยากที่มันโผล่
0: พี่พินบอกว่า
1: เหมือนอันนั้นเพราะว่ามันจะยากเพราะมันมีแค่สองล้อแล้วม
0: ัน
1: จะยากที่คอนโทรล
0: โอเคพี่จัสมินล่ะคะคิดว่าเร็วไหมคะ
2: เร็วค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเร็วโอเคมีใครมองว่านอกจากติดล้อแล้วมันทำอย่างอื่นได้อีกที่จะเร็วกว่าเดิม
3: ติดเทอร์โบ
0: โอเคเดี๋ยวที่คุณครูถามพี่มีสุขละกันพี่มีสุขคิดว่าติดเทอร์โบเร็วยังไงคะ
3: ก็มันก็จะเร็วมากเพราะว่าเราบินเราไม่ได้เดิน
0: แล้วเราบังคับเทอร์โบได้ไหมคะ
3: ได
0: ้อ๋อบังคับยังไงคะพี่มีสุข
3: ก็แค่ติดตั้งไปเลยแล้วก็แค่ติดตั้งปุ่ม
0: อ๋อติดตั้งปุ่มปิดเปิดใช่ไหมคะโอเคคุณครูให้ดูอย่างนี้ค่ะผลงานของเรามีหลายแบบมากเลยมีทั้งแบบเป็นสเก็ตแบบนี้นะคะมีชายมีเพื่อนบางคนใส่สปริงให้ด้วยนะไหนใครใส่สปริงยกมือหน่อยใครใส่สปริงให้รองเท้า
4: ไม่มีเลยอ
0: ่
4: ะ
0: ใครใส่สปริงให้รองเท้ามาริโอใส่สปริงให้รองเท้าแบบนี้เลยแล้วก็มีใครใส่หมวกคัพเตอร์ไม้ไผ่บ้างไหม
5: หนูก็ใส่แบบเอโดเรมอนคัพเตอร์ไม้ไผ่ดื้อ
0: มีใครใส่เทอร์โบแบบนี้บ้าง
6: ไม่ใส่ระเบิด
0: เยอะเลยมีใครใช้
7: มีบล็อกใส่ฟ้าได้
0: มีใครใช้สเก็ตบอร์ดแบบนี้บ้าง
8: ใช้ต้องสเก็ตนะ
0: อ๋อมีเยอะเลยเหมือนกัน
9: สเก็ตมันแตกต่างจากสเก็ตบอร์ดตรงที่มันคอนโทรลได้แต่สเก็ตบอร์ดมันได้ความเสียง
0: คุณครูเคยเห็นเพื่อนบางคนวาดรถเข็นแบบนี้เราคิดว่าใช้ได้ไหมคะ
10: ได้
0: ทำไมพี
10: ่
0: พี่ปุณถึงคิดว่าใช้ไม่ได้คะ
10: เพราะว่ามันไม่กดดันได้ไง
0: โอเคใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นะคะก็จะถือว่าผิดกติกาเพราะว่าเราจะใช้คนอื่นมาช่วยเราเข็นไม่ได้เน
11: า
0: ะเพราะฉะนั้น
11: ถ้าพูดว่าเราก็ติดเทอร์โบที่เราเข็นแล้วก็

าได้แตกต่างกันเราจะเอามาผสมกันก็ได้เช่นบางอันมีทั้งสปริงมีทั้งเทอร์โบเลยบางอันเป็นล้อแต่ว่ามีที่เลื่อนให้ยืนง่ายๆก็ได้เพราะเต่าเขามีสี่ขาถ้าเขา

0: เราต้องวาดตรงครับแต่ละคุณ
1: มีคนไม่เห็นมือของคุณครูนะคะมีคนไม่เห็นมือของคุณครูนะคะ
0: แต่ละคุณ
1: ไทยคุณ
0: ไทยครับ
1: โอเคครบแล้วขอบคุณมากค่ะต่อไปคุณครูจะให้ทำงานที่ยากขึ้นงานที่ยากขึ้นนี้อยากให้เราจับคู่กันได้ไหมคะมีคู่ไหมคะเดี๋ยวเราจะทำงานกันเป็นคู่ให้เลือกก่อนว่าใครจะเป็น A ใครจะเป็น B เราจะแบ่ง A กับ B
2: จับไหม
0: ใครเป็น B
1: ใครเป็น B ยกมือขึ้นใครเป็น B ยกมือขึ้นมีคนเป็น B ไหม
3: เขาเป็น A เขาเป็น A เขาเป็น A เป็น B
1: โอเคหนูเป็น B โอเคค่ะ
4: เขาเป็น B หนูเป็น A
1: โอเคคุณครูถามใหม่อีกรอบใครเป็น A ยกมือขึ้นเด็ก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มี10คนโอเคค่ะใครเป็น B ยกมือขึ้น1 2 3 4 5โอเคทีนี้ใครเป็น A ต้องเดินไปหา B นะเราจะต้องหาคนที่ไม่เหมือนเราแต่ว่าถ้าเกิดว่าคู่เต็มไปหาซ้ำกันได้โอเคไหมคะ
5: ทำคนนี
1: ้คนเป็น A ทำแบบนี้ค่ะฟังทีเชอร์ก่อนฟังคุณครูก่อนนะคะฟังคุณครูก่อนถ้าไม่ฟังจะไม่รู้เรื่องนะคนที่เป็น A ขอบคุณค่ะมือลงได้คนที่เป็น A ปัญหาของ A ก็คือเรามาโรงเรียนโดยที่ลืมกระเป๋าสตางค์แต่โรงเรียนนั้นอะเราต้องซื้อข้าวเที่ยงข้าวกลางวันใช้เงินซื้อเราถึงจะได้กินข้าวกลางวันนะคะคุณครูขอให้นึกคำตอบไว้ในใจ3คำตอบค่ะเช่นวิธีที่1ยืมเงินเพื่อนเข้าใจไหมคะ
6: เข้าใจ
1: ขอบคุณค่ะโอเคใครเป็น A ยกมือขึ้น
7: ยกมือดิ
8: ถ้าทำจะใหญ
1: ่นึกคำตอบไว้ในใจ3อย่างนะคะ
9: แล้วบอกเพื่อนแบบคุณ
1: นึกคำตอบไว้ในใจแล้วเล่าให้ B ฟัง
10: เดี๋ยวตอบมาหน่อย
1: B ก็มีปัญหาเหมือนกันไหนใครเป็น B ยกมือขึ้นค่ะปัญหาของ B ก็คือเราป่วยตอนเช้าเพิ่งรู้ตัวเมื่อเช้าแต่ว่ามีการบ้านต้องส่งวันนี้เลยเราจะแก้ปัญหายังไง
11: ยืนตื่นไปทำ
1: แต่เราป่วยเราไปโรงเรียนไม่ได้แต่เราต้องเอาการบ้านไปส่งคุณครูที่โรงเรียน
12: ก็ไม่ได้ไปส
13: ่งพรุ่งนี้ไม่ได้
14: ไปบอกครูว่าป่วยอยู่
15: ต้องพรุ่งนี้ไม่ได้หรอ
1: โอเคคนเป็น B นึกคำตอบไว้ในใจ3อย่างนะคะ
16: ทำไง
1: ใครอยากได้กระดาษเขียนเดี๋ยวคุณครูจะแจกกระดาษเขียนนะ
17: สำหรับน้องๆโรงเรียนปลายทางนะคะเรามีใบกิจกรรมที่จะต้องจับคู่นะคะก็คือจับคู่กันโดยที่แบ่งกันด้วยนะคะว่าใครจะเป็น A ใครจะเป็น B นะคะโดยที่ A กับ B จะได้ปัญหาที่แตกต่างกันวันนี้โจทย์ของเราก็คือพยายามคิดหาวิธีการแก้ปัญหาให้ได้อย่างน้อย3วิธีค่ะเป็น3วิธีที่แตกต่างกันนะคะเมื่อเลือกได้แล้วนะคะก็จะเหมือนนักเรียนต้นทางเลยค่ะใครเป็น A ฟังทีเชอร์ทางนี้นะคะปัญหาของ A ก็คือเราต้องไปโรงเรียนโดยที่ไม่ได้เอากระเป๋าสตางค์มาแต่ว่าโรงเรียนเนี้ยเขาต้องให้เราใช้เงินซื้ออาหารเที่ยงของเรานะคะเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะคะเพื่อน A คิดคำตอบไว้ในใจแล้วก็เขียนลงในใบกิจกรรมได้เลยนะคะว่าวิธีที่1เลือกที่จะทำอะไรเช่นเลือกที่จะยืมเพื่อนหรือเปล่านะวิธีที่2เป็นอะไรดีวิธีที่3เป็นอะไรดีบันทึกได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะทีเชอร์จะให้เล่าให้เพื่อน B ฟังแล้วให้เพื่อน B บอกหน่อยว่าเพื่อน B จะเลือกวิธีแก้ปัญหาแบบไหนเพราะอะไรนะคะจะได้แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดแล้วก็เหตุผลกันนะคะต่อไปเป็นคราวของ B บ้างใครเป็น B ยกมือขึ้นค่ะแล้วก็ฟังทางนี้เลยนะคะเพื่อน B นะคะหรือใครที่เป็น B นะคะปัญหาของเราก็คือเราป่วยมาโรงเรียนไม่ได้แต่คุณครูบอกว่าต้องส่งการบ้านภายในวันนี้ทำให้เราต้องหาวิธีแก้ปัญหานี้กันค่ะว่าเราจะส่งการบ้าน

านยังไงดีทั้งๆที่เรานอนซมอยู่ไปส่งการบ้านวันนี้ไม่ไหวจริงๆนะคะเลือกวิธีการแก้ปัญหาของตนเองแล้วก็เขียนที่แตกต่างกัน3แบบนะคะลงในใบกิจกรรมได้เลยนะคะเมื่อคู่เราหรือคนที่เป็น A พร้อมแล้วชวน A มาฟังหน่อยค่ะว่า A เรามีวิธีแก้ปัญหา3แบบนะแล้ว A เลือกวิธีไหนใน3แบบที่เราคิดแล้วก็ถามเหตุผลของ A มาด้วยนะคะเราจะได้บันทึกเหตุผลของเพื่อนด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้ฟังเหตุผลแตกต่างกันแล้วก็จะได้ฟังมุมมองความคิดเห็นของเพื่อนด้วยค่ะ

เรามาทวนกิจกรรมนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางทำไปพร้อมๆกันกับเรานะคะแบ่งนักเรียนในห้องเพื่อนๆเราออกเป็น2ทีมนะคะก็คือทีม A แล้วก็ทีม B ใครเป็นทีม A นะคะยกมือขึ้นเลยทีม A คุณจะได้ปัญหานี้ไปค่ะเมื่อคุณเป็นนักเรียน A ไปโรงเรียนแต่ลืมเอากระเป๋าสตางค์ไปซื้อข้าวเที่ยงทำให้ซื้อข้าวเที่ยงไม่ได้คุณจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะย้ำว่าต้องเป็นวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ด้วยนะคะวิธีที่1ที่2ที่3เป็นอะไรได้บ้างในทุกครั้งที่นักเรียนคิดวิธีแก้ปัญหานึกหาเหตุผลด้วยนะคะเช่นเราแก้ปัญหาวิธีนี้เป็นวิธีที่1วิธีที่2วิธีที่3ใน1 2 3เนี่ยอยากให้เรามีเหตุผลให้ตัวเองด้วยว่าเราจะเลือกวิธีไหนเพราะอะไรนะคะจะได้ไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อน B ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเลือกวิธีที่1เป็นยืมเพื่อนนะคะเราอาจจะมีเหตุผลว่าเพื่อนเราอ่ะปกติก็จะมีสตางค์มาเกินกว่าที่จะใช้จริงอยู่แล้วเรายืมแล้ววันรุ่งขึ้นค่อยคืนก็ได้ดูจะง่ายดีแล้วก็เราก็มีเพื่อนที่สนิทที่ยืมกันได้อยู่เสมออยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่เราคิดได้แล้วก็อาจจะมีคำตอบไว้ในใจว่ามันสะดวกสำหรับเราจริงหรือเปล่านะคะสำหรับทีม B นะคะทีม B นี้จะได้ปัญหาที่แตกต่างกันออกไปนะคะถ้าคุณเป็นนักเรียนดีปัญหาของคุณก็คือคุณป่วยเพิ่งรู้ตัวเมื่อเช้าเลยมันกระทันหันจริงๆไปโรงเรียนไม่ไหวแต่ว่าครูให้เราส่งการบ้านวันนี้เราจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะนักเรียนต้นทางที่อยู่ที่โรงเรียนที่ทีเชอร์ดาวสอนอยู่บางคนก็จะบอกว่าฝากน้องไปพอดีเรามีน้องชายอยู่โรงเรียนเดียวกันได้นะคะแต่ว่าบางบ้านเป็นลูกคนเดียวบ้านก็ไม่ไกลเพื่อนซะด้วยสิเราแก้ปัญหาอย่างไรดีนะคะลองนึกวิธีให้ได้หลากหลายนะคะทีเชอร์ดาวย้ำว่าหลากหลายนะคะแปลว่าพยายามหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้มากกว่า1วิธีนะคะทีเชอร์ดาวอยากให้ลิสต์ให้ได้3วิธีเลยนะคะแล้ว3วิธีนี้มาชั่งใจดูค่ะว่าเราจะเลือกวิธีไหนแน่นอนว่าเดี๋ยวคุณจะเห็นประโยชน์นะคะนักเรียนทุกคนจะเห็นประโยชน์ว่าทำไมถึงต้องคิดให้ได้หลากหลายวิธีนะคะเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันในห้องเรียนนะคะดูว่านักเรียนต้นทางคิดหาวิธีได้หลากหลายกันจริงหรือเปล่านะคะกลับไปคุยกันได้เลยค่ะ

0: ของคุณต้องมี3วิธีนะคะคุณเอขาโดยที
1: ่จะไปแม่ไม่เอาเงินมาให้ก็ได้ค่ะ
0: แต่ว่าเป็นแค่วิธีเดียวเรามีอีก2วิธีที่ต้องตอบ
1: คือยังไงเพื่อนแล้วก็
0: อาจจะเขียนด้วยการวาดรูปก็ได้นะคะนักเรียนสามารถวาดรูปก็ได้นะถ้าใครไม่ชอบเขียนก็สามารถวาดรูปได้ว่ายืมเพื่อนวาดรูปประมาณนี้ก็ได้นะนั่น
1: พี่กั้งแม
0: ่ส่วนปัญหาของคุณบีก็คือคุณจะต้องส่งการบ้านนะคุณแต่ว่าคุณป่วยมากเลยคุณไปโรงเรียนเพื่อที่จะไปส่งการบ้านไม่ไหวคุณจะทำยังไง
1: ให้แม่ไปส่งได้
0: เขียนได้เลยค่ะเขียนได้เลยเขียนได้เลยอ่ะพี่ตังได้1วิธีแล้วเราต้องโทรศัพท์ไปบอกครูว่าป่วยขอส่งพรุ่งนี้ได้ไหมคะอ่านเขียนได้เลยค่ะ
1: ครับสอนค่ะ

0: โอเคฟังทางนี้ค่ะมีเพื่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเพื่อนคิดยังไงกันนะคนเป็น A ลืมกระเป๋าสตางค์วิธีที่1ทำยังไงคะ
1: โอนเงินกับเพื่อนขอจิ้มกับเพื่อน
0: วิธีที่1ทำยังไงคะ
1: โอนเงิน
0: พี่มาริโอเป็น A หรือเป็น B นะคะ
2: A ครับ
0: บอกวิธีแก้ปัญหาวิธีแรกค่ะ
2: ใช้บัตรโอนครับ
0: ใช้บัตรโอน
1: โอนจ่ายก็เป็น A
0: พี่พินอะไรนะคะติดค่าข้าวแล้วจ่ายวันหลังนะคะโอเคขอวิธีสุดท้ายค่ะวิธีที่เพื่อนบอกว่าถ้าลืมกระเป๋าตังค์วิธีแรกคือโอนจ่ายวิธีสองก็คือขอแม่ค้าว่าติดไว้ก่อนเดี๋ยวจะเอามาจ่ายทีหลังว
3: ิ
0: ธ
3: ี
0: ทีหลังเอาเงินมาใช่ไหมคะหรือมีวิธีอีกอื่นอีกไหมคะยืมเพื่อนได้ไหมคะได้มีวิธียืมเพื่อนก็ได้ยืมแม่ค้าก็ได้หรือว่ายืมคุณครูได้ไหมคะคุณครูใจดีก็อาจจะให้ยืมได้วิธีที่5ก็คือโทรหาคุณแม่เลยให้รีบเอาเงินมาให้นะคะมีเยอะมากเลยต่อไปขอฟังพี่ปุณฟังนิดนึงค่ะต่อไปช่วยพี่บีแก้ปัญหาบ้างพี่บีป่วยแต่ว่าต้องส่งการบ้านทำยังไงดีคะพี่มีสุข
4: โอเคค่ะให้แม่ไปส่งให้ส่งทีหลังแล้วไลน์ไปบอกว่าป่วยแล้วก็ให้น้องไปส่งให้และบอกครูว่าพี่ป่วยเลยมาส่งให
0: ้เก่งมากครบ3วิธีเลยพี่ปูนว่าไงคะ
5: ให้แม่ไปส่งให
0: ้โอเคได้เหมือนกันค่ะมีให้แม่ไปส่งให้มีไลน์ไปบอกครูว่าขอส่งทีหลังไหนใครต้องไลน์ไปบอกครูว่าส่งทีหลังมีไหมคะพี่แจ๊สมีไหมมีโทรไปหาใช่ไหมคะแล้วก็มีฝากเพื่อนที่เขาจะผ่านบ้านเราอยู่แล้วมารับการบ้านไปส่งให้หน่อยได้ไหมคะ
6: แล้วผมให้น้องไปส่ง

0: มีน้องให้น้องที่ไปโรงเรียนไปส่งก็ได้นักเรียนปลายทางนะคะสามารถคิดหาวิธีการแก้ปัญหาได้เหมือนกันแต่ว่าจุดเน้นของเรานะคะก็คืออยากให้ได้วิธีที่แตกต่างกันที่หลากหลายเพราะว่าถ้าเรามีวิธีที่หลากหลายเราก็จะได้เลือกวิธีที่เราแก้ปัญหาได้เร็วแล้วก็สัมฤทธิ์ผลได้ก่อนนะคะฟังทางนี้นิดนึงค่ะนักเรียนต้นทางค่ะเห็นมือไหมเอ่ยโอเคเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้เพื่อนนักเรียนที่อยู่ปลายทางฟังด้วยนะคะว่าปัญหาแรกคือปัญหาที่ไม่มีกระเป๋าสตางค์ใช่ไหมคะ
1: ที่สองคือป่วย
0: แต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้ก็คือถึงไม่มีกระเป๋าสตางค์เรายังต้องกินข้าวเที่ยงไม่งั้นเราจะไม่มีแรงเรียนนะ
1: เพราะผมเคยไม่กินข้าวเที่ยงแล้ว
0: เราต้องหนึ่งวิเคราะห์ปัญหาสองเราต้องรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรให้สำเร็จ3. เราพยายามคิดหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้หลากหลายเช่นยืมเงินเพื่อนขอทานข้าวกับเพื่อนขอทานข้าวกับคุณแม่ค้าหรือว่ารีบโทรไปบอกให้แม่เอาเงินมาให้ก็ได้นะคะส่วนคำถามปัญหาที่2ก็คือป่วยแต่ต้องส่งการบ้านเราทำยังไงได้บ้างให้แม่เอาไปฝากคุณครูก็ได้ใช่ไหมคะโทรไปบอกคุณครูขอส่งวันหลังก็ได้หรือว่าโทรไปบอกเพื่อนหรือฝากน้องเอาไปส่งก็ได้เหมือนกันนะคะเวลาที่เราเจอปัญหาเราทำอะไรเป็นอย่างแรกคะเวลาที่เราเจอปัญหาอย่างเช่นเวลาอย่างเช่นเราป่วยต้องส่งการบ้านหรือเราจะต้องซื้อกับข้าวแต่เราไม่มีกระเป๋าตังค์เราทำยังไงเป็นอย่างแรกคะเราต้องคิดใช่ไหมคะเราต้องคิดแก้ปัญหาคิดวิธีเดียวพอไหมคะทำไมเราถึงต้องคิดให้ได้หลายวิธีคะโอเคมันจะมีบางวิธีที่เราทำแล้วไม่สะดวกเราก็ต้องหาวิธีอื่นถัดไปที่เราจะทำได้เนาะ
2: แล้วก็แบบกันบ้าน
1: โอเค
2: ต้อง
1: ใ
2: ช้ท่านเป้าแหว
0: นนักเรียนต้นทางคะคุณครูมีเกมให้เล่น
1: หาวิธีออกจากเขาวงกตก็เล่นเราใช่เหรอ
0: คนที่จะได้มาเล่นคือคนที่เป็นเดี๋ยวเรียบร้อยนะคะ
3: ผมอยากได้เลขแม
0: ่พี่มีสุขเป็นเด็กดีไหมวันนี้โอเคแต่ว่าทีเชอร์เดินวิธีเดียวถ้าทีเชอร์คุณครูแก้ปัญหาวิธีเดียวก็คือคุณครูออกตรงนี้แล้วคุณครูก็เดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินมันเส้นทางที่คุณครูเลือกเดินมันยาวๆใช่ไหมคะการแก้ปัญหาไม่ได้มีแค่วิธีเดียวใช่ไหมมีได้มากกว่า1วิธีไหมคะใครที่พร้อมจะช่วยคุณครูตอบบ้างยกมือขึ้นค่ะใครที่พร้อมจะช่วยครูตอบบ้างเดี๋ยวคุณครูจะแจกเขาวงกตให้ได้คิดกันนะ
4: สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเสริมค่ะเป็นกิจกรรมช่วยหาวิธีออกจากเขาวงกตให้หน่อยนะคะจะเห็นว่าเส้นทางที่ลากเส้นสีแดงไว้เป็นเส้นทางที่ทีเชอร์คิดออกค่ะแต่ว่ามันยาวเหลือเกินนักเรียนปลายทางเห็นไหมคะว่ามันคดเคี้ยวเลี้ยวรถแล้วก็เดินทางยาวไกลเหลือเกินนะคะซึ่งทีเชอร์เชื่อว่านักเรียนปลายทางอาจจะเห็นวิธีที่สั้นกว่านี้ก็ได้เนี่ยแหละค่ะที่มาที่ทำไมเราถึงต้องพยายามคิดให้ได้มากกว่า1วิธีเพราะว่าวิธีที่ง่ายสำหรับเราสะดวกสำหรับเราอาจจะเป็นวิธีที่เราจะต้องมาเปรียบเทียบหลากหลายวิธีเข้าด้วยกันนะคะไหนนักเรียนปลายทางคิดออกไหมคะว่ามีวิธีอื่นอีกไหมที่จะทำให้เราออกจากเขาวงกตได้ด้วยวิธีที่สั้นกว่านี้ลองช่วยกันคิดดูนะคะแล้วก็ไปดูคำตอบของนักเรียนต้นทางกันค่ะเดี๋ยวที่จะให้เวลาคิดสัก5นาทีนะคะแล้วเราเอามาอภิปรายไปด้วยกันนะคะ
0: สุขที่เชิญดูหน่อยอ๋อนี่ทางลัดมันสั้นกว่าจริงด้วย
1: ทางลัดจิ้วทางลัด
0: อันนี้ไม่ได้เข้าเขาวงกตถือว่าไม่ใช่ทางลัดนะคะเพราะว่าเราไม่ทำตามกติกาค่ะ
1: น้ำหนัก
0: อันนี้ของพี่ปุ้นถูกไหม
1: ก็ได้นะ
0: โอเคอัน
5: ี้ก็ได้เหมือนกันค่ะเอาวางไว้เลยค่ะวางไว้เลยค่ะ
6: เอาเป็นไฟก็ได
5: ้โอเคเลยค่ะ

0: ีคนทำแบบนี้เหมือนกันเลยพี่โอแต่ว่าผิดกติกา
1: แล้วครับนี่เจ้าจ๋าแล้วครับเสร็จแล้วครับ
0: โอเคเอาวางไว้ที่โต๊ะเลยค่ะไหนอุ๊ยจริงด้วยทางรัฐจริงด้วยโอเคใครเสร็จแล้วบ้างยกมือค่ะทุกคนเสร็จแล้วหันมาฟังคุณครูทางนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆนักเรียนปลายทางจะได้รู้ด้วยว่าเราหาวิธีแก้ปัญหาได้กี่แบบแบบที่หนึ่งก็คือแบบของคุณครูที่เดินทางยาวมากๆเลยใช่ไหมคะซึ่งวิธีแก้ปัญหาวิธีแรกที่คุณครูทำก็คือเราจะเดินค่อนข้างไกลมากเลยเราเดินแบบอื่นได้เหมือนกันใช่ไหมคะที่สั้นกว่าใครเดินได้สั้นกว่าคะโอเคค่ะพี่มีสุขมาชี้ให้คุณครูดูได้ไหมคะพี่มีสุขครับชี้ให้คุณครูได้ไหมคะว่าเดินวิธีที่สั้นกว่าเดินยังไงคะโอเคขอบคุณค่ะเชิญนั่งที่ได้เลยค่ะ
2: ถึงคราวนักเรียนปลายทางจะคิดไปกับเราด้วยนะคะจากโจทย์เขาวงกตนี้นะคะเรามาช่วยกันหาวิธีเดินจากลูกศรสีแดงนะคะไปยังทางออกนะคะซึ่งทีเชอร์ได้เส้นทางที่มันดูคดเคี้ยวเหลือเกินนะคะดูยากในการเดินทางมากๆเลยนะคะวิธีที่หนึ่งเนี่ยมันน่าจะใช้ระยะเวลาเดินทางนานมากๆเลยนะคะในการหาทางออกเมื่อครู่เพื่อนนักเรียนต้นทางของเราหาโซลูชันให้หรือหาวิธีแก้ปัญหาได้อีกแบบค่ะก็คือเดินแบบนี้นะคะตามเส้นสีฟ้านะคะเปรียบเทียบกันได้ไหมคะว่าเส้นทางสีแดงหรือเส้นทางสีฟ้าแบบไหนสั้นกว่ากันวิธีที่สองเนี้ยดูเหมือนจะสั้นกว่าใช่ไหมคะถ้าเราอยากรู้ว่าสั้นกว่าจริงไหมลองเอาไม้บรรทัดมาวัดการเดินทางของเรานะคะว่าใช้ระยะทางกี่เซนติเมตรนะคะในการเดินจากลูกศรสีแดงไปที่ทางออกแล้วมีใครสามารถคิดวิธีที่3ได้ไหมคะจริงๆก็ซ่อนอยู่ในนี้นะคะหาได้ไหมเอ่ยวิธีที่3นะคะสามารถเดินจากเส้นสีแดงนี่แหละค่ะแต่ว่าเราจะเห็นทางลอดออกมาตรงนี้ทำให้เราไม่ต้องอ้อมไปอีกทางหนึ่งนะเราก็เดินตรงนี้แล้วก็มากลับเข้าสู่ทางออกเหมือนกันได้นะคะทางออกเดียวกันนั้นเลยนะคะตัดเขาเรียกว่าหาทางออกอีกแบบหนึ่งได้เหมือนกันถึงแม้ว่าเส้นทางที่เราเริ่มจะเป็นเส้นทางสีแดงเหมือนแบบแรกเลยแต่ว่าก็อาจจะมีทางออกที่ทำให้เราเดินทางได้สั้นกว่าเป็นวิธีที่3นะคะจะเห็นว่าถ้าเราพยายามหาวิธีให้ได้หลากหลายสิ่งที่เราจะเห็นก็คือมันอาจจะมีวิธีที่สั้นที่สุดที่ได้ประสิทธิภาพที่สุดที่เราจะเลือกได้ถ้าเราคิดได้เพียงวิธีเดียวแล้วเราล้มเลิกเราไม่คิดต่อเราอาจจะเสียโอก

สในการมองหาเส้นทางที่ดีกว่าเดิมวิธีแก้ปัญหาที่ใช้เวลาสั้นกว่าเดิมหรือว่าวิธีแก้ปัญหาที่ได้ผลรวดเร็วกว่าเดิมก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้นักเรียนทุกคนนะคะได้ฝึกมองหาทางออกให้หลากหลายถ้าอะไรที่เราลองแก้ปัญหาแล้วได้ผลแล้วอย่าเพิ่งล้มเลิกนะคะว่าจะไม่คิดต่อลองพยายามคิดด้วยการตั้งคำถามตัวเองว่าเราจะหาทางออกหรือเราจะหาวิธีแก้ปัญหาได้มากกว่า1วิธีได้ยังไงนะคะการมีทางเลือกค่ะเป็นสิ่งที่ดีนะคะสิ่งที่ทีเชอร์ดาวให้ฝึกก็คือให้ฝึกหาทางเลือกให้ตัวเองคิดให้หลากหลายจะได้รู้ว่าวิธีไหนที่เราจะทำได้วิธีไหนที่ทำได้อย่างรวดเร็ววิธีไหนที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดและวิธีไหนที่เราเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เราฝึกคิดไปเรื่อยๆนะคะลองใช้โจทย์ในแบบฝึกหัดเลยค่ะแบบฝึกหัดที่ทีเชอร์เตรียมมาให้นะคะยังมีต่อนะคะที่กิจกรรม B02-2 นะคะมีกิจกรรมหลากหลายเลยแต่ขอยกมากิจกรรมหนึ่งค่ะที่น่าสนใจแล้วก็ใกล้ตัวเรามากๆนะคะนั่นคือกิจกรรมเรื่องการทำเวรในห้องเรียนนะคะสมมุติว่าเราและเพื่อนอีก3คนรวมเป็นกี่คนคะ4คนใช่ไหมคะ4คนนี้ได้รับมอบหมายให้ทำความสะอาดห้องเรียนซึ่งมีภารกิจก็คือกวาดห้องถูพื้นทิ้งขยะแล้วก็เช็ดโต๊ะมีงานถึง4งานด้วยกันนะคะกวาดพื้นถูพื้นทิ้งขยะและเช็ดโต๊ะเราจะมีแนวทางในการแบ่งงานกับเพื่อนๆอย่างไรให้ไม่ทะเลาะกัน

ทีเชอร์จะให้เวลาคิดสักครู่นะคะนักเรียนต้นทางก็ทำแบบหัดเดียวกันนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็แอบซุบซิบคำตอบมาแล้วล่ะค่ะว่าคำตอบที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดก็คือเรามีการ4คนมี4งานก็ทำกันคนละงานได้นะคะเช่นคนหนึ่งไปกวาดห้องคนหนึ่งไปถูพื้นคนหนึ่งไปทิ้งขยะคนหนึ่งก็ไปเช็ดโต๊ะไงแต่บางคนก็อาจจะบอกว่างานบางอย่างง่ายมากเลยนะเช่นทิ้งขยะรอมันเต็มแล้วก็ไปทิ้งไงมันดูเหมือนจะไม่ยุติธรรมเดี๋ยวเราอาจจะทะเลาะกันได้นะลองหาวิธีแบ่งอย่างอื่นดีกว่าไหมนะคะช่วยทีเชอร์คิดหน่อยสิคะว่าเราแบ่งแบบไหนได้บ้างถ้าเกิดว่ายังต้องการเวลาคิดสามารถพอสวิดีโอนี้ได้นะคะหรือถ้าใครพอจะคิดได้แล้วลองดูคำตอบไปด้วยกันค่ะนักเรียนกลุ่ม4คนทำความสะอาดห้องเรียนรายสัปดาห์5วันเราทำแบบนี้ก็ได้นะมันมีข้อจำกัดอยู่ใช่ไหมก็คือ4งานเนี่ยมันมีกวาดถูพื้นทิ้งขยะเช็ดโต๊ะแบ่งอย่างยุติธรรมนะไม่ให้ทะเลาะกันด้วยนี่คือการที่เราวิเคราะห์นะคะ1วิเคราะห์ว่าปัญหาคืออะไรเพื่อน4คนทำภารกิจ4อย่างภายใน5วันหรือว่าจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ก็คือ5วันใน1สัปดาห์ข้อจำกัดก็มีอยู่ตรงที่มี4งานก็จริงแต่ว่าข้อจำกัดนั้นก็คือแบ่งยังไงให้ไม่ทะเลาะกันวิธีการแก้ปัญหาที่เราพอจะคิดออกก็อาจจะเป็นช่วยกันทำงานทุกวันเลยนะคะใช้คำว่าช่วยกันนั่นหมายความว่าคนกวาดอาจจะกวาดทั้ง4คนถือพื้นทั้ง4คนช่วยกันทิ้งขยะทั้ง4คนแล้วก็เช็ดโต๊ะทั้ง4คนด้วยนะคะทำแบบนี้ทุกวันหรือมี4คนแบ่งคนละงานก็ได้นะกวาดถูพื้นทิ้งขยะเช็ดโต๊ะแต่ทำทั้ง5วันเลยก็ได้เหมือนกันแต่ยุติธรรมหรือเปล่าใช่ทางออกที่ดีที่สุดหรือเปล่าลองมาดูวิธีที่3นะคะทำทุกคนทุกวันแต่ให้จับฉลากค่ะว่างานที่เราได้จะคืออะไรเพราะฉะนั้นงาน4งานอาจจะถูกแบ่งแล้วก็หมุนเวียนกันไปเช่นคนกวาดอาจจะมี2คนก็ได้ถูหนึ่งทิ้งขยะและเช็ดโต๊ะอีก1คนนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะแบ่งงานกันไปนะคะโดยที่

0: ต้นกว่าอาจจะมีมากหน่อยเพราะว่าเป็นงานเริ่มต้นต้องประณีตหน่อยนะคะคนถูพื้นมี1คนนะคะเพราะว่าน่าจะทำหลังจากมีการกวาดเรียบร้อยแล้วนะคะทิ้งขยะกับเช็ดโต๊ะอาจจะเป็นงานที่ไม่ได้หนักมากนะคะเช็ดโต๊ะอาจจะทำไปพร้อมๆกับเพื่อนกวาดได้แล้วก็ทิ้งขยะอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีที่ดีอีกวิธีนึงก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความยุติธรรมแล้วก็ไม่ให้ทะเลาะกันอาจจะเป็นเรื่องราวที่เพื่อนๆทั้งกลุ่มอาจจะต้องมาคุยกันแล้วคุยกันด้วยเหตุผลว่าเบอร์1เบอร์2เบอร์3เราจะทำแบบไหนกันดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีทางเลือกให้เพื่อนก็จะได้เอาไปขบคิดว่าเราจะเลือกแบบไหนได้ประสิทธิภาพสูงสุดทำงานได้เร็วสุดแล้วเราก็ยังไม่ทะเลาะกันด้วยนะคะการฝึกแก้ปัญหาแบบนี้พอเรามีหลายวิธีเราก็ได้คุยกันใช่ไหมคะสิ่งที่เราได้คุยกันก็คือเอาทางเลือกทั้งหมดนี่แหละค่ะมาคุยกันทั้งหมดทำให้ปัญหาถูกแก้อย่างสำเร็จได้แต่บางวิธีอาจจะเจออุปสรรคเช่นเป็นไปได้ยากที่เราจะแบ่งกันแบบขาดไปเลยบางคนอาจจะไม่ถนัดถูพื้นแต่ต้องมาถูพื้นมันอาจจะไม่สะอาดก็ได้เพราะฉะนั้นเราพิจารณาความเป็นไปได้ก็ได้นะคะหรือบางครั้งถ้าเกิดว่าเราทำไปแต่ว่ามีคนช่วยๆกันทำแต่อุปกรณ์มีไม่พอเช่นไม้กวาดมีไม่ครบ4อันไม้ถูพื้นมีไม่ครบ4อันความสะดวกรวดเร็วก็อาจจะไม่เกิดเพราะมัวแต่ว่ามารอเปลี่ยนไม้กวาดเปลี่ยนไม้ถูพื้นกันก็อาจจะไม่รวดเร็วก็ได้นะคะหรือบางครั้งที่เราอยากจะให้จับฉลากแล้วได้ผลลัพธ์ที่แน่นอนเมื่อเพื่อนจับฉลากได้สิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดความผิดพลาดก็เกิดขึ้นได้นะคะเช่นเขาอาจจะถูพื้นไม่เก่งหรือกวาดบ้านได้ไม่เรียบร้อยนักเพราะเพิ่งจะเคยกวาดครั้งแรกความผิดพลาดก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนทุกคนลองหาทางเลือกนะคะแล้วเอาทางเลือกนั้นไปคุยเพื่อให้ได้การแก้ปัญหาของกลุ่มที่เป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นข้อดีของการแก้ปัญหาอย่างหลากหลายดีตรงนี้นะคะก็คือเมื่อเรามีทางเลือกเราจะหาวิธีที่เราสามารถเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพได้นะคะ
1: เมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนต้นทางได้หาวิธีแก้ปัญหาหลากหลายแบบเลยเช่นเดียวกันกับนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถหาวิธีแก้ปัญหาจุดเน้นของเราก็คือการได้วิธีที่หลากหลายซึ่งจะมีข้อดีหลายอย่างเลย1ก็คือในกรณีที่เราติดขัดการแก้ปัญหาไม่ประสบความสำเร็จหรือว่ายากเกินไปนะคะเช่นเราป่วยตื่นไปโรงเรียนไม่ได้แล้วก็โทรหาคุณแม่ก็ไม่ได้ด้วยเราอาจจะเลือกวิธีอื่นก็ได้เช่นโทรหาคุณครูขอส่งวันหลังแทนซึ่งก็น่าจะเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็สะดวกมากกว่านะคะเมื่อเราได้วิธีที่หลากหลายเราก็จะสามารถคัดเลือกได้ว่าเราจะเลือกวิธีไหนเช่นเราอาจจะเลือกวิธีที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดถูกต้องค่ะ2วิธีที่เราทำได้สะดวกและรวดเร็ว3วิธีที่เราคิดว่าจะเกิดผลลัพธ์แน่นอนแล้วก็ความผิดพลาดจะน้อยเพราะฉะนั้นการมีวิธีที่หลากหลายก็สามารถทำให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะคะ
0: ค่ะก่อนจะจบคาบเรียนในวันนี้นะคะทีเชอร์ก็ขอมาสรุปร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางวันนี้เราทำอะไรกันบ้างคะจุดประสงค์ใหญ่ๆนะคะเป็นเป้าธนูอย่างนี้เลยนะคะ1ก็คือเราได้หาวิธีแก้ปัญหาให้ได้หลากหลายตัวแดงเลยนะคะหลากหลายคือมากกว่า1วิธีแล้วก็มันก็เป็นวิธีที่แตกต่างกันด้วยนะคะอันที่2เราได้คุยกันใช่มั้ยคะคุยกันจนเสียงดังเลยนะว่าเหตุและผลที่เราเลือกวิธีเหล่านั้นมันดีกว่าอีกวิธีนึงยังไงหรือว่าทําไมเราถึงเลือกวิธีนี้บริบทหรือว่าสถานการณ์ในบ้านเราสิ่งแวดล้อมของเรามันเป็นยังไงกันแน่แน่นอนว่าเราสื่อสารด้วยเหตุผลที่สอดคล้องกับชีวิตของเราด้วยนะคะทั้งในเรื่องของการทำงานร่วมกับเพื่อนหรือว่าการอยู่ในบ้านการเต็มตัวร่วมกับพ่อแม่หรือว่าคนในครอบครัวนะคะวิธีแก้ปัญหาในโรงเรียนก็เป็นเหตุผลที่เราจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันตลอดเวลาเลยนะคะคำว่าหลากหลายทำผ่านกิจกรรมอะไรเอ่ยนะใครจำได้กิจกรรมแรกๆคะใช่เราเริ่มความหลากหลายด้วยสิ่งที่เราคุ้นเคยที่สุดก็คือนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านะคะหาวิธีหลากหลายให้หน่อยค่ะว่าเต่าเขาจะไปได้เร็วกว่ากระต่ายได้ยังไงอันนี้ก็มีการโชว์รูปแล้วก็ได้นำเสนอการด้วยนะคะว่าเราผสมผสานไอเดียกันยังไงได้บ้างเ พื่อให้ความหลากหลายมันเกิดขึ้นนะคะความหลากหลายอันถัดมาคือเรื่องที่ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นไปอีกนะคะนั่นก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตในโรงเรียนถูกต้องใช่ไหมคะซึ่งก็มีทั้งเรื่องในการเตรียมตัวก่อนมาโรงเรียนเพื่อให้มีเงินซื้อข้าวกลางวันหรือการเตรียมจัดกระเป๋าเพื่อที่จะไปโรงเรียนแต่ว่ามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็คือเราป่วยแล้วก็ต้องส่งการบ้านด้วยนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของปัญหาที่เราอาจจะเจอได้ในชีวิตจริงถูกต้องไหมคะถ้าจำได้กิจกรรมนี้ที่เชิญให้แบ่ง A B เนาะก็คือกลุ่ม A กับกลุ่ม B นะคะแล้วก็อยากให้กลุ่ม A กับกลุ่ม B เนี่ยเล่าปัญหาที่ตัวเองคิดได้หลากหลายเพื่อนฟังด้วยนะคะเผื่อจะเจอแนวทางที่เรายังไม่เคยคิดถึงมาก่อนหรือบางทีสิ่งที่เพื่อนให้เป็นวิธีการแก้ปัญหาเราอาจจะมองว่ามันไม่เข้ากับสถานการณ์การใช้ชีวิตของเราก็ได้นะคะเพื่อให้เกิดไอเดียโฟลว์หรือการเห็นการแตกความคิดไปในมุมมองที่หลากหลายผ่านสถานการณ์ที่เราอาจจะไม่คาดคิดมาก่อนก็ได้นะคะการแก้ปัญหาที่หลากหลายกิจกรรมที่3ที่เราทำก็คือการที่เราได้มองเห็นสถานการณ์ใกล้ตัวนั่นก็คือเรื่องการทำเวรการแบ่งหน้าที่กันกับเพื่อนมักจะเป็นปัญหาคลาสสิกเลยค่ะว่าเราอาจจะทะเลาะกันได้นะคะถ้าเราแบ่งวิธีไม่ดีเพราะฉะนั้นลองหาวิธีที่หลากหลายแล้วมาคุยกันว่ากลุ่มเพื่อนของเราจะเลือกวิธีอะไรดีแน่นอนว่าพอมีวิธีหลากหลายปุ๊บเราก็จะได้คุยกันโดยที่เรามาร่วมพิจารณาร่วมกันว่าวิธีไหนมีประสิทธิภาพวิธีไหนยุติธรรมวิธีไหนทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่เราเองก็ไม่ลำบากแล้วก็รู้สึกว่าเราทำได้อย่างสะดวกใจแน่นอนว่าพอมีหลายวิธีเราก็จะพูดกันด้วยเหตุผลใช่ไหมคะการพูดกันด้วยเหตุผลนี่แหละค่ะคือการที่เรามองหาว่าความเป็นไปได้อยู่ไหนเอ่ยสะดวกและรวดเร็วจริงหรือเปล่าหรือว่าได้เกิดผลลัพธ์ที่แน่นอนอย่างที่เราต้องการจะแก้ปัญหาหรือทำงานให้สำเร็จจริงหรือไม่โดยที่ความผิดพลาดก็ต้องน้อยด้วยเราก็จะมาคุยกันด้วยเหตุและผลที่สอดคล้องกับการทำงานของเราในชีวิตประจำวันเลยนะคะก็ถือว่าทำครบนะคะ1หาวิธีที่หลากหลาย2สื่อสารด้วยเหตุผลด้วยหวังว่าวันนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางจะได้ประโยชน์จากกิจกรรมการคิดหาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนการคิดเชิงคำนวณหรือว่าการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนในสเต็ปถัดมานะคะเพราะว่าเราจะมองเห็นโครงสร้างปัญหาตั้งแต่ต้นจนจบเลยอย่าลืมไปฝึกคิดกันด้วยนะคะ
1: ก็สำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมีใบงานในใบกิจกรรม 02-2 ด้วยนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถทำต่อได้นะคะแล้วก็สามารถเอาคำตอบนี้ไปแชร์กับเพื่อนๆได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ห้องเรียน Coding for Better Life ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนบอกความเคารพของครูหน่อยสิคะ
2: นักเรียน

วัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องทศนิยมกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1ในวงเล็บ 12.3 บวกกับ 28.69 ลบด้วย 23.196 มีผลลัพธ์เท่ากับเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ในวงเล็บ 12.3 บวกกับ 28.69 ลบด้วย 23.196 ต้องพิจารณาหาค่าในวงเล็บก่อนหลักการบวกทศนิยมจะต้องเขียนเลขโดดในแต่ละหลักและจุดทศนิยมให้ตรงกันตัวตั้งคือ 12.3 เราจะเริ่มจากใส่จุดของตัวบวกให้ตรงกับตัวตั้งเสียก่อนจากนั้นจึงเขียนตัวบวกให้เลขโดดในแต่ละหลักตรงกับเลขโดดในแต่ละหลักของตัวตั้งจะเห็นว่าตำแหน่งทศนิยมของทั้งสองจำนวนไม่เท่ากันจึงเติมศูนย์เพื่อให้ตำแหน่งทศนิยมของทั้งตัวบวกและตัวตั้งเท่ากันดังนั้น 12.30 บวกกับ 28.69 ได้ผลลัพธ์คือ 40.99 นำผลลัพธ์ที่ได้ลบออกด้วย 23.196 ซึ่งหลักการลบทศนิยมจะต้องตั้งเลขโดดในแต่ละหลักและจุดทศนิยมให้ตรงกันเช่นเดียวกับการบวกทศนิยมเราจึงใส่จุดของตัวลบให้ตรงกับตัวตั้งเสียก่อนจากนั้นเขียนเลขโดดในแต่ละหลักของตัวลบให้ตรงกับเลขโดดในแต่ละหลักของตัวตั้งจะเห็นว่าตำแหน่งของทศนิยมทั้งสองจำนวนไม่เท่ากันจึงเติมศูนย์เพื่อให้ตำแหน่งทศนิยมของทั้งตัวตั้งและตัวบวกเท่ากันจะได้40.990 ลบด้วย 23.196 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 17.794 ดังนั้นในวงเล็บ 12.3 บวกกับ 28.69 ลบด้วย 23.196 มีผลลัพธ์เท่ากับ 17.794 นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่2ในวงเล็บ 65.12 คูณกับ 1.2 บวกด้วย 49.78 ผลลัพธ์มีค่าประมาณเป็นทศนิยม2ตำแหน่งเท่ากับเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ในวงเล็บ 65.12 คูณกับ 1.2 บวกด้วย 49.78ต้องพิจารณาหาค่าในวงเล็บก่อนโดยเปลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วนแล้วใช้หลักการคูณเศษส่วนในการคำนวณเมื่อคำนวณเสร็จแล้วจึงเปลี่ยนผลลัพธ์ที่ได้เป็นทศนิยมจะได้ 65.12 คูณกับ 1.2 ได้เท่ากับ 6,512 ส่วน100คูณด้วยเศษ12ส่วน10มีค่าเท่ากับเศษ 78,144 ส่วน 1,000จากนั้นเราจึงเปลี่ยนรูปเศษส่วนให้กลับไปเป็นทศนิยมจะได้ผลลัพธ์คือ 78.144 นำ 78.144 มาบวกกับ 49.78 โดยตั้งจุดและหลักให้ตรงกันเสียก่อนแล้วจึงเติมศูนย์เพื่อให้ตำแหน่งทศนิยมของทั้งตัวตั้งและตัวบวกเท่ากันจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 127.924จะได้ว่าในวงเล็บ 65.12 คูณกับ 1.2 บวกด้วย 49.78 มีผลลัพธ์เท่ากับ 127.924 โจทย์ให้หาค่าประมาณของผลลัพธ์ที่ได้จึงต้องพิจารณาตามหลักของการประมาณค่าคือให้พิจารณาเลขโดดที่อยู่ในหลักทางขวาของหลักที่ต้องการประมาณค่าหากจำนวนในหลักดังกล่าวมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ5ให้ปัดขึ้นแต่ถ้าน้อยกว่า5ให้ปัดทิ้งทั้งหมดซึ่งโจทย์ข้อนี้ให้ประมาณค่าเป็นทศนิยม2ตำแหน่งจึงต้องพิจารณาเลขโดดของทศนิยมในตำแหน่งที่3ของ 127.924 ซึ่งเป็นเลข4ตามหลักของการประมาณค่าให้ตัดทิ้งดังนั้นค่าประมาณของ 127.924เป็นทศนิยม2ตำแหน่งคือ 127.92 นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่3คุณพ่อจ่ายภาษีไปแล้ว100

139.25 บาทปรากฏว่าต้องจ่ายเพิ่มอีก213.75 บาทคุณพ่อต้องจ่ายภาษีทั้งหมดกี่บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์คุณพ่อจ่ายภาษีไป 139.25 บาทปรากฏว่าต้องจ่ายเพิ่มอีก 213.75 บาทแสดงว่าเราต้องนำเงินที่คุณพ่อจ่ายภาษีไปแล้วมาบวกกับเงินที่ต้องจ่ายเพิ่มนั่นคือนำเงินที่คุณพ่อจ่ายภาษีไป 139.25 บาทมาบวกกับเงินที่คุณพ่อต้องจ่ายเพิ่ม 213.75 บาทได้ผลลัพธ์เท่ากับ353บาทดังนั้นคุณพ่อต้องจ่ายภาษีทั้งหมด353บาทนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4นำลวดขด1มาตัดแบ่งยาวเส้นละ 5.25 เมตรแล้วนำมาม้วนขาย5ม้วนพอดีเดิมลวดขดนี้ยาวเท่าไหร่เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์นำลวดขด1มาตัดแบ่งยาวเส้นละ 5.25 เมตรแล้วม้วนขายได้15ม้วนพอดีโจทย์ต้องการทราบว่าเดิมลวดขดนี้ยาวเท่าไหร่เมื่อลวดที่แบ่งแต่ละเส้นมีความยาวเท่ากันคือ 5.25 เมตรและมีทั้งหมด15เส้นจึงต้องนำความยาวลวดที่ตัดแบ่งแต่ละเส้นคูณกับจำนวนม้วนจะได้ว่า 5.25 คูณกับ15เราจะคำนวณผลลัพธ์โดยเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนก่อนแล้วใช้หลักการคูณเศษส่วนเมื่อได้ผลลัพธ์แล้วจึงเปลี่ยนผลลัพธ์ที่ได้เป็นทศนิยมจะได้เศษ525ส่วน100คูณกับ15ได้เท่ากับเศษ7875ส่วน100จากนั้นเราจึงเปลี่ยนเศษส่วนให้กลับไปเป็นทศนิยมได้ผลลัพธ์เท่ากับ 78.75 ดังนั้นเดิมลวดขดนี้ยาว 78.75 เมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5เชือกเส้นที่1ยาว 2.75 เมตรเชือกเส้นที่2ยาว 1.5 เมตรเมื่อนำเชือกทั้ง2เส้นมาผูกต่อกันแล้ววัดความยาวใหม่ได้ 3.185 เมตรส่วนที่ผูกเป็นปมมีความยาวกี่เมตรเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์เชือกเส้นที่1ยาว 2.75 เมตรเชือกเส้นที่2ยาว 1.5 เมตรจะได้ว่าเชือกทั้ง2เส้นยาวรวมกัน 2.75 บวกกับ 1.5 หลักการบวกทศนิยมจะต้องตั้งเลขโดดในแต่ละหลักและจุดทศนิยมให้ตรงกันทั้งตัวตั้งและตัวบวกเราจึงเริ่มจากใส่จุดของตัวบวกให้ตรงกับตัวตั้งเสียก่อนจากนั้นจึงเขียนเลขโดดในแต่ละหลักของตัวบวกให้ตรงกับเลขโดดในแต่ละหลักของตัวตั้งจะเห็นว่าตำแหน่งทศนิยมของทั้ง2จำนวนไม่เท่ากันจึงเติม0เพื่อให้ตำแหน่งทศนิยมของทั้งตัวตั้งและตัวบวกเท่ากันซึ่ง 2.75 บวกกับ 1.50 ได้ผลลัพธ์คือ 4.25 จะได้ว่าเชือก2เส้นยาวรวมกัน 4.25 เมตรเมื่อนำเชือกทั้ง2เส้นมาผูกต่อกันและวัดความยาวใหม่ได้ 3.185 เมตรดังนั้นส่วนที่ผูกเป็นปมมีความยาวเท่ากับ 4.25 ลบด้วย 3.185 หลักการลบทศนิยมจะต้องตั้งเลขโดดในแต่ละหลักและจุดทศนิยมให้ตรงกันเราจึงเริ่มจากใส่จุดและเขียนเลขโดดในแต่ละหลักของตัวลบให้ตรงกับเลขโดดในแต่ละหลักของตัวตั้งก่อนจะเห็นว่าตำแหน่งทศนิยมของทั้ง2จำนวนไม่เท่ากันจึงเติม0เพื่อให้ตำแหน่งทศนิยมของทั้งตัวตั้งและตัวลบเท่ากันทำให้ได้ว่า 4.250 ลบด้วย 3.185 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 1.065 ดังนั้นส่วนที่ผูกเป็นปมมีความยาวเท่ากับ 1.065 เมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6คุณพ่อมีเงิน500บาทแบ่งให้ลูก3คนคนละเท่าๆกันแล้วคุณพ่อยังมีเหลืออีก 132.50 บาทลูกแต่ละคนได้รับเงินคนละกี่บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์คุณพ่อมี

เงิน500 บาทแบ่งให้ลูก3 คนคนละเท่าๆกันแล้วคุณพ่อยังมีเงินเหลืออีก132.50 บาทจะได้ว่าคุณพ่อแบ่งให้ลูกทั้ง3 คนคิดเป็นเงิน500ลบด้วย132.50หลักการลบทศนิยมจะต้องตั้งเลขโดดในแต่ละหลักและจุดทศนิยมให้ตรงกันเสียก่อนทั้งตัวตั้งและตัวลบจะเห็นว่าตำแหน่งทศนิยมของทั้ง2 จำนวนไม่เท่ากันจึงเติมศูนย์เพื่อทำให้ตำแหน่งทศนิยมของทั้งตัวตั้งและตัวลบเท่ากันซึ่ง500ลบออกด้วย132.50จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ367.50จะได้ว่าคุณพ่อแบ่งเงินให้ลูกทั้ง3คนคิดเป็นเงินทั้งหมด367.50บาทลูกแต่ละคนได้รับเงินคนละเท่าๆกันจะได้ว่าลูกแต่ละคนได้รับเงินคนละ367.50หารด้วย3ในการหารทศนิยมเราจะเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนก่อนแล้วใช้การหารเศษส่วนเพื่อหาคำตอบจากนั้นจึงเปลี่ยนผลลัพธ์ที่ได้เป็นทศนิยมจะได้367.50หารด้วย3จะเท่ากับเศษ36,750ส่วน100หารด้วย3ดำเนินการหารเศษส่วนโดยเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณกลับตัวหารจากเศษเป็นส่วนจากส่วนเป็นเศษจะได้เศษ36,750ส่วน100คูณกับเศษ1ส่วน3ตัดทอนกันจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเศษ12,250ส่วน100จากนั้นเราจึงเปลี่ยนเศษส่วนให้เป็นทศนิยมจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 122.50 ดังนั้นลูกแต่ละคนได้รับเงินคนละ 122.50 บาทนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7ตาสีมีข้าวอยู่ 21.5 ลิตรใช้หุงวันละ 1.5 ลิตรเป็นเวลา2สัปดาห์ตาสีจะเหลือข้าวกี่ลิตรเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเนื่องจาก1สัปดาห์มี7วันดังนั้น2สัปดาห์เท่ากับ2คูณกับ7ได้เท่ากับ14วันใน1วันตาสีหุงข้าว 1.5 ลิตรเป็นเวลา2สัปดาห์หรือ14วันจะได้ว่าตาสีหุงข้าวทั้งหมด 1.5 คูณกับ14การคูณทศนิยมเราสามารถเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนก่อนแล้วใช้หลักการคูณเศษส่วนจากนั้นจึงเปลี่ยนผลลัพธ์ที่ได้เป็นทศนิยมจะได้ว่า 1.5 คูณกับ14เท่ากับเศษ15ส่วน10คูณกับ14ได้ผลคูณเท่ากับเศษ210ส่วน10ซึ่งได้ผลลัพธ์คือ21จะได้ว่าตาสีหุงข้าวทั้งหมด21ลิตรเดิมตาสีมีข้าวอยู่ 21.5 ลิตรดังนั้นตาสีจะเหลือข้าว 21.5 ลบด้วย21ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 0.5 ลิตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8ถ้าส้มเขียวหวานจำนวน8ผลหนัก1กิโลกรัมส้มสายน้ำผึ้งจำนวน7ผลหนัก 1.4 กิโลกรัมแล้วน้ำหนักเฉลี่ยต่อผลของส้มชนิดใดมากกว่าและมากกว่ากันกี่กิโลกรัมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะส้มเขียวหวานจำนวน8ผลหนัก1กิโลกรัมจะได้ว่าส้มเขียวหวานหนักเฉลี่ยต่อผลคิดเป็น1หารด้วย8ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 0.125 กิโลกรัมและส้มสายน้ำผึ้งจำนวน7ผลหนัก4กิโลกรัมจะได้ว่าส้มสายน้ำผึ้งหนักเฉลี่ยต่อผลคิดเป็น 1.4 หารด้วย7ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 0.2 กิโลกรัมแต่เนื่องจาก 0.2 มากกว่า 0.125 เพราะฉะนั้นส้มสายน้ำผึ้งจึงหนักกว่าส้มเขียวหวานและหนักมากกว่าอยู่0.2 ลบด้วย 0.125 ซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับ 0.075 กิโลกรัมนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9สหกรณ์โคนมแห่งหนึ่งมีนมรสจืด 525.85 ลิตรซึ่งมีปริมาณนมรสจืดน้อยกว่านมรสหวานอยู่ 149.15 ลิตรถ้านำนมรสหวาน

มาบรรจุขวดขวดละ0.45ลิตรและขายไปขวดละ26.50บาทสหกรณ์โคนมจะขายนมรสหวานได้ทั้งหมดกี่บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์สหกรณ์โคนมแห่งหนึ่งมีนมรสจืด 525.85 ลิตรซึ่งปริมาณนมรสจืดน้อยกว่านมรสหวานอยู่ 149.15 ลิตรจะได้ว่าสหกรณ์แห่งนี้มีนมรสหวานอยู่ 525.85 บวก 149.15 ซึ่งได้เท่ากับ675ลิตรนำนมรสหวานมาบรรจุขวดขวดละ 0.45 ลิตรสหกรณ์โคนมแห่งนี้ต้องใช้ขวดในการบรรจุนมรสหวานทั้งหมด675หารด้วย 0.45 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 1,500 ขวดขายไปขวดละ 26.50 บาทดังนั้นสหกรณ์โคนมจะขายนมรสหวานได้ทั้งหมด 1,500 คูณด้วย 26.50 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 39,750 บาทนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่10ซีนีได้รับเงินเดือน 35,650.25 บาทและต้องเติมน้ำมันเพื่อเดินทางไปทำงานทุกวันวันละ 4.5 ลิตรค่าน้ำมันราคาลิตรละ 35.75 บาทอยากทราบว่าในเดือนเมษายนหลังจากหักค่าน้ำมันแล้วซีนีจะเหลือเงินเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะใน1วันซีนีใช้น้ำมัน 4.5 ลิตรและน้ำมันราคาลิตรละ 35.75 บาทซีนีจ่ายค่าน้ำมันใน1วันคิดเป็น 4.5 คูณด้วย 35.75 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 160.875 เดือนเมษายนมี30วันจะได้ว่าซีนีจ่ายค่าน้ำมันในเดือนเมษายนคิดเป็น 160.875คูณด้วย30เป็นเงินทั้งสิ้น 4,826.25 บาทซีนีได้รับเงินเดือน 35,650.25 บาทดังนั้นในเดือนเมษายนหลังจากหักค่าน้ำมันแล้วซีนีจะเหลือเงิน 35,650.25 ลบด้วย 4,826.25 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 3,824 บาทนั่นเองค่ะ

0: มาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการเกษตรกันไปแล้วนะในสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้กันค่ะว่าถ้าเราต้องการดูแลต้นไม้ของเราเราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ต้นไม้ต้องการน้ำธาตุอาหารและแสงแดดเพื่อช่วยในการสร้างอาหารจากการสังเคราะห์ด้วยแสงสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญทำให้พืชเจริญเติบโตตามธรรมชาติแต่ถ้าเราต้องการให้พืชเจริญงอกงามมีความสมบูรณ์แข็งแรงเราต้องหมั่นดูแลรักษาโดยการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้อย่างสม่ำเสมอถ้าเราจะดูแลต้นไม้ก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเราจึงควรมารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้และวิธีการดูแลต้นไม้กันก่อนนะคะอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการดูแลต้นไม้เป็นเครื่องมือที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นและทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทคืออุปกรณ์สำหรับงานดินและอุปกรณ์สำหรับงานพืชอุปกรณ์สำหรับงานดินเช่นจอบเสียมพลั่วบุ้งกี่คลาดและอุปกรณ์สำหรับงานพืชหรืองานดูแลต้นไม้เช่นช้อนปลูกซ่อมพรวนกรรไกรตัดกิ่งกรรไกรตัดหญ้าบัวรดน้ำเป็นต้นการดูแลรักษาต้นไม้เป็นการกระทำต่อพืชเพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ดีมีแนวปฏิบัติดังนี้การรดน้ำต้นไม้เราต้องรดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกทุกเช้าหรือเย็นเพื่อไม่ให้ต้นไม้ขาดน้ำโดยควรเลือกใช้บัวรดน้ำสำหรับต้นไม้ต้นเล็กๆและเลือกใช้สายยางสำหรับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่หรือมีจำนวนมากการพรวนดินจะทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีรากพืชจะดูดน้ำและอาหารในดินไปเลี้ยงต้นได้สะดวกขึ้นโดยใช้ส้อมพรวนพรวนดินรอบๆโคนต้นไม้และระวังไม่ให้โดนรากการใส่ปุ๋ยเป็นการเติมอาหารของต้นไม้เพื่อทำให้เจริญเติบโตงอกงามโดยส่วนมากจะใช้วิธีใส่ลงในดินให้ห่างจากโคนต้นเล็ก

0: หญ้าจะแย่งอาหารของต้นพืชส่วนศัตรูพืชเช่นหนอนแมลงจะกัดกินใบพืชทำให้ใบแหว่งหรือเป็นรูดูไม่สวยงามเราจึงควรถอนหญ้าหรือดายหญ้าอยู่เสมอและควรสังเกตจับแมลงที่เป็นศัตรูพืชทิ้งถึงเราจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยทุ่นแรงแล้วเราก็ต้องใช้และดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยการล้างและเช็ดทำความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดเวลาในการทำงานนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ trowel t r o w e l trowel แปลว่าช้อนปลูก hand fork h a n d f o r k hand fork แปลว่าซ่อมพรวน watering can w a t e r i n gC-A-N Watering Can แปลว่าบัวรดน้ำเด็กๆคะเราควรใช้อุปกรณ์การเกษตรอย่างระมัดระวังก่อนใช้ต้องตรวจสอบว่าชำรุดหรือไม่และเมื่อใช้แล้วต้องทำความสะอาดและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้กันว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชไว้กินเองเราจะต้องทำอย่างไรบ้างและหลักการการปลูกพืชมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อกนะคะและในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชมีดอกกันค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรและแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชดอกเป็นพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียการชูเกสรตัวเมียและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์ถ้าหากพิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัว

0: ียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึง
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant F L O W E R I N G P L A N T flowering plant แปลว่าพืชดอกStamen Stamen ป้าเกสรตัวผู้ Pistil P-I-S-T-I-L Pistil แปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการใช้โปรแกรม Adobe Fresco เบื้องต้นนะครับผมตัว Adobe ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่คล้ายๆ Photoshop Illustrator นะครับผมแต่ว่าลักษณะเด่นของมันเลยก็คือผู้กันนะครับจะมีผู้กันแบบว่าน้ำเป็นแบบลงสีน้ำที่แบบว่าเหมือนจริงมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าตัว Adobe ตัวนี้ครับผมส่วนใหญ่แล้วจะใช้งานง่ายก็ต่อเมื่อมันทำมาเพื่อแท็บเล็ตนะครับผมแต่ว่า PC ก็ทำได้เช่นกันครับแต่ว่าต้องใช้ปากกาเนาะหรือจะเป็นนักวาดมืออาชีพก็ได้นะครับผมเป็นตัวนี้เลยนะฮะนี่เลยตัวนี้เลยนะครับผม Adobe Fresco ครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาใช้กันแบบว่าเบื้องต้นกันเลยดีกว่านะคร่าวๆครับผมอันนี้คือหน้าตาของตัวโปรแกรม Adobe Fresco เนาะหลักๆแล้วมันก็จะมีให้เราเลือกว่าคัสตอมไซส์ได้กำหนดไซส์เหมือนอย่างใน Photoshop เลยครับเหมือนใน Illustrator เลยจะเป็นแบบดิจิตอลมีแบบเลือกให้ 48K หรือจะพริ้นก็แล้วแต่เราเลยนะครับผมมันก็มีให้เลือกบอกได้เลยครับว่าเราจะทำแบบไหนผมขอเลือกเป็นแบบว่าคัสตอมไซส์แล้วกันเนาะปุ๊บนี่ครับ

เราเลือกคัสตอมได้จังตรงนี้เลยว่าเราจะกำหนดเท่าไหร่1,900เวทคือความกว้างนะครับผม h เนี่ย high คือความสูงนะครับผมเราจะเอาเท่าไหร่แล้วก็ใส่เหมือนตามปกติเลยครับเท่าหน้าจอเราก็คือ1080นี่โอเคอันนี้ก็เลือกได้นะครับว่าเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งผมเลือกเป็นแนวนอนเนาะอันนี้คือ background ก็คือจะให้เป็นแบบว่าโปร่งใสหรือว่าเป็นกระดาษขาวนะครับในที่นี้ผมขอเลือกเป็นกระดาษขาวแล้วกันเนาะแล้วก็ create document ไปครับโอเคนี่คือหน้าตาของตัวโปรแกรมนะครับฟังเดสโก้นะครับผมโอเคจะประกอบไปด้วยเครื่องมือหลักๆนะครับผมก็จะเป็น Pixel Brush แล้วก็เป็น Live Bud ตัวนี้แหละครับที่เป็นตัวชูโรงของตัวของตัวโปรแกรมนี้นะครับผมซึ่งมันจะทำให้การลงสีน้ำน้ำมันดีขึ้นนะครับผมนี่คือตรงนี้คือการปรับขนาดนะครับปรับขนาดไซส์เลยว่าเราอยากได้ไซส์เท่าไหร่ water flow ก็คืออยากให้น้ำเนี่ยอยากให้สีน้ำเนี่ยมัน flow เท่าไหร่ให้มันแบบว่าไหลลื่นเท่าไหร่นะครับเลือกสีเลือกสีแถบนี้เลยตรง color เลยครับลงตรงล้อสีเนาะหลักๆเครื่องมือก็จะเหมือนกันเลยครับจะเหมือน Photoshop เลยนี่ลงสีปุ๊บก็จะเป็นสีน้ำอย่างนี้เลยนะฮะเราสามารถลงซ้ำได้นะครับผมโดยการนี่เหมือนกันเลือกสีใหม่อ๋อไม่ใช่อันนี้เลือกสีนี้เนาะแล้วเราก็เลือกสีอื่นได้เลยครับมันก็จะเหมือนแบบเราลงสีน้ำจริงๆจังๆเลยนะฮะอย่างเช่นผมเลือกสีส้มมันก็จะผสมอย่างนี้เลยครับเห็นไหมครับมันก็จะโฟลว์ไปด้วยกันเลยเห็นไหมฮะแล้วถ้าเราอยากได้หลายๆสีเราทำไงเราก็เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนสีแล้วก็โฟลว์กันมันก็จะเป็นเหมือนสีน้ำเลยเห็นไหมครับมันคือสีน้ำเลยครับผมทั้งสีก็ลงได้เหมือนกันครับเหมือนใน Photoshop เลยปุ๊บเห็นป่ะมันก็ลงได้เหมือนกันเลยครับกด Ctrl Z เพื่อย้อนกลับนะครับผมเห็นไหมครับเหมือนกันเลยหลักๆแล้วคีย์ลัดจะคล้ายๆกับ Photoshop นะครับการทำงานจะคล้ายๆกับ Photoshop เลยแต่จุดเด่นอยู่ที่ปากกาครับผมปากกาหมึกน้ำอันนี้แหละครับคือจุดเด่นของตัวโปรแกรมนี้เนาะเนี่ยครับนี่คือมาแนะนำเครื่องมือเบื้องต้นเลยกันนะครับผมเหมือนกันเลยครับเลเยอร์แอดเหมือนกันเลยครับเหมือนใน Photoshop เลยเวลาเราจะ export นะครับผมตัวโปรแกรมนี้เราสามารถ export ตรงมุมขวานะครับผมที่เป็นคำว่าแชร์ตรงใกล้ๆรูปฟันเฟืองนะครับผมซ้ายมือปุ๊บกดแชร์ public ขออภัยครับผม publish and export นะครับผมหรือจะเป็น quick export ก็ได้นะครับผมแต่ขอนี้เลือกเป็นแบบว่าข้างบนแล้วกันเนาะปุ๊บเราสามารถเลือกเป็นแบบว่า export as จะเป็น png หรือเป็น jpg หรือเป็นไฟล์ psd หรือเป็น pdf ได้เลยนะครับผมแล้วก็มันจะมีอีกอันนึงนะครับผมที่เป็นอันนี้แหละครับผมที่เป็นการ export ว่าเราวาดรูปไปเนี่ยมันก็จะทำการบันทึกทั้งหมดเลยว่าเราวาดรูปอะไรไปการกระทำที่เราวาดไปเนี่ยครับมันจะบันทึกแล้วก็ตัดเป็นเสี้ยววิเอาไว้ลงใน Story IG หรือลงในช่วง Story ของ Facebook IG หรือจะเอาไปโพสต์ใน Twitter ก็ได้เหมือนกันเลยครับผมเห็นไหมฮะโอเคหลักๆแล้วโปรแกรมก็จะประมาณนี้ครับผมถ้าเราอยากเปลี่ยนถ้าเราอยากรู้ว่ามันใช้อะไรบ้างก็กดดับเบิลคลิกปุ๊บเห็นป่ะครับมันก็จะเลือกขนาดได้อยากได้เส้นอะไรเบสิกก็คืออยากได้เส้นประมาณไหนอะไรยังไงครับนี่คือเบสิกส่วนชาร์โคก็เป็นแบบว่าเหลี่ยมหน่อยแต่เป็นแบบว่าเป็นหมึกที่แบบเหลี่ยมๆหน่อยครับผมดูอะไรดูเป็นพิกเซลหน่อยดูเป็นดินสอหน่อยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนพิกเซลปกติเลยเห็นมั้ยฮะเราสามารถปรับได้โดยการดับเบิลคลิกเหมือนกันครับผมปึ๊บมันก็จะมีปรับให้เลยว่าFavorite แท็บนี้ก็คือเป็นในกรณีที่เรากดดาวไว้ครับว่าเราเลือกอันนี้ไปเราสามารถ manage pixel บัตรได้ด้วยนะครับผมด้วยการกดจุด3จุดนี้ manage แล้วก็ pixel บัตรเราเลือกได้เลยครับผมแล้วว่าเราจะโชว์วันไหนไม่โชว์วันไหนปิดได้เลยครับผมหรือจะ hide all ทั้งหมดก็ได้หรือจะโชว์ all ทั้งหมดแล้วเราก็เลือกปิดได้เลยว่าเราจะไม่ให้อันเนี้ยมันโชว์วันไหนแล้วเราก็เลือกทางขวาได้เลยครับว่าเลือกหมวดได้เลยว่าเราอยากเปิดอันนี้แค่บางอันเราอยากเปิดในหมวดของชาร์โคลเนี่ยบางอันเราก็ปิดเราก็เลือกปิดอันใดอันหนึ่งไปหรือปิดทั้งหมดก็ได้
นะครับได้

กันหรือเราจะเลือกเปิดอันใดอันนึงหรือเลือกเปิดทั้งหมดก็ได้เหมือนกันเห็นไหมฮะมันเป็นโปรแกรมที่เอาไว้สำหรับวาดรูปจริงๆครับผมวาดรูปแบบวาดรูปจริงๆเลยเนาะนี่ก็เครื่องมือลบอย่างเหมือนกันเลยครับส่วนเวลาเราจะขยับรูปหรือจะขยับซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ซูมเข้าซูมออกก็คือ looking score mouse เหมือนกันเลยโอเคเราก็มาในส่วนของเครื่องมือที่เป็น move and transform นะครับถ้าเกิดเราอยากจะขยับรูปหรืออะไรยังไงครับใช้กดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนโหมดเป็นการขยับรูปนี้ซ้ายขวาปุ๊บหรือเราจะใช้เมาส์คลิกลากอีกก็ได้นะครับผมซูมเข้าซูมออกก็คือ score looking mouse เลยปุ๊บหรือจะคลิกที่เปอร์เซ็นต์ข้างบนก็ได้ครับแล้วก็เลือกว่าเราจะซูมเท่าไหร่50ปุ๊บ100ปุ๊บเห็นไหมครับ75ปุ๊บโอเคมันก็ได้หมดเลยเสร็จปุ๊บเราก็ลากให้มันตรงหรือเราสามารถขยายได้ด้วยนะครับปุ๊บด้วยการกดตรงนี้มุมกดขยายเห็นไหมครับมันง่ายครับเราสามารถเอานี้ออกได้ด้วยนะฮะเมาส์ตรงกลางที่ขีด2ขีดนี้นะครับผมขีด2ขีดนี้ปุ๊บกดค้างและลากซ้ายขวาเพื่อไม่ให้ขวานะครับแล้วเราก็กางกระดาษปกติทั่วไปเนาะเสร็จแล้วก็กดดัน Keeping Artwork Continue ไปแค่นี้แหละครับผมเป็นการวาดแบบเบื้องต้นเป็นการแนะนำเครื่องมือเบื้องต้นที่น่าลองมาใช้ดูครับเป็นแอปพลิเคชันนึงที่น่าลองใช้ครับผมแต่ถ้าจะให้วาดจริงๆจังๆเลยต้องไปใช้ในแท็บเล็ตครับผมแล้วตัวโปรแกรมนี้มันทำมาเพื่อแพดขออภัยครับทำมาเพื่อแท็บเล็ตโดยเฉพาะเลยนะฮะตัวเนี้ยตัวเด่นเลยก็คือปากกาน้ำครับผมที่ทุกคนให้การันตีว่ามันสมจริงมากมันเหมือนเราลงสีน้ำจริงๆปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับสีน้ำมันเหมือนผสมจริงๆเลยตรงแบบลงแบบลงจริงๆเลยอ่ะเหมือนน้ำแบบจริงๆเลยอันนี้ผมชอบมากโดยส่วนตัวแล้วถ้าผมมี iPad ผมก็จะทำการวาดรูปโดยใช้แอปนี้แหละครับผมเห็นไหมครับมันสมจริงมากเลยครับมันสวยมากเนาะโอเคการแนะนำเครื่องมือเบื้องต้นหรือการแนะนำแอปนี้เบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบก็สามารถไปจัดกันได้ครับผมใน iPad ก็จะเขียนไว้เลย Adobe Fresco ใน PC ก็สามารถไปซื้อได้ที่เว็บหลักเลยครับเดี๋ยวผมเปิดเว็บหลักให้ดูนะโอเค Adobe อันนี้เลยครับปุ๊บเนี่ยครับสามารถมาดูรายละเอียดได้ที่ตัว Adobe เลยนะครับผมตัว adobe.com เลยโอเคครับผมก็ฝากโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ตัวนี้ไว้ด้วยนะครับผม Adobe Fresco สำหรับใครที่ชอบวาดรูปชอบงานศิลป์ชอบการลงสีน้ำอะไรต่างๆนะครับผมแนะนำให้ใช้แอปตัวนี้แล้วครับผมดีมากผมหวังว่าแอปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนเนาะที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนปรับแต่ง Windows 10นะครับให้ทำงานลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านการทำงานหรือเล่นเกมนะครับขั้นตอนจะมีอะไรบ้างนะครับเราไปเริ่มที่ขั้นตอนแรกกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับไปที่ DPC นะครับคลิกขวา

จากนั้นนะครับก็กดไปที่ Advanced System Setting นะครับในส่วนของ Performance นะครับให้กด Setting นะครับ

แล้วก็จริงๆตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้ก็คือมากดคัสตอมก็ได้ครับหรือกดแล้วก็มากดอันที่3นะครับ Adjust for best performance นะครับแล้วก็ติดตามผมโชว์ thumbnail โชว์ window contentแล้วก็สมูทออฟฟอนนะครับแล้วกดแอปพลายแล้วกดโอเคนะครับความเป็นการลดเอฟเฟกต์การใช้งานของ Windows นะครับเพื่อที่จะไม่ให้กินแรมมากเกินไปนะครับแล้วก็ปิดไปได้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการปรับ power pan นะครับไปที่ช่องเสิร์ชนะครับ

I needed something, someone to trust in, yeah. I needed something to get me through this life. Never saw you coming, and now we're just running, yeah. You make me feel nothing. I said ปิดอยู่อย่างนี้นะครับก็ให้กดรูปต่อสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ High Performance นะครับNever really thought I would make it. Found someone new, I don't think I'll ever replace. And I'm empty in my heart, so you can just take it. I'm living my best life. And I feel so alive. I feel by my side. We can make it. บางตัวอาจจะกินทรัพยากรภายในเครื่องเยอะเกินไปนะครับก็เลยจะต้องปิดนะครับปิดแปลว่าเซอร์วิสนะครับ

Driving through rain, running through sun and looking at planes. ให้หาคำว่า Sip Man นะครับนี่นะครับคลิกขวาจริงๆมันจะเป็นสต็อปก่อนนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับแล้วกดเป็น Visible นะครับแล้วกด Apply

แล้วก็กด stop เสร็จแล้วกด property คลิกขวา property อีกรอบนึงนะครับแล้วก็มาตรงนี้ครับ visible เหมือนเดิมครับแล้วก็กด apply แล้วกด ok นะครับแล้วก็มาที่ Windows Update นะครับก็ปิดไปด้วยนะครับคลิกขวา Stop แล้วก็คลิกขวา Property นะครับแล้วก็ Disable นะครับถ้า3ตัวนะครับเลือกที่ที่จะต้องปิดนะครับNow we're just running, yeah. You make me feel nothing when we're driving through the night. I've been looking all around at the places you and I've seen so many. ขั้นตอนต่อไปนะครับ

Speed Option บางตัวของ Windows 10นะครับที่มันไม่จำเป็นนะครับก็คลิกขวาที่ Start นะครับแล้วก็เลือก Setting นะครับตัวแรกที่เราจะปิดนะครับ Shot Notification นะครับก็คือไปที่ System นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับอันที่3แล้วก็ปิดกดปิดไปเลยนะครับออฟตัวนี้ตอนแรกมันจะเปิดอยู่นะครับให้ปรับเป็นออฟนะครับตัวต่อไปนะครับจะเป็น Transfer Lens Effect นะครับกลับไปที่หน้า Home นะครับแล้วก็เลือกที่ Personalization นะครับแล้วก็เลือกที่ Color นะครับทำ Square Lens Effect นะครับตอนแรกมันจะเปิดอยู่ให้ปิดไปนะครับเป็นการประหยัดให้กินแรมน้อยลงนะครับต่อไปนะครับจะเป็นXbox Bar นะครับตอนแรกมันจะเปิดอยู่นะครับให้ปิดไปเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับBackground ครับพิมพ์ไปเลยครับในช่องแล้วก็เลือกไปที่ Background App นะครับแล้วก็อันนี้คือแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่เบื้องหลังตลอดนะครับตอนแรกมันจะเปิดอยู่ก็คือให้ปิดไปเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับต่อไปเป็นการลบไฟล์ขยะไฟล์เช็นนะครับต่อไปนะครับพิมพ์ที่ช่องค้นหาคำว่ารันนะครับหรือกดปุ่ม Windows R ก็ได้นะครับจากนั้นนะครับพิมพ์คำว่า temp นะครับพิมพ์เสร็จแล้วก็กด enter ไปเลยครับอันนี้จะเป็นไฟล์ขยะที่เราจะต้องลบนะครับก็คือกด Ctrl Aเพื่อคุมทั้งหมดนะครับแล้วก็กดชิปแล้วก็กด delete นะครับเพื่อเป็นการลบถาวรจะเห็นว่าไฟล์บางตัวไม่สามารถลบได้นะครับเพราะว่ามันกำลังถูกเรียกใช้งานอยู่นะครับก็กดคลิกไปเลยนะครับแล้วก็สคริปต์ครับจากนั้นนะครับก็กด Windows แล้วก็ R อีกทีนึงนะครับแล้วก็จากเทมธรรมดาเนี่ยนะครับให้เป็นเปอร์เซ็นต์เทมก็คือใส่เปอร์เซ็นต์ไว้ทั้ง2ข้างเลยนะครับแล้วก็กด Enter ครับถ้าเหมือนเมื่อกี้เลยครับ Ctrl A Shift Delete แล้วก็กด Enter ไปเลยครับรอสักครู่นะครับตอนนี้ครับแล้วอีกที่หนึ่งนะครับก็คือในถังขยะนะครับคลิกขวาแล้วก็เคลียร์ไปเลยครับรีไซเคิล

พิมพ์ ns config นะครับแล้วก็กด n โอเคไปเลยนะครับหรือ enter ไปเลยก็ได้ครับแล้วก็มาเลือก root นะครับแล้วกด advanced option นะครับตอนแรกๆผมของเพื่อนๆ อาจจะยังไม่ได้ติ๊กอยู่นะครับให้ติ๊กนะครับแล้วก็ปรับเลือกเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนะครับเลือกคอที่สูงที่สุดบางคนนะครับตรงนี้อาจจะอยู่ที่เลข1หรือเลขอะไรก็แล้วแต่อาจจะติ๊กไว้แล้วเลือกคอแค่1หรือไม่ก็2หรือก็คือ CPU จะทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับอาจจะทำให้เครื่องช้านะครับก็เลยติ๊กแล้วก็เลือกตัวเลขที่สูงที่สุดนะครับแล้วกดโอเคนะครับแล้วกด apply นะครับแล้วก็กดโอเคพอเรากดตรงนี้เสร็จแล้วนะครับมันจะมีให้ขึ้นว่า restart now กับยกค่อย restart นะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะ restart ก็คือ restart ไปเลยนะครับแล้วค่อยกลับมาดูใหม่ก็ได้ครับแต่ทีนี้ผมจะไม่ทำตรงนี้นะครับต่อไปนะครับให้ไปปิดเมาส์ enhance นะครับก็ไปที่ช่องไม่ขยายนะครับแล้วก็พิมพ์ไปคำว่าเมาส์ไปที่เมาส์ setting นะครับจากนั้นนะครับก็เลือกแล้วก็เลือก additional mouse option แล้วก็ไปที่Pointer Option นะครับตอนแรกบางคนอาจจะติ๊กตรงนี้อยู่นะครับให้ติ๊กออกเพราะมันจะทำให้เมาส์เราหน่วงนะครับความเร็วของเมาส์เราเนี่ยมันจะไม่คงที่นะครับมันจะหน่วงก็ให้ติ๊กออกนะครับให้สังเกตเมาส์ดูนะว่าลื่นขึ้นไหมจากนั้นกด Apply แล้วก็โอเคนะ

ขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการปิดโปรแกรมที่ Startup นะครับคลิกขวาแล้วก็ไปที่ Task Manager นะครับแล้วก็กดไปที่ Startup นะครับอันนี้จะเป็นโปรแกรมที่จะเปิดขึ้นต่อเมื่อเราเปิดเครื่องหรือบูทเครื่องขึ้นมานะครับทีนี้เราก็มาดูว่าเราไม่ต้องการโปรแกรมไหนที่ไม่ได้ใช้นะครับก็ทำการปิดไปเลยนะครับก็คือคลิกขวาสมมติว่าอันนี้ครับเป็น enable อยู่คลิกขวาก็เป็น disable เท่านี้นะครับอะไรที่ไม่จำเป็นนะครับสำหรับเพื่อนๆ นะครับที่ไม่ได้ใช้ก็คือปิดไปเลยนะครับเท่านี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการปรับแต่ง Windows 10ให้เร็วขึ้นให้ลื่นขึ้นถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอขอบคุณนะครับ

0: Python หลายๆคนอาจจะเกิดความคิดที่จะตั้งคำถามว่าคำว่า Python เนี้ย Python คืออะไรแล้วมาจากไหนมีความเป็นมาอย่างไรภาษา Python เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมระดับสูงที่นำเอาข้อดีของหลายๆภาษามารวมไว้ด้วยกันถูกออกแบบมาให้เรียนรู้ได้ง่ายและมีไวยากรณ์ที่ช่วยสอนเขียนโค้ดให้สั้นกว่าภาษาอื่นๆมีความสามารถใช้ชนิดข้อมูลแบบไดนามิกจัดการหน่วยความจำอัตโนมัติและยังสนับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุการเขียนโปรแกรมเชิงคำสั่งการเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชันและการเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการมีลักษณะเป็นภาษาสคริปต์ที่ทำงานร่วมกับภาษาอื่นได้มีไดนามิกมาตรฐานมากมายและใช้อินเตอร์พีเตอร์แปลภาษาโปรแกรมให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการได้หลากหลายทั้งบนระบบ Windows Mac Linux นอกจากนั้นยังเป็นโปรแกรม Open Source ที่นำมาใช้งานได้ฟรีเหมาะสำหรับโปรแกรมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่เช่นการสร้างเกมเฟรมเวิร์คพัฒนาเว็บโปรแกรมที่ใช้กราฟิกติดต่อกับผู้ใช้งานงานคำนวณทางวิทยาศาสตร์และสถิติงานพัฒนาซอฟต์แวร์และการควบคุมซอฟต์แวร์ภาษา Python ได้ถูกคิดค้นในช่วงปลายปีค.ศ.1989และผู้พัฒนาคือกีโดฟานลอสซัมเปิดให้ทดลองใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ปีค.ศ.1991จนถึงเดือนมกราในปีค.ศ .1994 จนกระทั่งได้ปล่อยตัวเต็มของ Python ออกมาเป็นเวอร์ชั่นแรกหลังจากนั้นก็ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมเรื่อยๆจนกระทั่งถึง Python เวอร์ชั่นล่าสุดในปัจจุบัน
1: ซอฟต์แวร์ที่เขียนด้วย Python มีอะไรบ้าง 1.BitTorrent เป็นโปรโตคอลที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องโดยตรงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยิ่งมีคนปล่อยข้อมูลในการดาวน์โหลดมากก็ยิ่งทำให้โหลดข้อมูลไวยิ่งขึ้น 2.Chandler เป็นโปรแกรมจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 3.Gnome มีหน้าที่ช่วยในการสร้างชุดเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมให้ง่ายและยังทำหน้าที่จัดการกับไฟล์และระบบหน้าต่าง4.Blender เป็นโปรแกรมสร้างงาน3มิติจุดเด่นของโปรแกรม 5.Mailman โปรแกรมจัดการจดหมายกลุ่ม 6.MoiMoi โปรแกรมวิกิที่ไม่ต้องใช้ Database มาเป็นตัวจัดการเก็บทุกอย่างไว้ในรูปแบบของ Text File ซึ่งทำให้การดูแลรักษาระบบมีความเรียบง่ายและจุดเด่นของระบบสามารถกำหนดสิทธิ์ของสมาชิกได้เช่นดูอ่านเขียนและลบ 7.Portrait ส่วนจัดการแพ็กเกจของ Gentoo Linux 8.soap application server 9.turbocharge กรอบงานขนาดใหญ่สำหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่ใช้ภาษา Python 1 0.django เป็น framework ที่ช่วยในการสร้างเว็บแอปพลิเคชันเหตุผลสำคัญ5ข้อที่ทำให้ Python เป็นภาษายอดนิยม 1. เรียนรู้ได้ง่ายคุณสมบัติที่โดดเด่นข้อแรกของ Python คือเป็นภาษาที่สามารถเรียนรู้ได้ง่ายเนื่องจากถูกออกแบบมาให้สามารถเขียนได้คล้ายๆกับภาษาอังกฤษธรรมดาตัดเอาซิมโบลบางอย่างที่ไม่จำเป็นออกไปและใช้ย่อหน้า indentation เหมือนภาษาอังกฤษในการแบ่งแยกโปรแกรมออกเป็นส่วนๆนอกจากนี้การเขียนโปรแกรม Python สามารถเขียนเป็นแบบ dynamically typed ได้แต่ในภายหลังถ้าอยากเขียนแบบ statically typedก็สามารถทำได้ใน Python ซึ่งหมายถึงสามารถลดไปอีกขั้นตอนหรืออีกเรื่องซึ่งยังไม่จำเป็นในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยความง่ายในการเรียนรู้นี้ทำให้ Python มักเป็นภาษาแรกๆที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกใช้ในการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนักเรียนสามารถเรียนรู้ลอจิกของการเขียนโปรแกรมได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลาจดจำรายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่จำเป็น2. ใช้งานได้จริงในสเกลระดับโลกถึงแม้จะเรียนรู้ง่ายแต่สิ่งที่มหัศจรรย์ของ Python คือเป็น Industrial Grade คือสามารถใช้งานได้จริงในสเกลระดับโลกตัวบริการที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้หลายบริการที่เขียนด้วยภาษา Python เป็นหลักเช่น YouTube, Instagram, Netflix เป็นต้นการที่ Python สามารถใช้งานได้ในสเกลขนาดใหญ่ระดับนี้ส่วนหนึ่งมาจากรันไทม์ของ Python ซึ่งก็คือซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่แปลภาษา Python ไปเป็นภาษาเครื่องเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานมีความ solid ความเสถียรและประสิทธิภาพที่สูงไม่แพ้รันไทม์ของภาษายอดนิยมภาษาอื่นๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าประทับใจเพราะ Python เป็นภาษา Open Source ซึ่งใครก็สามารถโหลดไปใช้ได้ฟรีนั่นหมายถึงผู้พัฒนา Python ก็ทำให้ใช้ฟรีเช่นกันไม่ใช่ภาษาที่เป็น commercial ที่มีโมเดลการคิดเงินการใช้ runtime ในรูปแบบหนึ่ง 3. มี library ที่หลากหลายมากตามที่ได้เปรียบเทียบ vocabulary ของภาษาคนกับ library ของภาษาคอมในข้างต้น Python นับเป็นภาษาหนึ่งที่มี library ให้ใช้งานได้หลากหลายมากมายอลังการอย่างไม่น่าเชื่อทั้งที่เป็นภาษาที่เป็น open source ซึ่งหมายถึงคนที่สามารถเขียนภาษา Python จะสามารถประยุกต์ใช้ความสามารถนี้ไปทำงานซอฟต์แวร์ในแขนงต่างๆโดยการเรียนรู้ library เพิ่มเติมในเรื่องนั้นๆที่ถูกเขียนขึ้นมาด้วยภาษา Python ได้อย่างแทบไม่มีขีดจำกัดตัวอย่างความสามารถในด้านต่างๆของ Python เช่น System AdminPython ถือเป็นทางเลือกหรืออาจจะว่าเป็นคู่แข่งตัวฉกาจของภาษาตระกูล Scripting language อื่นๆเช่น Bash Script หรือภาษา Perl นั่นหมายถึงถ้าจะเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของ System โดยเฉพาะ Linux การเขียนภาษา Python ได้ทำให้ System Admin คนนั้นมีความได้เปรียบอย่างมากเป็น Application ในแขนงนี้มีภาษาอื่นๆที่เป็นที่นิยมมากมายไม่ว่าจะเป็น PHP Ruby Java Grail และอื่นๆโดยในแต่ละภาษาก็จะมีเว็บแอปพลิเคชันเฟรมเวิร์คที่นักพัฒนาเลือกใช้เพื่อทุ่นแรงในการเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการทำเว็บแอปพลิเคชันซึ่งในสาขานี้ Python ก็มีเฟรมเวิร์คที่แข็งแกร่งหลายตัวเช่นตัวที่เด่นสุดก็น่าจะเป็น Django ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นเว็บแอปพลิเคชันเฟรมเวิร์คที่สามารถทุ่มเวลาการพัฒนาได้อย่างมากมายมหาศาลคนที่ใช้ Python Django เขียนอาจจะสามารถเขียนได้ในเวลาที่รวดเร็ว

0: ว่าต้นทุนต่ำกว่าความผิดพลาดน้อยกว่าและมีความยืดหยุ่นกว่าสำหรับการเพิ่มเติมฟังก์ชันในอนาคต Data Analytics และ Machine Learning ด้วยความที่ Python ถูกประยุกต์ใช้งานทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างมากตั้งแต่แรกเริ่มทำให้ Python มี Library ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ชั้นสูงมากมายซึ่งรวมถึงสถิติอัลกอริทึมMachine Learning, Artificial Intelligence ถ้าพูดถึงในเรื่องของ Data Science แล้วน่าจะมีคู่ท้าชิงในแง่ของภาษาคอมพิวเตอร์เด่นอยู่2ภาษานั่นคือภาษา Python และภาษา R นั่นหมายถึงการเป็น Python ก็เท่ากับได้อานิสงส์ในแง่ของความสามารถในด้าน Data Science เข้าไปด้วยโดยปริยายเมื่อได้เรียนรู้ Library เพิ่มเติม 4. สามารถเขียนได้หลาย Paradigm ในโลกของซอฟต์แวร์มี Paradigm ที่ใช้ในการเขียนที่หลากหลายมากเช่น Procedural Object Orientedfunctional imperative reactive และอื่นๆอาจจะเปรียบได้กับร้อยแก้วโครงสี่สุภาพกลอน8และอื่นๆในภาษาไทย 5. มีคอมมูนิตี้ที่แข็งแกร่งและมีแต่จะแข็งแกร่งขึ้นไปอีกเรื่อยๆเหตุผลสุดท้ายเป็นเหตุผลที่สำคัญที่สุดซึ่งจริงๆแล้วเป็นที่มาของ4เหตุผลข้างต้นนั่นก็คือความแข็งแกร่งของคอมมูนิตี้ต้องกล่าวว่าการออกแบบภาษา Python ดีมาตั้งแต่แรกเริ่มด้วยความที่เขียนได้ง่ายมีความยืดหยุ่นสูงและเหตุผลอื่นๆอีกหลายอย่างทำให้ Python ดึงดูดเอาคนเก่งจากทุกสาขาเข้ามาใช้และร่วมกันต่อยอดพัฒนา Library ต่างเติมแต่งฟีเจอร์ที่เกิดจากไอเดียใหม่ๆทำให้ภาษามีประโยชน์มากขึ้นก็ยิ่งเป็นการดึงดูดคนเก่งๆเข้ามาช่วยกัน Contribute ให้กับภาษา Python เข้าไปอีกวงจรบวก Virtuous Cycleนี่เองที่ทำให้ Python มีแต่จะดีวันดีคืนและจะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่งที่น่าจับตามองน่าเอามาใช้ถ้าคุณยังไม่เคยนำมาใช้ก็น่าหาโอกาสนำมาใช้ในซอฟต์แวร์โปรเจกต์อันถัดไปที่ผู้อ่านกำลังจะทำ
1: จะสาธิตวิธีการเขียน Python ง่ายๆนะอย่างแรก name เท่ากับ input แล้วก็แสดงข้อความว่าWhat is your name เพื่อที่จะให้ user นะครับเรียกชื่อของตัวเองเข้ามาหลังจากนั้นก็จะทำการเก็บค่าแล้วก็ print ออกมานะครับแล้วก็เอา name ออกมาแสดงโดยมีคำว่า hi นำหน้า name และบรรทัดต่อไปก็จะมีคำว่า welcome to python และเมื่อเรารันโปรแกรมออกมาโปรแกรมก็จะแสดงคำว่า What is your name และรอให้เราใส่ชื่อพอเราใส่ชื่อก็จะแสดงคำว่า hi ที่เราได้ตั้งไว้พร้อมกับชื่อเราและก็ welcome to python ที่เราได้ตั้งไว้ครับจากคลิปที่ทุกคนได้ชมกันเมื่อสักครู่ก็เป็นเพียงข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่เราได้รับมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับทุกคนที่ต้องการจะหาเนื้อหาเพิ่มเติมแต่ยังไม่ทราบว่าจะไปหาที่ไหนผมขอแนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่มีสาขาวิชาเอกโดดเด่นนั่นคือสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะทำให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาข้างต้นได้ดียิ่งขึ้นสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยให้เราเข้าใจในเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ Big Data การประมวลผลกลุ่มเมฆความรู้เกี่ยวกับ Python การจัดการธุรกิจดิจิทัลและวิชาอื่นๆอีกมากมายอีกทั้งสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นยังมีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยห้องเรียนที่น่าเรียนและบุคลากรยอดเยี่ยมที่พร้อมให้คำแนะนำแก่ทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมหยิบยกขึ้นมาพูดนั้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ห้องเรียนข้อมูลหรือแม้กระทั่งอื่นๆอีกมากมายนั้นถูกรวมไว้ด้วยกันอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ
2: สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการคำนวณเลขเบื้องต้นด้วยการบวกเลขลบเลขภาษา Python ด้วยนะครับผมส่วนวิธีการลง Python นะครับเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะไปที่ Google เลยครับแล้วพิมพ์คำว่าหา Python เลยนะฮะคำนี้เลยนะครับเสร็จแล้วกดไปที่อันแรกเลยครับ welcome to python.org ไปที่ดาวน์โหลดครับกดดาวน์โหลด Python เวอร์ชันนี้เลยนะครับผม

แล้วก็กดเริ่มดาวน์โหลดเลยครับเสร็จแล้วพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผมให้ทำการเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาปุ๊บทำการดับเบิลคลิกครับผมเพื่อติดตั้งนะฮะถ้าใครขึ้นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องตกใจนะฮะมันหมายถึงว่าเครื่องเราอ่ะมีภาษา Python อยู่แล้วนะครับผมส่วนถ้าใครยังไม่เคยลงก็กดลงได้ปกติเลยครับผมเน็กเน็กได้เลยในที่นี้ผมมีแล้วนะครับผมขอแคนเซิลไปเนาะแคนเซิล yes กดปิดปิดโอเคแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราลง Python เสร็จแล้วเครื่องเรามี Python หรือยังไปที่ปุ่ม start window ครับในที่นี้ผมเป็นระบบปฏิบัติการ Windows 11เนาะทำตามใครก็ตามที่เป็น Windows 11ก็ทำตามได้เลยช่องเสิร์ชค้นหาพิมพ์คำว่า terminal เนี่ยครับอันนี้เลยปุ๊บเสร็จแล้วมันจะขึ้นหน้าตาอย่างนี้นะครับให้เราทำการพิมพ์คำว่า python แล้วกด enter หนึ่งทีครับถ้าใครขึ้นมาเป็น Python และเป็นเวอร์ชันอย่างนี้นั่นหมายความว่าเครื่องคุณได้ทำการลงแล้วนะครับกดย้อนกลับกด Ctrl ค้าง Z แล้วกด Enter 1ทีนะครับเพื่อเป็นการย้อนกลับนะครับปึ๊บวิธีเช็คอีกวิธีนึงนะครับผมก็คือ phthon python spec bar ลบลบเวอร์ชันตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็กด enter 1ทีมันก็จะเป็นทำการเช็คเหมือนกันครับผมว่าเนี่ยเรามีภาษา Python เวอร์ชันนี้แล้วโอเคกดปิดไปเปิด VS Code ครับหรือ Visual Studio Code นะครับถ้าใครยังไม่มีสามารถไปโหลดได้เลยนะครับผมเหมือนเดิมครับเปิด Google ขึ้นมาพิมพ์คำว่า VS Code มันจะเป็นอันนี้เลยนะครับแล้วก็กดไปที่ Download แล้วก็เลือกระบบปฏิบัติการเลยนะครับผมเราเลือกเป็น64บิตเป็น user นะครับผมแล้วเราก็กดโหลดไปได้เลยแล้วก็ทำการลงตามปกติเลยครับผมโอเคปิดไปเนาะโอเคเปิด VS Code ขึ้นมาครับเจอหน้าอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะครับผมอันนี้คือหน้าเริ่มต้นของตัวโปรแกรม VS Code หรือ Visual Studio Code นะฮะให้เราทำการ open folder ก่อนเลยนะครับเหมือนเราต้องไปสร้าง folder ไว้ก่อนนะครับผมว่าเราอยากใช้ folder ไหนในที่นี้ผมสร้างมาแล้วนะครับผมสร้างเป็น HTML test เราจะสร้าง folder ไว้ที่ได้ไหนก็ได้นะครับผมไว้ใน desktop ไว้ในดาวน์โหลดไว้ในไหนได้หมดเลยครับแค่เราเปิดหาแล้วเราเลือก folder ไว้กดปุ๊บเสร็จแล้วมาที่มุมซ้ายครับผมมันจะมีโฟลเดอร์ของเราเห็นไหมครับ HTML test หรือชื่อตามที่เราสร้างที่เราเลือกโฟลเดอร์ไว้เลยแล้วกดรูปบวก new file กดไปตั้งชื่อไฟล์ครับตั้งชื่อ test นะครับผม .py py คือนามสกุล python นะครับผม enter 1ที่ปุ๊บโอเคนี่คือหน้าตาโปรแกรมนะครับผมส่วนในส่วนของหน้าตาอันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของการพิมพ์โค้ดเนาะหรือการเขียนโค้ดส่วนข้างล่างจะเป็นในส่วนของเอาท์พุตหรือผลลัพธ์ที่ออกมานะฮะนี่เลยเอาท์พุตแท็บล่างนี่เลยโอเคเราจะลองเทสเขียนภาษาเบื้องต้นแล้วกันเนาะบวกเลขเบื้องต้นให้เข้าใจง่ายๆหลักการง่ายๆนะครับของภาษา Python โอเคเรามาเริ่มบวกเลขโดยการใช้ภาษา Python กันเลยนะครับหลักการง่ายๆเลยครับกำหนดตัวแปร A ลืมเปลี่ยนภาษานะครับผมกำหนดตัวแปร A สเปคบาร์เท่ากับรับจำนวนนี้ให้เป็น int นะครับตั้งให้เป็นจำนวนเต็มเนาะ int คือจำนวนเต็มวงเล็บจะตั้งเป็น600แล้วกันเนาะ enter 1ทีสร้างตัวแปร B มาครับผมเท่ากับเว้นวรรค1ที int จำนวนเต็มวงเล็บ500แล้วกันเนาะปุ๊บจะไปขออภัยครับผม enter 1ที่ปุ๊บ
ทีนี้เรามีตัวแปร2ตัวแปรนะครับผมโดยที่ตัวแปร A นั้นเก็บค่าไว้ที่600เป็นจำนวนเต็มเนาะแล้วก็ตัวแปร B เก็บค่าไว้ที่500เป็นจำนวนเต็มเหมือนกันเราอยากให้2เลขนี้มาบวกกันหรือมาคูณกันหรือมาลบกันนะครับผมทำยังไงกำหนดตัวแปร C เว้นวรรคหนึ่งทีเท่ากับ A บวกกับ B หรือเครื่องหมายนี้อาจจะเป็นแบบว่าตรงนี้ครับอาจจะเป็นคูณลบหารแล้วแต่ท่านเลยนะครับผมในที่ผมขอเป็นบวกแล้วกันอย่างนี้นะครับผม Enter 1ทีปุ๊บโอเคเราก็ได้ค่า a กับ b บวกกันนะครับผมแล้วมาเก็บในตัวแปร c แล้วเราจะเอาค่านี้ออกมาแสดงยังไงให้ทำการพิมพ์คำว่า print ครับผมวงเล็บตามด้วยเครื่องหมาย single quote single quote นี่คือจะนับเป็น string นะครับผม string หรือข้อความนะครับจะไม่เกี่ยวกับการเอาตัวเลขมาโชว์หรืออะไรนะครับผมเป็นการโชว์เขียนข้อความปกติเนาะก็คือ value ผมกำหนดให้ value มีค่าเท่ากับ underscore ขออภัยครับผม space bar 1ทีเท่ากับ space bar 1ทีเครื่องหมายลูกน้ำนอก single quote นะครับผมปึ๊บ space bar 1ทีแล้วก็นำตัวแปร C มาครับปึ๊บแค่นี้แหละครับผมก็ทำการเรียกค่าออกมาได้แล้วนะครับผม control s save เป็น1ทีครับผมปึ๊บแล้วไปที่มุมขวาแถบด้านบนนะครับผมรูปอักษรนี้เลยนะครับที่มันเขียนว่า run code กด run ปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะโชว์ค่ามาแล้ว value เท่ากับ600บวก500ก็เท่ากับ 1,100 เก็บไว้ในตัวแปร C แล้วเอานำ C มาโชว์นะฮะหรือจะเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นคูณก็ได้ครับเปลี่ยนเสร็จปุ๊บ control s save run ไป1ทีเป็น 30,000 เห็นไหมครับก็เหมือนเป็นการเอาเปลี่ยนเครื่องหมายนี้มาคูณกันนะฮะลองเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นหารดูปึ๊บ Ctrl S 1ที่กดรัน 1.2 เห็นไหมครับมันก็หารออกมาเป็นเลขฐาน2นะครับผมโอเคนี่คือการคำนวณเบื้องต้นนะครับผมบวกเล็บขอไปครับบวกลบเบื้องต้นนะครับผมคูณหารเบื้องต้นนะฮะต่อมาเราจะทำในการของวนลูปแล้วกันเนาะหรือการทำซ้ำโอเคทำการลบครับคอนโทรลเซฟ1ทีเสร็จปุ๊บใช้คำสั่ง for i คือตัวแปรนะครับผม in คือเหมือนเป็นคำว่าเราจะทำซ้ำในระยะเท่าไหร่ระยะก็คือ rangeตามด้วยวงเล็บกำหนดให้ i เนี่ยวนลูปอันเนี้ยกี่ครั้งเรากำหนดไปเลยครับ10ปึ๊บ enter print เดี๋ยวก่อนนะครับสเปคปานหนึ่งทีก่อน print print วงเล็บเปิดวงเล็บปิดตามด้วยเครื่องหมาย i นะครับหรือจะพิมพ์ข้อความด้วยก็ได้นะครับผมพิมพ์ข้อความแล้วพิมพ์เป็น i ต่อหลังก็ได้ปุ๊บเป็นซิงเกิลโคด1ทีตามด้วยข้อความอะไรก็ได้ครับผมดอกจันตามด้วยลูกน้ำแล้วก็ i นะฮะแล้วก็คอนโทรลเซฟไปครับกดรันมันบอกว่าเครื่องหมายไม่ตรงอ๋อโอเคน่าจะไม่ได้มันบอกว่าเครื่องหมายมีปัญหาผมลืมใส่เครื่องหมายนี่ครับตัวนี้เนาะเมื่อกี้เราก็กลับไปซิงเกิลโคดต่อเป็นข้อความเป็นดอกจันก็ได้ปุ๊บคอนโทรลเซฟ1ทีกดรันเห็นไหมครับมันก็จะรันเป็นดอกจันแล้วก็ตามด้วยตัวเลข1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ครบ10นะครับผม7 8 9 10
พราะว่ามันนับตำแหน่งที่0นะครับผมมันจะไม่นับตำแหน่งตัวเอง0มันนับเป็น1ตำแหน่งเหมือนกันนะครับผม0นับเป็น1 1นับเป็น2 2นับเป็นตำแหน่งที่3 3นับเป็นตำแหน่งที่4มันจะนับไปอย่างนี้นะครับมันนับ0ด้วยนั่นเองเนาะโอเคนี่คือการfor ง่ายๆหรือการทำซ้ำง่ายๆนะครับผมเบื้องต้นหวังว่าการสอนเบื้องต้นครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนเนาะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ใบโอ้โหเย่ตอนเอ๊ะนี่มันตัวอะไรกันแน่เนี่ย
1: เอาละครับน้องๆวันนี้เราจะมาเล่นเกมทายปริศนาภาพกันเป็นยังไงซาฟิล่า
2: ดีค่ะ
1: มั่นใจไหมครับมั่นใจไหม
2: 100% ค่ะ
1: นะครับน้องๆทางบ้านเล่นตามไปด้วยนะครับทายให้ถูกว่านี่คือภาพของอะไรครับภาพแรกมาครับรูปอะไร
2: หนามต้นไม้นี่คะ
1: ทายว่าหนามของต้นไม้ใช่ไหมครับจริงๆมันก็เหมือนมากเลยนะเหมือนกิ่งไม้ชนิดหนึ่งที่มีหนามหนามเล็กใช่ไหมครับแต่เชื่อหรือไม่ว่าจริงๆแล้วหนามแต่ละหนามนั้นเนี่ยคือแมลงหนึ่งตัวนะครับ
2: มันจะเป็นแมลงได้ยังไงคะ
1: ก็ถ้าเกิดเราย่องเข้าไปดูใกล้ๆนะเราจะเห็นว่าหนามแต่ละหนามเนี่ยจริงๆแล้วมันมีลูกตามีขาด้วยนะครับในความเป็นจริงแล้วมันคือแมลงชนิดหนึ่งที่เรียนแบบรูปทรงของหนามต้นไม้ฮะ
2: แต่ทำไมมันต้องเรียนแบบตามต้นไม้ด้วยอะคะ
1: ก็เพราะว่าเวลามันเหมือนหนามต้นไม้แล้วเนี่ยศัตรูของมันก็จะมองผ่านมันไปฮะไม่รู้ว่าเจ้าแมลงเนี่ยเกาะอยู่ตรงนั้นก็จะผ่านไปเฉยมันก็จะรอดจากการถูกกินได้วันนี้ครับเราจะพาไปดูตัวอย่างต่างๆนะครับว่าในโลกเรามีสัตว์มากมายที่ไปเรียนแบบหน้าตาของสิ่งอื่นนะครับส่วนจะเรียนแบบอะไรแล้วก็เรียนแบบเพื่ออะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันนะฮะมาทายปริศนาภาพกันต่อตัวต่อมาครับนี่คือผีเสื้อชนิดหนึ่งที่เรียนแบบอะไรบางอย่างสเฟียร่าทายสิเรียนแบบอะไร
2: อี๋มันเหมือนอึนกนะคะ
1: ถูกต้องครับอึนกทำไมถึงเหมือนอึนก
2: สีมันเหมือนนะคะ
1: ทีนี้พี่จะให้ทายต่อว่าถ้าผีเสื้อตัวนี้มันไปเหมือนกับอึนกเนี่ยแล้วเวลามันไปเกาะอยู่บนต้นไม้ใบไม้เนี่ยฮะมันจะได้ประโยชน์อะไร
2: อ๋อถ้านกมาเห็นมันก็จะไม่สนใจใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับเพราะว่านกเนี่ยมันก็คงจะไม่อยากไปกินอึตัวเองนะดังนั้นเราจะเห็นว่านี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการไปเรียนแบบอะไรสักอย่างที่กินไม่ได้เพื่อให้เอาตัวรอด
2: โอ้มันฉลาดมากเลยนะคะพี่แทน
1: ใช่แล้วครับต่อมาเรายังมีตัวอย่างของสัตว์ที่ตัวมันเองเนี่ยไม่มีอันตรายอะไรเลยแต่ไปเรียนแบบสัตว์ที่อันตรายนะฮะให้ทายว่านี่คือตัวอะไร
2: นี่มันผึ้งไหมคะพี่แทน
1: มันเหมือนผึ้งเหมือนตรงไหนบ้างครับ
2: มันเหมือนตรงสีเหลืองสีดำร่างกายมันกลมๆเหมือนกัน
1: ก้นป่องๆขนฟูๆด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: แต่เชื่อหรือไม่ครับเฉลยนะครับรูปนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ผึ้งเลยแต่เป็นแมลงวัน
2: ฮะจะเป็นแมลงวันได้ยังไงคะพี่แทน
1: อันนี้นะฮะมันเป็นแมลงวันชนิดนึงที่ไปเรียนแบบหน้าตาของผึ้งครับแล้วก็ถ้าเราซูมไปดูใกล้ๆมันจริงๆเราจะเห็นว่ามันยังหน้ามันเนี่ยยังมีความเป็นแมลงวันอยู่เราดูออกนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าสัตว์อื่นผ่านไปผ่านมาดูเร็วๆอย่างเงี้ยจะนึกว่าเป็นผึ้งเจ้าแมลงวันที่เรียนแบบผึ้งเนี่ยเวลามันบินไปไหนมาไหนก็จะไม่มีใครกล้ามายุ่งอะไรกับมันนะครับเพราะว่าพอคนเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นผึ้งแล้วก็จะกลัวโดนอะไร
2: โดนต่อย
1: ตัวต่อไปมาครับนี
2: ่ผีสยอง
1: ไม่ต้องกลัวนะอันนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่สัตว์อันตรายเลยเราเห็นเหมือนมันมีหน้าใหญ่ๆใช่ไหมฮะจริงๆแล้วมันคือหนอนผีเสื้อตัวเล็กๆที่มีลูกตาปลอมแปะไว้อยู่ตรงบนหัวมันนะฮะเวลาศัตรูมันมาปุ๊บเนี่ยมันโชว์แบบนี้ให้ดูศัตรูได้ตกใจเพราะว่าไปเหมือนตัวอะไร
2: งูค่ะ
1: คล้ายๆงูใช่ไหมมีหนอนผีเสื้ออีกตัวนึงครับที่เหมือนงูมากกว่านี้อีกลองดูรูปนี้ครับ
2: อ
1: ันนี้เหมือนมากเลยเน
2: า
1: ะ
2: เหมือนมาก
1: จริงๆมันคือด้านท้องของหนอนผีเสื้อนะครับพอใครไปยุ่งกับมันปุ๊บมันแบะท้องนี้ให้ดูกลายเป็นแปลงร่างเป็นงูได้เลยเอาละตะกี้เราดูสัตว์ที่ไม่มีอันตรายแต่ปลอมตัวเป็นสัตว์ที่อันตรายต่อไปเรามาดูสลับกันบ้างครับสัตว์ที่มีอันตรายแต่ปลอมตัวทำเป็นบริสุทธิ์สดใสซื่อไม่อันตรายเลยลองดูรูปนี้ครับ
2: มดค่ะ
1: มดนะฮะหน้าเหมือนมดมากๆแต่ว่าถ้าเราไปดู

0: ไล่จริงๆเนี่ยเราจะพบว่าตัวตนที่แท้จริงของมันก็คือแมงมุมนะครับ
1: พี่แทนคะดูยังไงมันก็ไม่ใช่แมงมุมนะคะดูยังไงมันก็เป็นมดอะค่ะ
0: สเฟียร่าต้องดูดีๆเราจะสังเกตฮะถ้าเป็นแมงมุมมีกี่ขา
1: 8ขาค่ะ
0: ครับผมเพราะฉะนั้นเรานับเนี่ยมัน

0: ก็เอาขาหน้าที่เกินมาของมันเนี่ยยกขึ้นทำแบบนี้เพื่อจะปลอมเป็นหนวดของมดนะฮะมันก็จะเหมือนกับมันมี6ขาแล้วก็ไอ้ขาที่เกินมา2ข้างก็กลายเป็นหนวดมด
1: แล้วมันปลอมตัวทำไมล่ะครับพี่แทน
0: กรณีนี้ครับก็คือว่าเจ้าแมงมุมเนี่ยจริงๆแล้วมันอยากจะไปจับมดกินหรือมันอาจจะแอบเข้ามาในรังมดนะฮะเพื่อจะขโมยไข่มดหรือว่าลูกของมดเนี่ยมากินการปลอมตัวในที่นี้ของมันก็คือการแฝงตัวเข้าไปอย่างแนบเนียนให้ฝูงมดเนี่ยไม่รู้ว่ามีศัตรูเข้ามาครับ
1: มันก็ฉลาดเหมือนกันนะคะเนี่ย
0: ใช่ครับคือไปหลอกกินเขานั่นเองนะฮะเอาละซาเฟร่าสรุปแล้ววันนี้เราได้เรียนรู้อะไรจากการเล่นเกมถ่ายภาพกันบ้างครับ
1: 1สัตว์บางตัวปลอมตัวให้เหมือนสิ่งแวดล้อม
0: เพื่อที่ว่าศัตรูของมันจะได้หามันไม่เจอนะ
1: ใช่ค่ะ2สัตว์บางตัวปลอมตัวให้ตัวเองดูอันตราย3สัตว์บางตัวปลอมตัวให้ตัวเองไปกินตัวอื่น

0: นี่จะเดินไปถึงไหนเนี่ยนับระยะทางจะถึงดวงจันทร์อยู่แล้วนะ
1: ก็มันคิดไม่ออกอะว่าน้องไข่ปุ๋นอยู่ที่ไหนอะ
0: ใจเย็นๆสิฉันก็จะช่วยเธอตามหาน้องหมาเหมือนกันแต่ว่าเธออะต้องมีสติคิดดูดีๆสิว่าล่าสุดเธอเจอมันที่ไหน
2: ปกติน้องจะอยู่ในรั้วบ้านตลอดไม่เคยออกไปไหนชอบเล่นในพงหญ้าแต่ล่าสุดเมื่อคืนฉันลืมปิดประตูรั้วบ้านฝนก็ตกน้องคงออกจากบ้านไปตอนนั้นแน่ๆท้ายหมู่บ้านมีป่าชุมชนมีโพรงหญ้าน
0: ี่มากอย่างนั้นก็ยังคงมีร่องรอยให้ตามหาอยู่
3: จริงเหรองั้นเริ่มตามหากันดีไหมแล้วจะเริ่มตามหาตรงไหนล่ะ

0: เมื่อคืนฝนตกดินอ่อนนุ่มรอยเท้าน้องหมายังชัดอยู่เลย
1: เฮ้ยได้ยินเสียงอะไรไหม
2: มันดังมาจากพุ่มไม้ทางนั้น
1: ที่ยิน
2: เราไปดูกันเถอะ
0: ป้าป้า
2: เฮ้ยนั่นไงหายตุ๋น
0: เฮ้ยเย้ดีใจกับน้องๆด้วยนะคะในที่สุดก็ตามหาน้องหมาเจอนี่คงเป็นพร้อมเมื่อเกิดปัญหาน้องๆมีสติค่อยๆ คิดวิเคราะห์เหตุการณ์ช่างสังเกตและมีการวางแผนรวมทั้งเลือกใช้เครื่องมือเพื่อช่วยได้เหมาะสมด้วยนะคะทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้เด็กๆช่างสังเกตตั้งคำถามและใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่ออยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุล นะคะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตัวเลขของแอลกอฮอล์ที่มันมีตั้งแต่ 5% 7% เยอะขนาดนี้มันคืออะไรอะคะ
1: ตอนความเข้มข้นของสารละลาย
0: เจ๊คะเจ๊คะ
2: วันนี้จะหนูอะไรจ๊ะ
0: จะมาซื้อแอลกอฮอล์ค่ะ
2: แอลกอฮอล์เจ๊มีตั้งแต่3จนถึง99เลยนะนี่มีทั้งแบบเป็นเจลเป็น
0: คือจะเอาไปล้างมือฆ่าพวกเชื้อโควิดที่มันระบาดตอนนี้ค่ะ
2: อ๋อจะเอาไปล้างมืออ
0: ่า
2: ใช่แล้วจะใช้กี่เปอร์เซ็นต์ดีล่ะ
0: มันต้องใช้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะ
2: เดี๋ยวนี้ไปดูรายการคนสู้โรคก่อนจะได้รู้ว่าเราอยากใช้แบบไหนจะได้เลือกถูกดูจ้ะ
3: หลายคนก็ไปตามร้านขายยานะคะแล้วก็ซื้อพวกแอลกอฮอล์หรือว่าเจลล้างมือวันนี้เรามีความรู้เกี่ยวกับการใช้สิ่งเหล่านี้ให้ปลอดภัยแล้วก็ใช้อย่างถูกต้องนะคะเราจะเห็นฉลากเนาะมันจะมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์หลากหลายมากเลยอาจารย์มีทั้ง 70% 72% 99% เปอร์เซ็นต์เหล่านี้ที่มันต่างกันมันมีผลกับการฆ่าเชื้อไหม
4: มีครับโดยหลักการนะครับเนิ่นนานเรารู้กันมานานแล้วว่าแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์ที่เหมาะสมที่สุดคือ 70% แอลกอฮอล์นะครับซึ่งคือเป็นแอลกอฮอล์ผสมน้ํา 70% ความเข้มข้นแอลกอฮอล์จริงๆแล้วช่วงในการที่จะสามารถฆ่าเชื้อได้นะไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียหรือไวรัสเนี่ยนะครับรวมทั้งโควิด-19เนี่ยก็คือเราสามารถจะอยู่ในช่วงสัก70

0: กว่าไม่เกิน80ช่วงนี้ผมว่าเป็นช่วงที่เหมาะสมนะครับถ้าสูงเกินไปเช่น 99% 90ประสิทธิภาพอาจจะไม่ดีแล้วเพราะว่ายิ่งเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ 99% เนี่ยการที่แอลกอฮอล์จะมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อได้ไวรัสหรือแบคทีเรียจะต้องมีน้ำเป็นองค์ประกอบ
1: อ๋อไม่ใช่ว่าเปอร์เซ็นต์สูงจะฆ่าเชื้อได้ดีกว่า
0: ไม่ใช่ไม่ใช่นี่คือความเข้าใจผิดถูกต้องครับแต่ขณะเดียวกันถ้าความเข้มข้นแอลกอฮอล์ต่ำไป
1: ก็ฆ่าไม่ได้
0: ฆ่าไม่ได้อีกผมว่าจะเลือกซื้อแอลกอฮอล์เนี่ยดูที่เปอร์เซ็นต์ที่ฉลากถูกต้องผมว่าเช็คกับเว็บไซต์ออยหน่อยนึงมั้ยว่าเป็นยี่ห้อที่นั้นป่ะแล้วผมอยากเรียนว่าซื้อกับยี่ห้อที่
1: ซื้อกับ
0: เป็นผู้ผลิตที่รู้ว่าที่ไหนมีที่มาที่ไปเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราสามารถจะย้อนกลับไปดูได้นะครับซึ่งอันนี้อย.ก็เตือนอยู
1: ่
0: เพราะว่าแอลกอฮอล์มีหลายๆประเด็นนะประเด็นนึงคือความเข้มข้นอาจจะไม่ถึงท่านใช้ไปก็ไม่ได้มีประโยชน
1: ์
0: สู้ว่าท่านไปล้างมือด้วยสบู่และน้ำดีกว่าล้างอย่างถูกวิธีเพราะนั้นแอลกอฮอล์ที่มีเปอร์เซ็นต์ไม่ถึง 70% ก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื
1: ้อ
0: มันทำให้ท่านเนี่ยมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้
1: ค่ะอันนี้รวมถึงพวกเจลแอลกอฮอล
0: ์
1: ด
0: ้
1: วยที่ต้องมีความเข้มข้นแอลกอฮอล์70%ขึ้นไป
0: นะครับคราวนี้นอกจากนั้นเองเนี่ยชนิดแอลกอฮอล์ก็มีปัญหาวันนี้แอลกอฮอล์ที่ใช้ได้นะครับคือเอทิลแอลกอฮอล
1: ์ค่ะ
0: โพรพิลแอลกอฮอล์แล้วก็ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ซึ่งวันนี้มันก็มีข่าวแล้วว่ามีคนเอาเมทิลแอลกอฮอล์มาใช้ซึ่งอันนั้นอันตรายถึงชีวิตนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรเอามาใช้ในร่างกายมนุษย์นะครับเป็นแอลกอฮอล์ที่ไม่ใช้เพราะฉะนั้นมันจะเกิดอันตรายได้ถามว่าวันนี้เราซื้อมาเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักผู้ผลิตที่แท้จริงขายตามอินเทอร์เน็ตอะไรแบบนี้เนี่ยเราบอกไม่ได้นะว่าอันนี้เป็นอะไร
1: ทีนี้ถามไปถึงกรณีที่บ้านไหนที่มีเด็กเล็กหรือเด็กทารกค่ะอันนี้สามารถใช้เจลแอลกอฮอล์หรือว่าพวกแอลกอฮอล์
0: น่าสงสารมากเลยเพราะคุณพ่อแม่บางครั้งกลัวน้องจะสกปรกเนาะ
1: เอ
0: าแอลกอฮอล์ประเด็นแอลกอฮอล์มีความระคายเคืองเนาะและสารปรุงแต่งที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยอาจจะทำให้ผิวน้องแพ้จริงๆผู้ใหญ่บางท่านแพ้แอลกอฮอล์ใช้ไม่ได้นะครับยิ่งผิวเด็กนี่ไม่ควรเลยวันนี้น้องเนี่ยควรไม่ได้ออกไปไหนมาถ้าทานลบควรจะอยู่ที่บ้าน
1: อยู่ที่บ้านอยู่แล้ว
0: เพราะนั้นน้องไม่มีโอกาสที่จะรับเชื้อคนที่จะให้เชื้อแก่น้องคือคนที่ดูแลน้องพ่อแม่นั่นแหละนะ
1: ปู่
0: ใครก็ตามที่ใช่เพราะนั้นเราดูแลตัวเองเราปิดหน้ากากอนามัยนะครับเรา
1: ล้างม
0: ือให้สะอาดอย่างถูกวิธีจับน้องน้องก็ไม่ปนเปื้
1: อ
0: นถูกไหมครับน้องก็จะไม่มีทางได้รับเชื้อเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องเอาแอลกอฮอล์ไปทาน้องนะฮะ
1: ค่ะนี่ถามถึงเรื่องของเจลล้างมือเนาะเดี๋ยวนี้หาซื้อยากมากหรือว่าเจลแอลกอฮอล
0: ์
1: บางคนเนี่ยเอาแอลกอฮอล์มาฉีดใช้แทนเจลล้างมือแบบนี้มันจะทำให้มือเราผิวระคายเคืองนะคะ
0: ปัญหาคือว่าแอลกอฮอล์ที่มาฉีดได้กี่เปอร์เซ็นต์ก่อนถ้า 70% ขึ้นไปนะครับแล้วไม่สูงจน 99% หรือ 90% เนี่ยก็มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อจริงแต่ว่า1ครับมีสิ่งผมต้องเตือนคือ1แอลกอฮอล์เองเนี่ยเวลาเอามาฆ่าเชื้ออยู่บนมือต้องนานพอนะนอกจากความเข้มข้นได้นานพอแค่ไหน20วินาทีครับแสดงคุณต้องฉีดเยอะมากไปนะที่ให้แล้วก็ถูไปถูมาเพื่อให้มันอยู่ได้20วินาทีนะครับแล้วข้อสำคัญคือใช้แอลกอฮอล์ทั่วไปที่ไม่มีสารที่ช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้นเนี่ยโอ้โหเราจะผิวแห้ง
1: พอ
0: ผิวแห้งเกิดอะไรขึ้นเป
1: ็
0: นแผลคันนะลอกเดี๋ยวก็จะมีปัญหาเรื่องการติดเชื้อที่มือง่ายอีกเพราะนั้นก็มันต้องช่างเหมือนกันนะว่าเราจะทำยังไงนะครับแต่ถ้าเจลแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะปรุงมาถ้าทำได้ดีนะเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ถึงแล้วก็จะมีสารที่ช่วยทำให้มือชุ่มชื้นไม่แห้งด้วยนะครับ
2: ถ้าดูแบบนี้ก็ต้องเลือกใช้แบบ 70% นะสิคะเอ๊ะแล้วทำไมแอลกอฮอล์นี่มันถึงมีหลายแบบหลายเปอร์เซ็นต์ตรงเลยคะมันต่างกันยังไงอะคะเจ
3: ๊หูต่างกันมากนะหนูงั้นเดี๋ยวเจ๊พาไปหาคำตอบกันค่ะใน
4: Lab Star ค่ะทดลอง
3: ก่อนอื่นเราต้องมาทบทวนความรู้เดิมหนูก่อน
2: ความรู้เดิม
3: รู้จักสารละลายหรือยัง
2: สารละลายเอ๊ะมันคืออะไรนะคะ
3: น่ะสารละลายไงก็คือสารเนื้อเดียวที่ไม่ใช่สารบริสุทธิ์เพราะว่าประกอบตั้งแต่สาร2ชนิดขึ้นไปเริ่มนึกออกหรือยัง
2: เริ่มคุ้นแล้วค่ะ
3: ซึ่งสารละลายเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวทำละลายกับตัวถูกละลายเวลาที่ผสมกันเราก็เลยจะมองว่าเป็นสารเนื้อเดียวสารละลายเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3สถานะเลยนะทั้งของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊ส
2: แล้วอย่างตัวเลขของแอลกอฮอล์ที่มันมีตั้งแต่ 5% 7% 7.5% 40% 70% 75% 95% 99% อะไรเนี่ยค่ะมีเยอะขนาดเนี้ยมันคืออะไรอะคะ
3: โอ้ตัวเลขอันนั้นอะก็คือความเข้มข้นของสารละลายไงหนู
2: โอ้ความเข้มข้นของสารละลายแสดงว่าตัวเลขที่เห็นมันแสดงความเข้มข้นที่ต่างกัน
3: ช่ต่างกันความเข้มข้นของสารละลายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องบอกปริมาณของสารที่อยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นปริมาณตัวทำละลายหรือว่าปริมาณตัวถูกละลายที่อยู่ในนั้น70 80 90ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยละเขาจะบอกในเรื่องของปริมาณของตัวถูกละลายที่อยู่ในสารละลายนั้นๆไง
2: แล้วมันมีแบบไหนบ้างคะเนี่ย
3: โอ้โหถ้าเป็นความเข้มข้นในหน่วยร้อยละนะก็จะมีร้อยละโดยมวลร้อยละโดยปริมาตรร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร
2: แต่ละอันนี้มันต่างกันยังไงหรอคะ
3: ต่างกันมากเลยถ้าเป็นร้อยละโดยมวลก็คือปริมาณของตัวถูกละลายที่ละลายอยู่ในสารละลายนั้นในหน่วยที่เป็นมวลเหมือนกันแต่ถ้าเป็นร้อยละโดยปริมาตรก็คือปริมาณของตัวถูกละลายที่ละลายอยู่ในสารละลายนั้นในหน่วยที่เป็นปริมาตรเหมือนกันแต่ถ้าเป็นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรก็คือปริมาณของตัวถูกละลายที่อยู่ในหน่วยของกรัมหรือหน่วยของมวลละลายอยู่ในสารละลายที่อยู่ในหน่วยของปริมาตรอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูเจ๊ตั้งชื่อกิจกรรมมาให้ด้วยนะ
2: อ๋อมีชื่อกิจกรรมด้วยเหรอคะ
3: ในกิจกรรมความเข้มข้นร้อยละ
2: โอ้โหอะไรเนี่ยเจ๊เยอะไปหมดเลย
3: กิจกรรมความเข้มข้นร้อยละของเจ๊ไง
2: นี่เจ๊มาขายเหรอ
3: ไม่ได้ขายให้ลองใช้ก่อนพร้อมหรือยัง
2: พร้อมอ่ะ
3: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันทีละหน่วยเลยเริ่มจากหน่วยร้อยละโดยมวลก่อนมีโจทย์ง่ายๆให้เตรียมน้ำเกลือความเข้มข้น 20% โดยมวลหรือว่า20ร้อยละโดยมวลนั่นเองถ้าเด็กๆนะคะไปเห็นก็จะเห็นสัญลักษณ์นี้ขึ้นมาให้รู้ไว้เลยว่าเขาใช้วิธีนี้ในการเตรียมสารละลายมาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นนะพอเขาบอกว่าเป็นสารละลายที่เตรียมโดยร้อยละโดยมวลแสดงว่าตัวทำละลายกับตัวถูกละลายต้องใช้วิธีที่เป็นมวลก็คือมีหน่วยเป็นกรัมกิโลกรัมพอพูดถึงร้อยละแสดงว่าสารทั้งหมดเนี่ยจะต้องอยู่ใน 100% เองโอเคถ้าอย่างนี้นะคะน้ำเกลือ 20% โดยมวลหมายความว่าในน้ำเกลือนั้นจะต้องมีเกลือ20กรัมรวมกับน้ำ80กรัม
2: น้ำ80กรัมเกลือ20กรัม
3: ถูกต้องถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเจให้หนูเตรียมอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราชั่งเกลือ20กรัมก่อนเลยอ่ะ
2: ได้เลยเกลือ20กรัม
3: ใช่จ้ะ

0: ได้เกลือ20กรัมแล้วใช่ไหมจ๊ะต่อไปหนูก็ต้องชั่งน้ำทั้งหมด80กรัมเพื่อบวกกันให้ได้ร้อย
1: 80กรัมเทเลยนะคะ
0: ใช่
1: ประมาณนี้ค่ะ
0: โอเคอันนี้คือน้ำ80ใช่ไหมจ๊ะเอาลงมาก่อนจ้ะเสร็จแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะให้หนูผสมจ้ะโดยใส่เกลือลงในบีกเกอร์ใหม่จ้ะ
1: เทเกลือลงไปเลยนะคะ
0: ใช่จ้ะ

0: เสร็จแล้วค่อยๆใส่น้ำลงไปคราวนี้ก็คนให้ละลายวิธีการจะดูว่าได้สารละลายหรือยังสารละลายจะต้องมีลักษณะที่ใสรวมเป็นเนื้อเดียวกัน
1: ใกล้แล้วโอ้ใสแล้วค่ะ
0: เก่งมากสิ่งที่หนูเตรียมได้นั่นคือน้ำเกลือ 20% หรือว่าร้อยละโดยมวล
1: ร้อยละโดยมวล
0: อ่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเจ๊จะให้หนูเตรียมเป็นน้ำสี
1: น้ำสี
0: 20% โดยเป็นร้อยละโดยปริมาตร
1: ร้อยละโดยปริมาตรก็คือปริมาตรกับปริมาตร
0: ใช่ดังนั้นเนี่ยตัว

0: ลายกับตัวถูกละลายจะต้องอยู่ในหน่วยของปริมาตรในที่นี้ก็จะเป็นมิลลิลิตรลิตรได้หมดเลยแต่วันนี้เราจะให้เตรียมเป็นมิลลิลิตรละกัน
1: ได้เลยค่ะมา
0: ก็คือง่ายๆเราต้องการน้ำสี 20% ใช่ไหมคะร้อยละโดยปริมาตรดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีน้ำสี 20 มิลลิลิตร
1: ค่ะ
0: กับน้ำกี่มิลลิลิตร
1: 80เหรอคะ
0: ถูกต้องค่ะเพราะบวกกันแล้วได้100พอดีเลยจ้ะ
1: ต้องบวกกันให้ได้100
0: ใช่เพราะเราทำในหน่วยของร้อยละแล้วเป็นการเตรียมที่ง่ายที่สุด
1: ค่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวจะเตรียมน้ำสีให้หนูก่อนนะจ๊ะ
1: ได้เลยค่ะ
0: นี่เลยจ้ะน้ำสีน้ำสีเอาไปก่อน
1: ค่ะ
0: เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเราต้องใช้น้ำสีเท่าไหร่จ้ะ
1: ใช้น้ำสี20มิลลิลิตร
0: อ่ะนี่ค่ะ
1: เทลงไปเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ประมาณนี้ไหมคะเจ๊20มิลลิลิตร
0: โอเคหลังจากนั้นก็จะต้องใส่ตัวทำละลายนั่นก็คือน้ำกี่มิลลิลิตรคะ
1: 80ค่ะ
0: เก่งมากค่ะ80มิลลิลิตรจ้ะ
1: โอเค80มิลลิลิตรแล้วค่ะ
0: ตอนนี้ตวงน้ำสีแล้วก็น้ำได้แล้วคราวนี้ก็ผสมลงในบิ๊กเกอร์ดีเลยจ้ะ
1: ใส่บิ๊กเกอร์ไหนคะ
0: ใส่บิ๊กเกอร์เลยใช่
1: 20มิลลิลิตร
0: โอเค
1: แล้วก็อันนี้อีก1เอ้ยอันนี้อีก80มิลลิลิตร
0: คราวนี้ก็คนให้สารละลายเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน
1: เจ๊มันได้100มิลลิลิตรพอดีเลยอ่ะ
0: บิ๊กเกอร์เนี่ยก็สามารถตรวจสอบปริมาตรได้คร่าวๆแต่ถ้าอยากให้รู้ว่าปริมาตรที่แท้จริงมันเท่าไหร่ก็ลองเช็คในกระบอกตวงได้นะ
1: เทกลับไปเหรอคะ
0: ใช่จ้ะ
1: งั้นลองเทกลับไปดูดีกว่าใส่ในนี้นะคะเทหมดเลยนะนี่เลยโหพอเทกลับมาที่กระบอกตวงก็ยังได้100มิลลิลิตรอยู่เลยค่ะ
0: แสดงว่าเตรียมสารละลายได้ถูกต้องความเข้มข้นถูกต้องจัก
1: นี่
0: เก่งมาก
1: ต่อไปที่เจ๊บอกอะไรอีกอย่างนึงนะ
0: สารละลายที่มีหน่วยเป็นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร
1: อย่างนี้ต้องทำยังไงอะคะ
0: แสดงว่ามวล นั้นก็คือต้องมีอันนึงช่างเป็นกรัมอีกอันนึงช่างเป็นปริมาตรเอ๊ะใช่หรือเปล่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเจจะให้หนูเตรียมเป็นน้ำเกลือร้อยละ20โดยมวลต่อปริมาตรถ้าอย่างนั้นนะอันนี้ก็หมายความว่าหนูจะต้องช่างเกลือ20กรัมและละลายในน้ำให้ได้สารละลายทั้งหมด100มิลลิลิตรพอดีเลย
1: เกลือเป็นกรัมแล้วมันจะกลายเป็น100มิลลิลิตรได้ยังไงอะคะเจ
0: ๊ได้สิจ๊ะอ่ะเริ่มที่ช่างเกลือก่อนเลยจ๊ะ
1: 20กรัมแล้วค่ะเจ๊
0: เก่งมากจ้ะโอเคต่อไปเราก็จะทำคล้ายๆกันแต่ด้วยความที่หน่วยไม่เหมือนกันใช่ไหมเกลือหน่วยเป็นกรัมแต่น้ำนั้นจะต้องเป็นในหน่วยของปริมาตรนั่นก็คือมิลลิลิตรดังนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถกะคร่าวๆโดยการที่เมื่อสักครู่เราใช้เกลือ20น้ำเนี่ยก็น่าจะไม่เกิน80ถูกไหมแต่เราจะไม่ใส่เต็ม80เราจะใส่ประมาณสัก50 ml ก่อน
1: ทำไมอะคะ
0: แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปปรับปริมาตรคราวหลังจ้ะโอเคถ้าอย่างนั้นหนูเทเกลือใส่บิ๊กเกอร์เลยค่ะ
1: ใส่บิ๊กเกอร์นี้เลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่ค่ะ
0: คราวนี้เดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำลงไปโดยที่รู้อยู่แล้วว่าปริมาตรคร่าวๆเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ100ถูกไหมฉะนั้นเราก็จะเติมไปประมาณสัก50 มิลลิลิตรก่อนลงในบีกเกอร์เลยจ้ะ
1: ประมาณนี
0: ้โอเคค่ะ
1: ค่ะแล้วก็คน
0: แล้วก็คนให้เป็นสารละลายก่อนเลย
1: มันได้ประมาณเกือบจะ100มิลลิลิตรอะค่ะ
0: แต่ตอนนี้ความคนที่ได้ยังไม่ถูกต้องดังนั้นนะคะเราจะต้องทำการปรับปริมาตรก่อน
1: ปรับปริมาตรยังไงคะ
0: ง่ายๆเลยค่ะของเราเนี่ยก็สามารถเทใส่กระบอกตวงแล้วก็เติมน้ำเข้าไปจนปริมาตรสุดท้ายครบ100มิลลิลิตร
1: เทใส่กระบอกตวงอันนี้
0: ใช่ค่ะ
1: จนให้ได้100มิลลิลิตรโอ้พอเห็นแบบนี้เนี่ยทำให้เราเห็นว่าจริงๆมันขาดอีกเยอะเลยนะคะเจ๊
0: เติมน้ำลงไปค่ะให้ใกล้ๆตอนนี้เทให้ใกล้ๆ100ก่อนแล้วค่อยใช้ตัวหลอดหยดในการปรับปริมาตรก็ได
1: ้ต้องให้100เป๊ะๆเลย
0: เอาพอแล้วจ้ะโอเคแล้วหนูก็ค่อยๆปรับปริมาตรให้ใกล้100ให้ได้100พอดีเป๊ะๆเลย
1: โอเคค่ะ
0: นานหรือยัง
1: 100แล้วค่ะเจ๊
0: เก่งมากจ้ะอันนี้เป็นวิธีคร่าวๆเพราะว่าแล้วกระบอกตวงก็ไม่ได้มีความแม่นยำมากแต่ถ้าเด็กๆนะอยากได้สารละลายที่มีความเข้มข้นที่แม่นยำโดยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรให้เด็กๆเนี่ยใช้ขวดปริมาตรในการปรับปริมาตรหน้าตาเป็นแบบนี้ซึ่งขวดนี้นะจะมีปริมาตรที่แม่นยำมากคือ1ขวดจะมีปริมาตรที่มีปริมาตรเดียวเลยก็คือขวด10มิลลิลิตร20มิลลิลิตร50มิลลิลิตร100มิลลิลิตรเลยอันนี้ก็คือใช้ในการเตรียมคร่าวๆได
1: ้แล้วมันมีวิธีอื่นที่เราจะหาปริมาตรได้ดีกว่านี้มั้ยคะ
0: มีถ้าสมมติว่าหนูรู้ว่าหนูอ่ะใส่ตัวทําละลายกับตัวถูกละลายในปริมาณเท่าไหร่หนูสามารถคํานวณออกมาเป็นความเข้มข้นได้โดยใช้สูตรนี้ถ้าร้อยละโดยมวลก็คือมวลของตัวถูกละลายหารด้วยมวลของสารละลายแล้วก็คูณด้วยร้อย
1: อ๋อเอาไปหารกันเลย
0: ใช่จ้ะแต่ถ้าเป็นร้อยละโดยปริมาตรก็คือการใช้ปริมาตรของตัวถูกละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายแล้วคูณด้วยร้อยและถ้าเป็นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรแล้วถ้าเป็นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรก็แค่เอามวลของตัวถูกละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายทั้งหมดแล้วคูณด้วย100เท่านั้นจ้ะ
1: โอ้โห
0: แต่หน่วยของร้อยละเนี่ยก็เป็นหน่วยหนึ่งที่เขานิยมใช้กันจริงๆแล้วก็มีหน่วยอื่นด้วยนะที่บอกความเข้มข้นของสารละลายได้อย่างเช่นโมลาริตี
1: ้โมลาริตี้คืออะไรคะ
0: นี่เลยสัญลักษณ์ก็จะเป็นตัว M ใหญ่ก็คือเป็นโมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรหรือว่าโมลต่อลิตรก็ได
1: ้
0: อย่างเช่นสาร A มีหน่วยความเข้มข้นเป็น1โมลาริตี้แสดงว่าในสารละลาย1ลูกบาศก์เดซิเมตรจะมีสาร A หรือเนื้อสาร A เนี่ยอยู่1โมลนอกจากนี้นะมี M ใหญ่แล้วก็ต้องมี M เล็กM เล็กคือเป็นโมลาริตี้โมลากับโมแล้วนะจ๊ะโมลาริตี้น่ะก็คือโมลต่อกิโลกรัม
1: โมลต่อกิโลกรัม
0: โดย1โมลแล้วนะคะก็คือจำนวนของเนื้อสาร1โมลที่ละลายอยู่ในสารละลาย1กิโลกรัมแล้วถ้าเจ๊บอกว่าเจ๊มีสารละลาย B ความเข้มข้น2โมลแล้วหมายความว่ายังไงคะแพร
1: ก็จะหมายถึงว่าในสารละลาย1กิโลกรัมจะมีเนื้อสารอยู่2โมลใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งหน่วยค่ะนั่นก็คือเศษส่วนโมล
1: เศษส่วนโมลเลยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะเศษส่วนโมลก็คือจำนวนโมลของสารที่เป็นตัวถูกละลายหารด้วยจำนวนโมลทั้งหมดของสารละลายค่ะแบบนี้บางทีเราอาจจะเห็นเป็นสัญลักษณ์ตัว x เล็กก็ได้
1: แบบนี้เศษส่วนโมลนี่ก็น้อยมากเลยสิคะ
0: นอกจากนี้นะคะยังมีหน่วยที่ใช้กับสารปริมาณน้อยกว่านี้ด้วยค่ะนั่นก็คือส่วนในล้านส่วนหรือว่า ppm ค่ะ เป็นไงเข้าใจเรื่องหน่วยของความเข้มข้นของสารละลายเพิ่มขึ้นหรือยัง
1: เพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะเจ
0: ๊ดีมากถ้าอย่างนั้นเจ๊ขอทวนหน่อยละกันที่หนูต้องการแอลกอฮอล์ 70% เนี่ยหมายความว่ายังไง
1: แอลกอฮอล์ 70% ก็หมายถึงในสารละลาย100ส่วนก็จะมีแอลกอฮอล์อยู่70ส่วน
0: จริงมากเลยไม่เสียแรงที่สอนไป
1: ว่าแต่ไอ้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือนี่มันทำยังไงอะเจ๊
0: โอ้โหไม่ยากนี่เลยไปดูในรายการคนสู้โรคเขาสอนวิธีการทำเจลล้างมือที่แบบง่ายมากลองไปดูลองไปดู
2: ห้องเรียนวันเก่าวันนี้ค่ะเรามีวิธีการทำสเปรย์แอลกอฮอล์แบบง่ายๆด้วยตัวเองมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ
3: ทำสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเราก็จะต้องมีแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ที่ใช้เป็น 96% แต่ว่าแอลกอฮอล์ที่ทั่วไปสีฟ้าๆเนี่ยค่ะมันเขา 70% แล้วถ้ามาเติมตัวอื่นไปจะทำให้ความเข้มข้นของเขาลดลง
2: เพราะฉะนั้นก็จะฆ่าเชื้อไวรัสไม่ได้
3: ได้เป็นบางตัว
2: บางตัว
3: อาจจะไม่ได้
2: แต่ว่าสูตรนี้เนี่ยคือ 96%
3: ใช่ค่ะ
2: เราใช้ปริมาณเท่าไหร่คะ
3: ตัวแอลกอฮอล์นี้นะคะใช้ที่740 ml นะคะมิลลิลิตร
2: 740 ml ค่ะใส่เข้าไปเลย
3: ต่อไปนะคะเราใส่น้ำนะคะใส่น้ำไปหน่อยนึงนะคะเพื่อในการละลายสารตัวอื่น
2: น้ำกรองก็คือน้ำกรองทั่วไปที่เราใช้อยู่ที่บ้าน
3: ใช่ค่ะอันนี้ใส่น้ำกรองอยู่ที่195 ml มิลลิลิตรนะคะ
2: ใส่ผสมเข้าไปเลยค่ะ
3: ทีนี้ตัวต่อไปตัวนี้คือโพรไพลีนไกลคอลความสามารถเขาคือเขาช่วยกลบกลิ่นแอลกอฮอล์ที่มันฉุนๆลงได้นะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวที่สำคัญคือเขาไม่เหนอะมือ
2: เราใส่ไปในปริมาณเท่าไหร่คะในสูตรนี
3: ้50มิลลิลิตรค่ะจริงๆแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วก็ระวังกลัวคนไม่รู้เกิดคิดว่าเป็นน้ำเปล่าเอาไปทานแต่งสีแต่งกลิ่นให้แตกต่างจากน้ำเปล่าได้
2: เราไม่ใช้สีฟ้านะคะ
3: จะใช้แค่แต่ปลายช้อนนิดนึงค่ะ
2: แล้วก็คือเราต้องการเป็นสีบางๆอ่อนๆเลยนะคะอันนี้คือแค่นี้เลย
3: แค่นี้เลยค่ะ
2: นี่แค่ติดเดียวเลยนะคะเดี๋ยวมาดูว่าสีจะเป็นยังไงบ้างถ้าแบบนี้คือเราไปสามารถฉีดได้ทุกจุดเลยนะคะ
3: ถ้าเกิดอยากแค่ทำความสะอาดพื้นผิวที่ไม่โดนตัวเราก็ใช้แค่ตัวแอลกอฮอล์กับน้ำก็พอแล้วค่ะ
2: แต่อันนี้คือเราเป็นสูตรไว้สำหรับใช้กับผิวเรา
3: ใช่ค่ะอันนี้ถ้าเกิดสีถูกใจแล้วนะคะพอก็ได้ถ้าไม่ชอบกลิ่นฉุนๆแต่ว่าถ้าคนที่ชอบกลิ่นหอมๆมา
2: ค่ะ
3: เวลาฉีดเรารู้สึกสดชื่นเราก็เติมน้ำหอมลงไปได้
2: นี่ขอดมนิดนึงไหมคะว่าก็คือจะมีกลิ่นของแอลกอฮอล์อยู่ค่ะคุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยกลิ่นแอลกอฮอล์เกินไปเราก็จะไม่ค่อยชอบเราใส่กลิ่นเพิ่มเติม
3: แต่งกลิ่นอย่างอันนี้ค่ะเปิ้ลเลือกใช้หัวน้ำหอมกลิ่นดอกไม้กลิ่นดอกลาตีค่ะใส่ไป15มิลลิลิตร
2: อันนี้เราตวงมาเรียบร้อยแล้ว
3: ตวงมาเรียบร้อยแล้วเทใส่ได้เลยค่ะแต่ที่ตัวหัวน้ำหอมอะค่ะมันจะมีสีของเขาถ้าเกิดหัวน้ำหอมที่มีสีแล้วเราไม่ได้แต่งสีอื่นตัวแอลกอฮอล์สเปรย์ที่เราได้ก็จะเป็นสีออกเหลืองๆตามสีของหัวน้ำหอม
2: ค่ะแต่อันนี้เราใส่สีฟ้าเข้าไปผสมกับสีเดิมของสีน้ำหอมอยู่แล้วมันก็เลยเป็นสีแบบ
3: ออกเขียว
2: ๆเขียวๆแล้วก็คน
3: เสร็จแล้วค่ะแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวใส่บรรจุภัณฑ์ได้เลย
2: ครูเปิ้ลคะสำหรับสูตรนี้ตอนแรกเนี่ยเราใส่แอลกอฮอล์อยู่ที่ 96%
3: ใช่ค่ะ
2: พอเราใส่ลงไปผสมสูตรเรียบร้อยแล้วแอลกอฮอล์เหลือเท่าไหร่คะตอนนี้
3: พออยู่ในสูตรใส่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะตัวเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์จะอยู่ที่ 70-72% ซึ่งมีความสามารถในการฆ่าเชื้อได้นะคะ
2: นะคะลองทำกันดูง่ายมากอุปกรณ์ตอนนี้ก็ยังหาได้อยู่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
3: ค่ะ
1: น่าสนใจนะเนี่ยเจ๊สรุปแล้วว่าสารละลายในน้ำมันก็คือสารเนื้อเดียวที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งเกิดจากสาร2ชนิดขึ้นไปรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันโดยสารละลายเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวทำละลายแล้วก็ตัวถูกละลายอัตราส่วนระหว่างปริมาณของตัวถูกละลายกับปริมาณของตัวทำละลายในสารละลายนั้นเนี่ยหาได้ในรูปของความเข้มข้นของสารละลายใช่ไหมเจ๊
0: ถูกต้องเลยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยหน่วยความเข้มข้นของสารละลายเนี่ยก็จะบอกปริมาณของตัวถูกละลายที่อยู่ในสารละลายนั้นๆก็จะมีหน่วยตั้งแต่ร้อยละmolality เศษส่วนมวลส่วนในล้านส่วน หรือว่าในบางครั้งเนี่ยเราจะบอกความเข้มข้นของสารละลายในเชิงเปรียบเทียบก็ได้นะอย่างเช่นถ้าในสารละลายนั้นมีตัวถูกละลายในปริมาณน้อยเขาจะเรียกว่าสารละลายเจือจางแต่ถ้าสารละลายนั้นมีตัวถูกละ

0: ลายในปริมาณมากเขาจะเรียกว่าสารละลายเข้มข้นแต่ถ้าสารละลายนั้นมีตัวถูกละลายปริมาณมากจนอิ่มตัวเขาก็จะเรียกว่าสารละลายอิ่มตัวได้เหมือนกัน
1: และอย่าลืมนะคะกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่ในรายการลับซ่าท้าทดลองวันนี้นะคะพวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายค่ะเจ๊สรุปแล้วเดี๋ยวไปทำเจลล้างมือเองดีกว่า
0: อ้าวไม่ซื้อแล้วหรอ
1: ไม่ละทำเป็นละดูในรายการเมื่อกี
0: ้โอเคงั้นเดี๋ยวเจ๊ไปเตรียมแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ให้แล้วกันนะ
1: ซื้อแอลกอฮอล์กลับไปอย่างเดียวดีกว่า
0: โอเคโอเค
1: ขายไว้เลยดีไหมนะ
0: ลูกค้าโอเคเจ๊ก็ดีใจ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รายการฟิสิกส์สนุกสัปดาห์นี้ขอเสนอตอนจักรตึงหันษาเฮ้ยไม่ใช่จักรยานหันษาว่าแต่จะหันษายังไงมาชมกันครับ
1: ใครรู้บ้างว่าอะไรที่เป็นหลักการฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับจักรยาน
2: ก้อนหนูค่ะ
1: ครับผม
2: ดีเน
1: ่ว่า
2: ที่นั่งจักรยาน
1: ที่นั่งเหรอ
2: เบรกหรือเปล่าคะ
1: เบรกเหร
2: อหรือว่ากระดิ่งคะ
1: ยังไม่ใช่นะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของล้อจักรยาน
0: ที่แท้ก็เรื่องล้อจักรยานนี่เองอาจารย์ปล่อยให้น้องๆเดากันซะเพลินเลยนะครับ
1: การทดลองแรกที่วันนี้เราจะมาทำอาจจะดูผัดผวนนิดหน่อยเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราทุกคนลองตั้งเหรียญจะให้ทุกคนนี่แหละตีลังกาตั้งเหรียญกันจะได้ผัดผวนกันล้อเล่นล้อเล่นไม่หรอกเดี๋ยวเราจะมาตั้งเหรียญกันแล้วเดี๋ยวจะมาดูซิว่ามันมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังของการตั้งเหรียญนั้นโอเคนะมาเริ่มการทดลองกันเลยเดี๋ยวอาจารย์จะมีเหรียญซึ่งเราทุกคนก็เคยลองมาแล้วอาจารย์จะให้พวกเราลองไม่มีอะไรเลยตั้งเหรียญให้อาจารย์หน่อยดูซิว่าสมาธิทุกคนจะดีแค่ไหน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ตั้งเหรียญให้ตั้งในแนวดิ่งแบบนี้ดูซิว่าใครทำได้
0: เอาละครับการทดลองแบบผัดผลครั้งแรกของเราการตั้งเหรียญเด็กๆแทบจะกลั้นหายใจกันเลยทีเดียว
1: เอาล่ะนั้นทุกคนจะเห็นได้ว่าเวลาอาจารย์บอกให้พวกเราทุกคนตั้งเหรียญเนี่ยไม่ง่ายเน
2: า
1: ะต้องใช้สมาธิมากเลยเน
2: า
1: ะ
2: ง่ายมากเลยถ้าเหรียญน
1: ี้
2: ง่าย
1: แต่มีวิธีหนึ่งตั้งได้แน่นอนโดยอาจารย์ทำให้เหรียญมันหมุนนี่วิธีการก็คืออาจารย์ก็เอามือเนาะหยับไว้ที่ขอบทั้งสองด้านของเหรียญเนาะแล้วอาจารย์ก็แค่บิดเพื่อให้เหรียญมันหมุนอาจารย์ก็ให้มันหมุนไปเลย
0: ว้าวเราสามารถทำให้เหรียญตั้งได้ง่ายๆไม่ต้องกลั้นหายใจได้ด้วยการหมุนเหรียญเท่านั้นเองครับ
1: เอาแนวนั้นเราเห็นได้ว่าตอนนี้พอเราหมุนให้เหรียญมันปั่นเนาะมันจะตั้งได้ง่ายขึ้นแต่เดี๋ยวเราจะมีอุปกรณ์อื่นอีกที่ใช้หลักการของการหมุนเหมือนกันและทำให้มันทรงตัวได้ดีขึ้นเดี๋ยวมาดูกันเลยการทดลองต่อไปนะอาจารย์จะมาดูที่ลูกข่างโอเคนะลูกข่างเนี่ยถ้าเกิดอาจารย์ถามพวกเราว่าพวกเราช่วยตั้งลูกข่างให้อาจารย์หน่อยคิดว่ามันจะอยู่ไหม
2: ไม่อยู่
1: ยังไงเอ่ย
2: นี่ครับนี่ครับ
1: นั่นมันกาบัวครับ
0: แหมน้องบอสฉลาดล้ำโลกมากเลยนะครับนั่นเขาเรียกกลับด้านปะโถ
1: ไหนลองตั้งสิ
2: มันแหลม
1: เออมันแหลมใช่ไหมมันจะอยู่ไหมไหนลองตั้งให้อาจารย์ดูหน่อย
0: น้องบอสตั้งใจน่าดูเลยนะครับ
1: มันแหลมโอเคเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าปลายมันแหลมมากๆเนี่ยมันก็จะตั้งลำบากคราวนี้ถ้าอาจารย์ใช้หลักการเดียวกันถ้าอาจารย์อยากให้ลูกข่างเนี่ยมันตั้งตรงอยู่ได้นานๆอาจารย์จะทำอย่างไรอาจารย์ก็ต้องลองให้มันหมุนดูอ่ะพวกเราทุกคนลองหมุนลูกห่างดูซิแล้วดูซิว่าพฤติกรรมมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างทุกคนสังเกตอะไรไหม
2: มันหมุนได
1: ้มันหมุนแต่ว่ามันก็ตั้งได้ด้วยเห็นไหมดูอย่างอันนี้ซิเป็นไงเนาะซึ่งสังเกตว่ามันอยู่ได้นานมากเลยเห็นไหมแล้วสิ่งหนึ่งที่เหมือนกับเหรียญเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ทำให้ดูก็คือ
2: การหมุน
1: ถูกต้องนั่นก็คือการหมุนนี่แหละช่วยให้การทรงตัวนั้นดีขึ้นนั่นเองหลักการที่วันนี้อาจารย์อยากจะแทรกให้พวกเราทุกคนได้รู้จักกับภาษาทางฟิสิกส์มากขึ้นอีกหนึ่งคำก็คืออะไรก็ตามที่หมุนอยู่นี้จะมีสิ่งที่เรียกว่าโมเมนตัมเชิงมุม
2: คืออะไรหรอคะ
1: เป็นปริมาณที่ใช้อธิบายวัตถุอะไรก็ตามแต่ที่มีการหมุนอยู่เพราะฉะนั้นต่อไปนี้อะไรก็ตามที่หมุนอยู่เนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าโมเมนตัมเชิงมุมอยู่แล้วผลของไอ้เจ้าตัวการที่มีโมเมนตัมเชิงมุมอยู่กับวัตถุนี่แหละจะเป็นตัวที่ช่วยอธิบายกลไกการทำงานของทุกอย่างที่หมุนและรวมไปถึงจักรตึงด้วยนั่นเอง
2: จ
1: ักรยานนั่นเอง
0: เด็กๆพอเข้าใจเรื่องโมเมนตัมเชิงมุมกันแล้วใช่ไหมครับงั้นเราไปหาอะไรที่มันพาดพ้นกว่านี้ทดลองกันดีกว่าไปกันเลย
1: และตอนนี้เราก็อยู่กันที
2: ่เปเปอร์มินต์ค่ะ
1: เปปเปอร์มินต์ใบผาเราบอกว่าเราจะมาทำอะไรกันผาดโผล่ผาดโผล่ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: พวกเราผาดโผล่กันแค่เน้นเนี่ยกับจักรยานเนี่ย
2: นี่ค
1: ่
2: ะ
1: ไหนผาดโผล่
2: มาทำเป็นครับ
1: ไหนครับบอสโอ้โหนี่ผาดโผล่มากเลยเหรอไหนน้องออกัสเป็นไงผาดโผล่ไหมฟิวฟิวแล้วเนี่ยนะ
0: ลีลาผาดโผล่ของน้องๆแต่ละคนเรียกได้ว่าน่าจดจำมากทีเดียว
1: เดี๋ยวดูของอาจารย์ดีกว่าว่าผาดโผล่แค่ไหนดีไหมมาเลย

0: ขาอยู่บนจักรยานแล้วจากนั้นเขาก็หมุนไปอะค่ะอยู่บนจักรยานล้อเดียวพี่เขาทำแบบหมุนตัวโดดขึ้นแล้วมานั่งเก่งมากเลยชอบค่ะเท่มากเลยค่ะ
1: ขอต้อนรับพี่ตูนครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ตูนเป็นนักปั่น BMX ทีมชาตินะครับ
0: พี่ตูนฝึกนานไหมคะ
3: นานแล้วครับ17ปีแล้วครับ
0: พี่ตูนคะพี่ตูนฝึกทรงตัวยังไงหรอคะ
3: ก็ต้องทำบ่อยๆครับทำให้มันชิน
0: เคยล้มไหมคะ
3: เคยครับ
1: พวกเราอยากจะเห็นฝีมือพี่ตูนเพิ่มอีกไหม
2: อยากค
1: ่ะโอเคงั้นพี่ตูนครับช่วยโชว์น้องๆอีกได้ไหมครับว่ามันจะมีท่าทางผาดโผนอะไรมากไปกว่านี้อีก
3: ครับ
1: เชิญเลยครับ
4: แหมลีลาพี่ตูนเนี่ยสมแล้วที่เป็นถึงทีมชาติ
0: ก็คือต้องใช้การหมุนก่อนค่ะแล้วก็ปั่นจักรยานมาแล้วพี่เขาก็หมุนตัวแล้วก็ยกล้อเอง

0: หนูไม่รู้ว่าพี่เขาทำยังไงหนูก็ทำไม่ได้ด้วยค่ะ
1: ชอบท่ากระโดด
2: หูเด็กๆ ดูสนใจกันใหญ่เชียว
3: ตอนที่เมื่อสักครู่เนี่ยเห็นพี่ตูนเขาโชว์ผาดโผนให้พวกเราสังเกตอะไรบ้างไหม
0: หนูเห็นการทรงตัวด้วยค
3: ่
0: ะ
3: โอ้เป็นไง
0: บ
3: ้างการทรงตัว
0: นานมากเลย
3: นานไหมฝีมือ
4: เก่งมากค่ะ
3: เก่งมาก
0: บอสบอสเห็นที่เขาหมุนตัวเลยกระโดดหมุนตัว
3: เยี่ยมเลยนั่นแหละคือจำได้ไหมที่เราทำการทดลองกันในห้องเนาะ
5: จำได้
3: เวลาเราอยากจะทรงตัวเนี่ยถ้าเราอยากจะทรงตัวให้มันง่ายขึ้นเวลาเราหมุนมันเนี่ยมันจะทำให้การทรงตัวง่ายขึ้นซึ่งเราก็จะสังเกตพี่ตูนก็มีเทคนิคคล้ายๆกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเมื่อใดก็ตามถ้ามันมีอะไรที่หมุนอยู่เนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการทรงตัวให้ทำได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็เห็นจากฝีมือพี่ตูนเลยเยี่ยมยอดไหม
4: เยี่ยมค่ะ
3: ขอเสียบปมมือให้พี่ตูนอีกทีนึงมาโอ้ขอบคุณพี่ตูนมากครับ
4: ขอบคุณค่ะ
3: เอาละเห็นพี่ตูนโชว์ผาดโผนไปแล้วถึงเวลาของพวกเราแล้วสนใจอยากจะแข่งขันกันหรือเปล่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปแข่งกันเลยไปถึงคิวว่าเราจะแข่งขันอย่างที่บอกกันแล้วเมื่อสักครู่ใช่ไหมพร้อมไหม
4: พร้อมค่ะ
3: ทุกคนเห็นเส้นสีเหลืองด้านหน้านี่ไหม
4: เห็นค่ะ
3: เอาอย่างนี้อาจารย์ให้พวกเราวิ่งรอบแรกนี้โดยกติกาคือต้องพยายามทรงตัวให้อยู่บนเส้นตรงนี้ไปตลอดจนถึงเส้นชัยตรงนู้นเห็นไหม
4: ค่ะ
3: ต้องให้ปั่นแต่พยายามให้ปั่นให้ล้ออยู่บนเส้นสีเหลืองไปจนถึงเส้นชัยโอเคไหมโดยเราจะไปทีละคนโอเคเนาะเอาแหละเริ่มต้นจากน้องไอรีนก่อนคีย์ที่สำคัญก็คือต้องอยู่บนเส้นสีเหลืองตลอดเวลานะ
5: ค่ะ
3: อ่ะโอเคน้องไอรีนพร้อม
5: พร้อมค่ะ
3: พร้อมนะป้าย
0: ได้แข่งปั่นจักรยานค่ะให้ตรงเส้นทำบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ค่ะ
2: น้องไอรีนถือว่าทรงตัวใช้ได้เลยนะครับ
3: โอเคเอาเลยคนต่อไปน้องออกัสพร้อมไปเลย
6: พอได้ค่ะอยู่ในคือตอนแรกอยู่ในเส้นแล้วก็เทเลยค่ะ
2: น้องออกัสครับเขาให้ปั่นอยู่บนเส้นนะครับ
3: น้องบอสพร้อมยัง
7: พร้อมแล้วครับสบาย
3: ไป
8: วันนี้เราได้แข่งปั่นจักรยานให้ตรงเส้น
9: ปั่นแบบนี้ครับ
2: จะไม่ให้ขับตรงอย่างนั้นได้ยังไงล่ะมีสักตั้ง4ล้อขนาดนั้นใช่ไหมล่ะบอส
3: เมื่อสักครู่เราวิ่งมาแล้วนะอันนี้เป็นถือว่าเป็นการวอร์มอัพนะอันนี้กติกาที่แท้จริงของเรามีดังต่อไปนี้กติกาคือพยายามให้ไปถึงเส้นชัยให้ช้าที่สุด
0: ช้าที่สุด
6: แต่ว่าต้องอยู่ในเส้นสีเหลือง
3: แต่ล้อต้องอยู่บนเส้นสีเหลือง
0: เดินอย่างนี้ได้ไหม
3: ห้ามเอาขาแตะพื้น
8: เด็ดขาด
3: เพราะฉะนั้นกติกาของอาจารย์ก็คือทรงตัวอยู่บนจักรยานโอเคเนาะให้อยู่ตามเส้นสีเหลืองนี้ไปจนถึงเส้นชัยโดยใช้เวลาให้ได้มากที่สุดพร้อมไหมเอ่ย
0: พร้อมค่ะ
3: เริ่มต้นที่น้องไอรีนเหมือนเดิมนะน้องไอรีนพร้อมนะ
0: พร้อมค่ะ
3: พร้อมแล้วไป
0: ช้าจะทรงตัวไม่ค่อยได้ค่ะที่ปั่นเร็วแล้วทรงตัวได้เพราะว่าเวลาเราเร็วๆอะค่ะเราจะมีกำลังในการอยู่ทรงตัวได้อยู่บนเส้น
2: ดูจากสีหน้าของน้องไอรีนแล้วตั้งใจมากๆเลยนะครับเนี่ยแต่ล้อก็ยังสายไปสายมาไม่ตรงเส้นสักทีเดียว
3: น้องออกัสพร้อมนะครับ
4: พร้อม
3: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลย
6: เพราะว่าต้องทำให้ช้าด้วยแล้วก็อยู่ในเส้นด้วยเราก็เลยจะเห็นว่าถ้าสมมติมันช้าเนี่ยเราก็ไม่สามารถทรงตัวได้เพราะว่ามันหมุนช้าค่ะถ้าต้องหมุนเร็วๆค่ะ
2: น้องออกัสนี่ก็สายไปสายมาไม่แพ้กันเลยนะครับการปั่นช้าๆนี่มันยากจริงๆเลย
3: น้องบอสพร้อมนะครับ
4: พร้อมครับ
3: พร้อมแล้วไปโอ้โหอันนี้ทรงตัวได้เป็นชั่วโมงเลย
2: น้องบอสนี่เรียกว่าถ้าปั่นแบบไม่ตรงเส้นน่าจะยากกว่านะครับแต่จากสีหน้าน้องบอสแล้วเนี่ยตั้งอกตั้งใจน่าดูเลยครับ
3: จากเหตุที่อาจารย์ให้พวกเราเนี่ยลองแข่งขันกันปั่นช้าเนี่ยเพื่อจะแสดงให้

0: เห็นว่าเวลาเราอยากจะทรงตัวเนี่ยตอนที่เราเคลื่อนตัวช้าๆเนี่ยมันทรงตัวยากหรือง่าย
1: ยาก
0: ยากเนาะแต่เราทำการทดลองในห้องกันมาแล้วใช่ไหมว่าถ้าอยากจะทรงตัวง่ายๆเราต้องมีอะไรที่มันหมุนอยู่จริงไหมนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่เวลาเราปั่นจักรยานเร็วขึ้นเนี่ยเราจะสังเกตว่าเราจะทรงตัวได้ง่ายขึ้นนั่นเองเท่านั้นยังไม่พออาจารย์ยังมีของเล่นมาให้พวกเราดูให้เห็นถึงผลของการหมุนแล้วทำให้การทรงตัวมันง่ายขึ้นอีก
2: คืออะไรหรอคะ
0: สนใจไหม
1: สนใจ
0: เดี๋ยวอาจารย์เอามาให้ดูเลยมาพวกเรามาดูกัน
3: เจ้าของเล่นที่อาจารย์ถืออยู่เนี่ยมันคืออะไรนะ
0: เป็นของเล่นจริงๆมันเป็นทั้งของเล่นและเป็นทั้งอุปกรณ์จริงๆเนาะเราเรียกว่าไจโรสโคปเดี๋ยวเห็นได้ว่าถ้าเกิดอาจารย์ลองกันแบบง่ายๆเหมือนเดิมที่เราเคยทำมาถ้าอาจารย์อยากจะตั้งอันนี้คิดว่าจะอยู่ไหม
3: ว่าแต่เจ้าไจโรสโคปมันเล่นยังไงล่ะครับอาจารย์แล้วมันจะตั้งได้จริงเหรอครับเนี่ย
0: ไม่มีทางนะไม่มีทางเนาะ
2: ค่ะ
0: คราวนี้สิ่งที่อาจารย์สามารถทำได้ก็คืออาจารย์จะทำให้ใจกลางของมันนี่หมุนโดยเรามีนี่ตัวช่วยนิดนึงนะคล้ายๆกับที่เราเล่นลูกหางจำได้เนา
2: ะ
0: โอเคแต่คราวนี้มันจะเห็นชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นอาจารย์จะลองปั่นมานะนี่นะแล้วคราวนี้อาจารย์จะลองตั้งเหมือนเดิม
2: โอ้ยนิ่งมาก
3: อย่างนี้นี่เอง
0: แล้วสิ่งที่เราจะสามารถทำให้เห็นได้ชัดมากกว่าเดิมคือถ้าอาจารย์เอามาวางบนนิ้วไหนไอรีนลองเอานิ้วชี้ตั้งขึ้นมาเอาแล้วนะ

0: ปกติถ้าเราไม่หมุนนะมันไม่สามารถตั้งตรงได้ค่ะมันจะเอ็นล้มลงมาแต่ว่าพอมีการหมุนเนี่ยจะทำให้ทรงตัวดีขึ้นก็เลยอยู่ได้แต่ว่าพอความหมุนช้าลงก็จะล้มค่ะ
1: นี่แหละเราเรียกอุปกรณ์นี้ว่าไจโรสโคปและสิ่งที่มันกำลังหมุนอยู่นี่แหละทำให้เราสามารถทรงตัวได้ง่ายขึ้น
2: อย่างนี้นี่เอง
1: พอช่วงท้ายๆเนี่ยตอนที่มันเริ่มช้าลงเนี่ยจะเห็นว่านั่นก็คือคล้ายๆกับตอนที่เราพยายามจะทรงตัวอยู่ในจักรยานโดยที่ไม่มีอะไรหมุนเลยเนี่ยมันจะเริ่มทรงตัวได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะกลับไปเหมือนกับตอนที่เราพยายามจะตั้งลูกห่างตอนที่มันไม่มีอะไรหมุนมันก็จะล้มง่ายขึ้นนั่นเองเอาล่ะเนี่ยพอเราเห็นกับอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าไจโรสโคปกันแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปลองทำอะไรกับที่ใกล้เคียงกับที่เราปั่นกันมาดีไหมเผื่อที่น้องๆทางบ้านเขาจะได้อาจจะไปลองดูด้วยคราวนี้เราจะเห็นกันเต็มๆเลยเนา
3: ะ
1: ไปดูกันเลย
3: ไปเลย
0: โอ้ใหญ่จัง
3: จักรตึงใหญ่จัง
1: จักรตึงอันนี้อาจารย์เอามาแค่ล้อนะแล้วจะเห็นได้ว่าสังเกตว่าลักษณะของไอ้เจ้าเครื่องเล่นแล้วกันเนาะที่เรากำลังจะทำตอนนี้ไม่ยากเลยน้องๆทางบ้านสามารถเอาไปลองทำได้นะครับโดยบอกคุณพ่อคุณแม่ลองถอดล้อออกมาล้อจักรยานเนาะแล้วเราเอามาผูกเชือกแล้วเราลองแขวนอะไรไว้ที่มั่นคงนิดนึงนะแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะถามพวกเราทุกคนก่อนเลยเพื่อเราทุกคนลองดูถ้าสมมตินะสมมติอาจารย์ตั้งให้ล้อมันอยู่ตรงนี้
3: หลบก่อนเร็ว
1: ลองหลบก่อนนะแล้วถ้าอาจารย์ปล่อยมือทุกคนเดาได้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแน่ๆเลยใช่ไหมมันก็ต้องหล่นอย่างนี้เนาะแต่เมื่อสักครู่เนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าเมื่อใดก็ตามที่มันมีอะไรหมุนอยู
3: ่
1: มันจะทรงตัวได้เนา
3: ะ
1: สิ่งที่อาจารย์จะลองทำก็คือคำถามคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอาจารย์หมุนวงล้อนี้แล้วอาจารย์ก็ปล่อยมือ
2: เอาล่ะสิครับล้อมันใหญ่ซะด้วยคราวนี้จะเกิดอะไรขึ้นกันนะ
1: มันจะตั้งไหม
3: ตั้ง
1: คิดว่ามันจะตั้งอยู่เหรออ
3: ยู่ค่ะ
1: ลองดูกันเลยไหมแต่ว่า
4: ไม
1: ่แน่เนาะเอาล่ะงั้นเดี๋ยวเราจะมาลองกันดูเลยนะว่าดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเราทุกคนเดี๋ยวเราจะถือไว้ตรงนี้เนาะพวกเราทุกคนค่อยปั่นตรงนี้ให้มันเร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่จะปล่อยนะถอยนิดนึง
3: ถอย
1: มันจะหล่นไหมมันจะหล่นไหม
3: ไม่หล่นไม่หล่นโอ้
2: จะหล่นหรือไม่หล่นเด็กๆทางบ้านคิดว่าจะเป็นยังไงครับ
3: ก็เหมือนจักรยานที่เราหมุน
1: ถูกต้องแต่สังเกตว่าอันนี้ลอยอยู่ในอากาศได้เนา
3: ะ
1: และสังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือล้อเนี่ยมันจะค่อยๆหมุนไปรอบๆแต่มันจะไม่หล่นลงมาเหมือนกับตอนที่มันไม่หมุนแต่ต้องสังเกตนะว่าอันนี้ไม่เหมือนล้อจักรยานจริงๆของเราเนาะเพราะตัวจักรยานจริงเนี่ยจะมีโครงยึดเอาไว้มั่นแต่นี่อาจารย์แค่เกี่ยวมันเอาไว้ที่ปลายด้านนึงของล้อเท่านั้นเอง
3: จับไม่มันหล่น
1: ได้เดี๋ยวเราเริ่มเนี่ยพอมันเริ่มสังเกตนะพอมันเริ่มหมุนช้าลงมันก็สังเกตถ้าเราปล่อยมือทุกคนปล่อยมือ
4: มันก็ต้อง
1: มันก็วางตัว
3: มันจะไม่เป็นแบบเดิม
1: ถูกต้อง
0: ลองอีกรอบไหมคะ
1: ได้จ้ะเรามาลอง

0: อีกรอบนะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จับถือตรงนี้ไว้ให้แล้วกันมาทีเดียว1ปึ๊ด1 2 3ปล่อยแล้วนะ
1: เร็วอ่ะ
0: อยู่ไหม
1: เย้
0: โอเค
2: และโอ้โหไม่หล่นนะครับ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าพอมันเริ่มหมุนช้าลงสังเกตไหมมันก็จะเริ่มค่อยเอ็นลงเข้าสู่แนวราบเหมือนที่มันควรจะเป็น
1: มันเอาให้มันจบไปเลยดีกว่า
0: ได้เดี๋ยวเราลองเฝ้าสังเกตดู
2: แหมน้องๆสนใจกันใหญ่เลยนะครับที่แท้มันก็คือหลักการเดียวกับเจ้าตัวไจโรสโคปนั่นเองครับน้องๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังนะครับเด็กๆตอนที่ล้อจักรยานอยู่นิ่งๆโมเมนตัมเชิงมุมจะเท่ากับ0และเมื่อล้อจักรยานเริ่มหมุนจะทำให้เกิดโมเมนตัมเชิงมุมและเมื่อล้อหมุนเร็วขึ้นโมเมนตัมเชิงมุมก็จะมากขึ้นตามไปด้วยเช่นเดียวกันกับการปั่นจักรยานถ้ายังไม่ปั่นจักรยานโมเมนตัมเชิงมุมจะเท่ากับ0เมื่อเราปั่นเร็วขึ้นโมเมนตัมเชิงมุมจะมากขึ้นพวกเราจึงสามารถทรงตัวบนจักรยานได้นั่นเองครับน้อง
1: ๆวันนี้ก็ได้ทำรู้เรียนรู้เกี่ยวกับจักรยานหรือจะเป็นล้อจักรยานที่ผูกกับกิ่งไม้แล้วก็หมุนทำให้มันตั้งขึ้นได้เกี่ยวกับการหมุนการทรงตัวถ้าเราไม่ได้หมุนแรงๆมากมันจะทรงตัวไม่ได้แต่ถ้าเราหมุนเร็วๆมันก็จะทรงตัวได้
3: ล้อจักรยานก็คล้ายๆไจโรสโคปค่ะแต่อันนี้คือมันจะเป็นใหญ่กว่าแล้วเราจะจับตั้งใช่ไหมคะแล้วก็หมุนค่ะแล้วก็ลองปล่อยดูมันก็ยังตั้งได้ค่ะเพราะมันหมุนสรุปแล้วก็คือการหมุนทำให้ทรงตัวง่ายขึ้นค่ะเพราะถ้าไม่มีการหมุนก็ไม่สามารถทรงตัวได้ดีมากค่ะ
0: เอาละครับพวกเราวันนี้เป็นไงบ้างได้เรียนรู้อะไรกันเยอะแยะไหม
1: ได้เรียนรู้เรื่องการ
3: ทรงตัว
0: การทรงตัวด้วยอาจารย์อยากจะถามพวกเราว่าพวกเราเนี่ยพอเราได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการทรงตัวการหมุนอะไรต่างๆแล้วพวกเราคิดว่าไอ้หลักการเนี่ยเราเห็นในชีวิตประจำวันของเราที่ไหนบ้างไหม
1: เห็นครับ
0: อะไรบ้างครับน้องบอส
1: เห็นในชีวิตประจำวันอย่างเช่นเราจะปั่นจักรยานไปซื้อข้าว
0: แน่นอนอันนี้ดีมากครับผม
1: เวลาพ่อเราขับขี่รถยนต์ออกไปข้างนอก
0: ครับก็คืออาจารย์อยากจะให้พวกเราสังเกตรอบๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรก็ตามที่กำลังหมุนอยู่เนาะกำลังหมุนอยู่เนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถทรงตัวได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นจะว่าไปแล้วถ้าเราสังเกตอย่างเช่นตอนที่เราเห็นเขาแข่งจักรยานยนต์แล้วเวลาเขาเอียงตัวเห็นไหมนั่นแสดงว่าเขาเร็วมากเลยแล้วเขาสามารถทรงตัวได้นั่นแหละเดี๋ยวอาจารย์จะสรุปอีกทีนึงเนาะที่เราคุยกันมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสังเกตได้วันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเรียนแบบสิ่งที่เราเพิ่งเห็นตอนที่เราทำการทดลองตรงล้อจักรยานจำได้เนาะนั้นสมมุติว่าอาจารย์ปั่นให้เจ้าตัวนี้มันหมุนอาจารย์ต้องปั่นทีนึงเอาล่ะแล้วคราวนี้อาจารย์ก็จะให้มันวางตัวอยู่ในแนวราบนี้เนาะเราก็รู้แล้วตอนนี้เราเข้าใจแล้วมันไม่หล่นแน่ๆมันก็จะหมุนไปรอบๆแค่นั้นเองเนาะก็คือคีย์ของเราก็คือต่อไปนี้เมื่อใดก็ตามที่เรามีอะไรหมุนอยู่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อมีแรงจากภายนอกมากระทำเนี่ยมันจะไม่ทำให้มันตกลงไปง่ายๆต่อไปแต่มันจะทำให้ไอ้เจ้าตัวที่หมุนอยู่เนี่ย
1: มันสามารถทรงตัวได้
0: ทรงตัวได้แล้วมันแค่เปลี่ยนทิศทางไปเฉยๆครับผม
1: แล้วทำไมแรงดันถึงทำให้มันตั้งอยู
0: ่ตัวที่ทำให้ตั้งเนี่ยไม่ใช่แรงดันครับแต่สิ่งที่ทำให้มันตั้งเนี่ยเรามีชื่อเรียกว่าโมเมนตัมเชิงมุมและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อมีอิทธิพลภายนอกอะไรมากระทำเนี่ยบวกตัวโมเมนตัมเชิงมุมตัวนี้นี่แหละจะเกิดการเปลี่ยนทิศทางมันก็เลยไม่ตกลงไปเหมือนกับของที่ตกลงไปตามแรงโน้มถ่วงทั่วไปโอเคเน
1: า
0: ะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาใช้หลักการนี้ในที่อื่นอีก
1: ใช่หรอ
0: นั้นถ้าพวกเราทุกคนสังเกตมือถือเราสังเกตไหมมือถือรุ่นใหม่ๆนี้สามารถรู้ทิศทางการเปลี่ยนการขยับมือถือว่าเอียงหน้าเอียงหลังเอียงซ้ายเอียงขวาก็อาศัยหลักการที่เราเรียกว่าไจโรสโคปนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
1: เอียงไปเอียงมาเพราะในเทคโนโลยีมันทำให้รู้
0: ใช่เพราะเราจะสามารถยึดแนวการหมุนของมันเป็นแนวได้ว่าเราจะเอาเนี่ยเป็นหลักเนาะแล้วถ้าเกิดมันเอียงไปมากจะหรือน้อยไปกว่านี้มันก็จะสามารถรู้ว่ามันเอียงไปทางด้านไหนเป็นต้นและเท่านั้นยังไม่พอก็ยังใช้ในเรื่องของการนำทางด้วยอย่างเช่นในเรือเดินสมุทรหรือในเครื่องบินก็ใช้หลักการของไจโรสโคปเหมือนกัน
1: ใช่
0: ใช่เน้นที่ทิศทางเลยใช่เลยนำทางใช่เลยเพื่อจะได้สามารถเซตทิศทางที่เราจะไปได้และด้วยความที่เราจะเห็นว่า

0: ามเวลามันพยายามจะชี้ไปทางไหนมันก็จะชี้อยู่อย่างนั้นเงี้ยเราก็สามารถใช้ตรงนั้นเป็นหลักได้แล้วเราก็จะรู้ว่าเราควรจะเดินไปทางไหน
1: คล้ายๆเข
0: ็มทิศคล้ายๆเข็มทิศใช่
2: แล้วทำไมมันถึงได้เอียงไปทางนั้นทางเดียวคะ
0: เพราะว่าเราเนี่ยเริ่มต้นคือสังเกตว่าเวลาเราจะทำอะไรเราต้องปั่นให้มันหมุนก่อนเนาะ
2: ใช่
0: พอมันหมุนเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยมันก็จะมีปริมาณที่อาจารย์เกริ่นชื่อไว้ว่าโมเมนตัมเชิงมุมนี่แหละมันก็จะชี้อยู่อย่างนั้นเนี่ยและตราบใดที่เราไม่ไปยุ่งอะไรกับมันเนี่ยมันก็จะชี้อยู่ทางนั้นไปเรื่อยๆ

0: ต้องโหสมาธิต้องมาแล้วปล่อยมือหล่นอย่างเงี้ยมันจะยากโอเคไหม
1: ค่ะ
0: ก็หวังว่าวันนี้พวกเราทุกคนคงได้เรียนรู้นะแล้วก็ได้สนุกสนานกับการทดลองการแข่งขันเกี่ยวกับจักรยานหันษา
1: ครับ
0: รวมถึงน้องๆทางบ้านด้วยแต่แน่นอนครับความสนุกของเรายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เราจะกลับมาเรียนรู้เรื่องที่อยู่รอบๆตัวเรากันอีกในรายการ
1: ฟิสิกส์สนุก
0: ครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีนะครับน้องๆสถานที่พี่ท็อปยืนอยู่นี้นะครับเป็นสถานที่ที่มีความเข้มข้นของแสงแดดมากที่สุดในประเทศครับจนกลายมาเป็นสถานที่ติดตั้งแผ่นโซลาร์เซลล์รับแสงอาทิตย์มากถึง 560,000 แผ่นครับผมโซลาร์เซลล์เหล่านี้นะครับจะทำมุมรับแสงแดดอยู่ที่เหนือใต้10องศาและสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากถึง400เมกะวัตต์ต่อวันสถานที่ชวนคิดวิทย์ของเราในวันนี้ก็คือโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ครับผมและตอนนี้นะครับพี่ท็อปย้ายเข้ามาอยู่ในอาคารครับที่มีแสงค่อนข้างน้อยนะครับเพื่อทำการทดลองเรื่องคุณสมบัติของแสงหนึ่งอย่างโดยน้องๆเนี่ยสามารถทำตามได้ที่บ้านนะครับอุปกรณ์มีไม่เยอะเลยครับนี่น้องๆอย่างแรกนะครับน้องๆไปเตรียมขวดน้ำในลักษณะนี้มาก่อนหลังจากนั้นนะครับให้น้องๆเจาะรูนะครับบริเวณด้านล่างของขวดครับผมนี่น้องๆก็ใช้ตะปูหรือว่าของมีคมอย่างเช่นกรรไกรก็ได้นะครับแต่น้องๆต้องระวังไว้นิดนึงเพราะว่ามันมีเรื่องเกี่ยวความคมต้องระมัดระวังอย่างดีเลยครับพอเจาะรูแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วก็ให้น้องๆนะครับใช้กระดาษนะครับนี่กระดาษสีดำแบบนี้ปิดไว้เลยครับหลังจากนั้นครับเราก็เจาะนะครับบริเวณรูเดิมนะฮะเราก็ได้รูนะครับนี่ที่สามารถมองผ่านทะลุได้นี่นะครับก็ขุดรูไว้ด้วยตะปูนะครับเหมือนเดิมแล้วก็ให้หยิบน้ำนะครับเข้ามาเติมในนี้ครับหลังจากนั้นนะครับให้น้องๆเนี่ยนำนี่ครับไฟฉายนะครับมาจ่อบริเวณใกล้ๆกับรูที่เราเจาะไว้นะครับแล้วก็ให้น้องๆเอาตะปูออกครับแล้วน้องๆสังเกตดูดีๆนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นครับปิดไฟอันนี้น้องๆเห็นไหมครับว่านี่นะครับน้ำจะเรืองแสงได้ครับผมแล้วถ้าพี่ท็อปเอามือไปรองไว้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นน้องๆดูให้ดีนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าเนี่ยครับจะวิ่งมาที่มือของพี่ท็อปด้วยนะครับด้วยคุณสมบัติของแสงนะครับเขาสามารถเดินทางผ่านตัวกลางที่โปร่งใสอย่างเช่นอากาศและก็น้ำได้นะครับแล้วแสงเนี่ยเขาจะหักเหสะท้อนไปมาครับตามสายน้ำที่ไหลออกมาจากขวดนะครับทำให้แสงนั้นเกิดไหลออกมาตกกระทบที่จุดตรงกึ่งกลางมือพี่ท็อปนั่นเองครับและนี่ก็คือคุณสมบัติที่น่าทึ่งเกี่ยวกับแสงเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับแต่มันจะกลายมาเป็นภารกิจที่สุดมันขนาดไหนเราไปชมตัวอย่างกันก่อนดีกว่าครับ

หความร้อนแรงของแสงอาทิตย์นะครับยังต้องแพ้ต่อพลังความมุ่งมั่นของผู้เข้าแข่งขันของเราในวันนี้เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าไปพบกับน้องๆทีม

0: ขอต้อนรับน้องๆทีมโซล่าไซยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับเดี๋ยวต้องถามน้องๆก่อนวันนี้เนี่ยเรามาทำภารกิจตรงสถานที่ที่มีความเข้มข้นของแสงแดดเนี่ยมากที่สุดในประเทศรู้สึกยังไงกันบ้างครับน้องไมโล
1: ร้อนมากคร
0: ับ ร้อนมากแต่สู้ไหม
2: สู้
0: แน่ใจนะสู้เต็มที่นะครับน้องริว
3: ถึงร้อนมากครับแต่ผมขอสู้ครับ
0: ดีมากๆครับน้องเดียครับ
4: ก็ร้อนมากแล้วก็ไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรโอเคน้องมิ้ว
5: ร้อนแต่ยังไหวอยู
0: ่ยังไหวอยู่ใช่ไหมครับสู้ๆนะน้องใบว่านครับ
6: ร้อนแต่ก็ขอสู
0: ้
6: ค
0: ่
6: ะ
0: ขอสู้ใช่ไหมทุกคนเนี่ยบอกว่าสู้กันหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวถามน้องๆ นิดนึงเตรียมความพร้อมกันมาอย่างไรบ้างไมโล
7: ผมเตรียมตัวเตรียมใจมา
0: เตรียมตัวและเตรียมใจใช่ไหมฮะน้องริว
8: ผมไปศึกษามาว่าที่นี่มีอะไรบ้างน่าสนใจอะครับ
0: คือรีเสิร์ชข้อมูลมาก่อนเลยหาข้อมูลมาก่อนเลยใช่ไหมครับ
8: ใช่คร
0: ับดีมากๆครับน้องเดีย
9: ตัวไปอ่านในสื่อประวัติโซลาร์เซลล์มา
0: อันนี้เรียกว่าเตรียมข้อมูลมาอย่างแน่นปึกเลยนะครับน้องมิ้ว
10: นอนเร็วแล้วก็ไปหายาดมมาเผื่อเป็นลม
0: เฮ้ยอันนี้ใช้ได้เนี่ยคือพักผ่อนให้เพียงพอเผื่อจะเป็นลมใช่ไหมครับน้องใบว่าน
11: ก
0: ิน
11: เยอะ
0: ๆ
11: จะได้ม
0: ี
11: พล
0: ังกินเยอะๆจะได้มีพลังโอ้โหกินเยอะแล้วพี่ท็อปปะเนี่ยเดี๋ยวก่อนแล้วอีกอย่างนึงลองศึกษาเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์มาแล้วถามก่อนโซลาร์เซลล์เนี่ยมันเอาไว้ใช้ทำอะไรครับ
12: ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาท
0: ิ
12: ตย
0: ์โอ้ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แต่ในวันนี้น้องๆรู้หรือเปล่าว่าภารกิจของเราคืออะไร
13: ไม่รู
0: ้แล้วอยากรู้ไหม
13: อยาก
0: ถ้าอยากรู้เราไปฟังภารกิจในวันนี้ครับผม
14: แสงอาทิตย์ทำให้พืชเจริญเติบโตทำให้โลกมีสีสันและยังเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดอีกด้วยในเมื่อพลังงานแสงอาทิตย์มีประโยชน์มากขนาดนี้ภารกิจคิดวิทย์จึงขอมอบหมายให้น้องๆหาวิธีนำกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์2แผงนี้มาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านประหยัดพลังงานจนสามารถทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้ง3ชิ้นนี้สามารถใช้งานได้จริงฟังแล้วเหมือนจะไม่ยุ่งยากซับซ้อนแต่อย่าลืมภารกิจปริศนาที่ซ่อนอยู่อาจจะทำให้น้องๆถึงกับต้องอึ้งเลยก็ได
0: ้และเนี่ยครับก็คือบ้านประหยัดพลังงานที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ครับน้องๆเดินเข้ามาดูพร้อมพี่ท็อปเลยซึ่งในบ้านหลังนี้

0: นะครับจะมีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่3ชนิดชิ้นแรกครับอันนี้เลยนั่นก็คือหลอดไฟอันที่2พัดลมนะครับและอันที่3เป็นตู้อบนะครับน้องๆเนี่ยจะต้องหาวิธีนะครับทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง3ชนิดนี้ติดขึ้นมาได้แต่ต้องใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ได้รับมาจากโซลาร์เซลล์เข้าใจไหมครับถามน้องๆก่อนน้องๆต่อวงจรกันเป็นไหมวงจรไฟฟ้าเนี่ย
1: เป็นนิดหน่อย
0: เป็นนิดหน่อยใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรนะครับเพื่อให้เกิดความอุ่นใจกับน้องๆมากขึ้นนะครับวันนี้พี่ท็อปก็มีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการต่อวงจรไฟฟ้ามาให้กับน้องๆเช่นกันนะครับขอเชิญอาจารย์ธนภพนะครับจากศูนย์ถ่ายทอดพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทราครับสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์นะครับจะเป็นคนที่คอยช่วยเราในเรื่องของการต่อวงจรไฟฟ้าแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ด้วยมีอาจารย์มานี้รู้สึกอุ่นใจขึ้นไหมครับ
2: อุ่นใจขึ้น
0: อุ่นใจขึ้นแบบนี้ครับน้องๆพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
3: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้
4: ใช้กระดาษฟอยล์ติดกับฟิวเจอร์บอร์ดให้มาสะท้อนแสงให้เข้ามาเยอะๆไหม
5: เราใช้ไฟฟ้าต่อ
4: แบตเตอรี่
5: แล้วก็แผงโซลาร์เซลล์กับพัดลมแล้วก็หลอดไฟด้วย
6: เฮ้ยเราไม่ใช้แบตเตอรี
5: ่
6: เหรอ
5: ใช้ดิ
6: แบตเตอรี่ไว้ใช
4: ้ก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวก็คือว่าให้เอาแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนี่มาติดกับกระดาษฟอยล์ให้แสงมันจะทอนเข้าโซลาร์เซลล์เยอะๆไหมเพราะตอนนี้ฟ้าครึ้ม
5: งั้นก็เราขอใส่ไฟอันนี้แล้วกัน
4: ใส่ไฟใหญ่ๆจะได้ต่อเข้าง่าย
5: ก็เข้าง่ายมันต้องใช้ใส่ไฟใหญ
4: ่เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันต้านทานไม่พอ
5: เราก็ใส่ถุงมือ
4: ใส่ถุงมือดีกว่า
5: ใส่ถุงมือ
4: หยิบอุปกรณ
7: ์เริ่มแรกก็ต้องสำรวจอุปกรณ์ที่มีก่อนน้องๆช่วยกันพิจารณาดูแผงโซลาร์เซลล์ที่มีและเครื่องใช้ไฟฟ้ากันอย่างรอบคอบ
4: ภารกิจหลักที่ผมได้รับก็คือให้ใช้โซลาร์เซลล์เพียงแผงเดียวครับทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้า3อย่างครับติดก็คือหลอดไฟเตาอบแล้วก็พัดลมครับ
7: ปรากฏว่าที่แผงโซลาร์เซลล์ไม่มีที่สำหรับเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่เลยแล้วจะทำยังไงกันดีครับน้องๆ
8: จะเข้าสายโซลาร์เซลล์
5: สายอันไหนมันคือคู่ไหน
9: คือโซลาร์เซลล์เนี่ยเขาจะมีขั้วบวกกับขั้วลบ
4: ใช่คร
9: ับเราก็จะต้องหาขั้วไหนเป็นขั้วบวกขั้วไหนเป็นขั้วลบ
5: จะหาด้วย
9: สัญลักษณ์ที่เราใช้นี่ก็จะเป็นสีดำจะเป็นขั้วบวกนะส่วนสีธรรมดาก็จะเป็นขั้วลบ
5: แล้วเราต้องแยกให้มันใช้ได้หลายอัน
9: โซลาร์เซลล์เราจะต้องเก็บลงแบตเตอรี
5: ่เก็บลงแบตเตอรี
4: ่แล้วค่อยเอาแบตเตอรี่มาต่อ
9: แล้วก็เอาไฟจากแบตเตอรี่ไปใช้
4: ก็คือว่าไมโลครับมีหน้าที่ทำกระแสไฟฟ้าให้มันไหลลงเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ได้ครับ
10: 24. จุดประมาณ 24 โวลต์แล้วก็1แอมป์ครับ1แอม
9: ป์เราจะเห็นสัญลักษณ์บวกที่แบตเตอรี่ใช่ไหม
10: สีแดงต้องพันด้วย
9: พันไปเลย
5: ก็ส่วนใหญ่พวกผู้หญิงเขาจะประดิษฐ์ของกันแล้วก็พวกผู้ชายเขาจะไปต่อวงจรเพราะว่าเขาต่อเก่งกว่า
9: อันนี้จากโซลาร์เซลล์เขาผลิตกระแสได้เขาลงมาชาร์จที่แบตเตอรี่แล้ว
10: 230โวลต์50วัต
7: ต์เมื่อต่อแบตเตอรี่กับสายไฟจากโซลาร์เซลล์ดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อน้องไมโลเอาเครื่องมือตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามาทดสอบปรากฏว่า
5: ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านก็คือไฟฟ้ากระแสสลับครับกระแสมันจะต่างกันต้องเปลี่ยนเป็นกระแสสลับโดยใช้หม้อแปลง
7: ระหว่างที่รอให้กระแสไฟเข้าไปบรรจุในก้อนแบตเตอรี่น้องๆก็หันมาช่วยกันคิดวิธีที่จะทำให้แสงอาทิตย์ตกลงมาบนแผงโซลาร์เซลล์ให้ได้มากที่สุดเยี่ยมมากครับ
4: พระอาทิตย์นะครับมันไปอยู่ตรงโน้นครับแต่โซลาร์เซลล์มันหันไปคนละด้านกับพระดวงอาทิตย์เลยครับก็เลยต้องติดกระดาษฟอยล์ให้สะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์นะครับไปลงแผ่นโซลาร์เซลล์ครับ

น้องๆทางบ้านครับแล้วตอนนี้นะครับระยะเวลาก็ผ่านมาได้สักครู่หนึ่งแล้วนะครับน้องๆที่เข้าแข่งขันนะครับตอนนี้ได้เรียนรู้ต่างๆมากมายเลยฮะน้องๆเขาเรียนรู้วิธีการที่จะทำให้แสงอาทิตย์นะครับเข้าสู่โซลาร์เซลล์ได้เยอะขึ้นนั่นก็คือการใช้การตกกระทบสะท้อน

0: เพาะนั่นเองนะครับโดยการใช้ฟิวเจอร์บอร์ดห่อด้วยแผ่นฟอยล์นะครับเพื่อให้แสงนั้นเกิดการกระทบและเข้าไปยังโซลาร์เซลล์ได้ดียิ่งขึ้นและอย่างนึงที่สำคัญนะครับน้องๆเขาได้เรียนรู้ว่าวิธีการเก็บไฟจากโซลาร์เซลล์เข้าสู่แบตเนี่ยทำยังไงนะครับจะต้องบอกน้องๆไว้ก่อนนะครับว่าพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์นั้นจะเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงนะครับซึ่งเครื่องใช้หรือของใช้ภายในบ้านส่วนใหญ่ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกระแสสลับอ่ะดูยังไงเดี๋ยวพี่ท็อปจะบอกให้นะครับเอาง่ายๆยกตัวอย่างเรื่องหลอดไฟนะครับน้องๆมาดูกันใกล้ๆเลยนี่เห็นตัว V ไหมครับนั่นก็คือโวลต์นะครับถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าไหนนะครับที่มีกำลังโวลต์มากกว่า48โวลต์ขึ้นไปเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นนะครับจะเป็นกระแสสลับส่วนถ้าต่ำกว่า48โวลต์นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นจะเป็นกระแสตรงแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าน้องๆที่อยู่ทางด้านหลังพี่ท็อปเนี่ยเขาจะรู้หรือเปล่าหรือเขาจะมีวิธีการยังไงทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง3ชนิดติดขึ้นมาได้ลองคิดตามดูนะครับ
1: อาจารย์บอกว่าให้ใช้หม้อแปลงทำให้มีโวลต์ของไฟฟ้ามากกว่า 14.8 โวลต์ครับก็อาจจะไม่สำเร็จครับเพราะโวลต์อาจจะไม่ถึงเพราะหม้อแปลงมันเหมือนจะไม่มีอะครับ
2: ภารกิจย่อย
3: สร้างเตาอบแสงอาทิตย์อบกุ้งให้สุกแลกกับเครื่องแปลงไฟฟ้า
4: อ้าวอบกุ้งให้สุก
5: ถ้ามีกุ้งอยู่ในเตาอบอ
6: ่
5: ะ
6: ไอ้ยา
1: ภารกิจย่อยที่หนูได้รับคือการทำกุ้งให้สุกเพื่อแลกกับหม้อแปลงซึ่งหม้อแปลงสามารถนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้ก็คิดว่าน่าจะยากอยู่ตอนนี้ก็จะใช้กระดาษฟอยล์เพื่อให้สะท้อนแสงเข้าไปในกุ้งมีฟอยล์แว่นขยายแล้วก็รังกล่องไว้ใส่กุ้ง
7: ก็เอากระดาษรังมาทำเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วก็แปะฟอยล์ไว้ข้างในแล้วก็น่าจะเอากุ้งวางแล้วเสร็จแล้วก็แปะกระดาษสีดำไว้ข้างนอกก็กระดาษสีดำมันดูดความร้อนไม่ให้ความร้อนมันออกไปกระดาษฟอยล์มันก็เป็นนำความร้อนอยู่แล้วว
2: ิธีการแบ่งงานกันทำของน้องๆทีมนี้น่าสนใจไม่เบาครับพอพวกเขาแยกย้ายกันหาวิธีทำให้กุ้งสุกหลายๆแบบน้องไมโลใช้แว่นขยายมารวมแสงสร้างความร้อนส่วนน้องริวและน้องเดียคิดจะนำกระดาษมาสร้างเป็นเตาอบแต่กุ้งเปลือกหนาที่มีขนาดใหญ่เหล่านี้และแสงอาทิตย์ที่มีเวลาจำกัดน้องๆจะทำให้กุ้งสุกได้ทันหรือเปล่าครับเนี่ยเร่งมือเข้าครับน้อง
8: ๆการนำความร้อนจากดวงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์นั้นเป็นความรู้ที่อยู่คู่กับมนุษย์มานานนับพันๆปีในยุคโบราณมนุษย์จะใช้แสงแดดทำให้เนื้อสัตว์ที่ล่ามาได้แห้งเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารเน่าเสียแต่ในปัจจุบันเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์สามารถทำให้อาหารสุกได้หลักการก็คือการรวมแสงให้สะท้อนลงบนอาหารจนมีความร้อนสะสมมากพอที่จะทำให้อาหารสุกรูปแบบทั่วไปของเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์นั้นมักจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมสีดำประกอบด้วยแผ่นฟอยล์หรือกระจกเงาสะท้อนแสงให้แสงอาทิตย์ตกรวมลงไปในจุดที่เราวางอาหารไว้ด้านในกล่องและสีดำภายในกล่องก็จะทำหน้าที่ดูดเก็บความร้อนเอาไว้จนทำให้อาหารสุกได้นั่นเอง
0: น้องๆครับวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่รอบตัวของเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะนำมาใช้เป็นประโยชน์นะครับในการดึงพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ยกตัวอย่างเช่นอันนี้เลยครับเรามาดูกันนะครับอันแรกครับอันนี้คือกระดาษฟอยล์นะครับจะทำหน้าที่กระจายแสงนะครับที่มาจากแสงแดดนั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นกระดาษสีที่เป็นกระดาษสีดำแบบนี้นะครับซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดความร้อนหรือว่ารวมความร้อนนั่นเองนะครับนี่และอันต่อมานะครับนั่นก็คือกระจกที่เราไว้ส่องหน้านั่นเองนะครับเขาก็จะมีคุณสมบัติในการช่วยในการสะท้อนแสงนั่นเองนะครับไม่แน่ใจว่านอกจากที่จะส่องดูแล้วเนี่ยจะหล่อแล้วเนี่ยมันยังใช้ประโยชน์ให้กับน้องๆได้อีกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะอันต่อมาครับอันนี้นี่เ ป็นเลนส์นูนจากแว่นขยายนั่นเองนะครับซึ่งมีคุณสมบัติในการรวมแสงครับซึ่งเวลาที่เขารวมแสงเนี่ยยิ่งจุดเล็กเท่าไหร่นะครับก็จะเกิดความร้อนได้ดีมากขึ้นเท่านั้นครับแล้วถ้าเป็นน้องๆทั้งบ้านล่ะครับมีอุปกรณ์มากมายหลายสิ่งแบบนี้เนี่ยน้องๆจะเลือกใช้วิธีไหนครับที่จะทำให้กุ้งสุกออกมาน่ารับประทานครับลองคิดตามดูนะครับ
2: แย่แล้วครับดูเหมือนว่าเตาอบที่น้องริวทำขึ้นจะไม่เป็นผลเพราะยิ่งตกบ่ายความเข้มข้นของแสงอาทิตย์ก็ยิ่งน้อยลงน้องๆเลยหันมาหาวิธีของน้องไมโลแทน
6: เห็นไมโลเอากระดาษสีดำมาห่อกุ้งแล้วใช้แว่นขยายทำให้เกิดไฟลงไปที่ตัวกุ้งแล้วทำให้กุ้งสุก
9: วิธีที่หนูคิดว่าสุกง่ายที่สุดก็วิธีของไมโลที่จุดไฟกุ้งของผมสุกไปแล้ว1ตัวตอนนี้กำลังทำอีก2ตัว
2: โอ้โหในที่สุดไฟก็ลุกติดจากความคิดสร้างสรรค์และพลังแสงอาทิตย์มาลุ้นกันครับว่ากุ้งจะสุกหรือไม
0: ่เอาเสร็จแล้วไหมพี่ต๊อบลองดูสิมาดูว่าสุกหรือไม่สุกนะตัวนี้ใครทำ
10: ผมคร
0: ับ ไมโลใช้วิธีไหน
10: เผา
0: ครับเผาใช่ไหมเอาฟอยล์ออกก่อนนะดูนะครับน้องๆว่าสุกหรือไม่สุกนะครับดูกันนะครับ1 2นี่โอ้โหสุกถึงเนื้อในเลยนะครับเนี่ยน่ารับประทานมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับภารกิจในการทำกุ้งให้สุกนะครับถือว่าน้องๆทำสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อภารกิจสำเร็จอย่างนี้เนี่ยพี่ต๊อบมีตัวช่วยน้องๆนี่มีเครื่องแปลงไฟฟ้ามอบให้กับน้องๆนำไปใช้ได้เลยรับไปเลยครับลองคิดดูนะเอาไปใช้ยังไงนะครับ
8: เชื่อหรือไม่โซลาร์เซลล์ที่ดูทันสมัยนี้ถูกคิดค้นขึ้นเมื่อ174ปีที่แล้วโซลาร์เซลล์มีชื่อเรียกกันไปหลายอย่างเช่นเซลล์แสงอาทิตย์เซลล์สุริยะหรือเซลล์โฟโตโวลตาอิกหมายถึงกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากการตกกระทบของแสงบนวัตถุที่มีความสามารถในการเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงแนวความคิดนี้ได้ถูกค้นพบมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2382โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อไฮริชแฮชส่วนเมื่อปีพุทธศักราช2502โซลาร์เซลล์ก็ถูกนำไปใช้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้กับดาวเทียมในอวกาศโดยองค์การนาซานับตั้งแต่นั้นมาโซลาร์เซลล์กลายเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกที่เป็นพลังงานสะอาดและมีปริมาณมากมายมหาศาล
0: น้องๆครับแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆผู้เข้าแข่งขันนะครับก็ทำภารกิจย่อยได้สำเร็จและได้ตัวช่วยนั่นคือที่แปลงไฟไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะครับว่าภารกิจหลักในการทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง3ชนิดจะติดหรือไม่ติดตามชมกันให้ดีเอาใจช่วยเขาเต็มที่นะครับ
2: น้องๆไม่รอช้าครับนำสายไฟเสียบพ่วงแบตเตอรี่ที่ถูกชาร์จด้วยพลังโซลาร์เซลล์เชื่อมต่อกับเครื่องแปลงไฟฟ้าทันทีกระแสไฟฟ้าที่เป็นกระแสตรงจากโซลาร์เซลล์เมื่อผ่านเครื่องแปลงไฟฟ้าก็จะเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าแบบกระแสสลับที่เหมาะกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านพอดีเป๊ะ
11: อ

0: ไปแล้วเย
1: ้ภารกิจที่ยิ่งใหญ่นะครับสำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเรา
2: เย
1: ้ถามน้องๆกันเลยดีกว่าวันนี้เนี่ยได้เรียนรู้นะครับพลังจากธรรมชาตินะครับนั่นคือแสงอาทิตย์เกี่ยวโซลาร์เซลล์เนี่ยได้ความรู้อะไรบ้างครับอ่ะน้องใบว่าน
3: ก็ให้รู้ว่าพลังงานสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได
1: ้โอ้เยี่ยมมากครับอ่ะ
4: ได้เรียนรู้การต่อวงจรไฟฟ้า
1: ก็คือเรื่องของการต่อวงจรไฟฟ้าให้มากขึ้นใช่ไหมครับอ่ะมาน้องเดียบ้าง
5: ได้เรียนรู้เรื่องการจุดไฟด้วยแว่นขยายค
1: ่
5: ะ
1: อ่าก็คือพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์ในการทำให้มันร้อนจนเกิดเป็นเปลวไฟใช่ไหมครับดีมากเลยอ่ะน้องไมโลบ้าง
6: ได้ความรู้เกี่ยวกับการนำพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์มาใช้ในบ้านคร
1: ับ ดีมากๆเลยครับน้องริว
7: ก็คือว่าได้รู้วิธีการใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์มาใช้ในอุปกรณ์ต่างๆในบ้านคร
1: ับ ใช่แล้วล่ะครับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ทุกคนเลยนะครับวิทยาศาสตร์สามารถนำพลังงานสะอาดที่ยิ่งใหญ่อย่างพลังงานแสงอาทิตย์จากธรรมชาตินำมาใช้ได้เพราะฉะนั้นครับนักวิทยาศาสตร์น้อยๆของอย่างเรานะครับก็ต้องตอบแทนธรรมชาติด้วยการปกปักรักษาและใช้พลังงานอย่างพอเพียงใช่ไหมพวกเรา
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ดีมากๆนะครับคำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ถ้าหากน้องๆต้องการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เอาไว้ใช้งานที่บ้านมีขั้นตอนในการติดตั้งอย่างไรส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราได้เลยสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทแอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยกันที่ไหนต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนเกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์หน่อยครับ
2: ภารกิจพิชิตแสงร่วมแรงที่โซลาร์เซลล
1: ์แล้วพบกันใหม่ข้างหน้ากับรายการคิดวิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ได้
1: ผ้าบาติกเป็นคำที่ใช้เรียกผ้าชนิดหนึ่งที่มีวิธีการทำลวดลายของผ้าโดยการใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้สีติดและระบายสีในส่วนที่ต้องการให้สีติดบาติกหรือปาเต๊ะเป็นคำในภาษาชวามาจากคำว่าติติกหรือติกมีความหมายว่าเล็กน้อยหรือจุดเล็กๆโดยการใช้การหลอมเหลวของแว็กหยดหรือเขียนเรียกว่าการเขียนน้ำเทียนเป็นกรรมวิธีที่จะระบายเทียนที่หลอมเหลวให้เข้าไปในเนื้อผ้าจากนั้นย้อมตามกระบวนการการทำสีผ้าบาติกคือย้อมในส่วนที่ไม่ได้ปิดแว็กให้ติดสีย้อมคือแต้มหรือระบายลงไปในส่วนที่ต้องการให้สีติดเมื่อเสร็จกรรมวิธีแล้วจึงลอกเทียนออกด้วยการนำไปต้มในน้ำเดือดดังนั้นบาติกจึงเป็นการตกแต่งผ้าวิธีหนึ่งที่ทำกันมานานในประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียรวมถึงประเทศไทยซึ่งมีการนำเสนอลวดลายของผ้าที่ออกมาจากความคิดจินตนาการของผู้ทำรวมทั้งเทคนิคในการทำที่แตกต่างกันของกลุ่มชนในแต่ละประเทศที่มีเอกลักษณ์แสดงถึงอารยธรรมและวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในสถานที่นั้นๆ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดค้นสร้างสรรค์งานใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้เหนือขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนอย่างสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันวันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่นะฮะว่าง่ายว่าเป็นการยกระดับการวาดลายเทียนภายใต้การควบคุมของเครื่องวาดลายเทียนผ้าบาติกจากวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีโดยการใช้ปากกาเขียนเทียนอัตโนมัติทำตามคำสั่งของโปรแกรมผมว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับ
1: ผ้าบาติกเป็นหนึ่งในสินค้าโอท็อปและยังเป็นสินค้าที่ต้องการของตลาดมากเนื่องจากมีสีสันสดใสสวยงามเหมาะสำหรับการสวมใส่หรือซื้อเป็นของขวัญของฝากอีกทั้งผ้าบาติกยังมีแหล่งกำเนิดที่ระบุไม่แน่ชัดแต่พบมากในประเทศอินโดนีเซียโดยเริ่มมาจากการทำผ้าบาติกของสตรีในวังแล้วแพร่หลายไปสู่ประชาชนทั่วไปจากนั้นได้มีการพัฒนาเทคนิคสืบต่อกันมาจนกระทั่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันถ้าเป็นบาติกที่เขียนด้วยมือถือว่าเป็นบาติกชั้นสูงมีราคาแพงจึงทำให้เกิดการเรียนแบบผ้าบาติกด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถทำให้เกิดเทคนิคในการทำลวดลายให้ดูคล้ายกับผ้าบาติกแต่จริงๆแล้วเป็นการพิมพ์แบบสกรีนและไม่เป็นที่นิยมเท่ากับผ้าบาติกส่วนการทำผ้าบาติกของไทยนั้นนิยมทำกันเป็นงานฝีมือหรือที่เรียกว่าบาติกเพ้นท์ที่เขียนด้วยมือซึ่งมีเอกลักษณ์แตกต่างกับศิลปะบาติกของชาติอื่นแต่ขั้นตอนในการผลิตผ้าบาติกนั้นมีหลายขั้นตอนจึงมีการคิดค้นประดิษฐ์เครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติทำให้สามารถวาดลายเทียนได้ตามคำสั่งอย่างรวดเร็วและยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของงานบาติกให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
2: ที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นนะครับนั่นคือเรื่องราวความเป็นมาของเครื่องวาดลายเทียนผ้าบาติกนั่นเองนะฮะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะไม่เคยเห็นวันนี้ก็ได้เห็นแล้วนะครับและเครื่องนี้นะฮะยังสามารถแบบว่ายังแบบเป็นประกอบอาชีพยังทำให้อุตสาหกรรมได้ด้วยนะฮะผมว่าเชื่อว่าเป็นการทำขยายกิจการและก็ทำให้ประเทศชาติมีเงินไหลเข้ามาเยอะมากขึ้นแน่นอนครับเอาละฮะแต่ขาดคนนี้ไม่ได้เลยเจ้าของไอเดียคนนี้นะฮะสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: นี่เจ้าของไอเดียตัวจริงเลยนะฮะก็อยากจะทราบเหมือนกันนะฮะว่าทำไมถึงได้สนใจและพัฒนาเจ้าเครื่องวาดลายภาพตัวนี้ครับ
3: ก็คือว่าตอนเริ่มนะครับตอนเริ่มแรกเลยเนี่ยผมมีโอกาสได้เข้าอบรมนะครับโครงการ NEC นะครับเขาเรียกว่าโครงการผู้ประกอบการใหม
2: ่ครับผม
3: แล้วก็รู้จักกับพี่วาริศนะพี่วาริศที่กระบี่เขาก็บอกว่าพอจะช่วยพี่ได้บ้างไหมพี่มีปัญหานิดนึงว่าในการวาดลายบาติกเนี่ยที่จะสร้างช่างขึ้นมา1คนเพื่อจะวาดลายเนี่ยพี่ใช้เวลาประมาณ3ปี4ปี5ปีแล้วแต่คน
2: คนเราฝึกกันยากขนาดนั้นเลยอะฮะ
3: ก็เหมือนกับว่าบางคนไม่มีฝีมืออะไรเลย
2: อ๋อมันยังผม
3: ใช่คือ
2: ผมไม่รู้เรื่องเลยแต่ผมไม่มีวิชาชีพผมอยากทำ
3: ใช่
2: ผมก็ไปหัดวาด
3: ใช่เนี่ยในการสร้างตรงเนี้ยใช้เวลานานมากให้มันมีความชำนาญปรากฏว่าพอเขาชำนาญเสร็จเรียบร้อยเขาก็ลาออก
2: คือต้องบอกอย่างแรกว่าทุกคนเนี่ยเขาก็อยากจะเป็นเจ้าของกิจการตัวเอง
3: ถูกต้อง
2: คือมีวิชาชีพแล้วก็อยากจะเปิดเอง
3: ใช
2: ่แล้วสุดท้ายเกิดอะไรขึ้น
3: พอออกไปปั๊บเนื่องจากเขาไม่มีคอนเนคชัน
2: ครับ
3: นะเขาม
2: ีฝีมืออย่างเด
3: ีย
2: ว
3: มีฝีมืออย่างเดียวแต่ว่าไม่มีคอนเนคชันก็ไม่มีงานว่ามีงานก็ต้องเลิก
2: แล้วรู้จักโครงการพัฒนาเครื่องจักรหรือเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตได้ยังไงอะครับ
3: คือว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งที่เทคนิคชลบุ
2: ร
3: ี
2: ครับ
3: เขาก็มาบอกว่าเอ้ยมีโครงการที่ของบได้เนาะ
2: อ๋อซึ่งปกติเราทำมันควักเนื้อนะ
3: ปกตินี่คือถ้าควักเนื้อมันก็ควักนะครับแต่ว่
2: า
3: คือส่วนหนึ่งก็คือมันมีโครงงานที่ผมมาถึงมาชลบุรีปั๊บเนี่ยผมก็ทำโครงการขึ้นมาเป็นเครื่องเขียนบาติกตัวนี้แหละแต่ว่าเขียนด้วยมือก่
2: อ
3: นเขียนด้วยมือก่อนทีนี้พอมีโครงการตัวนี้ขึ้นมาเออเราจะทำยังไงให้เขียนเป็นเครื่องให้มันโตขึ้นให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อจะเขียนผ้าให้เป็นผืนใหญ่เลย
2: แล้วหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนะครับโครงการได้ช่วยเหลืออะไรบ้างก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เรื่องงบประมาณ
3: เรื่องงบประมาณครับอันนี้โหดีมาก
2: สำคัญ
3: มาก
2: คือคนเราต้องอยู่ด้วยปัจจัยเนาะ
3: ก็ใช่ครับคือมันคือนักประดิษฐ์เนี่ยคือทุกคนเนี่ยบางครั้งนี่มันมีอะไรอยู่ในหัวเยอะแยะนะ
2: นะ
3: แต่มันไม่มีเงินทุนที่มาทำ
2: ผมว่ามันสำคัญมากเลยสำหรับการที่จะสร้างอะไรอย่างนึงแล้วไม่มีเงินทุนแล้วการที่เราไม่มีเงินทุนเราเอาทุนเราไปทำแล้วไม่รู้จะสำเร็จหร
3: ือ
2: เปล่า
3: ใช่
2: ไหมฮะ
3: คือปัญหาคือผมบอกได้เลยว่าเครื่องนี้นะคือตัวเครื่องจริงเนี่ยตัวเครื่องเป็นแกน X แกน Y เกนเขาเรียกว่ามินิ CNC อ่ะนะ
2: ครับ
3: มันก็มีในตลาดมันทั่วไปมีอยู่แต่ว่าตัวปากกาเขียนที่ให้นำทำไงให้นำเทียนไหลต่อเนื่อง
2: ครับ
3: ทำไงให้มัน

0: เปิดปิดได้อัตโนมัติเงี้ยมันไม่มีทีนี้เมื่อเราเริ่มจากศูนย์เนี่ยปัญหาคือเราต้องเอามาทิ้งซะเยอะมากกว่าได
1: ้อะใครก็ตามต้องมีการเป็นอย่างเง
0: ี้
1: ยทุกคนกว่าจะเก่ง
0: จ
1: ะต้องลองผิดลองถูกไปก่อนนะฮะ
0: ผิดมากกว่าถูกครับเร็วผิดมากกว่าถูก
1: ผิดมากกว่าถูก
0: ใช่ใช่
1: เอาละอาจารย์แล้วแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจคนเราจะมี inspiration คือแรงบันดาลใจของตัวเอง
0: ก็จริงๆผมตั้งแต่เริ่มแรกก็คืออยากจะสร้างงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์พวกนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะ
1: อ๋อซึ่งอาจารย์เป็นอาจารย์ด้วยเนาะ
0: ใช่ใช
1: ่คือก็อยากจะทำในสิ่งที่เรารัก
0: ใช่ใช่ใช่คือตั้งแต่เด็กๆเลยเราอยากทำตอนนี้ก็มีอยู่งานอยู่สองสามงานอยู
1: ่ที่ยังมีอยู
0: ่ที่ยังมีอยู่ที่กำลังทำอยู่ตอนนี
1: ้อ๋อ
0: ในตอนนี้ก็เลยเราว่าโอ้มันก็สามารถช่วยคนได้เนาะ
1: ครับ
0: ช่วยสร้างงานได้และช่วยแก้ปัญหาอย่างนี้ได้ด้วย
1: มีคนมาขอซื้อต่อซื้อไอเดียเราปุ๊บไปประยุกต์อะไรก็
0: ช
1: ่างแต่เราได้ขายไอเดียของเราแล้วถือว่าเราประสบความสำเร็จ
0: ใช่
1: นะฮะเป็นยังไงบ้างล่ะครับนี่ได้รู้จักอาจารย์แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรามีเคล็ดลับมากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวเราจะรู้กันว่าช่วงหน้ามีอะไรบ้างครับช่วงนี้เดี๋ยวไปพักกันนะฮะ
0: ครับ
1: ครับผม

0: ก็ทำได้
1: เครื่องวาดลายเทียนผ้าบาติกเป็นเครื่องจักรอัตโนมัติที่ช่วยให้การเขียนลายเทียนมีความรวดเร็วขึ้นปากกาวาดลายเทียนที่สร้างมีประสิทธิภาพดีกว่าปากกาเขียนแบบธรรมดาทำให้การเขียนภาพใช้เวลาน้อยลงเครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติที่ได้จัดสร้างจะเป็นประโยชน์แก่กลุ่มอาชีพการทำผ้าบาติกในการผลิตงานให้ทันต่อความต้องการของตลาดได้ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพการทำผ้าบาติกซึ่งจะเป็นผลดีต่อสังคมและประเทศชาติได้แต่โดยทั่วไปสามารถนำไปใช้ในเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าผ้าประดับสวยงามของฝากที่ระลึกและอื่น
2: ๆกลับเข้ามาสู่รายการคิดการใหญ่นะฮะเมื่อกี้สักครู่นี้นะฮะเราก็ได้ประโยชน์แล้วไม่มากก็น้อยนะครับและตอนนี้นะฮะเราจะมาล้วงลึกประโยชน์มากกว่าเดิมอีกนะฮะเดี๋ยวอยากจะรู้ไหมฮะว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราพบกับอาจารย์อีกรอบนึงดีกว่านะครับเอาละครับอาจารย์คำถามแรกเลยจากเบรก2ผมอยากรู้เยอะเมื่อกี้ผมรู้มาเยอะแล้ว
3: ครับ
2: ซึ่งคำถามนี้นะฮะผมอยากรู้ว่าแนวคิดในการพัฒนาของเครื่องซึ่งแต่ละคนเขาจะเหมือนโทรศัพท์มือถือเขาจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อย
3: ครับ
2: แล้วเหมือนเจ้าเครื่องตัวนี้จะพัฒนาขึ้นอีกไหมครับ
3: คือตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องเครื่องก่อนนะพัฒนาเครื่องก่อนนะครับว่าความเป็นมายังไงนะครับเอาซีรีส์มาแล้วกันนะครับว่าเดิมแรกเลยเนี่ยเราไม่สามารถทำเอาถึงปั๊บลงเครื่องได้เลยใช่ไหม
2: อันแรกก็คือจอดน็อตยึดน็อตมอตรงมอเตอร์
3: หมายถึงว่าตอนแรกเนี่ยแนวคิดว่าตอนแรกเราทำแบบเขียนมือก่อน
2: อ๋อครับ
3: เขียนมือก่อนทำไงให้เขียนมือได้ว่าทำไงให้น้ำเทียนมันไหลต่อเนื่องได
2: ้
3: ทำไงให้สามารถเขียนได้เขียนปกติได
2: ้ครับ
3: แทนจัดติ้งแบบเดิม
2: ครับ
3: ทีนี้พอโอเคเครื่องการเขียนด้วยมือได้โอเคแล้วล่ะทีนี้เราจะทำไงให้ประยุกต์กับเครื่องเพื่อจะทำอัตโนมัติ
2: ประยุกต์กับเครื่องให้ทำอัตโนมัติ
3: ใช่เพราะเครื่องอัตโนมัติมันมีอยู่แล้วในอุตสาหกรรมปัจจุบันมันมีอย
2: ู่
3: เขาเรียกว่ามินิ CNC เนาะ
2: ครับ
3: เขาเรียกมินิ CNC ก็คือว่ามันมีอยู่แล้วแต่ทำไงให้ได้2ตัวนี้มารวมกัน
2: เอามารวมกันเลย
3: ใช
2: ่ครับแล้วเครื่องวาดเทียนผ้าบาติกนี่ฮะสามารถทำอะไรได้บ้างนอกจากจะเป็นผ้าใหญ่แล้วเราสามารถไปวาดบนอะไรได้บ้างฮะ
3: จริงๆก็คือจุดประสงค์หลักก็คือเทียนไว้เขียนบนผ้า
2: อ๋อคือเทียนบนผ้า
3: เขียนบนผ้าอย่างเดียว
2: ครับ
3: คือเรามาแก้ปัญหาช่างวาดลายที่ขาดแคลน
2: ครับ
3: ต
2: ้องบอกก่อนว่าช่างหายาก
3: ช่างหายาก
2: คนที่เก่งหายากกว่า
3: 1คนที่จะทำด้านนี้ก็น้อยอยู่แล้ว
2: ครับผม
3: ใช่ไหม1 2ก็คือพอหามาได้แล้วเนี่ยต้องใช้เวลาในการฝึกในการฝึกอีกใช่อย่างที่พูดไปแล้วเนี่ยเพราะงั้นยิ่งขาดแคลนมากเพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้เนี่ยเกิดทุกที
2: ่ที่ไหนก็ต้องเกิดขึ้น
3: ที่ไหนก็ต้อง
2: ไม่ว่าอาชีพอะไรก็ต้องเกิดขึ้นขนาดแม่ค้าร้านส้มตำเก่งปุ๊บไปเปิดร้านตัวเองเหมือนกัน
3: ใช่เหมือนกันเลย
2: นะฮะ
3: เหมือนกันเลย
2: แล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะมันดีอย่างไรบ้างอะครับ
3: เมื่อเราเอาคอมพิวเตอร์มาร่วมกันนะเพราะฉะนั้นในการสร้างลายขึ้นมาเนี่ยเราสามารถทำได้เยอะมากทำได้เยอะมากเลยนะอันนี้เฉพาะส่วนตัวเครื่องเนาะ
2: ครับ
3: ก็คือทำได้เยอะมากเช่นว่าเราสามารถเอาจากในคอมพิวเตอร์มาเลย
2: ก๊อปมาเลยลากมาเลย
3: เอามาเลยที่เขาแบบลายที่ว่าไม่เสียลิขสิทธิ์เนาะ
2: ครับ
3: ค
2: ือ
3: ที่เขาเปิดปกติเนี่ยเราก็สามารถมาถึงปั๊บเราก็แปลงภาพให้เป็นลายเส้นได้เลย
2: ครับ
3: หรือถ้ามีความสามารถในการวาดเราก็วาดขึ้นมาเอง
2: วาดตอน
3: มันจะมีโปรแกรมวาดในเครื่องได้เลย
2: อ๋อครับ
3: ครับแล้วทีนี้พอได้ลายมาพวกนี้แล้วเนี่ยเราสามารถทำให้เล็กให้ใหญ่อะไรก็ได้ทั้งนั้นแล้วทีนี
2: ้
3: ทำภาพแค่ภาพเดียวลายแค่ครั้งเดียวแต่ว่าเราสามารถทำให้มันหมุนไปทางซ้ายทางขวาให้มันเล็กให้มันใหญ่ได
2: ้โอ้ง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะ
3: คือเสื้อเนี่ย3ไซส์ก็ต้องทำถ้าที่เขาละเอียดจริงๆนะถ้าเขาละเอียดจริงๆเนี่ยเขาจะทำ3ไซส์เสื้อ3ไซส์ก็คือใช่แล้วก็ภาพต้องเป็น3ไซส์ด้วย
2: โอ้ยากกว่าเดิมอีกจะมาวาดมือมันคงทำไม่ได้
3: ใช่
2: ยากมาก
3: ใช่ถูกต้อง
2: โอ้โหยากมากครับ
3: คือถ้าเกิดว่าเขาต้องการเอาเป็นชิ้นเดียวในโลกก็โอเคอยู
2: ่
3: ยังไม่ต้องการมือแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาเอาต้องการ500ตัวภายใน1เดือนเงี้ย
2: นี่มันจะพูดเชิงว่าเป็นอุตสาหกรรม
3: ใช่
2: อุตสาหกรรมซึ่งทุกอาชีพมีหมด
3: ใช่ๆเพื่อ
2: ตอนนี้ยังเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน
3: ใช
2: ่ๆอนาคตถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆรองรับปุ๊บซื้อเครื่องไปลงไปเลย6ตัวเขาต้องการ
3: ใช่รับ AC เนาะ
2: ใช่ครับ
3: มาเนี่ย
2: โอ้โหยิ่งส่งออกนอกยิ่งได้เยอะเลย
3: ใช่ครับ
2: นะฮะแล้วตอนนี้มีแนวคิดการตลาดยังไงสำหรับเจ้าเครื่องตัวนี้ครับ
3: ก็ ตอนนี้นะครับผมมองคือว่าเราต้องแยกอุตสาหกรรม
2: ไม
3: ่แยกอุตสาหกรรมคือในครัวเรือน
2: ครัวเรือนกับอุตสาหกรรมแยกกัน
3: ใช่ต้องแยกกัน
2: ครับ
3: กลุ่มที่เป็นครัวเรือนเนี่ยอาจจะเป็นเราต้องลดขนาดเครื่องลงมา
2: ครับ
3: แต่ถ้าเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ที่ว่าเอกชนที่เขาแบบทำด้านนี้โดยเฉพาะเรือนเน
2: ี่
3: ยจะเป็นเครื่องใหญ
2: ่
3: แต่ตอนนี้ที่ผมไปส่งเสริมที่บาติกที่กระบี่นะมีที่หนึ่งตอนนี้เขาก็ให้ทำอีกเครื่องนะแต่เล็กกว่านี้ขนาดเล็กกว่านี
2: ้อ๋อย่อลงมา
3: ย่อลงมาแต่ว่าตอนนี้ก็
2: เมตรแปดสิบ
3: ใช่ใช่
2: เมตรเดียวอย่างเงี้ยฮะ
3: หน้ากว้างเท่าเดิมแต่ว่าหน้ายาวเนี่ยมันแคบแต่เราใช้วิธีการเลื่อนผ้าเอาแทน
2: อ๋อเลื่อนผ้าอ๋อก็ได้ไม่ต้องแรงมาก
3: ใช่ใช่คือยิ่งเครื่องใหญ่เท่าไหร่ต้นทุนมันจะสูงใช่ไหมแต่ถ้าเราย่อเครื่องมาแต่ว่าให้มันเขียนเท่าเดิมเพียงแต่ว่าผ้าเราเคลื่อนที่เอาแทน
2: ครับ
3: เคลื่อนที่เอาเขียนจุดนี้มันเขาจะเขียน3จุดนะ1 2 3
2: ครับ
3: เราเขียนตรงนี้ปั๊บแล้วก็เลื่อนผ้าเอามาเขียนตรงนี
2: ้ง่ายกว่า
3: ง่ายกว่าต้นทุนมันต่ำลงมาเยอะเลยไง
2: โอ้ดีเลย
3: ใช่
2: นะฮะก็เป็นการเซฟคอสด้วย
3: ครับ
2: การที่จะทำเครื่องขึ้นมาขนาดเล็กลงพวกคนย้ายง่ายขึ้นเกี่ยว
3: ไหมไม่คือถ้ามันเล็กลงเขียนเสื้อยืดพวกนี้ได้เขียนเฉพาะจุดนี
2: ้
3: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราให้ขนาดเล็กลงอย่างนั้นหมายความว่ามันเขียนเป็นจุดเนี้ยต้นทุนมันจะต่ำลงไง
2: อ๋อครับ
3: กลุ่มผู้ประกอบการที่กำลังซื้อกำลังซื้อเนี่ยที่ต่ำเนี่ยเขาก็สามารถซื้อได
2: ้
3: ต้องแยกกลุ่มอ่ะแยกกลุ่มแยกกลุ่มครับว่ากลุ่มประเภทไหนประมาณ
2: นะฮะ
3: ผมว่าการตลาดน่าจะไปได้
2: เป้าหมายแล้วทิศทางในอนาคตว่าเราจะไปทางแนวไหนดีทิศทางในอนาคตครับหรือว่าเราจะส่งออกนอกหรือเราจะขายแค่สิ่งอย่างเดียวหรือว่าเราจะทำเครื่องปั๊มออกมาตรงหรือว่าจะขายในไทยหรือว่าจะมีแผนในใจไหม
3: คือแผนผมอะผมเป็นผู้พัฒนาเน
2: า
3: ะผมพัฒนาแต่ผมไม่ได้
2: เก
3: ี่
2: ยว
3: เพราะผมเป็นครูเป็นผู้สอน
2: ครับผม
3: อันตรงนี้เราพัฒนาแต่ว่าถ้าใครเขาต้องสนใจแล้วก็ต้อง
2: แล้วก็ต้องช่วยเขา
3: ช่วยเขาต้องขายไปต้องคือต้องก็ต้องผ่านตามระบบมาเนาะ
2: ลิขสิทธิ์ก่อน
3: ลิขสิทธิ์แรกใช่อันนี้ก็ติดเช่นว่าจากมาจากอาชีวะหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นคือต้องว่าไปตามระบบแต่ผมเป็นผู้พัฒนาแค่นั้นเองแต่ผมก็ไม่ได้ติดใจเรื่องอะไรไง
2: เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาไปดูเครื่องจริงว่าเครื่องจริงใหญ่แค่ไหนเป็นอย่างไรนะฮะผมอยากเห็นมากเลยเดี๋ยวไปดูกันครับ

0: Hi. กลับมาสู่รายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ด้านในแล้วและก็อยู่กับอาจารย์เช่นเดิมครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์เนี่ยพาชมเครื่องหน่อยว่าเครื่องเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างซึ่งบางอย่างอัดก็ไม่ได้รู้จักแต่นี้ก็อยากให้แบบว่านำพาท่านผู้ชมนะฮะทุกท่านได้ไปดูเครื่องกันเลยครับ
1: ครับผมก็เครื่องเขียนเทียนลายบาติกนะครับ
0: ครับผม
1: มาดูนะครับส่วนประกอบต่างๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับแรกก็คือนะครับคือจอคอมพิวเตอร์นะครับ
0: ต้องมีคอมพิวเตอร์
1: ต้องมีครับเราออกแบบเป็นตัวสั่งการนะครับ
0: ตัวสั่งการเป็นหัวใจหลักเลย
1: ใช่
0: ค
1: อมพิวเตอร์ตรงนี้นะครับเป็นชุดควบคุมการทำงานของเครื่องทั้งหมดมอเตอร์ต่างๆนะครับ ควบคุมแกน X Y Z นะครับแล้วก็ควบคุมการทำงานของน้ำเทียน
0: คร
1: ับ ของการต้นเทียนใช่ใช่นี่คือตรงนี้คือเป็นตัวหลัก
0: คือจะเทียนไหลหรือไม่ไหลก็อยู่ที่ตัวควบคุม
1: ใช่ใช่ครับผมตรงนี้เราก็เปิดปิดได้อัตโนมัติอุณหภูมิเราก็ปรับให้อัตโนมัติก็คือตรงจะอยู่ในตรงนี้ทั้งหมด
0: ครับผม
1: ควบคุมครับตอนนี้เป็นตัวทำงานทั้งหมด
0: ครับ
1: ครับ
0: เอาละครับแล้วขั้นตอนที่จะออกแบบนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีโปรแกรมสำเร็จรูปใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผมใช่
0: นะฮะช่วยสาธิตให้ผมดูหน่อยครับ
1: ก็เริ่มแรกนะครับเราก็เอาภาพมานะครับก็เปิดโปรแกรมนะครับแล้วก็เอาภาพมาภาพจากไหนก็ได้มานะครับแล้วเราก็มาทำแปลงภาพให้เป็นลายเส้น
0: แปลงภาพให้เป็นลายเส้นก่อน
1: ใช่ครับผมใช
0: ่คืออย่างแรกก็คือต้องการลากเส้น
1: ใช่สร้างเส้นขึ้นมาก่อนครับ
0: ครับผม
1: จะเป็นภาพไหนก็แล้วแต่นะครับได้ทั้งนั้นนะครับคือเราต้องสร้างลายเส้นขึ้นมาก่อนนะครับ
0: อย่างรูปนี้
1: ครับเราสร้างมันเรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: นะครับนั่นคือเอาภาพมาจากการวาดก็ได้หรือจากในคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือจากไหนก็แล้วแต่ที่มันเป็นลายเส้น
0: ครับผมและอย่างแรกคือต้องไม่มีลิขสิทธิ์ถึงจะเอาลงได
1: ้ใช่ใช่ใช่ถูกต้องครับผม
0: โอเคครับผม
1: หรือว่าเราวาดขึ้นมาเองถ้ามีฝีมือส่วนใหญ่มีฝีมือแล้วก็วาดขึ้นมาเองเลยนะครับแล้วเราก็ตอนเนี้ยเราก็ทำให้เป็นจากลายเส้นเนี่ยทำให้เป็นภาษาเครื่องเขาเรียกภาษาเครื่อง
0: ภาษาเครื่อง
1: ภาษาเครื่องก็คือว่าเขาเรียกว่าเป็นคำสั่งชุดคำสั่ง
0: ช
1: ุ
0: ดคำส
1: ั่
0: ง
1: เพื
0: ่
1: อ
0: ถูกต้องครับ
1: คือเขาเรียกว่าภาษา G code ก็คือเหมือนกับว่าให้วิ่งไปแกน X 2เซนวิ่งไปแกน Y 3เซนมันก็วิ่งไป X 3เซน Y 3เซนวิ่งไปตามคำสั่งคือแปลงภาพลายเส้นตัวนี้ให้เป็นคำสั่งเครื่อง
0: โอ้จะวาดภาพเนี่ยจะต้องมีการรหัสมีโค้ดมีอะไรไหมฮะ
1: คือโค้ดเนี่ยคือเราจะให้คอมพิวเตอร์สั่งทั้งหมด
0: ครับผม
1: เราเพียงแค่ทำลายเส้นขึ้นมาลายเส้นเราจะทำแบบไหนก็แล้วแต่ตามความสามารถของเราจะใช้คอมพิวเตอร์ก็ได
0: ้
1: หรือลิขสิทธิ์ที่เราซื้อมาแล้วเรามาทำได้เลยก็
0: ม
1: ีของต่างประเทศเราซื้อมาใช้ได้เลยและลายเส้นตัวนี้เราก็แปลงให้เป็นภาษาเครื่อง
0: ภาษาเครื่อง
1: ภาษาเครื่องเราเร
0: ีย
1: กเป็นชุดคำสั่งชุดคำสั่ง
0: ด้วยง่าย
1: เพราะว่าเครื่องจักรไม่รู้ว่าไอ้ลายเส้นนี้จะวิ่งไปทางไหน
0: ครับ
1: ก็จะมีชุดคำสั่งเขาเรียกว่า G code
0: เ
1: ช่นว่าเราให้วิ่งไปทางแกน X อยู่2เซน
0: ครับ
1: วิ่งไปทางแกน Y อยู่3เซน
0: แ
1: ล้วพอเราสั่งปั๊บมันก็วิ่งไปแกน X 2
0: เซนเป๊ะเลยตามโปรแกรม
1: ตามที่เราสั่งที่ตัวนี้สั่ง
0: มันก็จะเขียนกว่ามือ
1: ใช่ใช่ใช่มันก็วิ่งไปตามนั้นที่เราสั่งทั้งหมด
0: ครับผม
1: ครับผม
0: นะฮะก็นี่คือวิธีคำสั่ง
1: ผม
0: นี่ผมอยากเริ่มอยากเห็นแล้วอยากเห็นการวิ่งของชุดอุปกรณ์
1: ใช้เปิดโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งก็คือควบคุมการทำงานของเครื่อง
0: ครับผม
1: เมื่อกี้เราแปลงภาษาแล
0: ้
1: วแต่นี้เราก็เอาภาษาตัวนั้นเข้ามา
0: ใส่ในเครื่อง
1: ใช่ใส่ในเครื่อง
0: ครับผม
1: ให้จะไปสั่ง
0: นี่คือโปรแกรมเครื่องเลย
1: ใช
0: ่ครับ
1: เราจะสั่งนะครับเราจะเริ่มสั่งครับ
0: ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะครับเรายังมีผู้ประกอบการอีกใช่ไหมครับนะฮะชื่อว่าพี่แป้งใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวเราต้องไปพบกับเขากันนะครับวันนี้นะฮะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับ
3: ขอบคุณครับ
0: เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมรบกวนใหม่นะฮะ
2: ครับผม
0: ขอบคุณครับตอนนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะครับสวัสดีครับนะฮะก็ผมได้เห็นแล้วแหละเมื่อกี้แต่ผมไม่กล้าเข้าไปทักอันนี้ผมได้ทักอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะพี่แป้งก็รู้สึกว่าอยู่ที่นี่รู้สึกยังไงบ้างครับ
4: ก็มีความสุขครับเหมือนกับเทศบาลสมเด็จให้การดูแลเราดีค่ะ
0: ก็รู้สึกว่าเหมือนครอบครัว
4: ใช่ค่ะ
0: แต่เห็นผมเห็นว่าพนักงานทุกท่านเขายิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเลยอะไรเงี้ยฮะ
4: ใช่ค่ะส่วนมากเราอยู่เหมือนกับครอบครัวเดียวกันอ่ะเหมือนกับมีปัญหาอะไรเราก็เอ็ดเราก็ว่าได้เขาก็ไอ้นี่ค่ะ
0: ครับก็โอเค
4: เราทำกันมาอยู่นานมากแล้วค่ะประมาณ10ปีแล้วอ่ะ
0: โอ้นานมาก
4: ค่ะ
0: นะฮะแล้วเครื่องตัวนี้นะฮะก็ที่เข้ามาปุ๊บช่วยบ้างครับ
4: คือก็เหมือนก็ช่วยทุ่นแรงของสมาชิกเราอะช่วงที่งานเราเยอะๆเงี้ยเราก็จะใช้เครื่องเนี้ยช่วยสมาชิกของเรา
0: ครับ
4: ค่ะ
0: อ๋อก็ว่าไงว่าช่วยเพิ่มแรงคนมากขึ้น
4: ใช่ค่ะ
0: แต่พนักงานเก่าก็ไม่ได้ไปไหน
4: ไม่ได้ไปไหนค่ะคือเราจะทิ้งเขาไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นแรงงานของชาวตำบลเสม็ด
0: ใช่ค่ะก็เป็นพี่น้องเลย
4: ใช่เป็นพี่น้องคือเราทำกันมานานเนี้ยบางทีเรามีเครื่องตัวนี้แล้วเราจะเอาเขาออกมันก็เป็นไปไม่ได้ค่ะเหมือนกับเราเพิ่มงานเพิ่มเงินให้กับสมาชิกทุกคนด้วยค่ะ
0: ครับผมแล้วจำนวนการผลิตทุกวันนี้ทำทันไหมฮะ
4: ก็ส่วนมากงานของเราว่าคือเป็นงานที่ว่าเป็นเจ้าแรกใครๆที่ไหนสมมติว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะมาสั่งเรางานเราส่วนมากจะทำไม่ค่อยทันเท่าไหร่อะค่ะ
0: ไม่ค่อยทันเลย
4: ใช
0: ่อ๋อก็ดีเนาะอย่างน้อยเราก็มีรายได้เยอะเพิ่มขึ้นไหมฮะทุกคนจะได้เพิ่มขึ้น
4: สมัยก่อนนะที่เราทำใหม่ๆคือเหมือนก็เป็นที่ว่าเป็น

0: รายได้หลักเลยค่ะ
1: โอ้โหนะฮะว่าได้ง่ายว่าประกอบอาชีพเป็นอาชีพหลักแล้วก็อยู่ได
0: ้ค่ะ
1: สบาย
0: ค่ะสบาย
1: แล้วพอเป็นอาชีพที่ผมไม่ได้เหนื่อยเลยเนาะอยู่ในเนี้ยก็คุยกันผมเห็นก็วาดรูปอะไร
0: ก็ส่วนมากเราจะอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะมีปัญหาอะไรเราก็จะคุยกันปรึกษากันเหมือนก็เราทำงานกลุ่มอะค่ะ
1: ครับผมและช่วงนี้นะฮะเสื้ออะไรที่แบบขายดีที่สุดคร
0: ับ ช่วงนี้คือเดือนธันวาก็เป็นเสื้อสีเหลืองอะค่ะคือง
1: านที่ใส่อยู่นี
0: ้ใช่ค่ะ
1: เป็นเสื้อสีเหลืองเป็นผ้า
0: ส่วนมากตามหน่วยงานต่างๆอะเขาจะมาสั่งทิ้งประมาณ20ตัว30ตัวอย่างศาลจังหวัดชลบุรีก็สั่งทิ้งเป็น100ตัวเพื่อใส่วันที่5ใส่เดือนธันวาค่ะ
1: ทันไหมฮะ
0: ส่วนมากงานเราไม่ค่อยทันก็มีเครื่องตัวนี้ก็เหมือนกับทุนแรงงานของเรา
1: คืออย่างนี้จะรู้ว่าเดือนธันวาปุ๊บก็ต้องรีบทำก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมทำรอเลยก็ยังไม่ทัน
0: ส่วนมากถ้าเป็นออเดอร์ช่วงเดือนเมษาเนี่ยเขาจะมาสั่งเดือนพฤศจิกาธันวาเลยคือเหมือนก็สั่งจองไว้เลยค่ะแล้วเราก็พยายามผลิตที่ว่าให้เดือนให้ทันเดือนเมษา
1: โอ้โหพูดถึงขนาดนี้แล้วอยากให้พี่แป้งฝากเบอร์โทรฝากที่อยู่ฝากรายละเอียดหน่อยครับ
0: ค่ะถ้าเกิดประชาชนท่านใดสนใจนะคะเชิญได้ที่เทศบาลตำบลเสม็ดนะคะแล้วก็ติดต่อดิฉันได้ค่ะชื่อธนาพรพ้นไพพานชื่อเล่นชื่อแป้นค่ะขอฝากเบอร์โทรไว้ด้วยนะคะ0819390450ค่ะหรือไม่ก็มาติดต่อได้ที่เทศบาลตำบลเสม็ดค่ะ
1: ครับผมนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณพี่แป้นมากเลยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะก็วันนี้ก็เดี๋ยวผมจะเดินเล่นต่อไปนะฮะเพราะผมยังไม่กลับนะครับต้องฝากไว้ด้วยนะฮะวันนี้นะฮะขอบคุณมากมายที่อยู่เพื่อนตรงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะยังหมดเพียงแค่นี้เดี๋ยวเจอกันต่อครับและตอนนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับจะต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปต่อนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์สุทธิพรและคุณธนพรนะครับที่ให้เราได้มาใช้สถานที่ถ่ายทำและเยี่ยมชมผลงานนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าความสุดยอดของนักประดิษฐ์ไทยเนี่ยงานดีๆแบบนี้เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันซึ่งเกิดจากความร่วมมือของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันนะฮะพลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ติดตามตอนต่อไปรับรองว่าผมจะไปคิดการใหญ่ที่ไหนเตรียมดูวันนี้ฮะผมอาร์ตสิงห์นาถขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิด

ยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับทุกคนวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีอยู่แค่เฉพาะเรื่องของหุ่นยนต์จานบินหรือยานอวกาศอันไกลโพ้นแต่ในขนมหวานแสนอร่อยที่เด็กๆทุกคนชื่นชอบก็มีวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งให้พวกเราได้ลิ้มลองรสชาติด้วยพร้อมจะไปพบกับคำถามสุดป่วนแสนอร่อยของวันนี้กันหรือยังครับ

0: ลูกอมกินอะไรแล้วฟันผุกว่ากัน
1: ถ้าถามว่าช็อกโกแลตกับลูกอมอะไรอร่อยกว่ากันคำตอบที่ได้ก็คงจะเป็น
2: อร่อยคนละแบบหนูคิดว่าที่ช็อกโกแลตอร่อยเนี่ยก็เพราะว่ามันหอมมันแล้วก็หวานด้วยค่ะแล้วก็มีหลายรสก็คงจะอร่อยมาก
1: มาเป็น
2: ช็อกโกแลตกับลูกอมกินอะไรแล้วฟันผุกว่ากัน
1: แล้วทำไมอยู่ดีๆน้องๆถึงอยากรู้เรื่องนี้ล่ะคะ
3: พวกเราไม่อยากฟันผุกครับแต่ก็อยากกินขนมหวานอย่างนี้ก็เลยยังไม่ถูกว่าจะกินขนมอะไรที่จะทำให้ฟันผุกน้อยครับ
4: ผมว่าช็อกโกแลตเพราะว่าช็อกโกแลตมันหวานกว่าครับ
5: ลูกอมครับเพราะกินแล้วมันติดฟัน
6: น่าจะช็อกโกแลตเพราะว่ามันติดฟันมีข้าวสกปรก
7: ลูกอมเพราะว่าน่าจะมีความหวานมากกว่าช็อกโกแลตค่ะ
1: การที่เราจะเปรียบเทียบอะไรนั้นเราจะต้องรู้ข้อมูลของสิ่งนั้นอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นในอันดับแรกเราไปช่วยพี่ๆเขาทำลูกอมกันเลย

0: ครับตรงนี้ส่วนประกอบในการทำแคนดี้ของเรานะครับก็จะมีน้ำแล้วก็มีน้ำตาลแล้วก็มีกลูโคสด้วยแต่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้น้องๆนะครับช่วยผสมในส่วนของน้ำแล้วก็น้ำตาลใส่ลงไปในหม้อนะครับใส่น้ำให้หมดเลยครับเทลงไปเลยเดี๋ยวใส่น้ำตาลนะครับเริ่มอีกนิดนึงคนละ4ถุงนะครับลงไปตรงๆเลยใช่คนละ4ถุงนะครับแต่ทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะต้องใส่กลูโคสนะครับเดี๋ยวจะให้พี่เขานะครับตักให้ดูว่าส่วนประกอบสุดท้ายของเราเนี่ยที่เราต้องใส่กลูโคสด้วยเนี่ยจะต้องทำยังไงนะครับลักษณะมันก็จะเหนียวๆนะครับคล้ายๆน้ำเชื่อมโอเคนี่ก็คือส่วนประกอบในการทำแคนดี้ของเรานะครับพอเสร็จแล้วต่อไปก็รอเวลาให้มันได้เป็นกลุ่มที่เราต้องการแล้วก็ทำรอบต่อไป
1: พี่เขาใส่อะไรลงไปอะคะ
0: อันนี้เป็นสีครับสีขาวก็สังเกตว่าตรงเนี้ยเราจะมีสีต่างๆนะครับก็คือในแต่ละลายมันจะมีสีหลายสีใช่ไหม
1: ส
0: ีผสมอาหารใช่อันนี้ก็จะเริ่มจากสีขาวก่อนตอนนี้ร้อนมากเลยนะร้อนประมาณ160องศาอันตรายนะครับตรงนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คือผงเราเรียกว่าผงแอซิดครับมันมีรสชาติเปรี้ยวๆเดี๋ยวละลายครับผมเดี๋ยวเราจะผสมอีกทีนึงตอนนี้มันเริ่มเย็นลงละแต่ถึงมันจะเย็นลงยังไงเราก็จับไม่ได้อยู่ดี
1: ทำอะไรอะคะ
0: อันนี้เหรอครับตอนนี้ตัดแบ่งสีครับใช่ตัดแบ่งออกเป็นสีๆก่อนที่เราจะเริ่มปั้นเดี๋ยวก็เห็นละว่าจะออกมาเป็นหน้ายิ้มได้ยังไงจากเหลวๆก็เป็นก้อนละ
1: ยังร้อน
0: ร้อนครับร้อนตรงนี้เราก็จะเรียกการขั้นตอนนี้ว่าการสเตชชิ่งก็คือภาษาไทยง่ายก็คือยืดตัวน้ำตาลออกให้มันยาวขึ้นให้มันฟูขึ้นเพื่อที่เวลาที่เรากัดเข้าไปเนี่ยมันจะกรอบๆสังเกตตอนเรากินไหมมันจะกรอบๆเพราะว่ามันจะมีอากาศเข้าไปในตัวแคนดี้ตอนนี้ก็ยืดน้ำตาลเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปจะปั้นขึ้นรูปแล้วครับ

0: จะตัดยังไงหรอครับ
1: มันก้อนใหญ่มาก
0: ไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเดี๋ยวก็รู้ละว่าพี่จะตัดยังไง

0: การตัดสินใจอะไรบ้างไหม
1: หนูคิดว่าลูกอมเนี่ยมันทำมาจากน้ำตาลแล้วก็เห็นกันอยู่หนูคิดว่าฟันผุแน่นอนเลยค่ะ
0: แล้วน้องคิดว่าไงครับ
2: ลูกอมมันก็อร่อยดีนะครับมันมีสีฟันสวยงามน้ำตาลมันก็อาจจะทำไม่ให้ฟันผุก็ได้ครับ
0: ดีมากดีมากเลยแต่เราเนี่ยจะตัดสินใจอะไรนะคะเราจะรู้ข้อมูลเพียงอย่างเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีข้อมูลเรื่องช็อกโกแลตกันด้วยไปกันเลยอ้าวแหมพูดถึงเรื่องขนมเนี่ยไม่ได้เลยนะคะน้องๆเนี่ยแต่พี่เปรี้ยวก็ชอบเหมือนกันนะคะน่ากินอ่ะ

0: เด็กๆมารอกันนานยังคะอยากลองมาทำช็อกโกแลตดูไหมคะ
1: ค่ะ
0: มาใกล้ๆเลยค่ะ
2: พี่คะช็อกโกแลตนี่ทำมาจากอะไรหรอคะแล้วก็เรียกว่าอะไรคะช็อกโกแลต
0: ช็อกโกแลตมันจะแบ่งออกเป็นหลายประเภทค่ะจะมีช็อกโกแลตแท้นะคะช็อกโกแลตแท้นี่ก็คือส่วนผสมของที่เป็นช็อกโกแลตเยอะๆจริงๆพอในช็อกโกแลตแท้อีกก็จะแบ่งเป็น3สีจะมีสีดำเป็นดาร์กช็อกก็คือช็อกโกแลตดำแล้วก็ไม่มีความหวานเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะที่เราใช้วันนี้เป็นมิลค์ช็อกนะคะแล้วก็จะมีเป็นไวท์ช็อกค่ะ
3: พี่ครับช็อกโกแลตมันทำมาจากอะไรครับ
0: ช็อกโกแลตเหรอคะช็อกโกแลตทำมาจากต้นโกโก้ค่ะ
4: ต้นโกโก
5: ้ช็อกโกแลตได้มาจากการนำเมล็ดที่อยู่ในผลโกโก้มาผ่านกระบวนการหมักเป็นเวลา 5-6 วันแล้วนำมาตากให้มัน 1-2 สัปดาห์จากนั้นเมื่อได้เมล็ดโกโก้แห้งมาแล้วก็จะนำมาคั่วและบดด้วยความเร็วสูงจนได้ออกมาเป็นโกโก้ลิเคอร์ซึ่งก็คือช็อกโกแลตแท้ที่อยู่ในรูปแบบของเหลวที่มีความหนืดสูงและมีเนื้อเนียนละเอียดครับ
6: แล้วช่วยสอนพวกเราทำช็อกโกแลตหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยววันนี้ที่จะสอนวิธีทำช็อกโกแลตแบบง่ายๆนะคะแล้วก็สามารถกลับไปทำทานเองที่บ้านได้ด้วยดีไหมคะ
7: ดีเลย
0: ใส่ในอ่างได้เลยค่ะลองช่วยคนสิคนเบาๆโอ้คนต่อให้ละลายให้หมดเลยนะให้มันเป็นน้ำเดียวกันเลยเนื้อเดียวกันเลยนะคะช็อกโกแลตก็อุ่นๆแล้วเหมือนตอนแรกใช่ไหมคะคราวนี้เราก็จะใส่ถั่วอัลมอนด์ลงไปค่ะค่อยๆใส่คนนึงช่วยใส่คนนึงช่วยคน

0: ตัดมาเออเสร็จแล้วก็เอาอีกช้อนนึงค่ะช่วยเขาเขี่ยลงไปแค่นี้เองทำได้ไหมคะ
1: ได้
0: ทำเลย

ันชี่อัลมอนด์ช็อกโกแลตเราก็เสร็จแล้วแต่มันยังไม่สวยไหมคะว่าไหมมันยังสีดำๆอยู่เราจะมาทำตัวตกแต่งขนมกันนะคะตรงนี้เป็นไวท์ช็อกโกแลตโคตติ้งเวลาเราเลือกใช้เราต้องดูด้วยค่ะเราเอาตัวนี้มาเป็นการตกแต่งใช่ไหมคะเราใช้แค่ตัวโคตติ้งก็ได้เพราะว่ารสชาติเขาก็จะไม่เด่นมากจะไม่ไปกรบตัวช็อกโกแลตที่เราทำไว้นะคะ

0: มันเหมือนกับมันเหมือนหวานขมขมขมนิดเดียวอะค่ะ
1: เดียว
0: แล้วก็อร่อยมาก
1: ได้ครบเลยนะคะได้ครบทั้งความรู้ข้อมูลและสัมผัสรสชาติของช็อกโกแลตและอมยิ้มไปแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาให้สมองคิดและประมวลผลกันแล้วว่าระหว่างช็อกโกแลตและอมยิ้มอันไหนจะทำให้ฟันผุมากกว่ากัน

Oh.

0: ได้เวลาแห่งความตื่นเต้นของการทดสอบว่าช็อกโกแลตลูกอมอะไรกินแล้วฟันผุมากกว่ากัน
1: เย้ yeah! อ
0: ยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าอะไรกินแล้วให้ฟันผุมากกว่ากันอันดับแรกก็ต้อง
1: ทดลองกินผมเลือกลูกอม
2: หนูเลือกช็อกโกแลตค่ะ
0: แล้วจะช้าอยู่ทำไมล่ะคะกินกันเลย
2: เย้ yeah!

0: ของนนก็หมดแล้วครับ
1: หลังจากที่ได้ทำการทดลองนะคะแล้วก็เราก็ได้รู้แล้วว่าส่วนผสมของสิ่งต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างระหว่างช็อกโกแลตกับลูกอมเนี่ยน้องๆยังคิดเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าว่าสิ่งไหนทำให้ฟันผุ
2: คิดเหมือนเดิมอยู่ค่ะเพราะว่าลูกอมเนี่ยมันทำจากน้ำตาลจริง
1: ๆ
0: คิดเหมือนเดิมอยู่ครับช็อกโกแลตนะครับมันเป็นสีดำใช่ไหมครับแล้วมันอาจจะไปติดฟันทำให้เกิดฟันผุก็ได้ครับ
1: อ๋อโอเคมีเหตุผลทั้งสองคนเลยแต่หลังจากนี้นะคะพี่เปรี้ยวเนี่ยจะให้น้องๆทั้งสองคนไปทำกิจกรรมตามปกติเลยนะคะแล้ว3ชั่วโมงเนี่ยเรากลับไปเจอกันเพื่อไปตรวจฟันเนาะแต่ระหว่าง3ชั่วโมงเนี่ยห้ามน้องๆดื่มหรือทานอะไรเลยนะโอเคไหม
0: โอเค
1: โอเคค่ะแล้วเจอกัน
0: เย้

0: ั่วโมงแล้วเราไปตรวจฟันกันเลย
1: เลย
0: มาค่ะสวัสดีค่ะหนูพาน้องสองคนมาตรวจฟันนะคะมีน้องนนท์กับน้องนดค่ะ
2: ค่ะน้องนนท์กับน้องนดนะคะ
0: โอเคไปนั่งรอนะ
3: นั่งตรงนี้เลย
0: ตรวจฟันแล้ว
4: น้องนนท์ค่ะ
0: ไปลูกสวัสดีค่ะ
5: สว
0: ั
5: สดีครับ
0: พาน้องนนท์มาตรวจฟันนะคะว่าฟันของน้องเนี่ยมีสิ่งที่ก่อให้เกิดฟันผุหรือเปล่า
5: น้องนนท์ใช้นั่งเลยลูก
0: จ้ะ
6: หมอจะตรวจฟันให้นะครับฟันหนูเนี่ยจะมีคราบหินปูนนะครับคราบพลักคราบจุลินทรีย์ค่อนข้างจะเยอะนะแต่ถ้าให้หนูดูอย่างเงี้ยอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวหมอจะใช้ตัวย้อมสีย้อมให้หนูดูจะได้เห็นว่าที่หนูทานเข้าไปแล้วมันติดฟันเนี่ยจะได้เห็นชัดหน้าปากเลยครับลูก
0: คุณหมอคะขวดอันนี้คืออะไรอะคะที่ไปทาฟัน
6: เป็นน้ำยาย้อมคราบจุลินทรีย์ในช่องปากเพราะว่าคราบจุลินทรีย์เนี่ยบางทีเรามองในปากเนี่ยสีมันอาจจะขาวๆเหมือนกับตัวฟันเราจะมองไม่เห็นเพราะนั้นเวลาเราแปรงฟันเสร็จอะเราอาจจะไม่ทราบว่ามันยังเกาะติดฟันเราอยู่หนูบ้วนปากเลยลูกทีนี้หมอทายาย้อมคราบจุลินทรีย์ให้น้องนนท์แล้วก็จะดูในช่องปากจะเห็นไหมคะส่วนที่เป็นคราบจุลินทรีย์เนี่ยหรือว่าคราบอาหารติดก็จะเป็นสีชมพูแดงๆถ้าเสร็จแล้วเราก็จะให้น้องนนท์ไปแปรงแต่ถ้าน้องนนท์แปรงเสร็จแล้วดูใหม่คราบสีชมพูยังอยู่ก็แสดงว่าน้องนนท์ยังแปรงไม่สะอาดพวกคราบพวกนี้ค่อนข้างจะเหนียวเห็นไหมคะคือต้องใช้แรงนิดหน่อยในการขูดเพราะฉะนั้นถ้าเราแปรงแป๊บเดียวเนี่ยหรือแปรงแค่ทีเดียว2ทีเราก็ไม่สามารถเอาคราบพวกนี้ออกได้คราบเนี่ยถ้ามันสะสมกันเรื่อยๆมันก็จะหนามากขึ้นเรื่อยๆทุกวันพอนานมากเข้ามันก็เป็นหินปูนที่เราต้องมาขูดน้องนนท์บ้วนน้ำอีกทีนะลูกเนี่ยถ้าสังเกตดูเห็นว่าที่หมอที่ยังไม่ได้ขูดตรงตำแหน่งนี้ก็คือน้องนนท์ก็ต้องหัดแปรงฟันให้จุดที่สีชมพูเนี่ยออกให้หมด
0: คราวนี้ตาน้องนนท์ค่ะ
6: ฟันน้องนนท์นี่ก็ค่อนข้างจะดีนะคะแต่ว่าอาจจะมีคราบพวกคราบพลักคราบหินปูนนิดหน่อยถ้ามองเนี่ยอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวหมอจะย้อมเหมือนของน้องนนท์ให้นะลูกทีนี้พอหมอทาย้อมเสร็จหนูก็บ้วนน้ำทิ้งนะคะลูก

0: คุณหมอคะแล้วของน้องนศกับน้องนนคนไหนมีค่าเยอะกว่ากันนะคะ
1: ถ้าดูตอนนี้น่าจะเป็นน้องนนจะเยอะกว่าเพราะว่าฟันน้องนนเนี่ยเขาจะอยู่ในช่วงที่มีฟันน้ำนมกับฟันแท้ปนกันเยอะซ้อนกันไปมาก็จะอาจจะเป็นสาเหตุให้อาหารติดเยอะกว่าแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับอาหารที่เราทานไม่เหมือนกัน
0: คุณหมอคะแล้วอย่างช็อกโกแลตกับลูกอมเนี่ยอันไหนทำให้ฟันผุมากกว่ากันคะ
2: จริงๆแล้วทั้ง2 อย่างเนี่ยแยกไม่ได้ชัดเจน 100% ว่าลูกอมหรือช็อกโกแลตอันไหนผุเยอะกว่าถ้าเราทานลูกอมแล้วเราอมเฉยๆไม่ได้เกาะติดฟันมันก็อาจจะน้อยกว่านิดหน่อย
0: ค่ะ
2: แต่ก็ไม่ถึงกับว่าไม่ทำให้ฟันผุเพราะมันมีน้ำตาลอยู่
3: แล้วสาเหตุของทำให้ฟันผุเกิดจากอะไรได้บ้างครับ
2: ก็สาเหตุจากฟันผุส่วนใหญ่ก็เกิดจากอาหารที่เราทานเนี่ยถ้าเราทานเข้าไปเสร็จแล้วเราแปลงไม่เที่ยงมันก็จะทำให้มีคราบจุลินทรีย์เกาะที่ตัวฟันก็อาหารที่เป็นแป้งกับน้ำตาลก็จะมีส่วนทำให้ฟันผุมากกว่าอาหารที่เป็นเส้นใหญ
0: ่ผักผลไม้
2: ก็จะน้อยกว่าเพราะว่ามันมีน้ำตาลน้อยกว่าไม่มีส่วนที่เกาะติดฟันเพราะนั้นถ้าหนูทานพวกผักผลไม้มากมันก็จะมีเส้นใยที่ช่วยขัดฟันเราแล้วมีส่วนผสมของแป้งและน้ำตาลน้อยฟันก็จะผุน้อยลง
0: หลังทดลองเสร็จและได้ผลการทดลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในทดลองอย่างเราจะต้องไม่ลืมทำความสะอาดอุปกรณ์นั่นก็คือ
4: แป้งฟัน
0: ถูกต้องค่ะเพราะไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตหรือลูกอมถ้าเราทานแล้วก็ไม่ยอมแปรงฟันเนี่ยก็ทำให้ฟันผุอยู่ดีไปตัดไฟตั้งแต่ต้นลมกันเถอะพวกเรา

0: ความสงสัยในเรื่องง่ายๆรอบตัวเราหากได้รับการทดลองอย่างสร้างสรรค์และหาคำตอบด้วยวิทยาศาสตร์แล้วก็นอกจากจะทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งที่น่าสนใจกับเราแล้วยังทำให้เราปลอดภัยและมีสุขภาพแข็งแรงอีกด้วยนะครับสำหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือนอกจากฟันผุแล้วกินขนมหวานมากเกินไปจะทำให้เราเป็นอันตรายอย่างไรส่งจดหมายมาตอบคำถามตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการก็ได้นะครับคนที่ตอบได้สร้างสรรค์และชัดเจนที่สุดและได้รับเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเทพแบบนี้มาถึงคำถามสุดป่วนครั้งหน้า
1: จักรยานล้อเล็กกับล้อใหญ่อันไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
0: เป็นคำถามที่น่าตื่นเต้นชวนให้อยากไปทดลองใช่ไหมล่ะครับทุกอย่างเกิดจากความสงสัยครับและความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
2: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: เพราะฉะนั้นอย่าหยุดที่จะเรียนรู้กันนะครับและพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

วัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient nutrient nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกเพื่อคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ทำไมมนุษย์เราต้องกินอาหารด้วยครับน้องๆเคยสงสัยแบบพี่ไหมครับทำไมเราไม่กินอากาศหรือว่าแสงแดดแล้วก็อิ่มไปเลยถ้าน้องๆสงสัยแบบนี้เราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนดีกว่าว่าอาหารคืออะไรอาหารคือสิ่งที่เรากินไปแล้วเกิดประโยชน์ไม่ให้โทษต่อร่างกายทำให้เราสามารถเจริญเติบโตไปได้และสิ่งที่อยู่ในอาหารที่ให้พลังกับเราก็คือสารอาหารนั่นเองครับสารอาหารมีมากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันและแร่ธาตุเพราะสิ่งที่เราต้องการพลังงานเราไม่ได้ต้องการพลังงานจากอาหารครับแต่เราต้องการพลังงานจากสารอาหารเหล่านั้นนั่นเองดังนั้นเวลาเราจะทานอะไรเรานึกแค่ว่าจะกินอะไรดีก็คงไม่พอแล้วล่ะครับแต่จะต้องนึกด้วยว่าสิ่งที่เราจะกินนั้นมีสารอาหารที่ครบถ้วนหรือเปล่าเหมาะสมกับร่างกายของเราไหมสารอาหารในอาหารที่พี่เพิ่งกินไปให้พลังงานต่อร่างกายรวมถึงให้ประโยชน์ด้านอื่นๆเช่นช่วยป้องกันโรคช่วยทำให้ร่างกายของพี่อบอุ่นซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสร้างกล้ามเนื้อและที่สำคัญก็คือทำให้พี่แข็งแรงขึ้นนั่นเองครับว่าแต่น้องๆสงสัยไหมครับว่าอาหารเปลี่ยนเป็นพลังงานกันได้ยังไงโลกของเรามีแหล่งพลังงานหลักมาจากดวงอาทิตย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถเปลี่ยนแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานเคมีทำให้ร่างกายของเราเติบโตได้เหมือนกับสิ่งอื่นๆก็คือพืชผักแต่ว่าเราสามารถหาสารอาหารจากแหล่งอื่นให้พลังงานกับร่างกายของเราแทนได้เช่นข้าวผลผลิตจากการสังเคราะห์แสงก็คือเมล็ดข้าวและเมื่อมนุษย์อย่างเรารับประทานเมล็ดข้าวเข้าไปก็จะได้รับสารอาหารสารอาหารเหล่านั้นจะถูกเผาผลาญให้กลายเป็นพลังงานและความร้อน